0: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026มายสากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีเวนส์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติโดยศูนย์กลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน
1: ์นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10 โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่

0: รษฐกิจ
1: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
2: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัท Trillion Petro Trading จำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบก

0: พร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
1: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบ.การขนส่งทางราง
2: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบ.รางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
0: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุส ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
3: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
9: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศไมสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณัชชารัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3เฟรมไมสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทรสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1-6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศส ช้สนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 นอังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา 22:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา 15:46 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
11: 1 นาทีกับกปท.
3: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อเตาะแตะก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อเตาะแตะอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระเตาะกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระเตาะกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมย์ค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พเพพุทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการะ

หันนับยังสระนอกมันนาปาทังพันนอมาเสง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติอดีกาฆาทาโยอนามาเส

0: ภาวันตุเต
1: ภาคภาคภาคจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงนำทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปูสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติ

0: องค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นนะท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
1: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: และองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราร่าขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@gmail.com jedeeluangta@gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: คนอาชาในพระพุทธภาษิตดุลโภปริสาชัญโยนาโซสัพพัทธชายติยัทธาโซชายติทีโรตังทวานังสุขเมธติแปลความว่าคนอาชาในหาได้ยาก ไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาในนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในที่ใดที่นั้นย่อมถึงความสุขอธิบายความคนอาชาในคือคนที่ได้รับการฝึกแล้วทำนองเดียวกับสัตว์อาชาในคือสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วฝึกจนใช้งานได้อย่างดีตามที่ต้องการของผู้ฝึกเราจะเห็นว่ามีสัตว์อาชาในอยู่หลายประเภทเช่นม้าช้างโคสุนัขเป็นต้นแต่แมวเป็นไม่ได้เพราะแมวฝึกไม่ได้ไม่เคยมีใครสามารถฝึกแมวได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันในอนาคตก็คงเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่าคนทั้งหลายย่อมนำสัตว์ที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นสู่พระราชพาหนะที่ฝึกแล้วแต่คนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดม้าช้างที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นอาชาในแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วยังประเสริฐกว่านั้นพวกสัตว์จะฝึกเพียงไรก็มีความสามารถเพียงแค่สัตว์เป็นอภัพพะไม่อาจบรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นได้แต่มนุษย์หรือคนสามารถฝึกให้เป็นขีณาสพคือสิ้นกิเลสได้จึงประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทั้งปวงยอดแห่งคนอาชาในก็คือพระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์แล้วฝึกแล้วอย่างดีแล้วทรงฝึกผู้อื่นให้เป็นอย่างพระองค์ด้วยจึงมีพระนามว่าอนุตตโรปุริสธรรมปุริสดัมมสารถิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงทรงฝึกอย่างไรทรงมีวิธีฝึกมากมายหลายประการทรงฝึกอย่างละมุนละม่อมบ้างอย่างรุนแรงบ้างทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้างทรงมีอุบายวิธีอันฉลาดล้ำในการฝึกคนและสัตว์พึงเห็นตัวอย่างช้างนาราคิรีซึ่งเมามันดุร้ายนันโทปนันทนาคราชพระองค์ทรงฝึกได้ด้วยอุบายวิธีคือพระเมตตาและการแสดงฤทธิ์สมดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมามันโหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่ามีกำลังเหมือนจักราวุธและสายฟ้าพระจอมมุนีอย่างเล็บคือพระพุทธเจ้าก็เอาชนะได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเกี่ยวกับการทรมานนันโทปนันทนาคราชนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะไปทรมานดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าพระจอมมุนีให้พระมหาโมคคลานะผู้บุตรผู้เป็นพระเถระประเสริฐไปทรมานนันโทปนันทนาคราชและชนะได้ด้วยอุปเทศแห่งฤทธิ์ด้วยเดชแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านส่วนที่เกี่ยวกับเทวดาและมนุษย์นั้นทรงมีอุบายฝึกมากมายสุดจะนำมาพรรณนาในที่นี้ให้หมดสิ้นได้เช่นที่ทรงฝึกองคุลิมานนางกิญจมานวิกาอาละวะกยักษ์สัจจกะนิครนนางปตาจาราพระหุนเป็นต้นล้วนแต่ทรงใช้วิธีการอันฉลาดเหมาะแก่อัธยาศัยอุปนิสัยวาสนาบารมีของคนนั้นๆทั้งสิ้นจึงได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่าสัทธาเทวมนุษานังทรงเป็นศาสดาหนึ่งเล็บครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งพระองค์ทรงเลิศด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีผู้เทียบเท่าและมีความสามารถอันสูงเยี่ยมในการฝึกผู้อื่นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั้นด้วยคำว่าคนอาชาในหาได้ยากในพระคาถานี้หมายเอาพระขีณาสพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุดยอดบุรุษอาชาในนั้นเกิดในที่ใดในสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นย่อมบรรลุถึงความสุขตรงกันข้ามกับบุรุษกาลกันนีหญิงกาลกันนีเกิดที่ใดสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นมีแต่ความทุกข์ทำให้สกุลตกต่ำทำลายสกุลกดสกุลส่วนบุรุษอาชาในคือคนดีนั้นทำให้สกุลสูงส่งขึ้นเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องเพื่อนฝูงบุรุษอาชาในนั้นท่านว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์คือคนเช่นใดคือคนฉลาดรอบรู้มีศิลปวิทยามีความประพฤติดีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมความว่าเป็นผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีและมีความสามารถดีคนอาชาในคือคนที่ฝึกแล้วตามความหมายนี้ทุกคนสามารถเป็นอาชาในได้เพียงแต่รู้จักฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นเสมอทุกวันทุกวันโดยสำนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่เพียงแต่เท่านี้วิธีฝึกตนได้พรรณนามาแล้วมากในอัตตวรรควรรณนาและการฝึกจิตก็ได้พรรณนามาแล้วมากในจิตตวรรควรรณนา ท่านผู้ต้องการโปรดตรวจดูในอัตวรรคและจิตวรรคนั้นเถิดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเพราะทรงปรารภปัญหาของพระอนุเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอนุเทระวันหนึ่งพระอนุเทระนั่งณที่พักกลางวันคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกที่เกิดของสัตว์อาชาไนแล้วคือช้างอาชาไนเกิดในตระกูลช้างฉัตรทันหรือในตระกูลช้างอุโบสถม้าอาชาไนเกิดในตระกูลม้าสินทบหรือม้าวราหกโคอาชาไนเกิดในทักขิณาปะทะชนบทส่วนที่เกิดของบุรุษอาชาไนมิได้ตรัสบอกไว้บุรุษอาชาไนเกิดในที่ไหนหนอแลท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อข้องใจนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคนอาชาไนไม่เกิดในที่ทั่วไปเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในมัชฌิมประเทศตรงเล็บส่วนกลางไม่เกิดในตระกูลสามัญแต่จะเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนอาชาไนหาได้ยากย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาไนนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: เดี๋ยวว่าหลวงพ่อทุยออกมาจะไปร่วมปลูกป่ากับท่านอยู่จะไปปลูกได้สักต้นสองต้นมั้งทุกวันนี้นี่เห็นด้วยนะเรื่องการปลูกต้นไม้เพราะบ้านเมืองเราเนี่ยฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้ฤดูกาลไม่มีตรงเลยว่าฤดูหนาวฤดูฝนฤดูแล้งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปหมดเลยมันรวมกันไปเป็นฤดูเดียวกันเลยหมดสับสนปนเปกันแยกไม่ออกแต่ก่อนนี้สมัยแต่ก่อนเป็นเด็กๆแบบนี้หรือเมื่อสัก40ปีขึ้นไปนั่นน่ะหนาวก็คือหนาวเดือน12ลอยกระทงนี่หนาวแล้วฝนก็คือฝนพอจะก่อนจะเข้าพรรษานี่ฝนตกแล้วชุกแล้วแล้งก็คือแล้งมีนาเมษามาในแรงร้อนแหละแต่เดี๋ยวนี้ฤดูหนาวมันก็ร้อนฤดูแรงฝนมันก็ตกมันก็ร้อนทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งโอ้มันสับสนมันเปย์แยกกันไม่ออกมันที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติถูกทำลายโดยเฉพาะป่าไม้ป่าไม้นี่ไปภูเขาที่ไหนที่ไหนแต่ก่อนนี้เดินเที่ยงเที่ยงเนี่ยยังไม่ถูกแสงแดดเดี๋ยวนี้หัวโล้นไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ป่าไม้ก็เอามาแยงจมูกก็ไม่จามแล้วเดี๋ยวนี้แต่ละต้นมันเหลือแต่เศษเดินห่างๆไปนี่แหละเพราะฉะนั้นบัดฤดูกาลมันวิบัติไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมาทำลายมนุษย์เราเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมปลูกอะไรต่ออะไรไปทำอะไรเกษตรกรรมมันเพี้ยนไปหมดเลยเดี๋ยวนี้พวกปีนี้กับพวกลูกศิษย์ที่ทำสวนทุเรียนเนี่ยเจ้าของสวนทุเรียนต่างๆโอ้ยบ่นกันอู้เลยทั้งทุเรียนมันราคาดีแต่ไม่ได้เงินเดี๋ยวนี้ลูกมันแป้วๆปูดๆออกมาก็ไม่ตรงฤดูกาลมันออกไปรู้ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นเก็บยากเลือกยากรักษายากผลที่สุดก็เลยไม่เป็นเงินไม่เป็นทองผลหมาดร่างไม้ปีนี้ก็จืดชืดไปหมดเลยเห็นไหมอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะนั้นต่างคนต่างช่วยกันปลูกต้นไม้นี่วิเศษที่สุดตรงไหนก็ปลูกไปเถอะหลวงพ่อจะบอกว่าฤดูผลไม้นะกินผลไม้แล้วแทนที่จะเม็ดทิ้งเกินกาไปนั่งรถไปโอ้ยทิ้งตามถนนหนทางเปลือกเงาะเปลือกอะไรต่ออะไรเนี่ยลองไปดูไอ้ทางภาคตะวันออกไอ้ฤดูผลไม้ด้วยเนี่ยโอ้ยข้างใต้ไอ้ริมถนนหนทางนี่เปลือกเงาะเปลือกนู่นเปลือกนี่เต็มไปเลยเนี่ยกินไปในรถก็โยนลงออกมาหน้าต่างโยนออกมาหน้าต่างหลวงพ่อว่าโอ้ยเจ็บเม็ดมันกินเนี่ยแล้วโยนเข้าไปในป่าเนี่ยตรงไหนชายป่าตรงไหนก็ป่าโยนไปได้สัก100 เมตร100 คนแบบนี้100 เมตรแบบนี้มันเกิดขึ้นมาสัก10 ต้นก็พอใจแล้วก่อนนี้ไอ้ท่านนรงค์น่ะท่านนรงค์ไปอยู่ที่ถ้ำสีแก้วที่บนภูพานสกลนครเนี่ยก่อนนี้ก็ป่ามันก็บางๆถูกก็ทำลายอะไรต่อยท่านนรงค์ก็ฉันข้าวเสร็จก็นู่นน่ะเม็ดมะข่าเม็ดแดงเม็ดอะไรต่ออะไรก็เก็บใส่ถุงหูหิ้วเหน็บบั้นเอวไว้แล้วก็ถือหนังสติ๊กจับยิงไปโอ้ยเดี๋ยวนี้มันหนาทึบเดินไปมุดก็ไม่ได้แล้วเนี่ยผลงานของท่านยิงเอายางสติ๊กเนี่ยแล้วไม่ยิงเข้าไปในป่าเนี่ยแหละยิงไปมันก็ตกไปมันก็เกิดยิงไปสัก100 เมตรมันเกิดสัก10 ต้นก็พอใจแล้วยิงไปเรื่อยปลูกไปโยนไปเรื่อยมันก็เกิดขึ้นถ้าทุกคนเนี่ยทุกคนพร้อมกันพร้อมเพียงกันเรื่องปลูกต้นไม้อย่างนี้น้อยประเทศไทยเรามีกี่ล้านคน70 ล้านคนปีนึงเอาปลูกให้ได้ปีละต้นคนละต้นปีนึงปลูกให้ได้คนละต้นโอ้ยปีละ70 ล้านต้นมันก็เป็นป่าเป็นอะไรต่ออะไรต่อไปธรรมชาติหนาแน่นบ้านเมืองเรานี่ หนาแน่นเต็มไปด้วยธรรมชาติธรรมชาติอันนั้นจะกรองอากาศให้เราได้อากาศที่ดีด้วยค่า PM อย่างทุกวันนี้เนี่ยโอ้ยเป็นอันตรายต่อปอดต่ออะไรต่ออะไรมันก็จะหายไปเพราะมีต้นไม้มากองให้ไอ้ฝนฟ้ามันก็จะตกต้องตามฤดูกาลเพราะมีความชื้นความชุ่มชื้นจากต้นไม้ดึงดูดลงมาถึงฤดูหนาวมันก็จะหนาวให้พวกเราได้แต่งเนื้อแต่งตัวกันเต็มที่เสื้อผ้าไม่แทนที่จะไปเก็บไว้ในตู้ซื้อมาแล้วก็ยัดอยู่ในตู้ยัดในตู้10ปีก็ไม่ได้เอาออกมาใช้สักทีนึงต่อไปก็จะได้เอาออกมาใช้แต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าไปอวดไปโชว์กันได้เต็มที่นะทุกวันนี้จะโอ้จะเอามาใส่เสื้อผ้ายังไงเหงื่อไหลใครย้อยไปเนี่ยถ้าฤดูกาลมันกลับคืนมาชีวิตของเราก็จะได้ดีขึ้นผลหมากรากไม้เกษตรกรรมที่พวกเราทำกันโดยเฉพาะว่าพวกเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเกษตรกรรมในการทำปลูกอะไรต่ออะไรก็จะไม่ก็จะได้งดงามได้งอกงามได้ถูกต้องตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นการร่วมกันปลูกต้นไม้นี่หลวงพ่อว่าเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนน่าชมเชยน่ายกย่องอย่างยิ่งวันนี้หลวงพ่อทุยท่านก็จะมาปลูกต้นไม้เพราะนั้นใครที่มีความพร้อมจะไปร่วมช่วยหลวงปู่ทุยปลูกต้นไม้ก็เอาเด้อเนี่ยไปก็เห็นว่าไปหลังวัดเราเนี่ยห่างจากวัดเราประมาณสัก2กิโลนี่แล้วแป๊บเดียวก็ถึงไปร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกคนละ10ต้น20ต้นแต่ปลูกต้องตั้งใจปลูกนะอย่าไปปลูกงูมั่วอย่าไปปลูกสักแต่ว่าปลูกเนี่ยก่อนนี้หลวงพ่อแหละเข็ดเลยนะไอ้สักปลูกให้ปลูกต้นไม้เนี่ยไปดึงเอาไอ้พวกนักเรียนมาปลูกอ่ะไปขอที่โรงเรียนเนี่ยครูเอานักเรียนมาปลูกอ่ะโอ้ยมันปลูกกันแป๊บเอาเสร็จแล้วเฮ้ยมันยังไม่ทันเที่ยงแล้วมันปลูกเสร็จแล้วมันปลูกเสร็จยังไงวะโอ้ยพอปลูกแล้วทีหลังเราไปคุยดูมันขุดหลุมมันยัดไปทั้งถุงเลยอ่ะโอ้ยมันเนี่ยเล่นเอาเราเนี่ยปวดหัวเลยต้องไปคุยต้องไปขุดออกมาแล้วไปฉีกถุงแล้วไปปลูกใหม่กันอีกอะไรต่ออะไรยุ่งเลยเพราะนั้นการปลูกต้นไม้อย่าสักแต่ว่าปลูกตัดถุงมันฉีกถุงมันออกแล้วฉีกถุงมันออกกันระวังอย่าให้ดินมันแตกถ้าดินมันแตกแล้วมันฝังลงไปอ่ะต้นไม้รากมันต้นไม้ก็แหกเหี่ยวแห้งมันก็ตายดินต้องให้มันแน่นอยู่แบบนั้นเนี่ยฉีกแต่ถุงออกดินก็ยังเป็นถุงแบบนั้นแต่แน่นอยู่แบบนั้นรากมันไม่แตกกระจายรากมันไม่ฉีกไม่ขาดรากมันอยู่ในอยู่เป็นก้อนกับดินแบบนั้นแหละก็ไปฝังลงไปปลูกกบลงไปเหยียบดินให้แน่นกดดินให้แน่นเท่านั้นแหละโอ้ยดินชุ่มชื้นแบบนี้ได้ฝนตกใหม่ๆแบบนี้ฝนตกแต่ละทีเนี่ยกว่าดินมันจะแห้งมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์นู่นน่ะไอ้รากไม้ก็เริ่มกระจายออกมาจากดินในถุงแล้วไปรับดินใหม่แล้วเนี่ยการปลูกต้นไม้อย่าสักแต่ว่าโอ้ยฝังลงไปทิ้งลงไปแบบนั้นมันเสียของแล้วก็ทำให้คนที่หลังเด็ดเหนื่อยด้วยยากลำบากยิ่งกว่าปลูกที่แรกอีกนะไอ้แบบนั้นมันไปช่วยกันทำลายไม่ช่วยกันปลูกปลูกแล้วก็ตั้งใจปลูกว่าวิธีการปลูกมันปลูกยังไงให้เขาแนะนำก็บอกกล่าวถามเขาไหมถ้าเราไม่รู้วิธีปลูกเราก็ถามท่านผู้รู้ว่าจะปลูกต้นไม้ปลูกยังไงเราจะฉีกถุงจะตัดถุงยังไงเพื่อไม่ให้ดินมันแตกแล้วจะวางถุงลงไปยังไงอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยถามมันให้เข้าใจให้เขาทำให้ดูสักทีเนี่ยมันก็ทำเป็นแล้วมันไม่ได้ยากแต่ถ้าสนใจเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อไปเห็นเนี่ยปลูกฝังทั้งถุงฝังทั้งถุงแต้ไปหมดเลยต้องตามไปขุดตามไปเนี่ยเหมือนกับรอบเจดีย์เราเนี่ยนะรอบพิพิธภัณฑ์เราโอ้ยมันก็ฝังไปทั้งไอ้สแลมห่อแน่นอยู่ไปนั่น3ปีแล้วล่างยังไม่ได้ออกมาจากสแลมเลยเนี่ยเวลามันล้มลงมาเห็นสแลมเขียวตื้ออยู่ใต้ดินเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อนี่ปวดหัวเลยนี่แหละการปลูกต้นไม้กับปลูกก็เป็นถูกต้องปลูกแล้วก็ต้องปลูกให้ไม่ได้ผลไม่ใช่สักแต่ว่าฝังลงดีไงเรียกว่าปลูกแล้วปลูกแล้วทำไงมันจะเติบโตขึ้นมามันจะงอกงามขึ้นมาอันนี้หลักสำคัญเพราะนั้นวันนี้เนี่ยหลวงปู่ทุยท่านจะมาปลูกต้นไม้หลวงปู่ทุยท่านก็โอ้เป็นมีจิตใจที่จะ ที่จะให้แก่ประเทศชาติให้แก่ธรรมชาติแต่ที่ดินที่ไหนอะไรต่ออะไรท่านให้ความสำคัญมากเลยนะหลวงปู่ทุยเนี่ยอันนี้น่าชื่นชมยินดีน่าเชื่อชูยกย่องท่านแต่ให้ความสำคัญในเรื่องธรรมชาติในเรื่องป่าไม้เรื่องรักษาป่าเรื่องการเพิ่มป่าขึ้นมาปลูกป่าขึ้นมาไปดูวัดของท่านดิท่านรักษาป่ามากที่สุดเลยหวงแหนดูแลปลูกเพิ่มเติมอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะว่ามันประเทศชาติของเราเนี่ยหรืออย่าว่าแต่ประเทศชาติเรารวมทั้งโลกเลยแต่ไปมันจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก็เพราะพวกเราแต่ช่วยกันไม่ใช่ช่วยกันทำลายได้ช่วยกันสร้างช่วยกันปลูกเพิ่มขึ้นมาพอป่าไม้มันป่าไม้ต้นไม้มันเยอะขึ้นมามันก็มีความชุ่มชื้นฝนฟ้ามันจะตกต้องตามฤดูกาลเพราะมีความชื้นจากพื้นดินเนี่ยดึงดูดลงมาไอ้นี่พื้นดินหาต้นไม้ไม่ได้มันก็แห้งแกร่งแข็งร้อนมีก้อนเมฆขึ้นมามันถูกความร้อนข้างล่างแผ่เผาก็ไปกระจายก็ไปไอ้เมฆก้อนเมฆก็ลอยหายไปนู่นไปตกอยู่นู่นประเทศลาวเนี่ยยังมีป่าไม้เยอะก็ไปตกอยู่ประเทศลาวไปตกอยู่แต่ประเทศเขมรแทนจะตกให้เราหรือเรามาทำฝนหลวงมาทำฝนเทียมไปพ่นอะไรต่ออะไรไปเพื่อดึงเมฆมาดึงเมฆมารวมกันเพื่อมาตกมันดึงมามันรวมกันจริงอยู่แต่ว่าข้างล่างมันแห้งข้างล่างมันร้อนมันไม่มีความชื้นดึงดูดมันผลที่สุดกระจายไปตกอยู่นู่นฝั่งลาวเนี่ยทำอยู่ฝั่งเราแต่ไปตกอยู่ฝั่งลาวอันนี้ก็เพราะว่าพวกเราไม่ร่วมมือกันในการสร้างธรรมชาติขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้แหละพวกเราก็พากันช่วยกันอย่าว่าแต่โอ้ยไอ้คนอื่นก็ไม่ทำเราจะไปทำทำไมเราเอาไอ้ที่ดีมาเป็นตัวอย่างเราจะไปเอาที่ไม่ดีมาเป็นตัวอย่างช่วยกันคนละไม้คนละมือปลูกวันปีหนึ่งต้น10ต้น100ต้นปลูกไปเถอะตรงไหนมีที่ดินว่างเห็นที่ดินว่างชายป่าเชิงป่าหรือเชิงเขาอะไรต่ออะไรที่เราผ่านไปผ่านมาเลยต่ออะไรเห็นก็แวะเข้าไปปลูกต้นไม้สักหน่อยนึงเอาเม็ดพืชเม็ดอะไรตัวอะไรก็ได้ไปฝังลงไปสักหน่อยนึงเจอเม็ดไอ้ต้นไม้อะไรตัวอะไรน่ะลูกไม้อะไรตัวอะไรจะเป็นผลไม้ก็ได้เพื่อให้นกกาในป่ามันได้กินได้เป็นไม้ยืนต้นได้ยิ่งดีเม็ดมะค่าเม็ดแดงเม็ดอะไรตัวอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเนี่ยวัดเราเนี่ยเพราะพอถึงจะเข้าเป็นศาลเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไอ้เนี่ยไอ้เม็ดไอ้ตะเคียนเนี่ยโอ้ยมันหล่นจนมองไม่เห็นพื้นดินหอบเอาไปเลยคนละถุงกันละถุงแต่เอาไปไม่ใช่เอาไปทิ้งเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปลูกเอาไปก้าไปปลูกเม็ดตะเคียนทองตะเคียนไอ้นี่น่าปลูกที่สุดเลยเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็เป็นไม้ที่มีคุณค่าให้คุณค่าด้วยหรือไอ้ต้นยางนาเนี่ยยางนาถึงเวลาถึงฤดูมันโอ้ยมันออกดอกออกลูกเต็มไปหมดเลยดกจะตายนะพากันเก็บออกไปกระจายออกไปที่นู่นที่นี่อะไรต่ออะไรไปปลูกเดี๋ยวก็บ้านเมืองเราก็เต็มไปด้วยป่านี่แหละนี่แหละเมื่อเต็มไปด้วยป่าก็จะอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์แห่งพื้นที่นี่แหละมันจะนำชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอาละพรละพรตั้งใจละพรอย่าโมทนาให้พรกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

โสติภาคยังสุขังปรังสิเอริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยสวา

อุราคันตุสาปเทวตาสัมปทมาตุภาเวตตาสตาโสติภวันตุเต

จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานกันซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ทรงเป็นที่กระหยิ่มของเทวาและมนุษย์พระพุทธภาษิตเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปะสะเมรตาเดวาปิเตสร้างปีหะยันติสัมพุทธานังสติมตังแปลความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราดขวนขวายในฌานทรงยินดีในธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสคือนิพพานเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติอธิบายความคำว่าทรงขวนขวายในฌานนั้นพระอัตถกถาอาจารย์อธิบายฌานสองอย่างคือลักขณูปนิชฌาน1อารัมมณูปนิชฌาน1ลักขณูปนิชฌานนั้นมาทางสายวิปัสสนาโดยการพิจารณาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วเกิดความสงบขึ้นส่วนอารัมมณูปนิชฌานนั้นมาทางสายสมถะโดยการพิจารณาอารมณ์แห่งสมถะเป็นสำคัญจนจิตสงบทั้งสองลักษณะนี้ย่อมมีวสีภาพวงเล็บคือความชำนาญ5อย่างคืออาวัชนะวสีชำนาญในการนึกสมาปัชนะวสีชำนาญในการเข้าอธิษฐานวสีชำนาญในการยับยั้งหรือในความตั้งมั่นอุทธานวสีชำนาญในการออกและปัจเวกขณะวิสีชำนาญในการพิจารณารวมเป็นวสี5ทวนอีกครั้งหนึ่งคืออาวัชนะเท่ากับนึกสมาปัชนะเท่ากับเข้าอธิฐานะเท่ากับตั้งมั่นหรือยับยั้งไว้อุทธานะเท่ากับออกปัจเวกขณะเท่ากับพิจารณาผู้ชำนาญในฌานต้องชำนาญในฐานะทั้ง5นี้คือชำนาญในการนึกเป็นต้นการเข้าฌานเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของพระอริยเจ้าส่วนนิโรธสมาบัติเข้าได้เฉพาะพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นผลสมาบัติเข้าได้ทุกจำพวกเพราะเป็นการเข้าไปเสวยอริยผลของตนพระพุทธเจ้านั้นทรงเข้าฌานได้ทุกชนิดทรงชำนาญอย่างยิ่งในฌานสมาบัติก่อนเข้าฌานผู้บำเพ็ญเพียรในวงเล็บพระโยคาวจรควรสสางธรรมที่เป็นข้าศึกของฌานให้ดีคือพึงพิจารณาโทษของกามข่มกามฉันทะบรรเทาความกระวนกระวายทางกามละถิ่นนิมิทะด้วยอารัมภธาตุถอนอุทธัจจกุกกุจจะแล้วจึงเข้าฌานมิฉะนั้นฌานจะอยู่ได้ไม่เดินนานปานประหนึ่งแมลงผู้บินเข้าไปในที่รกรุงรังหรือเหมือนพระราชาเสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานที่ไม่สะอาดย่อมจะต้องรีบเสด็จออกฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรประสงค์อยู่ในฌานนานๆพึงชำระสาสางธรรมอันเป็นข้าศึกแก่ฌานซะก่อนผู้บรรลุฌานใหม่หรือเป็นครั้งแรกพึงหมั่นเข้าฌานบ่อยๆอย่าพิจารณาให้มากเกินไปทั้งนี้เพราะการพิจารณามากองค์ฌานจะปรากฏหยาบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะให้ได้บรรลุฌานสูงๆขึ้นไปและถ้าไปขวนขวายในทุติยฌานซึ่งตนยังไม่คล่องปฐมฌานก็จะพลอยเสื่อมไปด้วยท่านสาธุพระพุทธภาษิตอ้างอิงเรื่องนี้ว่าเหมือนแม่โคที่ไม่ฉลาดเที่ยวไปตามภูเขาซึ่งครุขระด้วยคิดว่าจะไปเที่ยวกินในที่ที่โคทั้งหลายไม่เคยหากินไม่ระวังเท้าให้ดีอาจพลาดตกภูเขาลงถึงตายทำนองเดียวกันผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อปฐมฌานยังไม่คล่องก็ปรารถนาจะเข้าสู่ทุติยฌานในที่สุดทุติยฌานก็จะไม่ได้ปฐมฌานก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นต้องหาความชำนาญในฌานแต่ละอย่างเสียก่อนเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปเมื่อชำนาญในวิธีทั้ง5มีอาวัชนะเป็นต้นแล้วพึงพิจารณาถึงโทษของปิติและสุขว่ายังเป็นของหยาบแล้วคลายปิติและสุขนั้นเสียเข้าสู่ทุติยฌานคือฌานที่2ในฌานอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเมื่อเข้าถึงตติยฌานท่านเรียกว่าอุเบกขโกหมายความว่าเพ่งเฉยอยู่เพราะประกอบด้วยอุเบกขาอันหมดจดขอกล่าวต่อไปถึงอุเบกขา10อย่างคือ1ฉลางคุเบกขาการวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ไม่ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น 2. พรหมวิหารุเบกขา อุเบกขาที่กล่าวถึงในพรหมวิหารคือการวางใจเป็นกลางเว้นอคติ4และวางเฉยในเหตุสุดวิสัยแก่3โพชฌังคุเปกขาอุเบกขาในโพชฌงค์คืออุเบกขาซึ่งอิงวิเวกและวิราคะ4วิริยุเปกขาคือการถือสายกลางในการทำความเพียรไม่หย่อนเกินและไม่ถึงเกิน5สังขารุเปกขาหมายถึงการวางเฉยในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5 6เวทนูเปกขาอุเบกขาในเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาท่ามกลางระหว่างสุขและทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข7วิปัสสนูเปกขาอุเบกขาเกี่ยวกับวิปัสสนาปัญญายิงอาศัยการพิจารณาไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา8ตัตระมัชชัตตุเปกขาการวางเฉยในอารมณ์นั้นๆทุกอย่าง9ฌานุเปกขาอุเบกขาในฌาน10ปาริสุทธุเปกขาอุเบกขาอันบริสุทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องในฌานที่4ความสามารถของผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากกสิณนั้นมีมากยกตัวอย่างเพียงบางประการเช่น1ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากปฐวีกสิณสามารถเนรมิตแผ่นดินในอากาศหรือในน้ำแล้วเดินได้2ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากอาโปกสิณสามารถดำผุดในแผ่นดินได้บรรดาให้ฝนตกได้3ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากเตโชกสิณสามารถบรรดาควันบรรดาให้ตัวโพรงขึ้นมีไฟห้อมล้อมสามารถบรรดาให้เตโชธาตุเกิดขึ้นเผาสรีระตนเองได้ในสมัยนิพพาน4ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากวาโยกสิณสามารถเนรมิตรูปให้เขียวได้บรรดาให้มืดมนได้ไปยานใหญ่นอกจากนี้ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากสมถภาวนาอื่นๆก็มีความสามารถต่างออกไปอันเป็นเรื่องเหลือวิสัยของคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นฌานวิสัยท่านจึงถือเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคือเอาสามัญสำนึกมาพิจารณาตัดสินไม่ได้เป็นเรื่องของท่านผู้ได้ฌานโดยเฉพาะผู้ต้องการทำอย่างนั้นได้บ้างก็ต้องดำเนินตามทางที่ท่านว่าไว้จนได้ฌานด้วยตนเองก็ย่อมจะทำอะไรแปลกๆได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันข้อว่าเนกขัมมูปะสะเมระตาในพระคาถานี้แปลว่ายินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบคือเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะในความหมายเบื้องต่ำท่านหมายเอาการออกบวชการปลีกตนออกไปจากกามไม่เกี่ยวข้องในกามแต่ในพระคาถานี้ทรงหมายเอาพระนิพพานคุณเครื่องดับกิเลสและความทุกข์ทั้งมวลเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มคือใครได้ใครเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างเพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีอันเพียบพร้อมเปี่ยมล้นทรงมีฌานปัญญาและถึงแล้วซึ่งความเป็นบุรุษผู้สูงสุดเพราะได้บรรลุธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพานพระศาสดาทรงแสดงธรรมบทนี้เพราะทรงปรารภการแสดงยมกปาฏิหาริย์ของพระองค์และเทวดามนุษย์เป็นอันมากที่มาประชุมกันที่ประตูเมืองสังกัดมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องยมกปาฏิหาริย์วงเล็บปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงเป็นคู่คู่เศรษฐีกรุงราชคฤห์คนหนึ่งได้ม้าจันแดงมาท่อนหนึ่งซึ่งลอยน้ำมาขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาตามเรื่องว่าต้นจันแดงต้นนั้นขึ้นที่ริมฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำคงคาถูกกระแสน้ำเซาะจนล้มลงหักกระจัดกระจายอยู่บนแผ่นหินมีปุ่มหนึ่งประมาณเท่าหม้อถูกหินครูดสีถูกคลื่นซัดจนกลิ้งเกลาลอยน้ำไปถูกสลายรวบรัดมาติดที่ข่ายของเศรษฐีซึ่งกำลังอาบน้ำอยู่มีคำอธิบายของผู้เขียนว่าเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและเพื่อรักษาอภรณ์เมื่อลงอาบน้ำเศรษฐีให้ขึงตะข่ายไว้โดยรอบท่านว่าตะข่ายนั้นมีสันฐานคล้ายขวดคงเป็นรูปตัวยูเศรษฐีถามบริวารว่าอะไรลอยมาติดตาข่ายเมื่อคนจับขึ้นดูแกเอาสลายออกจึงรู้ว่าเป็นท่อนไม้จันแดงมีสีเหมือนครั่งสดเวลานั้นเศรษฐียังไม่ได้นับถือศาสนาอะไรยังคงเป็นกลางอยู่เขาคิดว่าจันแดงในบ้านของเขาก็มีมากอยู่แล้วจะเอาจันแดงนี้ไปทำอะไรดีจึงฉุกคิดขึ้นว่าในโลกนี้มีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์มากอยู่เราไม่รู้แน่ว่าใครเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ได้เป็นเศรษฐีให้กลึงท่อนจันแดงนั้นทำบาตรแล้วให้แขวนไว้ในที่สูง60ศอกประกาศว่าถ้าพระอรหันต์มีอยู่จริงขอจงเหาะมาทางอากาศแล้วรับเอาบาตรไม้จันนี้ไปผู้ใดเหาะมาเอาบาตรนี้ไปได้เราและบุตรภรรยาจักถือผู้นั้นว่าเป็นสรณะคือจักรับนับถือศาสนาของท่านผู้นั้นทีนี้พวกครูทั้ง6มีปุรณะกัสสปะเป็นต้นมาทาบทามเศรษฐีว่า บาทนี้สมควรแก่เราขอท่านจงให้บาทนี้แก่เราเถิดเศรษฐีบอกท่านว่าจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาทนี้ไปเถิดในวันที่6นิครณาตบุตร1ในบรรดาครูทั้ง6ส่งสิทธิ์ให้ไปหาเศรษฐีว่าพวกเจ้าจงไปหาเศรษฐีแล้วบอกว่าบาทนั้นสมควรแก่ครูของเราขอท่านจงให้บาทนี้แก่ครูของเราเถิดเมื่อสิทธิ์ของนาตบุตรไปกล่าวเช่นนั้นแก่เศรษฐีเศรษฐีบอกว่าบาทนี้จะเป็นสิทธิของท่านผู้มารับเอาทางอากาศเท่านั้นนาตบุตรต้องการไปเองได้ให้สัญญากับสิทธิ์ไว้ว่าเมื่อตนทำท่าเหาะให้ช่วยกันดึงแขนขาเอาไว้เมื่อเขาไปถึงบ้านท่านเศรษฐีจึงพูดก่อนว่าท่านเศรษฐีบาทนี้สมควรแก่ข้าพเจ้าขอท่านจงให้แก่ข้าพเจ้าเสียเถิดเศรษฐีบอกว่าข้าพเจ้าจะให้แก่ผู้ที่เหาะมาทางอากาศเท่านั้นทีนั้นนาตบุตรจึงบอกให้สิทธิ์หลีกไปตนเองทำท่าเหาะโดยยกมือข้างหนึ่งและเท้าข้างหนึ่งขึ้นตอนนี้พวกสิทธิ์ก็รีบทำตามแผนที่วางไว้คือช่วยกันมาดึงมือดึงเท้าของนาตบุตรและพูดว่าท่านอาจารย์ท่านทำอะไรนั่นท่านอาจารย์ไม่ควรแสดงคุณที่พยาปกปิดไว้นานแก่มหาชนเพราะต้องการของเล็กน้อยคือบาทไม่จันเขาช่วยกันจับนาตบุตรไว้ไม่ให้เหาะนาตบุตรได้ทีเช่นนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าดูสิเศรษฐีสิทธิ์พวกนี้ไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเหาะความจริงข้าพเจ้าเหาะได้ท่านจงให้บาทนี้แก่ข้าพเจ้าเสียเถิดท่านจงขอไปเอาเองเถิดเศรษฐียืนกรานพวกเดรัจฉีนิครนพยายามอยู่อย่างนี้เป็นเวลา6วันล่วงไปแล้วก็ไม่มีใครได้บาทตอนเช้าวันที่7พระมหาโมคคลานะและพระปินโทละภารทวาชะกำลังยืนห่มจีวรอยู่บนแผ่นหินแห่งหนึ่งตั้งใจจะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเสียงพวกนักเลงพูดกันว่าวันนี้เป็นวันที่7แล้วยังไม่มีสมณะผู้ใดเหาะไปเอาบาทแม่จันทร์ของท่านเศรษฐีเลยแสดงว่าพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในโลกแม้แต่องค์เดียวพระมหาโมคคลานะได้ยินดังนั้นจึงกล่าวกับพระปินโทละว่าอาวุโสภารทวาชะท่านได้ยินนักเลงพวกนี้พูดไหมเขาพูดเป็นทนองย่ำยีพระพุทธศาสนาด้วยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจงเหาะไปเอาบาทของเศรษฐีเพื่อเป็นพยานให้มหาชนเห็นว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกสมณะในพุทธศาสนาไม่ได้ว่างจากคุณธรรมพระภารทวาชะพูดกับพระมหาโมคคลานะว่าท่านมหาโมคคลานะเป็นสาวกผู้เลิศทางมีฤทธิ์กว่าสาวกใดๆขอท่านจงแสดงฤทธิ์เหาะไปเอาบาทเถิดเมื่อพระมหาโมคคลานะยืนยันว่าขอให้พระภารทวาชะเป็นผู้เหาะไปเอาบาทท่านภารทวาชะก็ทำตามด้วยความยินดีพระภารทวาชะเข้าจตุตฌานมีอภิญญาเป็นบาทออกจากฌานแล้วเหาะไปปรากฏตนอยู่ที่ยอดเรือนของท่านเศรษฐีเศรษฐีเห็นแล้วหมอบลงทำความเคารพและกล่าวว่าลงมาเถิดพระคุณเจ้าบาทควรเป็นของท่านเมื่อพระเถระลงจากอากาศแล้วเศรษฐีให้คนเอาบาทลงมาจากที่แขวนซึ่งสูง60ศอกบรรจุบาทให้เต็มด้วยอาหารอันประณีตและถวายพระเถระรับบาทแล้วเดินไปสู่วิหารยังเล็บที่อยู่กิตติคุณของพระเถระเล่าลือไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้เห็นก็พากันมาขอให้ท่านแสดงปฏิหาริย์ให้ดูอีกและติดตามท่านไปอ้อนวอนแล้วๆเล่าๆพระเถระแสดงปฏิหาริย์ให้คนเหล่านั้นชมไปพลางเดินทางไปสู่วิหารพระศาสดาทรงสลับเสียงมหาชนที่ติดตามพระเถระนั้นอื้ออึงจึงตรัสถามพระอานนท์ว่าเป็นเสียงอะไรเมื่อทรงทราบแล้วรับสั่งให้พระปินโทลภารทวาชะเข้าเฝ้าตรัสถามว่าทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อพระเถระรับว่าจริงแล้วทรงติเตียนนานาประการรับสั่งให้ทำลายบาทนั้นเสียแล้วแจกจ่ายแก่ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อบทผสมทำยาหยอดตาแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์ฝ่ายพวกเดรัจฉีได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าให้ทำลายบาทแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์จึงเที่ยวบอกกันในถนนในนครว่าธรรมดาสาวกของพระสัมมาโคดมย่อมไม่ล่วงสิกขาบทที่ศาสดาทรงบัญญัติไว้แม้ต้องเสียชีวิตก็ตามถึงพระสัมมาโคดมเองก็ต้องทรงรักษาสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้บัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วพวกเขาเที่ยวเปล่าร้องต่อไปว่าพวกเราต้องการรักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุสักว่าบาทไม้จันทร์อันเป็นของเล็กน้อยบัดนี้พวกเราจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณะโคดมแน่นอนพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธ ผู้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยทรงทราบดังนั้นจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกมิให้แสดงปาฏิหาริย์แล้วหรือขอถวายพระพรข้อนั้นเป็นความจริงพระศาสดาตรัสตอบบัดนี้พวกเดรัจฉีที่เปล่าประกาศว่าจักทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระองค์พระองค์จักทำอย่างไรเมื่อพวกเดรัจฉีต้องการทำอย่างนั้นอาตมาภาพก็ทำได้เหมือนกันมหาบพิตรพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงปาฏิหาริย์ไว้แล้วมิใช่หรือถูกแล้วมหาบพิตรแต่อาตมาภาพไม่ได้บัญญัติเพื่อตนเองอาตมาภาพบัญญัติสิกขาบทนั้นสำหรับพระสาวกทั้งปวงสิกขาบทนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงพระองค์ด้วยหรือพระเจ้าข่ามหาบพิตรผลไม้ในพระราชอุทยานหลวงหากใครบริโภคโดยมิได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นความผิดมิใช่หรือผิดพระเจ้าข่าหากพระองค์มีพระประสงค์จะสวยเองจะมีความผิดถูกลงพระราชอัญญาด้วยหรือไม่ไม่เลยพระเจ้าข่าหม่อมฉันเป็นเจ้าของผลไม้ในอุทยานทั้งหมดย่อมไม่ถูกลงอาญาฉันเดียวกันนั่นแหละมหาบพิตรอาตมาภาพก็ไม่มีความผิดหากจะแสดงปาฏิหาริย์อันหนึ่งเล่าอาญาของอาตมาภาพแผ่ไปในแสนโกฏจักรวาลเหมือนอาญาของพระองค์แผ่ไปทั่วแว่นแคว้นด้วยเหตุนี้พวกหากพวกเดรัจฉีจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับอาตมาภาพอาตมาภาพก็จะทำเหมือนกันพวกเดรัจฉีทราบเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะทรงทำปาฏิหาริย์แล้วก็พากันตกใจปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีเพราะปาฏิหาริย์ต่างๆของพวกนั้นไม่มีเลยพระราชาทูลถามพระศาสดาว่าจะทรงทำปาฏิหาริย์เมื่อใดในวันเพ็ญเดือน8ต่อจากนี้ไปอีก4เดือนมหาบพิตรจะทรงทำที่ใดจะทำที่เมืองสาวัตถีถามว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาถึงทรงอ้างที่ไกลถึงป่านนั้นแก้ว่าเพราะเป็นที่ทำปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกอย่างหนึ่งทรงทอดเวลาให้ยาวออกไปเพื่อมหาชนจะได้มาชุมนุมกันพวกเดรัจฉีตกลงกันว่าจะเที่ยวติดตามพระศาสดาไปทุกหนทุกแห่งเมื่อเที่ยวติดตามอยู่ถ้าคนทั้งหลายถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นก็จะตอบว่าตกลงจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณโคดมและพระสมณโคดมกำลังจะหนีไปด้วยอาการอย่างนี้มหาชนได้ติดตามกันไปเป็นอันมากเพื่อดูการทำปาฏิหาริย์พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับพวกเดรัจฉีเรียรายทรัพย์จากผู้นับถือได้แสนหนึ่งแล้วให้สร้างมณฑปทำด้วยไม้ตะเคียนมุงด้วยดอกบนเขียวแล้วเที่ยวประกาศว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์ที่นี้พระเจ้าประเสนที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลเข้าไปฟังพระศาสดาทูลว่าพวกเดรัจฉีทำมณฑปกันแล้วหม่อมฉันจะให้สร้างมณฑปเพื่อพระองค์แต่พระศาสดาทรงปฏิเสธพระองค์จะทำปาฏิหาริย์ที่ไหนพระเจ้าข่าที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่พอข่าวนี้แพร่ออกไปพวกเดรัจฉีก็ให้คนเที่ยวถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียจนหมดสิ้นแม้ต้นมะม่วงที่ขึ้นในวันนั้นก็มิให้เหลือในวันเพ็ญเดือน8พระศาสดาเสด็จเข้าไปในพระนครผู้รักษาสวนของพระราชาคนหนึ่งชื่อคันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบที่มดดำมดแดงทำรังไว้ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความต้องการกลิ่นและรสของมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วเก็บมะม่วงนั้นเพื่อนำไปถวายพระราชาเขาเห็นพระศาสดาในระหว่างทางคิดว่าพระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกหาปณะแก่เรา8หรือ16กหาปณะกหาปณะนั้นไม่พอในการเลี้ยงชีพในชาติหนึ่งถ้าเราถวายผลมะม่วงนี้แด่พระศาสดานั่นจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราตลอดกาลไม่มีที่สุดเขาคิดดังนั้นแล้วน้อมผลมะม่วงเข้าไปถวายพระศาสดาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาตรเข้าไปถวายพระศาสดาทรงรับมะม่วงจากนายกันทะแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งตรงนั้นพระเถระจึงปูจีวรถวายเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วพระเถระได้กรองน้ำแล้วขยำผลมะม่วงสุกทำเป็นน้ำปานะถวายพระศาสดาเสวยแล้วรับสั่งให้นายกันทะขุดดินคุยดินขึ้นปลูกมะม่วงตรงนั้นทรงล้างพระหัตถ์บนหลุมมะม่วงต้นมะม่วงเจริญเติบโตขึ้นทันทีสูงประมาณ50ศอกมีกิ่งใหญ่5กิ่งคือกิ่งที่แผ่ไปในทิศทั้ง4ทิศละกิ่งทั้ง4ทิศละกิ่งและสูงขึ้นเบื้องบนกิ่ง1กิ่งละประมาณ50ศอกต้นมะม่วงนั้นสมบูรณ์ด้วยช่อและผลสุกเป็นพวงย้อยระยะพวกภิกษุที่มาภายหลัง มาฉันมะม่วงนั้นเหมือนกันพระราชาทรงสดับว่าต้นมะม่วงเห็นปานนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นที่ทำปาฏิหาริย์ของพระศาสดาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ของพระองค์อารักขาต้นมะม่วงนั้นไว้อย่างแข็งแรงไม่ให้ใครตัดได้ต้นมะม่วงนั้นชื่อว่าคันธามะพฤกษ์เพราะนายคันธาปลูกไว้พวกนักเลงกินผลมะม่วงนั้นแล้วพูดกันว่าไอ้พวกเดรัจฉีโว้ยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณะโคดมจักทรงทำปาฏิหาริย์ที่คนต้นมะม่วงจึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียสิ้นบัดนี้มีต้นมะม่วงชื่อคันธามะพฤกษ์เกิดขึ้นแล้วดังนี้แล้วเอาเมล็ดมะม่วงกว้างปาพวกเดรัจฉีทั้งหลายตำนานเล่าว่าด้วยอนุภาพแห่งเทวดามีท้าวสักกะจอมเทพเป็นประธานบันดาลให้เกิดลมพายุอย่างหนักหอบเอาบนดบของพวกเดรัจฉีไปทิ้งกระจัดกระจายแล้วใดก็แผ่จ้าร้อนแรงเหลือทนเหงื่อไหลโซมกายของพวกเดรัจฉีความร้อนกลางแจ้งในอินเดียเมื่อถึงหน้าร้อนนั้นเหลือทนจริงๆลมที่พัดมาก็เป็นลมร้อนทั้งนั้นเหมือนอยู่ใกล้กองไฟใหญ่แล้วลมพัดเอาเปลวไฟนั้นมาถูกตัวในพระวินัยจึงบอกว่าหน้าร้อนกลางวันให้ปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดหน้าต่างหน้าหนาวให้เปิดกลางวันปิดกลางคืนหน้าร้อนบางวันมีพายุฝุ่นทั่วเมืองมองไม่เห็นอะไรเป็นพายุฝุ่นจริงๆผู้เขียนต่อแต่นั้นลมโหดร้อนก็เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของวาทวราหกเทพบุตรโปรยธุลีลงบนสรีระของพวกเดรัจฉีต่อจากนั้นฝนเม็ดใหญ่ๆตกลงกายของพวกเดรัจฉีจึงเป็นเหมือนแม่โคข้างเขาแตกพวกแตกหมู่วิ่งหนีกันกระเจิงชาวนาคนหนึ่งเป็นอุปถาของปุรณกัสสปะเดินทางมาจะชมการแสดงของปุรณกัสสปะผู้เป็นอาจารย์ปล่อยโคถือหม้อข้าวต้มและเชือกมาสวนทางกับปุรณกัสสปะซึ่งกำลังหนีปุรณกัสสปะขอเชือกและหม้อจากมือชาวนาคนนั้นไปยังฝั่งแม่น้ำเอาเชือกผูกหม้อและผูกคอของตนและกระโดดลงไปในห่วงน้ำฆ่าตัวตายพระศาสดาทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศเมื่อบริษัทประชุมกันในบริเวณกว้างประมาณ36โยชน์ในตอนบ่ายเสด็จออกจากพระคันธกุฎีทรงดำริว่าบัดนี้ถึงเวลาทำปาฏิหาริย์แล้วประทับยืนที่หน้ามุกพุทธบริษัททั้ง4ต่างแสดงความประสงค์จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธองค์ด้วยปาฏิหาริย์แปลกๆเช่นทำพื้นดินให้เป็นทะเลแล้วดำน้ำลงไปจำแรกภูเขาให้คนดูเคี้ยวกินภูเขาม้วนแผ่นดินเป็นต้นเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระศาสดาว่าขนาดสาวกยังทำได้ถึงเพียงนี้พระศาสดาจะทำได้สักเพียงใดแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธข้อเสนอนั้นทั้งปวงทรงขอบใจพระสาวกและตรัสว่าพวงมาลัยนี้เขาแขวนไว้เพื่อเราหาเพื่อพวกเธอทั้งหลายไม่เราเป็นผู้มีธุระอันหาใครเสมอเหมือนมิได้ผู้อื่นเชื่อว่าสามารถนำธุระของเราไปได้ไม่มีข้อนั้นไม่อัศจรรย์ในการบัดนี้แต่อัศจรรย์ในการที่เราถือกำเนิดเป็นดิรชานเมื่อพระมหาโมคคัลลานะทูลถามจึงทรงนำกันหะอุศบชาดกมาแสดงแต่ใจความว่าในการใดมีธุระหนักมีภาระหนักในการใดต้องเดินทางในที่ลุ่มลึกในการนั้นเจ้าของย่อมทีมโคชื่อกันหะในวงเล็บโคดำโคชื่อกันหะนั่นแหละสามารถนำภาระธุระไปได้ตรัสย้ำเรื่องนี้ให้หนักแน่นด้วยนันทวิสารชาดกความว่าผู้ฉลาดพึงกล่าวคำอันน่าพอใจเท่านั้นไม่ควรกล่าวคำอันไม่น่าพอใจเมื่อพราหมณ์กล่าวคำอันน่าพอใจอยู่โคชื่อนันทวิสารได้เป็นภาระอันหนักไปได้ทำพราหมณ์เจ้าของทรัพย์ให้ได้ทรัพย์พราหมณ์ก็มีใจเบิกบานเพราะได้ทรัพย์นั้นเมื่อตรัสทั้งนี้แล้วพระศาสดาได้เสด็จขึ้นสู่รัตนจงกรมในอากาศท่ามกลางบริษัทอันแผ่เป็นบริเวณกว้างทั้ง4ด้านทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ดังนี้ยมกปาฏิหาริย์นั้นแปลว่าปาฏิหาริย์ที่พระศาสดาทรงกระทำเป็นคู่ๆพระสาวกอื่นๆไม่สามารถทำได้มีโดยย่อดังนี้1คู่ที่1ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องบนแล้วท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องล่างคู่ที่2ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องล่างท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องบนคู่ที่3ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องหลังคู่ที่4ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหลังท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าประยานใหญ่ ในทำนองเดียวกันนี้ท่อไฟและท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องซ้ายเบื้องขวาจากพระโสดพระนาสิกพระอังสะพระหัตถ์พระองคุลีขุมพระโลมาแต่ละขุมทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีคือสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทและประภัสสรท่อไฟที่ไหลออกนั้นเพราะทรงเข้าเตโชกสินสมาบัติท่อน้ำที่ไหลออกเพราะทรงเข้าอาโปกสินสมาบัติทรงแสดงปฏิหารไปบ้างทรงแสดงธรรมแก่มหาชนผู้มาประชุมกันบ้างเสียงสาธุการด้วยความนิยมยินดีกึกก้องไปทั่วพระนครธรรมาภิสมัยคือการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทเป็นอเนกอนันต์ในขณะที่ทรงแสดงปฏิหารและแสดงธรรมอยู่นั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่มีใครสามารถถามปัญหาพระองค์ได้จึงทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้น

พระสาวกผู้เลิศทางทิพยจักษุจึงแนะนำมหาชนให้ไปถามพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเถระบอกแก่มหาชนว่าเวลานี้พระพุทธองค์เสด็จประจำสถานะพบดาวดึงเพื่อเทศนาโปรดพระพุทธมารดาพระศาสดาประทับนั่งณบรรดุกัมพลศิลาบนพบดาวดึงนั้นทรงครอบงำเทพยดาทุกหมู่เหล่าด้วยพระรัศมีแห่งพระองค์พระพุทธมารดาเสด็จมาจากพบดุสิตประทับนั่งณพระประรัตเบื้องขวาแห่งพระศาสดาอังคุรเทพบุตรนั่งพระปะนั่งพระประรัตเบื้องซ้ายเมื่อเทพยดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอังคุรเทพบุตรนั้นต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถึง12โยชน์ส่วนอินทกาเทพบุตรคงนั่งอยู่ที่เดิมนั่นเองพระตถาคตเจ้าทรงมองดูเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะทรงประกาศความแตกต่างกันแห่งทานที่บุคคลถวายในทักขิณียบุคคลในศาสนาของพระองค์และทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังคุรเทพบุตรว่าดูก่อนอังคุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึงหมื่นปีแถวเตาไฟหุงต้มเพื่อบริจาคทานยาวถึง12โยชน์แต่เมื่อท่านมาสู่สมาคมของเราต้องนั่งไกลออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเพราะเหตุไรอังคุระเทพบุตรกล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้บริจาคทานมากยิ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ได้ให้ทานแก่โลกิยะมหาชนให้ทานในเขตอันว่างจากทักขิณียบุคคลส่วนยักษ์ชื่ออินทกะคำว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ควรบูชาหรือผู้มีคุณอันควรแก่การบูชาผู้เขียนได้ถวายทานนิดหน่อยแต่ได้ทำในทักขิณียเขตจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์ในหมู่ดาวพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกาเทพบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยแม้เทพบุตรผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอินทกาเทพบุตรทูลว่าข้าพระองค์ได้ทักขิณียสมบัติในการให้ทานดุจหว่านพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้วเพื่อจะประกาศทักขิณียบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูลย์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูลย์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยแต่บุคคลหว่านลงในนาดีย่อมมีผลไพบูลย์ชาวนาก็ปราบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำแล้วในบุญญเขตในท่านผู้มีศีลมีคุณคงที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไพบูลย์ยังผู้ให้ชื่นชมยินดีฉันนั้นอุปกรรมของอินทกาเทพบุตรนั้นเป็นอย่างนี้อินทกาเทพบุตรนั้นเมื่อยังเป็นมนุษย์ได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่พระอนุรุทธะเถระสาวกของพระพุทธเจ้าบุญนั้นมีผลมากกว่าทานที่อังคุรเทพบุตรทำแล้วแก่โลกียมหาชนทั้งหมื่นปีตั้งเตาไฟเป็นแถวยาวถึง12โยชน์เมื่ออินทกาเทพบุตรทูลดังนี้พระศาสดาจึงตรัสกับอังคุรเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรเลือกให้ทานนั้นจึงจะมีผลมากเหมือนการหว่านพืชในนาดีแต่เธอหาทำอย่างนั้นไม่ทานของเธอจึงไม่มีผลมากทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรเลือกให้ในเขตนั้นการเลือกให้อันพระสุคตจะสรรเสริญแล้วทานที่ให้ในทักขิณียบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หว่านลงในนาดีเพื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปพระศาสดาจึงตรัสตอบไปว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่ชนมีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นเครื่องประทุษร้ายดังนั้นทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะและความอยากจึงมีผลมากในการจบเทศนาอังคุรเทพบุตรและอินทกาเทพบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาประทับท่ามกลางบริษัททรงปรารภถึงพระพุทธมารดาทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกเริ่มว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็มีเพื่อเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤตก็มีดังนี้เป็นต้นทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกอยู่3เดือนเมื่อพระองค์ต้องการพักผ่อนหรือเสด็จพิขาจารย์ทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้นแสดงธรรมแทนอีก7วันจะถึงวันมหาปรณาออกพรรษาพระมหาโมคคัลลานะขึ้นไปเฝ้าพระศาสดาณภพดาวดึงส์ทูลถามถึงการเสด็จกลับสู่มนุสโลกเพราะมหาชนคอยการ

พระพุทธองค์อยู่เป็นอันมากพระศาสดาตรัสถามว่าเวลานี้พระสารีบุตรอยู่ที่ใดพระมหาโมคคัลลานะทูลว่าพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ในสังกัดนครห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ30โยชน์พระศาสดาจึงตรัสบอกพระมหาโมคคัลลานะว่าในวันมหาปรณาพระองค์จะเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกัดระยะจากสาวัตถีไปเมืองสังกัดเพียง30โยชน์เท่านั้นคนที่เมืองสาวัตถีจะไปเมืองสังกัดไม่ต้องเตรียมเสบียงอาหารอะไรเธอพึงบอกแก่คนทั้งหลายว่าพึงไปหาเราเหมือนรักษาอุโบสถไปสู่วิหารแล้วฟังธรรมเท่านั้นถึงวันมหาปรณาพระศาสดาเสด็จลงจากภพดาวดึงพร้อมด้วยเทพบริษัทมากมายทรงเปิดโลกทั้งปวงในวันนั้นคือให้เทวามนุษย์และสัตว์นรกทั้งปวงได้เห็นกันโดยทั่วถึงมหาชนได้เห็นพุทธานุภาพแล้วต่างปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างพระสารีบุตรเถระได้มาเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาณประตูเมืองสังกัดได้เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยพุทธสริเห็นปานนั้นอันท่านไม่เคยเห็นมาก่อนจึงกราบทูลด้วยความยินดีว่าพระศาสดาผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากเทวโลกอย่างนี้ข้าพระองค์ยังไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยดังนี้แล้วทูลว่าพระเจ้าค่ะวันนี้เทวาและมนุษย์ทั้งหมดกระหยิ่มคือปรารถนาเป็นเช่นพระองค์มีความภาคภูมิใจในพระองค์อย่างล้นเหลือพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเห็นป่านนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราชญ์ทรงขวนขวายในฌานยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสคือพระนิพพานเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อพระศาสดาเทศนาเรื่องนี้จบลงมีผู้สำเร็จมากผลกันมากสิทธิพระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตผลทุกรูปข้อที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วทรงจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่เมืองสังขัดนั้นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สถานที่พระศาสดาเหยียบพระยุคลบาทลงนั้นเรียกว่าอาจละเจติยสถานพระศาสดาประทับยืนที่นั้นตรัสถามปัญหาแก่มนุษย์นิกรระดับต่างๆคือปุถุชนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์และอัครสาวกทุกๆประเภทย่อมแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับที่สูงกว่าวิสัยแห่งตนเช่นปุถุชนไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตรัสถามพระโสดาบันได้และพระโสดาบันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระสกทาคามีได้เมื่อทรงถามปัญหาในพุทธวิสัยแม้พระสารีบุตรอัครสาวกผู้เลิศทางปัญญาก็ไม่อาจเฉลยได้ต้องพระศาสดาทรงประทานนัยยะจึงสามารถแก้ได้พระสารีบุตรเมื่อได้รับนัยยะจากพระบรมศาสดาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้เป็นร้อยนายพันนายท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีปัญญาดุจห้วงมหาสมุทรมากดุจเม็ดทรายในแม่คงคาภิกษุทั้งหลายจึงยกย่องพระสารีบุตรกันว่าโอ้อัศจรรย์จริงพระสารีบุตรสามารถแก้ปัญหาในพุทธวิสัยได้ซึ่งพระสาวกอื่นๆไม่สามารถเลยพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่การนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนสารีบุตรก็เคยแก้ได้เหมือนกัน

ความโศกเกิดแต่ความรักพระพุทธภาษิตเปมโตชายเตโซโกเปมโตชายเตพยังเปมโตวิปมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักความกลัวเกิดแต่ความรักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นจากความรักอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อความในเรื่องที่สองต่างแต่ในเรื่องที่สองกล่าวถึงสิ่งอันเป็นที่รักว่าเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวส่วนในที่นี้กล่าวถึงความรักว่าเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความโศกและความกลัวในเรื่องที่สองกล่าวถึงวัตถุกามแต่ในที่นี้กล่าวถึงกิเลสกามคือตัวความรักว่าตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความรักแม้จะมีสิ่งอันน่ารักสิ่งนั้นก็ไม่มีอำนาจอิทธิพลครอบงำบุคคลเช่นนั้นได้บุคคลผู้มีใจหลุดพ้นจากความรักแล้วปิยารมรัชนียารมจะประณีตสักเท่าใดก็ไม่อาจครอบงำบุคคลเช่นนั้นได้เหมือนน้ำไม่ติดใบบัวส่วนบุคคลผู้มีใจพัวพันอยู่ด้วยความรักแม้ไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักอยู่เบื้องหน้าก็ต้องพยายามแสวงหามาจนได้ใจยังแสหาอารมณ์เช่นนั้นอยู่เมื่อยังมีความรักความโศกและความกลัวก็ตามมาความโศกและความกลัวเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากความรักการที่บุคคลต้องเศร้าโศกในเมื่อบุตรภรรยาหรือญาติพี่น้องต้องล้มหายตายจากไปก็เพราะมีความรักในบุคคลเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อตนเองต้องเจ็บไข้กลัวจะต้องเสียชีวิตและเศร้าโศกอะไรในชีวิตนั้นก็เพราะยังรักชีวิตอยู่คนไม่มีความรักในชีวิตย่อมไม่กลัวตายและย่อมไม่เศร้าโศกในมรณะสมัยความรักจึงเป็นต้นเหตุแห่งความโศกและความกลัวดังพรรณนามาชนี้ยิ่งรักมากก็ยิ่งต้องโศกและกลัวมากความรักทำให้ต้องกังวลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของหนุ่มสาวอันเจือด้วยเสน่หาราคะมีความระแวงไม่ไว้วางใจกันเป็นเหตุให้เกิดความกลัวไปต่างๆกลัวเขาจะรักตัวน้อยกว่าที่ตัวรักเขากลัวเขาจะเลิกรักตัวแล้วไปรักคนอื่นกลัวสารพัดอย่างคนที่เคยรักมาแล้วย่อมทราบได้ดีว่าสภาพจิตของผู้ที่ตกอยู่ในห่วงรักนั้นเป็นอย่างไรเมื่อผิดหวังก็ต้องโศกมากบางคนถึงกับฆ่าตัวตายก็เพราะความรักนั่นเองทำผิดเอาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากทำบุญให้ทานอยู่เป็นนิดทั้งที่บ้านและที่วัดที่บ้านนั้นเลี้ยงพระวันละ500รูปเป็นประจำแต่เนื่องจากนางมีธุระต้องออกงานสังคมมากเพราะใครๆในเมืองสาวัตถีเมื่อมีงานไม่ว่างานมงคลหรืออวมงคลต้องเชิญนางวิสาขาไปในงานของเขาด้วยเสมอนางวิสาขาจึงมอบตำแหน่งผู้จัดการงานทางบ้านให้เป็นหน้าที่ของหลานสาวคนหนึ่งชื่อสุทัตตีให้เธอเป็นผู้ช่วยขวนขวายในการเลี้ยงพระแทนตนต่อมาสุทัตตีถึงแก่กรรมนางวิสาขาไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อให้ทิ้งสรีระของสุทัตตีแล้วมีความโทมนัสเป็นอย่างยิ่งรีบไปเฝ้าพระศาสดาสำหรับคำว่าให้ทิ้งสรีระของสุทัตตีแล้วมีคำอธิบายว่าฉบับแปลของกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัยว่าให้ฝังสรีระของนางบาลีว่าสรีระนิเคปังข้าพเจ้าแปลว่าให้ทิ้งสรีระคือทิ้งในป่าช้าให้เป็นภาระของสัปเหร่อทำการเผาโดยเพ่งความว่าประเพณีอินเดียตั้งแต่โบราณมานิยมการเผาจนถึงปัจจุบันนี้ผู้เขียนพระพุทธองค์ทรงทักว่าวิสาขาเหตุไรจะมีทุกข์มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตานั่งร้องไห้อยู่นางทูลสาเหตุแห่งความโศกให้ทรงทราบแล้วเพิ่มเติมว่าสุทัตตีกุมารีเป็นที่รักเหลือเกินของหม่อมฉันเธอเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดวงเล็บเปิดมีความประพฤติดีมีความรู้สึกสูงวงเล็บปิดหม่อมฉันจะหาคนเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้ววิสาขาในเมืองสาวัตถีมีคนประมาณเท่าใดพระเจ้าข่าพระองค์นั่นแหละเคยตรัสบอกหม่อมฉันว่ามีคนอยู่ประมาณ7โกฏวงเล็บ70ล้านถ้าคนเหล่านั้นมีความประพฤติดีมีความรู้สึกสูงเช่นหลานของเธอ
เธอจะต้องการเขาไหมเธอจะรักเขาไหมแน่นอนพระเจ้าข้าหม่อมฉันต้องรักเขาก็ในเมืองสาวัตถีมีคนตายวันละประมาณเท่าใดมากทีเดียวพระเจ้าข้าวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอจะต้องมิต้องเธอจะมิต้องเศร้าโศกร้องไห้ทั้งกลางคืนกลางวันหรือนางวิสาขาได้สติด้วยพระดำรัสเตือนนั้นแล้วทูลว่าช่างเถิดพระเจ้าข้าหม่อมฉันได้ทราบแล้วลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและความกลัวย่อมเกิดแต่ความรักเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: นี่สิบโมงจะถึงบ่สิบโมงไม่แล้วเข้าไปนู่นเลยถึงประมาณสิบโมงฮะใช่บอกแล้วถามเจ้าของสวนแม่เว้ยไอ้ลูกใหญ่ๆนั่นเขามีแต่เอาไปทอดกับเอาไปนั่นเอาไปทอดกับเอาไปเชื่อมเหมือนเมื่อวานไอ้ที่ยายหญิงเชื่อมลูกตั้ง8กิโลนู่นน่ะว่าไงยาประจำบ้านยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมาถวายยาเลยเว้ยฮะหรือเผื่อไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบอกเหมือนกับแช่งกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเอายามาให้เหมือนกับมาแช่งกันเว้ยเอามายกมาเอ้เดี๋ยวนี้ยางบ่องไม่ค่อยเห็นเลยนะเนี่ยฮะทุกวันนี้เนี่ยใช่ไหมไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เลยนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้พื้นธรรมดาต้องติดยาหม่องมียาหม่องไงนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวนี้มีแต่ยาอะไรสมุนไพรอะไรพวกโดมพวกอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยนะพวกยาหม่องอย่างนี้แล้วยาหม่องไอ้นั่นยังมีหรือเปล่าตาลิงอะมีไหมยังมีอ่ะไม่เวลาไปอินเดียน่ะนะเห็นมังกี้บาร์มันมีแต่ขอมังกี้บาร์ตั้งแต่ลงเครื่องไปแต่นะในสนามบินไม่ว่าที่ไหนเดินไปมีแต่ขอมังกี้บาร์มีเห็นคนไทยเห็นพระไทยอ่ะนะมังกี้บาร์อย่างอื่นก็ไม่เอาดิเจ้ามังกี้บาร์นี่แหละมันเห็นเป็นหาดุมานเนี่ยนะเป็นพระเจ้าของเขาอ่ะเอาดีมากเลยลูกหลานด้วยใช่ดีมากเลยฮะถ่ายรูปถ่ายติดหรือเปล่าวะเนี่ยเอามาหันหน้ามามาท่านคณะบดีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หมอคงศักดิ์ใช่ไหมที่ติดตามฝ้าหญิงอยู่เรื่อยนะเป็นคณะบดีคณะสัตวแพทย์ของหมอเกษตรเมื่อวานรู้สึกเมื่อวานประกาศเนี่ยได้เป็นอธิการบดีมอเกษตรเขาเลือกตั้งเลือกอาจารย์หมอคุณศักดิ์ขึ้นมาเป็นอธิการมอเกษตรตอนนี้มอเกษตรก่อนที่มอเกษตรเห็นมีแบบคณะไม่ค่อยเห็นคณะสัตวแพทย์ขึ้นมาเลยนะเที่ยวนี้จะได้สัตวแพทย์ขึ้นมาทำงานก็ฮะเป็นเที่ยงพักที่ไหนฮะแล้วอาหารนะอาหารที่สวยเอา เอาเทพมาเองแต่จริงก็ป่าท่านจะไม่สวยผักเลยอ่ะเอ้าแล้วอาหารที่ไหนจะไม่มีผักโอ้อะไรกันทั้งนั้น
2: ไม่เอาเลย
1: โอ้ยแล้วใครทำอ่ะใครทำไม่มีเรื่องผักเรื่องอะไรพวกนี้มันจะอยู่ได้โอ้โห

0: อืมว่าไงลองกอบเออเออนี่เนี่ยเตรียมดูเลยไว้เนี่ยเผื่อไว้เลย
1: เห็นว่าทางสำนักพุทธเขาวัดใกล้ๆเขาเสนอไปว่าบ้านตากหรือวัดป่าหรือขอนที่เขาเตรียมมาวันที่23วันว่างของผมครับ
0: เมื่อวันก่อนก็ทางมอเกษตรก็ประกาศมาหมอคงศักดิ์ที่เป็นคณะบดีคณะสัตวแพทย์ที่ตามเสด็จมาคนพร้อมๆสูงๆนั่นแหละได้เป็นอธิการบดีมอเกษตร
1: ท่านเสด็จงานนี้ก็เสด็จหน่วยสัตวแพทย์สุรา
0: ษฎร์อืม
1: งานหน่วยเรียกอาสาสัตวแพทย์สุราษฎร์มอเกษตรจะได้ถวายงาน
0: ที่ใช่ใช่ใช่ร้อยสังฆทาน1ชุดเป็นเงิน600บาทแม่ตั้มแม่ต่ำ
1: กับนักการเมืองเมื่อวานนายกวิเชียรเขาถามโทรมาประสานโดยผมว่าท่านรัฐมนตรีสุริยะที่จะมาพูดงาน
0: เดี๋ยว
1: ผมก็เลยแนะนำไปว่าถ้า10โมงอาจารย์ไปกราบอาจารย์ที่รุ่งคงไม่สะดวกก็ในที่ที่ประชุมส่งอาจารย์ที่ไม่มาไม่ควรก็เลยแนะนำว่าเข้าเพื่อให้ท่านอาจารย
0: ์เออก็ดีท่านรัฐมนตรีมายุ่งด้วยเนี่ยท่านลองกอบมาแจ้งเดี๋ยวนี้
1: สวัสดีครับผมขอบเกียรติและอดีตรองผู้ว่าผมเป็นวิทยาวัตกรวันเมื่อวานท่านวิเชียรเขากลับตัวมาคุยกับนิดนึงครับกำลัง
0: รับการท่านรัฐมนตรี
1: ต้อง
0: ห
1: มดไปแล้วครับท่านรัฐมนตรีจะอุ้มพัดลายวิเชียรจะทำสะพานบ่า
0: เอาดีนะทุกอย่างใช่
1: ทั้งกิจอาสาดอกไม้ของวัดก็จะเตรียมพานไว้10พานไว้ให้ท่านสีมีช่วยท่านสสนายกป๊อกนายกอบจคนปัจจุบันและท่านนายกวิเชียรเขาขาวนี่นะท่านรองนายกต้องสั่งเขาเลย
0: แต่สำคัญอย่าให้สื่อมวลชนเข้ามาเสียบกันนะเดี๋ยวสัมภาษณ์คนนี้ทีเป็นสัมภาษณ์คนนั้นทีแล้วใช่ใช่มาโลดมาล้นวัดได้เลย
1: ผมจะขอเมตตาให้คณะได้เวียนรอบสลา
0: ดได้เขามาก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในฐานะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ให้เกียรติให้หน้าตาเขาสักหน่อยนึงให้เขาได้ถือผ้าไตรถือพานดอกไม้ถืออะไรต่ออะไรไปแบบนั้นน่ะนะ
2: เป็นหน้าตาของเขาเราก็อย่างว่าเวลาเข้ามาต้องแบกยศแบกศักดิ์มาด้วยเนี่ยเอาดีเดี๋ยวแล้วจะปองผมเมื่อไหร่ปงผมวันที่24ก็ได้จะมีใครเข้ามาปงด้วยไหมมาเดี๋ยวไปให้ท่านชาตรีแนะลบทบทวนเรื่องในการขันหน้าเรื่องการขันหน้านี่สำคัญที่สุดเลยในพระวินัยของพระท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลผู้ดีจะอุปสมบทในพระศาสนานี้ได้ต้องกล่าวคำขออุปสมบทได้ด้วยตนเองไม่ใช่มาบอกกันทีละคำสองคำถ้ามาบอกกันแบบนั้นแม้จะมาผมผ้าเหลืองก็ไม่เป็นพระนะเพราะหลักพระวินัยมันกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะเราจะไปอ้างว่าฉันไม่รู้จักพระวินัยฉันไม่รู้จักกฎหมายบ้านเมืองผิดคือผิดไปเพราะนั้นการท่องขันมากแล้วทำไมเจอเข้ามาอ่านแต่หนังสือไม่ได้ทั้งๆที่เราอ่านหนังสือเป็นเราว่าทบทวนมาฝึกซ้อมกับพระเพราะว่าตัวหนังสือกับสำเนียงที่ออกไปมันต่างกัน เราจะเขียนตรงๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเช่นว่าตัวคอควายเนี่ยคะเนี่ยจะไปออกคะงะเนี่ยมันออกเสียงเพดานอย่างเงี้ยนะเสียงคอคังดังคังแบบเนี้ยมันต้องออกเสียงลำคอแบบเนี้ยนะคือเสียงมันไม่ใช่ภาษาของเราเป็นภาษาดั้งเดิมของผู้ที่เจ้าเรียกว่าภาษามคธเพราะนั้นเสียงเนี่ยการออกเสียงเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้ที่เขาได้ฝึกมาแล้วทำงานในเสียงการออกเสียงแล้วมาออกเสียงเป็นตัวอย่างให้เรานามถึงแม้ไม่ได้ถูกต้องตามเสียง 100% ก็ตามแต่ยังไงมันก็ต้องได้ออกเสียงจากเสียงอย่างนั้นเหมือนกับเราพูดตรงแบบภาษาไทยไปทำยังไทยเราเนี่ยไปพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งฟังไม่ออกเลยใช่ไหมมันก็ต้องเสียงเพดานเสียงเนยคอเสียงออกจมูกอะไรพวกนั้นเองไหมเลยนั่นก็แอบดีก็ต้องได้มาฝึกกันเป็นพอให้ถูกแล้วก็โดยเฉพาะมันไม่ใช่ภาษาของเราดั้งเดิมแต่ความหมายเนี่ยความหมายนิดเดียวเท่านั้นของมันเปลี่ยนไปเลยนะเช่นว่าเทรัสพาโลนะเทรัสพาโลมันพาโลตัวรอเรือนะกับพาโลตัวรอลิงพาโลตัวรอลิงเนี่ยมันเป็นพานพาโลตัวรอเรือเนี่ยนะมันเป็นภาระใช่ไหมพานกับภาระเนี่ยมันต่างกันเลยนะเทรัสพาโลพระเถระย่อมเป็นภาระของข้าพเจ้าที่จะไปดูแลอุปถัมภ์ท่านเจอพระเถระย่อมเป็นพานโอ้ไม่ต่างความหมายไม่ต่างกันเลยเพราะนั่นเลยสำคัญอันนี้เห็นไหมมันต้องไปได้มาฝึกซ้อมนะ
3: เดี๋ยวมอบให้
2: ชาตีเข้าไปเลย
4: เดี๋ยว
2: เ
4: พิ่
2: น
4: จะพา
2: เดี๋ยวให้ครูมือพาไป
4: เ
2: ลย
4: เดี๋ยวเพิ่นแก่เลยเพิ่นนะให้เพิ่นไปเก็บของที่กุฏิเดี๋ยวผมจะไปรับที่กุฏ
2: ิได้เอาไปงั้นจัดการได้เลยนะเอารับพรเดี๋ยวทางนี้จะไปปลูกต้นไม้ไปปลูกป่าร่วมกับท่านซะหน่อยนึงรับพรกันอดีตอธิบดีนี่ไม่เป็นอธิบดีแล้วยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานหังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกตาจันโทปนรโซยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภาวะอภิวาทนอเซอริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสาพมังครังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตเอาให้อยู่ดีมีสุขกันนะแล้วเดี๋ยวพวกผ้าไตพวกบาทพวกอะไรทั้งหลายที่หลวงปู่ว่าหรือใครจัดมาให้แล้วต้องเอามาให้พระที่นี่ตรวจดูว่ามันครบไหมมันถูกต้องไหมถ้าไม่ครบเป็นขาดอะไรจะได้หาเพิ่มเติมสบายนะดีอ่ะไปได้แล้วคุณแม่เป็นไงเดินได้คล่องแคล่วหรือยัง
5: เดินได้อย
2: ู่ค่ะแต่เดินไม่ค่อยเดี๋ยวมาวิ่งรอบศาลาเราเนี่ย จะได้แข็งแรงเร็วๆ เอาฝากบุญไปให้ท่านบอกหายเร็วๆเป็นปกติเร็วๆนะ เอาดีโอ้ดี
6: ใช่ครับ
7: มา
2: เอามาแล้วนี่ท่านอธิบดีมากราบอุปชาซะเนี่ยว่าจะให้ท่านชาตรีพาไปกราบอยู่เนี่ยที่จะบวชวันที่25เนี่ยท่านเจ้าคุณจอจเจ้าคณะจังหวัดอุดรท่านยังได้มาเป็นอุปชาให้อันนี้คุณนายนั่น
6: ต้องได้เคยไปท่านกราบอยู่ครับที่ผมทำขอตั้งวัดป่านนท์สวรรค์ที่เชียงใหม่ครับแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยหมดครับ
5: ท้องท้องกับคำนาคได้ยัง
6: ท้องท้องได้ครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ได้ให
5: ้รู้ยังสยารู้ยังสยาพระ
6: ยังไม่ทราบครับ
0: เออเดี๋ยวชาตีเดี๋ยวให้ชาตี
5: ท
0: ่
5: านชาตีแล้ว
0: มอบให้ชาตีแล้วเอาตามสบายไปดูที่พัก
5: นั่งคุกเข่าได้สัก5นาที
6: ได้
5: ให้เกินนะ5นาทีหน่อย
6: ครับได้ครับ
0: จริงแล้วพวกจะมาเป็นหน้าเนี่ยต้องหัดนั่งคุกเข่าไปให้นานๆ
6: ได้คร
0: ับ โอ้โหงั้นเวลาไปบวชจะขาสั่นเลยนะเหงื่อไหลไข้ย้อย
5: มันหนักไม่เยอะเท่าไ
0: หร่ยิ่งคนอ้วนๆเนี่ยยิ่งหนักใหญ
5: ่ต้องปู่จะถึงต้องคลาย

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายพุทธศักราช2498และพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนี้สืบมาจนปัจจุบันในช่วงต้นที่ทรงดูแลภารกิจสภากาชาติไทยนั้นคนไทยยังไม่คุ้นกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตพระองค์จึงทรงทุ่มเทเอาพระราชฤทัยใส่ในการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยและการริเริ่มการบริจาคโลหิตโปรดให้จัดงานกาชาติเป็นงานประจำปีเพื่อหารายได้ส่งพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มและของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีส่งผลให้กิจการของสภากาชาติไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนไทยมีความศรัทธาในการบริจาคโลหิตมากขึ้นและมีเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตสามารถมีโลหิตให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยเปิดทำการพร้อมกันในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2504เพื่อเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยในแต่ละจังหวัดนับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคมาจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าสภากาชาติเป็นองค์กรการกุศลสากลจึงโปรดศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับสภากาชาติในประเทศต่างๆมาตลอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฐานะทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยคือโปรดให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านเขาล้านจังหวัดตราดในพุทธศักราช2522การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนครั้งนั้นทรงปฏิบัติตามพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอย่างครบถ้วนคือหลักมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระให้บริการโดยอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลพระราชการุณยธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนให้เห็นชัดถึงความตั้งพระราชฤทัยให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณค่าของน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อกันดังพระราชดำรัสที่ว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปเชิญท่านฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ๊จุนโธวัดป่าปุริตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญท่านฟังครับ
1: ใจมันไม่อยากเทศนะมันไม่เปิดหัวใจมันปิดเปิดจะมายิ่งแรงกว่านี้ถ้าเปิดเต็มที่นะเอาอย่างยอยอยกคนยกตูดอย่างนั้นสบายโยมนะอย่างนั้นดีของกายเทศไม่เป็นหรอกอย่างนั้นเพราะไม่ได้เรียนนักเทศสมาธิทีนี้พระจัดเทศก็เทศไปนั่นเองเทศโดยไม่เป็นภาษาเพราะไม่ได้ศึกษานักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมตรีไม่ได้เรียนเลยของกายเนี่ยนิ่งแก่บวชมานานไม่รู้ภาษาอะไรหรอกพวกท่านศึกษาท่านแยะๆเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติเรามุ่งเข้ามาก็คือปฏิบัติธรรมะหรือมุ่งมาเพื่อประโยชน์อันใดคิดอย่างนี้ในชีวิตนักบวชทุกๆคนไม่ว่านังทีแห่ขาวหรือบวชพราหมณ์บวชพระก็ดีบวชมาเพื่ออะไรที่ต้องถามตัวอย่างนี้อย่าว่าขู่อย่างนี้อย่าว่าดุแค่อย่างนี้เพื่อให้รู้สึกตัวเข้าใจไหมฮะเราต้องคิดอย่างนี้ว่าเราบวชมาเพื่ออะไรชีวิตบวชมากินข้าวชาวบ้านหรือบวชมาขอเขากินหรือบวชมาเพื่อร่ำรวยนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราบวชอย่างนั้นชีวิตในโลกมันคลองด้วยความสบายต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่มาล่อลวงชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นนักบวชจำเป็นต่างอย่างยิ่งถ้าบวชกันทุกวันนี้เราก็ต้องการเพื่อแสวงธรรมะเป็นเครื่องประดับใจของเรานี่เป็นจุดสำคัญอันนี้พุทธเจ้าสอนถึงสมาธิปัญญาสอนไว้เพื่ออะไรเพื่อขัดเกลากิเลสตัวทิฏฐิมานะของหัวใจเราที่มันแสนที่จะหมกมุ่นอยู่ในดวงใจของเราตัวนั้นเองเพื่อจะชำระให้มันหมดไปสิ้นไป

เสรีไม่อยู่ในอำนาจใครนี่เป็นอย่างนั้นนักบวชต้องมีขอบเขตเราบวชแล้วแต่ว่าไม่มีใครบังคับพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับใครเธอจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้อยู่อย่างสบายก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราคิดถึงความจริงอย่างนั้นชีวิตเราไม่ตายหรือนี่เราก็ต้องหาเหตุผลแล้วทำไมมรรคผลมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างแสดงในอนัตตลกสูตรแสดงถึงรูปรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปในที่กายที่ไกลรูปในอดีตอนาคตล้วนแต่แปรปรวนยักย้ายต่างๆนานาประการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่แสดงเพื่อใครอย่างพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันนี้ก็สวดเพื่อศพหรือเพื่อหวังเงินหรือนั่นการแสดงธรรมอย่างนั้นเพื่อต้องการให้คนเป็นเนี่ยฟังต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องมีโอปนัยโกน้อมเข้ามาสู่เรานี่ธรรมะสำหรับผู้ที่มีใจอันเป็นปกติแล้วได้ยินสิ่งใดหรือสิ่งใดมาประทบอย่างนี้มันก็มีโอปนัยโกน้อมเข้ามาสอนตัวเราตำหนิตัวเราใจเจ้าอย่าเพลิดอย่าเพลินอย่าล่าเริงสนานล่าเริงจงมาพิจารณาเหตุอันที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ในขณะที่รู้ขณะนั้นนี่สิ่งอันนี้เมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วนี่แหละเป็นทางที่จะกำจัดภัยของใจที่มันเดือดร้อนวุ่นวายให้เบาบางลงไปนี่ถ้ามองกันให้ซึ้งแล้วความลึกระลึกไปในสิ่งล่าเริงสนุกสนานอย่างนั้นโลกทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นสุขเป็นสิ่งที่สนุกสนานล่าเริงถ้าพูดกันถึงความซึ้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างอย่างนั้นท่านแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเต็มไปด้วยไฟคือความเพลิดเพลินนันทิอันนั้นนั่นเป็นไฟเผาใจเราให้วุ่นวายใจไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเป็นไฟเพื่อความรุ่มร้อนของหัวใจใจนั้นไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างเราฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ธรรมะอย่างธรรมะอย่างนี้ก็นั่นเองก็ต้องการเอาธรรมะอันนั้นมาให้ควรมาพิจารณาให้ใจที่มันดิ้นรนกระวนกระวายนั้นให้มันสางมันซาไปอย่างที่ศึกษานักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกศึกษามหาปาเรียนพอเก้าพอสิบพอตั้งอะไรนะ108พันประการนี่ก็เหมือนกันต้องการจะรู้จุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าชำระใจของตนให้หมดจดนั่นเป็นยอดศาสนาเป็นยอดของคำสั่งสอนพุทธเจ้าชำระใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเองนี่แต่พิธีที่ชำระใจอย่างที่เรากำลังทำกันนี่ทีนี้เราทำไมไม่บริสุทธิ์สักทีเนี่ยเราต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้จะหาว่าขู่เข็ญอย่างไรฟังไม่ได้ก็ออกไปเลยใครฟังไม่ได้ออกไปหลวงตาอยากเอาอย่างนี้หน่อยๆนะการเทศก็ต้องการเพื่อจะให้เป็นคติบุคคลผู้ฟังผู้นั้นจะได้นำไปคิดพิจารณาเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับตนแล้วเขาจะได้เอาไปประพฤติปฏิบัติถ้าเทศเพื่อโกโก้เพื่อหวังละเพื่อหวังสรรเสริญอย่างนั้นจะเทศกันทำไมนี่ต้องคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจมันจึงไม่ดุใจมันไม่อยากเทศใจมันไม่มีธรรมะเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติหัวใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเราไม่หักไม่ฟาดฟันลงไปแล้วมีแต่ที่มันจะหมักหมมอยู่ตลอดกาลจนกระทั่งตายไปบรรดาเราทั้งหลายได้รับการศึกษาดีอย่างชาวโลกเขาไม่ได้รับการศึกษาไม่ต้องรู้ใครอย่างหลวงตาเข้ามาบวชครั้งแรกนี่ไม่รู้แม้กระทั่งตากับหูหูคู่กับเสียงก็ยังไม่รู้จักตาคู่กับรูปก็ไม่รู้จักบวชเข้ามาอย่างดิบๆไม่มีการศึกษาเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่

0: มาบวชเข้ามาแล้วมันก็เป็นยังไงก็ไม่รู้จึงได้อยู่มาจนป่านนี้ก็ไม่นึกว่าชีวิตจะเป็นมาอย่างนี้เหมือนกันเพราะศาสนาทำไมจะมาให้เราอยู่ได้ถึงขนาดนี้บ้านต้นไม่ได้อย่างนี้เหมือนกันชีวิตแต่เข้ามาจนกระทั่งบ้านปลายของชีวิตมันก็จะเข้าลงอยู่แล้วคล้ายๆเข้าลงเต็มทีตัวฮอหกขึ้นไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งมาทุกวันนี้ยิ่งมาพิจารณาแล้วยิ่งมีความสงบสลดใจแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากพูดยากฟังยากเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเข้าวาเราก็ต้องหาโอกาสที่จะปิดตัวเรานี่เพื่อจะหลบหลีกซ่อนเล้นใจของเรานั่นเองให้กำจัดนิวรณ์อย่าให้มากุกวนในใจเราแต่ทีนี้พิธีที่จะทำอย่างนั้นพวกท่านก็ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังกันมากมายมีอุบายต่างๆแต่ทีนี้พูดถึงความจริงอย่างนั้นแล้วเปรียบเหมือนอย่างหนามที่ตั้งอยู่ในตีนเราเข็มมีเต็มหมดแต่ไม่รู้จักหยิบเอาเข็มนั้นมาใช้เข็มนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ตีนนั้นก็ไม่สามารถจะเอาหนามออกได้นี่เป็นอย่างนั้นธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญามีสติมาระลึกบทใดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจของเราอย่างนั้นแล้วตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นเกิดความสงบแล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับหนามที่มันออกไปจากขารู้จักหยิบเข็มจะเปื้อนขนาดไหนก็เอามาแทงเข้ามันก็เข็มไอ้น้ำอันนั้นมันก็ออกไปจากขาของเราเราก็ได้รับความสบายไม่เสียวไม่เจ็บไม่ปวดอีกเหมือนกันใจที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่ได้ถูกธรรมะของพระเจ้าเข้าไปข่มเข้าอย่างนั้นแล้วใจนั้นก็เกิดความสงบเยือกเย็นลงไปในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสงบอย่างนั้นแล้ววันหลังเมื่อมีเหตุอันใดเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องหาอุบายอันนั้นเองเอามากำกับใจหรือกำลังหัวใจของเราด้วยอุบายอย่างนั้นเองนี่มีพิธีแก้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อจนกระทั่งเราสามารถตั้งตัวของเราได้รู้จักพิธีประคองใจอย่างนั้นแล้วรู้จักรักษาเมื่อมีสิ่งใดมาประคบใจเราก็เอาอันใดก็แล้วแต่ที่จะเป็นสติก็มาน้อมากำหนดพิจารณาเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นหรือว่าอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นอารมณ์นั้นดับไปใจเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่ออยู่นานเข้าใจนั้นก็อารมณ์นั้นก็ขาดสนิทไปเลยใจอยู่กับสิ่งอันนั้นอันเดียวอย่างนี้เมื่อฝึกจนมีความชำนิชำนาญอย่างนั้นแล้วนั่นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อสมาธิอย่างนั้นท่านก็กล่าวโทษอยู่ของสมาธิไม่ใช่ยกนะสมาธิพอเมื่อเสมอความสุขมากเข้าแล้วมันก็ตามมาศีลมิทะความง่วงเหงาเหาหนองเกิดขึ้นนี่อันนี้เองท่านถึงจัดว่าเป็นนิวรณธรรมที่จะทำลายซึ่งสมาธิเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อรู้อย่างนี้เราก็อย่าไปเสวยสมาธิมากนะก็ต้องเข้าถอนเข้ามาที่นี้พิจารณานี่หลักสำคัญถ้าบุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความละเอียดรู้จักอุบายแก้ไขอย่างนี้แล้วการปฏิบัติมันก็เป็นเหตุให้เนิ่นช้าเพราะกุศโลบายอันนี้เป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องจะถอดถอนความสบายของเราของใจให้รวดเร็วขึ้นเพราะการค้นคว้าพินิจพิจารณาอันนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นจากความเศร้าหมองหรือเรียกว่าอาสวะกิเลสของใจตัดภพตัดชาติได้นี่ต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นท่านแสดงถึงในอนัตตลกนสูตรว่าถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตในอนาคตในปัจจุบัน ต่างๆนานาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผลที่สุดก็ไปลงบาทคาไทยคาถาแสดงว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายรัฐบังพึงรู้ด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของโลกเหล่านั้นนี่ให้รู้ตามเป็นความเป็นจริงไม่ให้ไปทำลายรูปเหล่านั้นให้รู้ตามความเป็นจริงต้องเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างไรนี่เมื่อเราทีนี้พิจารณาอย่างตัวเราอย่างนี้รูปมันก็คือตัวเราหรือตัวคนอื่นอย่างนี้เมื่อใจนั้นกำหนดเข้าไปพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารวันเราเคยดีมันก็โยกก็คลอนก็เจ็บก็ปวดมีหนองมีเลือดอะไรไหลออกมาต่างๆนานานี่พิจารณาไปอย่างนี้พิจารณาเนื้อหนังมังสังมีอะไรวะเปลี่ยนแปลงไปประการต่างๆอย่างนี้จนเกิดความสังเวชสลดใจเกิดความเบื่อหน่ายนี่แล้วธรรมะอันนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตัวของเราจิตใจที่เข้าไปพิจารณานั่นเองมันก็เกิดขึ้นมันไม่เกิดที่อื่นเมื่อยิ่งพิจารณามากเข้ามากเข้าพระเจ้าบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นให้รีบทำให้มากๆทำให้มากๆลงไปอย่างหลวงตาก็เคยว่าภาวิโตปหุริกโตทำมากๆพิจารณาอย่างนั้นย่ำเข้าไปอย่าได้ถอยเมื่อเจ็บเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นไฟเพิ่มทางแห่งความหลุดพ้นของใจที่เคยคล้องเคยติดเคยยินดีเคยสนุกสนานร่าเริงอันนั้นเองไม่ได้พิจารณาที่อื่นพ้นเล่นลงไปอย่างนั้นแห่งพินิจพิจารณาลงไปให้อยู่อย่างนั้นเมื่อใจอยู่อย่างนั้นพิจารณามากเข้ามากเข้าแล้วมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายคลายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายมันก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปของเราเองไม่ต้องคนอื่นเมื่อคลายของเราแล้วคนอื่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นเมื่อเราแห่งพินิจพิจารณาลงไปอย่างนั้นเห็นแจ้งชัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะอะไรธรรมะอยู่ที่ไหนมรรคผลธรรมวิเศษอยู่ที่ไหนล่ะครั้งพุทธกาลท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เหมือนกันไม่ได้เวลาฟังเทศบางองค์ได้สำเร็จนั่นเรียกว่าสุขาปฏิปคาปฏิปทาทิพปิญญาพวกนั้นท่านมีภูมิปรารถนามากับพระพุทธเจ้าเรามาสุดท้ายภายหลังนี้บุญวาทนาไม่ได้สร้างสมมากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็นพุทธบริษัทที่สืบเนื่องกันมาอย่างนี้ก็นับว่ายังเป็นโชคอันดีประเสริฐที่มีครูบาอาจารย์ของเราได้มาพัฒน์สอนจนกระทั่งเรามาได้เข้ามาวัดมาวามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านพอตายไปอยู่หลวงตานี่มันมีไม่ค่อยมีปัญญาขี้เกียจเอาแต่ขี้เกียจอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการเทศมันจะไปเทศได้ดีอย่างท่านพ่อไม่ได้ผิดกันคนละฟ้ากับดินหลวงตานี่มันขี้ไก่ท่านพ่อท่านเป็นทองคำเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอันนี้ต้องเน้นลงไปธรรมะถ้าเมื่อมีความจริงที่ใดแล้วมันต้องปรากฏเราต้องสละชีวิตถ้าว่าคิดอย่างนั้นทำไมข้าไม่รู้ทำไมข้าขี้เกียจทำไมข้ากินแล้วข้านอนมากคุยมากสนุกมากล่าเริงมากคุยที่ไหนไปที่นั่นแล้วเกิดประโยชน์อันใดเราต้องคิดติตัวเราเองฮะเมื่อกลับมาถึงกุฏิได้ประโยชน์อะไรนี่แล้วทำไมเราไม่ภาวนาต้องติอย่างนี้เมื่อติอย่างนี้แล้วใจมันก็ไม่ฮึกเหิมใจมันก็ไม่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อใจไม่ฮึกเหิมแล้วทีนี้จะทำอะไรอ๋อเราหน้าที่เราภาวนาเขาต้องการจะพิจารณาให้มันเบื่อหน่ายจากโลกเบื่อหน่ายที่ไหนเบื่อหน่ายที่ตัวของเราอย่างที่บรรยายเมื่อกี้นั่นเองเพ่งลงไปพิจารณาลงไปมันยินดีอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอยู่ที่ไหนเรานี่ได้เข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นสิ่งที่ยั่วยวนเข้าเคืองใจใจของเรานั่นเองเป็นมายาสาไถไปยินดีกับสิ่งทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อใช้ปัญญาฟาดฟันทีนี้พิจารณาลงไปแล้วก็ไม่เห็นสิ่งแปรปรวนสิ่งที่แปรปรวนถ้าพูดกันถึงแบบท่านเรียกว่าพิจารณานามธรรม แต่หลวงตามันไม่ค่อยทำนานเพราะว่าภาษาเรานี่คล่องก็พิจารณาอะไรเขาที่ไปเห็นโทษเห็นภัยก็ไปเห็นโทษผู้ที่พิจารณานี่เองฮะไม่ได้เห็นตัวอื่นเห็นตัวที่เขาไปค้นว่ารูปสวยก็รูปงามก็รูปเที่ยงรูปไม่เที่ยงรูปแปรปรวนต่างๆนานาตัวนี้เห็นตัวนี้ชัดแจ้งชัดลงไปในขณะนั้นขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวที่พิจารณาอย่างนั้นดับทันทีสภาวะอันเป็นธรรมชาตินั้นขึ้นยืนตัวอยู่ปัจจุบันไม่มีกิริยาไปกิริยามามีแต่สภาวะความรู้อันเด่นเดียวอยู่อย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาเจือปนหัวใจอย่างนั้นนี่แหละก็จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าธรรมะหรือไม่ธรรมะของผู้ปฏิบัติเมื่อจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเห็นเฉพาะตนเองเลยไม่มีใครต้องมาเป็นสักขีพยานให้นี่เป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้ามาวัดเข้ามาวามาบวชเป็นนางชีนางขาวบวชเป็นพระเป็นเณรก็จุดประสงค์ก็ต้องการอันนี้แต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ดึงคือความเพลิดเพลินของหัวใจไม่ค่อยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่มีสติที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีความเข้มแข็งไม่ย่อหย่อนมีสติตามใจต้องฟาดฟันลงไปอยู่เสมออย่างนั้นแล้วเรียกว่ามีความเพียรอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนมีทุกอิริยาบถของใจอย่างนั้นแล้วนั่นแหละผู้นั้นจะเป็นภัยโรความเจริญนี่แหละเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมพอเป็นคติน้อมไปทีนี้พิจารณาสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าสุดสู้ตั้งและประเสริฐพันอย่างฟังด้วยดีแล้วย่อมได้ปัญญาปัญญาคือเอาไปกำหนดเอาไปคิดเอาไปตรึกตรองเอาไปพิจารณาเรานี่เวลานี้เป็นอยู่อย่างไรอย่างที่ท่านแสดงอย่างนี้นั่นเรียกว่าฟังด้วยปัญญาเราอยู่ในสภาวะที่ท่านติเตียนหรือเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ควรแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นสิ่งที่คุกคีสิ่งที่เป็นหายนะทำให้เราเสื่อมโทรมลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขนั่นเรียกว่าผู้ฟังด้วยปัญญาเกิดปัญญาเข้าแล้วก็พยายามแก้ไขใจเราไม่ให้ล่าเริงขุ่นมัวสิ่งเหล่านั้นต่างๆนานานั่นแหละจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้จึงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นดังที่ได้แสดงมาก็สมควรกาลเวลาขอเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แจ๊ะจุนโทวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: วันนี้พระใจบุญท่านมาหลวงพ่อสังวานเป็นใจบุญพระเวสสันดรในนามของพระเรานะหายากนะพระใจบุญกว้างขวางอย่างนี้นะหายากมากนะพระใช่ไม่ได้นั้นมีเต็มไปหมดในวัดป่าบรรจาบยิ่งมากอย่าเข้าไปนั้นเราจะไปเจอพระใช่ไม่ได้อยู่ในวัดป่าบรรจาบนะเข้าใจไหมพระใช่ไม่ได้มีเยอะพระที่ดีนี่หายากอย่างหลวงพ่อสังวาลนี่หายากท่านเป็นผู้มีอำนาจวัสมากว้างขวางไปที่ไหนบริษัทบริวารเยอะเพราะท่านทำบุญท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนเสียสละเรื่อยที่นี่เวลาเปิดทางกว้างให้ไหลออกเรื่อยสละไปเรื่อยๆมันก็ไหลเข้ามามากเหมือนกันเข้าใจไหมที่นี่ผู้ใดตะหนีทีเหนียวไม่อยากให้ทานไปตึ๊กไม่ให้มันออกเข้าใจเหรือไม่ให้มันออกมันเลยไม่เข้าเจอก็ใครตะหนีทีเหนียวปิดไม่ให้มันออกมันไม่เข้าใครไม่ตะหนีเปิดออกเมื่อเปิดออกแล้วมันก็ไหลเข้าได้ที่กว้างขวางนั่นแหละดีละพระท่านหลายพังแล้วยังอ่ะนี่ท่านช่วยชาติของเรามาใช้เล่นดีนะท่าน โหยช่วยมากมายกายกองลูกศิษย์ของท่านมีเยอะทุกภาคมีเยอะทีเดียวรวมกำลังเข้ามาช่วยชาติของเรานี่นี่ท่านมานี่ก็มาด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิญญาแห่งความเสียสละของท่านไปที่ไหนท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหามากนะอาลาพอใจเอาเลยพวกเรา
3: ครับผมขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับได้ร่วมกันตั้งจิตถวายผ้ากฐินทานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังภันเตสัปปริวะรังกฐินทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนภันเตสังโฆอิมังสัปปริวารังกฐินทุสังปฏิคันหาตุปฏิกาเหตวาจะอิมานิทุเสนะกฐินังอัตถรตุธรรมหากังทีฆรตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ
4: ์
3: ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี
4: ้
3: ของข้าพระเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี
4: ้
3: เพื่อประโยชน
4: ์
3: เพื่อความสุ
4: ข
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
2: ก็วางไว้ตรงกลางเอาวางไว้ตรงกลางวางใครองค์สวดที่ไหนล่ะเริ่มยังที่เริ่มสวดเอาสวดพระว่าทางออกจากอาสมที่กำลังนั่งอยู่นี่ออกไปหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรรอบอาสมนี่รอบแล้วเยอะเอาอัปโลกอัปโลกไม่เป็นไรละตอนสวดอัปโลกเอาเลยเตือนบอกให้รู้ตั้งแต่ต้น
5: กิดานิโพพันเตกิดังสัปปริวารังกฐินาดุสังสังคัสสะกฐินทาราระหะกาเลเยวะอุปนังอิดิเสกจกาเลเอวังอุปันเนนาดุเสนากฐินทาโรวะสังอุทานังภิกขุนังภควตาอัญญาโตเยนะอาคังคมานาสสังคัสสะปัญจกัปปิสันติอานามันตาจาโรอาสมาดานาจาโรขณโภชนังยาวดัตถาจีวรังโยจัตถาจีวรุปาโดโซเนสังภวิสติจตุสุปิเหมันติเกสุมาเสสุจีวรกาโลมหันติกโตภวิสติอิดานิปนาสังโภอากังคตินุโภกทินทารังอุดาหุนากังคติ
2: อากัง
4: คามะคันเต
2: พูดพร้อมกันที่ก็กำหนดกันแล้วทุกอย่าง
5: โสโคปนะพันเตกตินัทธาโรภะกวตาปุกลัสสะอัทธาระวะเสเนวะอนุญญาโตนานยตระปุกลัสสะอัทธาราอัทธตังโหติกตินันติหิวุตังภะกวตานะสังโฆวากังโนวากฐินังอัถรติสังคัสสะจะกังนัสสะจะสามัคคียาภุกลัสเสภุกลัสเสวะอัถาราส
6: ังขัดสปิยนัสสปิตัดเสวะปุกลัดสปิอัตตังโหติกัตถินังอิดานิกัตสิมังกัตถินะดุสังดัสสามะกัตถินังอัตถริตุงโยจินะจีวโรวาดุบละจีวโรวาโยวาปนะอุสหิสติอัจเฉวะจีวระกัมมังนิทวาเปตวาสัพพวิธานังอปริหาเปตตวากัตถินังอัตถริตุงสมัทโธภวิสติ
2: เอาอีกองค์ที่3ว่า
7: วิธาอัมเหสุอายัสมาญาณสัมปันโนสัพพมหัลลโกบหุตสุโตธัมมทโรวินยทโรสัพพรหมจารีนังสันดัสโกสมาดัปโกสมุตเตชโกสัมปหังสโกบะหุนนางอาจาริโยหุตวาโอวาดโกอนุสาสโกสมุตสมัทโธจะตังตังวินยะกัมมังอวิโกเปตวากทินังอัฐริตุงมัญญามหาเมวังสัพโพยังสังโฆหิมังสปริวารังกทินาดุสังอายสมะโตญาณสัมปันัสสะดาตุกาโมตัสมิงกะทะทินังอัทธรันเตสโปยังสังโฆสมะเดวะอนุโมนิสติอายสมะโตญาณสัมปันัสเสวะหิมังสปริวารังกทินาดุสังดาตุงรุจติวานุวาสะบัตสะบัตสิมัตสะสังขัสสะ
4: รูดาลีพันเต
8: ยาดีอายสมาโตญาณสัมปนัสสะอิมังสัพพริวารังกทินะดุสังดาตุงสัพพสิมาสะสังฆาสะรุจติสาธุพันเตสังโฆอิมังกทินะดุสัพพริวารภูตังทิอิวะรังวัสสาวาสิกัตถิติกายะอะกะหิตวาอายะสมะโตญาณสัมปันนะเสวะอิมินาอัปโลกเนนะดะดาตุกัตถินะดุสังปนะอัปโลกเนนะติยะมานังปินะรูหติตัสสมาทังอิดานิยติดุติเยนะกัมเมนะอกุเปนะภานารเหนะอายสมาโตญาณสัมปันนัสสะเดมาติกัมมสันนิทานังกะโรตุ
2: ก็ช่วยก็มาช่วยสิใครอะช่วยอะเราต้องลงจากเอาช่วยก็ช่วย

0: sanyate sunatu me bhante sangho idang sangha sakakhina du sang upanang sangho imang kakhina du sang ayasmato yana sampanasa deti kakhina ngatharitung Yat-sa-yat-sma-to-kha-mati Ima-sa-kha-khina-du-sa-sa Ayat-sma-to-nya-na-sa-mpa-na-sa Tanang-kha-khina-ngatari-tung So-tun-ha-sa Yat-sa-na-kha-mati So-kha-sa-ya Inang-idang-sang-khe-na-kha-khina-du-sang Ayat-sma-to-nya-na-sampa-na-sa Kha-khina-ngathari-tung Kha-mati-sang-kha-sa Kha-sma-tun-hi Eva-metang Kha-ra-ya-mi
1: เสร็จแล้วให้พรพร้อมเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วที่นี่จะให้พรอนุโมทนาให้พรพร้อมกันหมดเลยทีเนี้ยนะ ถ้าจะอนุโมทนาปิยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติติจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโน จัตตารโธธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานัง อานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสธัมมขันธานุภาเวนะปิตกัตติยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเทเจเตอุปัตตวา สัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏฐกาธนวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวันนวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวา อเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตจะสาทยสิทธิธนังลาพังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยะสวะจะตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลัง
2: รากันตุสาปเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเจ็ดที่นี่ไม่มีอะไรไม่มีเจ็ดแล้วนะเอาไปเลยหลังจาก ประธานได้ถวายกฐินแล้วนะครับกรุณานั่งอยู่กับที่ก่อนท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวจะให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11เป็นเวลา40นาทีนะครับเพื่อออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับกรุณารับฟังการสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวโดยพร้อมเพรียงกันครับ ขอเชิญพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ช่อง11ครับ
3: นมัสการหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนกับผมในฐานะผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์ขอโอกาสที่จะนมัสการเรียนถามหลวงตาแทนคณะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในวันนี้และแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านรับชมทางสถานีโทรทัศน์อยู่ในวันนี้นะครับหลวงตาครับขอนมัสการเรียนถามหลวงตาว่าวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมมากันเยอะจำนวนเป็นเรือนแสนก็ทุกคนอยากจะทราบว่าหลวงตามีความรู้สึกอย่างไรกับที่เราได้ทำกฐินทองคำช่วยชาติในวันนี้ครับหลวงตาครับ
1: นี่ถามได้เลยเนี่ยมากฐินก็ชาติหลวงตามีความรู้สึกยังไงวะอาจารย์มีความรู้สึกซาบซึ้งภายในจิตใจของพี่น้องชาวไทยเรามากเพราะแสดงความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันทั้งใกล้ทั้งไกลทั่วประเทศไทยมาในงานนี้ทั้งนั้นหลวงตาจึงรู้สึกซาบซึ้งภายในใจเป็นอย่างมากเที่ยวเอาแค่นั้นก่อนเขาจะถาม
3: หลวงตาครับที่หลวงตาได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำทองคำเข้าคลังหลวง10ตันแล้วก็เงินดอลลาร์ประมาณ10ล้านดอลลาร์นั้นหลวงตาเห็นอย่างนี้รวมกับที่ผ่านๆมาแล้วหลวงตาคิดว่าตอนนี้ความหวังนั้นใกล้เข้ามาหรือยังครับหลวงตาครับครับคือเรียนถามหลวงตาว่าที่หลวงตาได้ตั้งเป้าหมายตั้งใจไว้ว่าจะนำทองคำเข้าคลังหลวงให้ได้10ตันแล้วก็เงินดอลลาร์ให้ได้10ล้านดอลลาร์จากที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ญาติโยมมากันมากมายหลวงตาคิดว่าตอนนี้ความหวังที่จะถึงตรงนั้นใกล้เข้ามาหรือยังครับ
1: ถ้าญาติโยมเขาให้เราก็มีความหวังเต็มที่ถ้าญาติโยมเขาไม่ให้มาเต็มท้องฟ้าก็ไม่มีความหมายแต่เวลานี้ที่เสียบอกให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าพี่น้องชาวไทยมาด้วยความรักชาติด้วยความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันหลวงตาจึงมีความหวังเป็นอย่างมากว่าชาติไทยของเรานี้จะพึ่งได้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีด้วยการเสียสละแห่งคนทั้งชาติเราไม่สงสัยเช่าชุดเป็นมาแล้วนี้ก็ทองคำเราก็ได้จำนวน5ตันกว่าแล้วตั้งแต่เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองมาสำหรับทองคำได้5ตันกว่าเวลานี้ยังขาดอยู่4ตันกว่าแล้วดอลลาร์เวลานี้ได้7ล้านแล้วแล้วมีกว่าบ้างเล็กน้อยต่อไปก็จะได้พยายามให้น้องทั้งหลายได้ช่วยกันเต็มกำลังความสามารถตลอดมาอย่างที่เราทั้งหลายได้ขวนขวายช่วยกันด้วยมาอย่างนี้แหละหลวงตาจึงมีความหวังอย่างมากกับพี่น้องชาวไทยเราว่ายังไงต้องยกความเรื่องจมทั้งหลายเหล่านี้ลงสู่ทะเลหลวงยกความมั่งมีสีสุขความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเราให้ถึงจุดที่หมายจนได้ไม่สงสัยคือทองคำคาดแน่ในใจแล้วเวลานี้ว่าจะได้สิบตันแล้วดอลลาร์ก็คาดเป็นเคียงข้างกันไปว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านเนี่ยเวลานี้ก็ได้มากทุกอย่างคือค่อนไปแล้วทุกอย่างทองคำก็จะ5ตันกับ280กว่ากิโลแล้วดอลลาร์เขาจะ7ล้านกว่าเวลานี้ส่วนที่อยู่ในคลังหลวงไม่ถึง7ล้านแต่นับทางบัญชีที่ยังไม่ได้มอบคลังหลวงเข้าไปด้วยแล้วก็7ล้านกว่าแล้วสำหรับทองคำนั้นที่เข้าคลังหลวงก็จะอ่านที่น้องหลายทราบทั่วหน้ากันแล้วแล้วยังเพิ่มเขาอีกเช่นวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มาบริจาคทองคำดอลลาร์เงินสดรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ก็จะเข้ารวมแล้วหลอมก่อนที่จะมอบทองคำเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงของเราโดยผ่านเข้าไปสู่กับงานธนาคารชาติของเราซึ่งจะมีขึ้นวันที่10ธันวาคมนี้นี่หลวงตาก็คาดไว้แล้วตามความเชื่อ พี่น้องทั้งหลายนั้นว่ายางไรทองคำเราเมื่อถึงวันที่10ธันวาคม2545นั้นจะต้องได้ทองคำ500กิโลเป็นอย่างน้อยนะวันนั้นนะเนี่ยหลังจากนี้แล้วก็จะรวบรวมทองคำที่พี่น้องบริจาคเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้คือวันกฐินช่วยชาติของเราเมื่อรวบรวมทองคำมาแล้วก็จะไปถอนเงินจำนวนทั้งหมดที่บริจาคนี้เวลานี้เมื่อบริจาคแล้วก็เข้าสู่บัญชีกฐินช่วยชาติของเราทั้งหมดพอรวบรวมทองคำได้เป็นทองคำล้วนๆมารู้จำนวนแล้วก็จะรีบไปถอนเอาเงินที่ฝากธนาคารนี้ซึ่งเป็นเงินกฐินช่วยชาตินี้ออกมาทั้งหมดมาซื้อทองคำรวมหลอมเข้าให้ครบจำนวน500กิโลแล้วก็จะมอบเข้าสู่คลังหลวงในวันที่10ธันวาคม2545ค่อนข้างแน่นอนแล้วนี่หลวงตาจึงขอฝากความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหัวใจว่าพี่น้องชาวไทยเราเท่านั้นที่จะยกชาติไทยของเราขึ้นจังหลบลึกได้ชาติใดเมืองใดจะมากมายขนาดไหนเราไม่ไปหวังพึ่งเขาเราหวังพึ่งชาติไทยของเราโดยเฉพาะนี่เท่านั้นว่าจะต้องยกชาติไทยของเราขึ้นให้ได้เป็นสมบัติที่เป็นสักขีพยานก็คือว่าทองคำจะได้น้ำหนัก10ตันย้อนล่าเคียงข้างกันไปค่อนข้างแน่ใจว่าจะได้ถึง10ล้านโดยไม่สงสัยนี่จึงขอฝากความไว้วางใจความเชื่อมั่นกับพี่น้องทั้งหลายไว้ในหัวใจของหลวงตาด้วยแล้วฝากความไว้วางใจนี้ไปหาพี่น้องหลายทั่วหน้ากันอย่าให้หลวงตาเสียหน้าขายหน้านะเชื่อพี่น้องทั้งหลายแล้วยันหลวงตาลงทะเลหลวงตาพลิกหัวขึ้นมาแล้วจะฟาดเป็นเปรตตัวใหญ่ไล่พวกนี้ลงทะเลแทนเลยถ้าหลวงตาผิดหวังตอนนี้นะให้ระวังพี่น้องทั้งหลายหลวงตาบัวเป็นเปรตจะไม่เหมือนใครเป็นนะเปรตทั้งหลายไม่น่ากลัวมากแต่หลวงตาของท่านทั้งหลายจะเป็นเปรตแล้วเอาแหลกเหลวหมดไม่มีอะไรไม่มีที่อยู่ที่หลับที่นอนหลวงตาจะเชื่ออารวาสตีแหลกไปหมดแม้ที่สุดไปนั่งส้วมอยู่ในห้องส้วมห้องน้ำห้องส้วมก็จะไปตีให้ชี้ลากเยี่ยวลากแตกกระจัดกระจายไปหมดทั่วประเทศไทยจึงขอให้ระวังพี่น้องทั้งหลายถ้ามาอยากให้เหตุร้ายเกิดขึ้นในบางไทยขอให้ได้ทองคำมาตามความมุ่งหมายดังที่หลวงตาฝากคำเชื่อถือไว้ยี่ยบร้อยแล้วหลวงตาบัวจะไม่เปลี่ยนไปพอเสร็จร้อยแล้วนี่หายห่วงกับพี่น้องทั้งหลายเมื่อหายห่วงแล้วหลวงตาบัวจะดีทีเดียวเลยนี่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตของหลวงตาบัวที่สำบุกสำบังแบกภพแบกชาติด้วยความเกิดแก่เจ็บตายนรกหมกไหม้ที่ไหนไปหมดเหมือนจัดทั่วไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ไปและทางนั้นขึ้นร่องด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวนั่นแหละเป็นผู้ทำเองแล้วมันก็ใสลงถ้าเป็นกรรมชั่วถ้าดีก็ใสขึ้นแล้วตกลงก็ขึ้นเหมือนเราขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมลงนรกอเวจีนี่หลวงตาเคยแบกเคยหามมามากแล้วพิจารณามันจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ด้วยโลกวิถูรู้แจ้งโลกถนัดชัดเจนไม่สงสัยสั่งสอนโลกด้วยความแม่นยำเรียกว่าสวาขาจะทำจัดไว้ชอบแล้วหลวงตาก็จะปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถอย่างนั้นเลื่อนมาแม่ข้าเครื่องจากหลักธรรมหลักวินัยไปสมบุกสมบานเอาเป็นเอาตายเข้าว่าผลก็ปรากฏขึ้นจากการพิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลื่อนมาเลื่อนมาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายว่ากิเลสที่เคยเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งหลายมีตัวของเราเป็นสำคัญได้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจจิตใจได้ส่งแสงสว่างจ้าขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้หลวงตาไม่มีห่วงอะไรในโลกนี้ที่ห่วงเวลานี้คือที่ห่วงพี่น้องชาวไทยเราเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ตนข้นแค้นนั่นแหละจึงได้พากันฟื้นฟูขึ้นมาโดยมีหัวหน้าเป็นผู้นำการเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยจะเอาเทวดามาเป็นผู้นำก็ตามถ้าเขาไม่เชื่อถือสักอย่างเดียวไม่มีความหมายเลย จะเอาอินเอาปองตรงไหนมาเป็นหัวหน้าก็ไม่มีความหมายถ้าไม่เขาไม่เคารพนับถือเขาไม่เชื่อฟังเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายทั้งนั้นแต่นี้ทำไมพี่น้องทั้งหลายกับหลวงตาบัวจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองพี่น้องทั้งหลายไม่ลดหย่อนอ่อนข้อในการเสียสละด้วยความเชื่อทำตามทุกสิ่งทุกอย่างว่าเด็ดเด็ดด้วยกันว่าอะไรเป็นด้วยกันเลยตลอดมาเช่นวันนี้ก็ดูสิทุ่งของเราเนี่ยหน้าวัดป่าบ้านตาเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนศรัทธาที่รักษาทั้งหลายมาบริจาคทานทั่วกันหมดเนี่ยวันนี้ได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ทราบยังหลวงตายังไม่นับแต่การที่นับเงินนี่เรายังไม่ได้ตั้งกรรมการไปดักประตูวัดไว้ก่อนถ้าเงินไม่ได้จำนวนที่เราต้องการหลายๆล้านแล้วเราจะปิดประตูพวกนี้ไม่ให้ออกไล่เอาเงินตามกระป๋องกระเป๋าจะเรียบร้อยแล้วเราถึงจะไล่ออกที่นี่เข้าใจไหมให้ระวังให้ดีนะลูกเต้าหลานเหลียนใครมาที่ไหนมีหมูมีหมาแต่ไก่มาด้วยต้องคิดเอาหมาตัวละ50ตังค์ไก่ตัวละ50ตังค์เด็กคนละบาท2บาทใครมีลูกหลายคนให้ได้มาหลายๆคนให้แต่พ่อแต่แม่ลูกก็ได้ไม่ได้นะเสียวันนี้เราก็จะให้ตำรวจไปจับที่ไว้ใครพ่อแม่มาแล้วไม่พ่อแม่บริจาคหรือพ่อแม่ก็ไม่บริจาคลูกก็ไม่บริจาคแล้วพากันกับพ่อกับแม่ไปอย่างนี้หลวงตาบัวจะยึดเด็กไว้หมดให้เอาเงินมาไถ่เอาแล้วถึงจะปล่อยแล้วปล่อยแล้วขับด้วยเข้าใจไหมขับออกจากบ้านนี่ละความเสียสละของเราใครมีมากน้อยเท่าไรเอาเสียสละลงไปฝนตกที่โลกจะหยาดทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ด้วยความเสียสละของเราฉันใดการช่วยชาติของเราก็เราไม่ไปหาเอาสมบัติเงินทองมาจากมหาเศรษฐีกับหนุ่มผีที่ไหนแหละหาจากคนไทยที่รักชาติในตัวเองนั่นแหละแม้จะมีเงิน1บาท2บาทแบ่งมาได้เป็นสตางค์เป็นสลึงจนได้นั่นแหละมาเสียสละนี่คือความพอใจของพี่น้องชาวไทยเราจึงเชื่อแน่ว่าทองน้ำหนัก10ตันยังไงก็ไม่พ้นเงื้อมมือของพี่น้องชาวไทยเราออกจากทุกข์ยากเห็นใจทั่วประเทศนี่แหละคำว่าทุกข์ดาบเสียนใจคืออะไรเมื่อ 3-4 ปีผ่านมานี้มันจะตมจะมองหน้ากันไม่ได้เลยเวลานี้เราก็ฟื้นฟูขึ้นด้วยความรักชาติความเสียสละของเราจนกระทั่งได้ลืมตาอ้าปากได้พอประมาณเวลานี้กำลังจะฟื้นตัวขึ้นในหลักแน่นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ดำเนินตามนี้นี่เราเรียกว่าหัวหน้านะมันจะเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันยังไงหลวงตาไม่อาจพูดได้ถึงจะรู้อยู่ทางเต็มใจก็ไม่อาจพูดได้ว่าไปยังไงพวกเราทั้งหลายจึงมาเคารพนับถือเชื่อฟังกันในฐานะว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเอาไว้เป็นอวัยวะเดียวกันได้เพราะอะไรนี่บุพเพนิวาสชาติบางก่อนมีมาดั้งเดิมแล้วความไม่เคยเกี่ยวโยงกันจะเกี่ยวโยงกันไม่ได้ความไม่เคยเคารพนับถือกันจะเชื่อฟังกันไม่ได้ความที่เคยกันแล้วมองเห็นหน้าปั๊บวิ่งตามกันเลยมีเยอะเราจะยกตัวอย่างย่อๆมาเป็นคติให้พี่น้องหลายฟังคือนายพานป่าคนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีเขาทำบุญให้ทานสร้างโบสถ์ถวายพระนี่เวลาเขาจะตายเกิดความขัดข้องกับคู่บารมีเขาแล้วล่ะคือเมียเขาแล้วพอดีตายไปเขารู้สึกเขาเสียใจให้เมียเขาตายไปเลยไปเป็นนายพานป่านั่นไปหาล่าสัตว์กินในป่าเมียตายแล้วปั๊บมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่กรุงอะไรลืมมาละอย่าให้พูดชนะเราลืมชื่อแล้วเศรษฐุงสาวัตถีหรือกรุงไหนก็ช่างเถอะอยู่เมืองนั้นแหละเข้าใจไหมเมืองที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะตายแล้วมาอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เขาอยู่ปราสาททุ่งหกชั้นเจ็ดชั้นนะเขามองเห็นหัวของเขาน่ะเข้าใจไหมภูเพนิวาสชาติบางก่อนเคยสร้างบารมีมาด้วยกันแต่เวลานั้นเขาไปเป็นนายพรานป่าตื่นเช้าเขาก็นำเนื้อมาขายตลาดใส่ล้อใส่เตียนมาขายผู้หญิงคนนี้ที่มีลูกสาวคนเดียวเท่านี้แหละลูกเศรษฐีอยู่บนปราสาทมองดูผู้ชายคนนั้นมองเช้ามองเย็นตอนเช้าเขาเอาของมาขายตลาดตอนเย็นก็มองอยู่ข้างบนจิตใจมันปฏิพัทธ์ยินดีนั่นเห็นไหมนี่เราความผูกพันผูกเพนว่าชาติก่อนเห็นกันลูกนู่นเขาเดินมาถนนนู่นเขาไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ดิ้งดิ้งอยู่นี่เห็นไหมล่ะมีบริษัทบริวารห้อมล้อมจะไปไหนต้องรักษาทุกด้านทุกทางหาทางออกมาได้ วันนั้นเขาคิดถึงผัวเขามากตอนเย็นผัวเขาจะกลับไปจากตลาดไปใครในป่าเขากับผู้ป้าบอกเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำเขาก็เลยหนีจากห้องน้ำปุ๊บปั๊บออกไปนู่นเลยออกไปหาเพื่อนนี่เขามองเห็นผู้ชายคนนั้นนะกำลังขับล้อขับเปลี่ยนมาเขามองเห็นแล้วเขาก็ลงทันทีปั๊บไปดักข้างหน้าพอไปถึงข้างหน้าแล้วก็ผู้ชายคนนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวมาก็ปุ๊บปั๊บเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นนี่จะไปไหนจะไปด้วยฟังที่นะผู้ชายคนนั้นก็เป็นผัวอยู่แล้วจะว่าไงผู้เพลนี่ว่าทางนั้นก็ให้กันขึ้นไปเลยไปได้กันมีลูกตั้งโอ้ยจังเท่าไหร่เจ็ดคนในยุคห้าคนจะลืมเสียแล้วมีแต่ลูกชายนี่อันนี้นานแล้วไม่อ่านให้จำทั้งหลายท่านทั้งหลายจำไว้ก็แล้วกันนะนี่บุพเพนี่ว่าชาติบางก่อนเห็นกันแท็กเท่านั้นดูใจกันแล้วนี่แหละเป็นอย่างนั้นนี่ออกมาย่อๆเพียงเท่านี้ไม่พูดหน้านี่พวกเราทั้งหลายที่เคยมาเกี่ยวที่มาเกี่ยวข้องกันมีจำนวนมากน้อยอย่างไรเราเชื่อแน่ในบุพเพนี่ว่าชาติบางก่อนของเราว่าเคยสร้างบุญว่าจะสร้างเป็นผู้สร้างวาสนาบารมีมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถึงเข้ากันได้แม่หลวงตาบัวจะเป็นลูกชาวนาพ่อชื่อนายทองดีแม่ชื่อนางแพงก็ตามนะหลวงตาบัวชื่อไอ้บัวตัวเก่งๆขโมยอ้อยเขาเก่งๆนั่นแหละแล้วเวลานี้ก็มันก็มาเรื่องตอนนี้หลวงตาบัวก็มาเป็นอาจารย์พี่น้องทั้งหลายว่ายังไงพี่น้องหลายเชื่อฟังตามเพราะเหตุใดให้พิจารณาเรื่องนี้ก็แล้วกันนะสายเกี่ยวโยงมันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีสายเกี่ยวโยงแล้วเอาเทวดามาเป็นผู้นำไม่มีความหมายเงินสตางค์นึงไม่หลุดออกจากมือเลยนี่เป็นยังไงเงินของเราเดี๋ยวนี้กลายเป็นทองคำตั้งน้ำหนักร่วมเข้าสิบตันนี่จะห้าตันกว่าแล้วดอลลาร์ก็ได้ตั้งเจ็ดล้านแล้วที่นี่เงินไทยเรานี่เนี่ยที่แยกไปซื้อทองคำนี่941ล้านนะนี่ซื้อทองคำเข้าสู่ข้างหลวงนอกจากนั้นจะแยกไปสร้างทั่วประเทศไทยตั้งแต่คนทุกข์คนจนสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียน40หลังโรงพยาบาลอยู่หลังโรงราชการต่างๆช่วยไปหมดนี่เป็นเงินแผนกหนึ่งนี่ก็ออกมาจากน้ำใจของพี่น้องหลายที่มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันและเชื่อบุญเชื่อกรรมและบริจาคนะจึงขอฝากความไว้วางใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาในงานนี้จงพากันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะให้มีความสมัครสมานซึ่งกันและกันเหมือนอวัยวะของเราเนี่ยอวัยวะนี้ถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดแข้งขาอวัยวะส่วนใดถึงการทำงานการไปมาหาสู่ที่ไหนสะดวกหมดถ้าอวัยวะของเราบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วแม้ที่จุดขาถูกน้ำปักก็เดินขยับขยับไม่สามารถขี่กันเข้าใจไหมร่างกายไม่สามารถขี่เราก็เป็นทุกข์มีชาติไทยของเราถ้าไม่มีความสามารถขี่เราก็เป็นทุกข์ได้นะเพราะงั้นจึงขอประสานกันเข้าเป็นความสามารถขี่เป็นลูกพ่อเดียวกันมีพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของพวกเรานอกนั้นก็เป็นพี่เบื้องปกครองกันมาโดยอาจโดยธรรมไปลำดับลำดาเพื่อความสมานสามัคคีอยู่ดีกินดีของคนทั่วประเทศไทยแล้วจะเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขในคนทั้งชาติด้วยนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราลงมาพี่น้องหลายจำไว้อันนี้พูดเพียงเท่านี้ซะก่อนว่ามีปัญหาอะไรมาถ้าตอบได้ก็จะตอบอีกถ้าตอบไม่ได้ก็ส่งคืนถามมาน
4: มัสการเรียนถามหลวงตาค่ะว่าตั้งแต่หลวงตาได้ดำเนินงานตามโครงการช่วยชาติมาเนี่ยนะคะหลวงตามีอุปสรรคในเรื่องการทำงานตามโครงการนี้ยังไงบ้างไหมคะ
1: อุปสรรคที่มีประจำตัวก็คือกินแล้วต้องถ่ายเข้าใจไหมเวลานี้มันก็กวนอยู่เนี่ยนะแต่เราทำท่าอย่างนี้เฉยๆเข้าใจไหมทำท่าเฉยๆผึ่งผายธรรมชาติความจริงอันนั้นมันกำลังกวนในเวลานี้นี่แหละอุปสรรคเอาว่าไปอุปสรรคอื่นไม่พูดมันมีอยู่ทั่วไปแหละผัวเมียนั่งทะเลาะกันไม่มีอุปสรรคไงเพราะอะไรผัวมันดื้อไปหาอีหนูเมียมันก็ดื้อไปหาไอ้หนูมันก็ทะเลาะกันนี่ก็ไม่สามัคคีกันเข้าใจหรือถ้าอยากให้สามัคคีผัวเมียต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันทั่วประเทศไทยเราซึ่งเป็นแดนแห่งชาวพุทธแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเอาละไอ้เรื่องความแตกเล่าที่ไหนหลวงตาบัวไม่เคยเห็นไปที่ไหนไหนทองคำเขาเอามาให้เสียไหนดอลลาร์เขาเอามาให้เสียไหนเงินสดเขาก็ไม่เสียเลยไม่มีเป็นดุบไม่มีอะไรเป็นดุบสาบละเอาถามต่อไป
4: ค่ะนมัสการเรียนถามหลวงตาอีกข้อหนึ่งค่ะว่า หลวงตาก็ตอนนี้ก็อายุ790แล้วนะคะทีนี้หลวงตาตั้งเป้าหมายไว้ว่าหลวงตาจะหาทองคำเข้าคลังหลวงให้ได้10ตันทีนี้หลวงตามีความวิตกกังวลบ้างไหมคะว่าเป้าหมายตรงนี้หลวงตาจะทำไปถึงตรงนั้นไหมคะ
1: หลวงตาไม่กังวลพอหลวงตาได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วประเทศไทยแล้วว่าหลวงตาพยายามจะเอาทองคำจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายมารวมกันให้ได้10ตันเมื่อหลวงตาตายไปแล้วขอให้พี่น้องหลายเดินตามรอยของหลวงตานี้หลวงตาได้สั่งเสียไว้แล้วหลวงตาตายแล้วคงไม่ตายเปล่าละทองคำ10ตันนี่คงจะติดเพราะลูกศิษย์ลูกหาจะตามรอยหลวงตาไปจนได้นั่นแหละนอกจากคนกำลังถามนี่จะตามหรือไม่ตามเท่านั้นเอง
4: ก็คงจะตามแล้วค่ะหลวงตา
1: ถ้าตามก็พอใจถ้าตามแล้วพอใจ
3: ครับหลวงตาครับขอนมัสการเรียนถามหลวงตาหลวงตาเคยพูดบอกว่าหลวงตาเป็นคนยากคนจนหลวงตาเป็นคนที่มีหนี้สินมากคนหนึ่งประชาชนก็สงสัยว่าเวลาหลวงตาไปที่ไหนก็มีคนนำปัจจัยมาร่วมทำบุญกับหลวงตามากมายทำไมหลวงตาถึงบอกว่าหลวงตาเป็นคนยากจนหลวงตาเป็นคนมีหนี้สินมากครับหลวงตาครับ
1: ยากจนก็ยากจนในสิ่งไม่มีนั่นละสิ่งที่มีแล้วหลวงตาไม่ยากจนเข้าใจหรือนี่เป็นคนยากจนในการผู้ที่ไม่มีผู้ที่เขามีแล้วเขาก็ไม่ยากจนหลวงตานี่ไม่ยากจนในสิ่งที่มีแข่งทำเต็มหัวใจออกกงหลวงตาไม่มีคำว่าจนกอกกระมุมตั้งแต่2493มาจนกระทั่งมานี้จิตใจนี่เปี่ยมประดุจสว่างจ้าทั่วโลกธาตุนี่ฟังให้ดีนะนี่มาประกาศโกหกพี่เราทั้งหลายหรือฝังที่เราสอนโลกทั้งโลกเรามาสอนโลกเพื่อความร่มจมแล้วทำเท่านั้นเป็นเครื่องที่ฉุดลากทำนี่เราปฏิบัติมาแล้วพูดตามความจัดความจริงนำบอกประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ให้ด่างพร้อยคิดดูที่ว่าเงินพี่น้องทั้งหลายบริจาคมาทั้งทองคำนี่มาเข้ามาจุดเดียวคือหลวงตาสมบัติของคนทั้งประเทศทองคำดอลลาร์เงินสดผ่านเข้ามาหลวงตานี้บาทหนึ่งหลวงตาไม่เคยแตะฟังที่น่ะท่านทั้งหลายไปหาที่ไหนอีกผู้ที่รับเงินเป็นส่วนรวมของคนทั้งประเทศมาแล้วบาทหนึ่งไม่หลุดลอยไปไหนด้วยความทุจริตนี่เรามีในหัวใจของเราเต็มส่วนไม่มีอะไรนี่ละที่ว่าเราบริสุทธิ์เต็มที่เรามีความเมตตาเต็มส่วนอันนี้เราบอกว่ามีส่วนทรัพย์สินเงินทองนั่นก็ต้องหวังอาศัยพี่น้องทั้งหลายมาส่งเสริมเข้าก็จะมีเมื่อมีมากในหลวงตาแล้วก็จะไปมีในคลังหลวงนะเมื่อคลังหลวงเรามีแล้วเรามีความชุ่มเย็นทั่วประเทศไทยเอาละโอเคนี่ก่อนนะเอาแล้วเราถามมาอีก
3: ครับหลวงตาครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาหลวงตาสงเคราะห์ทางโลกมาเยอะช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงพักช่วยเรือนจำต่างๆมามากมายลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเรื่องเหล่านี้หลวงตาบอกว่าไม่ต้องการจะให้ไปเปิดเผยที่ไหนทำไมหลวงตาคิดอย่างนั้นครับ
1: อันนี้เป็นความจริงนะคือแต่ก่อนหลวงตานี่คือปัดเรื่องเงินเนี่ยไม่เกี่ยวข้องจริงๆแม้จะมาสร้างมาแล้วได้มาเท่าไหร่นี่ออกสร้างเริ่มตั้งแต่สงเคราะห์คนทุกคนจนเรื่อยมานะจนกระทั่งมาก้าวเข้ามาสู่การช่วยโลกนี่แหละแล้วไปของข้อที่ไหนเขาจะมาขอลงหนังสือพิมพ์แล้วปักหมดเราไม่ต้องการเราทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นพอเท่านั้นพอเราไม่ต้องการชื่อเสียงอะไรจะอะไรกิตติศัพท์คุณอะไรเราไม่เอาเราเอาแต่ประโยชน์ที่ให้ได้คนที่มารับสงข้อจากเราได้รับไปตอนนั้นเราเป็นที่พอใจนี่อะไรในเบื้องต้นเราจึงไม่ประกาศใครจะมาลงหนังสือพิมพ์เราปัดเลยไม่ให้ลงแล้วทีนี้ทำไมจึงต้องมาประกาศก็เพราะเหตุผลว่าเขามาเราเก็บธรรมดาธรรมชาติของเราด้วยความดีดีของเราทำแล้วเราเป็นที่พอใจเก็บไว้อย่างเงียบเงียบเงียบเงียบอยู่ตลอดมาขั้นต่อมาเนี่ยมันจะมีเรื่องมีราวหลวงตาทำอะไรพวกนี้ไม่ยอมรับความจริงนี่แหละเรื่องมันจะออกนะเราทำความจริงเต็มสัดเต็มส่วนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาไม่ยอมรับความจริงใครไม่ยอมรับความจริงตัวปลอมปลอมใครก็แล้วกันถ้าเราไม่ยอมรับความจริงก็เราก็ปลอมคนหนึ่งในประเทศไทยนี่หลวงตาเอาเงินมาเข้าคลังเอาสมบัติมาเข้าคลังหลวงดอลลาร์เข้าคลังหลวงเงินทองเข้าขอนี่กระจายทั่วบ้านทั่วเมืองเขาไม่ยอมรับว่าหลวงตาได้ทำอย่างนั้นมีแต่ว่าหลวงตานี่ได้เงินมาจากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนี่ล่ะเอามาเข้าคลังหลวงหมดเข้าใจไหมล่ะนี่หลักตรงมันที่จะได้เปิดเอามาเข้าคลังหลวงหมดสมบัติเงินทองทั้งหลายที่เห็นอยู่คนทั้งโลกทั้งประเทศไทยเขาเห็นกันทั้งนั้นแต่พวกหูหนวกตาบอดพวกเจตนาทำลายชาติบ้านเมือง ให้ชิบหายล่มจมนี้ไม่ยอมรับความจริงแต่หาแต่ความจอมปลอมหาแต่การทำลายเขานะมาจุดมาเผาชาติบ้านเมืองเราทำความดีเขาก็ไปตามเผาตามเผาเข้าใจไหมล่ะว่าเอามาเข้าคุ้มตัวเองหมดเข้าตัวเองนี่ละทีนี้หลวงตาก็เลยดึงคุ้มของนี้ออกไปบอกว่าพวกนี้มันตาบอดกันหมดทั้งโคตรทั้งแส่มันนั่นหรือมันจึงไม่เห็นหลวงตาบัวไปทำประโยชน์ให้โลกเงินเหล่านี้เอาไปไหนว่าเงินเข้าอยู่ในกระสอบกระสอบกระสอบเป็นกระสอบกระสอบเอาไปไหนที่แรกไม่ยอมรับจนกระทั่งทองคำและดอลลาร์เข้าคลังหลวงที่นี่เมื่อมันปิดไม่อยู่เพราะมันคนรู้กันทั้งโลกแล้วมันก็หลีกมาเนี่ยมาว่าถวนเงินสดนั่นน่ะหลวงตาเป็นได้เป็นกระสอบกระสอบหลวงตาไปซุกไว้ที่ไหนเราก็บอกว่าหรือเอาเข้าพุงเจ้าของหมดเหลือบ่หลวงตาก็บอกว่าพุงหลวงตานั่นคือคนทุกคนจนทั่วประเทศไทยหลวงตาให้หมดเลยแล้วพวกเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของเรารับรักษาให้หมดเป็นคนไข้ของเรา

0: รามอะไรช่วยหมดช่วยหมดตลอดมาเวลานี้เราช่วยโรงพยาบาลเกือบ200โรงแล้วนะช่วยมามากขนาดนี้แหละเนี่ยที่เราเปิดเพราะเขาหาว่าหลวงตาเอาสมบัติของพี่น้องหลายเข้าซุกในพุงของตัวเองหลวงตาจึงบอกว่าพุงของตัวไม่มีมีแต่ตามนั่นแหละที่ว่าเข้าใจเหรอนี่ละเหตุผลกลไกที่นำมาเปิดก็เพราะมีเรื่องให้เปิดถ้าไม่มีเรื่องหลวงตาไม่จำเป็นต้องเปิดเปิดไปหาอะไรเราพอทุกอย่างแล้วหวังอะไรเอาถามต่อไป
1: ครับหลวงตาครับแล้วเจอปัญหาอย่างนี้นะครับมีคนเข้าใจหลวงตาในทางที่ไม่ถูกแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายขอเรียนถามว่าหลวงตาเคยรู้สึกท้อถอยเหนื่อยอ่อนแล้วก็อยากจะหยุดพักผ่อนไหมครับหลวงตาครับ
0: เวลาอยากนอนเราก็หยุดพักนอนพักผ่อนนอนให้เราวิ่งแข่งการอยากนอนเราไม่วิ่งหมอนเสืออยู่ที่ไหนเราจะวิ่งเข้าเสือเข้าหมอนเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่มีเอาหรือสงสัยตรงไหนอีกเอาถามมา
2: แกจะขอนมัสการเรียนถามหลวงตาค่ะว่าทำไมหลวงตาถึงกำหนดให้วันทอดกฐินวันนี้เนี่ยเป็นวันทอดกฐินประวัติศาสตร์นะคะ
0: วันอะไรวัน
2: ทอดกฐินทองคำช่วยชาติ
3: ประว
2: ั
3: ติศาสตร์
2: ประวัติศาสตร์
0: เ
2: ด้อค่ะ
0: คือแต่ก่อนเราก็รวมประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆเรื่อยๆพอได้พอสมควรแล้วก็มายกเป็นวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เข้าใจไหมเรารวมกฐินทั้งหมดรวมการรวบรวมของพี่น้องหลายที่มาที่จากเราแล้วมารวมมาถึงวันนี้เราก็เรียกว่าเป็นกฐินประวัติศาสตร์เพราะคราวนี้ออกกว้างขวางมากนะออกทั่วประเทศไทยไม่ว่าสถานที่ทำการทำงานโรงหอโรงแรมที่ไหนให้เอากองผ้าป่าไปตั้งกึกลงไปซึ่งเท่ากับว่านี่เทวดามาสู่บ้านของท่านจะฉุดลากบ้านของท่านขึ้นจากลมลึกท่านรู้หรือยังความหมายว่างั้นเพราะงั้นเราถึงบอกได้เลยว่าเอาเรื่องผ้าป่านี้ไปตั้งได้เลยใครรังเกียจผ้าป่านี้เรียกว่าคนนั้นรังเกียจชาติตัวเองรังเกียจตัวเองเป็นคนหนักชาติเป็นคนขวางชาติไม่ควรอยู่ในเมืองไทยแล้วเขี่ยให้ลงทะเลเสียคนประเภทนั้นเข้าใจไหมคนประเภทไหนที่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเขามีความรักมีความจงรักภักดีต่อกองการกุศลที่ไปสร้างผ้าป่าเขานี่เขาก็มาบริจาคนี่เป็นการส่งเสริมชาติของเขาเองชาติของเราคือชาติของพวกคนทั้งชาติทั้งชาตินี่แหละเข้าใจเหรอเนี่ยที่เอาไปตั้งไว้ทุกแห่งหลวงตาสั่งเองไม่มีใครสั่งท่านเหล่านี้เอาไปตั้งไว้ตามความสั่งของหลวงตาเพราะเห็นว่าไอ้ที่กองผ้าป่านี้เป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศทีเดียวไปตั้งที่ตรงไหนเป็นมงคลที่ตรงนั้นไม่เป็นเสนียดจันไรไม่เป็นผ้าป่าประเภทคนขอทานแต่เป็นผ้าป่าประเภทของเทพบุตรเทวดามาจะมาฉุดลากชาติไทยของเราใครยินดีที่จะฟื้นฟูชาติไทยของเราขึ้นเอาบริจาคได้ผ้าป่าแล้วย้อนเข้ามาก็เข้าสู่ข้างหลวงหายใจโล่งทั่วหน้ากันเข้าใจไหมล่ะเอาหามาอีกถ้าตอบได้มันจะหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ย
1: ครับมีอีกครับหลวงตาครับยังพอมีเวลาครับขอนมัสการเรียนถามหลวงตาว่าในสังคมโลกทุกวันนี้นะครับมีแต่การแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีแต่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหากันทั้งนั้นอยากจะขอรัตนาหลวงตาได้ให้คติธรรมนำทางพวกเราที่จะพ้นทุกข์พ้นปัญหาทั้งหลายครับหลวงตาคร
0: ับที่ว่าชิงดีชิงเด่นนะมันไม่ได้ใช้ชิงดีชิงเด่นละมันชิงความชั่วช้าละโมกตกเปรตกันทั้งนั้นแล้วนะผู้ชิงดีชิงเด่นท่านเสาะแสวงหาแต่ความดีความดีทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแม้ที่สุดพระที่ท่านบวชมาท่านเข้าในป่าในเขาภาวนามาเล่าภาวนาให้กันฟังคนนี้เล่าอย่างนี้คนนั้นเล่าอย่างนั้นมีแต่ความดีความดีความเป็นมหามงคลได้จากกันแล้วท่านก็ลีตัวเอาไปทีนี้ชิงกันทำความเพียรเข้าใจไหมชิงกันทำความเพียรประกอบคุณงามความดีอยู่ในที่นั้นเรียกว่าท่านชิงดีชิงเด่นกันนี่เข้าใจไหมไอ้พวกส้วมพวกฐานมันชิงมูดชิงคูดกันต่างหากจะแปลว่ามันชิงดีชิงเด่นอะไรทำไม่เห็นด้วยเลยเพราะงั้นจึงปิดนี่ไม่ใช่ชิงดีชิงเด่นเรื่องที่เด็ดตันหามันชิงส้วมชิงฐานกันต่างหากมันไม่ได้แข่งชิงสมบัติเงินทองเข้าของที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติและตัวเองแต่อย่างไรเลยหาตั้งแต่หรือยัง
1: ครับหลวงตาครับยอดที่ร่วมถวายกันมาจนถึงขณะนี้ครับ9โมงถึงเวลา 9:20 เนี่ยนะครับ 59,377 กองยังขาดอยู่อีก 24,623 กองที่เราตั้งใจกันไว้นะครับหลวงตาในช่วงสุดท้ายที่จะเรียนถามหลวงตาในหลวงตามีอะไรจะฝากถึง

0: ี่น้องญาติโยมคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกที่รับฟังเราอยู่ในวันนี้ครับหลวงตาครับ
1: ถ้าถึงก็คือที่ขาดนี่หามาให้หมดเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้ขาดอยู่เท่าไหร่ลืมแล้ว
0: ขาดอีก 24,623 กองครับ
1: เวลานี้กองผ้าป่าทองคำเราขาดอยู่
0: 24,623 ครับ
1: 24,620 กองให้หามาเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเมื่อพอเดี๋ยวนี้แล้วหลวงตาก็จะหายห่วงเข้าใจเหลือห่วงเท่านั้นแหละมันขาดนี่แหละการถามการตอบเราหลงหน้าหลงหลังไม่เหมือนแต่ก่อนนะต้องขออภัยพี่น้องหลายด้วยนะพูดไปพูดไปตัดพูดขาดแล้วและเรื่องราวก็ไม่ติดต่อกันจึงขออภัยนะพูดไม่ติดต่อกันเพราะความจำเหลวไหลมากนะเดี๋ยวนี้ก็อายุถึงขนาดนี้แล้วยังขึ้นธรรมะขึ้นบนเวทีมันเคยมีหรือก็มีแต่หลวงตาบัวผีบ้าองค์เดียวนี้เท่านั้นแหละนะ
0: ครับหลวงตาครับตอนนี้ได้สมควรแก่เวลาที่ญาติโยมจะได้ถวายกฐินช่วยชาติกันในครั้งนี้หลวงตาครับ
1: ได้เวลาถวายกฐิน
0: ครับ
1: คว้าเงินในกระเป๋าไว้เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนตำรวจเขาไม่ทราบว่าเขาไปยืนขวางหน้าอยู่นู้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเรายังไม่ได้สั่งเขาอาจจะรีบไปก่อนเราแล้วก็ได้เพราะเขากลัวอำนาจหลวงตาบัวแล้วสิมันจะขวดดูเงินใครออกจากเวลามาจากบ้านมีเงินเท่านั้นกลับไปบ้านแล้วมีเงินไปเท่าไรเนี่ยถ้าท่านยังมีเหลืออยู่ตับขึ้นมาเอามาบริจาคซะก่อนท่านได้ครบ 80,000 กองแล้วก็ไล่ส่งเลยก็ใช่เอาละพอ
0: ครับขอกราบขอบพระเดชพระคุณหลวงตาครับที่ได้กรุณาให้ธรรมะ
1: เอาเสร็จแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้แล้วงานนี้เป็นงานอย่างใหญ่หลวงนะเป็นงานชาติของเราที่ขนขวายสมบัติเข้าสู่กลางหลวงนะเอาให้จริงจังทุกคนโอ้ยตอบไปงั้นล่ะเอาไปนี่อะไร
2: พี่น้องที่เคารพครับในภาพที่ท่านเห็นอยู่ทางจอโทรทัศน์เวลานี้คณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคณะท่านสุวิทย์คุณกิติกำลังนมัสการลาท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวนะครับขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องไปยังที่ได้รับการชมรับชมการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในเวลานี้นะครับว่ายอดภาพยอดกฐิน 84,000 กองนับเมื่อเวลา 9:20 นได้จำนวน 59,377 กองนะครับยังขาดอยู่ 24,623 กองสำหรับเงินดอลลาร์ก็จะรวบรวมให้ได้จำนวนพอสมควรท่านพระอาจารย์ลุงตาก็จะส่งมอบเข้าสู่บัญชีทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรต่อไปโดยบัญชีทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรก็คือคลังหลวงดังที่ท่านพระอาจารย์ลุงตามหาบัวได้เมตตาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับความจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้นำทองคำทองรูปพรรณและทองแท่งทั้งหลายที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยกำลังถวายท่านพระอาจารย์ลุงตามหาบัวอยู่ในขณะนี้เป็นภาพความจริงที่ปรากฏขึ้นคือว่าทองคำเมื่อนำไปถวายนำไปหลอมในเบ้าหลอมนั้นทองเมื่อถูกความร้อนก็จะยุบตัวลงนะครับยุบตัวลงแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกก็คือว่าทองคำเหล่านั้นเนี่ยมีกลิ่นระเหยขึ้นมาจากเตาหลอมด้วยกลิ่นของทองคำนั้นเป็นกลิ่นหอมที่น่าประหลาดที่สุดในแผ่นดินไทยก็คือกลิ่นอายตัวของผู้ที่เคยสวมใส่ทองคำนั้นและได้นำมาถวายเพื่อค้ำจุนชาติแล้วทองที่ละลายนั้นก็มีสีแดงข้นนะครับเป็นน้ำข้นๆเหมือนเลือดของคนไทยดังนั้นพี่น้องประชาชนชาวไทยก็คงจะทราบดีนะครับว่าทองคำที่ท่านนำมาถวายในวันนี้ก็จะนำไปค้ำจุนฐานะการเงินของชาติของเราให้มั่นคงถาวรสืบไปนะครับและจะเป็นค้ำจุนแผ่นดินไทยให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตลอดจน 5,000 ปีนะครับส่วนเงินดอลลาร์นั้นก็จะรวบรวมและก็นำไปเข้าบัญชีทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงนะครับโดยไม่ได้นำไปทำอย่างอื่นอย่างใดเลยและเงินบาทนะครับที่เจ้าหน้าที่ทางการเงินกำลังนับอยู่ในเวลานี้ก็จะนำเป็นยอดเงินรวมทั้งหมดนะครับแล้วนำเข้าบัญชีเมื่อส่งเข้าสู่บัญชีแล้วนะครับเมื่อได้เวลาเหมาะสมท่านพระอาจารย์ลงตามหาบัวก็จะถอนเงินบาทเหล่านี้ออกจากบัญชีซึ่งท่านเป็นผู้เซ็นชื่อสั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับเมื่อถอนเงินบาทมาแล้วก็จะนำไปซื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99% แล้วรวมกับทองคำที่หลอมเป็นทองคำที่ได้จากทองที่พี่น้องบริจาคเป็นทองรูปพรรณเนี่ยนะครับส่งมอบเข้าสู่คลังหลวงต่อไปครับ ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้ก็จะเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักชาติทั้งหลายนะครับได้พากันหลั่งไหลนำหยาดเหงื่อแรงงานที่เป็นเงินตราและทองคำจะตลอดจนเงินดอลลาร์นะครับเข้ามาถวายท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวอยู่ในเวลานี้ครับ
1: นะร้อยแปดกองเนี่ยร้อยแปดกองชวนจะพอแล้วเป็นยังไงล่ะตอบปัญหาวันนี้เป็นยังไงล่ะตอบปัญหาเขาวันนี้เป็นยังไงล่ะหลับเหรอโอ้ยเราเป็นป้าเราไปถามคนละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคาโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขอเชิญรับฟังครับ
4: ที่เขาอยากอากาศดีดีกว่านี้เป็นช่องลมลงมาจากช่องภูเขากลางคืนมาเย็นอากาศเย็นลมพัดมาก็ลมเย็นกลางวันเสียงรถผ่านบ้างกลางคืนหัวค่ำดึกแล้วดึกแล้วจะว่ามันดีแล้วนะหลังจากสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วรถดาวไม่มีผ่านพูดถึงนกมากเป็นพิเศษทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดาแต่ก่อนนกมาหากินมะม่วงเดี๋ยวนี้ไม่มีมะม่วงแล้วนกก็ยังเยอะอยู่แต่นกมาหากินมะม่วงก็มีเดี๋ยวนี้ผลมะม่วงไม่มีแล้วนกอย่างนั้นไม่เคยมาหายไปโดยเฉพาะนกเอี้ยงนี่มากเป็นไม่ใช่เป็นร้อยเที่ยวเป็นพันนะเวลาเขามารวมกันมากๆโอ้ยเขาสนุกบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงอยู่ตามป่าหญ้าของจำพวกแมลงจำพวกอะไรต่ออะไรในป่าหญ้ามีอยู่มากเขาก็สนุกสนานกับอาหารของเขาที่ไม่อดไม่อยากเวลามีกล้วยสุกมากเหลือใช่เหลือฉันก็เอาไปแขวนไว้ที่เขาสะดวกในการที่จะมารับประทานผู้คนอะไรก็ที่ไหนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ละคนก็ต้องตะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันปัญหาปากท้องงานปากงานท้องเป็นงานหลักการแสวงหามาเพื่อปากเพื่อท้องก็แล้วแต่ใครสะดวกอย่างไรใครสะดวกอย่างไรก็แสวงหาตามความสะดวกของเจ้าของนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ด้วยสถานที่นั้นๆสะดวกในลักษณะไหนก็แสวงหาตามความสะดวกของแต่ละสถานที่นั้นๆจะแสวงหาไปในลักษณะใดๆก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อปากเพื่อท้องนี่ จะต้องแสวงหาตลอดกาลเพราะปากท้องมันต้องรับประทานอยู่ตลอดในเมื่อปากยังทำงานได้ท้องยังทำงานอยู่เขายังมีความต้องการอยู่ก็ต้องแสวงหามาเพื่อปากเพื่อท้องอยู่อย่างนั้นบางคนแก่เฒ่าก็ยังเกษียณเจ้าของไม่ได้แก่เฒ่าพอเกษียณก็ยังเกษียณไม่ได้ก็เพราะปากท้องยังมีสรุปแล้วไม่ว่าที่ไหนเหน็ดเหนื่อยเต็มเรียวเต็มแรงไปกันทั้งนั้นพวกถึงนักบวชอยู่ตรงไหนก็หนักอยู่ตรงไหนก็หนักเต็มเรียวเต็มแรงเหมือนกันหมด

0: พวนกระแสน้ำนี้เป็นภาระหนักตลอดกาลขณะไหนขณะใดวางมือวางเท้าในการตะเกียกตะกายจะต้องถูกกระแสน้ำพัดไปสู่ที่ต่ำจะขณะใดขณะใดก็ช่างลามือลาเท้าจะต้องถูกกระแสน้ำพัดไปสู่ที่ต่ำในขณะนั้นทันทีเหมือนกับเรือลอยนั่งเรือถ้าหากว่าเครื่องจักรไม่ทำงานใบพัดไม่หมุนเรือก็ถูกน้ำกระแสน้ำพัดไปนักบวชก็เช่นเดียวกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหนักทั้งนั้นต้องตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่ทุกขณะการปฏิบัติเพื่อไม่ให้กระแสไหลพัดไหลไปสู่ที่ธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติทุกกิริยาบถกิริยาบถนั่งกิริยาบถนอนเว้นตาเว้นเฉพาะเว้นแต่เวลาหลับกิริยาบถเดินกิริยาบถยืนกิริยาบถไหนไหนก็ฉันต้องปรารภความเพียรต้องปรารภข้อปฏิบัติจึงเรียกว่านั่งเรือมีการพายการเกวนั่งเรือไม่มีการพายการเกวถูกกระแสน้ำกระแสลมพัดไปนักบวชนั่งเรือต้องมีการพายการเกวถ้าไม่นั่งเรือก็ต้องมีการทั้งมือทั้งเท้าทั้งขวักทั้งไหวถีบยันทำไมอย่างนั้นนี่กระแสของโลกจะต้องพัดจะต้องดึงดูดจะต้องดึงจะต้องฉุดจะต้องลากจิตใจให้สู่กระแสให้ไหลไปสู่กระแสโลกในเมื่อจิตใจถูกกระแสโลกชุดลากไปสู่กระแสโลกแล้วจะเอาตรงไหนเป็นนักบวชเอาจิตใจที่ไปเสพสนุกสนานอิ่มเอิบอยู่กับเรื่องโลกโลกนั่นเป็นนักบวชซึ่งมันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าใจสงบก็ไม่ใช่จะพอใจอยู่แต่ความสงบอย่างเดียวในเมื่อใจสงบไปพอใจอยู่กับความสงบของใจเวลาใจไม่สงบก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่พอใจว่าใจไม่สงบนะใจไม่สงบก็เพียงแต่ว่าใจไม่สงบเท่านั้นใจสงบก็เพียงแต่ว่าใจสงบเท่านั้นต้องมีสติเป็นข้อปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นถ้าหากว่าไปพอใจในความสงบจิตในขณะนั้นจะไม่เป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาเพราะไปเสวยไปพอใจไปติดอยู่ใจไม่สงบถึงจะเดินยังกรมนั่งภาวนาอยู่ก็ช่างไปทำความไปยินร้ายในความไม่สงบของใจนั้นในขณะนั้นก็ไม่เป็นข้อปฏิบัติใจสงบก็สักแต่ว่าใจสงบเท่านั้นเราจะดูในความสงบนั้นอีก มันสงบแล้วมันยังมีอะไรอยู่ในความสงบนั้นคำว่าสีสมาธิสมาธิละกิเลสกำจัดกิเลสในอย่างกลางท่านว่าอย่างนั้นกิเลสอย่างละเอียดมาถึงจิตจะเป็นสมาธิระดับใดกิเลสอย่างละเอียดก็ยังมีอยู่ในใจที่เป็นสมาธินั้นจึงว่าอย่าไปเสวยอย่าไปพอใจจนกระทั่งไม่มีความพยายามที่จะศึกษาในขณะจิตที่สงบนั่นให้ยิ่งขึ้นไปเวลาใจไม่สงบขึ้นมาก็สักแต่ว่าใจไม่สงบเท่านั้นเราจะใช้ความไม่สงบของใจนั้นน่ะดูใจศึกษาความไม่สงบของใจนั้นในเมื่อเราพยายามที่จะดูใจศึกษาใจในขณะที่ใจไม่สงบนั้นใจไม่สงบนั้นมันก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราถ้าหากว่าเราไปทำความยินร้ายเสียไม่สบายใจในขณะที่ใจไม่สงบรู้ใจวุ่นวายรู้ใจฟุ้งซ่านจะฟุ้งซ่านขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเรายิ่งมีโอกาสได้ศึกษาความวุ่นวายความฟุ้งซ่านของใจให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธรู้ศาสนาคำสอนก็ศาสนาศาสนาคือสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้พอใจไม่ใช่สอนให้ยินร้ายไม่สอนให้ยึดติดอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นให้ศึกษาให้รู้ให้เรียนรู้แล้วการที่จะไปยึดไปติดไม่มีถ้าหากว่าไม่ศึกไม่รู้อดที่จะไปยึดไปติดไม่ได้เรื่องของสมาธิว่าไม่สงบเราก็ใช้ในขณะที่จิตไม่สงบนั่นน่ะศึกษาเรื่องของจิตไปดีจิตที่ไม่สงบเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้มันไม่สงบอย่างนี้มันเป็นยังไงมันไม่สงบอย่างนี้มันเกิดมาจากไหนอะไรเป็นเหตุดูจริงๆแล้วมันเรื่องยังจะก็ว่าเรื่องหลงอันเดียวเราไม่หลงแล้วความไม่สงบก็สักแต่ว่าไม่สงบเป็นเรื่องความไม่สงบเท่านั้นความสงบก็สักแต่ว่าความสงบเท่านั้นจิตจริงๆมันเขาเป็นธรรมดาของเขาอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาท่านว่าความไม่รู้แจ้งในจิตของความไม่รู้แจ้งในจิตของเราจะรู้อะไรไปช่างว่างขวางแต่ไม่ชัดในจิตของเจ้าของท่านหมายถึงอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ชัดในจิตของเจ้าของในเมื่อไม่รู้ชัดอะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรเกิดขึ้นในจิตมันยึดติดทั้งนั้นอุปาทานยึดทั้งนั้นยึดสิ่งที่เกิดขึ้นยึดคือที่เกิดขึ้นยึดคือที่เกิดเท่าไหร่ยึดทั้งนั้นถ้าหากว่าเห็นชัดในจิตแล้วอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าของเกิดมาดับอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าของเกิดขึ้นมาดับก็มันเห็นชัดชัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปสิ่งที่มันเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับนี่และเราจะไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเราอะไรยังไงท่านว่าปัญญารู้รอบในกองสังขารสังขารก็คือกองที่เกิดมาดับกองสิ่งที่เกิดมาดับของที่เกิดมาดับเกิดขึ้นที่จิตดับก็ดับที่จิตนั้นเรารู้ว่าอันนี้เป็นของเกิดมาดับแล้วเราจะไปยึดอันนี้เป็นเรามันเป็นไปไม่ได้นี่เรื่องของการศึกษาต้องศึกษาทุกระดับทุกขั้นตอนจึงว่าต้องตื่นอยู่เสมอในการที่จะศึกษาใจของเราควรที่จะศึกษาในระดับใดเราติดเรายึดอันใดติดยึดสิ่งไหนเราจะต้องศึกษาระดับนั้นหรือสิ่งนั้นๆ ศึกษาให้รู้รู้แล้วมันไม่ยึดไม่ติดหรอกเพราะมันไม่มีอะไรให้ยึดท่านเรียกว่าสัพเพธัมมานัตตาสวดการสาธยายกันเป็นอนัตตาทั้งนั้นในเมื่อเห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วจะไปยึดสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นของเราเป็นไปไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ทำเหล่านี้ไม่ใช่เราจะไปหาเรียนรู้ที่ไหนเพราะที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้ารู้ธรรมพระพุทธเจ้าก็รู้ธรรมในจิตของพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่ในจิตของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นเองเราที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเราก็ต้องรู้ธรรมในจิตของเรานี้เห็นธรรมในจิตของเรานี้เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมในจิตของเรานี้เราต้องดูจิตของเราอยู่เสมอในทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถนั้นการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนให้ปฏิบัติทุกอิริยาบถคือดูจิตของเราอยู่ทุกอิริยาบถนั่นเองเว้นแต่เวลาหลับหลับจะเว้นหรือไม่เว้นมันได้มันก็หลับอิริยาบถนอนถ้าว่าหลับเสียนะเอาความหลับมาทำให้เป็นการเป็นงานไม่ได้เอามาทำการทำงานไม่ได้ตื่นนี่ต้องทำให้ยิ่งแต่หากว่าไม่ทำให้ยิ่งก็เหมือนกับเราลอยอยู่ในลำน้ำมือเท้าอ่อนเมื่อไรถูกกระแสน้ำพัดไปเหมือนนั้นมันนั่งเรือนั่งอยู่ในเรือนี่อ่อนในการที่จะเกี่ยวจะพายกระแสน้ำจะต้องพัดไปทั้งเราทั้งเรือพัดไปไหนพัดไปสู่กระแสโลกพัดจิตพัดใจเราจะเป็นนักบวชอยู่กระแสโลกเขาไม่ได้ยกเว้นเราจะเป็นนักบวชอยู่แต่กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้ยกเว้นไม่ได้เมตตาเราจึงต้องตื่นตัวในการที่จะตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยไม่มีอะไรสนุกไม่มีอะไรที่จะท้าทายเท่าการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสนุกมากๆนั่งอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่เดินอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่ตรงไหนสนุกทั้งนั้นเพราะเรามีเครื่องเรามีคู่ต่อสู้หรือมีเครื่องอยู่ของเราช่วงนี้อากาศกำลังสบายฝนก็ไม่ตกมากอากาศเย็นดีทุกอากาศสะอาดฝุ่นละอองไม่มีใช่เวลาที่อากาศกำลังสะดวกอำนวยให้นี่นะประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งเดินยงกรมหัดเดินยงกรมให้มากๆเหน็ดเหนื่อยก็เอาเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะมาพิจารณาเหน็ดเหนื่อยก็เอาตัวเหน็ดเหนื่อยเอานั่นน่ะเอามาศึกษาว่าตัวเหน็ดเหนื่อยมันเป็นยังไงไม่ต้องไปไล่ดอกศึกษาไม่ต้องไปเอากลางตำกลางตำลามาศึกษามันเหนื่อยมากแค่ไหนเพียงไรก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าใจออกนี่เขาเหนื่อยหรือเปล่าตั้งปัญหาถามแล้วฟังใจของเราตอบไม่มีใครมาตอบมีแต่ใจของเราเท่านั้นจะตอบใจของเราตอบต้องเอาใจที่เป็นธรรมชาติของจริงถ้าหากว่าเราไปดลเดาไปคิดอันนั้นจะเป็นการคิดตอบในเมื่อตั้งปัญหาถามลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเหนื่อยไหมแล้วจะไปคิดอะไรทั้งหมดฟังแต่ใจของเราจะตอบว่ายังไงตอบมายังไงโดยเราไม่คิดเอามันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเรียกว่าใจเราตอบนั่นแหละได้รับความตอบคำตอบที่ถูกต้อง แล้วเราก็จะรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เขาเหนื่อยไหมลมพัดอยู่ตลอดกาตลอดตั้งแต่มีโลกลมที่พัดในโลกเขาไม่เหนื่อยลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ในเรานี่หายใจตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันลมอันในลมอันนอกกับลมอันในลมที่พัดอยู่ทั่วโลกก็ได้กับลมหายใจก็คือลมอันเดียวกันไม่ได้ผิดกันลมหายใจไม่ได้เหนื่อยเป็นน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตรงไหนมันเหนื่อยมันเหนื่อยถามเข้าไปน้ำเหงื่อนี่เหงื่อมันออกเดินอยู่กรมนี่เหงื่อมันออกนี่เหงื่อมันเหนื่อยไหมน้ำลายน้ำลายน้ำลายน้ำลายน้ำลายน้ำลายนี่น้ำมูกน้ำมูกเวลามันเป็นหวัดนี่น้ำมูกน้ำมูกมันเหนื่อยไหมนี่การศึกษาไม่ต้องไปกลางตำราเพราะที่เราหลงเราไม่ได้หลงตำรานะเราหลงสิ่งที่เรามีอยู่นี่เราหลงของที่เรามีอยู่นี่แล้วเราก็หลงสิ่งที่ไม่มีหลงเราแล้วก็หลงเขาจึงว่าเหนื่อยก็ศึกษาเรื่องเหนื่อยแล้วเราก็จะรู้เรื่องของเหนื่อยถ้าหากว่าเหนื่อยอ๋อเหนื่อยมากแล้วพักเถอะเราจะรู้เรื่องของเหนื่อยชัดการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้รู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วเราจึงไม่ไปยึดสิ่งที่เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนั่นหรือความเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนั่นเราไม่ยึดจึงว่านั่งเดินจงกรมให้หัดพยายามเดินให้นานๆนั่งภาวนาก็เหมือนกันนั่งให้นานๆถึงจะไม่สงบก็ช่างเราจะได้มีโอกาสศึกษาแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะอยู่กับความไม่สงบอย่างเดียวนี่ความสงบเราก็มีโอกาสได้ศึกษาความสงบนี่การปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้ก็คือการปฏิบัติก็คือการศึกษาพุทธศาสนาเรามาคิดเรามาแปลศาสนาสอนให้รู้ศาสนาก็คำสอนพุทธะก็รู้พุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้ศาสนาสอนให้ตื่นศาสนาสอนไม่ให้หลงศาสนาอื่นไม่มีนะสอนให้หลงสอนให้รู้สอนไม่ให้หลงไม่มีนะสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นกันพุทธศาสนาสอนให้รู้สอนไม่ให้หลงการที่จะรู้ไม่หลงมันก็ต้องตื่นในการศึกษาให้ยิ่งการปฏิบัตินี่แหละการศึกษายิ่งเรียกว่าสุสิกิโตศึกษาด้วยดีปัญญาความรู้จะเกิดขึ้นมีขึ้นทุกขั้นตอนทุกระดับเกี่ยวข้องกับอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นน่ะจะทําให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาไม่ต้องไปหากลางตำรารู้ตำรากับรู้ของจริงที่มีอยู่ในเรานี่มันก็เหมือนกับมีเงินปลอมกับเงินแท้มีทองคำปลอมกับทองคำแท้รู้ตำรากับรู้เราเปรียบอย่างนั้นทีเดียวจะรู้มากขนาดไหนก็ช่างเธอข้างนอกแล้วนะก็เหมือนกับรู้มีทองคำปลอมอยู่เอามาใช้ไม่ได้ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าใช้ได้ประโยชน์คืออะไรแก้กิเลสของเจ้าของความรู้ข้างนอกกิเลสที่มีในของมันกระทบเทือนมั้ยความรู้อันเกิดจากการรู้สิ่งที่มีไอ้สิ่งที่มีในเรานี่โอ้มันสะเทือนมากนะมันสะเทือนมากๆนะกิเลสนะจึงว่าให้ความสำคัญให้ยิ่งในการที่จะรู้เราเห็นเราอย่าไปให้ความสำคัญกับรู้ข้างนอกจะอาจทำขนาดไหนมรรคผลพระนิพพานวิมุตติธรรมไงก็ช่างเธออันนั้นยกไว้เราไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงมรรคผลนิพพานมีจริงแต่เราเอาอันนั้นเอามาแก้กิเลสเราไม่ได้นะมันเราต้องเอาอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้จังอันนี้ทุกครั้งนี้อันนี้จาไออันนตาอันนี้ความเกิดอันนี้ความแก่อันนี้ความตายอันนี้เราต้องเอาอันนี้เอามาแก้กิเลสเราเอาอันโน้นไม่ได้ต้องเอาอันนี้ซะก่อนแล้วอันไหนก็เป็นธรรมทั้งนั้นเพราะ
1: มันไม่ได้แตกต่างอะไรอันนี้จังทุกทั้งอนัตตาอนัตตาเหมือนกันหมดอันนี้จังก็อนิจังเหมือนกันทุกข์ก็ทุกข์เหมือนกันอนัตตาเหมือนกันชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายกองทุกข์เหมือนกันรู้ในเราชัดแล้วเหลียวไปทางไหนแล้วเป็นธรรมหมดถ้าหากว่าหลงเราไม่รู้เราแล้วนี่เหลียวไปทางไหนมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนะมันรวดเร็วมันอะไรนี่เหลียวไปแป๊บนึงมันแป๊บขึ้นมาทันทีล่ะจึงว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชต้องตะกิดตะกายแหวกว่ายเหมือนกับลอยอยู่ในลำน้ำกระแสน้ำเชี่ยวนั่งอยู่ในเรือก็ช่างก็ต้องเจวต้องพายถ้าไม่เจวไม่พายเรือมันก็ไปชนนั่นชนนี่ในที่สุดก็เรือล่มเท่านั้นทำอยู่ในเราความสงบก็เป็นธรรมความไม่สงบก็เป็นธรรมอย่าไปพอใจอย่าไปยินดีเฉพาะความสงบเท่านั้นความไม่สงบก็เป็นธรรมไหนเมื่อใจไม่สงบเราก็ทำความยินดีไว้แล้วก็ทำในเมื่อทำความยินดีแล้วเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่สงบเราไปศึกษาเขาก็ได้ความรู้และความรู้นั้นก็เป็นประโยชน์ความประโยชน์ทำว่าประโยชน์คือไอ้จิตที่ไม่สงบอันนั้นเขาก็ไม่มีตัวมีตนอะไรเป็นอนัตตาถ้าหากว่าเราไปทางความยินร้ายแล้วเราจะไปรู้หรือว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ตัวใช่ตนเรามันเป็นตัวเป็นตนซะจริงๆน่ะแม้ศึกษาเจ้าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวมีตนมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราแล้วเราจะไปยึดยังไงเล่าจึงว่าการรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่เรามีอยู่ล่ะกิเลสมันสะเทือนมากๆขยับซ้ายขยับขวาขยับมือขยับเท้าหันหน้าหันหลังนี่ใจของเรามันเคลื่อนไหวทั้งนั้นเห็นอันนั้นพับเห็นนู่นพบฟังนั่นพับฟังเสียงนั่นใจของเรามันเคลื่อนไหวทั้งนั้นเราดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวทุกขณะอันนั้นคือเกิดดับอยู่ทุกขณะหลับตาอยู่นี่หูไม่ได้ยินเสียงแต่ใจของเราก็เกิดดับอยู่ลืมตาเห็นรูปอันนั้นใจก็เกิดดับหูสัมผัสเสียงอันนั้นก็ใจก็เกิดใจก็ดับในเมื่อหูสัมผัสเสียงมันกระทบถึงใจพระพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตสอนเรื่องใจทั้งนั้นเพราะกิเลสตัณหามันอยู่ในจิตดวงนี้มันไม่อยู่ในอากาศไม่ได้อยู่ในผมขนในฟันหนังตรงไหนเห็นไหมล่ะเขาผมมาตัดเห็นไหมไปบางโกนผมแล้วกิเลสตัณหามันสึกหรอลดน้อยลงหรือเปล่าขนก็มันกระโกนออกไปโกนออกไปกิเลสตัณหามันลดน้อยไหมหนังก็มันกันเหมือนลอกเราไปตัดกระแข้งตัดขาเนี่ยกิเลสตัณหามันก็ไม่เห็นได้จะลดจะเนาะจะบกจะพร่องมันอยู่ในจิตพระพุทธคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนลงที่จิตอันเดียวแต่วิธีการที่จะแก้กิเลสจิตที่อยู่ที่มีอยู่ในจิตนี่ต้องมีวิธีการจิตยังยาต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาร่างกายจิตละเอียดเข้าพิจารณาจิตจ่อลงที่จิตจ่อลงที่จิตจ่อลงที่จ่อลงที่นั้นเพราะกิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้เราจะไปหากิเลสตัณหาเพื่อที่จะทำลายกิเลสตัณหาตรงไอ้ที่อื่นได้ยังไงมันอยู่ตรงนี้ในเมื่อรู้จักที่มันอยู่แล้วก็ลุยมันเท่านั้นแล้วสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาพาทำเผามันลงไปนี่ความเพียรก็เผามันลงไปเผาลงที่จิตอันเดียวนี้นี่ถึงมันถึงในจุดที่มันสนุกอยู่คนเดียวก็สนุกสารพัดมหรสพสารพัดที่เขาจะเรียกกันลิเกละครหนังตะลุงนี่มีมัดมีอยู่ในจิตของเราไม่ต้องไปหาดูข้างนอกยากตัวพระตัวนางนี่ตัวยักษินียักษิโนมีหมดเอาพากันตั้งใจตั้งดูจิตอันเดียวตั้งดูจิตอันเดียวตั้งดูจิตของเรานี่ ให้มันเที่ยงให้มันนิ่งให้มันเที่ยงให้มันตรงข้างนอกอย่าไปสนใจข้างนอกตัดออกให้หมดข้างนอกตัดให้หมดข้างนอกตัดให้หมดยังมีแต่จิตอันเดียวนี้ปรากฏมันดับไปจริงๆนี่ท่านที่มุสมาธิจิตตั้งมั่นมั่นที่ไหนมั่นเขาอยู่ในจิตนี้เอกกตาจิตก็สติตั้งมั่นอยู่ในจิตจริงว่าเอกกตาจิตเอกกตาจิตว่าจิตได้แน่วแน่อยู่ในจิตอันนี้ผู้เบขาเราวางหมดปล่อยได้หมดวางได้หมดไม่มีไม่ได้อะไรดอกอย่าไปสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราของเขาดอกไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเขาไม่มีอะไรที่ใครจะได้ไม่มีอะไรที่ใครจะเสียถ้าใครได้ใครเสียของในโลกอันนี้มันหมดไปแล้วเพราะของคนเกิดมาตายเขาขนไปหมดไม่มีใครได้อะไรมีใครไม่มีใครเสียอะไรถ้ามีใครได้ใครเสียมีคนได้นี่ของในโลกอันนี้มันหมดไปแล้วก้อนโลกก้อนนี้มันหมดไปแล้วเพราะคนเกิดมาตายนี่มากมายสัตว์เกิดมาตายนี่มากมายใครเกิดมาคนไปใครมาเกิดใครเกิดมาคนไปใครเกิดมาคนไปไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรเพราะไม่มีใครได้อะไรเอาอะไรมามีใครเอาอะไรมาบ้างไม่มีเวลาไปไม่มีใครเอาอะไรไปเอาผ้าผ่อนท่อนสบายเอามาห่อนี่เอามานุ่งเอามาห่มก็ยังเอาไปไม่ได้เขาเอาเงินมาเหรียญบาทมาใส่ปากก็ยังเอาไปไม่ได้แล้วใครจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำให้ยิ่งภายในจิตกระทำให้ยิ่งภายในจิตนี่เราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็เพราะเราเรียกว่าเราอาสาเข้ามาแล้วเรียกว่านักบวชนักปฏิบัติธรรมอาสาเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนยังไงจะทำให้ยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ชอบแล้วนั้นฝากกันตั้งใจทำให้ยิ่งที่สุดมีหรือยังยาวกว่านี้มีไหมยิ่งที่สุดยิ่งกว่านี้มีไหมยังมีอยู่อีกทำให้ยิ่งจนกระทั่งยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วสุดของสุดแล้วแล้วก็อยู่ตรงสุดนั้น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านอาการโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนครับ
3: ที่มาอยู่นี่แล้วหรือยังไงเรามานี่มีคนบอกข่าวมาหรือเนาะเรามาที่นี่มีคนบอกข่าวมาหรือไงเห็นคนมากหรือมากอยู่แต่ก่อนแล้ว
4: มากอยู่แต่ก่อนครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีความหวังที่จะรอหลวงตามาอยู่แล้วครับผม
3: อายุเท่าไหร่ของพ่อแน่นเหรอ
4: 69ครับ
3: อายุ69
4: ครับผม
3: อายุเป็นเขาสูงกว้างใช่ไหมเป็นภูเขาเขาสูงกว้างใช่ไหมวันนี้สร้างมากี่ปีแล้วเริ่มสร้างมากี่ปีแล้ว
5: เ
3: รา
5: พอช้าที่ผ้า
3: ฮะ
5: อ๋
3: อ515 17ปีฮะ
5: 2483
3: เมื่อโอ้ก่อนนานคุณยาคุณอาคารมาที่นี่ก่อนนะ283คุณยาคุณอาคารนี่เสียไปตั้งพศเท่าไหร่คุณอายะอายะคุณอาคารเนี่ยเสียไปนานเท่าไหร่กี่ปีแล้วภาษาเท่าไหร่ฮะภาษาเท่าไหร่ท่านเสียไปภาษาเท่าไหร
5: ่ปัจจุบันเรา20กว่าเราคณะที่สี่เห็นนั่นเสียรับรองแล้ว
3: นี่ฝึกมากี่ปีมันเสียไปฝึกออกไปเป็นตาปักขาวหรืออะไรตอนฝึกไปแล้วเราไม่ได้พบกันพบกันแต่ยังเพศเป็นพระเป็นพระพอทราบฝึกทราบแต่ว่าฝึกไปเคยเป็นตาปักขาวจากนั้นก็เสียไปเลยไม่ทราบว่าเสียเฉพาะสอเท่าไหร่เราก็ฝึกกับเมนคิดกันว่ายังไงเดี๋ยวเรื่องศพเรื่องเมนเรื่องอะไรคิดกันว่ายังไง
6: ถ้าแต่ลูกตาเห็นลูกตาทำให้นำมากัน
3: หืมหืมว่าไง
6: แล้วแต่ลูกตาจะไม่ตาแนะนำครับ
3: มันมีเห็นความเห็นทางใดเข้ามาขัดมาแย้งหรือ
6: เพราะเปลี่ยนบทตา
3: ฮะ
6: เพราะเปลี่ยนบทตาเพราะเปลี่ยนนะให้ล
3: ู
6: กตาคนเดียวก่อน
3: ไหนเมนจะเอาตรงไหนเมนจะเอาตรงไหน
6: ที่ได้ประชุมศึกษากันคร่าวๆเห็นว่าสถานที่ที่เหมาะจะเป็นทางด้านซ้ายมือก่อนเข้าวัด
3: ทางด้านชุมนุมชนนะทางด้านกว้างขวางชุมนุมชนเช่นบริเวณราบๆเรียบๆให้เป็นที่เข้าออกได้สำหรับชุมนุมชนแต่การทำเมนนั้นอยากที่ไปถ่ายภาพผมมานั่นอันนั้นผมอนุโลมไม่เสยนะเราพูดจริงๆสำหรับเราเองเราไม่อยากดังเราพูดให้ฟังพี่น้องทั้งหลายฟังนะจิตเรานี้ดังครอบโลกธาตุมาได้ 49 ปีนี้แล้วตั้งแต่ฟังให้ดี ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครจิตเราพังที่ขาดสะบั้นลงจากหลังเขาลูกนั้นกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุเวลา5ทุ่มเป๋งพอดีนี่เราจึงไม่อยากดังเพราะธรรมชาตินี้ดังขึ้นเองกระเทือนไปทั่วดินแดนเทวบุตรเทวดาเราไม่พูดเฉยเพิ่งจะมาพูดวันนี้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงเรากราบลาบเลยที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าดัสสาสาสีโลกธาตุสร้างกัมปีสัมปกัมปีสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอดาโรโอภาโซโลเกปาตุระโหสิในธรรมจักรกับวัตนสูตร แสดงไว้ว่ามื่นโลกธาตุฟังสิไม่ใช่สามเป็นโลกธาตุมื่นโลกธาตุสะเทือนสะท้านวันไหวเป็นเสียงเดียวกันหมดนี่แปลออกจากภาษาอานุภาพแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่กระจายครอบโลกธาตุนั้นอนุภาพของเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายสู้ไม่ได้เลยเดวานังเดวานุภาวังแสดงในนั้นในบทต่อกันท้ายกันอนุภาพแห่งธรรมพระพุทธเจ้าแสดงนั้นเรากราบราบเลยเชียวตั้งแต่มันเป็นขึ้นในเราตัวเท่าหนูนี่มันก็กระเทือนเต็มภูมิของเราที่วาสนาน้อยเราก็เป็นเครื่องยืนยันในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์เต็มกำลังวาสนาของเราเราไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอย่างนั้นคือเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นอย่างที่แสดงไว้ในธรรมจักรกับวรสูตร นี่แหละอำนาจของกิเลสมันครองหัวใจมันทำให้มืดมิดปิดตายไปหมดเลยโลกธาตุนี้เป็นโลกธาตุของกิเลสครอบงำไว้ไม่ให้มีสีแสงอนุภาพอะไรเหนือมันได้เลยพอทำฟาดหัวมันลงขาดสะบั้นลงจากจิตเท่านั้นจิตดีดขึ้นในโลกธาตุไหวเลยเนี่ยฟังที่ดังไหมนอนดังอยู่ในหัวใจนั่นนะไม่ดังที่ไหนนี่เดี๋ยวว่ามันดังมาแล้วในหัวใจนี้ตั้งแต่นั่นแหละตามวันเวลาสถานที่ที่บอกนั้นเป็นเวลา48หรือ49ปีนี่ละมั้งคำพูดอย่างนี้เราก็ไม่เคยพูดที่ไหนนี่มันเกี่ยวกับศพกับเมนที่เกี่ยวโยงกับเราเรามาพูดเฉยๆว่าศพที่เราทำเมนมานั่นล่ะเราทำเมนแบบผ่อนผันคือยังไงมันก็ดังล่ะว่างั้นเลยหลวงตาบัวนี่ดังแน่ๆว่างั้นเลยจะปิดไว้ก็เหมือนเอาใบบัวปิดช้างทั้งตัวจะปิดไม่อยู่ ไม่ให้ดังการเผาศพเผาเมนแม้ความตายจะเป็นเหมือนกบเหมือนเขียดเหมือนปูเหมือนปลาก็ตามแต่เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับความตายของเรานี้มันจะไม่เหมือนกบเหมือนเขียดมันจะต้องกระเทือนแน่ๆเราจึงอนุโลมให้ทำเมนขนาดนั้นถ้าปล่อยให้ทำตาม เรื่องโลกสงสารแล้วเมนเรานี่จะหรูหราฟู่ฟ้าสละเงินทองเข้าของมากที่สุดเต็มไปหมดเลยเพราะงั้นเราจึงทำบีบบังคับเอาไว้ฐานอารมณ์ให้เป็นเมนฐานเท่านั้นไม่ให้มากกว่านั้นถ้าเราปล่อยแล้วมันจะกระเทือนไปหมดเราจึงบีบอันนั้นเอาไว้ให้ทำอย่างนี้นี่เป็นอารมณ์นะถ้าธรรมดาเราแล้วกบเขียดปูปลาตายยังไงเผายังไงเราตายจะเผาแบบเดียวกันไม่เห็นแตกต่างอะไรความเป็นกับความตายคนกับสัตว์ตายได้เหมือนกันตายแล้วหมดคุณค่าไปเหมือนกันเราตายแล้วก็ให้เป็นแบบนั้นเผาที่ไหนก็ตามไม่เผาที่ไหนก็ตามเราไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเราพอทุกอย่างมาแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเรื่องศพเรื่องเมนนี่เป็นถังขยะคือว่าจิตนี้มาอาศัยร่างถังขยะนี้ทำประโยชน์ให้โลกพอประมาณเท่านั้นเมื่อถึงการเวลาเข้ามาแล้วถังขยะนี้เป็นซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทำประโยชน์ให้โลกจากธรรมที่เป็นเจ้าของก็ปล่อยมันเลยเราไม่สนใจเราพอทุกอย่างแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรจึงเรียกว่าพอการเผาศพเผาเมนี้มันเกี่ยวกับโลกเราจึงอารมณ์ให้ทำอย่างนั้นเป็นอย่างมากอย่างที่เราทำไว้นั่นนะนี่แหละเราพูดออกมาเป็นให้เป็นคติตัวอย่างแก่เราผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมไม่พุ่งเพ้อเหอไม่ให้กิเลสเข้ามาตีตลาดถ้าองค์หนึ่งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งตายนี่กิเลสเข้าไปตีตลาดหารายได้รายล่ำรายรวยกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างทุจริตไปเสียแทบทั้งนั้นไม่ค่อยจะมีสุจริตจิตเป็นอัดเป็นธรรมอะไรเลยอาศัยศาสนาอาศัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ตายนั่นแหละจะหาทางกอบโกยกิเลสตีตลาดแหลกหมดนะเรากลัวมากที่สุดอันนี้เราจึงกั้นกลางเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราตายนี่เราก็ประกาศกล้องไว้แล้วให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบทั่วกันว่าเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำประโยชน์ให้เต็มกำลังความสามารถของเราเริ่มต้นตั้งแต่เราลงจากบัดหลังวัดดอยธรรมเจดีหมู่เพื่อนเกาะคึบตั้งแต่บัดนั้นแยกตัวไม่ออกเลยขโมยไปอยู่ที่ไหนในป่าในเขาเราเป็นตัวที่หนึ่งตัวขโมยนี้อย่างหมู่จากเพื่อนขโมยแทบล้มแทบตายกลางค่ำกลางคืนหนีจากหมู่จากเพื่อนเพราะไม่อยากกังวลกับอะไรอยากอยู่คนเดียวสบายสบายพอถึงวันตายเท่านั้นเราพอแล้วแล้วก็หลบดีปีกตัวไปที่ไหนเข้าป่าไหนเขาลูกไหนถ้ำใดไม่ว่ากลางวันกลางคืนเราขโมยจากหมู่เพื่อนไปได้ทุกเวลาที่มีโอกาสเช่นเวลากลางวันหมู่เพื่อนไปเกาะเราพอช่องว่างพอจะไปได้เดินเตรียมของเตรียมบริขารเรียบร้อยรับๆพออยู่ในป่าในเขาใครจะไปรู้ไปเห็นพระต่างองค์ต่างอยู่นู่นไกลๆนู่นเราก็อยู่ของเรานั่นละเราก็เตรียมบริขารร้อยแล้วก็เดินฉากดูลาดเราของพระถ้าพระยังทราบว่าเราจะขโมยหนีอยู่เราก็ยังไม่ขโมยเพราะธรรมดาขโมยจะเอาเวลาเจ้าของสมบัติเถออันนี้เราก็จะเอาเวลาพระเผลอพอเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็เดินฉากโน้นทางนี้ผ่านไปผ่านมาดูลาดเราเห็นองค์นั่นเดินจงกรมอยู่องค์นี้นั่งสมาธิอยู่ดูไม่มีใครสนใจกับเราแล้วก็ด้อมด้อมมากลับมาสะพายบาตรออกทางนี้ทางไม่มีพระเนี่ยนี่เรียกว่าขโมยแล้วไหนน้ำเย็นๆอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันน้ำเย็นหน่อยหาไปเมื่อออกไปแล้วก็ไปหาที่อยู่เจ้าของนั่นแหละแต่มันสำคัญที่บาทนี่มันมีแต่บาทเปล่าๆไปไหนก็ต้องออกบิณฑบาตนั่นแหละประชาชนญาติโยมเขาก็เห็นที่นี่พระก็ติดสอยห้อยตามซอกแทรกสอดหาอยู่เรื่อยแล้วก็ไปทราบจนได้ว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ไปอยู่อย่างมากสองอาทิตย์องค์นี้โผล่ไปแล้วเดี๋ยวองค์นั่นโผล่มาแล้วองค์นี้โผล่มาแล้วเดี๋ยวก็เต็มป่าเขานั่นแหละนะเขาอีกแล้วมาอยู่ที่ไหนก็แบบเดียวกันเอาออกจากนี้ขโมยไปนั่นอีกมีแต่แบบขโมยนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราทำมาอย่างนี้ไปอยู่ในถ้ำในเขาตามเห็นบทหน้าพระนะเพราะเราจึงยกย่องให้พระว่าฟังคำยกย่องพระนะเราจึงยกย่องให้พระว่าพระนี่จมูกดีกว่าหมาสู้ไม่ได้ หมามันวิ่งติดตามกลิ่นนั่นกลิ่นนี่ไม่เห็นแล้วมันก็กลับคืนมาหาเจ้าของมันพระนี่ไม่ยอมคืนอยู่ในป่าใครไหนถ้ำไหนเขาลูกไหนเลือกขนาดไหนติดตามเห็นหมดแสดงว่าพระนี่จมูกดีกว่าหมาเราว่าเราจะยกย่องพระว่าเก่งคือจมูกพระนี่ดีกว่าหมาหมาสู้ไม่ได้เข้าใจไหมนี่แหละนี่แหละเหตุที่จะได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเพราะเกาะติดเกาะติดพึบพึบพึบนั่นก็เป็นปีที่พ่อแม่เผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นด้วยเป็นเวลาพระว่าเวมากที่สุดด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปนี่ไหวไปหมดในวงกรรมฐานสะเทือนไปหมดเลยเราก็เข็ดก็หลับในการปราศจากหรือในการที่ครูอาจารย์พระภาคจากไปแต่ละองค์ละองค์เป็นอาจารย์ที่สำคัญสำคัญนี้เป็นแม่เหล็กกันสำคัญมากทีเดียวอย่างหลวงปู่มั่นเรามรณภาพไปนี่กระเทือนหมดในวงกรรมฐานเราเกาะกันไม่ติดได้4ปี5ปีพระกรรมฐานเหเล่ร่อนวิ่งวุ่นหาครูหาอาจารย์องค์ไหนท่านก็อยู่ตามลำพังของท่านอยู่ในป่านั่นเขาลุงนี่เกาะก็ยังไม่ติดนิ่งวุ่นหากันจนกระทั่ง 4-5 ปีมานี้ครูบาอาจารย์ก็มาตั้งมาเป็นหลักเป็นแหล่งเช่นหลวงปู่ฟั่นก็เริ่มเข้ามาอยู่วัดอุดมสมพรหลวงปู่ขาวก็เริ่มมาอยู่วัดถ้ำกองเพลนที่เราก็เริ่มมาสร้างวัดป่าบันตานนั่นก็หาที่เกาะก็เกาะติดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วนั่นนี่แหละเรื่องครูบาอาจารย์องค์สำคัญแต่ละองค์นี้เป็นล่มโพล่มไทรเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงโดดโดยหลักธรรมชาตินะไม่ต้องมีใครบอกมันหักเป็นเองในหัวใจของคนผู้เสาะแสวงหาอัตถาธรรมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเราก็ถูกเกาะติดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งป่านนี้แหละตั้งแต่ปี93เรื่อยมาเพราะมาสร้างวัดป่าบ้านตากนี่ก็ทำประโยชน์เรื่อยมาเรื่อยมามีเท่าไหร่หมดในวัดป่าวันตาลไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเพราะอำนาจแห่งความเมตตากวาดต้อนออกทำประโยชน์จนหมดไม่มีเหลือเลยล่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยมีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวตลอดมาการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนไม่มีประมาณทั่วทุกภาคในเมืองไทยของเราคือสงเคราะห์คนทุกคนจนที่จนกรอกจนมุมจริงๆแล้วเราช่วยช่วยช่วยไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ค่อยได้พูดนะเพราะเรารักษาศักดิ์ศรีของผู้รับการสงเคราะห์จากเราเราจึงไม่พูดสงเคราะห์แล้วเหมือนไม่ได้สงเคราะห์ผ่านไปผ่านไปเงียบไปเลยเงียบไปเลยถ้าหากวาระใดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์เขาออกเขาประกาศเราไปดูสภาพตามที่หนังสือพิมพ์เขาบอกแล้วอย่างนั้นเราสงเคราะห์แล้วเราจะพูดบ้างก็ได้ไม่ขัดข้องจะเรื่องเราสงเคราะห์คนทุกคนจนเป็นรายบุคคลบุคคลนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของบุคคลเราไม่เคยบอกเคยกล่าวใครเลยสงเคราะห์มากน้อยเพียงไรก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนไม่ได้สงเคราะห์นี่เราก็ทำอย่างนี้ตลอดมาทุกภาคนั้นเนี่ยไม่ใช่ภาคหนึ่งภาคเดียวทั่วประเทศไทยสงเคราะห์แบบนี้สงเคราะห์เรื่อยมาเป็นแต่เพียงว่าไ

ป็นเรียกร้องหาความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือเรื่อยไปตลอดมาจนกระทั่งได้มาช่วยชาติบ้านเมืองนี่ก็เพราะความเมตตาล้วนๆนั่นเองไม่ใช่อะไรนะเห็นได้หันออกมาทีนี้ก็เราก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถของเราไปที่ไหนเราก็ไปทั่วเกือบทั่วประเทศไทยแล้วที่เราไปเทศนาว่าการในบ้านแก่นี้ปี41มาหาปี42นี่เป็นปีเปิดโลกธาตุจากหัวใจของเราให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบทั่วกันโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวกับสมมุติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยกล้าเราไม่เคยกลัวกับสิ่งใดทั้งนั้นเป็นธรรมล้วนๆออกแผ่กระจายแนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวพุทธทั่วๆไปตลอดมาเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้เวลานี้กำลังนำชาติอยู่ด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างสังขารร่างกายจิตใจอัดทำมีเท่าไรก็ทุ่มออกทุ่มปลูกออกเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเรานี่เวลามีชีวิตอยู่เราจะช่วยอย่างนี้เต็มความสามารถตลอดจนกระทั่งถึงว่าเราเป็นไปไม่ได้แล้วก็ปล่อยลงตามสภาพของขันทีนี้เมื่อวาระสุดท้ายเราตายลงไปแล้วเราได้ประกาศไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไม่มีเคลื่อนมีคาดไปไหนเลยว่าในงานศพของเราเนี่ยที่ใครก็ตามมาบริจาคจากชาวพุทธของเรามาบริจาคเพื่อเผาศพของหลวงตาบัวนี่เราจะตั้งคณะกรรมการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นมาให้เก็บหอมรอมริบเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเข้าสู่คลังหลวงเป็นวาระสุดท้ายของเรานี่เราจะไม่นำเงินเหล่านี้ไปเผาศพหลวงตาบัวเป็นอันขาดเพราะการเผาศพเราจะเผาด้วยไฟเราไม่ได้เผาด้วยเงินด้วยสมบัติอื่นใดจะเผาด้วยไฟเหมือนโลกทั่วไปเขาเผากันเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะยกเข้าสู่คลังหลวงเพื่อช่วยชาติเป็นวาระสุดท้ายแห่งขันของเราที่ทำเพื่อประโยชน์แก่ชาติมาสุดถึงขั้นสุดท้ายปลายแดนในคราวนี้ยังได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบว่านี่แหละคือความเสียสละของเราที่มีต่อโลกมีมาอย่างนี้เราจึงอุตส่าห์พยายามเรื่อยมาอย่างนี้แหละทีนี้ในงานศพของเรานี่มันจะเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงเราคิดไว้หมดแล้วเคยคิดมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างคิดอะไรไม่เห็นมีอะไรพอที่จะกระทานความคิดของตนว่าเราคิดอย่างนั้นเราดำเนินหรือทำอย่างนั้นผิดไปอย่างนี้เราไม่เคยปรากฏอันนี้เราก็คิดอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วว่างานศพของเรานี้จะเป็นงานตลาดหลวงแห่งกิเลสที่จะเข้าตีกอบโกยเอาสมบัติเงินทองประเภทต่างๆเข้าสู่ภูมิหลวงของตัวของตัวด้วยแง่ด้วยกลอุบายต่างๆนี้เป็นไปได้ไม่สงสัยเพราะโลกนี้มันสกปรกด้วยกิเลสโดยอาศัยศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งอาศัยศพหลวงตาบัวมาบริจาคแล้วก็จะหาทางกอบโกยไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกั้นกลางทางเหล่านี้ที่จะไหลมาแห่งความสกปรกแล้วความทิพย์หายแห่งสมบัติของชาติที่เราจะนำเข้าสู่ชาตินี้ให้มันห่างออกไปไม่ให้เข้ามาเราจะตั้งคณะกรรมการคือด้านนี้เราก็ได้บอกแล้วเวลาเราตายให้เป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้หรอคือให้ตั้งคณะกรรมการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นมาเงินที่ใครมาบริจาคจากที่ไหนไหนให้คณะกรรมการนับเก็บเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้เข้าสู่คลังหลวงหมดทุกบาททุกสตางค์ศพหลวงตาบัวจะเผาด้วยไฟเท่านั้นไม่เผาด้วยอย่างอื่นนี่เป็นวาระสุดท้ายที่เราทำประโยชน์ให้แก่โลกเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยของเราผมขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้เพราะฉะนั้นงานศพหลวงตาบัวนี่หลวงตาบัวไม่อยากดังเพราะดังมาสะเทือนโลกธาตุมาอย่างลึกลับมนุษย์ไม่เห็นเทวดาก็เห็นมานานแล้วไม่ใช่ธรรมดาเทวบุตรเทวดาอินพรหมเราพูดเปิดหน้าอกเราประสานกันตลอดเวลาแต่เราไม่เคยนำมาพูดนะเพราะพูดให้มนุษย์ฟังก็ต้องพูดภาษามนุษย์อย่างนี้ถึงจะฟังกันได้พูดภาษาของเทบุตรเทวดาอินพรหมมนุษย์ขี้เหม็นเหล่านี้ฟังไม่ได้ว่างั้นเลยพวกนั้นไม่มีขี้ไม่เหม็นฟังได้พากันฟังให้ดีนะวันนี้เป็นวันเปิดอีกกระ

0: องค์หนึ่งให้พี่น้องท่านได้ทราบโดยที่เราเก็บมานานแล้วประสบประสานกับสัตว์โลกนี้มามากน้อยเพียงไรเราจะทราบระหว่างเรากับสัตว์โลกที่พอรู้เรื่องรู้ราวสงเคราะห์สงหากันได้เราสงเคราะห์ไปไม่มาเกี่ยวกับมนุษย์เราก็ไม่มาพูดแต่อันใดที่เกี่ยวกับมนุษย์ดังที่พูดอยู่เวลานี้ก็มาพูดเช่นอย่างพาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองตลอดถึงการแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจซึ่งห่างเหินกับศีลธรรมมากต่อมากเราก็เตือนแน่นหนักในจุดนี้มากที่สุดเราก็สอนเราก็เน้นนี่คือภาษาของมนุษย์ที่ควรจะสอนกันได้ในแง่ใดเราก็นำมาสอนสอนเทวุฒิเทวดาอินพรหมทั้งหลายเราไม่นำแง่นี้มาสอนเป็นเรื่องระหว่างเรากับสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะเท่านั้นแต่เราก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังเพราะไม่ใช่วิสัยของมนุษย์และไม่ใช่วิสัยของเราที่จะนำมาพูดหาอะไรนี่เพียงเปิดแยบออกไปให้รู้เรื่องรู้ราวว่างานของเราที่ทำประโยชน์ให้โลกนี้มากขนาดไหนยังมาว่าแต่งานที่ทำแก่มนุษย์เลยเทวดาอินพรหมประสานกันหมดขนาดนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่พี่น้องหลายกรุณาทราบในหัวใจของหลวงตาบัวนี่ก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้รู้ได้เห็นจะเป็นขึ้นมาอย่างนี้ภายในหัวใจตัวเองถึงขนาดฟ้าดินถล่มดังที่กล่าวนี้เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดก็ว่าเป็นขึ้นในหัวใจของเราสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุไปหมดจนอัศจรรย์ตัวเองมันก็เป็นขึ้นแล้วในหัวใจของเราเป็นขึ้นแล้วก็เหมือนไม่เป็นเพราะทำเป็นความพอดีตลอดเวลาไม่มีการกดการถ่วงการผลักการดันอยากให้พูดให้คุยอยากโม้อยากโอ้อยากอวดอย่างนี้ไม่มีมีก็เหมือนไม่มีควรจะทำประโยชน์แก่โลกมากน้อยเพียงไรเราก็ทำตามที่เห็นสมควรซึ่งทำเหมาะสมอยู่แล้วที่จะออกทำประโยชน์แก่โลกขนาดไหนทำจะออกเองเป็นเองถ้าควรจะหนักเบาขนาดไหนเป็นเรื่องของธรรมซึ่งเป็นความพอดีอยู่แล้วออกเองเราไม่ตกไม่แต่งไม่ไปปรุงไปแต่งไม่ไปส่งไปเสริมเหมือนโลกบ้าเหล่านี้โลกบ้ามนุษย์เหล่านี้มันชอบส่งชอบเสริมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งเสริมไปหมดนั่นแหละหนึ่งในวัดในวาอย่างนี้ดูเอานี่ดูตกเถียงขึ้นมานี่หรูหราฟูฟ่าสวยงามเดินขึ้นมานั่นจะหกล้มมันรื่นนั่นแหละมันปูกระเบื้องหาพ่อหาแม่อะไรเราก็ไม่ทราบหรอกพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นว่าพาปูกระเบื้องแต่ลูกศิษย์ตถาคตนี่มันเก่งเดินเข้ามานี่จนจะหกล้มนะมันรื่นนี่แหละมันหรูหราฟูฟ่าตกแต่งสิ่งนั้นให้สวยให้งามให้ทันสมัยมันสมัยของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่สมัยของผู้ทำความเพียรเพื่อชำระกิเลสตัวสกปรกออกจากใจนี่มันไปกวนหากิเลสมาเผาหัวใจมันการก่อการสร้างการทำอะไรต้องสร้างความวุ่นวายเป็นหน้าที่ของกิเลสทำงานเสียทั้งนั้นทำไม่ได้ทำงานเลยทางจงกรมที่สร้างสมาธิภาวนานั่นเป็นทางทำงานของพระเดินจงกรมชำระกิเลสตัวสกปรกตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในใจนี่แล้วผลของมันคือความเป็นฟืนไฟเผาไหม้หัวใจของพระของเลนของเราทุกคนให้มันกระจายออกไปด้วยการเดินจงกรมมีสติสตังบังคับใจตัวเองให้ดีนั่งสมาธิดูหัวใจตัววุ่นวายอยู่ที่หัวใจนะโลกเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรนะมันวุ่นวายที่หัวใจของมนุษย์หัวใจของพระของเลนเรานี่ต่างหากอิฐเป็นอิฐปูนเป็นปูนทรายเป็นทรายปูขึ้นกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นมันก็เป็นอิฐเป็นปูนกี่ห้องกี่หับไปเท่านั้นมันไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรปูนหินทรายเหล็กหลาเอาขึ้นไปไว้บนจรวดดาวเทียมมันก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินทรายอยู่บนจรวดดาวเทียมมันไม่ได้เป็นของเลิศเลออะไรยิ่งกว่าธรรมครองใจนะนี่ล่ะไอ้พวกพาเรานี่ยังวิ่งวุ่นหาตั้งแต่เรื่องสกปรกโสมมเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาพอกหัวใจถามสมาธิเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเฮ้อถามปัญญาเป็นไงไม่รู้เรื่องถามนิมุติหลุดพ้นไม่รู้เรื่องแม้ที่สุดศีลมีอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวโล้นของพระกี่ศีลกี่ตัวก็ไม่รู้หรือครองตั้งแต่ผ้าเหลืองอวดตัวว่าเป็นพระมานาทิฏฐิจดฟ้าแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มศาสนาเราก็ทราบไม่ได้นะเพราะกิเลสมันกอบมันโกยเอามาทุกอย่างไม่มีหิริโอตตปะในหัวใจเลยศีลก็จะมีได้ที่ไหนคนเราเมื่อไม่มีหิริโอตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วย่อมทำลายได้ทั้งศีลทั้งธรรมทุกประเภทไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นข้าวศีรษะด้วนไปหมดเอายศถาบรรดาศักดิ์มาพอกบนศีรษะมาใส่บนศีรษะเป็นดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอน อาตมาเป็นสมุนายโยมอาตมาเป็นใบดีกานายโยมนี่เอาความดีไปไว้กับสมุกับใบดีกานะไม่ได้เอามาไว้ในความดีในตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรชำระกิเลสนะเอาความดีไปไว้นู่นอาตมาเป็นพระครูนายโยมอาตมาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณนายโยมฟาดขึ้นสูงขนาดไหนสุดท้ายก็ย้อนมาหาหลวงตาบัวซึ่งอยู่ในถ้ำกลางดินเหนียวติดหัวนี่แหละอาตมาเป็นพระราชญาณวิสุทธิโสภณนะหลวงตาบัวนี่เป็นพระราชญาณวิสุทธิโสภณแล้วนะยอมยอมหรือว่ามันไปอย่างนั้นนะมันเอาความดีไปไว้กับยศถาบรรดาศักดิ์ให้กิเลสเอาหลอกไปไว้นนนะองค์นั้นได้ชั้นนั้นองค์นี้จะได้ชั้นนี้องค์นั้นชั้นนั้นไปดิบไปดีอยู่กับกระดาษดินสอกับอะไรชื่อกับนามมันไม่ได้เอาความดีเข้าสู่หัวใจเรานี่นะกิเลสมันหลอกให้ไปดีอยู่นอกใครมาเอาภายนอกมาหลอกกันภายในนี่ที่เอาออกมาไม่เห็นมีใครออกมาว่าข้าศีลข้าเป็นอย่างนั้นฉันข้ามีศีลบริสุทธิ์ตั้งแต่บวชมาข้ามีศีลอุตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปตลอดความสังวรระวังศีลข้าเป็นหนึ่งในข้าเองนั่นสมาธิข้าก็เต็มหัวใจเพราะข้าภาวนาตลอดเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอียบททั้งสี่ข้ามีสติบังคับจิตใจของข้าตลอดเวลากิเลสตัวไหนมาฟัดกันฟัดกันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับข้าขึ้นบนเวทีไม่มีลงไม่มีกรรมการแยกถ้ากิเลสไม่พังข้าต้องพังด้วยความเพียรของข้าด้วยสายเดียวอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นมีกันบ่ะสมาธิข้าเต็มหัวใจความสงบเย็นข้าไม่ต้องไปหาจากดินฟ้าอากาศตึกรามบ้านช่องยศถามาศักดิ์เงินทองเข้าของที่ไหนแหละข้าหาในหัวใจของข้าสมาธิเพียงเท่านั้นข้าก็พอกินแล้วพออยู่พอกินการอดความเป็นอยู่ปูวาเพียงอาศัยญาติโยมเข้าไปวันหนึ่งอันหนึ่งสำหรับพ่อสำหรับเยียวยาธาตุขันธ์อาตมาพอแล้วหรือข้าพอแล้วศีลธรรมเต็มหัวใจข้านี้เป็นอาหารโอชาอยู่สบายเมื่อแจ้งเท่านั้นเกิดมาในโลกของนี้ไม่เห็นอะไรวิเศษวิโสความวิเศษวิโสอยู่กับหัวใจนี้ต่างหากที่ชำระกิเลสได้ความสะอาดอยู่ที่ตรงนี้ความสงบสุขเย็นใจอยู่ที่ตรงนี้พอพูดถึงเรื่องปัญญาก็จ่ายออกกิเลสมีเท่าไหร่พังหมดพังหมดด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาเป็นขั้นขั้นปราบปรามกิเลสเป็นขั้นขั้นภูมิภูมิจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาฟาดกิเลสพังพินาศสาดกระจายลงจากหัวใจหมดแล้วจิตสะเทือนโลกธาตุเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจฆ่าเต็มหัวใจหมดแล้วอย่างนี้เราอยากฟังเหลือเกินนะจากนักบวชเรานี่มันมีแต่ว่าอาตมากำลังสร้างอาตกุฏินายโยมอาตมากำลังสร้างโบสถ์นายโยมอาตมากำลังสร้างศาลานายโยมอาตมากำลังทำถนนเข้าวัดนายโยมอาตมากำลังปูอิฐปูพื้นเลื่อมพับเข้าที่ศาลานายโยมโยมจะได้กี่บาทโยมนั้นได้กี่บาทเอามาทำนี่ให้เรียบราบสวยงามสวยงามบ้ามาอะไรภาษาอิฐมันขัดขึ้นที่ไหนมันก็คืออิฐนั่นแหละนี่คือปูนมันไม่สง่างามอะไรที่ไหนมันก็กำลังเป็นบ้าพระกรรมฐานเราเวลานี้พระลูกพระหลานเนี่ยพากันพินิจพิจารณาหลวงตาตายแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้นะเราจะเทศในวงที่ควรเทศวงที่ไม่ควรเทศปล่อยมันจะไปไหนช่างพ่อช่างแม่มันเราไม่สนใจกับมันเราจะพูดเฉพาะคนที่จะเป็นสาระประโยชน์เท่านั้นที่ไปเป็นสาระประโยชน์มันยกโคตรมาเราก็ไม่สอนมันเข้าใจไหมโต ให้น้ำจะทีนึงขึ้นยกใหม่นี่ให้ฟังเอานะศาสนาเป็นเครื่องชำระจิตใจตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ที่หัวใจนะความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีเจริญมีเสื่อมอิฐเป็นอิฐปูนเป็นปูนทรายเป็นทรายตึกเป็นตึกโบสถ์เป็นโบสถ์วิหารเป็นวิหารถนนหนทางราบรื่นดีงามได้เป็นสิ่งนั้นต่างหากไม่ได้เป็นความสุขความเจริญและความเสื่อมเหมือนจิตใจที่ปล่อยตัวไม่ได้สังรวมระวังนี้เลยเรื่องความเสื่อมอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตใจความรกรุงรังอยู่ที่ใจฟืนไฟความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นตัวฟืนไฟเผาไหม้อยู่ที่จิตใจรกรุงรังอยู่ที่จิตใจให้พากันทำละจิตใจนี้ให้ดีนักบวชเรานี่ตามแบบแผนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้เรียนตามตำรับตรนามาเอาแบบแผนตำรับตรนามากลางให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังอย่างไม่ใช่โชคทานเพราะตำราเป็นอย่างนี้เราก็ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของเรามาอย่างนี้แล้วไม่ได้ไปสนใจนะเวลาออกปฏิบัติแต่ว่าคุยก็ว่าเราความจริงมาพูด เราไม่เคยสนใจกับเรื่องการก่อการสร้างนี้ตั้งแต่วันขึ้นเวทีคือออกจาก การศึกษาเรียนตามอธิษฐานที่เราตั้งไว้ว่าได้ประเดียน3ประโยคเราจะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นพอจบประเดียน3ประโยคก็พร้อมกันกับนักธรรมก็ได้จบชั้นคือตรีโทเอกได้พร้อมกันในปีเดียวกันนักธรรมเอกกับประเดียน3ได้ปีเดียวกันจากนั้นออกเลยก้าวเข้าสู่เวทีเวทีคือถ้ำเมื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดเลื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นฟาดกับกิเลสไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนเอาจนกระทั่งถึงเป็นเวลา9ปีเต็มที่เราตกนรกทั้งเป็นเพราะการฟาดกับกิเลสถึงได้ชัยชนะบนรอยวัดธรรมเจดีย์นั่นเป็นปีที่9เต็มได้ชัยชนะซัดกันอยู่9ปีอย่างไม่ลืมตาดูเมฆดูหมอกดูวันดูคืนดูอะไรทั้งนั้นมีแต่กิเลสกับทำฟัดกันอยู่บนหัวใจเราได้ชัยชนะขึ้นมาแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาประกาศสอนโลกด้วยความสง่างามภายในจิตใจหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วในชีวิตของเราแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราด้วยเราจะเกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นต่อไปนี้ความเกิดจะไม่มีแก่เราดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรว่าญาณัญจปนเมดัสดังอุตตปาดีความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วอันที่สองอกุปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วอัญมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานาทีดานิปุณพโวบัดนี้ความเกิดความตายอีกเหมือนดังที่เป็นมาแล้วนั้นไม่มีแก่เราแล้วนี่ท่านแสดงความสัตย์ความจริงจากองค์ศาสดาแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ให้ได้ยินได้ฟังว่าพระองค์เอาพระองค์เองเป็นข้อยืนยันในธรรมข้อนี้และธรรมทั้ง4ข้อที่ท่านแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5เราจะเป็นเบญจวัคคีย์ทั้ง6เลยจาก5ไปก็ตามธรรมเหล่านี้เราได้ครองเต็มหัวใจแล้วญาณัญจปนเมรัสสังอุตตปาดีความรู้ความเห็นอันเลิศเลยก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในวันที่15พฤษภาคมนั้นนะอกุปาเมวิมุตติได้หลุดพ้นแล้วในคืนวันนั้นเวลา5ทุ่มเป๋งพอดีความหลุดพ้นของเรานี้ไม่มีการกระเริบอีกแล้วก็แน่เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เห็นกิเลสตัวใดมายุมาแย่ว่าท่านว่าท่านสิ้นแล้วนี่เห็นไหมกิเลสข้าศึกสร้างกำลังจะตีหน้าผากท่านอย่างนี้ท่านเห็นไหมอย่างนี้ไม่เคยมีกิเลสตัวไหนหงายหมดทั้งโคตรทั้งแส้มันโคตรแส้ของกิเลสคืออวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นโคตรแส้ของกิเลสเราได้เผามันเรียบร้อยแล้วในคืนวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มเป๋งพอดีบนหลังบัดดอยธรรมเจดีย์ไม่เคยปรากฏกิเลสตัวใดเท่าเม็ดหินวิสัยมาแทรกมาแทรกอีกเลยนี่จึงเรียกว่าอากุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วอัญมันติมาชาติก็ประกาศก้องขึ้นในขณะเดียวกันว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วนัตถิดานิปุณพโวบัดตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็ประจักษ์กับหัวใจตั้งแต่วันนั้นตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดใครจะฟังก็ฟังใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามธรรมเป็นธรรมโลกเป็นโลกกิเลสเป็นกิเลสตัวจอมปลอมตัวลบล้างอธรรมมีเท่าไหร่มันก็ลบล้างตามวิสัยของมันธรรมซึ่งเป็นความจริงมีมากมีน้อยเท่าไหร่จริงเต็มส่วนของตัวเองจึงลบล้างกันไม่ได้สำหรับผู้มีธรรมเต็มหัวใจแล้วเอากิเลสตัวใดมาอย่างหลวงตาบัวนี่ตัวเท่าหนูนี่เวลานี้ให้ยกกิเลสยกทัพมาสามแดนโลกธาตุนี้เราจะฟาดให้แหลกหมดทีเดียวเพราะเราทำเต็มหัวใจแล้วครอบโลกธาตุเหนือกิเลสที่มีอยู่ในแดนโลกธาตุทำเราครอบกิเลสสามแดนโลกธาตุนี้หมดแล้วกิเลสตัวไหนเก่งให้มาแล้วว่างี้เลยก็ไม่เห็นปรากฏที่ไหนมาในหัวใจเรานะเราจึงกล้ามานำมาเทศนาว่าการแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยความองอาจกล้าหาญชาญชัยไม่มีความสะทกสะท้านในสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะหัวใจนี่ครอบหมดแล้วนี่แหละธรรมนี่แหละที่นำมาทำประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาปีที่เปิดอกโดยลำดับมาก็คือปี41ปี2ซึ่งเป็นปีที่เรา มานำชาติบ้านเมืองนี่จำเป็นต้องเปิดปูมหลังของตัวเองออกมาเพื่อเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายว่ามีเหตุผลกลไกอะไรที่มาเป็นผู้นำนี้หรือเป็นเอาหัวชนฝามานำเหลือเราจะได้เปิดปูมหลังออกมาตั้งแต่เราเริ่มแรกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงฟัดที่ขาดสะบั้นทำประโยชน์ให้โลกด้วยมาแล้วก็มายกชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเป็นผู้นำดังพี่น้องทั้งหลายเห็นนี่ทีนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะคำจริงเรานำออกมาหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วในพุงของเราเราจึงได้นำมาตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้วาระสุดท้ายเวลาเราตายแล้วยังให้นำเงินทั้งหมดนี้เข้าสู่คลังหลวงเราไม่หวังอะไรทั้งนั้นหลวงตาบัวตายเขาจะโยนลงเหวลงตาบัวก็ไม่สนใจเผาไม่เผาฝังไม่ฝังเราไม่สนใจกับประสากระดูกมันก็เหมือนกระดูกไก่กระดูกคนกับกระดูกเหมือนกันตื่นเต้นหาอะไรแต่นี่พูดถึงเรื่องเมนมันเกี่ยวข้องกับคนที่จะมายุ่งเหยิงวุ่นวายพวกสกปรกจะมาตีตลาดเราจึงบีบบังคับเอาไว้อย่างมากให้ทำขนาดนี้เท่านั้นเมนเราอย่าให้เลยเงินที่บริจาคทั้งหมดให้ขนเข้าคลังหลวงทั้งหมดเมนของเราศพของเรานี่จะเผาด้วยไฟเท่านั้นใครมีไฟที่ไหนเอามาเผาพอเท่านั้นเนี่ยจึงทำเป็นแบบฉบับไว้เพียงเท่านั้นเรียกว่าอรุโลมนั่นถ้าธรรมดาแล้วไม่จำเป็นเผากับเผาเขียดเขาเผากันยังไงเผาหลวงตาบัวก็เผาแบบเดียวกันไม่เห็นยากอะไรเลยแต่นี่คนมันเกี่ยวข้องโลกเกี่ยวข้องจึงต้องเอาลงให้ทำเพียงขนาดนั้นนั่นเรื่องที่เห็นแล้วท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ที่หน้าวัดเมนหลวงตาบัวแต่เราก็ไม่ได้แน่ใจนักนะว่าเราจะได้เผาที่เมนนั่นหรือมันจะตกทวีปไหนก็ไม่รู้นะมันก็เพราะความดังของหลวงตาบัวนั่นแหละจะพาตัวให้ตกลงทะเลทวีปไหนก็ไม่รู้นะถ้าธรรมดาลงตะบัวแล้วเมนไม่เมนไม่จำเป็นตายที่ไหนเผาที่นั่นเลยสบายแต่นี่มันจะเป็นไปไม่ได้เพราะกระแสของโลกมันมากเราก็ต้องอารมณ์ตามอย่างนั้นนะตั้งที่เก่าที่ต้องหลายทราบนะนี่เมนของหลวงพ่อแนนนี่ก็เหมือนกันอย่ารู้หลาฟู่ฟ้าจนเกินไปให้ทำแบบฉบับลูกศิษย์มีครูพระพุทธเจ้าไม่รู้หลาฟู่ฟ้าในเรื่องศพเรื่องเมนท่านให้หรูหราฟู่ฟ้าในศีลในสมาธิในปัญญาศรัทธาความเพียรในมรรคผลนิพพานด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นความหรูหราฟู่ฟ้าตามแนวทางของศาสดาองค์เอกของเราพาดำเนินมาให้เรามีความหรูหราในทางนี้อย่าไปหาหรูหราแบบโลกสงสารหาประมาณไม่ได้พวกนี้ไม่มีประมาณนะหรูหราฟู่ฟ้าไม่มีประมาณโลกหาประมาณไม่ได้แต่ธรรมมีประมาณให้เอาทำเป็นขอบเป็นเขตการเผาศพเผาเมนกันก็เป็นธรรมดาให้ทำพอเผากันได้เท่านั้นอย่างท่านสิงห์ทองตายเราเป็นเจ้าของเผาศพเผาเมนเพราะเราเคยบอกไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายได้บอกกับท่านสิงห์ทองเราก็พิจารณาดูว่าท่านสิงห์ทองนี่จะเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกได้พอประมาณเพราะฉะนั้นเราจึงมอบศพให้ท่านสิงห์ทองเวลาผมตายนี่ให้ท่านเป็นผู้เผาศพผมนะได้บอกชัดๆเลยเวลาท่านตายผมจะเผาศพท่านแต่สุดท้ายท่านก็ตายก่อนเราจึงไปเป็นเจ้าภาพเผาศพการเผาศพท่านทิ้งทองเราเป็นคนไปชี้ให้เมนไม่ได้มีอะไรพ่อคุณอะไรหรูหราหลาฟู่ฟ้าให้ทำที่นี่อ้อทำที่นี้ให้เรียกตัวให้เตียนโล่งลงไปแล้วเอาฟืนมากองเราเป็นคนไปชี้บอกทำอย่างนั้นเผาอย่างนั้นเผาท่านทิ้งของท่านสุภัทก็เหมือนกันเพราะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ออกมาจากวัดป่าบ้านตาดด้วยกันเราเป็นเจ้าของเผาศพด้วยกันทั้งสองจึงทำแบบสงบเรียบเลยไม่มีการโฆษณาการบริจาคเท่านั้นเท่านี้ห้ามเด็ดขาดการบริจาคใครมีศรัทธาเขาก็มาบริจาคเองแต่ตั้งขันรับบริจาคเอาไว้ไม่โฆษณาใครมีศรัทธาอยากบริจาคนั้นก็แล้วแต่เขาบอกทางการโฆษณาห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นในงานทั้งสองที่เราเป็นเจ้าของศพนี้จึงไม่มีคำโฆษณาว่าเก่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่การบริจาคก็เป็นอัธยาศัยของเขาดังที่เปิดทางไว้เรียบร้อยแล้วนี่เราเป็นเจ้าของเผาศพเผาอย่างนี้ขั้งพุทธการก็เป็นอย่างนั้นเอาแบบแผนตำรับตำรามากลางให้พี่น้องชาวไทยภิกษุสามเณรเราได้ดูเป็นคติตัวอย่างไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้านะพระพุทธเจ้านิพพานก็7 วันถวายพระเพลิงท่าน พระสงฆ์สาวกนิพพานที่ไหนที่ไหนในตำราไม่ค่อยกล่าวถึงเลยเพราะท่านตายอย่างสบายสบายของท่านองค์ไหนพอแต่การเวลาแล้วท่านก็เข้าไปในป่าในเขาไปตายที่นั่นที่นั่นเงียบๆเงียบๆไปเลยไม่หรูหราฟู่ฟ้าอย่างพวกเราพระองค์หนึ่งตายนี่โอ้ยประกาศลั่นทั่วประเทศไทยองค์นั้นตายองค์นี้ตายสมุตายบดีกาตายพระครูตายเจ้าคุณตายยิ่งเจ้าคุณบัวตายแล้วยิ่งจะไปใหญ่นั่นเราคาดเอาไว้ไม่ผิดล่ะมันกระเทือนทั่วประเทศไทยมันกระเทือนตั้งแต่ลมๆแรงๆหาเนื้อหาหนังไม่ค่อยมีนะให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังตายที่ไหนตายไปเถอะไม่ได้ยากอะไรเลยคนมีอาจมีธรรมแล้วตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมาหลวงตาตรงองค์นี้ตายแล้วไปไหนนาถ้ามาถามอย่างหลวงตาบัวนี่หลวงตาบัวบอกแล้วว่าเวลาหลวงตาบัวตายนี่อย่านิมนต์พระมากุศลานะเรากุศลาเราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายเมื่อยังมีผู้มาถามว่ากุศลามากุศลาธรรมมาหลวงตาบัวตายแล้วไปไหนนาเราจะตอบทันทีแม้จะอยู่ในหีบศพก็ตามจะตอบมาทีว่าไปสันพร่าเนี่ยจะว่างั้นเข้าใจไหมเนี่ยกุศลธรรมากุศลธรรมาหลวงตาบัวตายแล้วไปไหนนานไปสันพร่าเนี่ยเราจะว่างั้นเราจะตอบอย่างนั้นไงพวกบ้าลมปากมันตื่นปากต่างลมกัดตื่นแรงกันอันนี้การเผาศพก็อย่างว่านะนะเมนให้ทำพอประมาณเท่านั้นถึงจะพูดดินไม่พูดดินไม่จำเป็นอะไรเลยขอให้ทำที่เรียบๆทำลงนั่นล่ะคือความเหมาะสมความถูกต้องความดีงามของธรรมโลกเอาอันนี้ไปเป็นประมาณโลกจะมีประมาณการอยู่การกินการใช้การสอยจะไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเป็นบ้าไปกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเอาแบบเอาฉบับของพระพุทธเจ้าไปใช้พอดีพอดีนี่ล่ะทำมีประมาณเพราะการเผาศพเผาเมนผู้ตายท่านก็มีแบบมีฉบับของท่านมีธรรมมีวินัยปกครองท่านเรียบร้อยตลอดมาเวลาท่านตายไปแล้วก็อยากให้ไปทำเลอะเทอะเผาศพเผาเมียนเลี่ยรายเงินยุ่งไปหมดใช่ไม่ได้นะให้ทำเรียบเรียบเอามีอะไรทำเรียบเรียบแล้วก่อฟืนขึ้นมายกดินขัดดินขึ้นสักหน่อยพอพ้นน้ำแล้วก่อฟืนขึ้นมาให้งามตาพอดีพ้นภัยคือน้ำแล้วเผากันที่นั่นนี่เป็นความสวยงามมากทางด้านอัตถธรรมแล้วยังเป็นการประกาศก้องให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ทราบว่าความรู้หลาฟู่ฟ้านั่นคือทางแห่งความชิบหายของเราของชาติบ้านเมืองอย่านำมาใช้ในวงงานครอบครัวของตนตลอดวงราชการต่างๆอย่านำมาใช้ความรู้หลาฟู่ฟ้าเป็นอันตรายต่อส่วนรวมให้ทำพอดีพอดีอยู่พอดีกินพอดีใช้สอยพอดีทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความพอเหมาะพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเนี่ยเหมือนทำเมนเนี่ยพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะไม่เป็นบ้าเมนเข้าใจพากันเข้าใจนะเนี่ยเราสอนอย่างนี้แต่การที่จะเผาศพนั้นจะเอาระยะเวลาใดให้พิจารณาอีกทีนึงนะเรายังไม่กำหนดวันให้แล้วให้ลงกันซะก่อนแต่ที่จะดองไปเป็นปีเป็นเดือนเราไม่อยากฟังดีไม่ดีอาจมาไม่มาเผาศพนี่ก็ได้เมื่อขัดต่อธรรมแล้วเราถือธรรมก็ขัดต่อเราด้วยถ้าเป็นธรรมแล้วถึงไหนถึงกันเลยเราไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำตรงไหนมีเป็นธรรมเราจะเข้าตรงนั้นถ้าตรงไหนโสกโปกโรงลังมันจะเอาสมบัติดินฟ้าแดนสวรรค์มาประดับล้านหลอกลวงเราก็ไม่ไปพากันเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนเอาละพอเหนื่อยแล้วโอ้ใหญ่เลยเทศนานเท่าไหร่วันนี้น่ะเนี่ยว่าขึ้นมาก็ใส่แล้วจนเหนื่อยฮะโถไปตั้งชั่วโมง5นาทีไม่ใช่เล่นนะเนี่ยชั่วโมง5นาทีหลวงพ่อแนนท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ท่านช่วยเหลือชาติบ้านเมืองน้อยเมื่อไหร่เนี่ยเป็นล้านล้านล้านล้านทั้งเงินสดทั้งทองคำรวมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแถวใกล้แถวไกลมาเป็นกำลังกันแล้วก็ยกไปถวายวัดป่าบันตาเพื่ออุ้มชาติไทยของเราท่านบำเพ็ญมามากต่อมากนะนี่ทราบว่าท่านยังสั่งเสียกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมอีกว่าเวลาท่านตายไปแล้วก็พยายามขวนขวายช่วยขวนขวายช่วยหลวงตาต่อไปว่างั้นเราก็ขออนุโมทนาด้วย แล้วมีอะไรอีกอาจจะพูดอะไรปรึกษาอะไรก็ว่ามาเหนื่อยแล้วน้ำเอาน้ำมาฉันวันนี้มีเทปอัดอยู่ด้วยเลยเนี่ยมีนะมีเทปอัดอยู่เลยอัดที่ไหนอัดที่แถวนี้มีไหมที่ฮะฮะมีอันเดียวเท่านั้นเหรอฮะฮะของเราแล้วก็เอาถือไปนี่นะทางนี้ก็ไม่ได้ถ้าทางนี้โง่เกินไปก็พากันอ้าปากอยู่นะเวลาหลงเวลาหลงตะบวนนำเทพที่เทศนี้ไปอุดรแล้ว ก็ให้ข้ากันอ้าปากไปทางหลวงตะบวนนะหลวงตะบวนจะเอาขี้หมาฟาดมาให้มันรู้มันถึงจะงับปากเข้าใจไหมถ้าไม่ได้ขี้หมามันไม่งับปากนะพวกนี้เข้าใจไหม มันต้องได้ขี้หมามันถึงจะงับปากได้ถ้ามันโง่ขนาดที่จะเอาขี้หมามาอ้าปากก็ให้ทำอย่างนั้นนะเวลาเทศอย่าอัดหลวงตะบัวไปแล้วค่อยอ้าปากหลวงตะบัวจะโยนขี้หมามาใส่ปากปล่อยขี้หมางับปุ๊บเลยนั่นถ้าขี้หมางับเร็วพวกนี้เ มื่อวานนี่ก็ไปพบเจ้าคุณสมานอยู่ที่วัดโพเนี่ยเกี่ยวกับว่าหลวงพ่อนี้เพียบเต็มที่แล้วว่างั้นแล้วมาก็ทราบข่าวว่าเสียเรื่องการเป็นการตายนี่มันมีทั่วไปในโลกธาตุเกิดกับตายมันเป็นอันเดียวกันเกิดจากร่างกายเดียวกันเกิดแล้วความตายมาพร้อมกันเรียบร้อยแล้วท่านจึงไม่เป็นของแปลกมันแปลกตั้งแต่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นถ้าคนดีแล้วตายดีไปดีถ้าคนชั่วตายแล้วจบมันต่างกันเท่านี้เองเอาละทีนี้จบยันนี้เราเอาปรึกษากันจะเรื่องอะไรว่าซะว่าไงเอามาพิจารณาจะเห็นสมควรยังไงไหมสมควรยังไง
1: ฉันทำบริเวณ
0: ว่าไง
1: เมรุครับเชื่อมต่อสร้างเมนครับ
0: ฮะ
1: นี่เป็นเมนครับ
2: สถานที่ที่จะสร้างสถานที่ที่จะสร้างเมรุนี่เท่าที่ได้ตกลงกันแล้วนี่ครับเห็นสมควรว่าจะเป็นทางด้านซ้ายมือของทางเข้าวัดนะครับเป็นสถานที่ราบอยู่นอกวัดครับแต่ก็เป็นสถานที่ของวัดครับก็จะเป็นที่ราบแล้วก็จะปรับแต่งอย่างที่หลวงตาให้คำแนะนำนะครับ
0: นั่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำกันไปเถอะอย่ารู้ราฟูฟ้ากันแล้วกันนะมันผิดแบบกรรมฐานบิดผิดแบบพระพุทธเจ้าพาดำเนินแบบกิเลสตีตลาดไม่มีประมาณนะกิเลสตีตลาดนี่เร็วที่สุดนะมองไม่ทันพวกตาพระฟ้าของฟางอย่างพวกเรานี่มองไม่ทันกิเลสมาขี้รถหัวมันก็ยังไม่มองอีกนะจนที่กิเลสมันไหลมาจมูกนี่เอ๊นี่มันมาจากไหนเหม็นๆแบบมาจับมาดูอีกมันยังมาดมอีกอยู่นะมันโง่ขนาดนั้นนะพวกเรานี่แหละกิเลสขี้รถหัวไม่รู้นะทางพระเจ้าเป็นยังไงไม่มองกิเลสถ้าทำแล้วปรับจับปุ๊บทันทีรู้ทันทีกิเลสออกกลมายาใดทำนี่จะรู้ทันทีอันดีเพราะทำเหนือกิเลสไม่เหนือข้ามันไม่ได้นะเมื่อเหนือมันแล้วมันออกแง่ไหนเห็นหมดเลยยังเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทำเหนือโลกคือเหนือกิเลสนั่นเองมันที่พูดอย่างนี้ยินชั่วถึงกันไหมเนี่ยฮะยิ่งเหนือคือยิ่งเพื่อชุนกันเยอะก็มีอะไรอีกถามว่ามาสักเดี๋ยวเราอยากจะกลับเราก็กลับ
2: ค
0: ุ
2: ณกำหนดเวลาก็จะได้เข้าไปกราบเรียนปรึกษา
0: ให้กำหนดจ้ะอย่าให้ยาวนานจนเกินไปทั้งนี้เหมาะสมอะไรควรที่จะกำหนดวันไหนแล้วให้กำหนดเลยนะอย่าไปเอาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนหลวงตาบัวตายแล้วเราถึงเผาศพกันนะให้ประกาศอย่างนั้นนะนี่ศพหลวงตาแน่ตายนี่ยังต้องรอซะก่อนต้องหลวงตะบัวตายซะก่อนแล้วเราถึงเขาเผาศพตามหลังท่านอย่างนี้อย่าให้ทำอย่าได้ทำเราไม่ถึงด้วยเลยเข้าใจงั้นแล้ว
2: ทำเร็วที
0: ่
2: สุดคร
0: ับ สมควรไม่ให้ทำลูกศิษย์มีครูต้องฟังเสียงครูครูคือศาสดาคือคำสอนของศาสดาแนวทางของศาสดามีเรียกว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมราบรื่นดีงามท่านแนวทางที่ตีตลาดแหลกหมดหาประมาณไม่ได้เลยยังไงฟังเทศแบบนี้หลวงตาเทศตั้งชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงห้าทีไม่ใช่เรื่องนะตั้งแต่มานั่งปั๊บหลวงก็เริ่มขึ้นเลยถ้าเป็นมวยก็ไม่ไหว้ครูแล้วต่อยเลยทันทีมีตั้งชั่วโมงเทศแบบนี้มีอะไรอยู่ไหมไม่มีเอาอย่างนี้เราก็กลับแล้วนะเราก็มาเยี่ยมศพทรงอนิจจังทุกขังอนัตตาทรงธรรมสังเวชเท่านั้นแหละทางนี้เราก็กลับของเรานี่นาฬิกาเท่าไหร
2: ่เที่ยง10นาทีครับ
0: เที่ยง
2: จะขอโอกาสทำวัดคารวะ
0: เฮ้ยมาคารวะอะไรไม่ได้มาทับหม้อทับไหกันพอจะเป็นโทษเป็นภัยมาสมมาคารวะกันแบบแผนก็มี ถ้ามีความผิดพลาดกันยอมรับโทษแล้วก็ขอขมาว่ากลัวผิดผู้ที่ถูกก็ให้อภัยโทษก็เท่านั้นนี่อยู่ๆมาอาจารย์เยประมาณเวลาสันผ้าเดี๋ยวว่างเลยมันอะไรกันพอก้าวเข้ามาวัดอาจารย์เยประมาณเดินนานจะไม่เข้ามาถึงวัดนะมันพวกบ้าว่างเลยเราไม่อยากเป็นบ้าเราไม่สอนคนให้เป็นบ้าจึงต้องเตือนเอาไว้นี่ก็จะอาจารย์เยนั่นเนี่ยถ้าไม่เตือนไว้อย่างเงี้ยพวกบ้าอย่างเงี้ยเอาละพ่อนี่จะไปละยังไงดีหลังที่สงบดีสงบสงบดีอยู่อะไรขึ้นแล้วจะออกครั้งนี้เลยนะแล้วก็ออกครั้งเลยลงนี้เลยนะลงไปนี่เลยไปเลยตามกลับเลยเอาละไปแล้วนะกลับแล้วเนี่ยเอากลับก็กลับแล้วเนี่ยเราจะไปละดอกไม้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เอาโทษเรากรรมกับใครต้องอย่างเขามาทำโทษกับเราเราก็เฉยไม่เอาโทษให้เขาเพราะโทษนั้นเป็นของหน้ารังเกียจเราจะเอาโทษให้เขาไงเราก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาปล่อยมันไปตามเรื่องของมันตอนนั้นเองเรียกว่าให้อภัยกันตลอด
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

0: เมื่อพระอัครสาวกทั้งสองได้สนองซึ่งพระพุทธบัญชาแล้วก็รีบรุดไปยังตำบลขยาศีสะหาทางเข้าใกล้ภิกษุใหม่หมู่นั้นค่อยๆชี้นำพร่ำสอนตามขั้นตอนของธรรมกถาทั้งแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารทั้งการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจนบรรดาภิกษุเหล่านั้นประจักษ์ใจในมรรคผลแล้วพามาเฝ้าองค์พระทศพลที่เวฬุวนารามแล้วจากนั้นพระผู้ทรงธรรมก็เสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์ไปสู่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีฝ่ายโกกาลิกะภิกขุผู้เป็นศิษย์เก่าแก่ของพระเทวทัตมาเก่าก่อนเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็ให้บังเกิดความโกรธพระเทวทัตเป็นอย่างมากได้รีบเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า
1: ท่านจงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้บัดนี้ท่านรู้ไหมว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้พาภิกษุของเรากลับไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่เพียงไม่กี่รูปเราเองเคยบอกเตือนท่านแล้วว่าจะได้ไปคบหามิสาสะกับพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรด้วยว่าสองท่านนี้มีใจบาปหยาบช้าลามกล้วนแต่แผ่ปกไปด้วยอวิชชาอกุศลเคยพูดเคยบอกมาหลายหนท่านก็ไม่สนเชื่อคำเรานี่มันน่าเจ็บใจนัก
0: พอกล่าวจบพระโกกาลิกะผู้ซึ่งกำลังมีความโกรธก็กระโดดเอาเท้ากระทุ้งยอดอกของพระเทวทัตเต็มแรงจนล้มลงไปทั้งยืนพระเทวทัตได้รับความเจ็บปวดจุกแน่นแสนสาหัสจนอาเจียนออกมาเป็นโลหิตเป็นเหตุให้อาพาธหนักนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาเป็นเวลานานยาวถึง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ำหรับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มีอะไรอยู่เลยมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
2: แล้วว่าไงปัญหาว่าไง
1: ก่อนเลยแหละครับ
2: เออลองอ่านดูที่ว่าไง
1: ครับครับเขาถามดังต่อไปนี้ครับเป็นผู้หญิงนะครับคนแรกนี่
2: บอกว่าม
1: านมัสการหลวงตาเจ้าค่ะหนูเคยไปกราบหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาเมื่อ13ปีที่แล้วตอนนั้นหนูโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จักหลวงตามาทะลึ่งเอาตอนที่หลวงตาบิณฑบาตมีคนมารอใส่หลวงตายาวเป็นกิโลเมตรเกิดมาหนูก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็เลยเกิดศรัทธาหลวงตาตั้งแต่นั้นมาเจ้าค่ะหนูขอกราบเรียนถามดังนี้ข้อ1การเดินจงกรมนั่งสมาธิจำเป็นแต่ต้องใช้เวลาเท่ากันไหมเจ้าคะคือนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงจบแล้วครับมีคำถาม
2: ก่อนตอบข้อนี้ก่อน
1: ครับเดินจงกรมนั่งสมาธิครับเท่ากันไหมครับ
2: ไอ้เรื่องเวลาเท่ากันไม่เท่ากันตามแต่เจ้าของจะกำหนดบังคับเจ้าของอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนะแต่เรื่องสติให้ติดแนบด้วยกันทั้งนั้นที่จำเป็นมากเป็นพื้นฐานคือสติจะเดินจงกรมกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามนั่งสมาธิกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามสติต้องเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าถูกต้องด้วยกันทั้งสองจะกำหนดเวลาสั้นยาวไม่สำคัญอันนั้นเป็นเรื่องของอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงความเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายเดินนานเป็นยังไงนั่งนานเป็นยังไงก็ต้องมีพลิกมีเปลี่ยนเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าความเพียรเข้าใจหรือเปล่า
1: ครับ
2: เอาว่าไป
1: ข้อ2ครับการเดินจงกรมหนูมีสติได้ดีกว่าการนั่งเจ้าค่ะ
2: เออ
1: ไม่เคยหลุดอารมณ์ออกจากกรรมฐานเลยและจิตจะเกาะกับร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าแต่พอนั่งยังไม่ถึง1นาทีก็หลับไปทุกทีทั้งที่พยายามดึงสติให้อยู่ที่ท้องเพื่อตั้งภาวนาช่างยากเย็นเหลือเกินกว่าจะลากเจ้าสติมาได้แล้วก็กลับหลับไปในต่อมาอีกจนหมดเวลาเล่นไล่ล่าลากอารมณ์อยู่อย่างนี้เจ้าค่ะทำให้หนูไม่ค่อยชอบนั่งเท่าไหร่มักจะเดินมากกว่านั่งเจ้าค่ะ
2: เงินมากดีก็เอามากเอาเดินเลยพี่ในยาบททั้งสี่ยาบทได้ก็มีการสำเร็จมรรคผลนิพพานสำเร็จได้ทุกอิริยาบถในธรรมท่านว่างั้นอย่างพระอานนท์นี่ก็กำลังเอนลงนี่เรียกว่าบรรลุธรรมในอิริยาบถ4จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่จะว่าเดินก็ไม่ใช่นี่ท่านกำลังเอียงลงจะลงนอนทอดอะไรคือที่ได้รับเป็นสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจก็คือว่าพระอานนท์มีความเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ตอนที่พระเจ้าจับปรินิพพานอานนท์จะเสียใจว่าว่านี่หลังจากเราตายแล้วภาษาว่างั้นนะอีก3เดือนวันทำสังขารยานานั่นแหละเป็นวันเธอที่หลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ทั้งมวลในวันทำสังขารยานานั่นแหละว่ามีเลยยืดเอานั่นเป็นหลักอย่าไปเสียใจนะพอถึงคืนวันนั้นวันก็ว่าจะได้บรรลุผู้ที่เจ้าทรงทำนายไว้วันนี้จะได้บรรลุบรรลุเลยไปจอดตั้งแต่จะบรรลุอยู่นั่นลืมความเพียรความหวังไปจิตอยู่นั่นมันเป็นสัญญาอารมณ์แล้วนั่นหวังอยู่นั่นหวังว่าจะจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเดินจงกรมนั่นจนจะสว่างนู่นนะเออถึงจะเป็นวันใหม่ขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเออพระผู้เป็นเจ้าว่าปัจจุบันนี้ผ่านเนี่ยเราจะได้บรรลุในคืนวันนี้ยังไม่เห็นได้บรรลุนานร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยไปแล้วเราพักสักหน่อยทีนี้จิตที่ไปยืดอยู่ในการบรรลุนั่นเนี่ยเป็นสัญญานั่นสัญญานี่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานใช่ไหมหดตัวเข้ามามาอยู่ปัจจุบันเรียกว่าทอดอะไรเวลานั้นจะพักซะก่อนนี่แหละพอเอ็นลงไปถึงนี่บรรลุปึ๋งขึ้นมาเลยนั่นนี่แหละทำที่จะบรรลุต้องอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสัญญาอารมณ์ถ้าจิตยังไปมุ่งนั้นมุ่งนี่อยู่ยังไม่สำเร็จต้องอยู่ในกึ่งกลางเวลานั้นเรียกว่ากึ่งกลางคือจะว่าเฉยจะก็ไม่เฉิงอะไรไม่เฉิงแต่อยู่จุดกึ่งกลางนั่นแหละเป็นปัจจุบันบรรลุธรรมนั่นแหละ ถ้าว่าไปเราก็ลืมมาแล้วพูดแล้วเพราะว่า
1: เขาก็ไม่ได้ถามอะไรหลวงตาอธิบายแล้วครับมีข้อ3ครับหนูมักจะฟังเพลงประวัติหลวงปู่มั่นกับประวัติหลวงตาแทบจะทั้งวันทั้งคืนเริ่มตั้งแต่ทำงานจนถึงบ้านแม้กระทั่งเวลานอนก็เปิดฟังทั้งคืนจนสว่างอีกอย่างหนึ่งสามีหนูชอบฟังมากแล้วก็เดินสมาธิไปด้วยมีอยู่คืนหนึ่งหนูนั่งสมาธิแล้วก็เดินสมาธิตามเพลงที่หลวงปู่มั่นพิจารณาธรรมะนั้นจนองค์ท่านจะสำเร็จโพธิญาณหมดสิ้นกษัตริย์ตัดชาติกับกิเลสลงได้ทั่วล่าสาธุการทุกชั้นฟ้าสว่างไสวแล้วหนูก็น้อมจิตตามแล้วก็เห็นนิมิตข้างบนสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ร้อยดวงสว่างไสวมากหนูปลื้มใจสุขใจอนุโมทนาแล้วก็เดินดึงอารมณ์มาที่ท้องแล้วก็มานั่งพิจารณาภาพที่ได้เห็นเจ้าค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าจิตมันหลอกหรือไม่เจ้าค่ะ
2: นี่ก็ตอบยากนะไม่ตอบแล้วภาวนาไปก่อนละ
1: คราวนี้ไม่ตอบให้ภาวนาต่อไปครับ
2: ให้เจ้าของตอบเจ้าของเองคร
1: ับครับ
2: เพื่อให้ข้อคิดเพื่อให้เจ้าของตอบของเองจะได้พึ่งงานก็ผูกยึดสู่มันก็พึ่งงานได้คติกรรมนี้ครับ
1: ข้อ4ครับเวลาหนูฝันมักจะโดนทดสอบอารมณ์ที่หนูติดอยู่ประจำจนหนูต้องค้นคว้าหาอ่านด้านธรรมะมาตัดอารมณ์ที่เป็นอยู่พอเดินสติได้แล้วก็เกิดมหัศจรรย์ในธรรมะข้อนั้นเสมอเช่นหนูห่วงลูกจิตใจไปติดกับลูกมากซึ่งเพิ่งคลอดลูกออกมาใหม่ๆก็มักจะฝันเห็นยักษ์ดุร้ายตนหนึ่งจะมาทำร้ายหนูและลูกไล่ฆ่าหนูและลูกในอารมณ์นั้นหนูห่วงลูกสุดๆจะฝันอย่างนี้จนตัดได้ช่วงที่ตัดไปได้ทีละน้อยนั้นก็ฝันแบบเดิมทุกวันพอวันสุดท้ายหนูก็ตั้งรับได้ปั๊บหนูก็พูดกับยักษ์ตนนั้นว่าเราตัดได้แล้วจะฆ่าจะแกงก็เชิญแล้วหนูก็น้อมจิตพิจารณาตั้งสติอยู่ในคำภาวนาสักครู่ก็มีตัวอะไรไม่ทราบสีขาวขุ่นๆกระโดดออกจากตัวหนูออกมายืนข้างหน้าแล้วก็พูดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่ามันไม่เที่ยงหนูก็น้อมจิตรับฟังคำนั้นแล้วก็สุขใจมากแล้วยักษ์ตนนั้นก็ยืนข้างหน้าแทนที่จะฆ่าหนูจะตีหนูก็กลับกลายมาเป็นคนแล้วหนูก็ตื่นนอนตอนเช้าสุขใจไปทั้งวันอิ่มธรรมที่ได้เจ้าค่ะ
2: ฮะ
1: เขาบอกเขาอิ่มธรรมที่ได้เจ้าค่ะ
2: อืมเขาถูกต้องแล้วนะ
1: ครับ
2: อืม
1: ที่เขาสรุปตอนท้ายว่าการที่หนูฝันส่วนมากมักจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันที่ติดอยู่จะมาทดสอบทันทีจนกว่าจะได้ธรรมะของสมเด็จพ่อมาดับพอดับได้แล้วจะไม่มาอีกแต่ก็มีฝันอย่างหนึ่ง
2: สมเด็จพ่อ
1: หลวงตานี่แหละครับ
2: เราจะเป็นสมเด็จตรงนั้นละนี่สมเด็จพ่อเขาได้เ
3: อ
2: าว่าไป
1: แต่มีฝันอย่างหนึ่งยังตัดไม่ได้พิจารณาไม่ออกเจ้าค่ะคือฝันที่หน้าอุจจาระเต็มไปหมดไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังพอล้างออกแล้วก็ยิ่งเลอะหนูก็เห็นนิมิตขึ้นมา2ปีแล้วยังไม่รู้จะพิจารณาธรรมข้อไหนดีเจ้าค่ะมันนึกไม่ออก
2: อุจจาระ
1: อุจจาระเต็มหน้าเต็มตาอุจจาระเต็มหน้าเต็มตาหมดฮะ
2: นั่นแหละคือที่สกปรกเต็มหัวใจเลยนะ
1: ครับ
2: ไม่ชำนาญด้วยการภาวนานะ
1: ครับ
2: ด้วยความมีสติระมัดระวังตัว
1: ครับ
2: เรานี่เป็นข้อเชื่อเจียมกับหาความจริงก็คือที่มันแสดงตัวทุกแบบให้เราหลงเราหลงให้เรากล้าให้เรากลัวหรือนี่จะหลอกให้หลงเท่านั้นแหละหลงกล้าหลงกลัวหลงรักหลงชังเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: นี่ก็คือมันเป็นเรื่องนี้นึกอันหนึ่งกับหา
1: คร
2: ับ แล้วนั
1: ่นแหละนี่อันนี้หลวงตาตอบแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขาขอความกรุณาหลวงตาให้ตอบให้ด้วยครับเกี่ยวเรื่องอุจจาระนี่ครับหลวงตาตอบแล้วครับ
2: เข้าใจจานนั่งนะ
1: ครับอันนี้คนที่2ครับบอกกับนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างสูงข้อ1กระผมเคยภาวนาบทพรหมวิหารบทพรหมวิหาร4และกำหนดจิตตามบทภาวนาไปด้วยจนกระทั่งร่างกายภายในเย็นไปหมดและร่างกายภายนอกก็เย็นด้วยการปฏิบัติของกระผมผิดทางหรือไม่ครับผมควรจะปฏิบัติอย่างไรครับ
2: ถูกทางแล้วควรปฏิบัติอย่างนั้นละ
1: ครับ
2: ยังที่เคยปฏิบัติมาเพราะนั้นเราไม่ตอบมาก
1: ข้อสองครับหลังจากนั้นผมก็หลับไปร่างกายกับผมหลับแต่สติไม่หลับผมก็กำหนดสติที่ว่าไม่หลับภาวนาพุทโธที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายหายไปหมดเหลือแต่แสงสว่างจ้าอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเส้นทางไปนิ่งอยู่กับที่สติมีอยู่ผมบังคับร่างกายไม่ได้เลยเพราะไม่มีร่างกายขอกราบเรียนถามหลวงตาผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ
2: ปฏิบัติตามที่รู้เขาเห็นอะไรนี่แหละนะ
1: ครับ
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
2: ไม่พูดมากที่เกี่ยวพูดมากก็มันมากมาพอแล้ว
1: ข้อสามครับแสงสว่างล้นแสงสว่างจ้าล้วนๆที่ไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นมีสติรู้อยู่คืออะไรครับ
2: นั่นแหละถ้าหลงไปแสงสว่างนี่คือบ้าเขาจะเรียกเครื่องหลอกคนให้เป็นบ้าถ้าไม่หลงแล้วก็เรียกว่าเติมธรรมเขาจะเหลือ
1: ครับ
2: มันนี่เป็นอาการของจิตเหมือนตะเกียงเจ้าพยุหรือหลอดไฟแสดงมาออกมาจากหลอดไฟมาจ้านั่นเขาเล่าแหละเกี่ยวกับมาก
1: ข้อสี่ครับเมื่อไม่มีร่างกายหรือการแสงสว่างจ้าล้วนจะทำอย่างไรจึงจะกลับมาเป็นคนปกติได้ครับ
2: เออที่เกิดตอบมันเป็นอะไรมันก็เป็นของมันอยู่นั่นแล้วก็เป็นนักรู้มันอยู่รอบตัวมันเปลี่ยนไปยังไงอาการของจิตเท่านั้นอาการของจิตของธรรมอาการของกิเลสแทรกกันไปพิจารณาไปเลือกแฝงไปในนั้น
1: ครับ
2: เข้าใจหรือ
1: ครับ
2: เรียกว่าภาวนาคือการอบรมตัวให้เฉลียวฉลาดทันกับมายาของกิเลสแปลว่างั้นแหละ
1: ข้อห้าครับเมื่อรู้สึกตัวว่ามีร่างกายทำไมร่างกายถึงเย็นมากขยับตัวไม่ได้ลมหายใจก็ไม่มีต้องรอทักให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นหายใจชัดขึ้นชัดขึ้นจนกลับเป็นปกติจึงสามารถลุกขึ้นได้ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้แล้วก็ขี้เกียจกอดเนี่ยทุกครั้งที่เรานั่งภาวนาว่านั่งจะรุ่งเป็นคืนแรกไม่รู้สึกตัวตอนนี้มันฟัดกันจนวันแหลกหมดจนกระทั่งมันหายเจ็บหายปวดเป็นปกติเหมือนปกตินะแต่ความจริงมันตายหมดแล้วอย่างนี้พอถึงเวลาแล้วลูกล้มตูมเลยล้มตูมแขนไหนขาใดเป็นอย่างนั้นไม่กระดูกกระดิกตายไม่หมดอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แน่มันก็เป็นมาแบบเดียวกันช่างหัวมันสิเข้าใจหรือ
1: ครับ
2: เนี่ยล้มขนาดนั้นลุกไม่ได้นะมีแต่มือทางนี้มันตายหมดแล้วตายหมดเลยมันหลังก็เป็นครูอ่ะคือครับวันไหนถ้าภาวนาหักหัวมากๆมันหนักแล้ววันนั้นต้องเตรียมท่าเวลาจะออกนี่ต้องจับขานี่ดึงออกมันขัดสมาธิจับขานี่ดึงออกมันตายหมดแล้วจับขานี่ดึงออกวางไว้ซะก่อนจนกระทั่งเลือดลมมันค่อยเดินเป็นค่อยๆเดินเป็นปกติแล้วกระดิกนิ้วเท้าดูกระดิกได้ลูกได้นะถ้ากระดิกไม่ได้อย่าลูกคู่ลองดูเหยียดลองดูได้แล้วลูกได้ถ้ามันไม่ทำตายแล้วอย่าลูกล้มเลยนั่นนี่ก็ทำมาสักพอแล้วเข้าใจเดี๋ยวนี้มันกับยังโอ้ยที่ประดิษฐ์เท่านั้นแหละเข้าใจกันแล้วนะประเทศแล้วโอ้เมื่อคืนออกกันเมื่อคืนนี่นะออกทั่วประเทศมันจะออกทั่วโลกมั้งนะ
1: ทั่วโลกเลย
2: ดีมาเลยฟังจะบ้างเสียงอัดเสียงธรรมพอต้องมาจากหัวใจมาเทศนาว่าการกระเทือนทั่วประเทศไทยนี่แหละฟังเอาหน้าศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนความเลวเป็นยังไงดูเอาคอยทำลายของดีคนชั่วทำลายแต่ถังสมตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นแหละคนดีให้สั่งเสียงความดีตลอดไปนะหมดแล้วเนี่ย
1: หมดแล้วครับ
2: หมดแล้วที่ปัจจัยพี่น้องหนาถวายมาเนี่ยออกเจือจุนทั่วโลกไปเลยโลกเมืองไทยเราตลอดมาอย่างนี้ไม่มีสำหรับหลวงตาบอกไม่มีบอกโกงๆพอทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นมีแต่ช่วยโยกช่วยโลกโดยไถ่เดียวพอถึงเวลาก็ดีถึงเลยพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้เราไม่ได้ตายยากบอกโกงตายง่ายทีเดียวสมเหตุสมผลกับเราเทศสอนโลกมานมนานออกมาจากหัวใจเวลาตายก็นี่แหละลมหายใจอันนี้อยู่กับใจจะออกแบบไหนมันรู้อยู่แล้วเข้าใจไหมล่ะนี่เรียกว่าผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรสงสัยตัวเองเลยทำพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อเต็มหัวใจแล้วหายสงสัยหม

0: ล้มตรงเลยล้มแล้วก็ล้มอยู่ท่านั้นอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้แล้ววะขาก็เป็นขาแข้งเป็นแข้งอะไรเป็นอย่างนั้นอยู่มันตายหมดแล้วมันดีอยู่ตั้งแต่ท่อนนี้ขึ้นมาอันนี้ตายหมดเวลานั้นไม่แสดงความเจ็บปวดมันตายหมดแล้วเวลาเราจะลูกพอลูกเลยล้มตรงไปเลยนอนทำไงก็ไม่ได้ตายหมดนี่เวลาทุกอย่างนี้แหละเวลาเราประกอบความเพียรบางทีต้องขออภัยนะพูดบางวันมันฟาดกันจนหนักยังลงไม่ได้เลยสติปัญญาฟาดกับกิเลสที่มันกวนที่สุดจะเอาจิตให้ลงมันลงไม่ได้ฟาดกับกิเลสนี่พอดีอยู่ในป่านี่มันมีทางหนึ่งไปนี่ทางบ้านนี่ไปบ้านนู้นเราอยู่ในป่าตรงวัดบ้านนามนทางมันไปข้างๆกลางคืนดึกๆเรามันไม่มีนาฬิกาแต่ว่ามันคงประมาณสัก6 ทุ่มหรือ1 ทุ่มแล้วเขามาเขาก็ร้องเพลงมานี่ละเพราะกลางคืนสงัดนะเขาร้องเพลงมาเรากำลังฟัดกับกิเลสด้วยกองทุกข์ของเราเต็มเหนี่ยวเขาร้องเพลงมานี่คราวนี้มันยับขึ้นมานะโอ้ยเขามันยังมีความสนุกสนานขับลำทำเพลงไปอย่างสบายสบายนะไม่เหมือนเราที่กำลังตกระโลกทั้งเป็นอยู่เวลานี้อยู่มันขึ้นนะนี่กิเลสมันกล่อมใจให้เราอ่อนเปียกเข้าใจไหมนี่กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วไม่เหมือนเราที่ตกนรกทั้งเป็นอยู่เวลานี้หาความสุขไม่ได้เลยพอทางนี้จบลงปั๊บทางนี้ขึ้นรับไปอันเลื่อนเรื่องแบบบันเทิงแบบนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วทุกแบบนี้เราเคยเป็นมาแล้วนี่เราจะถอนตัวของเราด้วยความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยังจะอยากจะตกนรกกับเขาอยู่เหรอนั่นเห็นไหมพลิกปั๊บเลยทันทีนี่อย่างนี้ก็มีคือมันลงยังไม่ได้เขาร้องเพลงขาผ่านไปนี่กันเอามาวิโตเขายังมีความลื่นเลิงบันเทิงไม่เหมือนเราที่กำลังตกนรกทั้งเป็นอยู่มาหลอกเราตอนนี้กับพี่ปุ๊บเลยแก้กันไปได้เลยนี่บัดข้าวหลังนี่เป็นธรรมเกิดเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้เราเป็นทุกข์ทรมานทีนี้สรุปลงมาทั้งหมดนะลงมาในจุดนี้แล้วหมดทุกอย่างเลย ผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับมาลำบากลำบนเป็นผลแห่งความดีหนุนขึ้นมาทั้งนั้นแต่นั้นจนกระทั่งถึงวาระนี้หมดโดยประการทั้งปวงในแดนสมมุติทั้ง3โลกธาตุไม่มีอะไรมาติดใจเลยมีแต่ว่านิพพานนางปรมังสุขขังเท่านั้นเต็มหัวใจการเทสมัยไม่มีธรรมะแปลสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเพราะอันนี้พ้นแดนสมมุติแล้วมีแต่ลมหายใจที่หายใจฝ่อๆก็ทำประโยชน์ให้โลกไปเท่านั้นเองพอถึงกรณาแล้วก็ดีพับไปเลยอย่างง่ายดายนะเข้าใจแล้วเหรอไม่ยากนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นประจักษ์อยู่ในใจพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกให้ฟังให้ดีนะเนี่ยสอนเอกตลอดเวลาเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าประทับอยู่คงหัวใจตลอดเวลาเลยอันนี้กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้วเข้าใจจึงไม่มีอดีตอนาคตนี่ละผลแห่งการปฏิบัติทุกยากลำบากเอาทุกไปเราทุกเพื่อความสุขจะเป็นอะไรทุกเพื่อทุกมีมากกว่ามากทุกข์เพื่อทุกข์เพื่อมหันต์แต่ทุกข์เพราะวิ่งตามกิเลสมีมากกว่ามากทุกข์เพื่อสุขเพราะฟัดกับกิเลสเอาตัวให้รอดนี่มีน้อยมากจำไว้นะให้เป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองนะนี่แหละผลที่ส่งให้กับอย่างนี้แหละที่ทุกข์แสนสาหัสแสนสาหัสเราก็บอกแล้วเป็นเวลา9 ปีเต็ม ที่ทุกข์ตลอดเลยไม่มีความสุขแต่เวลาผลขึ้นมาก็อย่างนี้แหละอย่างที่ว่านี่เลยกลับเลยกันฉันว่านิพพานเที่ยงคืออดูตัวนี้รู้ท่านทีเป็นอันเดียวกันหมดเพราะงั้นจะทูลถามพุทธิยังหาอะไรเท่านั้นจ่อลงไปปั๊บนี่คือน้ำมหาสมุทรจ่อตรงไหนก็มหาสมุทรจ่อไปหาอะไรก็น้ำมหาสมุทรจ่อปั๊บลงนี่ปั๊บถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยหาพระพุทธเจ้าอะไรนั่นคำนี้เป็นคำวัดลอยหรือไม่ได้วัดลอยเอาความจริงมาพูดใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ถาโคตรแน่มันก็อันเดียวกันแล้วจะไปหาอะไรเนี่ยผลอย่างการปฏิบัติทุกยากลำบากเอาทนเอาได้มาอย่าไปถอยหลังนะถ้าถอยแล้วตายเลยอย่างที่เขาว่าร้องเพลงกล่อมใจเราเนี่ยเขาจะให้เราเคลิ้มหลับไปอ่อนแอพลิกปุ๊บเดียวแก้ไปได้เลยนั่นเอาละทีนี้คิดได้แล้วนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: อุดมหน่อยมาฝากไปที่บ้านอุดมหน่อยคงจะมีอะไรบอกว่าหิม้วนเขาบอกไว้เปล่าไหนล่ะหิม้วนไม่มีก้าวถึงมากที่สามสิบม้วนก็อยู่ที่ก็ข้างละด้านละ45นะ
2: นี่ถวายพระบรมสารีริก
1: ธาตุมาจากไหนล่ะ
2: ได้มาจากคุณสุรีพันธ์บริวัตร
1: หุ้ยไม่เอาว่าตัวกันแล้วล่ะต้มกันแล้วไหนพวกบ้าธาตุนี่ด้วยนี่เลยเข้าก็จะเสียคนง่ายๆนะอยู่ดีว่าจูงจมูกพระกันจูงจมูกเข้าไอ้พวกเข้าบนควายไปจูงง่ายดีเหรอไปเอาขึ้นไปแค่บ่อหรอก
2: ทำอะไรทำอะไร
1: เขามีแล้วพระบรมธาตุเต็มอุ่นเอาขึ้นไปจ้ะมันจะคล้องจ้ะนะนี่ใครจะเอาแล้วจ้ะมันมีหลายแล้วบอกนะมันไปขอเพิ่นกันข้อหายเพิ่นนั้นจะหายอยู่ว่ากันนะมันรู้นะข้อแม่ข้อหายเพิ่นนั้นจะหายอยู่เนี่ยคันบ่ข้อหายก็บ่หายอยู่ว่านั่นนั่นข้อแม่ยังไหมมันทางออกทางเขามันต้องเปิดเลยพี่แต่เนี่ยมันมีแปลวลบไพ่ด้วยแมนนี่เพิ่นมีมากแล้วไปขอแล้วไพ่เป็นยังสิหายอยู่เนี่ยว่านั่นถ้าบ่พอหายวางได้น่ะมันมีอีกบ่นึงบ่พอหายก็บ่หายแล้วอีว่าหายมาขอก็บ่หายหือนะเอมาคนเดียวเหรอนี่พอฉันเสร็จแล้วก็ลบออกจากนี้ไปที่ประทับเวลาของไอ้ผู้ที่จ้องตามนั่นโหเหมือนตาสับปะรดนะนี่พอเสร็จทำเสร็จนั่นนะเราจะไปทำธุระเราชั่วข้าวที่ไหนเนี่ยร่วมเราไปท่านกันเราจะไปทำธุระอีกอันหนึ่งเนี่ยชั่วข้าวแล้วพวกที่ค่อยจ้องค่อยมองอยู่น้ำตางนั่นเหมือนตาสับปะรดนะพอล่วงจากนี้เป็นลุ่มใจพุ่นอีกเมื่อมันจะตายงานนี้คนนี้อยู่ที่ห้องมันเป็นธรรมดาเลยโหทีให้นี้เด้มันมีเวลาตัวห้องจะตายอย่างคนก็เลยดักน้ำมือพอห้องไปพุ่นลุ่มใจพุ่นอยู่ที่ไหนไล่ลงแล้วก็ของบ่ได้ขึ้นไปรับแขกนี่นะขึ้นไปทําธุระทั้งหาไม่เป็นอย่างนั้นนี่เขาบอกแล้วว่าหลวงตาบัวดุนี่มั้ยล่ะเขาพูดว่าหลวงตาบัวดุไอ้ตัวดื้อไม่ว่าเข้าใจเออไอ้ตัวดื้อไม่ว่าดุก็ดุคนดื้อต่างหากไม่ได้ดุคนดีนี่นะเข้าใจเปล่าล่ะถ้าฟังพิจารณางั้นสิมันต้องถูกเหตุถูกผลไม่งั้นอาจทำจะเดินได้ช่องไหนล่ะไม่ยอมรับความจริงทำก็เข้าสู่หัวใจคนไม่ได้หัวใจไม่ยอมรับความจริงจะเอาแต่ความจอมปลอมอย่างเดียวไม่ได้นะศาสนาจะหมดไปจากหัวใจโลกหัวใจคนจะหมดตรงนี้แหละตรงไม่ยอมรับความจริงต้องยอมรับเลยถึงอาจารย์หมาบัวดื้อดื้อเพราะเหตุผลอะไรเขาว่ามาดิดื้อด้วยให้ใครดื้อให้เรื่องอะไรเพราะให้ผลกลไกอะไรนั่นไล่กันไปหาหนึ่งครับผมถ้าหาคนก็เพราะคนดื้อนั่นนี่มันอยู่ออกทีนี้ไปมันลุมทางนู้นนี่ที่นี่จะเห็นทุกครับทุกวันนะพอเราออกทีนี้ไปเราไปกุฏิจะไปทำธุระช่วยระยะในพวกญาติโยมนั่นรับทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำธุระทางนู้นเสร็จไม่เสร็จพอได้เวลาพอสมควรนั้นเราก็ลงมานั่นเราไม่ได้ว่างนะวันหนึ่งวันอันนี้ลุมนั่นคอยรอจ้องอยู่ตามมุ่นเหมือนตาสับปะรดพอเราลูกจากทางนี้ท่านนั่นก็ลูกอย่างนู้นไปดักมุ่นแล้วนั่นกระดูกก็ไล่เลยสิไล่ไม่ลงอีกนั่นเห็นไหมแล้วมันกระดูกแล้วที่นี่ใช่ไหมล่ะไล่ไม่ลงคนรู้ภาษากันอยู่นี่มันเป็นภาษาเดียวกันแล้วไล่ไม่ยอมลงแล้วยังดื้อด้านมันกระดูกแล้วสิดูคนดื้อนั่นมันนี่เหตุผลอย่างนั้นไงคนดีไปดูเขาทำไมแล้วคำดุเราก็ไม่เคยว่าเราดุเราก็ดีเราดุใครก็ดีได้รับความชิบหายผลที่เพราะคำดุนั้นไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เคยเห็นจำได้ไหมล่ะนั่นเพียงไงหาดใหญ่มาวันนี้ได้รับต้อนรับอะไรบ้างอ่ะนะ ต้อนรับหาดใหญ่แล้วเหรอเฮ้ต้อนรับหาดใหญ่แล้วหาดใหญ่แล้วมาถึงมือท่านเฮ้เพิ่งไงเพิ่งไปตก
3: มาไม่ถ
1: ูกแล้วทำไมไม่มาตามกันมาหรอมาไม่ถูกอ่ะ
3: ของมันเยอะแล้วก็รถ
1: มันไม่ถึงหน้ามารถไฟหรือรถอะไรเนอะแล้วเมื่อเช้านี่รถมาตามตรงเวลาเปล่าฮะอ๋อ
3: ต
1: ้
3: อง
1: ห
3: นูต้องมัวแต่เข้าเดิน
1: เป็นไงได้ยินของฟ้าถล่มฟ้าถล่มเป็นไงได้ยินเป็นไงบ้างเมืองแล้วทางหาดใหญ่เคยได้ยินไม่เคยมีไหมอย่างเงี้ยที่ดุเงี้ยทางหาดใหญ่เคยมีไหมหรือมีเฉพาะอุดรก็ไม่มีมีเฉพาะว่าสาวบรรดาเท่านั้นหรือไง
3: ไม่ต้อง
1: หาแน่เมื่อวานซื้อนี้รื่นรถวันซื้อใช่แล้ววันซื้อมันฝนตกตอนกลางวันนู่นเพื่อนอยู่ทางนิ่งกลมในป่านี่ก็ฝนตกก็ตอนเที่ยงนี่เราก็กะว่าบ่าย2โมงมันจะพอสมควรพอจะเดินได้แล้วทางนิ่งกลมแล้วเราก็เดินก็เดินได้แต่ที่ข้างทางนิ่งกลมนี่มันลื่นนะพี่เราเดินไม่แล้วไปเหยียบตรงนี้มันกระพร้านหกล้มอ่ะแต่ก็ดินก็ไม่แข็งอะไรนะถ้ามีเจ็บอยู่ตรงนี้คือเรารู้อยู่ทั่วระยะนี้คือยับยั้งมาอยู่ถึงมันถึงได้ล้มลงล้มลงด้วยการต้านทานด้วยการยับยั้งอยู่นั่นแหละมันเจ็บตรงนี้ก็รู้เวลามันกระทบปั๊บลงไปมันเจ็บอยู่ฮะก็นวดแล้วอะไรแล้วก็นวดเมื่อวันซืนนะเมื่อวานนี้ก็เอาน้ำร้อนไปอาบเหมือนกันอาบน้ำร้อนคือน้ำร้อนเนี่ยมันไล่นะร้อนๆเนี่ยมันไล่เลือดลมมันกระจายเลือดลมเราเคยย่างเคยอะไรหายน้ำท่วมจริงท่วมอุดรนี่หน้าวัดนี่หน้าวัดที่หน้าประตูนี่สูงขนาดนี้จากพื้นยางขึ้นมานี่สูงนะตรงนี้มันเป็นหลังบินระหว่างมาแล้วแล้วก็เลยสะพานไปทางนั้นอีกข้างสะพานที่ไปนู่นสูงกว่านี้น้ำยังสูงกว่านี้เพราะทางนู่นน่าจะดินต่ำกว่ากันหน่อยเพราะนั้นท่วมขนาดนี้ท่วมแล้วเนี่ยมาแล้วน้ำนี่ท่วมมาแล้วเนี่ยขนาดนี้เมื่อวันที่15เป็นวันพระพอดีคนมาเต็มทั้งวันพระทั้งวันอาทิตย์คนมาเต็มเลยตอนนี้น้ำมาเพราะมาก็มาอย่างรวดเร็วด้วยนะเพราะฝนตกตั้งแต่4:00ของวันนี้นะจนกระทั่งถึงขนาดนี้ยังไม่หยุดเข้า10:00 เช้าถึงหยุดมัน6:00 น.ฝนตกเพราะนั้นน้ำถึงจะมาอย่างเต็มที่มาอย่างรวดเร็วด้วยท่วมเป็นบ่ายๆทางสายหน้าวัดนี่ค่อยไปได้คือหน้านี่มันมาท่วมปุ๊บๆๆแล้วมันก็ลบลงเพราะเนี่ยหน้ามันมาจากแถวจากเนินจากอะไรนี่ตกแล้วรวมกันแล้วปุ๊บๆรวมภูเขาก็ไกลไปอีกภูเขาก็ต้องวันหลังถึงจะมาถึงตอนบ่ายก็ไปดูออกไปดูก่อนลดว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดานะคิดดูที่6 ชั่วโมงไม่ใช่ตกธรรมดานะตกหนักตกแรงด้วยจากนั้นมาก็ตกอยู่เรื่อยๆอยู่ในวันที่ว่ารื่นหกล้มนั่นก็ฝนกลางวันมันก็ตกพอหลังจากนั้นแล้วก็นึกว่ามันจะแห้งแล้วปรับประมาณบ่าย2 โมงก็ไปเดินเหยียบมันรื่นแต่ดินมันยังอ่อนไม่เป็นไรมาด้วยกันกี่คนล่ะครับ ฮะเจ็บไหนบ้างว่าสิฮะมีไม่สี่ฮะเอออยู่ข้างนอกยังไม่มาน่ะอ๋ออืมไม่ใช่น้ำหลายพัดเลยมันน้ำผงเบอร์เลยมาเคยมาแล้วยังมาที่นี่อ่ะมาถูกไหมล่ะ
3: เคยมาอ๋อแต่คนที่พาเข้ามาเขาไม่รู้จักที่นี่เลยไม่รู้ทางที่นี่เป็นคนอุดรแท้ๆ
1: คนอุดรแท้ๆแล้วเหรอโอ้คนอุดรเสื้อขนาดนั้นก็มีอยู่โอ้ไม่เคยมาวันนี้วันนี้อาภัพที่สุดเลยนะคนคนนี้เข้าไว้เข้าไม่ถึงอ่ะเข้าไม่เจอหาไม่เจอเลยแสดงว่าวัดป่าวัดตานี่อาภัพมากที่สุดเหมือนกันพอๆกันแหละนะคนนั้นก็เซอร์อันนี้ก็อาภัพฮะเขาจะเสียอะไรตั้งแต่ตอนนี้อาภัพทางนี้ยังเหม็นเสียนี่ว่ะก็แบ่งให้ทุกด้านนี่นะฮะตะกี้นี้ไม่ใช่แบ่งให้ทุกด้านแล้วเหรอท่านั้นก็เซอร์ท่านนี้ก็อาภัพแน่มันก็มีใครได้ใครเสียนะใช่ไหมล่ะเหมาะแล้วนี่รถมาไงรถมาไงมันเข้ามาจริงมาเลยวันนี้วันศุกร์เลยนะมันอีกอันยิ่งจังนะนะมหาจิตล่ะยังอยู่ที่นั่นหรืออยู่ไหนอยู่ในวัดนั่นเหรออ
3: ยู่บนเขาที
1: ่
3: นา
1: ท
3: ว
1: ี
3: ที
1: ่ไหน
3: ที่นาทว
1: ีนาทวีนาทวีนี่ก็เคยได้ยินท่านเคยอยู่ที่นั่นมาแล้วใช่ไหม
3: ใช่ท่านได้ย้ายเขาก่อนหน้านี้หนูก็เรียนท่าน
1: ท่านดูกี่โอ่งอ่ะ
3: มาแล้วเจ้าหญิงอยู่เนี่ยอันนี้แค่อะไรของเจ้าอันนี้คือชอบที
1: ่
3: ขาดใจแล้วไม้มาถวายท่านฝ่ายมาพร้อมกับ
1: อะไรไม้อะไรขอไม้นี่เหรอ
3: ก็อันน
1: ี้
3: เป็นของ ที่ข้าพเจ้าม
1: ี
3: ช
1: ื่อ
3: หล
1: าย
3: ยา
1: เลยนะ
3: คร
1: ับ
3: อันนี้ของท่านเป็นมาไม้อ๋อไม้อาจารย์เป็นครู
1: คร
3: ับเป
1: ็
3: น
1: ครูที่ว่าไหนเนี่ย
3: ตอนนี้ที่อยู่วัดเกิดโจ
1: ๊กแต่ก็เคยอยู่กับ
3: วัด
1: สองเสียงเนี่ยวัดมีครูอ๋อก็อันนี้เป็นไม้ขีดฟันเนี่ยไม้ขีดฟันนี่มันจิ้มฟันนี่ก็เป็นนุ้งจะเป็นแถวๆเนี่ยทำไม่ใช่วัดป่าบรรดาทำถ้าวัดป่าบรรดาทำเนาะเราอยากจะคุยว่าจะดีจะสวยกว่านี้อีกหนึ่งอย่าว่าแต่นี่เลยนะจริงๆนะถูกดัดทุกอย่างนี่ว่าไงเราเองก็เคยทำมานี่ถวายพระแม่อุจันมั่นมาแล้วนี่จนกระทั่งผ้าในวัดไม่มีใครกล้าเอามาแข่งเลยตัวลงเราก็ได้ทำคนเดียววัดตั้งแต่ฉันจัดอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงปัดกวาดเราทำได้ที่สามอันเท่านั้นเองฟังสิทำถวายหลวงปู่มั่นได้ที่สามอันจริงๆนี่เราไม่ลืมนี่เป็นยังไงลงขนาดที่ว่าตั้งแต่ฉันอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเย็นถึงเวลาปัดกวาดเยอะได้ที่สามอันถ้าไม่เอาจริงจังมันจะเป็นอะไรมันก็ได้เป็นร้อยๆสิใช่ไหมแบบพูดเอาพูดเอาพูดเอาอย่างนี้มันก็ได้เป็นร้อยๆสิอันนี้โอ้ยทำเอาจริงจังหลวงปู่ว่าเป็นพระธรรมดาเราเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดทุกอย่างเลยอันนี้มันพอไปพูดถึงเรื่องหลวงปู่ว่าแล้วก็เลยจะพูดซะบ้างมันไปสัมผัสนะเพราะท่านชอบจะทดลองนะทดลองนี่ทดลองหาเชาหาความจริงจังหาความละเอียดละออทุกอย่างในขณะเดียวกันก็ให้ได้ทราบความไม่เอาไหนของพระด้วยเข้าใจไหมล่ะหากมันมีพระไม่เอาไหนในวัดป่าบรรดาเต็มหมดมีแต่พระไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องเซ่อเซ่อซ่าซ่าแต่กล้วยงากล้วยหอมจะเอามากนะไม่ได้เซ่อนะอย่างนั้นนะเดี๋ยวว่าไปเซ่อทุกอย่างนะถ้ากล้วยงากล้วยหอมไม่ได้เซ่อนะ อย่างที่จะเป็นประโยชน์เซอร์อันนี้เวลาท่านอยู่ๆท่านก็มีแล้วท่านมีเรื่องอ่ะหลวงปู่มั่นนะท่านมีเรื่องจะทดลองพระบางทีก็เอ้าผ้านุ่มตัดสบงก็ขืนน่ะตัดสบงก็ตัดสบงขันเลยสิพอตัดเสร็จแล้วท่านก็โยนนะอันนี้องค์ขันนึงอันนี้ขันนึงองค์นี้ขันนึงอันนี้ขันนึงไอ้เรามันก็รู้แล้วนี่ท่านทดลองอันนี้เอาให้เต็มเนี่ยคือเต็มฝีมือเลยนะเรียกว่าเอาให้อย่างเต็มฝีมือเต็มความสามารถของเราเพราะยังไงท่านก็ทดลองแน่ๆนี่แน่รู้แล้วองค์เหล่านั้นท่านธรรมดาท่านเพราะท่านไม่ใช่วัวหลังหวาเหมือนเรานี่วัวเรามัวหลังหวาถูกฟันหลายหนนี่มันไม่หลังหวาได้ไงนี่ท่านทดลองแล้วพอเย็บอย่างเต็มฝีมือเย็บด้วยมือนะไม่ได้เย็บด้วยจักรนี่นะตอนนั้นระยะเย็บจักรยังไม่เป็นและจักรก็ไม่ค่อยมีพอเอามาที่จะมาติดกัน5ขันแล้วก็มาติดกันเป็นขันติดกันนี่ก็ที่มาติดท่านเอามาถวายท่านมาดูท่านดูปั๊บดูปั๊บเรารู้แล้วหนักเห็นไหมไม่ได้ใจท่านดูฝีมือคนดูฝีมือนั่นดูอะไรดูใจอีกนะสิถ้าใจเป็นยังไงก็แสดงออกมาทางภายนอกใจไม่รอบคอบใจอะไรก็อยากจะจับจดใจไม่จริงไม่จังใจไม่มีความละเอียดอ่อนสิ่งที่แสดงออกมาจะเป็นอย่างนั้นความหมายว่านี่ใช่ไหมแต่เรานี่ถึงจะคิดลิ้นคิดเหลี่ยขนาดนั้นก็ตามแต่เวลานั้นเวลาเข้าแข่งขันนั้นเราจะพยายามเต็มความสามารถเราใช่ไหมล่ะนั่นเนี่ยตรงนั้นแหละตรงเราได้ที่หนึ่งเพราะออกมาแล้วเป็นท่าเวลาไม่ได้แข่งเขาจะมาเร็วยิ่งกว่าเราอะเวลาเข้าแข่งก็ต้องทำท่าสิงั้นเวลาเข้าแข่งเราก็ไปเย็บให้เงียบเลยเนี่ยพอเอามาท่านมาดูขันนี่ใครเย็บอะโอ้สวยว่ะเราก็ยิ้มอะเพราะยังไงเราจะต้องยิ้มแน่ๆแล้วก็เราตั้งแข่งท่านนั้นท่านไม่ได้แข่งท่านไม่เป็นบ้าเหมือนเรามันเราเป็นบ้าคนเดียวนี่อย่างนี้ก็หลายผลนะที่หลวงปู่มั่นท่านทดลองอย่างนั้นนะอุบายของท่านสอนพระสอนเนรให้ฉลาดผ่านนิสัยเนรนิสัยพระอ่านทั้งภายนอกอ่านทั้งภายดูด้วยใจของท่านเองก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดูอากัปกิริยาที่แสดงออกมาอย่างละเอียดรอบครอบไม่รอบครอบอีกอย่างท่านมักแสดงเสมอหลวงปู่ฟังหลวงปู่มั่นนะนี่เราพูดเรื่องอะไรแต่ที่นี่นี่เราทำนี่เรายังจำไม่ลืมก็ฉันเสร็จแล้วเอาโอกาสดีๆแล้วเราก็เหลาไม้สีฟันเนี่ยถวายท่านตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงปัดกวาดได้13อันเนี่ยฟังคือทำให้ดีที่สุดแล้วดูอันหนึ่งแล้วอันหนึ่งเลยนะไม่ได้ผิดกันแม้นิดหนึ่งเลยถ้ามาจับนี่แล้วจับแล้วไปวางนี่ว่าตะกี้นี่จับอันไหนไม่รู้เลยเพราะเอาให้เหมือนกันหมดทุกอย่างให้เหมือนหมดเลยอย่างนั้นแล้วพอเสร็จแล้วก็ไปใส่นี่แล้วก็เอาอะไรมาปิดอย่างนี้แต่ก่อนนี้ยังไม่มีกระดาษผีบ้านี่ยังไม่มีเข้าใจไหมมันมีแต่กระดาษธรรมดาแล้วกระดาษมาครอบไว้กระดาษนี้ยังไม่มีเลยว่ะเรากระดาษมาเข้าไว้พอถึงเวลาจะใช้ก็เปิดมาปั๊บมาใช้เห็นไหมคือจะใช้จำเพาะท่านหรือท่านใช้ของเราเป็นประจำจนกระทั่งถึงวันท่านมรณภาพก็คืออันนี้อันหนึ่งแล้วอะไรมีสองอันหนึ่งพวกอะไรเขาเรียกกากกล้วยแห้งๆแล้วมาตัดสำหรับเป็นกระดาษชำระท่านใช้อย่างอื่นไม่สะดวกเพราะท่านเป็นวิสุทธิสวรรค์นิดนี่ต้องเอากระดาษที่ละเอียดนะเอาอันนี้ละเอียดแล้วก็ไปเอานี่มาทำถวายท่านจนกระทั่งวันท่านมรณภาพสองชิ้นเนี่ยที่เราทำเป็นประจำอันที่สามอันหนึ่งเป็นไม้กวาดไม่ตัดพอเห็นหมู่เพื่อนทำดีแล้วเราก็เลยมอบให้หมู่เพื่อนทำไปเราไม่เอาส่วนอันนี้ เราเป็นความพอใจของเราอยากจะทำตลอดไปกับอะไรเขาเรียกตากกล้วยแห้งมาตักอย่างดีอีกเหมือนกันอันนั้นก็ดีเหมือนนึกว่าดูอันหนึ่งจะเป็นอันหนึ่งไปอันนั้นเป็นลักษณะนั้นมันคล้ายกันคือมันจริงทำเต็มฝีไม้ฝีมือจริงทำอะไรหลวงปู่มั่นเพราะเราทำด้วยความเต็มใจนี่เราทำกับหลวงปู่มั่นเราทำด้วยความเต็มใจทุกอย่างแล้วทำเพื่อด้วยความรอบคอบเต็มความสามารถเราเรื่องความรอบคอบของเราได้เราครอบแค่ไหนเราก็ทุ่มลงหมดไม่มีเหลือไว้เลยหรอกห้าไม่เหลือสิบไม่เหลือครอบหมดเลยเราครอบขนาดไหนเราครอบขนาดไหนเต็มฝีมือถ้าทำหลวงปู่มั่นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเป็นพระที่รอบคอบที่สุดละเอียดมากที่สุดเลยไม่มีใครจะเกินถ้าเดินสวนมานี่ท่านรู้แล้วเรายังไม่รู้เสื้อๆๆท่านดูหมดชวงกิวอนที่ใช้เป็นยังไงแล้วเป็นผ้าเก่าผ้าใหม่ผ้าขาดไม่ขาดผ้าตัดได้เย็บได้ขนาดไม่ได้ขนาดเนี่ยพอผ่านท่านจะพร้อมหมดเลยแล้วเนี่ยอันเนี้ยรู้ว่าพร้อมหมดเลยนะนั่นหนักเป็นนั่นนะต่างเพราะสติปัญญาท่านไม่ได้เหมือนเรานี่มันเหมือนกับเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่สิ่งอะไรถ้าสมัยทุกวันนี้จะเรียกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเขาเรียกคอมพิวเตอร์อันนี้คือเหมือนกันสติปัญญาในหลักที่ใส่ของท่านเป็นอัตโนมัติก็เป็นคอมพิวเตอร์อันหนึ่งเหมือนกันพอมองเห็นภาพนี่มันจะวิ่งถึงกันหมดไปแบบล็อกเสร็จนั่นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาที่ประจำนิสัยของท่านฉะนั้นเราจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็เห็นผิดนี่วะงั้นเวลาท่านมองอะไรนี่ท่านจึงทั้งรอบหมดรอบหมดนู่นพอเวลาท่านจะสั่งให้พระเย็บตัดเย็บจีวรให้องค์ไหนองค์ไหนนู่นถึงจะไปรู้นั่นเราถ้าดูท่านไม่บอกท่านดูเขาทำไมบอกเห็นพอฉันอย่างนี้สั่งหันไปแล้ววันนี้ตัดผ้าเช่นตัดสบงบ้างตัดจีวรบ้างตัดผ้าขาตีบ้างให้องค์นั้นองค์นั้นดูผ้าเป็นอย่างนั้นเรายังไม่รู้เลยท่านเห็นหมดแล้วเนี่ยท่านบรรยายไว้แล้วว่าผ้าเป็นอย่างนั้นเหตุที่จะตัดให้นี่นะมีอย่างนั้นหนึ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยเราพูดนี่ให้พูดทั้งวันเราก็พูดได้คือเราพูดด้วยความพอใจจริงๆนะในชีวิตของเรานี่เราไม่เคยได้มอบให้ผู้ใดเหมือนหลวงปู่มั่นเลยหมดหัวใจเราเลยเรามอบทั้งเคารพทั้งเรื่องที่เรื่องใสความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างลงนั้นหมดเลยเราได้เห็นด้วยตาของใครจะว่าอะไรเราก็ลงเราเลยเห็นด้วยตาแล้วว่าไง

พระท่านได้ลูกศิษย์มากที่สุดคือผลิตลูกศิษย์ขึ้นได้มากที่สุดก็คือหลวงปู่มั่นลูกศิษย์ที่ปรากฏชื่อดูนามเหล่านี้มีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะหลวงอาจจะยกตัวอย่างในระยะที่พอเราทราบได้นี้นะก็หลวงปู่พรหมบ้านดงเย็นอำเภอหนองหานนี่องค์หนึ่งหลวงเอาแถวนี้ซะก่อนนะหลวงปู่พรหมหลวงปู่ขาวโอ้หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่กงมาแถวนี้สกลนครอุดรอำเภอหนองหานติดกับอำเภอสว่างนี่สามองค์แล้วนี่นะมาทางนี้ก็หลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบหลวงปู่บัวเนี่ยน้องแซงที่เสียไปเมื่อปี518ยังไงนี่เวลานี้อภิญญาการพระธาตุเกือบหมดแล้วนะที่เอาไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ท่านนะที่สร้างเจดีย์ไว้ถวายท่านนะแล้วเอาอภิญญาท่านไปไว้ยังไงนะตอนนี้กำลังแปลเป็นพระธาตุเป็นเวลานี้นี่องค์ไหนที่เราได้เห็นแต่พระท่านแล้วบรรดาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ผิดลูกศิษย์ลูกหาองค์สำคัญได้องค์สำคัญสำคัญเหมือนหลวงปู่มั่นเราไม่เห็นหนึ่งไม่ใช่เราประมาทองค์นั้นองค์นี้นะเราพูดตามส่วนของความที่ว่าความสามารถความฉลาดแหลมคมที่สามารถผิดลูกศิษย์ให้ได้จำนวนมากน้อยดีเพียงไรเมื่อไรเนี่ยเรายกให้ท่านจันมั่นในสมัยปัจจุบันนี้ว่างั้นเอานั้นเราก็ไม่ได้พบข้าสมาคมกับท่านเหล่านั้นเราก็ไม่ทราบเลยแต่นั่นแหละหลวงปู่มั่นเราเคยอยู่กับท่านถึงจะเคยอยู่แบบทัพพีก็ตามถึงเข้าใจไหมแบบทัพพีเราก็จะต้องพูดแบบทัพพีนะว่าไงมันถึงใจเรายังไม่ลืมเคยพูดให้ลูกศิษย์ฟังแล้ววันนี้ลูกศิษย์ทางหาดใหญ่มาอันนี้ก็หลังสวนนั่นนี่นะใช่ไหมนี่หลังสวนนี่เนื้อเนื้อคนเอาอะไรมาเปลี่ยนอะไรเห็นไหมไกลกว่าไกลกว่าเลยไปอ่านยังไม่ได้พูดถึงของใกล้ไปเลยคำใกล้กว่าใกล้กว่าแล้วอ๋ออะไรก็ไม่รู้แล้วที่นี่ก็ลืมแล้วเราพูดถึงเรื่องที่ว่าพระท่านอาจารย์มั่นเนี่ยปรากฏชื่อลือนามที่ดังที่สุดนะก็คือว่าเรื่องดุเป็นที่หนึ่งเลยนะดุแต่คุณธรรมท่านเป็นพื้นดุมันเกิดขึ้นจากคุณธรรมของท่านเป็นเหมือนว่าเป็นปุ๋ยว่างั้นความดุนี่เราก็ติดใจกับท่านเชื่อมสายท่านมาตั้งแต่เด็กๆนี่ก็มีพระมาจากนู่นน่ะบ้านนามนปีนั้นน่ะปีที่เราจะไปหาหลวงปู่มั่นนะมาเราไปพักที่วัดทุ่งสว่างหนองคายนะไปพักชั่วคราวนั้นน่ะจะไปหาท่านอยู่แต่พักชั่วคราว นี่พระองค์นั้นมาจากสกลประมาณนั้นเราก็ถามท่านมาถามแล้วมาจากไหนเพราะไปพักวัดทุ่งสว่างด้วยกันท่านบอกท่านมาจากสกลนครมาจากบ้านนามนหลวงปู่มั่นวังมาจากท่านอาจารย์มั่นวะท่านนี้ก็เกิดความสนใจขึ้นหน่อยเออไหนว่าท่านมาจากท่านอาจารย์มั่นใช่ไหมวะเอาเลยนะย่ำไปอีกแล้วบอกว่าใช่แล้วแล้วเป็นยังไงท่านอาจารย์มั่นอ่ะไม่ทราบว่าท่านดุเก่งใช่ไหมโอ้ยเรื่องดุนี่ไม่ต้องบอกดีไม่ดีไล่ออกจากวัดเลยใครไม่จริงไม่จังไม่ดีไล่ออกจากวัดเลยโอ้ยถึงใจเลยนะนั่นน่ะแทนที่มันจะกลัวมันไม่เป็นงั้นนะนิสัยเรามันต้องว่าเป็นคนที่แหวกแนวอยู่บ้างถ้าโลกทั้งหลายกลัวเราไม่กลัวเนี่ยแต่เวลาสิ่งที่โลกไม่กลัวเราอาจกลัวก็ได้นะมันผิดกันอยู่ตรงนี้แหละนะท่านนี้พอว่างั้นมันก็คึกคักขึ้นเลยเล่าได้ตั้งไหนโอ้โหท่านดูไม่ดูธรรมดาองค์ไหนท่านควรไล่แต่ว่าท่านไล่เลยเพราะท่านปึ้งเข้าในใจเลยล่ะนี่แหละอาจารย์เราองค์ยังไงต้องเป็นอาจารย์เราแน่ถ้าอาจารย์มั่นนี้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยที่สัตย์ดีคุณท่านปรากฏมาตั้งแต่เรายังเล็กๆกว่านั้นนะแล้วครูอาจารย์ขนาดนี้ท่านจะดูด่าว่ากล่าวคนขับไล่ใช้ส่งใครๆก็ตามให้ออกไปนะอย่างไม่มีเหตุผลนี่เป็นไปไม่ได้นั่นมันเอาลงบนตรงนี้นะเอาอย่างไรก็เรานะคือเอาเราเป็นตัวประกันเลยว่าอย่างไรเอาถ้าท่านดุยังไงก็ให้ดุเราท่านไล่ออกจากวัดก็ให้เราเป็นคนโดนว่าท่านไล่เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรียนกัมพีเดียวความหมายว่างั้นนะคุณยังไงก็เวลานั้นเราก็เป็นมหาแล้วนี่เนี่ยเออไปว่าคนเราเนี่ยมันชอบอะไรหาอะไรมันก็เจอนั่นแหละนะพอก็ไปก็มืดนะ
เดินกับคนเดียวส้วมซ่ามเข้าไปมันมืดแล้วนี่ไปพอดีมองไปกลางๆเลยถ้าว่าเป็นศาลาก็เล็กไปถ้าว่าเป็นกุฏิก็ใหญ่ไปสักหน่อยนึงมันอะไรนะอยู่กลางศาลาตามธรรมดาศาลาจะต้องอยู่กลางวัดแต่นี่มันอยู่กลางวัดนี่มันน่าจะเป็นศาลาแล้วเข้าไปเลยแหละทางลังเดินโยมไปมาอย่างนี้มีศาลาอยู่ท่านเดินโยมไปมาก็ท่านเดินเงียบเราก็เดินส้วมซ่ามไปท่านก็เห็นแล้วสิใช่มั้ยมายืนอยู่นี่ท่านยืนแล้วเราก็เดินส้วมซ่ามไปนี่ไปยังจะไปเถอะหามองดูศาลาอะไรต่ออะไรนี่ที่ไหนแต่ท่านยืนอยู่นี่แล้วท่านจะถามว่าใครมานี่ทางหลังนะเราก็บอกกับผมฟังดิตอนที่ว่ากับผมว่าใครมานี่ท่านว่างั้นนะบอกกับผมอันผมเป็นแม้แต่คนหัวล้านมันก็มีตรงที่มันไม่ล้านความคิดยังไงแน่ไหมหาช่องโหว่ได้เมื่อไหร่คืออันผมนี่นะตั้งแต่คนหัวล้านกันก็มันก็มีตรงที่มันไม่ล้านฟังสิมีมันเราหาที่แย่งได้ที่ไหนใช่ไหมก็ตรงที่มันไม่ล้านมันมีจริงผมนี่นะเออพอว่างั้นเราก็แก้ปุ๊บทันทีเลยนะมาบอกกับผมพามาหาบัวก็ได้งานเรื่องที่เห็นว่างั้นก็ดุเลยนะก็ดังนั้นที่อันนี้ผมเฮ้ยมันถึงใจนะถึงจริงๆนะไม่ใช่ถึงธรรมดามันถึงผลมันถึงแบบบวกแล้วไม่ใช่ถึงแบบลบนะมันถึงด้วยความปีติยินดียังไม่ยังเป็นอาจารย์เรามันฟังแล้วนะยังไงตรงนี้เป็นอาจารย์เราแน่ๆเพราะเราตามพูดตามนิสัยเราพูดเราตามความจริงนะเราเป็นคนจริงจังมากนะถ้าได้ลงอะไรแล้วลงจริงๆห้ามยังไม่ลงขอจะให้เหตุผลมันลงเถอะนะพอเหตุผลลงแล้วเอาแล้วผึ่งเลยไม่มีอะไรจะมาดึงขึ้นได้นะถอนไม่ได้ถ้าเหตุผลไม่ถอนนะแล้วลบกับมันกันถ้าเขียนนี่ใครจะมาลบไม่ได้ผู้ที่จะมาลบต้องเหตุผลเหนือนี่ถึงจะลบได้เจ้าของเองต้องเหตุผลเหนือถึงจะลบของเจ้าของได้อันนี้มันกันพอลงท่านอาจารย์มั่นแล้วก็นี่แหละท่านอาจารย์นี่ฟังสิแล้วหาแล้วก็เจอนั่นใช่ไหมล่ะท่านว่าผมเดี๋ยวโอ้โหท่านพูดมันคบกันดีแล้วพอไปอยู่วันนึงทั้งวันแล้วก็อ่านดูท่านทำอะไรพออ่านทุรยานดูที่ตรงไหนตรงไหนหาที่ค้านไม่ได้หาที่ค้านไม่ได้พอเรียนกันพีเดียวกันเนี่ยว่าไงท่านก็รู้เราก็รู้ในคัมภีร์เป็นแต่เพียงว่าเรารู้ด้วยความจำท่านรู้ด้วยความจำด้วยความจริงด้วยมันหลายอย่างท่านเหนือเราอย่างนั้นความจำท่านก็รู้ด้วยการเรียนมาความจริงท่านก็รู้เพราะท่านปฏิบัติแต่เรายังไม่ได้เรื่องในเราอะไรเรื่องความจริงแต่ความจำก็ถือคำพีท่านแสดงออกในแง่ใดมุมใดมันก็เทียบปั๊บอันนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นมันก็รู้ยอมรับยอมเลยนี่พูดเรื่องหลวงปู่มั่นพูดเรื่องความรับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบจริงๆนั่นก็เลยเป็นอาจารย์ของเราจริงนะเราขอมอบกายถวายตัวกับท่านเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะเรายังจะไม่หนีไปไหนนะเพราะคำสั่งนี้ฝังลงไปดูแล้วฝังเลยว่าเราจะอยู่กับท่านอาจารย์มั่นจนกระทั่ง1ท่านมรณภาพจากเรา2เราตายจากท่านเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นไม่จากเรื่องถึงขนาดนั้นนะนี่ก็ท่านมรณภาพแล้วใช่ไหมล่ะเรามันก็เป็นเราจากกันไปแล้วเราไม่จากท่านก็จากเราไปแล้วมันก็หมดปัญหาข้อนี้ถ้าไม่งั้นปัญหานี่โอ้ยเรื่องข้อบังคับอันนี้จะต้องมัดเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางที่หนีไปอื่นได้ไอ้ส่วนเราไปภาวนาที่เขาลูกนั้นลูกนี้แล้วเป็นชั่วการชั่วเวลานั้นเราไม่ได้ว่านะก็เหมือนเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราไปหาซื้อหาขาเจออะไรเขาก็ไปได้ใช่ไหมถึงเวลาแล้วกลับบ้านของเราอันนี้ก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านอยู่ที่ไหนนะเราจะภาวนาเราก็ไปเวลาไปแล้วถึงบาร่าถึงเวลาแล้วเราก็กลับมาบ้านที่วัดนี่ก็หมายว่างั้นอย่างเรื่องท่านอาจารย์นั่นโอ้ท่านผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มากนะที่การนี้เรากล้าหาญพูดจริงๆไม่ใช่พูดธรรมดาแล้วเราพูดด้วยความกล้าหาญแล้วแน่100% 100%ถ้ามี 1,000% แน่ 1,000% ได้นะที่เราพูดออกมาเรายันได้ขนาดนั้นอย่างครูบาอาจารย์เหล่านี้มีแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งหลวงปู่ขาวนี่โอ้หลวงปู่ฟันนี่ก็เป็นอธิษฐานกายประทานแล้วอันนี้การประทานได้ยังไงก็สาเหตุก็ไปจากเราเหมือนกันนะเพราะให้เราเป็นคนเป็นหัวหน้าเป็นประธานของการรักษาอันเนี้ยอัฐิท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนะที่เวลาเอามาเนี่ยวันนั้นวันเป็นวันบรรจุพระบรมพระธาตุของหลวงปู่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ฟั่นเป็นนายหลวงจะทรงบรรจุวันนั้นนะที่นี่เราเป็นผู้ไปดูแลเองเป็นประธานคนหนึ่งแล้วก็เอาผ้าขาวใหม่ๆมาปูอันที่อัฐิของท่านที่ใส่มันพระอบหรืออะไรพูดไม่ถูกนะ
ขนาดนี้อย่างดีนะแล้วไว้เอาไว้ในตู้นิรภัยซะด้วยนะถึงวันนั้นถึงไปเปิดออกมาเอามามาเปิดต่อหน้ากันนี่คือไปเปิดออกมาจากตู้นิรภัยแล้วก็เอามาที่นี่มาเปิดนี่แหละที่ตอนพวกประชาชนญาติโยมหลายจะได้นะเพราะเราสงสารทำไงต้องหาอุบายหาตัวอย่างนี้ไม่ใช่อุบายเป็นบาปนะเป็นอุบายเป็นบุญถ้าจะพูดถึงว่าโกหกก็โกหกแบบนี้มันโกหกบุญโกหกบาปใช่ไหมเราก็พอเอามามาเทลงแล้วนะมันมีอยู่3แห่งที่จะบรรจุนะ1เอาไว้ที่ฐานที่ท่านนั่งเห็นมันหนุ่มเหมือนท่านนั่นล่ะอันนี้คาดเอาสำคัญต้องการเอาไว้นี่1อันที่2อันสำคัญต้องการอันลำดับนี่นะที่ในหลวงจะทรงบรรจุข้างบนมีคาดออกอันที่3อยู่ตรงเลยรูปปั้นขึ้นไปมีเป็นอันที่3นี่พอคาดออกได้ทั้ง3ประเภทนี้แล้วมันเหลืออันนี้นะเราไอ้พวกนั้นเจาะโยมมันจะได้จะไม่มีใครกล้าพูดได้นี่ก็เพราะในหลวงท่านรับสั่งว่าไม่ให้แจกนี่ถ้าลงในจุดเดียวกันหมดนี่ทีนี้เราก็ไม่แจกเข้าใจไหมเราก็ไม่แจกเราก็เอาลงตามที่ท่านต้องการคือบรรจุสารเนี่ยพอเสร็จนี่เราบอกอันนี้ไม่จำเป็นระหว่างนั้นนะเราไม่แจกแต่อันนี้ไม่จำเป็นเพราะว่ามันจะไปแล้วปุ๊บหมดเลยนี่แหละที่ได้ไปเป็นอันนั้นที่ได้ไปเป็นพระธาตุเห็นนี่นะคือที่มันเหลือนี่บอกว่าอันนี้หมดความจำเป็นแล้วระหว่างนั้นนะเพราะว่าใครจะเอาก็ได้ว่าโอ้ยปุ๊บเดี๋ยวจนกระทั่งเราจะไม่เห็นหัวเรามันจะโดดขึ้นข้างหัวเราเออที่ลึกๆนั่นแหละได้อันนี้แหละที่ไปเป็นพระธาตุเห็นนะเพราะเราสงสารฉันหลวงพ่อบัวนี่ก็เป็นอะไรหลวงพ่อบัวนี่ก็เป็นประเด็นดังการประทานนะหลวงปู่ขาวเราก็ไม่สงสัยเขาไปไว้ที่ไหนก็ไปเถอะหลวงปู่ขาวนี่ร้อยทั้งร้อย 100% เป็นแล้วก็หลวงปู่แหวนนะหลวงปู่คำดีก็เป็นแล้วนะหลวงปู่คำดีวัดถ้ำของเออถ้ำพระปู่อันนี้ก็เป็นแล้วเนี่ยไม่ถึงจะลูกศิษย์ต้องลงมันทั้งนั้นนะจะพูดเนี่ยท่านผิดลูกศิษย์ได้มากมาแล้วรุ่นก่อนอีกยังมีนะหลวงปู่สิงห์ที่วัดสารวันหลวงปู่มหาปิ่นที่เป็นน้องของหลวงปู่สิงห์แล้วท่านที่เราจำได้เวลาท่านเล่าให้ฟังก็เราพบทั้งองค์ท่านด้วยก็คือท่านอาจารย์สุวรรณท่านอาจารย์สุวรรณคนอุบลท่านมาพักอยู่ที่อะไรวัดอะไรหรือว่าพักโดนก็เคยคุ้นกันมานานแล้วแหละองค์นี้นี่องค์นึงก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันรุ่นก่อนๆ ก็มีนี่แล้วพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่มั่นนี่ไปใหญ่นะนี่ก็เป็นธรรมอันหนึ่งนะเป็นธรรมอันหนึ่งนะฟังจำนะเนี่ยที่ว่าภาคอีสานก็มีดีอยู่ส่วนนี้แหละพอที่พอเด่นอยู่บ้างพอสมควรนะคือมีครูบาอาจารย์องค์ที่สำคัญเป็นครูเราก็เพราะเพื่อนมาเป็นมาตั้งแต่โน่นตั้งแต่ท่านจักรคุณอุบาลีและท่านจักรคุณอะไรอีกนะก่อนนั่นเองแล้วก็มาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเรื่อยมาเมืองวนนี่มักจะเป็นเมืองนักปราชญ์ป่ะเมืองวนนักปราชญ์มีเยอะนะตอนนั้นก็ค่อยแตกกระจายไปองค์นั้นองค์นั้นนั่นอยู่จังหวัดนั่นนี่อยู่จังหวัดนี่ที่ว่าเหล่านี้ไม่ใช่อยู่จังหวัดอุบลหมดนะแต่ก็ได้รับความดีมาจากท่านที่ส่วนมากที่อยู่จังหวัดอุบลเช่นหนึ่งท่านจันทร์ลีก็อุบลท่านอิคุณอุบลีก็อุบลเนี่ยมีแต่พวกนักปราชญ์ทั้งสำคัญนั่นนะและองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอุบลทั้งนั้นเพราะนั้นเราจึงว่าเมืองอุบลนี่เป็นเมืองนักปราชญ์ว่ะแล้วก็จังหวัดสกลนครท่านจังกุมารก็สกลนครนี่สกลนครก็ได้หลายองค์ก็เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเองแล้วก็หลวงปู่คำดีก็ขอนแก่นนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันนี่ก็จังหวัดขอนแก่นเนี่ยจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ขาดพระดีนี่ว่าไงก็หลวงปู่คำดีว่าไงนี่เฉพาะนี่เราพูดเฉพาะที่เราลึกได้นะหลวงปู่แหวนก็จังหวัดเลยนั่นว่าไงพระที่องค์สำคัญจึงมีไปหลายจังหวัดออกจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาที่เป็นพระชาวอุบลนั่นเองอ
นี่การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้านั้นธรรมของพระเจ้านี่เหมือนกับตลาดสดคือสดสดร้อนร้อนเข้าไปตลาดสดแล้วเข้าไปตลาดสดเอาถ้าพายไปเงินหรือจะใส่ล้อก็ใส่ไปของมีในตลาดไม่อั้นเงินมีเท่าไหร่ไปซื้อสิอันนี้ราคาที่นี่อันนี้ราคาตอนนั้นอันนี้ราคาตอนนั้นอันนั้นราคาตอนนั้นฟังดิตั้งแต่ราคาเป็นบาทเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านหาได้ในตลาดนี้หมดไม่ต้องไปหาที่อื่นที่ใดว่าตลาดนี้ไม่มีสิ่งของที่จะขายให้ไม่คุ้มกับเงินที่นำมาไม่มีเอามาได้เท่าไหร่ได้หมดอันนี้ราคาเท่านั้นมีอันนั้นราคาเท่านั้นอ้าวอันนั้นราคาเท่านั้นอ้าวจนกระทั่งหาราคามาได้ทำบุญเจ้าเที่ยวเลิศสุดหาราคาเอาอะไรมาเปรียบมาเทียบมาได้ในแดนสมมุตินี้ไม่มีอะไรเปรียบเทียบก็มีคือเปรียบเทียบมาได้อย่างนั้นก็มีนะนี่เรียกว่าศาสนธรรมเป็นเทียบกับว่าเป็นตลาดสดทดสดร้อนๆตั้งแต่พื้นศีลธรรมธรรมดาเพื่อเป็นอุปนิสัยนอกจากเป็นบุญกุศลแก่เราผู้บำเพ็ญเช่นการให้ทานนี่ให้ทานก็เป็นหลักพุทธศาสนาที่เป็นพื้นของพุทธศาสนาอยู่แล้วนะผู้ให้ทานผู้รักษาศีลผู้ภาวนาเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ได้รับบุญกุศลโดยไม่ต้องสงสัยว่า 100% 100% เลยนี่แล้วนอกจากนั้นยังฝังเป็นนิสัยอีกเป็นบุญแล้วยังเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจแต่เกิดในสถานที่ใดที่ใดนิสัยความใจบุญอันนี้จะมีอยู่ชุ่มอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วจากนั้นก็สูงขึ้นสูงขึ้น

0: จนกระทั่งถึงสำเร็จเป็นขั้นที่ประเดินดับแล้วก็จนเป็นขั้นที่เรียกว่าขั้นโสดาขั้นสกิทาขั้นอนาคาขั้นอรหันต์อรหัตฟังดินี่ออกจากหลักศาสนธรรมพุทธะทั้งหมดเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องว่าราคาราคาก็อันนี้ราคาเท่านี้ราคาเท่านี้อันนี้ราคาเท่านี้สูงกว่านั้นจนจงหาราคาไม่ได้ไม่มีอะไรจะเป็นคู่แข่งแล้วราคาไม่มีมันเลยทุกอย่างได้แก่มรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรียบร้อยถูกต้องหมดเข็มทิศทางเดินบอกไว้เลยอันนี้ขี้ไปนี้ขี้ไปนี้ไปตามนี้แล้วจะเจอนี้ไปตามนี้จะเจอนี้ไปตามนี้จะเจอนี้จะเจอนี้จะเจอนี่นี่ไปตามเข็มทิศที่ทรงสอนไว้แล้วนะจนกระทั่งถึงพระนิพพานถึงเข็มทิศนี้ไม่มีอั้นตู้คงแนวต่อมรรคผลนิพพานจนทะลุเลยนั่นเนี่ยธรรมของพระเจ้ามาผู้ปฏิบัติเอาที่ใครจะปฏิบัติอย่าให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นถ้าเวลาเราจะสร้างความดีแล้วโอ้ยมรรคผลนิพพานไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเท่าไหร่กิเลสมันยิ่งฉลาดมากนะนี่นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนี่นี่ว่าเดี๋ยวกิเลสมันฉลาดเราโง่เชื่อตามมันเข้าใจไหมล่ะเชื่อตามมันทีนี้การทำเราจะไม่ทำทางดีจะทำแต่ทางชั่วเพราะทางชั่วเป็นความอยากทำความดีไม่มีใครอยากเป็นธรรมดาเช่นอย่างทำบาปก็บาปไม่มีนี่บาปไม่มีทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้มันก็อยากทำเรื่องสิ่งที่จะเป็นบาปนั่นแหละเดี๋ยวกิเลสมันหลอกว่าบาปไม่มีแล้วบุญทำอะไรทำลงไปแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์เพราะบุญไม่มีก็ไม่อยากทำนั่นเห็นไหมเนี่ยกิเลสมันเก่งมากนะเก่งจริงนี่มันต้มคนต้มอะไรต้มสัตว์โลกมีธรรมพุทธะนั้นเปิดออกสมมุติว่าเปิดออกมานี่เอาถึงยกตัวอย่างนี้นะว่านรกไม่มีก็มันติดตาเราแล้วเนี่ยมันจึงบอกว่านรกไม่มีทั้งที่นรกนี่มีอยู่นี่แหละแต่มันติดตาเราเนี่ยตาเราไม่เห็นเลยบอกว่านรกไม่มีไม่มียังไงก็มันอยู่นี่มันคนตาบอดตาขาวไม่เห็นใช่ไหมล่ะนี่ถ้าพูดตามความจริงแล้วนี่นรกไม่มีก็มันปิดไว้เมื่อไม่เห็นแล้วก็ว่าไม่มีท่านเลยแต่ธรรมชาตินี่มันขึ้นอยู่กับคำลบล้างด้วยคำพูดคำจาความรู้ความเห็นเมื่อไหร่มันมีด้วยหลักธรรมชาติทั้งนั้นนี่ที่นี่พูดพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลำเอียงเป็นธรรมจึงเรียกว่าเป็นธรรมหาความลำเอียงไม่ได้เรียกว่าเป็นธรรมนั่นแหละเปิดออกพอเปิดออกแล้วนี่นั่นไม่มียังไงนี่แกตาบอดต่างหากคุณนั่นพระพุทธเจ้าแก้กิเลสแก้นั่นไม่มียังไงนี่แกตาบอดต่างหากนี่แกจึงโกหกโลกเขาหัวใจไหนนั่นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นบาปไม่มีบุญไม่มีท่านเปิดให้เห็นไม่มียังไงนี่นะไม่มียังไงนี่นะแก้ก็อยู่นั่นจนกระทั่งถึงนิพพานผึ่งเข้าไปไม่มียังไงนะนี่เราตถาคตเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มียังไงนิพพานวะแกแต่เกิดโคตรแสบของแกถ้าเกิดมาแกไม่เคยบำเพ็ญแกไม่เคยรู้ว่ากิเลสเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงแกจะไปรู้ยังไงว่านิพพานมีไม่มีนั่นแหละเนี่ยข้ารู้นะข้าเห็นข้าเป็นนี่นะวะเข้าใจบ้างล่ะเปิดเนี่ยเปิดสิ่งที่มีอยู่คือถูกปิดถูกบังไว้อย่างเนี้ยถูกปิดถูกช่วงใดที่ไหนที่มีอยู่ที่เรียนมันปิดมันบังไว้หมดมันไม่เห็นนี่พอทำพระพุทธเจ้าพระตรัสรู้ขึ้นมานี่มาเปิดเลยเนี่ยเปิดสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเปิดออกให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นยังไงไม่ลำเอียงบอกไปลำดับดานี่นรกนี่หลุมหนึ่งนี่หลุมหนึ่งนี่หลุมหนึ่งบอกให้หมดเปิดให้หมดแล้วนี่สวรรค์นี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งเปิดออกให้หมดจนกระทั่งถึงนิพพานนะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเนี่ยท่านมาเปิดแบบเดียวกันมาเห็นแบบเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมนะมีมาแต่การไหนเป็นไปเพียงกิเลสมันหลอกอยู่ตลอดมาเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันต้องหลอกต้องแก้หมัดกันอยู่ตลอดเผลอไม่ได้นะกิเลสมันคอยที่จะเข้าตบเข้าตีให้เสียท่ามันจนได้จึงต้องได้ระมัดระวังเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถ้าทีนึงอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็พอมีหูมีตาระลึกบุญบาปได้สร้างนั่นแหละจึงว่าคนที่เกิดมาในขณะที่มีพุทธศาสนาจึงเป็นคนที่มีวาสนานะไม่ใช่ว่าพอเกิดเป็นคนแล้วจะมีวาสนาเกิดมาในความว่างเปล่าไม่มีศาสนาเลยนั่นก็เป็นโมฆะหนึ่งเหมือนกันไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันก็เหมือนสัตว์พอไม่รู้บุญรู้บาปเป็นยังไงแต่นี่เราไม่ได้เกิดมาแบบนั้นเราเกิดมาเจอพุทธศาสนาซึ่งเท่ากับเจอพระพุทธเจ้าเองทรงสอนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นเพราะสอนไม่ตามความจริงความจริงนั้นบอกว่าอะไรมีจริงไม่สงสัยนะไม่มีคำว่าหลอกลวงก็คือ พระพุทธเจ้าเนี่ยนั้นได้ปากันตั้งอกตั้งใจนะคือผู้ทุกคนเรามีวาสนามากสุดแล้วได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเนี่ยคนที่คนและสัตว์ทั้งหลายที่พลาดไม่ได้มาพบพุทธศาสนาไม่ได้เราโอ้ยนับไม่ได้เลยนะไม่ทราบว่ากี่ล้านล้านล้านล้านไอ้เรานี่เป็นคนหนึ่งเท่านั้นยังมาเจอได้นี่จำหนึ่งคนหนึ่งในจำนวนที่ว่าล้านล้านล้านล้านน่ะที่เขาพลาดกันไปหมดเราไม่ทราบถึงมาเป็นบุญมากถ้ามีอะไรอยู่ที่จะให้พรนะทางเข้าใจแล้วเหรอที่จะให้พรไม่ยอมเข้าใจจนน้องตาตายเลยนี่จะเข้าใจแบบแย่นะยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิตุเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีสนิจจังวุฒาปะจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังหาละจริงต้องทานไส้ต้องมัน
1: ทานไส้เน
0: อะ
1: ทานไส
0: ้เนี่ยทานไปเป็นง่ายได้แค่นี้กลางเนี่ยมีง่ายนี่มาเป็นอาจารย์อย่างนี้ดีไหมคุณนิมนต์อันนี้อาจารย์สุพรรณมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยมหาสารคามเนี่ยรู้จักกันก็นี่อยู่หาดใหญ่อันนี้อยู่นะอันนี้อยู่หลังสวนมาอยู่นี่นานแล้วมาอยู่ทางสารคามนี่นานแล้วยี่สิบปีโอ้สิบแปดเมื่อสิบสองปีกว่ามั้งนะทั้งคุณแขกสบายดีนะลูกของนี้ก็สีกระดวดไปด้วยถ้าผินก็ผินหมดยิ่งผินมากเลยโอ้โหโทษโทษโทษไอ้พุทธิลังนาที่พระท่านนะเนี่ยแม่พระนาคคุณนิมนต์นี่พระพุทธิลังไหนที่เราพูดไปเมื่อเช้าเนี่ยว่าเป็นหลังสองสามใช่ไหมฮะแล้วใช่อะไรแล้วคุณเจ้าฮะเขามีคนอยู่คนหนึ่งแล้วว่างั้นคนหนึ่งพุทธิสองสามเคยหรือเปล่าพุทธิสุดนู้นพอไปนี่ผ่านครัวไปนู้นผ่านไปนี่ขนาดพุทธิใหญ่สองสามนี่ก็ได้คนหลายคนเขาเป็นพุทธิใหญ่นี่แล้วที่มีข้างในนั่นมันมีร้านเล็กๆนั่นเราอยากจะภาวนาทางที่มันเข้าไปได้นี่ก็คือไม่ได้แต่ใครอยากจะไปไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้าถามว่าดูดีเราก็เอายากันดูดไปนู้นสะดวกในการภาวนาในร้านเล็กๆโอ้ยนั่งภาวนาหรือนอนภาวนาเขารู้เลยนะใครจะไปทราบด้วยนอกจากหมอนเท่านั้นมันทราบมันพูดไม่เป็นพอตอนนี้เดินพุ่งกับอันนี้กงนี่ไปถึงชัวร์นะเดินพุ่งไปอีกเดินทางอันหนึ่งมันพุ่งไปนู้นอันหนึ่งไปด้วยใต้ถามใครก็ได้มันมีคนเยอะอ 7คนเหรอ

0: แต่แล้วนะผู้ชายตายลืมผู้ชายไปแล้ว
1: พบกันได้ยัง
2: ครับ
1: เสียท่านใช่อ่ะได้พบกันได้ยังพอดีวันนี้ก็มาทหารมาอยู่แค่ทุกวันนั่นแหละถ้าจะขอมันมาก็น้องๆมาแต่ว่ามันเริ่มต่อนี้นะ
3: ตรงนี้ดีนะตรงนี้ยากแต่ดี
1: นั่นแหละเดี๋ยวไปไหนก็ไปสิก็เป็นโอกาสที่จะได้ไปที่นี่ที่นี่เวลามาอย่างนี้ถ้าอยู่ในนู้นจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนแหละนี่เวลามีโอกาสมาได้มานี่เราจะไปที่ไหนแล้วก็ไปได้ตอนนี้มาไว้ที่นี่เดี๋ยวอาจารย์จะมอบให้ตามโรงร่ำโรงเรียนตามที่ไหนท่านเคยแจกอยู่แล้วล่ะขอมีเลยเคยแจกไปตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้ว

0: 你看我们俩妈，你给我卖七万来。啊？怎么的？啊？เป็นนายทหารหรือเนี่ยหมายว่าเคยมาทหารนี่พ่อกับแม่เคยไหมละอีกนะแล้วนั่นมาจากไหนล่ะฮะอ๋อกระบี่มาด้วยกันหรือมาคนละทิศละทางก็ดีมาเมื่อไร
1: เรา
0: แล้วมาที่นี่ล่ะเมื่อไรนี่พนักรับทานได้เหรอฮะรับทานได้ยังฮะนะที่จะรู้แล้วนั่นเนี่ยหมดประโยคที่จะพูดต่อไปแล้วเหนื่อยแล้วนี่พระเอาไปมีพระแล้วหลังจะรู้แล้วนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากดีไปเป็นเวลาประมาณ59นาทีขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บูดาทาวโรวัดกลางจุศีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเทศว่าโลกุตระขอเชิญรับฟังครับ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะลำดับนี้นมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามโดยจะจาเคารพแล้วเนาะพระธรรมคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพื่อปูนปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายเพื่อจะได้

านอรูปฌานรูปฌานให้ผล16คณะจิตอรูปฌานให้ถึงจน20เป็นกุศลทั้งนั้นแต่ยังเป็นโลกีอยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนประจำทีละ5กระสอนตั้งแต่มนุษย์ธรรมเทวธรรมภูมิธรรมโลกุตตรธรรมสอนตลอดการถึง5มีมรรค4อริยผล4แต่วันแรกได้เพียงแค่อาทิกัลยานังได้องค์เดียวบวชมาก่อนพุทธเจ้าจะทำอีกพวกเนี้ยบวชมาแต่อเนกชาติมาชาติปัจจุบันก็มาบวชก่อนพุทธเจ้า5องค์เนี่ยพุทธเจ้าบวชทีหลังได้กัดถึงแล้วจะแสดงเขายังไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออริยสัจว่ามันคือกติเชื่อองค์เดียวก็ได้อัญญากับอัญญาโพธิญาองค์เดียวอาทิกัลยานังเกิดกับจิตคือทุกเขยานังมียานเห็นทุกยานเห็นสมุทัยยานเห็นมรรคสัตว์ยานเห็นนิโรธได้ขั้นเดียวอันนี้มรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งสัจฉโยนได้สามถึงห้าเป็นสมุทเฉดพระโสดานี่ถ้าอยากโกนทะยะได้ก่อนเพื่อนเทศไปห้าวันเลยโสดาห้าองค์เทศไปถึงอริยมรรคที่สี่จึงได้เป็นอรหันต์ห้าองค์ขึ้นในโลกถ้าเอาไว้แต่ภายในมนุษยธรรมเทวธรรมภูมิธรรมไม่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผัสสะโลกวันแรกน่ะมีพระสงฆ์ภายในน่ะห้าองค์เหมือนกันคือมีสัมมาองค์แปดมีอริยสัจสี่สมาธิกำลังเขาเป็นมุตคุณสิบสี่นะเกิดในชั้นดาวของพระองค์และจึงเลยรู้ว่าคุณพระธรรมน่ะมี56คุณพระธรรม38คุณได้8นี่พระองค์ได้เสร็จแล้วอาจจะรู้ได้แล้วจังมาแสดงให้ประจักษ์ทีละ5ฟังตลอดถึงสาวกบูใหญ่นี่ถ้าถึงโลกีน่ะมันต้องสมาทานบ่อยๆสิน5กับสังฆทานสินโบสถสิน8กับสังฆทานสินโบสถสังฆทานสิน10สมณะราหุลน่ะเป็นสมุจเฉดสินและเป็นเนรหังก่อนเพื่อนนี่สิน5สมุจเฉดกับพวกพระโสดานี่เองสิน8ครับสมุจเฉดก็อุบาสกอุบาสิกาเองนี่อริยมรรคสามอริยผล3สิน8สมุจเฉดเองถ้าสิ้นสิทธิสมุทเถรแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนในอรหันต์องค์แรกสำเร็จราหุลนั่นแหละนี่แต่ทีนี้ว่าพอดานมานานมาสะสมสังขยานามาแล้วว่าสังขยานาครั้งที่ห้านี่ไม่มีพระอรหันต์หมู่ใหญ่จะจำได้ที่เวชาลึกมายานอภิเวลาจะเกิดขึ้นแล้วไปแสดงมาจากวากามาประเทศไทยบ้างประเทศพม่าบ้างพระกายยกจะมีแท้หลายขึ้นทีหลังนี่แต่ก่อนน่ะตั้งแต่ปฐมพิธนามาจำกันด้วยปากกันนั่นนะถึงประจักษ์สังขยานานี่จะกระจายขึ้นพระหลานน้อยองค์มันมีจะพอทำสังขยานาได้มาทุกวันนี้มีอยู่จะยืนยันได้ก็มีลังกาทวีปกับประเทศไทยเพราะมีบูชารวมกันประเทศลังกาอุปชาไม่มีมีแต่ลูกวัดมีกับภิกษุสามเณรมาขอประเทศไทยไปถึงจะเป็นมีกายเดียวกันอุปชาเหมือนกันเวลาจะเข้าบังคชาเปรคาเนี่ยภิกษุสามเณรก็ดีต้องถูกถามถึงนั้นแล้วว่ามนุษย์โสติถามใครถามผู้จะบรรพชาเปรคาอุปสัมปโนนเองผู้จะเป็นบรรพชาเป็นสามเณรถึงจุดจะอุปสมบทเป็นที่ตัวยักษ์ตัวจะตุกกรรมให้อาถรรพ์227น่ะต้องมาเป็นมนุษย์บริบูรณ์สัมมาทิฏฐิผู้โสมติตัวเองจะเป็นมนุษย์สัมมาทิฏฐิโดยปัจจุบันเป็นนามธรรมมุ่นให้ลูกพระธรรมนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมผมขนหรือฟันหนังเนี่ยมีดินกับน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นามธรรมจะมาอาศัยเกิดขึ้นนี่มีเวทนาสัญญา

0: พาสังขารวิญญาณเข้าไปครองพระอาศัยอยู่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ต้องผ่านมานี่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านบรรดาบิดามานี่ก่อนนี่ครูบาโทครูบาจิกาทั้งหลายก็ผ่านมานี่ก่อนนะพระอรหันต์ทั้งหลายต้องผ่านมานี่ก่อนนะผ่านดินน้ำไฟลมนี่ผ่านมาพุทธลูกศิษย์อุปราชยิ่งศิษย์นี่ภาวะลูกสองคือถือภาวะลูกมาใส่ลูกใหญ่ยิ่งถือภาวะลูกคุณิชาภาวะลูกยิ่งทีก็ต้องผ่านยิ่งทีหกนี่ก่อนยิ่งทียี่สิบสองต้องผ่านจากยิ่งทีหนึ่งไปถึงยี่สิบสองยิ่งถึงทีมาอาศัยอยู่นี่มีคุณิชาอาศัยอยู่นี่ยิ่งทีสองเวลามันกระจายไปทั้งหมดอ่ะต้องเอายิ่งทีเดียวเอาปุริชินทีปุริชาภาวะลูกปุริภาวะลูกมาเข้าไปไม่ได้ชาวเหนือเลยเข้าใจผิดเลยผู้หญิงภายนอกเลยเข้าในชิมาไม่ได้หน้าสมเพศเขาหวงหวงชิมาหวงในโบสถ์ไม่วาจิกาเข้าในโบสถ์ไม่เหมือนภาคกลางภาคกลางนี่ปล่อยให้เข้าได้ให้ห่างเพียงสองสายออกกันก็พอแล้วภาพบวชนาคหรือภาพสวดอุโบสถประเทศในโบสถ์เข้าไปได้นี่มีมรรคผลเท่ากันนี่หญิงก็เป็นมรรคผลเท่ากันมีมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันผลเหมือนกันมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันนี่ทำคำสอนพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่ทำไมลัทธิระเบียบในประเทศหนึ่งหนึ่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันถือมนุษยธรรมไม่เยือกร้อยมันถือว่าสมาธิทีนี่อยู่อื่นอยู่ไกลมันอยู่ที่จิตของมนุษย์เองถือว่าเป็นมนุษย์ธรรมสมาธิทีเกิดขึ้นที่จิตสมาธิว่าเกิดที่จิตนี่เทวธรรมเกิดที่จิตจะเป็นเทวดาเทวดาภายในอยู่ที่จิตเทวดาภายนอกอยู่ตัวหนังสืออยู่ตามต้นไม้ภูเขาเขาก็อ้ากันไปอย่างนั้นนี่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องเชื่อตัวนายนี่ก่อนสมาธิอยู่ตัวนายสมาธิเทวดาสมาธิพรหมธรรมอยู่ภายในนะสมาธิโสดาก็อยู่กับจิตโสดาสติสาคาก็อยู่กับจิตอนาคาอยู่กับจิตอารหัตมรรคอรหัตผลเกิดกับจิตนี่อริยสัจก็เกิดกับจิตมันจะเกิดกับความไม่ยานไม่ได้เกิดกับใบไม้ไม่ได้เกิดกับกระดาษหรอกข้าทุดงบ้าๆผมบอกเขาไปโน่นหาทางต้นบ้านภูเขาหาทางภาพบางเหวมันจะได้อะไรมันมือกายเดียวจิตเดียวเออพวกตำรวจทหารเขาก็ทำอยู่ทุกวันแม่ทัพแม่กองเขาก็บอกว่าตายโค้งยืนหมดสามกองพลเป็นกองทัพหนึ่งตายนิโรธมันก็ยืนอยู่ปัจจุบันนี้มันกายเดียวไม่ดุบดิตีเบี้ยวก็ลึกอยู่แต่ทำผ้าหาทหารกันเป็นพระองค์กรนี่ตำรวจทหารพระองค์กรเขาสอนทุกปีมันไม่จำกันกระทรวงกลาโหมก็สอนถูกกระทรวงมหาดไทยก็สอนถูกใครข้าพงศ์ซะก่อนทางพุทธศาสนาก็สอนว่าทิพย์ห้าสมุทรเชษก่อนจะเป็นชุดาทิพย์แปดสมุทรเชษเป็นอาณาคาทิพย์สิบสมุทรเชษเป็นทหารนี่ทิพย์ลกรามีเท่านั้นแหละแต่ถึงปกครองหมู่คณะตั้ง227พระเจ้าคณะเอา327 311นี่มันเป็นอย่างนี้ไปเรือนอ้อมพร้อมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้หรอกต้องเข้าหาถึง5ปัจจุบันถึง8ปัจจุบันถึง10ปัจจุบันถึงโวโปรปัจจุบันนี่เป็นถึงโลกราชเท่านั้นนะเข้าปัจจุบันนะตาเป็นนิโรธจิตเป็นเรื่องก็มีชุนก็เป็นนิโรธไปด้วยสมาธิเป็นนิโรธไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รับนิโรธได้ทุกคนน่ะแหละพอโสดาเขาก็รับได้สกิทาคาก็รับได้อนาคาก็รับได้อรหันต์ก็รับได้นี่อริยมรรคเรียกผลเสียถ้ามาดูปัจจุบันมันไม่เห็นหรอกไปดูแต่ขนาดไฟลานนั่นเนี่ยตั้งร้อยปีพันปีแปดหมื่นปีมันก็ไม่จบพระจักรพรรดิแปดหมื่นปีบางองค์ประชุมสงฆ์สองครั้งมั่งสามครั้งมั่งแต่องค์ปัจจุบันเทศ45พรรษาจบเร็วประชุมสงฆ์ครั้งเดียวมาคาบูชาน่ะนั่นแหละท่านเอหิติขูไว้อุปสัมปทา มาแล้วมันมีใครเชื่อเชิญก็มาประชุมเฝ้าพระองค์เองพระองค์ก็แทนโอวาทปฏิโมกข์นะมาค้าบูชาพระองค์ก็เดินสารมันเดี๋ยวนี้เขาเลื่อนไปเดี๋ยวนี้มันแปดสองแปดนะเขาเลื่อนมาที่สาขาเขาเลื่อนไปยืนเจ็ดตามเดือนโน้มเขาเลื่อนตามสุขภาพการรับปากอ่ะเขาเลื่อนตามปากทีนี้เราอยู่ที่นี่อ่ะกายเรานี่แหละถ้าเรากำหนดอ่ะวันหนึ่งมันทำอะไรมั่งเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งอาบน้ำผมผ้าดีผ่านผ่านเมื่อตะกุดเข้าอย่างใช่ไหมล่ะถ้าไม่หลงไม่ลืมนี่รู้ว่าการโยดีเดินที่ไหนเป็นนิโรธที่ร่างกายอ่ะดูที่ไหนเป็นนิโรธที่นั่นอาบน้ำผมผ้าดีผ่านผ่านเมื่อถ่ายพูดเลยขี้ก็เป็นนิโรธเยี่ยวก็เป็นนิโรธแต่ความอยู่ปัจจุบันน่ะเมื่อกายเป็นนิโรธจิตก็ต้องเป็นนิโรธด้วยมีโลดอย่างพระโสดาก็ได้มีโลดอย่างพระสกิทาคาก็ได้มีโลดอย่างพระอนาคาก็ได้ถ้ามีโลดอย่างอันนี้ก็สี่อริยผลสี่ก็หมดอริชาชวะอริชาสังโยชน์อริชาสายไม่ดีเมื่อไม่มีแล้วจะมีอะไรอ่ะก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองไอ้สัตวะไม่ดีมาเกิดแล้วธรรมะสัตว์มาเกิดไม่ได้แล้วรูปประสาทก็เกิดไม่ได้อรูปประสาทก็เกิดไม่ได้สัตวะต้องเกิดตายส่วนทุกข์กระจับเกิดดับมรรคกระจับก็เกิดดับมีโลภกระจับแล้วเกิดไม่ดับนี่มันอยู่นี่จิตเองจิตเดียวนี่เองรองรับได้ทุกข์การเกิดที่จิตสมุทัยเกิดที่จิตมรรคกระจับเกิดที่จิตมีโลภก็เกิดที่จิตเองมีโลภน่ะมันเกิดไม่ดับมันเหนือนามลูกเหนือขันห้าเหนือขันสี่เหนือขันหนึ่งถ้าหากว่าอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชานุสัยดับแล้วนะกิเลสดับหมดแล้วนะมันเหลือแต่นิโรธตานิโรธหูนิโรธหมดเป็นนิโรธกฎของพระธรรมโลกเป็นนิโรธกายนิโรธจิตนิโรธนะธรรมนาแสดงเก่งที่คุณโอมี่แสดงทางสกายนิโรธจิตนิโรธเนี่ยส่วนอุบาสกมีอายุสามมีผลสามไปฟังธรรมของธรรมจินดาไอ้วิบัติสี่เรียกพ้นสี่ฟังไม่ออกแนะนำให้ไปเข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองว่าธรรมจินดาแสดงถูกแล้วนะมนุษยธรรมสมาธิปัจจุบันเทวธรรมสมาธิปัจจุบันภูมิธรรมสมาธิปัจจุบันทุกข์ธรรมสมาธิปัจจุบันของพระโสดาสกิทาคาของอนาคามีอรหังก็มีปัจจุบันอันนี้มัคคีปัจจุบันในเรื่องผลจิตปัจจุบันนิโรธปัจจุบันของพระเถขะพระอาเถขะนะเหมือนกันดับได้นิโรธมันดับทุกได้ทุกเกิดไม่มีทุกตายไม่มีนั่นแหละถูกแล้วแต่สถาพุทธแสดงอย่างนั้นแหละธรรมจินดาก็แสดงถูกแล้วแสดงองค์เดียวเขาเรื่องที่ถูกมีได้500จะเอายังไงล่ะนะอุบาสกนั่นน่ะตะกอนเป็นภูมิปัญญาของนาธรรมทินมาได้อาณาคากรธรรมทินมาธรรมทินมาออกบทที่หลังได้อาริยอาริยมรรคอาญาผลก่อนเป็นหน้าแสดงภูมิราชคือชาวภูมิราชคือเป็นแม่บูชาธรรมทินมาเป็นเรื่องที่คุณเนรเลย500แสดงองค์เดียวอ่ะที่คุณนี้ตะกอนไปอยู่ป่าลำบากหมาก็จะขอร้องขอพระเจ้าขอพรพระเจ้าเพราะอรัตนาที่ผู้นี้ทำไมยังดีสิขามนาอุบาสิกาเข้าในบ้านในเมืองสร้างไว้ภูมิราชคือนะสร้างวัดให้แล้วสร้างกำแพงในวัดให้อีกนะที่ผู้นี้มีอำนาจอย่างนั้นหมากระต่ายเขาหวงเขาไม่ให้ไปชูโรงเกศาหรอกเขาไม่ให้ไปอยู่ป่าเกศาหรอกถึงมาปัจจุบันนี้เขาไหว้เป็นวังพยาบาลไหว้ในวังไหว้โรงพยาบาลเป็นตำรวจค้าอยู่ในป้อมเป็นทหารค้าเป็นสื่อสารเขาไม่แบกปืนไม่ล่ากระบี่ใหญ่หรอกเขาไม่ไปยืนงานอย่างทหารชายตำรวจชายหรอกเขาให้ใช้เป็นสื่อสารได้ถือกระเป๋าน่ะกระเป๋านั่นน่ะเอาใส่ปืนเล็กได้ถือปืนเล็กได้ทหารหญิงตำรวจหญิงอ่ะเขาใช้อย่างนั้นเขาใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบเดี๋ยวนี้มันจะชวนอุบาสิกาไปผู้โดงอ่ะไปเป็นบาเป็นข้าวพาวผู้โดงเขาว่าเป็นผู้โดงอยู่ในตาเนี่ยในผมขนและฟันหนังเนี่ยในดินร่างไฟลมในนี่ าไฟลมภายนอกมันก็มีวิสาไฟลมภายในก็มีอย่างตัวอย่างแสดงกายเวทนาจิตธรรมมีกันภายในภายนอกโคงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกกันถ้ารู้ว่ากายภายนอกกายภายในเวทนาภายนอกเวทนาเกิดดับไม่ใช่เกิดตายจิตภายในจิตภายนอกเกิดดับไม่ใช่เกิดตายธรรมานุปัฏฐานจิตปัฏฐานทำภายนอกเกิดดับทำภายในเกิดดับไม่ใช่เกิดตายนี่รู้อย่างนี้รู้ตามปัจจุบันรู้ตามธรรมชาติตอนนั่งอยู่นี่ก็รู้ได้อดีตมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีใครหลงมันมีใครเกิดใครตายคนทุกข์ถ้าใครได้ถึง5สมมุติเถิดถึง8สมมุติเถิดถึง4สมมุติเถิดก็เป็นกิจการเสวะไปหมดแล้วถึงแม้ตอนเสวะทานถึงปกติตาหูจมูกเลี้ยงกายใจปกติถึงถึง5ก็ได้ถึงแปดก็ได้ถึงสิบก็ได้ถึงโวตก็ได้ถึงเสวะเจ็ดก็ได้ถึงสามว่าจิตเดชเขาก็เป็นเจ้าหน้าถึงพุทธาอามาพระสาวหมู่คณะแต่ถึงจะกัดสู้น่ะถึง5สิบวุฒิได้กัดสู้ได้ถึง8สิบวุฒิกัดสู้ได้ถึงสิบสมมติจะกัดสู้ได้พันธนันทิฏฐุสมเด็จอุบาสกวาติกาไปถึงสมมติเหตุในการถึงตัวสุภาพในการงานคงไปคงมาก็เรียกว่าอะไรก็เป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่ตายธรรมศาสนาไม่ตายสังฆศาสนาไม่ตายตายนั้นมันของจักรวาลโลกประหารกรรมศาสตร์ต้องเกิดตายรูปศาสตร์ต้องเกิดตายอรูปศาสตร์ต้องเกิดตายพุทธศาสนาแล้วมันมีใครตายวะรูปธรรมก็ไม่ตายนามธรรมก็ไม่ตายแต่ว่ารูปนี่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปดินน้ำก็เปลี่ยนแปลงรูปไฟลมก็เปลี่ยนแปลงนี่แต่นามธรรมน่ะมีโลดมันไม่เปลี่ยนแปลงกับใครนี่ยืนตัวตั้งแต่พระโสดาไปตลอดถึงพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงตาวสารโตปุตตะธรรมรับรองเหมือนกันกายกรรมสามวจีกรรมศีลโลกรรมสามสุขสมาธิที่ท่านพุทธศาสนาจิตพุทธศาสนาก็มีสมาธิหนึ่งเทวธรรมก็มีสมาธิมีสมาอาชีวะภูมิปัญญาก็มีสมาธิสมาธิว่าแต่ว่ายังยานกว่าสมาธิพระโสดาสติปาคานาคาสมาธิว่าโสดาสมาธิว่าของสติปาคาของอนาคาสมาธิว่าเขาพยายามน่ะสวดอยู่ทุกวันพระสงฆ์ใครอ่ะเคารพอยู่ทุกวันน่ะสิกขาทัศนว่าสมาปัญญาเนี่ยสิกขาทัศนว่าเนี่ยทิ้งไม่ได้โลกีก็ใช่โลกุตระธรรมก็ใช่อรหัตธรรมก็ใช่อรหัตผลก็ใช่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ไม่ตายอดีตล่วงแล้วก็ไม่ตายปัจจุบันก็ไม่ตายอนาคตก็ไม่ตายองค์นี้เทศเร็ว45ปีว่าศาสนา 5,000 ปีองค์ข้างหน้าจะมาเทศต่อไปอีก 80,000 ปีเราจะไปฟังข้างหน้าก็ได้ถ้าเราฟังปัจจุบันนี้เรารู้แรกอดีตเราก็รู้ได้มีญาณอดีตส่องไปถึงพุทธเจ้าอดีตมีญาณอนาคตพุทธเจ้ามาข้างหน้าอีก9องค์รู้ดังหมดมีเท่ากันมีอริยสัจเท่ากันอริยสี่อริยผลสี่เท่ากันหมดภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าไม่ขาดสายสาวกพุทธาพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสายอุบาสกอุบาสิกาได้ทุกวันได้โสดาสกิทาคาแน่นาคาได้อรหันต์ทุกวันได้ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าเป็นนิโรธหายใจออกเป็นนิโรธเนี่ยถ้าหากว่ามีชิดธรรมเพื่อธรรมมาที่ว่าเป็นธรรมถ้าทุกประเทศมันมีชิดธรรมเท่านั้นแหละแต่ประจำวันนะประจำลมหายใจเขาออกประจำชีวิตน่ะธรรมะอันนั้นน่ะสบายจิตสบายชีวะไม่รู้จะตายหรอกมันทรงได้ทรงไหวเพ่งความไม่ตายตั้งแต่มนุษย์ธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมันตายไปรอดโลกีไม่ตายธรรมะโลกธาตุเขาไม่ตายถ้าใครเข้าถึงความไม่ตายแล้วก็ผู้นั้นพ้นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ตายทุกข์ไม่ก็เกิดไม่ต้องตายแต่ว่าจิตธรรมะมีโลดมีอยู่ทุกภพใดก็ออกขี้เยี่ยวมันก็ไม่หายเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้ามีหางหายผู้หายผู้ นิโรธธรรมมีอยู่นี่หลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีบวชก็ได้ไม่มีนิโรธเป็นไปพระโสดาปัตติสาคานาคาขึ้นไปถึงกระหลาแล้วมียากอะไรอ่ะตายหรือไม่ตายมันมีประมาณอะไรบวชหรือไม่บวชไม่มีประมาณอะไรเทวาสูตรอ่ะถ้าอยู่กรุงราชเครือฟังธรรมพระโสดาได้แล้วได้พระโสดาแล้วพระนงก็ได้พระโสดาอนันทมีก็ได้พระโสดาเขาอยู่บ้านอยู่เมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ที่นี่ธรรมจินดาฟังชื่อหลานนี่พอได้ยินวัคซีนในโพสีแล้วพระพุทธเจ้าถามมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าเป็นวิสาจะให้เทวาสูตรมีพานหรือจะให้อยู่ให้อยู่ไม่มีพานถ้าอยู่ก็ต้องไปอยู่กับพี่คุณนี่นู่นโยต์อยู่กับเป็นยังประชุมสงฆ์สองฝ่ายบวชธรรมจินดาเอ๊ะบวชคารวะอะอันนี้ดีเลยเพราะเราบวชเป็นพิธีสมบูรณ์นี่แหละความละนี่อย่างฉันเวลาหุ่นเนี่ยแต่ก่อนนั่งอาสนะเลือกผมไม่ได้อายุพอ21 ปีแล้วพระพุทธเจ้ารักษาฉันรู้เลือกเล่นมาญาติสุสานะอุปสมบทแรกเข้าทำสัตยกรรมกับพระสงฆ์ได้เนี่ยพระหลานท่านถือระเบียบอย่างนั้นถึงพระโสดาถึงก็ตะกิงสาขาไม่บังคับถึงกระหัสสามารถการพระผลแล้วต้องเลือกเมงก็เลือกเข้าบูบวชวัดสุวรรณิกาก็ให้ไปบวชแม่ภิกขุณีสงฆ์พระผู้ชายพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นติยานให้นี่มาวันนี้อุปชาภิกขุณีไม่มีมีแต่ผู้ชายที่บวชไม่ได้ขาดพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทำไม่ได้นาลีจะทำไม่มีภิกขุณีว่านางลุงทำไม่ได้ทำขึ้นในองค์เดียวขบวนเขาเอาไปใช่ไหมขบวนภิกขุณีสาระขี่ว่าไปอู้เบาไปบินสมานอ่ะวัดพระจักรอ่ะนี่มันทำไม่ได้หมู่คณะไม่ช่วยไม่ได้ครับบังเมืองต้องช่วยแต่ก่อนพระหลาน500อ่ะพระสมสกัญญาดาน่ะบาก็กลับต้องไปช่วยอุปถัมภ์ถึง3 เดือนน่ะนี่มันก็จบได้เพราะฉะนั้นอนาจักรพุทธจักรต้องช่วยกันธรรมาธิถีช่วยกันได้ธรรมาธิวาช่วยกันได้นี่รับปกครองง่ายถ้ามีธรรมาธิมีธรรมาธิวาทุกประเทศโจทย์พลังอย่างนี้ร่วมกันอย่างนี้นี่ภาษากับไทยที่พอพูดกันได้เพราะอุปชาเดียวกันประเทศอื่นเขาว่างที่สุดสำหรับการเดินบินสบายประเทศเขาประเทศอินเดียน่ะผมพิจารณาสอนได้16พระนครเนี่ยดีจังหมดมาหันหมู่ใหญ่ละเคยไม่มีพระภิกษุขึ้นเมืองภิกษุต่างประเทศไปอยู่เขาก็ไม่นับถือเท่าไรพบขึ้นเมืองมันหนึ่งธรรมะอวดดีจะเป็นอุปชาลังกาอินเดียพวกศาสนาอื่นก็จับอุปชาฆ่าเนี่ยศาสนาอื่นก็ฆ่าสัตว์ได้ศาสนาพุทธฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นอันขาดนี่ฆ่าสัตว์ได้มันก็ฆ่ามนุษย์ได้ที่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีทิศทางปกครองยากไม่ว่าอาณาจักรไหนไม่ว่าการใดอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีเพราะขาดทิศทางอย่างเดียวเท่านี้ขาดสิน5นี่แหละขาดได้ตากรุณาวิทยาเบขาแล้วขาดธรรมนี่แล้วเป็นจะสินเป็นจะธรรมนี่แหละปกครองยากจะตายออกตำรวจทหารไปปกครองก็ไม่ได้ตำรวจก็ไม่มีสินธรรมทหารไม่มีสินธรรมมันยังใครช่วยแต่ร่างกายกับประเทศไทยเท่านี้เองจะพอพูดกันได้นอกจากนั้นเขาไม่เอาเรื่องเขาเอาแต่การเมืองการเมืองกฎหมายแล้วมันห้ามไม่ได้ว่าห้ามลูกปืนไม่ได้ห้ามลูกระเบิดก็ไม่ได้ศีลธรรมที่ห้ามได้ห้ามได้ทุกคนเลยถ้ามีศีลธรรมทั่วกันทุกประเทศก็สบายนอนก็เป็นหลับแต่ก่อนน่ะมีโสดาเต็มบ้านเต็มเมืองกรุงราชเครือสกิทาคาเต็มบ้านเต็มเมืองอนาคามอยู่ในจักรยานราบอยู่ในวังหลวงก็ได้พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นโสดาแต่ว่าลูกชายไปขังจนตายก็ไม่ถือโกรธใครพระโสดาไม่ถึงพระยาบาดใครไม่ตามพระฉันนิวรณ์ไม่มาพระยาบาดนิวรณ์ไม่มาศีลนิพพานไม่มาอุจจาระปุจจาริจิกิจฉาไม่มาเพราะท่านตัดตั้งแต่สัญโยชน์3 ทิฏฐิกิจฉาทิฏฐิรักษาปรมาภทิฏฐานุสัยทิฏฐิกิจฉานุสัยอันนี้รักษาเนี่ยผลสามตัดเชื่อมได้ห้าอนุสัยได้สองเท่ากันโสดาสกิทาคาอนาคาตัดสัญญาได้ห้าเดียวกันอนุสัยได้สองอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่ต้องตัดสัญญาอีกห้าทั้งอนุสัยอีกห้าหนึ่งจะหมดความเกิดความตายมีแต่นิโรธธรรมอย่างเดียวถ้าหากว่าเราถืออย่างนี้เราเรียกว่าถือพุทธศาสนาโดยตรงปฏิบัติบูชานี่เมื่อข่าวตัดสินว่าสาวกน่ะพระอานนท์เนี่ยพระองค์เวลาพลาดมากแล้วอยากเข้าไปเลยพระองค์บอกว่าอานนท์ปล่อยเข้ามาเถอะเข้าไปฟังธรรมท่านแสดงธรรมท่านบรรลุพระโสดาแล้วจะลุกมาเป็นอุปชาปานได้ไหวกายอาพาธเป็นดีอานนท์ไปเป็นอุปชาแทนที่พระอานนท์นี่เป็นอุปชาเดินก็ได้พระโสดาอรหันต์เป็นอุปชาพระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพอโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเลนเขาก็ได้บวชปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์เนี่ยแต่อุปชาก็ยังเป็นโสดาอยู่เองพระโดนน่ะลอยวันสังฆยานาเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ะทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็ดนี่มันยังไม่สงบให้มันจะสว่างแล้วนี่จะทำหรือไม่ทำจะได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเขาปั๊บเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยอ๋อฉันโน้ตเจ็บขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้พระหลานเข้าอาสนะหมดแล้วอาสนะเผาเขาคลายอ่ะเขาฟังโน้ตฟังโน้ตเป็นไรประชาชนเพียรสว่างยังตะคืนเนื้อดุโผล่จะรู้เปอร์เซ็นต์ดูประชาปานได้ไหวกายจะอาภาษณ์ดีอานนท์ไปเป็นอุปชาแทนที่พระอานนท์นี่เป็นอุปชาเดินก็ได้พระโสดาอรหันต์เป็นอุปชาพระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพระโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเลนเขาก็ได้บวชปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์เนี่ยแต่อุปชาก็ยังเป็นโสดาอยู่เองพระอานนท์น่ะลอยวันสังฆยานาเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ะทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็ดได้มันยังไม่สงบให้มันจะสว่างแล้วนี่จะทำแล้วไม่ทำจะได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเขาปั๊บเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยอ๋อฉันโน้ตเจ็บขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้พระหลานเข้าอาสนะหมดแล้วอาสนะเผาเขาคลายอ่ะเขาฟังโน้นฟังโน้นเป็นไรประชาชนเพียรสว่างยังตะคืนเนี่ยลุกโผล่ขึ้นมาอาสนะเองมาทางไหนอ่ะมาทางปฐวีสถิตมาทางดิบมันจะมาทางบนมาทางบนจะข้าอาสงผู้ใหญ่บ้างอยู่อาสนะแล้วต้องมาทางบันโผล่ขึ้นอาสนะแล้วพระอรหันต์จึงเชื่อว่าอ้อมีอรหัตคุณแล้วเอาข้าสังฆาได้พระก็จบกันนี้ให้พระคุณจะมีชายแดงที่โลกรคือไรที่โลกรแล้วนะถ้าโลกแสดงสุตติโลกอัตถาโลกเสาโลกนี่เป็นข้างว่าจะทำนี่ที่ไรที่โลกกำลังออกได้อัตถามีมานัสสาวิสโยเอตเวรวังสุขังแบบที่ไรที่โลกอ่ะนั่งอัตถามีมานะของอนาคาออกได้อัตถามีมานะออกได้แล้วมันก็เป็นอรหันต์ทอนเองนี่ถ้าหากว่าพระสุตตาวิโลกนำออกได้พระอธิษฐานก็นำออกได้ไหมทิศเจติรูปนิพพานมันมีสามมีคนทิศเจติเป็นธรรมะเจติเป็นธรรมะรูปก็ธรรมะนิพพานก็ธรรมะนิพพานนั่นธรรมเนี่ยสามวิโลกรวมกันได้ถ้าเราเรียนแยกกันอ้อไปอ้อมาร้อยปีพันปีก็มาจบถ้าเรียนรับแล้วก็อย่างถ้ายาโกณฑัญญาน่ะได้กับอัญญาโกณฑัญญาทีแรกอ่ะนั่นแหละเขาฟังทางลัดเขาฟังกายปัจจุบันจิตปัจจุบันได้โสดาวันละองค์ละองค์ละองค์ละอรหันต์ตัวอย่างบริวารของโมกขลาคาริบุตรนะ500ไปฟังคำของพระเจ้านั่งอาสนะเดียวแต่พระโสดาทำไมตกข้าง พระโมคคัลลาตกข้างถาอาเจ็ดวันพระสยุดตกข้างอยู่ถึงเดือนไอ้บริวารน่ะทำไมเป็นอาหารที่บวชละ500น่ะแต่พวกไปที่หลังนี่เป็นสาวกเบื้องซ้ายเป็นสาวกเบื้องขวาแน่โสดาน่ะช้ากว่าปุถุชนก็มีปุถุชนช้ากว่าพระโสดาก็มีมันเอาแน่ไม่ได้บางองค์นั่นน่ะปฏิบัติอยู่ในป่าน่ะนมนานอยู่ในถ้ำไม่รับมีบนใครปฏิบัติวันใดวันหนึ่งแค่เห็นคนข้างเดียวปฏิบัติข้างเดียวฉันหนเดียวอยู่ในถ้ำไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบโยนเองต่อเมื่อมหากษัตริย์ต้องการจะทรงศีลให้พระคนวันนิมนต์เขียนสลากติดหัวไว้มากราบอ่ะมาทำไมอุบาสิกามาทำไมมานิมนต์ไปรับบาตรมหากษัตริย์พรุ่งนี้ถ้าไม่ไปก็ถูกตัดพอจะด้วยเราไม่รับอ่ะมันไม่ตายจะแม่มันดิกุมารในท้องมันจะตายเลยรับขั้นเดียวนะเช้ามาก็ไปรับบาตรในท้องพระโรงมหากษัตริย์ฉลาดถวายแล้วก็พุทธันฉันแล้วพอโยนซะก่อนโยนเสวยซะก็จะหาซะก่อนเถอะนั่งดูอยู่แล้วอะนั่งดูคนวุ่นวิ่งวิ่งอยู่นะแม้เหมือนขาขาแล้วเกิดตัดจริงจริงนะปุ๊บปั๊บตัดอาสวะสื่อได้อามาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะสังโยชน์จิตตัดได้อนุสัยเจ็ดตัดได้โอ้เป็นการชู้ในพระโลกเนี่ยโอ้ก็อยู่ก็ไม่เหมือนอย่างนั้นองค์นี้แตกเกินแต่เสาขึ้นในพระโลกปฏิบัติอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้กัดทะลุก็มีนี่บางองค์นั่นน่ะพระอรหันต์อยู่ในวัดองค์เดียวพระภิกษุไปธุระหมดพระสมณะไปหมดเลยตัวท้าร้อยก็พ้นที่ไหนไม่รวยไปพ้นในวัดที่เธอเอาคนละ500500เนี่ยพอไปคนละ500ยังอยู่มากสมบัติมากวัดนั่นน่ะสมบัติน่ะสักร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะแม่โจกระมุกหมายอย่างนั้นน่ะไปถึงพระอรหันต์ท่านก็ฉลาดนะอุบาสกบาลัยกันมากเล่าน้ำอาบอยู่โน่นน้ำใช้อยู่นี่อาหารอยู่นั่นน่ะมันมีลูกศิษย์จะทำอาหารให้ทำเอาเองเถอะทำเอาเองอาบน้ำได้ใช้อาหารแล้วก็มานั่งพระองค์ฉลาดต้อนรับในปฏิสถานในอามิสแล้วก็อาธรรมะปฏิสถานเล่ามนุษย์ธรรมได้ฟังเทวธรรมพรหมธรรมโลกธรรมท่านเอ้พวกผมจะขอบวชด้วยได้ไหมล่ะไปต้นแล้วอาวุธได้ทำไงเอาไปถวายให้เจดีย์ซะถวายธรรมะในวัดซะอาวุธไปอาวุธไปเพิ่มไปอีก500หรอพอบวชแล้วก็เป็นบริวารพระอรหันต์เนี่ยนะถ้าอยู่องค์เดียวบินบาทได้บาทเดียวพระหลาน500บินบาทมาพระมหาเถระไม่ต้องไปบินบาทลูกศิษย์บินบาทมา500บาทแล้วทำไม่ไหวนี่อัจฉริยกะโลอัจฉริยกะลาภมันเกิดอย่างนี้เกิดด้วยหมู่มากทีนี้มีบางองค์เดินในป่าถวายก็ไม่หายมันก็ยังมีอยู่แล้วทั้งโลกก็มีอยู่อาสวะก็มีอยู่อาสัยก็มีอยู่โดนทาร้อยเดินไปเข้าไปโอ้อุบาสกบาลัยกันมากเราโจปากไว้บอกว่าจะมาฆ่างานเรียงผมนี่ไม่ค่อยฆ่าเนอะใครจะเป็นพิจารณาผู้พิจารณาเราอ๋อถ้าเอาพิจารณาหรือเอาพิจารณาเราถือตะจักบารมีฟังยินไปแล้ววางไว้ก้อนหนึ่งก้อนเดียวไม่พอไว้สองก้อนนะยกขาขึ้นพาดแล้วก็แบกขึ้นทุกขาโต้หนึ่งเลยนะเอาขาสองขึ้นโต้เขาเรียกอภิญญาณโจรนอร้อยผ้านี่ไม่รู้จะเจ็บจะปวดเนี่ยทำไมทำได้ล่ะยืนเฝ้ากันอยู่นั่นนะพอเช้ามาข้าได้แล้วโจรปุ๊บปุ๊บผมข้าไม่ได้แล้วข้าไม่ได้ยังไงว่าจะข้าก็ข้าสักทีข้าไม่ได้จะทำไงผมจะบวชด้วยเองล่ะบวชได้ที่ขาหักแล้วเป็นอุปัชฌาย์ของโจรได้ถ้าขาหักแล้วเป็นอรหันต์ ขาบันหักสภาวะไม่หักเลยสอนโจรในเป็นภิกษุ500ได้ขาหักแล้วไม่ต้องบิณฑบาตถ้าอยู่องค์เดียวบิณฑบาตได้บาทเดียวโจร500บิณฑบาตก็เรื่องอุปทานก็หักก็500บาทนั่นแน่ที่เลยก็โพกสัมปทาไหลมาเทวาพระหลังขาหักก็มีขาดีต้องบิณฑบาตเลี้ยงขาหักนี่มีตัวอย่างอย่างนี้อดีตแล้วมีอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันแหละที่บางทีพระท่านเรียนอภิธรรมจบแล้วแสดงให้วาจิกาฟังจะรู้พระโสดาเจ้าขอก็ยังไม่ได้รู้พระโสดาทีนี้ย้ายไปแสดงที่องค์อื่นอีกเพียง500เข้ามาพระพุทธเจ้าจะไปไหนสาโถกาลังอู้อย่าไปองค์เดียวเลยไปกับพวกเกียร์500เถอะไปกับพวกเกียร์500เขาจะได้ถวายบิณฑบาตมันต้องบิณฑบาตใครพวกเกียร์พักไหนเขาก็ถวายที่นั่นพอไปถึงอาโศกรามพูดหรือ500กันเขาขอฟังธรรมกันแสดงอาภิธรรมพิโรกันแล้วพวกนั้นได้เด็ดบรรลุพระโสดา500เจ้าของไปก็ไปเรียนกับพระอาหารอีกเรียนวินัยพิโรกสืบตาพิโรกพอจบแล้วท่านคงเพียรท่านดีไว้พระสงฆ์มูใหญ่ติดตัวก็เรียกว่าใครไปรายงานอ่ะผมเองนะครับพระนักเทศบาลเลื่อนมาแล้วไปแสดงธรรมเมืองนรกเนี่ยพระพิเรศไป80,000องค์เมื่อมหากษัตริย์มีบนไปฉันนะฉันด้วยการ80,000องค์แสดงในองค์เดียวต้องพระนักเทศแสดงพญาวิรุณยิ่งจะออกบวชน่ะพญาวิรุณออกบวชน่ะท่านยุคนั้นมีกันสิบโกรธอยู่ป่าไม่นั่งอยู่วัดเลยอย่างนั้นแหละท่านศาสนาให้เจริญพระนาคเสงกับพญาวิรุณเนี่ยความยุคสุดท้ายเนี่ยเรามาวันนี้จะมีใครมาเห็นพระพุทธคากาก็ไม่เห็นตัวยังอยู่เพราะอะไรกันยังอยู่ไม่เห็นตัวเห็นแต่พวกระบินพันธังอากาศพันมาลัยพันธังอากาศอภิญญาโลกมาเทพพุทธก็อยู่ในน้ำนู่นนานๆขึ้นมาทีนึงมาช่วยอาธรรมโศกราชถวายทำพระใจดี84,000นั่นนะมาถวายอยู่7 วัน 7 เดือน 7 ปีถวายมารักษางานให้เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่เห็นมาเห็นพระพุทธได้อาจจะตันวามาเห็นพระมาลัยอาจจะตันวาสวดแล้วก็มาลัยตามตันวาเองแต่ว่าพระอรหันต์ท่านเห็นกันอยู่ไปไหนท่านก็รู้ไปยมโลกก็รู้ไปสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็รู้นี่มามนุษย์โลกนี่มาพบคนใดบุญทำทานทำบุญฟังเทศชาดกติดสามกันน่ะได้ความสะพรไปถึงนครกันแล้วก็มาถึงปฐมสมโภชนี่นางผุดชลีก็มาเป็นสีหามายานางมัตตีก็มาเป็นพิมพาเดชันดาก็มากัดสู้ในองค์นี้เองพ่อชลีก็มาเป็นราหุลนางกันหาก็มาเป็นวนาเทลีที่คนนี้เป็นอุปชาที่คนนี้ได้นี่ท่านรุ่นเก่าแล้ว6 กษัตริย์เราทำไปแล้ว6 กษัตริย์พระบาลีตาก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูกษัตริย์หนึ่งจมูกเป็นกายใจโคกษัตริย์นี่กับลูกเสียงกิโลสาผ่านนี่ถ้ายังมีกิเลสอาศัยเกิดอยู่12เนี่ย12อายตนะเนี่ยภายนอก6ภายใน6เนี่ยมันยังเป็นรับมีวอนรับสันโดษรับอนุสัยอยู่มันไม่ได้กัดสรุปมันต้องละจาคะสันโดษให้หมดอาสวะกับจาคะให้หมดสันโดษกับจาคะให้หมดอนุสัยกับจาคะให้หมดยาโคนิสาโคนิสาขโยนิโรโทนี่ละเป็นปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นอย่าไปพะวงเลยให้ผมมีเงินก่อนครับมีเงินก่อนร้อยล้านพันล้านนี้จะไปสร้างโน่นทำนี่ไปบูชาโน่นบูชานี่ปฏิบัติทุกโลกพระเจ้าเขาบอกมันก็ได้ดีนะมันต้องหาเงินหาทองอะไรไม่ว่าที่สู่ต้นเรียนอุบาสกวิจิกาแต่อย่าทิ้งปัจจุบันเดินไปไหนก็ดูกายนี่ยืนที่ไหนก็ดูกายนี่ก่อนนั่งไหนก็กายนี่นอนอาบน้ำผมผ้าดื่มหวานถ่ายมือในคุณ โอ้กายนี่มีที่มีเยี่ยวเว้ยแต่จิตมันมีที่มีเยี่ยวมันยังไม่เกิดไม่ตายนี่มันมีภาษาหามันโดยเจียอาหารมีญาณอาหารทนเองมันจึงอยู่ได้กายนี่มันอยู่ด้วยข้าวเจ้าข้าวเดียวแต่อาหารหวานข้าวมันคืออาหารยาขี้มันก็ยาขี้ถ้ากายนี่ไม่กินอาหารยาขี้มันก็เป็นนี่สิอันนี้มันกินอาหารยามันก็ขี้นี่สิถ้าใส่เทวทานกินอาหารขี้ก็เป็นพิษเยี่ยวก็เป็นพิษไปภูมิธรรมมันมีรูปประชานรูปประชานขี้ก็เป็นรูปประชานอรูปประชานไปเยี่ยวก็เป็นรูปประชานรูปประชานไปนี่เป็นพิษไปหมดทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติโลกธาตุสมบัติก็มีพระโสดาสกิทาคามาคาอรหันต์ขอให้ชีวิตชาวพุทธทั้งหลายยินดีว่าชีวิตเรายังอยู่ที่นี่เราสามารถจะทำให้ถึงพระโสดาได้สกิทาคาได้อนาคาได้อรหันต์ได้มนุษย์ธรรมมีอะไรกายกรรมสามวิธีกันสี่สมาธิกุศลบุตรสันนิชาสติอกุศลบุตรไม่เข้ามาโจมตีในตาหูจมูกในกายใจนี่เทวธรรมก็กันได้ภพธรรมก็กันได้ถึงพระโสดาตัดถึงเกิดได้ไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติละเกี่ยวกับโลกธาตุสมบัติเพราะฉะนั้นให้เจริญในวัตถีจะผลคือให้จะดูมีโอสถธรรมมีฐานธรรมเมื่อเกิดไม่ตายมันเหนือขันธ์สี่เหนือขันธ์ห้าเหนือขันธ์หนึ่งมันมีนามรูปมันมีตาสีและขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิจิขันธ์วิญญาณธรรมขันธ์รับมองมรรคผลในทางรับมองอริยวัตถีและผลเสียธรรมขันธ์นั่นเองรับรองได้จนไม่เกิดไม่ตายธรรมขันธ์ก็ไม่ตายอันนี้บ้านสีก็ไม่ตายเยอะคนสีก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเชิญชวนไปดูไปดูแล้วมันเสียขาผ่านประตูเราอยู่ในโลกนี้จะไปดูหนังก็เสียผ่านประตูนี่จะไปไหนก็เสียผ่านประตูจะไปรถไฟก็เสียขารถทางรถยนต์ก็เสียขารถทางรถบินก็เสียขารถบินไปดูมีรถทางมีฟันฟังไม่ต้องเสียขาผ่านประตูไม่เสียขาเสียก่อนอะไรนั่นแหละมีจริงก็ไม่มีจริงเราต้องประสบการณ์เราเองมนุษย์ธรรมประสบการณ์เราเองเทวธรรมประสบการณ์เราเองภูมิธรรมประสบการณ์เราเองโสดาคดีประสบการณ์เราเองอนาคาก็จะกินสักคาก็ดีอนาคาก็ดีหลานก็ดีอันนี้บักสีเราก็สีละต้องประสบการณ์เราเองเรานั่งอยู่นี่ประสบการณ์นี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่มีบาปมีกรรมอะไรนี่กายจะทำไม่ทำบาปปฏิกรรมไม่ทำบาปมนุษย์กรรมไม่ทำบาปสมาธิที่มันอยู่ที่กายปัจจุบันจิตปัจจุบันตาปัจจุบันหูปัจจุบันมันเป็นนิโรธในขันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าว่าเป็นฐานมันก็เป็นโลกีย์ละพอเข้าแถวเป็นนิโรธได้พอออกแถวเป็นปูจะกระโดดไปหมดยุบยับยุบยับหมดเพราะฉะนั้นให้เจริญปัจจุบันเนี่ยใส่ขี้ก็อย่าทิ้งใส่เยื่อก็อย่าทิ้งกินข้าวกินน้ำอย่าทิ้งมีธรรมะหาใจเข้าหาใจออกหลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ไปดูปุพพละดูนิโรธธรรมมีความธรรมด้วยประการฉะนี้เอวังยะหาวลีวหาปูราปลุกเลนติสาขวังเอวเมวิโตชินังเตสานังอุปกาสติอิทธิตังกัจจิตังตุพังคิตเมวิทวิชตุสัตเตโกเลนตุสังกปาจันโทสัมมาวาโสยะถามนิโพธิวาโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควิวัชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาทิวาธนาสีลิสานิจังอุทาสจาจิโดจัตตาโรธรรมวัฏพันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุวัตวันุมุทนานะให้เจริญในมนุษย์ธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิภูมิธรรมสมาธิโลกธรรมสมาธิเจริญมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะยะถาวิวหาปุราปริปุเรนติสาขะลังเอวเมวิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิทธิสังกติสังตุมังคิปเมวทะมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควิวัชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทานาสิงลิสานิจังมุทาปัจจายิโน จัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนทุขังกว่าลังสาโทษบรรลุทวนากันเถินการสามเมจีกันสีมันดอกการสามปัจจุบันสมาธิกุศลกุศลมันกันวิชาสติอาคุศลกุศลวิชาสติบ้ามี62มันไปจากวิชาสติอาคุศลกุศลนี่เองวิชาตาสติธรรมตาสติธรรมตานี่มันฝ่ายขาวถ้าไม่คนมนุษย์สถานซะก่อนสมาธิสมาธิว่าซะก่อนเนาะใช้ไม่ถูกเทวธรรมพรหมธรรมโลกแล้วทางไปไม่ถูกจะไปต้องไปจากมนุษย์ตางสมาธิปัจจุบันสมาธิว่าปัจจุบันเดินไปไหนก็มียืนที่ไหนก็มีนั่งนอนอาบน้ำผงผ้าดื่มสหารหาผู้ชายคู่นี้มีเครื่องตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนึกจะทำเวลาถึงจะแก้วิชาที่สี่อาคุชงเป็นสิบได้แก้สิบได้ก็แก้62ได้ถ้าอย่างนั้นสิบอาคุชงว่าสิบเข้าโจมตีแล้วก็62เข้าโจมตีอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าแต่ว่าโลกมันติดอยู่นี่อ่ะสังขารอยู่บ้านมันจะไปไม่ได้
1: นะคะ
0: คุณ
1: มาจัดการขอบคุณเจ้าค่ะที่ท่านเดชตุลหลวงปู่ตอบนี้คือที่มีทำสมาธิตามแนวที่หลวงปู่ปฏิบัติอยู่เลยย่อท่านผู้นี้ได้เขียนคำถามต่อไปบอกว่าที่มีเจริญปัญญาแล้วจะพักหลวงปู่ทำยังไง
0: เขาบวชในโบสถ์ก็สอนอาชีพถือนอาชีพถือนก็อยู่ที่ถืออาชีพปัญญาอาชีพจิตสมาธิอยู่ที่จิตอาชีพปัญญาอยู่ที่จิตกับสรุปแหละทุกเขตการังมีการเห็นทุกมีการเห็นสมุทัยมีการเห็นมรรคศาสตร์มีการเห็นนิโรธศาสตร์ปัจจุบันแบบผู้ประชาไทยสอนอยู่นี่สงฆ์ยี่สิบห้าลูกเป็นพยานมีทุกปีแต่ว่าเขาเป็นท่าชิดท่าเดินไปทับผีเต้นออกจากประตูโบรัวรัวรัวรัวบดพกรัวอันแรกถ้าไม่ได้เล่าคือกัดทะลุสิ้นสิ้นเป็นแต่ปัจจุบันนะอายุทัพแก่จบกัดทะลุเลยสิ้นสิ้นในบรรพชาเพคาเนี่ยมันผ่านสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นโบสถ์สิ้นสิ้นไปแล้วยังไม่ได้สอนอาชีพสิ้นเวลาจะเลิกอาชีพสิ้นอาชีพสิ้นก็คือสมาธิอยู่ที่สิ้นเองอาชีพสิ้นสิ้นอยู่ที่สิ้นมันอยู่ปัจจุบันอาชีพสิ้นคือสมาธิอยู่บันคือปัญญาปัญญาอยู่ความปัญญาเห็นตาหูจมูกในกายใจเองเห็นกายสงบเห็นจิตสงบเป็นสมถะเห็นกายจิตเกิดดับเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นพร้อมหมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมรรคฐานทั้งนิโรธนี่เป็นอริยสัจโลกุตตระนี่มันเห็นที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นอยู่ในเวลาในกระดาษต้องเอาว่าตั้งแต่วันบวชด้วยนะเอาว่าแต่ในโบสถ์ด้วยนะเกิดแล้ว25ปีละมันไม่แจ้งหรอกไม่เห็นว่ากายอยู่ที่ไหนมันไม่ชัดจะจุดยืนไหนไม่รู้ครับเข้าไปในโบสถ์เหมือนกันไปเอาปริญญาสงฆ์25รูปอุปัชฌาย์เป็นประธานนั่นแหละจะเห็นว่ามนุษยธรรมมีจริงเทวธรรมมีจริงพุทธธรรมมีจริงโลกธรรมมีจริงปัญญาจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติปฏิเวทก็จริงนะโลกีธรรมก็จริงโลกธรรมก็จริงเห็นจริงทางธรรมะมันจะเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ติสาคามาคาลานได้มันอยู่ที่จิตเนี่ยอริยสัจก็อยู่ที่จิตอริยผลสิ่งก็อยู่ที่จิตนั่นแหละไปหาที่อื่นไปพบครับถ้าวิญญาณดีแล้วอ่ะยิ่งชัดดีข้าพันธุ์ว่าทำงานไปแล้วพ่ออะไรพ่อเป็นยังเกิดยังตาย มาปัจจุบันนี้อายุตั้ง32ปีแล้วเมื่อเจอสำนักแรงอริยสัจได้นี่รู้ขนาดเดียวมันก็ร้อนหมดอริยสัจอะนั่งอริยบทเดียวก็รู้ลืมตารู้ไม่ใช่หลับตารู้รู้ทันเห็นตาตาเห็นตาลืมตานี่แหละอ๋ออริยสัจนี่มันเกิดที่จิตได้เองมันดับไปที่จิตได้เองสมุทัยก็ดับที่จิตได้เองทุกข์ก็ดับกระดับที่จิตได้เองมรรคก็ดับกระดับที่จิตได้เองนิโรธก็ดับเป็นอยู่ที่จิตได้เองเหมือนนามในรูปอยู่ที่นี่เองไอ้เท่าใดเห็นไม่หมดสกิทาคาก็หมดเห็นไม่หมดพระอนาคาก็เห็นเพียงอริยสัจมีผลฐานอริยมรรคที่สี่ผลที่สี่มันก็จิตคือผลก็จิตคือมีพุทธิเหตุมีจิตเดียวเนี่ยมันรวมกันอย่างนั้นพระกายจิตโลกเหมือนกันแหละเมื่อเรือแล้วก็สามจิตโลกเมื่อปฐมกับยอดาก็มีในจิตโลกสุดท้ายจิตโลกอันสามจิตโลกถ้านามมาทำแล้วก็จิตโลกปัจจุบันนี่ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิจิขันธ์วิทยาธาตุขันธ์เนี่ยเกิดกับจิตที่นี่อันนี้ก็คือนี่ก็โทษจีนก็ประโยชน์ที่ธรรมขันธ์เองธรรมขันธ์ก็มีห้าขันธ์สภาวะก็มีห้าขันธ์ของกิเลสไว้เอาไว้มันเอาไปกิเลสนิพพานขันธ์ของกิเลสก็นิพพานธาตุของกิเลสนิพพานอาธาธาประโยชน์นี่เป็นธาตุของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปได้มาได้ยังเต้นอยู่ก็มีเผาไปแล้วก็ยังอยู่นั่นแหละไม่หมดถ้าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีอยู่ทุกการทุกสมัยแต่ว่าสัมมาทิฏฐิพุทธธรรมว่าเห็นไม่ท่วนเห็นแต่แค่โลกีเทวธรรมก็เห็นไม่ท่วนเห็นไม่ครบอริยมรรคสี่อริยผลสี่พุทธธรรมก็เห็นแค่รูปธรรมสี่รูปธรรมสี่ไม่เห็นอริยมรรคสี่อริยผลสี่ไม่เห็นเลยมาแรกเข้าอริยมรรคสี่อริยผลสี่แต่เห็นสุดทางสำหรับโลกีธรรมมีปริยัติธรรมมีปฏิบัติธรรมมีเรื่องธรรมมีนี่พุทธศาสนาเป็นผู้ไม่ตายผู้ไม่เกิดธรรมศาสนาไม่ตายไม่เกิดสังฆศาสนาไม่ตายไม่เกิดนั่นเป็นตัวธรรมแท้เป็นนิโรธทั้งหมดทั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์นำมาปรากฏอยู่ที่จิตของผู้ปฏิบัติเองทุกเรื่องที่ยากง่ายอ่อนดูแต่พันปีก็มีแต่หมื่นปีก็มี 5,000 ปีก็มีเคยได้ผ่านมาแล้วไม่แจ้งไม่แจ้งอริยมรรคสี่ไม่เหลือผลสี่ไปไม่ได้ปัญญามันทิ้งประมาณนั้นก็เลยไม่ถูกกันพระบวชบรรพายนี่ตีรถหลายพันเลยออกจากบวชไปเลยซะมนุษย์ธรรมไม่เอามาใช้เทวธรรมไม่เอามาใช้ภูมิธรรมไม่เอามาใช้มันจะข้ามพระโสดาปัตติสาคานาคาไปได้หรือข้าวเยือกสีไม่ได้ข้าวเยือกผลสีไม่ได้ต้องผ่านร่างกายต้องผ่านปู่กับย่าตากับยายมารดาบิดาบินมาพยมีต้องผ่านทางนี้แต่ส่วนสมาธิมนุษย์จะทำทำเองวิชาจิตก็ทำเองมนุษย์สมบัติทำเองสวรรค์สมบัติทำเองพ่อแม่ทำให้ไม่ได้ปู่ย่าทำไม่ได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ทำให้ไม่ได้ฉันก็บอกห้างให้ท่านนะบอกพระก็พากินมักแก่ท่านสวรรค์ใครสร้างสัตว์สร้างเราเองนรกใครสร้างสัตว์สร้างเราเองเราไปสร้างมันเนี้ยนรกอ่ะมิจฉาทิฏฐิก็สร้างเราเองสมาธิก็สร้างเราเองนามธรรมมันสร้างขึ้นมาจากมโนภาพ
1: เจ้าค่ะนามธรรมขอพระคุณเจ้าค่ะเราคุณศึกษาอีกท่านหนึ่งได้เขียนว่าอย่างนี้เจ้าค่ะบอกว่าจะกำหนดจิตอย่างไรจึงจะควบคุมอกุศลและให้สว่างซึ่งลูกคงเข้าใจว่าท่านผู้ศึกษาหมายถึงว่าจะไม่ให้อกุศลออกมาวุ่นวายอะไรเน
0: ี่ยสมาธิเจียนั่งปัจจุบันน่ะกายกรรมมันไม่ได้ทำมาทำกรรมไม่ได้ฆ่าสามักทรัพย์มาสิเป็นในการนี้สมาธิทีวาจีกรรมมันพูดแต่เรื่องธรรมะไม่ได้พูดโดยประโยชน์โดยประโยชน์อื่นไม่ได้พูดเท็จ สัมมาวจาวิธีเนี่ยสัมมาวิธีมโนกรรมมีสีมีสามเป็นสิบนะกายกรรมสามวิธีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยสิบก็สมาธิสิบสมาธิก็สิบปัญญาก็สิบทางฝ่ายกุศลนะทางมิจฉาสิบกายกรรมก็สิบวจีกรรมก็มโนกรรมสิบนี่สมาธิที่มีที่ไหนกับวิชาอาชีวะมีที่นั่นสมาธิมีที่ไหนสมาอาชีวะก็มีที่นั่นมีพร้อมกันสักทีเดียวแล้วเนี่ยถ้าขาดอาชีวะนั้นไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำเขาเกิดที่ไหนมันเกิดไม่มันมีพ่อมีแม่อะไรนี่โอปาติกานี่มนุษย์จะทำบ่เทวทั้งก็ลอยเกิดอ่ะไม่ได้เกิดใต้ไส้อ่ะมันเกิดกับจิตเฉยอ่ะมนุษย์จะทำข้างในมันเกิดขึ้นเขาพอจะทำอะไรล่ะมันมีดินมากไฟลมบ้างมันก็เกิดเอาเองไง
1: มาจากการขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนเสียข้อต่อไปมาจากการถามว่าสิ่งที่เป็นโสดาบันนั้นจะควบคุมอย่างไรได้ไหม
0: ที่ห้าถึงก็เจนจะจำง่ายที่ห้ามันเป็นสัมปทานอ่ะที่ห้ามันเต็มตาหูจมูกเล่นกายใจเลยปัญญาที่บาดสมุทเทศอธิษฐานการเมบูชาตัวสมุทเทศเลยสมุทเทศจะตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยนั่นแหละถึงเป็นสาวันทานนั่นแหละถึงเป็นโทดาชิดจากสมุทเทศกับชิ้นนาคาชิดที่สมุทเทศกับชิ้นสัมเวระละหันนั่นแหละแต่ว่าเราทำบ้านในเส้นในละหันก็ละเป็นใบได้มันมีกิเลสนามรูปมันก็เป็นธรรมในบทจิตเป็นธรรมเจตสิกเป็นธรรมรูปเป็นธรรมมีธรรมก็ธรรมมีธรรมก็ธรรมนี่จิตธรรมะคือจิตก็ธรรมะรูปก็ธรรมะมีธรรมก็ธรรมมีสี่นะสามที่โดดไปรวมกันหนึ่งแล้วใครจะเป็นใครจะเป็นเลนอรหันต์ใครจะเป็นพระอรหันต์ใครจะเป็นโสดาบันนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาองค์หลวงปู่บดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเทศว่าโลกุตระในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่เย่ำคำรู้วันเขาเลยนะเย่ำคำวันเขาเลยนะไปที่ไหนก็มีแต่เทศเสียงเทศคนเดียวหนึ่งทั่วประเทศไทยนั้นประเทศสนุนก็ออกวิทยุนี่หรือออกทั่วประเทศไทยเนี่ยเทศที่ไหนก็ออกวิทยุและทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยตลอดแล้วนึกว่าประเทศที่จำก็อยู่แค่นั้นที่ไหนได้ออกทั่วประเทศไทยอย่างนั้นนะประเทศที่จำก็เปิดวิทยุฟังในรถเหรอ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ฟังเสียงชัดไหมล่ะ
2: ชัดคร
1: ับ อ๋อเนี่ยไปขึ้นมาคือเขาขวายวิทยุยังไม่ได้เทศนะมาแวะเครือข่าวแล้วก็กลับมาคือตัวจังหวัดวิทยุนะก็เทศกับพระคือกระอำตรงนั้นนะเทศในวัดนั่นนะเรียกวัดอะไรนะวัดหนอกวัวหรืออะไรวัดหนอกวัวก็ดีเที่ยงเหมาะอยู่เราอยู่ภูเขามันมาเลยมันอ้อมมันไปอยู่ใน

0: พื่อนกันก็พาชื่อขับหนีจากวัดเนี่ยจะเคยอยู่วัดป่าบางตามาแล้วขับหนีจากวัดคือเอาหมูไปปล่อยหรือให้หมูหลุดตกรถหายเงียบไปเลยองค์นี้จึงมาทราบวันนี้มาทราบว่าองค์นี้เองที่ได้ถูกขับออกจากวัดกับท่านโสภาว่าเราเพิ่งมาทราบวันนี้ว่าองค์นี้ที่ถูกขับว่าเพราะว่างั้นแล้วอ้าวถ้างั้นแถวนี้มีหมูไหมล่ะว่าว่างั้นถ้ามีหมูให้ย่ายพระองค์นี้ให้หนีไม่ได้นะวะเขาบอกในแถวนี้มีหมูไหมเนี่ยมันอยู่ในภูเขาเนี่ยรอบปีนภูเขาเนี่ยมันมีหมูไหมล่ะเนี่ยเนี่ยเพชรฆาตหมูมาเนี่ยเราว่างั้นก็เพิ่งเจอกันเนี่ยตั้งแต่ว่างั้นออกไปพระองค์นี้นะกับท่านโสภาท่านโสภาเคยไปที่ท่านไปสร้างวัดเนี่ยผมนี่เราก็ไม่เข้าเป็นองค์ไหนมั่งมันจำไม่ได้อะจำได้จะไปด้วยกันสององค์ไปจ้างองค์จ้างไปนั่งหลับอยู่หน้ารถหมูอยู่ข้างหลังมันอยู่ออกจากรถตกรถไปเลยพอไปถึงที่นี่หมูไม่ทราบหายไปไหนพอกลับมาเราก็ทราบเรื่องนั้นพอทราบเรื่องไล่ออกจากวัดทันทีเลยนั่นก็จำไม่ได้องค์ไหนที่เป็นคู่ของท่านโสภาท่านโสภาจำได้องค์นี้จำไม่ได้ว่าองค์นี้แหละว่างั้นที่ไปกับเรื่องการกับท่านโสภาเราจึงนั่นแหละว่ามันอยู่ที่นี่ว่างั้นถ้ามันอยู่ที่นี่แล้วแถวนี้มีหมูไหมล่ะว่าเนี่ยเพชรฆาตหมูมันนี่ล่ะเราว่าถ้าว่ามีหมูนี้ให้ไล่เผานี้ออกก็บอกไม่งั้นหมูตายหมดนะว่ามันก็กรรมมันไงอ่ะแปลกว่าหมูก็เดี๋ยวมันหยุดรถก็ไปยังไงตกไปข้างหน้าข้างหน้าหมูอยู่ที่นี่แล้วพลิกอัพไปอะไรไปมันหยุดตกลงว่าอะไรไม่ทราบนะมันก็คงไม่จำได้ถ้าไม่มีผู้บอกก็ไม่รู้นะว่าเป็นองค์นี้ที่สูบขับไล่ออกจากวัดป่าลังการเดี๋ยวก็เอาหมูไปปล่อยให้หมูตายทั้งตัวน่ะวันนี้พามาบอกผมถึงรู้ว่าองค์นี้แหละว่างั้นเป็นคู่กันกับองค์นั้นว่างแต่ว่าเห็นไหมเด็กไหมอ่ะอย่างนั้นอย่างเราปฏิบัติกับพระกับเดินตามหลักธรรมหลักวินัยโกงไปมึงไปเงยว่าเอาหมูไปปล่อยเราสั่งเสียเรียบร้อยไม่ใช่ไม่สั่งเสียไม่ใช่สูงสี่ห้านะหมูปล่อยจะไปปล่อยวัดดงสีชมพูเพราะมันกว้างหนูได้อาศัยสะดวกสบายว่างั้นมันไปถึงครึ่งทางหนูได้อยู่โตจากนั่นเสียกลับมามีแต่รถเปล่าๆมาพอเราทราบเรื่องแล้วก็ไล่หนีอยู่นั่นเลยไม่ควรจะอยู่นั่นเอองั้นไปที่เขาเรียกบ้านอะไรทับไทยนะ
1: ท
0: ับ
1: ไทย
0: ท่านโสภาเนี่ยนะอยู่ทับไทยเราก็อยู่สถานที่อยู่อะไรๆอยู่ตลาดก็อยู่ทางไอ้คำไม่คิดถึงเจ้าของคือท่านโสภานั่นแหละที่อยู่วัดนี้นะมันสอมาเรื่องเหล่านี้เหล่านี้แล้วมันก็สอกันไปหาเจ้าของคงจะมีทำในใจพอสมควรทางด้านจิตตะภาวนาคนจะมีความเคารพเลื่อมใสพอใจที่จะทำอะไรๆให้ที่เป็นที่น่าดูน่าชมในสาธารณสารคือศาลาส่วนนอกจากนั้นแล้วก็เป็นกระต๊อบจนอย่างนั้นมาในวัดป่าบันตาก็แบบวัดป่าบันตาตอนนั้นเราออกไปเป็นกระต๊อบเล็กๆแค่เล็กสูงแค่นี้แค่อยู่ในวัดป่าบันตากุฏิก็มีสวยๆงามๆรอบๆศาลาใหญ่ในวัดนะครับเพื่อเวลามีแขกคนไปเขาจะได้พักอะไรเลยนอกจากนั้นเข้าไปก็มีเจ้าอย่างว่ากั้นด้วยผ้าจีวรขาดกั้นฝาด้วยจีวรขาดแล้วก็สูงแค่นี้เป็นร่างจะได้ประมาณสัก2เมตรหรือ2เมตรครึ่งกว้างแค่ประมาณสัก2เมตรครึ่งทุกแห่งก็เท่ากับ

แล้วมุงด้วยตะก่อนมุงหญ้าเห็นก็ต่อมาไฟไหม้ป่าที่หน้าแล้งลมพัดเข้ามาปลิวเข้ามามาไหม้กุฏิพระที่มุงหญ้าไปเลยแก้ไขใหม่ให้เอากระเบื้องมามุงหรือสังกะสีมามุงแทนหญ้าละกระเบื้องเอาเบื้องแตกๆตรงนั้นแหละสังกะสีก็สังกะสีขาดๆชิ้นแล้วไปมุงออกอวดเฉยๆว่ามุงก็สังกะสีคือเสียแอมก็เอานั่นกีว่างขาดแอมอย่างนั้นในบริเวณของพระแก่มันมีใครไปอยู่ได้เราห้ามขาดแม่เข้าไปเป็นธรรมเดชของพระภาวนาเราสงวนพระตลอดเวลาเราไม่เคยลบหลอนนะภาคปฏิบัติของพระทางด้านคือจักรวนาเป็นสำคัญถึงเราจะช่วยโลกสงสารมันก็ช่วยเป็นเรื่องของเราเราไม่ควรขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราเป็นที่พอใจหากว่ามีความจำเป็นที่เราจะขอความช่วยเหลือมาบ้างเป็นก็เป็นระยะการช่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุแล้วไล่เข้าไปเราเข้มงวดกวดขันมากทางด้านจิตภาวนาอยู่ในวันนั้นไม่ลดไม่ละเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาถึงเราจะช่วยโลกก็ตามถ้าเน้นหย่อนยานทางจิตภาวนาไม่ได้กับเราเราสอดส่องดูตลอดเนี่ยแล้วที่ก็ไว้เฉพาะพองั้นจึงกำหนดได้เพียง50องค์ในวัดนั้นที่เฉพาะพอในขอบเขตกำแพงภายในนั้นได้50องค์เป็นที่พอดีสำหรับพระภาวนาอยู่ลำพังตนเองถ้ามากกว่านั้นมันถี่เข้ามาแล้วการภาวนาไม่สะดวกเราสั่งเองไม่เลย50ให้อยู่แค่นั้นนี่ก็จากนั้นก็ออกไปที่กำแพงใหม่เดี๋ยวนี้พระท่านออกไปปลูกกระปั๊บอะไรอยู่ทางกำแพงนอกเป็นวัดใหม่นั่นแหละจากกำแพงในออกไปปลูกอยู่ทางด้านทิศใต้ส่วนกลางวัดนี่เป็นทำเลของศาลาที่ประชาชนถ้าใครมาพักอยู่แถวนั้นฝากนั้นไปให้เป็นที่ของพระภาวนาขยายไปแล้วหลายต่อหลายองค์แล้วออกไปข้างนอกทำกระต๊อบไปอยู่ทางด้านทางทิศใต้นะทางทิศใต้นะภายในมันเต็มแล้วนะขยายไปข้างนอกเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ขยายไปเรื่อยๆแล้ว เราเข้มงวดกวดขันมากทางด้านจิตภาวนาเพราะเห็นความเสื่อมทรามแห่งจิตใจของโลกมากแต่เพราะอย่างยิ่งจะมาเห็นความเสื่อมทรามในจิตใจของพระซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติไปแล้วเราดูไม่ได้เราพูดจริงๆนี่เด็ดขาดมากนะอันนี้นะที่อื่นที่ไหนเราดูก็ดูไปขวางก็ขวางไปงั้นน่ะไม่ได้ขวางลึกเหมือนดูพวกเดียวกันในวัดนี่ไม่ได้นะ

เพราะอำนาจแห่งการชำระจิตใจด้วยจิตตภาวนาเป็นหลักใจทำอย่างนั้นตลอดมาทีนี้พระเนนที่เข้ามาศึกษาสอนตั้งแต่เรื่องจิตตภาวนาทั้งนั้นแล้วไม่สอนอย่างอื่นใดเรื่องการก่อสร้างเสียบขาดนะเราต้องไม่ให้ทำใครมาฝืนไม่ได้นะเพราะเรื่องการก่อการสร้างเป็นด้านวัตถุเนี่ยมันเป็นศาสนวัตถุไปแล้วมันไม่ใช่ศาสนธรรมนี่ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฟังให้ได้ความทุกคนนะเวลาไปที่ไหนมีจะรู้หลาฟูฟ้าโดยวัตถุเต็มวัดเต็มว่ามันเป็นศาสนวัตถุไปแล้วนั่นปลอมเข้ามาสักเท่าไหร่คนไปก็ไปดูวัดดูว่าดูศาลาโรงธรรมดูกุฏิของพระสดสวยงดงามหรูหราฟู่ฟ้าราคาแพงๆเขาก็ว่าโอ้ยวัดนี่เจริญนะอย่างว่าเขาไม่ได้เห็นว่าศาสนาเจริญที่ตรงไหนสิเขาไปเห็นแต่วัตถุเขาก็ว่าวัดนี่เจริญโอ้หน้าเกรงขามไปอย่างนั้นก็มีนะไอ้พวกบ้ามันมีหลายแบบนะหน้าเกรงขามเกรงขามขี้หมาอะไรภาษาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาไม้เอามาประดับกันขึ้นดูที่ไหนมันก็มีในบ้านในเรือนเขาถ้าว่าหน้าเกรงขามก็เกรงขามไปทั่วโลกก็สิเขาสร้างตึกเขากี่ชั้นนั่นมันหน้าเกรงขามไหมไปหาเกรงขามนู่นสิอันนี้สถานที่อยู่ของพระที่จะให้หน้าเกรงขามภายในจิตใจของตัวเองด้วยจิตตภาวนานี่เป็นหลักใหญ่โลกมองไม่เห็นนะเห็นพระพุทธเจ้าพระสาวกเห็นจ้าเลยทีเดียวท่านจึงพูดได้เต็มปากท่านไม่สงสัยในเรื่องเหล่านี้เพราะเห็นประจักษ์ในใจตัวเองแล้วจะไปถามใครเอาใครมาเป็นพยานว่าอันนี้ดีอันใดเลิศอันใดเลวมันรู้อยู่นั้นหมดรวมกันนั้นหมดแล้วนะเพราะเหตุนี้เวลาเราปกครองหมู่เพื่อนอยู่เราจึงไม่เคลื่อนคลาดจากหลักครับตามตำรับตำราขนบประเพณีเป็นเรียกว่าพุทธประเพณีภาพสาวกประเพณีท่านดำเนินมาอย่างนั้นเลวๆหลายๆนั้นมันไม่ใช่ศาสนามันปลอมเข้าไปมันกลายไปเป็นของจริงอยู่ในวัดนั่นวัดไหนมีจะรู้ลาฟู่ฟ้าสุดสวยงดงามด้วยวัตถุเครื่องก่อสร้างพวกเกล็ดพวกหลาอิฐปูนหินทรายมันวิเศษที่ไหนอยู่ในบ้านเรือนที่ไหนมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าวิเศษมันก็วิเศษทั่วโลกแล้วนั่นพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าเป็นของวิเศษมันวิเศษอยู่ที่จิตใจผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ทรงรู้แจ้งแทงสว่างแล้วมาสอนโลกไม่ผิดพลาดเลยนั่นน่ะปฏิบัติตามนั่นเองเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตตภาวนาในการชำระจิตใจจิตใจก็ค่อยมีความสง่างามขึ้นมาเป็นลำดับเพราะได้รับการบำรุงรักษาด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นเครื่องควบคุมรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นแน่นอนผู้นี้ชี้มรรคชี้ผลให้เลยถ้าใครเป็นผู้ตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติติดแนบอยู่กับตัวผู้นี้ชี้มรรคชี้ผลได้เลยจะได้ไม่สงสัย เรื่องสติเป็นสำคัญมากกับนักภาวนา ความภาคความเพียรกิริยาการที่เดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือนั่งสมาธิภาวนามันขึ้นอยู่กับสตินะการเดินกลับไปกลับมาใครเดินก็ได้เดินจงกรมกิริยานี้ก็ได้ถ้าสติติดแนบนี่เรียกว่าความเพียรนั่งภาวนาถ้ามีสติติดแนบอยู่นั้นเรียกว่าความเพียรถ้าปราศจากสติแล้วเดินก็เท่านั้นแหละไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าขาดสติเมื่อไรความเพียรขาดแล้วนั่นขาดแล้วรู้ว่ามันชัดอย่างนี้ที่ผู้ปฏิบัติทำให้ไม่เห็นระยะความขาดบักขาดตอนของสติที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหรือสืบต่อเนื่องกันไปยังไงให้มันเห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัตินี่ที่พูดมาเหล่านี้ได้ทำหมดแล้วนะไม่ใช่มาโม้เฉยๆนี่ได้ทำมาสอนโลกได้ทำมาสอนแบบนี้แหละแบบที่ปฏิบัติมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเห็นเพื่อนฝูงก็กังๆเลอะๆเซ่อๆจะทราบไม่ติ่งดูไม่ได้นะผู้จะฆ่ากิเลสเป็นคนเป็นพระประเภทนี้เหรอนั่นเป็นพระที่เซ่อๆซ่าๆเก่งๆกังๆไม่มีสติปัญญาอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าจอมปราดฉลาดหรือไม่ฉลาดจะเรียกว่า

0: จอมปราดนั้นแล้วกับพวกเราที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้แบบจะเซ่อซ่ารับหูรับตาทำไปกิริยาการแสดงออกด้วยความรับหูรับตาไม่มีสติสตางค์พินิจพิจารณาปัญญาพินิจพิจารณาความผิดถูกชั่วดีของตัวเลยเหล่านี้มันมีค่าอะไรไม่มีต้องอยู่ในจุดนี้สิผู้ปฏิบัติเรื่องมรรคผลนิพพานท้าทายตลอดเวลาไม่บกบางไปไหนเลยขอให้ก้าวเข้าไปตามแนวทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วด้วยสวากขาธรรมตัดไว้ชอบแล้วนี่เถิดเรื่องมรรคผลนิพพานนี้เปิดจ้าอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของโลกทั้งที่กิเลสตัณหามันครอบอยู่ไม่เห็นมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่ในนั้นพอเปิดกิเลสนี่ออกเหมือนกับจอกกำแหนเปิดออกมันปกคลุมหัวใจปกคลุมสระน้ำเปิดออกมากเท่าไรก็เห็นน้ำชัดเจนชัดเจนเปิดออกมากเท่าไรก็เห็นความสว่างสวายภายในจิตใจชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเปิดออกหมดจ้าเลยนั่นนี่แหละว่าผลนิพพานอยู่ที่หัวใจนะไม่ใช่อยู่ที่มืดแจ้งการนั้นสถานที่เวล่ำเวลานั้นนี่ไม่มีท่านจึงบอกว่าอากาลิโกทำไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาใครบำเพ็ญที่ไหนเวลาใดเป็นธรรมล้วนๆผู้สร้างบาปสร้างกรรมก็เป็นบาปเป็นกรรมล้วนๆได้เช่นเดียวกันเรียกว่าอากาลิโกเหมือนกันผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนเข้มงวดกวดขันที่เรื่องความภาคเพียรนี่สำคัญมากที่สตินั่นแหละใครอยู่ที่ไหนก็ตามสติให้ติดกับตัวเองชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรสติความระลึกได้ระลึกรู้รอบตัวเองระลึกรู้รอบหัวใจสัมปชัญญะเรียกว่ารู้รอบตัวกิริยาเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนความรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นทำนี่มีประจำตนนี่เรียกสัมปชัญญะขยายออกมาจากสติที่เจาะจงในจุดสำคัญเช่นจิตใจของเราเป็นที่เจาะจงของสติที่จะเจาะอยู่ตรงนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะการประกอบความภาคเพียรใครก็ตามไม่ว่าสมัยใดเท่านั้นธรรมบุญเจ้าไม่เคยคืบเคยล่าสมัยตรัสไว้ชอบตลอดมาตลอดไปขอให้ทำดีตามที่ท่านสอนนั่นเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่เอียงไม่มีลำเอียงโกงเป่งเลยจะเป็นผู้สงฆ์ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและฆราวาสกิเลสมีในหัวใจด้วยกันทุกคนแก้กิเลสแล้วสว่างขึ้นได้ด้วยกันถ้าไม่แก้นี้ทำอะไรจะเป็นแบบพระเอาจีวรมาห่มสักกี่ผืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจีวรในช่องตลาดไม่อดอยากมันสำคัญอยู่ที่จิตใจผู้เป็นเจ้าของแห่งเพศของตนคือเพศพระนั่นนะเพศนี้เป็นเพศที่มีสติเป็นเพศที่สุขุมกัมพีรภาพอะไรจะเกินยิ่งกว่าเพศของพระพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่พระเซ่อเซ่อซ่าพระขุนน้ำขุนนางโก้เก๋รู้ราวูฟ้าวิ่งตามกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถือว่าโก้ว่าเก๋แล้วนั่นโก้เก๋ไปตามกิเลสโก้เก๋ไปกับส้วมกับฐานมันไม่ได้โก้เก๋ไปกับอัตกับธรรมพอจะได้สิ่งเลิศเลยมาครองหัวใจเลยทำเท่าไรมันก็เท่านั้นแหละผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำจริงท่านไม่สนใจอะไรยิ่งกว่าดูจิตใจความเคลื่อนไหวของตนเพราะจิตใจนี้เป็นมหาเหตุเป็นที่แสดงเหตุอันใหญ่หลวงอยู่ที่นั่นตลอดเวลามีกิเลสเป็นตัวประธานเวลาธรรมยังไม่เกิดกิเลสต้องเป็นนายใหญ่ทีเดียวครอบอยู่นั้นที่นี่เวลามีธรรมแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปกำจัดออกกำจัดออกนี่ธรรมแก่กล้าขึ้นมากิเลสตัวมืดบอดนั่นค่อยกระจายค่อยจางลงไปจางไปธรรมค่อยสว่างสวยขึ้นมาสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาที่นี่อะไรเกิดขึ้นภายในใจรู้ทันรู้ทันหมดนั่นเมื่อรู้ทันมันก็ตกขาดสะบั้นไปเลยถ้าไม่รู้ทันมันเกาะติดเกาะติดเหมือนปลีนเกาะสัตว์นั่นแหละกิเลสมันเกาะเหนียวแน่นอะไรจะเกินจากกว่ากิเลสไม่มีนะปฏิบัติท่านต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ปฏิบัติเฉยๆไปอยู่ทุดงกรรมฐานภาวนาเรื่องสติไม่มีอยู่กับใจไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเอากันจุดนี้เลยเป็นจุดสำคัญจุดฆ่ากิเลสจุดนี้แหละเผลอสติก็กิเลสฆ่าหัวใจทำลายหัวใจก็จุดนี้เองถ้ามีสติอยู่แล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้นะขอให้มีสติเช่นอย่างความโมโหโทโสมันโมโหโทโสมากน้อยเพียงสติจับไว้กับความโมโหมันจะไม่รุนแรง มันจะไม่แสดงอาการผาดโผนโจรทะยานถึงกับทำความเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องนั่นถ้ามีสติบังคับไว้โกรธเท่าไรมันก็ลดลงได้เลยไม่ว่าความรักความชังให้มีสติกำกับอยู่แล้วมันจะไม่ผาดโผนเกินไปถ้าปล่อยสติเมื่อไรมันจะผางไปเลยแล้วเนี่ยอะไรอะไรแหลกไปได้ทั้งนั้นนะมันขาดสติซะอย่างเดียวสติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากท่านจึงแสดงไว้ทั่วๆไปตลอดเวลาเลยว่าสติสัมปัตถิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงฟังจริงทั้งปวงไม่มีงดเว้นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความหลับมันสุดวิสัยเนี่ยท่านจึงบอกว่าเว้นไว้จะหลับนอกจากนั้นมีสติจะตั้งตลอดเวลายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจโดยแล้วสติเป็นเบอร์หนึ่งทีเดียวปัญญามาที่สองแทรกกันไปแทรกกันไปทั้งเวลาสติมีกำลังกล้าและปัญญาก็ค่อยเสริมมันเข้าไปสุดท้ายสติกับปัญญาเป็นอันเดียวกันเลยหมุนติ้วไปอันเดียวกันนั่นท่านชำระกิเลสนี้เดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแล้วนะศาสนาเป็นศาสนาวัตถุไปหมดทั่วแดนไทยแล้วล่ะใครมาพูดศาสนาธรรมมีผู้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติธรรมทางด้านจิตใจชำระจิตใจออกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนี้มันมีที่ไหนเวลานี้จะไม่มีนะมันมีแต่ศาสนาวัตถุเป็นเรื่องส่งเสริมของกิเลสภายในตัวนะมันเป็นกาฝากกิเลสเป็นกาฝากเข้าไปแล้วไปตั้งเป็นเนื้อเป็นหนังภายในตัวซัดทำลายจิตให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นแหละกิเลสเป็นกาฝากมันกัดจิตใจลงไปให้สุดให้ก่อนลงไปได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้ทำลำบากนะการปฏิบัติทำให้ปฏิบัติให้มันถึงเหตุถึงผลตามทางของศาสดาที่สอนไว้ที่แล้วเอาไปทวงมรรคผลนิพพานกับพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามพระองค์แล้วแต่ไม่มีมรรคผลนิพพานเป็นเครื่องตอบรับเรียกเอาสิเราจะพาไปฟ้องพระพุทธเจ้าถ้าใครปฏิบัติตามนี้แล้วแต่มรรคผลไม่ปรากฏตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นน่ะเราจะพาไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนี่มีปฏิบัติตามนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผลไม่ปรากฏให้ได้เห็นแต่นี่มันไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจริงๆสอนอย่างนี้นี่มันแฉลบผมนุ่นแฉลบไปนี่มีไปทางผิดพลาดทางนั้นผลดีจะได้มาจากไหนมันก็ไม่ได้อะไรต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันดีเนี่ยเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นของที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในสามเดชโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกว่าพุทธศาสนาบอกให้ชัดเจนค้นคว้ากันขึ้นเวทีฟาดกันกับกิเลสบนหัวใจตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วมันก็จ้าออกหมดรู้ไปหมดเลยศาสนาใดเป็นยังไงไม่ต้องวิจารณ์ดูพุทธศาสนานี้ยอมรับกราบไหว้เลยทีเดียวเพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสสอนไม่มีผิดพลาดคือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วครั้งกิเลสมันก็สอนไปตามกิเลสสิมีมากมีน้อยไหนก็สอนไปตามแนวของกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นถ้าผู้นี้ไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าจะเอาความผิดพลาดมาจากไหนมาสอนโลกมีแต่ความถูกต้องดีงามที่เรียกว่าสวากัตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทั้งนั้นเพราะในจิตนั้นบริสุทธิ์สุดส่วนนำทำออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์คำสอนอาการกิริยาทุกอย่างจึงเป็นความถูกต้องตามกันหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นหนึ่งหรือว่าเอกน้ำเราเกิดมาพบพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาชั้นเอกเอกอุหาที่ต้องเห็นมาได้ต้องทดสอบกันทางภาคปฏิบัติเหมือนทั้งรู้ได้ชัดยอมรับกราบอย่างราบเลยเจ้านี่พูดจริงๆหาที่ค้านมาได้เลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงตรงไหนรู้ตรงไหนขึ้นมาก็เป็นที่พระเจ้าทรงสอนมาแล้วสอนมาแล้วปวดเก่งมาจากไหนล่ะจะไปแข่งพระพุทธเจ้าว่าดีพระเจ้าที่ตรงไหนรู้ตรงไหนเป็นทางเดินที่ท่านสอนเบิกทางไว้ให้แล้วเข้าไปรู้ก็รู้ตามที่ท่านทางเดินที่ท่านสอนไว้แล้วทั้งนั้นเนี่ยถึงได้ยอมรับกราบนี่กราบอย่างราบทีเดียวกราบพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ค้นคว้าคุยเขี่ยขุดค้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยขึ้นเข้าภาคภาวนานี่เป็นภาคที่พิสูจน์กันอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วภาคอื่นยังไม่พูดนะยังไม่เข้าถึงเนื้อแท้ ถ้าปริยัติเรียนมามากน้อยมันก็เป็นอ่านไปตามตำรับตำราแต่ไม่เคยกิเลสไม่เคยบกบางไม่เคยถลอกปอกเปิดจากความจำได้ที่เรียนมาจากคัมภีร์นั้นๆเลยนะแต่พอเอาภาคปริยัติที่ท่านชี้แนวทางเข้ามาหากิเลสที่อยู่กับใจนี่นำมาปฏิบัติพอนำมาปฏิบัตินี้กิเลสมันจะเริ่มถลอกปอกเปิดแล้วนะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เอาจริงเอาจังเริ่มรู้เริ่มเห็นก็ไปเป็นลำดับลำดานี่แหละเป็นภาคพิสูจน์โดยแท้ภาคปฏิบัติจิตตภาวนาจิตตภาวนาขอให้มีในใจของผู้ปฏิบัติที่อย่างน้อยมีความสงบเย็นใจสบายใจนะถ้าไม่ได้ดูหัวใจตัวหมุนติ้วติ้วในร่างของบุคคลแต่ละคนทุกคนนี้แล้วจะไปหาความถูกไปที่ไหนก็ไปเจอเจอตั้งแต่ความถูกทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสบานล้อมไว้หมดแล้วถ้ามีธรรมภายในใจมีสติภายในใจสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาห์พยายามติดตามตามธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วจะค่อยสง่างามขึ้นไปทำอะไรมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะผู้มีธรรมในใจเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ค่อยสง่างามไปเรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตตภาวนานี่นะเป็นเรื่องที่จะเปิดความอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นในหัวใจของตนซึ่งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นแต่เวลาเห็นแล้วก็เห็นด้วยการภาวนาเจอขึ้นตรงนั้นไม่คาดไม่ฝันว่าจะเจอเหตุผลเข้าถึงกันแล้วมันต้องถึงเป็นผลอัน พอใจขึ้นมาเหตุเป็นเครื่องดำเนินผลเป็นเครื่องยอมรับกันนี่นะขอให้ปฏิบัติตามนี่นะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มันก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเรามันมีแต่กระดาษนะคนพูดจะปฏิบัติตามพุทธศาสนาจริงๆมีน้อยมากทีเดียวแทบจะว่าไม่มีเป็นอะไรแต่ว่าพระก็ไม่ว่าพระท่านพระเรามันก็แบบเดียวกันหาผู้ที่สนใจดูหัวใจเจ้าของไม่อยู่มันดูตั้งแต่ข้างนอกตามเรื่องของกิเลสพาให้ดูไปเสียหูก็ไปอย่างนั้นวิ่งไปตามกิเลสทั้งหมดมันไม่ได้วิ่งไปตามธรรมถ้าวิ่งไปตามธรรมแล้วเป็นธรรมขึ้นมาทันทีวิ่งตามกิเลสก็เป็นกิเลสไปวันยั่งค่ำจมไปได้ไม่สงสัยถ้าใครวิ่งตามกิเลสจะหาความเจริญไม่ได้เลยถ้าผู้ใดวิ่งตามธรรมพระเจ้าสอนว่าไงวิ่งตามธรรมพัดข้านต้านทานกิเลสตลอดเวลานั่นจะเจอธรรมธรรมพุทธเจ้านี้ไม่ผิดมีผิดมีพลาดขอให้ปฏิบัติตามเถอะไม่ผิดถูกต้องหมดแล้วมันผิดสำหรับผู้ศึกษานับถือท่านมาปฏิบัติรุ่งๆดอนๆไม่จริงไม่จังแล้วก็หาเรื่องในศาสนาว่าไม่มีมากมีผลกิเลสเข้าไปแทรกกินโต๊ะกันอยู่ในหัวใจนั่นวันยังค่ำมันไม่ได้ดูตัวเองนั่นแหละผลเสียอยู่ที่ตรงนั้นที่กิเลสไปกินโต๊ะเราธรรมะท่านไม่ได้ไม่ได้ทำงานนะที่มีแต่กิเลสไปทำงานหมดแต่ทำออกจากหัวใจมีแต่กิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้ใจอยู่โลกไหนมันก็ร้อนมันร้อนอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าร้อนที่ไหนเย็นที่ไหนสบายที่ไหนนะทุกที่ไหนทุกที่หัวใจสุขที่หัวใจบรมสุขสุดยอดอยู่ที่หัวใจท่านจึงสอนยังขึ้นเครื่องยนต์กลไกขึ้นไปขึ้นบนฟ้าก็ตามกิเลสอยู่บนฟ้าในหัวใจของคนด้วยกันความทุกข์อยู่บนเครื่องบินมันก็เต็มอยู่ในนั้นอยู่ว่าไงเพราะกิเลสตัวเป็นฟืนไฟมันอยู่ในหัวใจของคนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินมีมากมีน้อยมันก็เหมือนเราอยู่พื้นที่ธรรมดานี่แหละผู้อยู่ข้างบนก็เผาอยู่ข้างบนผู้อยู่ข้างล่างก็เผาอยู่ข้างล่างกิเลสอยู่ที่ไหนเผาที่นั่นถ้าธรรมมีอยู่ที่ไหนเย็นที่นั่นเย็นที่นั่นอยู่ไหนสบายหมดนั่นมันต่างกันนะพากันจำวนธรรมคนนี้ใครมาเทศน์ท่านหลายฟังมีไหมล่ะนี่เปิดออกมาจากหัวใจถึงผู้เกี่ยวขุดค้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนหายสงสัยแล้วจึงนำมาสอนด้วยความไม่สงสัยด้วยความแน่ใจทุกอย่างพากันนำไปพืชปฏิบัตินะศาสนาพุทธเรานี้เลิศเลอสุดยอดแล้วนะไม่มีใครคุ้ยเสียขุดค้นขึ้นมาใครก็มาตั้งแต่เป็นหนอนแท้กระดาษอ่านคัมภีร์นั่นอ่านคัมภีร์นี้เอาความรู้มาจากความจำมาเป็นมรรคเป็นผลมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ยังไงความจำความจริงต่างหากเป็นมรรคเป็นผลนำความจำมาปฏิบัติเป็นความจริงขึ้นมาจากจิตใจนี่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นที่นี่เพียงความจำไม่เฉยเป็นความจำวันยังค่ำ จะเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเป็นความจำไม่เป็นมรรคเป็นผลกิเลสไม่ถลอกปอกเปิดท่านนำความจำออกมาจากที่เราเรียนนั้นออกมาปฏิบัติต่อกิเลสมากน้อยกิเลสจะเริ่มถลอกปอกเปิดไหวตัวไปเรื่อยๆนะเน้นหนักเข้าไปจนกิเลสพังทลายลงไปเพราะภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือแก่ได้แก่การศึกษาเราเรียนตามแบบแผนผังแล้วนำแบบแผนผังที่เรียนมานั้นมาปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนเองตามที่เรียนมานั้นแล้วผิดถูกชั่วดีมันจะรู้จากภาคปฏิบัติของเราผลก็ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทรู้ผลงานของตนเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงโดยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นรู้สุดยอดจิตได้หลุดพ้นแล้วสุดยอดไม่มีเรื่องอะไรในโลกอันนี้หมดโลกมันจะวุ่นขนาดไหนก็ตามจิตดวงนั้นจะไม่มีเพราะเป็นวิมุตติพ้นไปจากแดนสมมุติคือแดนแห่งความวุ่นวายนี้โดยสิ้นเชิงแล้วจะอะไรมาเป็นทุกข์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นทุกข์นะก็มีแต่ธาตุขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างเราท่านเพราะนี่เป็นสมมุติด้วยกันมันก็เจ็บปวดแสบร้อนที่นั่นที่นี่เหมือนกันก็หาอยู่หายาบำบัดรักษาเหมือนโรคตัวไปนั่นแหละส่วนภายในของท่านไม่มีอะไรเข้าไปแทรกได้เลยนั่นแหละนิพพานเที่ยงอยู่ตรงนั้นนะตรงที่จิตหลุดพ้นแล้วนั่นแหละธรรมธาตุอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกพ้นแล้วจากสมมุติโดยประการทั้งปวงนั่นแหละท่านว่าธรรมธาตุพอร่างนี้หมดสภาพเลยทิ้งปั้วแล้วนั่นแหละธรรมธาตุเต็มตัวแล้วนั่นอันนี้ก็มาใส่อยู่ในธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสมมูลนี่ก็ธรรมชาติอันนั้นก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เก็บนั้นปวดนี่ก็อยู่ตามสมมูลอันนี้แต่มันไม่เข้าถึงกันมันเป็นคนละฝั่งแล้วเป็นอาฐานะที่จะเป็นอย่างอื่นอย่างใดอีกไม่ได้แล้วนั่นละจิตนี่แหละชำระให้มันเห็นอย่างนี้ที่ธรรมบุญเจ้าเป็นธรรมติเอหิปฏิโกท้าทายตลอดเวลาท่านน้อมจิตของท่านมาดูตัวเองที่นั่นเอหิปัจจิโกเอหิท่านจงมาน้อมสติปัญญาเข้ามาในนี้ปัจจิโกดูตัวเองตัวเหตุใหญ่มันอยู่ที่หัวใจนะมันแสดงอะไรบ้างเอาสติปัญญาหยั่งเข้าไปดูนี่ท่านเอหิปัจจิโกน้อมสติปัญญาเข้ามาดูตัวเองตัวเองคือใจที่มันกำลังลุกเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกิเลสเผามันนั่นแหละทีนี้เวลาสติปัญญาหยั่งเข้ามานี้ใจตรงนี้มันจะสงบเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เอหิปัจจิโกดูตรงนี้ปัจจตังมีตโบวินยูท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำข้อตนจากอันที่ว่าเนี่ยที่เอหิปัจจิโกดูเข้ามาภายในจะรู้ที่นี่มันไม่ได้รู้ภายนอกนะรู้ภายในใจรู้ที่นี่พากันตั้งใจปฏิบัตินะศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นามนะที่ไหนก็มีแต่ชื่อแต่นามแล้วพูดสโลตสังเวชเราไม่ได้เข้าข้างนั้นออกข้างนี้ไม่มีคำว่าเอียงนู้นเอียงนี่ตำหนินู้นตำหนินี่อย่างไรแล้วผลเรานี่เราเป็นไปไม่ได้ควรติเราติทันทีด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องควรชมทันทีนี่คือทำไม่มีคำว่าลำเอียง เวลานี้ศาสนาของเรามันมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่กิริยาเฉยแต่มีกิริยาบ้านนับถือเยอะๆเนี่ยแต่กิริยาอันจริงจังที่กิเลสฝังจมนั้นมันพาไปถลุงไปหมดเอาไปทำแหลกไปหมดไม่มีใครมีความดีงามประจำตนเลยนั่นนี่แหละศาสนาไม่มีแต่ชื่อนะกิเลสเป็นผู้ทำงานผลยังมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายให้เอาศาสนามาทำงานในหัวใจเราสิบังคับบัญชาจิตใจเรื่องความที่เจ็บเจ็บคร้านให้ทราบว่านั่นคือกิเลสเรื่องการคัดค้านต้านทานธรรมนั่นคือกิเลสมันคัดค้านต้านทานธรรมมันคัดค้านเราคัดค้านมันไม่อยากทำเราทำนี่ชื่อว่ารบกันกับกิเลสนั้นไม่อยากทำบุญให้ทานเอาทำไม่อยากภาวนาเอาภาวนานั่นคือว่าสู้กันมันว่าอะไรให้มันลากไปเหมือนหมูขึ้นเฉียงมันใช่ไม่ได้นะพากันตั้งใจที่พูดที่จะหวังสาระประโยชน์แก่ตนต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไร้สาระแต่มันเป็นภัยต่อตัวของเราตลอดไปเราต้องสู้กันเรื่อยๆพากันจดจำนะวันนี้เทศน์ไม่สู้กี่ครั้งกี่หนละอังเทศชาวองค์ชาอัมก็มีที่ไหนก็มีมานี่ก็นึกว่าจะไม่ได้เทศอะไรมันก็ยังเทศอยู่อย่างนี้นะเพราะความสงสารหัวใจมันเป็นฟืนไฟดังที่พูดเนี่ยขึ้นเครื่องบินจรวดดาวเทียมก็ขึ้นไปเถอะกิเลสอยู่ในหัวใจของคนที่บนจรวดดาวเทียมเป็นไฟอยู่ข้างบนผ ู้อยู่ข้างล่างก็เป็นไฟอยู่ข้างล่างถ้ากิเลสพาชาวบ้านไปหมดแล้วอยู่ไหนสบายหมดไม่มีอะไรสบายยิ่งกว่ากิเลสตัวเป็นภัยขาดชาวบ้านไปจากใจนี่บรมสุขอยู่ที่ใจอยู่ไหนสบายไม่คำนึงถึงเรื่องความเป็นความตายเพราะธรรมชาตินี้เที่ยงแล้วอยู่ในหัวใจไปกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายเพราะธรรมชาตินี้เป็นหลักใหญ่หลวงเต็มหัวใจอยู่แล้วหายสงสัยเลยสงสัยอะไรตายนี่จะไปเกิดในเกิดไหนเกิดที่ไหนมันรู้อยู่นี่จะไปเกิดที่ไหนสิ่งที่พาให้เกิดมันฟัดขาดชาวบ้านลงไปหมดแล้วอะไรจะไปเกิดนะหรือไม่เมื่อไม่เกิดมันจะไปตายที่ไหนสิ่งที่จะทำให้เป็นทุกข์ก็คือเหล็กฟาดมันขาดชาวบ้านลงไปจากใจแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนกิเลสมันผู้สร้างทุกข์ดับไปแล้วทุกข์ก็ดับไปด้วยกันก็มีแต่บรมสุขเต็มหัวใจเท่านั้นเองเอาละพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ไปใจมามันก็เหนื่อยเหนื่อยวันนี้เดี๋ยวพอ20นาทีไหมวันนี้น่ะโน่ได้ถึง37เหรอเนี่ยมันก็ได้อยู่มีเทศจะอ้ำก็ได้เทศนี้ก็ได้มีแต่เทศอยู่ตลอดเวลาคุณฟังไม่ได้พวกนี้หรือรับข้อข้อแฝงอยู่ตามนั้นมีเยอะเหรอคุณฟังเทศจะกล่อมให้หลับเลยนะก็พูดแล้วโมโหนะเราน่ะเขาโลกเขาว่าโมโหก็ว่าได้เป็นไงมันไม่โมโหในใจพูดจริงทำให้โมโหมันก็ไม่มีเพราะโมโหเป็นกิเลสจะทำอะไรเขาฆ่าตายเฉยให้มีความโมโหก็น่าไม่มีเพราะกิเลสไม่มีขอให้กิเลสหมดเถอะทำอะไรก็เท่านั้นแหละโทษปวดขาแล้วนี่นะเดี๋ยวก็โมโหเหมือนกันเหยียดขาซะหน่อยระงับโมโหได้เหยียดขาเอาละพอโมโหโมโหอยู่งั้นน่ะวันพรุ่งนี้ดูไม่ได้ไปอะไรดีเขาจะนิมนต์ไปโคราชเราก็ไม่ไปแล้วเนี่ยพอไปโน่นตรงเท่าไหร่มีงานการทำค่ำหรือว่างั้นนะกว่าจะเสร็จโน่นจะกลับมานี่เลย4 ทุ่ม5 ทุ่มเราจะกลับมาวัดมาดูแล้วชวนมันเราจะกลับด้วยรีบหมุนจะกี่โอ้ยไม่หมุนแล้วว่าเขานิมนต์แม่ทัพติดตามมาอีกที่จะให้เราไปจัดที่จัดฐานอะไรเรียบร้อยแล้วไปจัดได้บทสวรรค์แล้วก็ไม่ไปแล้วบอกนี่ถ้าว่าไม่ไปไม่เหมือนใครนั่นเนี่ยที่ฐานอยู่เนี่ยอยู่ได้ทั้งนั้นกบเขียนเขายังอยู่ได้เมื่อเราเป็นมนุษย์ทั้งคนพระทั้งองค์อยู่ไม่ได้มีเหรอถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะอยู่ได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นถ้าไม่ไปแล้วไปจัดที่แดนสวรรค์เราก็ไม่ไปแล้วบอกกงเพราะเราไม่ไปนั่นมันก็อยู่ตรงนั่นเองฉันมาแล้วก็โมโหก่อนใช่มีกำลังโมโหนะนี่ฉันบาดระงับโมโหกันจะระงับได้แค่ไหนไม่ทราบเลยคือถ้าระงับไม่ได้ก็ฟาดตามนี่ระงับโมโหมันมีหลายแบบระงับโมโหนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
0: มันมีอะไรมากต่อเป็นนิสัยว่าพูดแล้วอ่านไปก็บางทีเห็นอะไรก็จะพูดสาวหาสองอะไรมาเนี่ยหาเพื่อนอะไรได้ไหมมาเขาตามร่วมจะบาลูโอนทีนี้เขาก็ไปเขาบอกย่ำรับแต่บาลูโอนเกือบตายย่ำตรงเขาดันเดินไรปากคนเต้นไหลเห็นไหมเห็นดังนั้นเขาหยอกกันเขาเองเพราะว่าเขาเอาหามไปบ่ายเนี่ยนี่จะทิ้งไว้เฉยในเสียเสียเฉยเสียเฉยอาจารย์จนว่าต้องอดอ้อนเขายอมรับแล้วเขารับเอามาแล้วถึงจะกลับคืนได้ต้องตามไปส่งเขางั้นนั่นมันเก่งนักผู้ชายเห็นไหมล่ะเป็นนิสัยทางภาคนี้มันต้องมาเปลี่ยนแปลงนะทุกวันนี้จะเปลี่ยนแปลงมากแต่มาก็ตามนิสัยเดิมต้องมีอยู่มันมีความเปลี่ยนแปลงมาเพราะมันตับผลคนไปมาธรรมดาแล้วอย่างนั้นมีพูดเล่นกันเดินทางกันแล้วนี่มันถามกันเลยพอหน้าพอลุงพออาพออา
2: เขาพี่กับพี่เขาน้องกับน้องก็เลยถามไปไหนไปถามไปเรื่อยไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วมันเป็นนิสัยมันมาพูดมาถามมันก่อนเขาก็เรียกว่าจองหองหรือพี่องค์อันนี้เขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะมันเป็นนิสัยแล้วเขาเจอปั๊บใส่ปั๊บให้อาหารด้วยให้อาหารด้วยได้ไหมน้องคือว่าได้ได้ไอ้ได้มากมากเลยมากสักเต็มบ้าสิเฮ้ยที่นี่เขาบอกเอาน้ำที่ท่านนี่ตัวลงน้ำตาส้มเขาเกือบตายปอดอ้อยเขาเกือบตายนั่นเห็นไหมยังเก่งนักเลยจะมีใจมั้ยเอาที่นั่นไปไหนมั่งฮะวันนี้ไม่ได้พาที่นั่นมาหรือไงนี่นะข้าวหน้าสองขุนนะคนขุนหนึ่งนี่วางแค่นี้ตอนนี้ว่าบารมีทัวร์จะมาตั้งแต่หกโมงครึ่งหายเงียบเสื้อผ้าที่นำหน้ามาก่อนนี่มาถึงแล้วทั้งคนยังไม่มาเลยทราบว่าติดธุระเลยทำเป็นไงไม่รู้รถผ้านี่มาก่อนนะมาถึงก่อนทั้งคนยังไม่มาเลยในจดหมายบอกมาว่าหกโมงครึ่งอ่ะกันทางนี้ถามแล้วถามอีกถามอีกเราไปเลยไม่อยากจะถามเลยอายจะถามแม่เจอกันทีแล้วต้องถามทีแล้วไม่ถามไม่ได้มันจำไม่ได้หนีไปบ้างไอ้ที่นี่จะถามแล้วยัง
3: ถามแล้วค่ะชื่อสุริภาน
2: ั่นน่ะเห็นไหมนั่นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้เอาต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวนี้นั่นก็พอดีแล้วก็บอกว่าให้เตรียมไว้นานเดี๋ยวเจออีกถามอีกเลยกงแฝงเลยงั้นแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเหมือนตะก่อนมันจำอะไรไม่ได้นะแค่จึงหยุดกับเดี๋ยวนี้แค่หลงหน้าหลงหลังอ่ะก่อนก็ไม่เคยเป็นมันก็ว่าเป็นมาเลยลำดับนี้มาวางผ้าเลยผ้านะสำหรับรับแทนเจ้าของทางร้อยเอ๋ยเขาก็มาขออะไรพวกหมอมาขอเครื่องมือแพทย์เราก็ให้เราหนักมากเราบอกเพราะเราหนักมาตลอดนะไม่ใช่หนักมาธรรมดาถ้าว่าจะรับทุกรายแล้วก็เรียกว่าแย่แย่ไปเลยว่ะเขาจึงต้องงดไว้ซะก่อนแล้วก็แกะจ่ายไปเรื่อยเรื่อยเมื่อ2วันผ่านมาแล้วก็ขายก็7 8แสนแล้วเมื่อวานนี้ไปอีกก็แสนไม่รู้อย่างนั้นแล้วคือจ่ายเรื่อยไอ้ที่คำม้วนบ่มันไปรักษาที่คำม้วนใช่มั้ยมันไปรักษาที่โรงพยาบาลไอ้โรคนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคตานะหมอเข้ามาชี้แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อวานนี่โรคนี้มันเป็นมาฝังไว้ในนั้นแล้วแล้วมันมากำเริบในเวลานั้นต่างหากมันไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยให้ทราบซะนะหมอเขามาชี้แกงมีเหตุผลน่าฟังเมื่อวานนี่เจ้าของอาจจะไปเข้าใจว่ามันเป็นเพราะมาลอกตานี่โรคนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสมองเขาเอาเอ็กซเรย์มาให้ดูเลยเมื่อวานนี่มันถึงชัดทีเดียวเอ็กซเรย์มาไม่ทราบว่ากี่ภาพละ6-7ภาพมาดูให้ดูที่สมองมันเลือดมันกระจายออกไปยังไงนะเขาชี้บอกนี่มันเป็นมาตั้งเดิมมันไม่ได้เป็นมาในเวลาเขานั่นแล้วการลอกตาอันนี้มันก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกันหมอเขาอธิบายให้ฟังเมื่อวานเนี่ยเขามาหาแล้วคนทั้งหลายจะต้องมีจิตเตียนหมอนะหมอเขาทำแทบเป็นแทบตายเขาเป็นหมอเราไม่ใช่หมอแล้วมันเห่าเก่งนะพวกเขาเป็นหมอเนี่ยวอกถ้าเป็นหลวงตาแล้วฟาดปากมันเลยพวกนี้มันเห่าเก่งหันหน้าไปไหนเห่านั่นหันหน้าไปไหนเห่านั่นมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะถ้าว่าก็คือไอ้อ้วนนะอ้วนมันก็ไม่ได้เห่าถึง4-5นะมันไม่ได้คือนี่นะเข้าใจไหมคืออันนี้มันเห่าถึง4-5หันหน้าไปไหนเห่านะให้เข้าใจนะนี่เขาประยุงเอาไว้เวลานี้เอาอะไรสายนั้นเอาขี้เย็นนั้นมันก็ไม่หายใจแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่แล้วโรคเขาอาจิหมออธิบายฟังนี่ชัดเจนมากนะเราฟังเอาเหตุผลถึงจำไม่ได้ก็ตามเราเข้าใจในเหตุผลของหมอที่อธิบายทุกอย่างเมื่อวานนี้ พร้อมต้องเอาฟิล์มมาให้ดูด้วยถ่ายเขาไม่ใช่อะไรนู่นเขาไปถ่ายนู่นอะไรเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ออกมาอย่างชัดเจนเลยเมื่อวานนั่นอะไรหมออธิบายให้ฟังเมื่อวานนี้ทุกแง่ทุกมุมแหละแต่เราจำไม่ได้จำได้แต่ว่าความเข้าใจเราเข้าใจเวลาเขาอธิบายให้ฟังเข้าใจไม่ได้เกี่ยวกับตานี่เลยไม่เกี่ยวกันว่ามันเป็นโรคมาก่อนอันเนี้ยมันเป็นอยู่ภายในสมองนี่มาก่อนแล้วแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นอะไรเขาเรียกก็สับของหมออย่างว่านะมันไปกำเริบในเวลาที่นอนอยู่โรงพยาบาลน่ะคือมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะกำเริบเมื่อไรมันกำเริบได้โรคอันนี้ว่างั้นถูกต้องของเขาอันนี้พอดีมันไปกำว่ามันไปกำเริบเวลานอนอยู่โรงพยาบาลหลังอยู่ในบ้านมันก็เป็นโรคอันนี้ว่าจะขึ้นเมื่อไรก็ขึ้นเพราะว่างั้นนะอยู่ธรรมดาเนี่ยขึ้นแล้วไปเลยก็มีนี่แหละสี่คนว่ามันตายอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เองคือมันทักตัวมันของมันพอแล้วมันจะแสดงมาเมื่อไหร่มันก็แสดงนี่พอดีไปนอนอยู่โรงพยาบาลมันก็ไปแสดงในตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยเขาว่ามันเป็นโรคอันนี้ส่วนหนึ่งต่างหากแล้วให้พากันเข้าใจนะหมออธิบายเราฟังแล้วเราหายสงสัยหมอมาชี้แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อวานนี่ทั้งเอาฟิล์มมาด้วยมาให้ดูทุกแบบฟิล์มอ่ะตรงไหนเสียตรงไหนเขาเอามาเขาชี้ให้ดูตรงนี้เป็นอันนั้นเสียอันนั้นเสียอันนั้นเสียเขาบอกหมดอันนี้เรียกว่ามันเราพูดให้มันกงไปกงมามันไปไม่รอดแล้วหมอเขาก็บอกมันแล้วเพียงว่าเอาอันนี้พยุงไว้เวลานี้มันก็ไม่หายใจแล้วเพียงว่าเอาอันนี้เข้าไปหมุนอะไรก็ไม่รู้แหละทางภายในนู่นน่ะมันซับหมอเราไม่รู้เรื่องไงพอเอาสายออกมันก็ไปเลยเพราะมันหมดอยู่แล้วพอเอานี่ออกมันก็หมดกำลังที่มันปั่นอะไรอยู่ข้างในหรือว่างั้นนะมันก็ไปเลยส่วนลมหายใจมันหยุดไปแล้วว่างั้นงานเนี่ยถ้าบางคนเข้าใจตามเหตุตามผลจะไปพูดสุ่ม4สุ่ม5ไอ้ชมเชยสุ่ม4 5นี่ก็ไม่ถูกถ้ามีสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ถูกต้องให้มีเหตุมีผลฟังมันถึงได้สับได้แสงคนเราเขาบอกกงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยเราถามเอาอย่างกงไปกงมาเนี่ยเอาเป็นยังไงบอกมาตามเรื่องของมันโรคอันนี้เป็นยังไงวะไม่รอดแล้วเขาก็บอกงั้นเดี๋ยวนี้เอาสายอันนี้พยุงไว้เท่านั้นเขาว่าพยุงนี่ก็ลมหายใจก็ไม่มีไปเพื่อช่วยอะไรภายในเขาแล้วพอถอดนี่ออกมันก็หมดช่วยภายในมันก็ไปพร้อมกันเลยว่างั้นคือมันไม่มีหวังแล้วพวกนี้คือภายในสมองนี่มันเสียหมดเขาบอกกงเลยภายในสมองนี่เสียหมดแล้วว่างั้นอาจจะเป็นเพราะเหตุผลกลไกมาอะไรเขาพูดมาสาเหตุมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละเรื่องราวที่มันจะทำให้เสียทางสมองเขาว่างั้นนะหมออธิบายให้ฟังแล้วมันก็เป็นมานานแล้วเป็นอยู่ในนี่ทีละโรคมันเป็นยังไงมันเป็นแบบมันนั่นเป็นไรมันก็คือโรคแหละในกายของเรามันเสียตรงไหนมันก็เสียเหมือนรถเรานี่บางทีอันนั้นก็เสียอันนี้เสียซ่อมตรงนั้นมาเสียตรงนี้ซ่อมตรงนี้แล้วมาเสียตรงนั้นซ่อมไปซ่อมมาแล้วเข้าโรงซ่อมไม่ออกท่านอันนี้ก็เหมือนกันไปเข้าโรงซ่อมโรงพยาบาลน่ะไปเข้าโรงซ่อมแล้วก็ไม่ออกก็มีเยอะแต่ละเตียงละเตียงนี่คือป่าช้าของคนตายแล้วเนี่ยคือเป็นอะไรไปเมื่อรักษาไม่ไหวมันก็ตายรักษาไม่ไหวมันก็ตายผู้หายออกมาก็มีผู้ตายอยู่ในนั้นก็มีเยอะอันนี้บางรายก็พูดเราไม่ปฏิเสธบางทีเวลานอนอยู่นะมาจับเท้าเขาเลยดึงว่างั้นมันมองไปมันไม่เห็นมีใครอย่างหนึ่งมันอาจจะระแวงอยู่แล้วใช่ไหมมีอะไรมากอะไรมากมีถึงจะอ่างทีเดียวเลยพระเจ้าอุจจาก่อนที่ท่านอ่างนะคือมันระแวงอยู่แล้วเนี่ยอีตาหนึ่งจะต่อรถเขา นี่เราจะนำนิทานมาประกอบนี่เข้าใจไหมประตอบประกอบกับความระแวงของเราเอ๊ะอามันก็จะว่าแต่เนื่อแล้วเราถ้าไม่เอานิทานมาประกอบมันไม่สมบูรณ์ดีจะเอานิทานมาประกอบนะมีอีตาคนหนึ่งจะต่อรกเขาเก่งตื่นเช้ากันมาไปเที่ยวต่อรกเขาแล้วตามทุ่งนารกเขาคันคูด้วยกันท่านนี้ก็เพลินเรื่อยไปเพลินเรื่อยตั้งแต่เช้าจนยันค่ำมากินข้าวนะมันอยู่ได้สบายสบายและแม่ยากับแม่ยาสำคัญด้วยเรื่อยไอ้นี่มันไปยังไงตั้งแต่เช้ามามันได้พเนียดแล้วมันก็ไปต่อรกเขาจนกระทั่งนกทางนี้เขาเรียกนกเขาเข้าคอนคือนกเขาเข้านอนแล้วน่ะมันถึงมาวันไหนมันก็เห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันไปยังไงกูจะไปสังเกตดูไปตามดูมันทำไมวะพอดีตอนเช้าไปนกเขากำลังขันคูกันอยู่อันนั้นนกป่ากับนกบ้านขันคูอยู่บนต้นไม้นะแล้วพอเนี้ยไปวางไว้พอเนี้ยนกบ้านอยู่ในนั้นนกต่อแล้วนกป่ามันก็มาขันดูด้วยกันหน่อยมันไอ้คือนกเนี่ยมันถือเขตถือแข็งมันกันนะเข้าไปร่วมเขตมันไม่ได้อันนี้ก็เอาพันเนี่ยไปตั้งนกบ้านมาตรงนี้มันจะไปอยู่ในเขตของตัวนั่นที่ตัวนั่นก็มาขันคูอยู่รอบอันนี้ก็ฟังไปก็เพลินไปแล้วเพลินมันลืมไปที่เพลินไปเพลินมานั่งนุ่งผ้านุ่งเน็บเดียวนุ่งจงกระเบนรู้จักไหมนุ่งเน็บเดียวนุ่งจงกระเบนพากันรู้จักหรือเปล่านุ่งผ้าเน็บเดียวนั่นน่ะผ้าจงกระเบนนั่นคานไปเรื่อยคานไปคานไปการมาหางกระเบนมันก็หลุดรุดล่างพึ่งเมื่อก็หย่อนไปก็อันนี้แม่ยายกูทำไงก็คือค่อยคานไปตามมันมันไปตามทางที่เขาวางฟ้อนข้าวเนี่ยมันนามันงามเนี่ยวางพดไปนี่พอมันไปถึงทางกดๆฟองข้าวนี่พอไปนี่กระเตี่ยวมันก็หลุดดูสิเข้าใจไหมกระเตี่ยวจงกระเบนมันหลุดอันนี้พ่อหลุดปุ๊บมันไม่สนใจตัวเองมันยังตามันยังมองอยู่ตัวนู้นนกเก่าทางแม่ยายกูจะทำไงก็ลาไอ้นี่นะก็ถือดำถือเสียมไปด้วยเนี่ยพอไปก็เอาเสียมสอดเลยจะไปจุเนี่ยมึงยังบ่เมียนของมึงจะว่าความหมายจะไม่เมียนมึงบ่ยันปิดถึงทองมึงว่าพอสอดอะไรไปมันก็ไปตื่นเพื่อถือฟังที่แซ่แซ่แซ่มันค่อยสอดไปเนี่ยแซ่แซ่ทั้งนี้ก็มองเห็นดับเสียบนึกว่างูจงอางนึกว่างูจงอางกำลังกัดมองไปเห็นดับเสียบกำลังมาเนี่ยนึกว่างูจงอางจะมากัดจะกวาดมันจะมากัดทำมันอ่ะนี่ก็ได้คำเดียวเท่านั้นแหละอ่างคือจงอางมางูจงอางมันไม่ได้งูจงอางมันได้อ่างคำเดียวเห็นเลยเห็นมันกลัวจริงๆมันไปเอาตายว่าเลยวิ่งไปเข้าไปบ้านโอ้ยไปโคตรลายโอ้ยแถวนั้นมีงูนะใครไปไม่ได้นะแล้วมันจะกัดกูเกือบตายมันเข้ามาก้นกูแล้วกูโดดเลยกูได้คำเดียวเท่านั้นกูอ่างกูมาทีนี้อันยายแม่ยายก็มาตามหลังมาก็มาฟังเสียงบรรยายอยู่นั้นแม่ยายก็ช่วยก็จงอางยายนี่เข้าใจไหมความระแวงเป็นงั้นแหละทีนี้ตั้งนั้นไปไอ้คอกแข็งเลยอังเลยมีแต่อางจะไปใหญ่มันตื่นงูตัวนั้นน่ะเห็นเสียงอะไรไม่ได้นะมีแต่ว่าอางทันทีเลยมีแต่จะไปท่าเดียวคือความระแวงเข้าใจเปล่าอะไรอะไรก็ว่าแต่งูตัวนี้งูตัวนี้อันนี้คนเรามันเมื่อมันมีความระแวงแล้วมันก็เป็นไปได้เลยตะกี้นี่พูดเรื่องอะไรเรื่องระแวงอ่ะฮะมันลืมแล้วอย่างนั้นแหละ
3: ที่เรา
2: เรียนมาเออนั่นเราเส้นอะไรเนี่ยเขาพูดว่างั้นหรือว่านี่มันมีอะไรของมันเขาว่างั้นเขาอธิบายให้ฟังหรือพวกนี้มันพวกหนาพวกทื่อเนี่ยแล้วตอนเนี่ยอธิบายนิทานประกอบมันต้องเข้าใจได้ที่พากันเข้าใจหรือยังอ่ะนิทานในอ่างเรื่องระแวงอ่ะพอออกจากไอ้อ่างไปแล้วไปที่ไหนเสียงใบไม้ก็เขาแขกๆที่ไหนไม่ได้มีแต่อ่างมีแต่วิ่งเท่านั้นเลยนั่นมันกลัวนั่นเป็นอย่างนั้นแหละความระแวงนี่เดี๋ยวนี้มันกำลังสมัยระแวงนะบ้านตัวผัวออกลงบันไดบ้านไปแล้วจะไปไหนนั่นวะมันระแวงปวดเยี่ยวก็ไปเยี่ยวไม่ได้ไปไหนนะนั่นนี่โรคระแวงโรคผีบ้าเ มันระวังกำลังระแวงไปไหนก็ไปไหนเมียจะไปไหนน่ะว่าโอ้คนปวดเนี่ยมันจะตายนี่นะมันใช่ไหมน่ะคุณรู้อีกดิมันยังไม่ยอมเชื่อมันใช่ไหมน่ะผมยังว่าโอ้พี่ลึกว่าโรคระแวงใจมันได้กลัวมันฝังลึกแล้วอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นฝังลึกแล้วฝังกับสิ่งใดก็มันจะเอานั้นมาเป็นอารมณ์ทั้งวันล่ะระวังเพราะอะไรอย่านิดนึงก็เป็นอย่างว่ามันคอยจะออกช่องนั้นช่องอ้างวันงูจงอ้างเขาบอกงูจงอ้างแต่มันไม่ได้พูดจงอ้างที่มันกลัวมันก็ได้อ้างคำเดียวท่านก็ไปเลยเดี๋ยวนี้กำลังโรคอันนี้โรคระแวงเนี่ยมากนะให้พากันระมัดระวังเพราะอันนี้รุนแรงมากนะไม่มีใครอธิบายเหมือนอย่างหลวงตาหรอกอธิบายนี่หลวงอธิบายตามหลักความจริงของมันเลยให้เรารู้วิธีปฏิบัติแก้ไขมันไม่งั้นไม่ได้นะโรคอันนี้รุนแรงมากไม่ว่าจะฆ่าจะฟันจะฉกจะลักปล้นสะดมเสียมีตัวนี้เป็นฉากหลังฉากหลังบังคับให้เปลี่ยนไปทั้งนั้นมันรุนแรงมากขนาดนั้นยิ่งนำมาเสริมกันนี่ใหม่เวลานี้จิตใจคนทำไมถึงต่ำซามาลงนักหนาลงอย่างเรื่อยเรื่อยเลยไม่ว่าชาติชั้นมันหน้าใดจิตใจมันลงในจุดนี้ให้กิเลสเหยียบหัวมันลงไปออกมาท่าไหนมีแต่ท่าแพชั่นมีแต่ท่าอะไรชุดนอนชุดอาบน้ำว่ายน้ำมาแสดงท่านั่นท่านี่โหพวกเร็วเลือกที่สุดเลยนี่เป็นเครื่องส่งเสริมให้ราคาตัณหามันแก่กล้าสามารถมันทำได้ทุกอย่างนะพริกนี่เป็นสันพริกนี่เป็นคมพริกนี่เป็นปลายมีแต่จิ้มมีแต่เสียบมีแต่ฟันไปทั้งนั้นแหละเรื่องอันนี้รุนแรงมากนะผัวเมียก็ฆ่ากันได้สบายไม่ว่าพี่ว่าน้องว่าใครต่อใครฆ่ากันได้อย่างสบายทุกทีทุกอย่างเป็นไปได้อย่างสบายสบายหน้าด้านโรคอันนี้มันโรคหน้าด้านพากันระมัดระวังไม่งั้นไม่ได้นะถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปนั่นแล้วหิริโอตตัปปะไม่มีความสะดุ้งความกลัวความระมัดระวังก็เป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดไม่มีในใจแล้วเป็นไปได้ทุกอย่างมนุษย์เราเวลานี้กำลังหมดไปอันนี้ขึ้นหน้านะเหตุที่มันจะหมดอันนี้ไปไหนสวยงามไปหมดเลยดีไปหมดคิดดูที่อย่างที่ว่าแต่งตัวจะไม่มีเครื่องนุ่งห่มเลยนี่เลยติดแอดแปดยี่ก็โม่มหีนั่นเท่านี้นี่ชุดอาบน้ำหัวดูนะชุดอาบน้ำหีพอหีไม่มาแต่กูเคยอาบน้ำมาแต่พ่อแม่กูเคยอาบน้ำไม่ได้เห็นเป็นชุดนี้นะนี่มันชุดเพจประสนคือเนี่ยชุดอาบน้ำพ่อแม่กูเคยอาบมาเลยมาว่าอย่างมาตัวกูได้ว่ากูเกิดมากับพ่อกับแม่กูตัวเข้าใจเข้าใจไหมล่ะพูดอย่างนี้มันชุดเพจว่าท่านเบี่ยงนี่ชุดเพจหลอกโลกว่ามันจะถูกเป็นดูซีนังทุกพิมพ์ที่ไหนมีสลด2เมตรนะก็เราไม่ได้ดูด้วยความลื่นเลิงมันเทิงกับความเป็นบ้ากับมันดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยด้วยธรรมมิตรจุดไหนจุดไหนสำคัญที่จะนำมาสั่งสอนเพราะมันเป็นอันตรายนี้ก็นำมาสั่งสอนให้รู้ใครจะเอาไม่เอาก็เท่านั้นเองแล้วจะว่าเราพูดอยากหรือไม่อยากตัวมันเป็นน้ำหยาบหรือไม่หยาบนะพิจารณาสินำมันนั้นออกมาเพื่อแก้ไขกันมันหยาบที่ตรงไหนถ้านี่หยาบแล้วก็แสดงว่าธรรมะนี่ก้าวออกแก้ไขสิ่งที่ผิดทั้งหลายไม่ได้แล้วธรรมะต้องเข้าเก็บเข้าในตู้ในหีบให้ตะกี้เด็กมันเพ่นพ่านเพ่นพ่านทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นของดิบของดีไปหมดกันชื่อว่ากิเลสแล้วให้เป็นธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นไม่ดีทั้งนั้นตายเดี๋ยวหมดแล้วศาสนาหมดหัวใจคนต่อไปนี่ก็ไอ้ตู่ไปแล้วมันก็จะยุ่งนะไอ้อ้วนนอนทำไมมันจะยุ่งไอ้อ้วนมันยุ่งอะไรก็ไปแย่งหางมันละสิเรามันไปเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีหางมันปลอมต้องไปแย่งเอาหางไอ้อ้วนเราสิแล้วว่ามันจะกัดหัวนะหรือว่าไอ้บอกนะเมื่อวานมันก็กัดใครสองคนเมื่อวานไอ้สอบเราไปแย่งหางมันก็ไม่รู้แหละเราสงสัยมันกัดสองคนนี่เวลามันคึกมันก็นองมามันยังเป็นเห็นไหมนี่ลักษณะนี้มันจะคึกก็นองนะบอกพระถ้าไม่ควรปล่อยอย่าปล่อยนะฮะขังไว้ในกรงนะไม่ได้นะแล้วกัดผู้กัดคนดีไม่ดีขนองไปทางนอกจากขนองนี้แล้วมันอาจจะขนองไปทางบ้าก็ได้โรคหัวหน้ามันนะให้ระวังแล้วดูให้ดีนะเมื่อวานนี้กัดเด็กก็ต้องเอาเด็กไปฉีดยาเมื่อวานแล้วพระมามันก็หางกระดิกกระดิกกับพระเล่นกับพระพอพระประจามันกัดพระมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะว่ะหมาตัวนี้แปลกของนะว่ะเมื่อวานได้ขังเอาไว้ลักษณะมันลุกหลีกเป็นลักษณะธรรมดาเราก็เรียกว่าลักษณะมันขนองแล้วเริ่มขนองนู่นๆฟังไปที่นั่น ใครไปแย่งหาหมาปูน่ะไปดูสิจะมาสวมใส่ของพวกนี้พวกปลอมจำไม่ดีนะไม่มีใครสอนอย่างเรานะนี่สอนให้คงไปคงมาเลยธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นของจริงต้องเอาของจริงมาสอนในเวลานี้โรคมันกำลังกำเริบอย่างนี้นะไม่มีศีลมีธรรมเลยมีแต่ความพุ่งเฟ้อเหอะเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั้งเฒ่าแก่ชราจะเข้าลงไปแล้วก็ยังมาเป็นบ้าเขาอันนี้ที่มันน่าทุเรศเนี่ยคือทำไม่มีในใจเป็นอย่างนี้ถ้าทำมีในใจจะมีความสงบเสงี่ยมงามตาอะไรมันที่มันเป็นมาเครื่องบังคับมันมีนี่ทำบังคับปังมันไปได้เหรอมันจะดิ้นไปไหนว่าว่างั้นฟังที่ฟังที่ว่ามันจะดิ้นไปไหนหน้าว่างี้เด็ดไหมนั่นทำเครื่องบังคับกันอย่าเบรกจนตัวกงดีไม่ดีรถหกคเมนไปไรวะอย่าเบรกอย่างแรงมันรุนแรงแล้วก็ต้องใส่กันรุนแรงสิ

ก็มาขี้ม้าแล้วก็สาดเข้าไปที่พอนกเขามันหนีจากกันแล้วก็ถึงเนี่ยทำไมปะเราลักษณะเหม็นๆเรามาขายมันมีแต่ขี้แกบท่านเห็นไหมฟังสินี่ข้อประกอบนี่ธรรมะนี่ประกอบนี่ตะกี้พูดเรื่องอะไรมาอีกลืมแล้วมันได้แต่เครื่องประกอบเหรอมันได้อะไรมาเออทุกขังอ้าปากว่างั้นนะจำไม่แต่อ้าปากจนเอากี่แกลบใส่ใส่ก็ไม่รู้กี่แกลบหมามันกินแกลบกินลำมันอ่ะมันถ่ายออกมันแห้งมันเป็นกี่แกลบพอมันได้น้ำลายผสมมันเข้ามันก็กลิ่นเหม็นออกมาเลยเอ๊ะทำไมหมากกูทำไมมันเหม็นเหม็นอย่างนี้นะออกมาดูมีแต่กี่แกลบตัวปากนั่นมันเสื่อจะตายไปพักกันน้ำมัดระวังนะไม่ได้นะเวลานี้หนักเขาทุกวันเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของดีนะอย่าตื่นอย่าเป็นบ้านะจริงๆนี่คือฟืนคือไฟเผาไหม้ได้หมดไม่มีเลือกอะไรเลยไม่ว่าไม้ก็ไม่ว่าลำเป็นลำตายแม้แต่เหล็กหลามันเผาเป็นน้ำไปเลยอันเนี้ยเรื่องราคาตันหาเนี่ยหนักมากนะนี่ผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่เป็นถูกกระเพาะนี่เองเพราะมันกินไม่พอกินไม่อิ่มกินไม่มีวันอิ่มพอเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลากินเท่าไหร่มันยิ่งเป็นบ้าเข้าไปโลกอันนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่ามันจะพอนะเอาหนึ่งเอาเมียคนหนึ่งมีแล้วไม่พอใจมันไม่พอกินแล้วเมียองค์ที่คนที่สองที่สามมาถ้าอะไรก็ยิ่งไม่พอกินถ้ายิ่งไม่พอมีเท่าไรไม่พอหมดนี่กิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้ท่านที่เรียกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำนี่จะกว้างขวางขนาดไหนลึกขนาดไหนก็ตามสู้แม่น้ำตัณหาไม่ได้ตัณหานี่มากกว่านั้นลึกกว่านั้นยังไม่ถึงว่ะท่านว่างั้นนะนี่ในบาลีท่านก็บอกไว้คราวเราไม่ระมัดระวังไม่ได้นะเสียจริงเสียเราแล้วยังมาแล้วยังเสียพวกลูกเต่าล้านเหรียญคนละบุตรท่าไปหลังก็มีแต่โรคเนี่ยโรคเดือน9เดือนที่12นี่เต็มบ้านเต็มเมืองไปน่าดูไหมพี่นายสิโรคเดือนที่1เดือน2หอนเห่าอึกทึกคือความกัดฉี่กันแหลกหมดหมาเวลาอยู่ธรรมดามันไม่คึกไม่ขนองก็ไม่ค่อยวิ่งเพ่นพ่านนะแล้วก็ไม่ค่อยกัดฉี่กันคนก็เหมือนกันถ้ามันคึกขนองก็เป็นอย่างนั้นแหละได้มาแล้วไม่พอใจอันนี้หานั้นหานี่หานั้นเต็มไปหมดบ้านใหญ่เท่าไรยิ่งมีแต่อันนี้นะบ้านเล็กเมืองน้อยยังค่อยชั่วหน่อยมีก็เกี่ยวก็ไม่มากใหญ่เท่าไรยิ่งมากอันนี้ยิ่งเลอะยิ่งเถอะโสกโปกมากที่สุดคือตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายเอาทุกแบบเห็นไหมค่ากันในโรงแรมค่าอีตัวอีเตียเหล่านั้นค่าในโรงแรมหรือเป็นยังไงก็ว่าเป็นหญิงบำเรอแล้วเอาไปฆ่าเขาทำไมเนี่ยนี่มันพลิกอย่างนี้มันก็เป็นยักษ์ขึ้นมาพลิกทั้งนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งพลิกทั้งนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเรื่องของอำนาจของกิเลสตัณหานี่แหมหลายสันพันคมมากนะ ออกในแง่ไหนแง่มุมใดมีแต่แง่สังหารมีแต่แง่ทำลายแต่เราไม่รู้มันสิมันจึงพากันส่งเสริมมันนักหนาเวลานี้ส่งเสริมมากๆนะถ้าเป็นเรื่องอันนี้เราออกหน้าออกท้าที่สุดเลยแล้วจะไม่ว่าจะความรู้สูงต่ำขนาดไหนไม่ว่าคนมีคนจนคนทุกอะไรก็ตามถึงมหาเศรษฐีก็ตามอันนี้กดคอไว้หมดเลยให้มันจมอยู่ด้วยกันไปหมดนะดิ้นดิ้งเด็กโหพูดแล้วนะทุเรศนะดูหนังสือพิมพ์แต่ละครั้งละครั้งนี่มันอดไม่ได้นะถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะเราจะเข้าใจนี่จะพาเราไปหาที่สมรรถหมายหาความสงบมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นแหละเผาไหม้ตลอดเลยนี่อย่างพูดตะกี้นี่ผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่สนิทก็เพราะไฟอันนี้เองไฟมีไม่พอนี่นาทีปัญหาสมานาทีนี่มันกินไม่พอกินไม่อิ่มปากเท่ารูเข็มนี่เคยอธิบายแล้วท้องมันเท่าภูเขาดิปากเท่ารูเข็มแล้วอาหารอะไรจะไปเข้าไปให้ท้องเท่าภูเขามันอิ่มได้หรอมันไม่อิ่มอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสตัณหานี่มันไม่มีวันอิ่มหรอกมันเหมือนกับสายเชือกเข้าไฟใส่เข้าไปเท่าไหร่ยิ่งแสดงเปลวมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันสงบลงเพราะเชื้อไฟใส่เข้าไปนี่ไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันเชื้อไฟคืออะไรสแสดงหาเรื่องกรรมกิเลสมาให้มันเลยสิมันก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่มีผัวมีเมียไม่มีเขามีเราไม่มีของใครเลยมันก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลไปหมดเลยเลวที่สุดเลยที่นี่นั่นแหละศาสนาเสื่อมเสื่อมอย่างนั้นแหละคนเป็นสัตว์เป็นสุนัขไปหมดเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมองเห็นกันมีแต่คอยจะฆ่าจะแกงจะฟันกันอำนาจอันนี้มันรุนแรงนี่อันนี้รุนแรงมากกว่าทุกอย่างนะบรรดากิเลสทั้งหลายตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งพากันจำเอาวันนี้ก็เทศเท่านั้นแหละไม่เทศมากอะไรนะเทศทุกวันทุกวันเหนื่อยนี่ให้พร

0: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติวิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้ได้นิทานนกเขาสองนิทานนะมาเล่าให้ฟังเป็นข้อประกอบแล้วอีกนิทานหนึ่งก็นกเขาเหมือนกันแหละอันนี้ให้เป็นสามรัตนะอันนี้ก็นิทานนกเขาเหมือนกันตื่นขึ้นมามีแต่ไปต่อนกเขาเมียมันก็บ่นมาสิการงานอะไรกันไม่ได้มีแต่ต่อนกเขาหนอนกเขาวางไงมันก็เฉยมันก็ไปทั้งเมียจมจนปากโอ้ยมียังมีแต่ลำไส้เต็มเนี่ยบ่นบนว่าขัวต่อแต่ลูกเขาไม่ได้การในงานอะไรเลยตื่นแต่ตามาเช้าไปต่อแต่ลูกเขางานการอะไรก็ไม่ทำบนทุกวันทุกวันวันหนึ่งเปิดไปต่อลูกเขามาได้ลูกเขาตัวหนึ่งได้ลูกเขามาเมียกำลังทำงานอยู่มาโยนลูกเขาเมียอ้าวลาลูกเขาไปกินหน่อยแล้วมีแต่บนไหลบัวแล้วก็โยนลูกเขาให้เมียสิให้เมียลาลูกเขาให้ชุกินมันเราจะมีตะบนไหลเห็นว่าแล้วออกงานก็ไปในเที่ยวในบ้านนะพาลูกไปเที่ยวในบ้านเพราะเมียทำเสร็จเมียก็ร้องฟักลาบนะลูกคนทั้งหมดอยู่ในเรือนมันร้องไห้ที่นี่ดูเขาแปลลูกนี่ยันหมามางาบวันนี้ไปกินยังเหนืออยู่ครึ่งเดียวกูตายที่กูบนมันหลายที่นี่กรรมมาท่านกูลำบากมันถึงมาให้กูแล้วเนาะนี่ทำไงคนเราเมื่อจนก่อนมันก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะสุดท้ายมันก็ไปเอาก้านกล้วยมาผสมมันก็ยำมันยำลงใส่ลาบนกเขานกเขามีครึ่งหนึ่งก้านกล้วยมีครึ่งหนึ่งแต่นั้นมาว่านั่นเสร็จแล้วเอามากินล่ะมากินกับคอยตั้งนี้คอยฟังเดี๋ยวมันจะว่าไงมันก็กินเฉยไอ้ผัวมันไม่ได้สังเกตตีเมียตัวกลมผินคอยระวังระแวงอยู่นั่นแหละนะมันจะว่าอะไรคอยดูมันจะว่าอะไรมันก็ไม่ว่าอะไรเลยจนกินจนกระชากจะอิ่มเป็นไงมึงนี่ลาดมะเขาให้กินเป็นไงห้อยเสือบอกคอไล่เลยคุณบอกคอไล่ก็ใจไหมเสือบอกคอไล่กินยังไงมันอร่อยยังนั่นแหละคุณบอกมันอร่อยยังนั่นอร่อยตายมันกินก้างกล้วยตายจบแล้วไปเลยหลวงปู่มาม่วนมาหมาบ้างฮะมาเฮ้ยนี่เลยนกเขาสามตัวเนาะนกเขาสามตัววันนี้ทานนกเขาใครบอกว่าพี่จะดีนั่นน่ะม่วนผู้ยันม่วนใหญ่เกินไปเข้าใจเคยบอกแล้วครั้งหนึ่งม่วนจนห้าโดนฟื้นมันม่วนธรรมดาถือกันนี่ขึ้นมาเหมือนกับแบกฟื้นทั้งคล่องมันเกินไป
1: มีผู้ต่อย
0: ฟื้นก็ยังใช้มากเกินไปแล้วจะใช้น้ำหรือน้ำแข็งลมกัดปากหรือว่ามีน้ำหรอกว่ามันใหญ่เกินไปที
1: ่ตาลิชัก
0: นะ
1: วางช้าง
0: อะไร
1: ร
0: ู
1: ้ทำเป็นวางเล่น
0: ให้แล้วให้แล้วคนนี้หน่อยใหญ่บางอันมันเข้าจุดคืนเหมือนพอจับขึ้นมาเหมือนแบบคืนนี่กะว่าไงอ่ะแล้วเปิด
1: ก
0: ลับเมื่อ
1: ค
0: ื
1: นค่ะถึงตาว่าที่เขียนในจดหมายว่าจะเขียนหนังสือส่งให้หลวงตาว่าดี
0: เขียนเรื่องอะไร
1: การส ึกษาผู้ใหญ่ตามแนวพุทธศาสตร์กับการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนว
0: แล้วแกก็เรื่องว่าเขียนไปป้ายเลยคุณสี่คุณห้าแล้วคือมาเอาหลวงกระบวนไปอ้างมันก็ไม่ถูกเนี่ยต้องระวังด้วยมาเป็นแนวความคิดเจ้าของเองเขียนไปเรื่องเองเจ้าของเองเรื่องไปจนยิ่งเขียนมาสักทีเขาไปเห็นไปพุทธาใครเขียนมาอะไรยิ่งสุดเลยนะในวงกรรมฐานหลายองค์ผู้บ้านก็ที่พยองปากพยองมือที่สุดคือเอาพยองปากประเทศนะพยองมือก็เขียนเราพยองมากกว่าเพื่อนเอาละขึ้นไปละโอ้อาหารเราสุกุ้งเลยใครไปอยู่นี่นะเราจะไปที่
2: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ชีวประวัติพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลตำบลคอใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรนามสกุลชัยเสนาท่านเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2467ตรงกับวันเสาร์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีชวดณบ้านสีฐานตำบลกระจายอำเภอลุมพุกจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอำเภอลุมพุกเปลี่ยนเป็นอำเภอคำเขื่อนแก้วขึ้นกับจังหวัดยโสธรและปัจจุบันบ้านสีฐานเป็นตำบลสีฐานขึ้นกับอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกัน5คนเป็นชาย3เป็นหญิง2บิดาของท่านชื่อนายบุญจันทร์มารดาชื่อนางอกมาชัยเสนาท่านเป็นบุตรคนที่3พี่ชายของท่านคนหัวปีได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็กส่วนพี่ชายคนรองก็ได้เสียชีวิตไปอีกในตอนที่มีครอบครัวและมีลูก3คนแล้วยังเหลืออยู่แต่น้องสาวของท่าน2คนชื่อนางกองจันไดและนางแก้วป้องกันปฐมวัยการศึกษาอุปสมบทโยมแม่ของท่านเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะปฏิสนธิโยมแม่ของท่านฝันว่ามีคนเอาห่อของไปให้แล้วบอกโยมแม่ของท่านว่านี่เป็นของฝากของเทวดาให้เก็บรักษาเอาไว้เมื่อแกะออกดูเป็นซองกับหวีต่อมาโยมแม่ของท่านก็ตั้งท้องเมื่อยังเป็นเด็กท่านได้ช่วยพ่อแม่ผู้มีอาชีพทำนาและช่วยในกิจการทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้เมื่อท่านอายุครบพอเข้าโรงเรียนแล้วก็ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประชาบาลจนจบชั้นป.4ครั้นเรียนจบชั้นป.4แล้วท่านก็ได้ช่วยพ่อแม่ทำนาต่อไปจนอายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2487ก่อนเข้าพรรษา7วันณพัทธสีมาวัดป่าสำราญนิเวศตำบลบ้านบุงอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูทัศนวิสุทธิ์มหาดุสิตเทวิโรเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์เดียวกันกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดภูทอกแต่พระอาจารย์สิงห์ทองบวชหลัง1พรรษาครั้นบวชแล้วได้มาจำพรรษาณวัดป่าสีฐานในซึ่งเป็นวัดป่าของหมู่บ้านสีฐานโดยมีพระอาจารย์บุญสิงห์เป็นพระอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนด้านสมาธิภาวนาท่านพระอาจารย์บุญสิงห์องค์นี้บวชที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมท่านเกิดที่บ้านหัวเมยทุกวันนี้เข้าใจว่าเป็นอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเดิมท่านเป็นครูประชาบาลต่อมาท่านได้ลาออกนิสัยของท่านเป็นคนพูดน้อยและไม่เคยดุใครเลยท่านขยันทำความเพียรมากปกติพอฉันจังหันเสร็จท่านมักจะเข้าที่เดินจงกรมท่านเดินได้ตลอดวันไปเลิกเอาเวลาประมาณบ่ายสี่โมงซึ่งเป็นเวลาทำกิจวัตรปัดกวาดลานวัดและตักน้ำใช้น้ำฉันเป็นต้นเมื่อสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชพระ
ยังเป็นตาปะขาวอยู่ท่านได้ฝึกหัดด้านสมาธิภาวนากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมที่วัดป่าสารวันท่านเคยอดอาหารติดต่อกันเป็นเวลา14วันเพื่อทำความเพียรให้จิตสงบในช่วงเวลาที่อดอาหารนั้นท่านได้ทำข้อวัดคือท่านตักน้ำใส่ตุ่มใส่โอ่งใส่ไหให้ครูบาอาจารย์ในวัดทุกวันโดยท่านตั้งใจไว้ว่าตราบใดยังรู้สึกว่าการหาบน้ำยังหนักอยู่จะไม่ยอมหยุดจะทำอยู่อย่างนั้นเมื่อเต็มหมดตามโอ่งตามตุ่มตามไหแล้วท่านก็รดน้ำต้นไม้ต่อทำจนว่าไม่มีความรู้สึกหนักหาบน้ำข้างละหนึ่งปี๊บท่านว่าเหมือนเดินไปตัวเปล่าแล้วท่านจึงได้หยุดท่านเป็นคนพูดน้อยแต่ทำจริงอย่างที่ว่าพูดน้อยแต่ต่อยมากครั้งนี้หมายความว่าการที่ผู้ประสงค์จะบวชเป็นพระกรรมฐานสมัยก่อนนั้นครูบาอาจารย์จะทดสอบด้านสมาธิภาวนาให้เป็นที่พอใจแล้วจึงอนุญาตให้บวชเป็นพระได้บางราย3ปีก็มีอยู่ด้วยพระอาจารย์บุญสิงห์เมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้มาอยู่ในความดูแลของท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านว่าการทำความเพียรไม่ให้ถือเอาเวลาให้ถือเอาความสงบเป็นสำคัญให้ทำความเพียรไปจนกระทั่งที่สงบลงรวมจึงหยุดหมายความว่าไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาจะเป็นเวลากี่ชั่วโมงก็ตามถ้าจิตยังไม่สงบแล้วห้ามเลิกคือท่านทำของท่านแบบนั้นถ้าในกรณีจำเป็นเช่นจะต้องไปบิณฑบาตฉันจังหันเมื่อเสร็จกิจแล้วให้เข้าที่ภาวนาต่อจนกว่าจิตจะลงรวมได้จึงจะหยุดพักผ่อนท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีคราวหนึ่งท่านพาเดินทางไปธุระเดินไปตลอดวันเวลาพักก็พักในโบสถ์ด้วยกันท่านเตือนว่าอย่าเพิ่งนอนเลยให้ทำจิตให้สงบก่อนถ้านอนเลยมันจะนอนมากถ้าได้พักจิตให้สงบก่อนแล้วนอนหลับนิดเดียวก็อิ่มท่านเตือนอย่างนั้นแล้วต่างองค์ต่างก็ลงเดินจงกรมพอเหนื่อยก็เข้ามาพักแต่ท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ท่านยังไม่เข้ามาท่านเดินจงกรมอยู่นั่งภาวนาไปพอสมควรแล้วก็ล้มนอนลงเวลาตื่นขึ้นมามองเห็นท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ท่านนั่งสมาธิอยู่เลยไม่ทราบว่าท่านนอนเมื่อไหร่ท่านทำให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนั้นเสมอๆท่านพระอาจารย์บุญเพ็งวัดถ้ำกลองเพนได้เคยเล่าให้ฟังครั้งสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่ว่าท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ชวนไปภาวนาที่ป่าช้าคือป่าช้าบ้านสีฐานท่านพาเดินจงกรมทีแรกก็คิดในใจว่าจะเดินแข่งกับท่านว่าคนแก่จะเดินเก่งขนาดไหนแต่พอเดินไปเดินไปเจ้าหนุ่มน้อยเหนื่อยสู้ไม่ไหวก็เลยขึ้นกับแคร่นอนพอตื่นขึ้นมายังมองเห็นท่านยังเดินอยู่จนจะถึงเวลาปัดกวาดคือ 4-5 โมงเย็นท่านจึงพากลับหมดเวลาท่านนั่งท่านก็นั่งได้ทั้งวันอีกแหละท่านเป็นคนที่ทำจริงทำจังเอามากภาวนาไม่เป็นมันก็อยู่ไม่ได้แหละเพราะทำไม่ถอยทางเดินจงกรมของท่านอาจารย์บุญสิงห์มีอยู่3เส้นแต่ละเส้นเดินจน
เป็นร่องลึกต้องได้ถมกันอยู่บ่อยๆท่านพระอาจารย์สิงห์ทองกล่าวว่าท่านอยู่ได้เพราะมีพระอาจารย์ผู้นำดีท่านปฏิบัติดีให้เห็นเป็นตัวอย่างทำให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองมีความมานะพยายามเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาตามแบบฉบับของพระอาจารย์ของท่านเวลากลางคืนเมื่อไปจับเส้นถวายท่านถ้าวันไหนจิตไม่สงบท่านจะพูดธรรมะในด้านอสุภกรรมฐานให้ฟังถ้าวันไหนภาวนาดีจิตสงบท่านพระอาจารย์จะนิ่งไม่พูดอะไรเกิดสุบินนิมิตการภาวนาของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองในพรรษาต้นๆนั้นง่ายจิตของท่านสงบลงรวมได้ง่ายแม้กระทั่งทำวัดไหว้พระสวดมนต์อยู่กับหมู่คณะกำหนดไปตามจิตของท่านก็สามารถสงบลงรวมได้เป็นบางครั้งแต่ความตั้งใจของท่านนั้นตั้งใจว่าจะลาสิกขาเกรงว่าถ้าทำความเพียรมากแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์จะไม่ได้สึกครั้นเมื่อท่านตัดสินใจที่จะไม่สึกแน่นอนแล้วการภาวนากลับยากไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสีฐานในนั้นท่านได้เกิดสุบินนิมิตปรากฏว่ามีพาหนะ3ชนิดคือช้างเผือกม้าขาวและวัวอุสุภราชท่านมีความรู้สึกในความฝันว่าท่านได้ขี่พาหนะทั้ง3ตัวนั้นท่านองค์เดียวแต่ขี่พาหนะได้ทั้ง3ตัวในขณะเดียวกันและได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงออกมาจากหมู่บ้านดังออกมายังศาลาที่วัดคล้ายกับว่าชาวบ้านจะมาทอดผ้าป่าหรือทำการกุศลชนิดใดชนิดหนึ่งแต่พอมาถึงปรากฏว่าไม่มีคนมีแต่ดอกไม้นานา

ติดเชื้อฝีดาษมาจากที่อื่นและมาป่วยตายที่บ้านสีฐานชาวบ้านยังไม่รู้จักก็พากันไปงานศพตามประเพณีของทางอีสานคนที่ไปงานศพนั้นติดเชื้อฝีดาษทุกคนฝังว่าเชื้อนี้ไปจากเพชรบูรณ์คนที่ตายคนแรกเป็นทหารสมัยเพชรบูรณ์โรคนี้จึงระบาดไปทั่วทั้งหมู่บ้านมีคนตายวันละ 7-8 คนทุกวันจนชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพออกจากหมู่บ้านไปอยู่ตามทุ่งนาและภายในหมู่บ้านเงียบเหงาวังเวงมากเมื่อมีคนตายชาวบ้านก็มานิมนต์พระไปสวดมาติกาบังสุกุลทำบุญให้กับผู้ตายระหว่างนี้วันหนึ่งท่านพระอาจารย์สิงห์ทองท่านฝันว่าท่านพระอาจารย์เพียรสมัยท่านยังเป็นเด็กเอาพุลูกเหล็กคือไม้สางมายิงท่านท่านห้ามว่าอย่ายิงอย่ายิงก็ไม่ฟังก็เลยยิงท่านจริงๆท่านว่าเข้าไม่ลึกเท่าไรและท่านอาจารย์เพียรพูดว่ายิงแค่นี้จะเปื่อยไปทั้งตัวนะแล้วท่านอาจารย์ก็เลยหักพุคือไม้สางแล้วตีท่านอาจารย์เพียรจนเลือดอาบทั้งตัวท่านพระอาจารย์เพียรนี้ท่านเป็นญาติกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทองคือโยมแม่ของท่านอาจารย์เพียรเป็นพี่สาวของโยมพ่อพระอาจารย์สิงห์ทองพอรู้ตัวตื่นขึ้นเมื่อได้โอกาสท่านก็เล่าความฝันนั้นถวายพระอาจารย์บุญสิงห์และท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ก็ทำนายความฝันนั้นได้แม่นยำว่าท่านจะต้องเป็นฝีดาษกับเขานะแต่ไม่ตายดอกเพราะท่านได้ชนะเขาพอท่านทราบดังนั้นท่านจึงได้หลบโรคร้ายนี้ไปพักอยู่วัดหนองไคร้ตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวันหนึ่งขณะท่านเดินจงกรมอยู่ปรากฏว่ามีความรู้สึกเหมือนแผ่นดินหมุนติ้วจนท่านไม่สามารถยืนอยู่ได้จึงล้มตัวลงแล้วค่อยพยุงตัวไปยังที่พักแล้วปรากฏว่าปวดหัวอย่างแรงท่านจึงลุกขึ้นนั่งภาวนาโดยตั้งใจว่าถ้าความปวดนี้ไม่หายเมื่อใดจะไม่ยอมเลิกตั้งใจเสียสละชีวิตต่อสู้ทุกขเวทนาถึงอย่างไรจะต้องพิจารณาให้รู้จักทุกขเวทนานี้ให้ได้ท่านได้ต่อสู้ทุกขเวทนาจนจิตของท่านสงบและปรากฏว่าทุกขเวทนาหายเงียบไปหมดพอทุกขเวทนาหายไปหมดแล้วท่านจึงออกจากสมาธิแล้วล้มตัวลงนอนและได้กลิ่นตัวของตัวเองคล้ายๆกับกลิ่นฝีดาษจึงทราบว่าท่านได้ติดเชื้อฝีดาษแล้วครั้นต่อมาก็มีอาการไข้เมื่อโยมพ่อของท่านได้ทราบข่าวการป่วยของท่านโยมพ่อของท่านจึงไปรับท่านกลับมาอยู่ที่วัดป่าสีฐานในท่านพยายามเดินมาจนถึงวัดเพราะสมัยก่อนยังไม่มีรถระยะทางก็ประมาณ300เส้นคือ12กิโลเมตรต่อมาตุ่มก็เริ่มออกตุ่มออกเต็มทั้งตัวจนกระทั่งฝ่ามือฝ่าเท้าต่อมาพอตุ่มสุกแล้วก็เปื่อยโรคอันนี้เหม็นขาวมากท่านพระอาจารย์ถึงต้องนอนใบตองกล้วยเพราะออกแสบออกร้อนสารพัดขณะนั้นท่านพระอาจารย์บุญเพ็งวัดถ้ำกลองเพนยังเป็นสามเณรอยู่เป็นผู้อุปถัมภ์ท่านพระอาจารย์แต่ท่านอาจารย์บุญสิงห์สั่งพระเนนที่อุปถัมภ์รักษาว่าอย่าเข้าไปทิศใต้ลมให้เข้าไปทางเหนือลมให้สังเกตดูลมเสียก่อนท่านกลัวว่าเชื้อโรคจะติดพระเนนในที่สุดท่านก็หาย

0: และรอดตายมาได้โดยที่ไม่มีรอยแผลเป็นเหมือนกับคนอื่นที่เคยเป็นโรคนี้แต่ส่วนมากมักจะตายกันถ้าลงได้เป็นโรคอันนี้แล้วจะเหลือเพียง 20% เท่านั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ต่อไปนี้เป็นเวลาที่พวกพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายจะได้ตั้งใจรับโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยความเคารพในวันนี้ในปรารภซึ่งศรัทธามาจากกรุงเทพพระนครซึ่งมีคุณคมซึ่งเป็นประธานนำคณะมามากพอสมควรเพื่อจะมาทอดผ้าป่าณวัดหนองประพงในวันนี้เมื่อทำกิจอันใดเสร็จแล้วเป็นโอกาสที่ว่างต่อไปเพื่อจะได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อหาอันสาระแก่พวกพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลนั้นก็คงจะไม่มีวิธีรีตองอะไรมากมายนอกจากผู้ที่แสดงธรรมกับผู้ที่รับฟังธรรมสองอย่างติดต่อกันเมื่อคนผู้จะตั้งใจฟังธรรมและผู้ให้ธรรมะก็มีกำลังใจที่จะให้ธรรมะเปรียบประหนึ่งว่าเราจะให้วัตถุอันใดของอันใดอันหนึ่งแก่บุคคลใดคนหนึ่งเป็นต้นในความพอใจมีจิตนาอันดีเมื่อผู้ที่รับก็พอใจที่จะรับทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่ามีอารมณ์ปฏิกรมกืนซึ่งกันและกันเหมาะสมกับการฟังธรรมะหรือเหมาะสมกับการที่จะให้ของหรือรับของเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นอาตมาจึงให้เตือนใจว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะอย่าพากันทำใจให้ร้อนบางคนก็จะกระสับกระส่ายในใจว่าวันนี้มีอุปสรรคมากนะการมาสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้น่าจะไม่มีอุปสรรคแต่ว่าเกิดมีอุปสรรคขึ้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรกันเนี่ยอันนี้ขอให้เห็นว่า

พราะเรามีเจตนาอันดีมุ่งการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องเช่นนี้แม้ว่าทุกข์ทางกายใจมันก็ยังเป็นสุขเป็นเช่นนั้นดีกว่าบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ลำบากมากแต่ใจก็ยังเป็นทุกข์นอกจากกายเป็นทุกข์แล้วใจก็ยังเป็นทุกข์อีกต่อไปเราสร้างประโยชน์ที่ดีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นทั่วไปด้วยจิตนาอันดีถึงแม้มันจะทุกข์กายหมดอันตรายไปแล้วใจเราก็ยังมีความสุขก็เปลี่ยนชั้นนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่ตัวพวกเราทั้งหลายนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ฝ่าฟันอุปสรรคอันนี้มาตลอดการตลอดเวลาถ้าไม่มีอุปสรรคนะไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีกำลังใจก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อมันทุกข์ตรงไหนก็พยายามพิจารณาตรงนั้นฉะนั้นทุกข์นี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเหลือเกินแต่คนผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่สรรเสริญเลยทุกข์เนี้ยพระพุทธเจ้าท่านจึงจัดว่าทุกขสัตว์ทุกข์นี้เป็นสัจธรรมถ้าเมื่อเกิดทุกข์เมื่อใดพระพุทธเจ้าของเราสบายเมื่อนั้นมีปัญญาเมื่อนั้นเช่นการรบกับพญามารนี่ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางไว้ท่านชนะทุกทีทำไมท่านชนะทุกทีก็ท่านได้ปฏิบัติทุกทีท่านก็มีปัญญาได้ชนะทุกทีอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันวันนี้เรียกว่าเราไปพบกันเสียซึ่งว่าอริยสัจคือทุกขสัจคือของจริงเช่นนี้ไอ้พวกเราควรประกันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพบทุกขสัตว์ท่านพิจารณาในทุกข์อันนั้นท่านจึงมีความอดทนชนะมารทั้งหลายทั้งปวงเพราะการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นขอพุทธบริษัทวันนี้จงมีความเข้าใจในการกระทำของเราทุกๆคนแต่อาตมาก็เห็นความลำบากลำบนของญาติโยมทั้งหลายซึ่งเดินมาจากทางไกลเป็นอันมากเหมือนกันแต่ว่าก็มีการดีใจส่วนหนึ่งที่มากที่สุดเหมือนกันมีความอุตส่าห์พยายามมาตั้งแต่โน้นมาถึงนี้เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลนะอันนี้เรียกว่ามาร่วมศรัทธากันจริงๆไม่ใช่มาหนเดียวใช่ไหมมาบ่อยใช่ไหมนะอันนี้เห็นว่าญาติโยมมาด้วยศรัทธาอันที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆนี่ชวนกันมาพร้อมใจกันมานี่เห็นประโยชน์เพราะว่าเห็นประโยชน์ในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ญาติโยมที่ทำไปนี้เรียกว่ามาแสวงใหม่หาอริยทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์อันนั้นเป็นทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกแต่เดิมมันก็เป็นทรัพย์ภายนอกเปลี่ยนเขาเป็นทรัพย์ภายในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายเอาทรัพย์ภายนอกมาเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในอันนี้มันจะพ้นจากพุทธกภัยวัตภัยโจรภัยตามไปไม่ได้เอาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันนี้เอาออกจากข้าศึกแล้วน้ำท่วมลมพัดไฟไหม้อันตรายต่างๆอันตรายทั้งหลายเหล่านี้เข้าไม่ถึงแล้วเพราะว่าเขาถึงจุดมันคือที่ความสบายใจหรือความดีใจที่ฝังไว้ในวิญญาณอันนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเรียกว่าบุญมันไม่อยู่ภายนอกจับเข้ามาข้างในซะท่านจึงจัดเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในน้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้โจรลักไปไม่ได้ส่วนนี้โยมจะสบายส่วนที่บริจาคไปวันเนี้ยเก็บไปทีมันดีๆแล้วพ้นอันตรายแล้วสบายใจอันนี้เรียกว่าไอ้ความสบายใจเนี่ยนะมันมีโทษอะไรฉะนั้นการบริจาคนี้ท่านเรียกว่าไอ้ปราบกิเลสส่วนหนึ่งซึ่งที่ว่าตัวโลภะซึ่งมันทำใจเราให้มัวหมองเมื่อจิตมัวหมองแล้วทำไปได้ทุกประการฉะนั้นการกระทำมันนี่ของญาติโยมทั้งหลายเป็นไปในทำนองอันนี้แต่อย่างไรก็ตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าการให้ทานการรักษาศีลการเจริญ

เมตตาภาวนานั้นรวมก็ไปหาจุดอันเดียวจุดอันเดียวคืออันใดจุดอันเดียวอยู่ที่ไหนจุดอันเดียวเพื่อจะถึงความสงบหาความสงบจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าหาความสงบจุดนี้คือความสงบเมื่อความสงบแล้วก็เรื่องมันจบก่อนจะสงบนั้นน่ะเราจะรู้เรื่องว่าเราจะทำยังไงใจเราก็จะสงบอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจิตเราไม่สงบเราจะทำยังไงมันถึงจะสงบถ้าเมื่อจิตสงบแล้วก็ถึงจุดของพระผู้มีพระภาคของเรานั้นน่ะที่ท่านต้องการที่สุดแก่พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเรื่องที่จิตของเราที่ไม่สงบนั้นเพราะว่าจิตของเรานั้นไม่ถึงธรรมะอันแท้จริงไม่ถึงจุดธรรมะอันแท้จริงจิตเรายังโง่อยู่จิตเรายังไม่ฉลาดไม่มีปัญญารู้เท่าตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีคือของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมะจะเป็นรูปที่เรามองเห็นด้วยตาก็ตามนะจะเป็นนามสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็ตามเป็นธรรมะกันทั้งหมดเลยทีเดียวนี่เรียกว่าธรรมะเรียกว่าสภาวะสภาวะคือความมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นเองของมันอยู่อย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดก็ตามสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นเองไม่แปรไปเป็นอย่างอื่นที่นี่ความไม่สงบของเราทั้งหลายนั้นคือยังไม่ได้ประพฤติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านว่าให้เห็นให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละ8ประการเนี่ยไม่ใช่มี8มันองค์มันองค์ของมรรคมี8อย่างมรรคมีองค์8เป็นองค์ของมันมรรคมีอันเดียวคือเอกายมรรคเป็นมรรคอันเดียวและก็เป็นของบุคคลที่จะสัญจรไปคนเดียวไปผู้เดียวไปแต่ผู้เดียว แต่ว่ามีองค์8ประการเมื่อเรามาเห็นชอบดำดิมันก็ชอบวาจามันก็ชอบการงานก็ชอบเลี้ยงชีวิตมันก็ชอบตั้งสติก็ชอบตั้งใจก็ชอบพยายามก็ชอบนี่มันถึงมันชอบที่ตรงไหนมันชอบอยู่ที่ใจของเรานี่แหละมันชอบมันจะไปตรงไหนก็ช่างมันออกจากจิตดวงนี้เห็นชอบออกจากจิตดำดีชอบมันออกจากจิตเมื่อจิตมันตั้งไว้ชอบแล้วมันจะชอบกันไปหมดนั่นแหละไม่มีอะไรจะไม่ชอบมรรคทั้งหลายเหล่านี้มันสามัคคีกันขึ้นที่จิตใจของเราเป็นนั้นเดียวคือความสงบจุดนี้เป็นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าให้เดินมรรคอันนี้เป็นสัมมามรรคอันนี้เมื่อเราคิดแล้วจิตใจสงบเช่นว่าเราถูกอารมณ์อันใดเกิดขึ้นมาถ้าเราเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วทุกอย่างมันชอบทั้งนั้นไม่มีผิดเพราะธรรมะท่านสอนในการปล่อยวางไม่มีอะไรเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาไอ้ความสุขอันนี้ท่านก็สอนว่าสักวะเทสุขทุกเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอันนี้ก็สักวะเททุกไม่มีใครสุขและไม่มีใครทุกข์เป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเฉยๆท่านจึงว่าสักวะเทสุขสักวะเททุกไอ้ความสุขทุกอันนี้มันก็เกิดขึ้นมามีแต่เมื่อเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วอาการของสุขนี่มันก็เกิดขึ้นมา
แต่หากว่าหาเจ้าของสุขนั้นไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของบางทีทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามีอยู่แต่ว่าทุกข์นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของของทุกข์เรียกว่าสุขหรือทุกข์นั้นมันเป็นมาตามเรื่องของมันเกิดมาตามกิริยาของมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านจึงบอกว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ให้รู้ตามความเป็นจริงมันเสียว่าสุขนี้ก็สักว่าแต่สุขไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ให้รับรู้พิจารณามันว่าทุกข์นี้ก็สักว่าแต่ทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยถ้าเราคิดเช่นนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของสุขนั้นเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของทุกข์อันนั้นสุขทุกข์อันนั้นได้เป็นของที่ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของถ้าใครก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นของทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีเกี่ยงเป็นทุกข์มันไหลไปเรื่อยๆไปบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ได้มาเราก็ดีอกแล้วก็เสียใจตามวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อว่าอันนี้เกิดความยุ่งขึ้นมาเพราะว่าตัวมิจฉาทิฏฐิมันเข้ามาแทรกมันเข้ามาแทรกให้มีความเห็นผิดเช่นนั้นเห็นผิดอะไรเราเข้าไปเป็นเจ้าของของสุขเราเข้าไปเป็นเจ้าของของทุกข์เขาไปแบกสุขอันนั้นไปแบกทุกข์อันนั้นอยู่มันก็หนักอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิในทํานองอย่างนี้ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาพระองค์ท่านสอนอย่างนี้เวทนานั่นคือความเสวยสุขหรือทุกข์2ประการนั้นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาแต่เวทนานี่สุขเวทนานี่ก็สักว่าแต่สุขเวทนาทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี่ก็สักว่าแต่ทุกข์เวทนาเท่านั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปเจ้าของสุขนั่นไม่มีเจ้าของทุกข์นั่นมันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านในพิจารณาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเข้าไปชนี้บ่อยๆเอปัจจโกเรียกจิตเราเข้ามาดูซิว่าอันนี้คืออะไรอันนี้มันคืออะไรสุขนี้มันคืออะไรทุกข์นี้มันคืออะไรมันเป็นของแน่นอนไหมมันเที่ยงไหมหรือมันเป็นยังไงพิจารณาตามมันเนี่ยเราพอมองเห็นนี่ว่าสภาวะที่เราเป็นอยู่นั้นน่ะเราเคยสุขมาไหมเคยมาแล้วมันหายไปมีไหมหายไปมันก็มีแล้วทุกข์มันเคยมีไหมเคยมีทุกข์มาทุกโอนเดี๋ยวว่ามันทุกข์ไปตลอดไหมบางทีมันก็หายไปนี่เราจะไปเอาเรื่องเอาราอะไรกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่แต่เป็นอารมณ์อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เมื่อเรารู้สิ่งทั้งสองประการนี้จิตเราก็สงบสงบสงบทำไมถึงสงบเพราะเราไม่ไปเป็นเจ้าของอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ตามสบายถ้วยโถโอจานที่มีในบ้านในช่องของเราโต๊ะเก้าอี้อะไรที่มันมีอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของเราเราใช้ไปเพื่อไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแต่เราใช้อันนั้นตามสบายใจโดยที่ไม่ต้องทุกข์ใช่โดยผู้มีปัญญารอบคอบให้อยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าไม่อยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็แบกมันโดยอุปทานว่าอันนี้ของเราอันนี้เราด้วยไปอันนี้แต่เนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไอความเห็นที่เกิดขึ้นมาเพราะให้เราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรผิดหวังอันนั้นเธอจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้แกจึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตามปรารถนาของเรามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทเราทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากวัฏฏะสงสารทุกคนแต่ว่าเราสัตว์ผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบนั้นก็คิดไปอย่างนึงที่ฟังธรรมะแล้วอะไรก็ไม่ใช่ของตนอะไรก็ไม่ใช่ของตนทั้งนั้นกลัวจะไม่ได้ก็ไม่สบายใจไอ้ความเป็นจริงนั่นที่เรียกว่าของตนหรือของตนน่ะตนหรือของตนนั้นเป็นได้แต่ว่ามันเป็นของสมมุติแต่ว่ามันไม่เป็นวิมุตติ
เราต้องเรียนรู้มันซะทุกอย่างอ่ะมันเป็นของสมมุติเช่นตัวของเราเนี่ยนะตัวของเราเนี่ยชื่อเรานี่นะไม่มีชื่อมาแต่เมื่อวันเราเกิดนะเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ชื่อเก่านั้นไม่มีเพราะมันไม่มีทำไมมันถึงไม่มีมันว่างอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ไหนมันว่างก็เอาอะไรไปวางตรงนั้นก็ได้เออเอาไปวางไว้ตรงที่มันว่างเพราะว่าศาสตร์เกิดมามันว่างไม่มีชื่อเราก็ตั้งชื่อให้มันเชื่อชื่อใหม่เนี่ยเอาไปใส่ใหม่ที่สมมติขึ้นมาเป็นนายกนายขอนายคอนายงอนี่ชื่อใหม่สมมุติที่ตรงนั้นทำไมจึงสมมุติมันเพราะตรงนั้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจึงสมมุติว่าให้มันเป็นนายกนายขอเสีย

ยิ่งสบายกว่าเก่ายิ่งสบายใช้ของนั้นอย่างสบายสบายนะบางคนจะถ้าคิดเช่นนั้นแล้วว่าไม่อยากจะทำการงานอะไรทำแล้วก็ไม่ใช่ของเรานะไอ้ความจริงน่ะไอ้คนที่ทำอะไรว่าใช่ของเรานั่นแหละคนนั้นมันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์มากทีเดียวแหละเมื่อเราทำไปอยู่ก็เห็นว่าอันนี้ทำไปเพื่อการกระทำแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำไปด้วยวางไปด้วยละไปด้วยนี่ตามความเป็นจริงของมันเช่นนั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิไอ้ความเห็นชอบมีอะไรรู้สิ่งทั้งหลายโดยตามเป็นจริงของมันเสียเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นของสมมุติรู้จักสมมุติแล้วเราก็สบายใจกันเรื่องสมมุติคือสมมุติให้มันเป็นขึ้นมาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านว่าไอ้ที่ตรงนั้นน่ะมันว่างท่านสอนพระโมคคราชท่านสอนว่าพระโมคคราชท่านจงมองดูโรคอันนี้ให้เป็นของว่างเนี่ยอย่างนี้คนก็ตกใจนะมองดูโรคที่ให้มันเป็นของว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันจะมองไม่เห็นตัวเราเนี่ยท่านสอนพระมองเห็นเป็นของว่างคำที่ว่าเรามองเห็นเป็นของว่างนั่นเห็นมันจะมันไม่มีอะไรนะมองดูกระโถนนี่มันกระโถนมันก็มีอยู่มองดูถ้วยดูจานนี่มันก็มีถ้วยมีจานอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีอยู่ในที่ว่างๆมันเป็นของว่างจะถามกระโถนใบนี้หรือว่าแกเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบเราก็มันก็ไม่เป็นอะไรนะจะเรียกว่ามันเป็นกระโถนก็ได้ก็เราสมมุติมันหรือเราจะเรียกว่าหม้อก็ได้พอเราไปสมมุติมันขึ้นมาไอ้ตัวจริงของมันนั้นมันไม่มีอะไรเราก็ไปยึดมันยึดมั่นหรือถือมั่นมันยกตัวอย่างเช่นว่านะคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดมากกลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่ไปซื้อของในตลาดมาไอ้คนกลุ่มที่โง่ไม่รู้จักเนี่ยก็ไปซื้อเอาหม้อมูดมานะหม้อมูดเอามาก็มาตักข้าวหุงใส่กินกันสบายนะไอ้เขาไม่รู้เรื่องไอ้ที่คนฉลาดมาก็มาเห็นนี่มันทำอะไรกันเนี่ยนะมันน่ารังเกียจเนี่ยนี่หม้อมูดเนี่ยมันเอาไปเป็นหม้อข้าวไงกันเนี่ยน่ารังเกียจเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่กลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่กลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดทำไมถึงจะดันเกลียดมันเล่าหม้อมูดนั่นก็ใหม่ๆไม่ได้ไปทำอะไรก็เหมือนหม้อธรรมดาเราเนี่ยมันก็สะอาดอยู่แล้ว

ม่ใช่อย่างนั้นน่ะเมื่อพูดไปถึงความเป็นจริงแล้วน่ะมันเสมอกันวัตถุสองอย่างนี้แล้วแต่เราจะใช้มันเถอะเมื่อมันสะอาดอยู่เราก็ใช้มันไปเอาไปทำอะไรก็ได้เรื่องของมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ตามเป็นจริงมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไปเป็นเจ้าของอะไรมีหม้อมูดมาก็ใช้มันได้มีหม้อธรรมดามาก็ใช้มันได้สบายอันนี้เรียกว่ารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วเช่นว่ากระโถนใบนี้เราก็เรียกมันขึ้นว่ามาเป็นกระโถนนะแต่ความเป็นจริงมันไม่รู้มันเป็นอะไรจะเรียกมันว่าถ้วยก็ได้จะเรียกมันว่าหม้อก็ได้นี่เรียกว่าสมมติเอาความสมมติเช่นนี้แต่คนเอามาติดสมมติเช่นนี้เองจึงเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันจะเกิดติดสมมติสมมติว่าตัวตนสมมติว่าตนสมมติว่าของของตนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเป็นภาษาโลกสมมุติเพื่อให้รู้จักกันเท่านั้นเองอย่างคนเกิดมาก็เป็นคนธรรมดากันนี่แหละแต่มาสมมุติขึ้นว่านายกอนายขอนายคอนายงอขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันใช้ในภาษานั้นรู้จักกันจะเรียกว่านายกอน่ะคนนั้นมันก็มาจะเรียกว่านายขอคนนั้นมันก็มาเพื่อให้มันสะดวกแก่การเรียกการใช้ในโลกเขาเท่านั้นเองเมื่อรวมกลุ่มเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงว่าให้พูดอย่างใจอย่างเขาเรียกว่ากระโถนเขาเรียกกับเขาได้เขาเรียกว่าหม้อมูดเขาเรียกว่าได้นี่แต่พูดอย่างใจอย่างคือพูดปรับตัวเข้าให้ถึงกับโรคเขาเสมอกับโรคเขาความเป็นอยู่ในโรคอันนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้สาวกของท่านทั้งหลายนั้นท่านก็มีความเป็นอยู่กับประชาชนทั้งหลายนี่กับอันตรพาลทั้งหลายกับโจรทั้งหลายกับคนธรรมดาทั้งหลายเนี้ยท่านก็ปรับตัวเขาอยู่ได้เพราะท่านรู้จักสมมุติเพราะท่านรู้จักวิมุตติรู้จักความเป็นจริงมันเช่นนั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนั้นใจเราก็สบายสงบสงบไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นธรรมดาของมันเรารู้จักว่าอันนี้เป็นสมมุติอันนั้นเป็นวิมุตติรู้ตามเป็นจริงแล้วตอนนี้ล่ะใจก็ไม่วุ่นวายจิตใจมันว่างฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะมันเป็นยังไงธรรมะคือของสุดสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีในโลกอันนี้ทุกอย่างจะมองเห็นด้วยตาก็เป็นธรรมะจะได้ยินด้วยหูก็เป็นธรรมะจะได้กินด้วยจมูกก็เป็นธรรมะมันเป็นธรรมะไปหมดเพราะว่าธรรมะแปลว่าสภาพที่ทรงตัวมันอยู่อย่างนั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเช่นนั้นมันไม่ต้องการอะไรใครของมันอย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปก็มาน้อมเข้ามาถึงกายและใจของเรานี่เองไม่อยู่อื่นไกลไอ้ความ

เราก็เห็นมันอยู่แต่มันเกิดแล้วแก่เก็บตายอย่างทุกคนก็เป็นมาอย่างนั้นจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันก็เกิดมาแล้วมันก็ดับไปกายกับจิตทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ารูปกับนามนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนของไม่จริงไม่จังพวกเราทั้งหลายก็อยู่อาศัยธรรมทั้งสองประการนี้คือรูปกับนามพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันเลยของที่มันไม่จริงไม่จังเราจะไปเอาจริงเอาจังกับมันเช่นนั้นไม่ได้มีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วมันก็หายไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันไม่จริงไอ้ความจริงมันอยู่ที่ไหนไอ้ความจริงก็คือมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้คือความจริงมันแปรมันปวนเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเรียกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจของเราทุกวันนี้เมื่อเราสร้างคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เพื่อให้เรามุ่งเข้าไปเห็นธรรมอันนี้ตามความเป็นจริงเห็นเป็นจริงเห็นยังไงเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเห็นว่าอันนี้มันเป็นทุกข์เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันถึงเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องอนิจจังเราก็ไปยึดมั่นหมายมั่นมันมันก็เปลี่ยนไปเราก็ทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้มิฉะนั้นท่านจึงสอนโอปนายโกให้น้อมเข้ามาอย่าน้อมออกไปน้อมธรรมเข้ามาหาใจเราน้อมใจเข้าไปหาธรรมดูธรรมทั้งหลายอยู่ที่จิตใจของเจ้าของเห็นจิตใจก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นจิตใจสิ่งสองสิ่งนี้มันรวมกันอยู่เท่านั้นเองเราหลงสิ่งสองสิ่งนี้เท่านั้นเองซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้ไอ้ที่ความไม่สงบนั้นก็เรียกว่ามันเป็นเฉพาะความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองไม่ใช่มีอะไรไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรเกิดแล้วมันก็หายไปเช่นนั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้สร้างประโยชน์ให้เราพากันสร้างประโยชน์ปัจจุบันอันนี้อย่าไปรอไว้ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวปรืนนี้อริยปัจจุบันอนาคตมันรวมอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันที่เราอยู่กันนี้ก็คือผลของอริยอริยก็คือสิ่งนั้นมันเป็นเหตุของปัจจุบันเมื่อถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นผลเมื่อปัจจุบันเป็นผลนี้ปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลนะทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอันนี้ได้เป็นวิบากเกิดจากการกระทำดีกระทำชั่วเกิดการกระทำดีกระทำชั่วเรียกว่าวิบากฉะนั้นวิบากทั้งหลายอดีตก็ดีอนาคตก็มารวมอยู่ที่ปัจจุบันเรานั่งอยู่เนี่ยทำเสียเมื่อเรามีอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้รีบทำท่านบอกว่าอย่าไปห่วงอนาคตเลยอย่าไปห่วงอดีตเลยทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้วที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตอยู่แล้วเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เรียกว่าไออดีตอนาคตมารวมอยู่จุดอันเดียวคือปัจจุบันฉะนั้นมาทำปัจจุบันนี้ให้มันเป็นปัจจุบันนั่นนี่ปฏิบัติเห็นทำในปัจจุบันว่าวันนี้เราทำอะไรว่าเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรเนี่ยจิตของเราวันนี้ทุกข์ไหมสุขไหมเป็นอะไรไหมก็เห็นในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตามไปถึงอดีตแล้วไม่ต้องตามไปถึงอนาคตแล้วเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้ผลมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนเมื่อกัตตารู้ธรรมใหม่ๆและตกรรมเทศเป็นปฐมโพธิการท่านเทศเรื่องกามสุขนิการนุโยโคอัตตะยิรมัฏฐานิโยโคสองประการเท่านี้เองสองประการเท่านี้กามสุขนิการนิโยโคคือความสุขติดในความรักติดในความสุขจิตในความสบายจมลงไปลึกมันลึกไม่ค่อยจะเห็นทิ้งยากเหลือเกินเนี่ยไอ้ความสบายไอ้ความสุขความลึกเนี่ยเป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่คนมองไม่เห็น

ในบุคคลเราก็ปรารถนาด้วยนะเรื่องกามเรื่องสุขสบายมันจมลงไปในพื้นไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นตัวติดความสบายแล้วเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นกามสุขนิการโยโคถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความสงบเมื่อเห็นเช่นนี้ให้ระวังเหมือนกับเห็นทางโค้งจะได้มองเห็นป้ายก็ตันทีว่านี้โค้งอันตรายนะเห็นไหมเรานั่งรถไปเห็นทางโค้งเห็นไหมท่านโค้งอันตรายโซเฟอร์ต้องระวังนะโค้งอันตรายนะสุขเนี่ยถ้าคนจมในความสุขนั้นน่ะโอ้ยมันสบายมันจมลงไปลึกไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นตัวเลยไม่ค่อยเห็นว่ามันผิดไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นทางโค้งไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นอันตรายไอ้ความรักหรือความสุขนั่นแหละอันนี้ประการอันหนึ่งประการที่สองท่านพูดถึงความทุกข์หรือความไม่ชอบหรือพูดถึงความโกรธสักว่านะอันนี้ก็เป็นโค้งเหมือนกันโค้งอันตรายเหมือนกันอันนี้คนไม่ชอบเป็นกิเลสอันนี้แต่คนไม่ชอบ

หาความดีดีใจดีใจก็เป็นกิเลสอย่างยิ่งเหมือนกันนะเหมือนกันกับความที่ไม่ดีธรรมะแท้ๆจริงนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านให้มาให้ยินดียินร้ายแม้ไม่ให้ยินดียินร้ายเราประพฤติปฏิบัติทำยังไงมันจะถูกต้องกามสุขนิการิโยโคอัตตะกิรมฐานิโยโคเราเห็นสองข้างเสมอในทีเดียวสุขเกิดมาอย่ารู้อย่างทุกข์เกิดมาแล้วรู้สองอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติให้เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตเมื่อเห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้โทษของมันเลยอย่าไปติดมันเลยอย่าไปหมายมั่นมันเลยอย่าไปมึดมันอย่าไปยึดมันมั่นหมายมันเลยให้เห็นว่าสุขนี่กษัตริย์ว่าแต่สุขเท่านั้นมันก็หายไปทุกข์เกิดขึ้นมาก็เหมือนกันให้รู้ว่าสภาวะคือทุกข์เนี้ยก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยสักว่าเป็นทุกข์ทางซ้ายท่านก็มาให้ไปทางขวาท่านก็มาให้ไปให้ท่านตรงแน่นอนก็เลยทุกข์ไว้ข้างนี้สุขไว้ข้างนี้นี่เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตถ้าเราประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเป็นเช่นนี้นะจิตมันผิดจากทางเราก็รู้จักเมื่อมีความรักเกิดขึ้นมามันจะไปยึดมั่นเราก็บอกมันเอ้ยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะสิ่งที่ใดเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เราก็เตือนจิตว่าเอออันนี้ก็อันตรายเหมือนกันที่ไหนที่ไม่เป็นตรายอยู่ที่ไหนที่มันไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละไม่เข้าข้างสุขไม่เข้าข้างทุกข์นั่นเองตรงนั้นเป็นสัมมาปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่เดินไปนั่นเรียกว่าเป็นปฏิปทาพอดีนี่เราถูกต้องแล้วเราต้องรู้จักธรรมะก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านย้ำเหลือเกินเพราะท่านติดมาหลายภพหลายชาติแล้วท่านก็นึกว่าสุขนั่นดีท่านก็เอาแต่สุขนั่นแหละทุกข์ท่านก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยท่านเข้าใจว่ามันดีแล้วไอ้ความจริงสุขนั้นมันเปลี่ยนก็มันได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันดีๆนี่ก็เหมือนกันประพฤติดีเมื่อได้ดีแล้วให้อยู่เหนือมันนะอย่าไปอยู่ใต้มันให้รู้จักดีถ้าไม่รู้จักดีมันก็ไม่ดีอีกแล้วมันเป็นเช่นนั้นฉะนั้นจึงว่าธรรมะเนี้ยมันอยู่ที่จิตใจของเราผู้ที่มีปัญญามองเห็นได้ง่ายๆเห็นที่กายที่จิตของเจ้าของนี่เองมันจะหลอกลวงอยู่เราอยู่กระทั่งวันกระทั่งคืนนั่นแหละไม่ใช่อื่นหรอกอันเดียวอันเก่านี่แหละนี่มันเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอเลยทีเดียวฉะนั้นพวกเราท่านให้พยายามมองตามธรรมะคําสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามันมีอยู่ถ้าเรามีความรู้อยู่เราก็เห็นอยู่ก็รู้อยู่ฉะนั้นท่านจึงว่าภาวนาให้ดีกว่ายกลมหายใจขึ้นมาสู่จิตแล้วเรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเนี่ยไม่ใช่รู้แต่ลมอย่างเดียวเท่านั้นนะพุทโธนี่มันกว้างไปหมดทุกอย่างล่ะรู้ทางที่ผิดรู้ทางที่ถูกทั้งหมดน่ะไม่ใช่ว่าพุทโธพุทโธบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาพุทโธพุทโธน่ะจะเอาคนงามคนนี้ในอารมณ์เช่นนี้คำที่ว่าพุทโธนี่ทำให้เป็นอารมณ์อันเดียวกิเลสมันฟุ้งซ่านรำคาญเอาอารมณ์เนี่ยเป็นหลักเอาลมนี่เป็นหลักไว้เพื่อจิตของเรายับยั้งให้เห็นอยู่ในพุทโธอันนี้เท่านั้นเองพุทโธนี่รู้สัพพัสสารพัดทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตรัสมาท่านย่อเป็นคำพูดอันนี้ว่าเป็นพุทโธพุทโธบางคนจะไปภาวนาพุทโธไม่เห็นได้บางทีก็ง่วงนอนใช่ซ้ำนะไม่เห็นผลประโยชน์มันนะพุทโธแต่แปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นก็เรื่องจิตใจเรานี่เองเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นเมื่อจิตเราสงบทำจิตสงบที่เรียกว่าสมถะภาวนานะสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาในครั้งพระพุทธเจ้าของเรารู้ไม่ค่อยมีแต่ว่าท่านประพฤติหรือปฏิบัติธรรมเท่านั้นบรรลุซึ่งธรรมะปฏิบัติธรรมะบัดนี้เรามาแยกกับสมถะวิปัสสนาบางคนก็เข้าใจแยกกันออกฉันจะทำสมถะซะก่อนอีกปีสองปีท่านจะทำวิปัสสนาไอ้ความเป็นจริงสิ่งสองสิ่งนี้มันแยกกันไม่ได้อะมันแยกไม่ได้นะกำลังของสมถะคือความสงบ

อย่างเราอยู่บ้านมันวุ่นวายออกมาอยู่ป่าจะมันไกลลูกไกลเสียงกลิ่นรสอย่างเนี้ยกิเลสมันก็มีอยู่แต่มันห่างหน่อยมาอยู่ที่นี่มันสงบเพราะไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นอยู่ไปนานๆไปมันก็สงบนี่สงบชั่วคราวนี่เรียกว่าสมถะคือมาหลบอารมณ์อยู่แต่ว่าเมื่ออารมณ์มันมากระทบก็ไม่สบายอีกแล้วเท่านี้กำลังเท่านี้ก่อนอื่นสมถะนี่เป็นบทบาทครั้งแรกมันจะต้องมาพักผ่อนจะต้องมาให้มันสงบเป็นบทบาทของมันครั้งแรกเท่านั้นเองต่อไปนั้นไอ้ความสงบในที่นี้มันไม่ใช่เป็นของสงบที่แท้จริงสงบที่แท้จริงคือความรู้เกิดขึ้นมาจากความสงบอันนั้นรู้แจ้งต่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรู้เท่ารู้ถึงถ้าเรารู้ไม่ถึงมันก็ไม่สบายมันก็เป็นสมถะถ้ามันรู้ถึงมันก็สบายมันก็จะเช่นกระโถนใบเนี้ยเราทุกคนก็เรียกว่ากระโถนกันทั้งนั้นละรู้แต่มันรู้ไม่ถึงถ้าไปบ้านอื่นเขาเรียกว่าหม้อเราก็จะไปว่าเขาอีกละเรียกว่าหม้อเขาเรียกว่าหม้อกันเราก็จะไม่สบายใจนะไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเรารู้ไม่ถึงมันไม่รู้กระรู้ไม่ถึงกระโถนถ้ารู้ถึงมันเขาจะเรียกว่ากระโถนแล้วก็สบายเขาจะเรียกว่าหม้อแล้วก็สบายเพราะวัตถุอันนี้ไม่มีกระโถนในที่นี่ไม่มีหม้อในที่นี่มันจะเกิดเป็นกระโถนขึ้นมาแล้วก็สมมติเอาว่าเป็นกระโถนนี่มันจะเกิดหม้อขึ้นมาแล้วก็สมมติว่าหม้อแต่แล้วทางเป็นความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าหม้อกับเขาก็ได้เรียกว่ากระโถนกับเขาก็ได้ถ้าเรารู้ตามเป็นจริงนะรู้ถึงที่รู้แล้วเขาจะเรียกอะไรก็สบายใจอยู่มันเป็นเช่นนั้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นเมื่อเราลืมตาขึ้นมาแล้วจิตเราสงบทำไมมันถึงสงบมันรู้ตามเป็นจริงของมันเหมือนกับบุคคลที่รู้กระโถนใบนี้ให้ถึงกระโถนถ้าคนรู้ถึงกระโถนเนี่ยไม่มีอะไรเขาจะเรียกว่าถ้วยก็ได้เขาจะเรียกว่าหม้อก็ได้เขาจะเรียกว่ากระโถนเลยใจก็ยังสบายอยู่เพราะมันรู้ถึงกระโถนเช่นนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้ธรรมะในรูปอันนี้ในนามอันนี้ตามเป็นจริงแล้วเช่นนั้นเราก็จะประกันมีความสบายสงบอยู่จากอันนี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิทธัพพตปรมาสอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี่ไม่ได้สงสัยแล้วในสมมุติอันนี้ในขันก้อนนี้ในกองอันนี้ในรูปอันนี้ในนามอันนี้ไม่สงสัยแล้วไม่ยึดถือเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วสิทธัพพตปรมาสรูปคำก็ไม่รูปคำไอ้ความรู้สึกนึกคิดอันนี้อันนี้เป็นกิเลสอย่างหนึ่งถ้ามันหายออกจากใจของบุคคลเหล่านั้นก็เปลี่ยนทันทีเลยว่าเป็นอริยกิจนะอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้คือผลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าปัญญามิฉะนั้นญาติโยมเราทั้งหลายก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปทำสมถะมันเป็นอยู่ในนี้แหละวิปัสสนามันก็เป็นอยู่ในนี้แหละแยกกันไม่ได้หรอกแต่พูดแยกกันได้แต่ไอ้ตัวมันแยกกันไม่ได้มันแยกกันมาเช่นว่ามะม่วงใบหนึ่งนะมันจะแยกมันออกไม่ได้นะมันยังเล็กอยู่นะมันยังเล็กอยู่แล้วมันก็โตขึ้นมาแล้วมันถึงมันสุกมันแยกกันไม่ได้เมื่อมันมีเล็กมันก็มันมีโตเมื่อมีโตมันก็มันมีเล็กมะม่วงใบเดียวมันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปฉะนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปจนกว่ามันจะสุกกับมะม่วงใบเดียวอันนั้นเนี่ยมันจะแยกมันไม่ได้หรอกจะแยกสุกๆดิบๆมันไม่ได้หรอกมะม่วงใบนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละนี่เราจะได้เห็นว่าในระยะหนึ่งนะมันจะเปรี้ยวนี่ในระยะต่อมามันสุกมันจะหวานไอ้เปรี้ยวมันไปไหนล่ะนะมันก็มาเป็นหวานนั่นแหละเปลือกมันก็เขียวเมื่อมันสุกแล้วมันก็เหลืองไอ้เขียวมันไปไหนแล้วมันก็มาเป็นเหลืองนั่นแหละมันไม่เป็นอะไรหรอกมันแยกกันไม่ได้ชั้นใดกว่าชั้นนั้นเหมือนกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราให้ประพฤติปฏิบัติมันติดกันมันคิดกันจนเราแยกไม่ออกฉะนั้นกิเลสทั้งหลายมันก็เกิดจากที่นี่เองจะทำจิตใจของเราไม่สบายเพราะเราไม่รู้รูปอันนี้ขันอันนี้ก้อนอันนี้กองอันนี้ตามเป็นจริง
ถ้าเรามีความสบายแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิมันรู้รูปอันนี้ตามเป็นจริงรู้นามอันนี้ตามเป็นจริงรู้ก้อนอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็วางนะมันก็วางฉะนั้นเมื่อวางแล้วมันมีความรู้อยู่รอบๆอยู่มันระวังมันอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอันตรายมันรู้จักความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมามันก็รู้ความเสียใจเกิดขึ้นมามันก็รู้รู้อะไรรู้ว่าอันนี้มันเป็นอันตรายมันก็ไม่กลับไปใกล้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเป็นตามอสุเป็นตามอสุคันธิกาดิโยโกอัตตะกิรปฐานิโยโกทั้งสองประการนี้เป็นธรรมอันสมณะผู้ทำความสงบอย่าพึงแวะเข้าไปเลยเป็นธรรมของชาวบ้านไม่ใช่เป็นธรรมของสมณะสมณะคือใครสมณะคือจิตผู้ต้องการให้จิตสงบนั้นให้รู้สิ่งทั้งสองนี้ไม่ใช่ว่าสมณะนะเหมือนอาตมาบวชอยู่เนี่ยนะสมณะอันนั้นคือจิตถ้าจะทำจิตของเราให้สงบแล้วอย่าไปวิ่งตามความสุขอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความทุกข์อันนั้นอย่าไปวิ่งตามความดีใจอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความเสียใจอันนั้นให้เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อยู่เสมอว่าสุขนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความดีใจนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความเสียใจนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้เราเห็นอยู่เช่นนี้เองไม่ตามไปหาใครทั้งนั้นไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละธรรมะนี่เดินตรงไปเช่นนี้บุคคลนั้นจะสงบนะผู้ตามไปตามความสุขนั่นแหละคนนั้นจะทุกข์นะผู้วิ่งไปตามความทุกข์นั่นแหละคนนั้นก็จะทุกข์นี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไปครึ่งๆเช่นนี้เป็นสัมมาปฏิปทาพูดเรื่องจิตนะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนังมันเรื่องของจิตมันเรื่องของจิตเราจะต้องมาพิจารณาซึ่งจิตเพราะจิตนี่มันเป็นเหตุทั้งหมดเลยทีเดียวเลยเราจะได้เห็นสุขมันเกิดมาจากจิตมันเป็นผู้รู้เลยทีเดียวทุกข์ว่ามันเกิดมาใครรู้จิตมันเป็นคนรู้มันเป็นคนรับทุกข์ส่วนอยู่ในนี้นั่นถ้าเรามาตามดูจิตของเราแล้วน่ะมันจะเห็นจิตของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตามดูจิตของตนผู้ได้ตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารเพราะเราทำจิตของเราตามดูจิตของเราเพราะจิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับเห็นเป็นผู้รับเอาความสุขความทุกข์ถ้าเราตามดูจิตของเราอยู่เราก็ไม่เป็นคนอนัตถาเท่านั้นน่ะเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์ถึงนั้นแหละมีความรู้อยู่มีความเห็นอยู่มีความเป็นอยู่อย่างนั้นจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามรู้อยู่อย่างนั้นเองมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกิเลสทั้งหลายจะได้มาอยู่ในจิตใจแรมอยู่ในใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเหลือเกินมันไม่เป็นไปเพราะความรู้เพราะผู้รู้ผู้ตื่นเห็นอยู่รู้อยู่ทั้งการยืนการเดินการนั่งการนอนเช่นนั้นเป็นต้นอันนี้คือผลที่เราประพฤติปฏิบัติในถึงความสงบระงับวันนี้ญาติโยมเราทั้งหลายนะที่ได้มาบำเพ็ญการบริจาคสมาทานซึ่งศีลได้ฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ทั้ง3ประการนี้รวมเข้ากันเป็นกลุ่มอันเดียวกันเพื่อจะทำจิตของญาติโยมทางให้รวมเป็นสัม

0: องอย่างอื่นให้มองจิตอะไรมันเกิดขึ้นจากจิตมันเป็นอยู่ที่จิตให้มองที่จิตความฉลาดเห็นอยู่ที่จิตความโง่เห็นอยู่ที่จิตสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นอยู่ตรงนั้นนี่แต่เอโกธัมโมธรรมมีอันเดียวคือจิตอันนี้เหตุนั้นขออนุญาตโยมทั้งหลายจงน้อมไปโอปนายิโกน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มีความรู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่เรื่อยนี่ปฏิบัติที่ตรงไหนปฏิบัติเมื่อธรรมมันปรากฏขึ้นมาธรรมอะไรปรากฏขึ้นมาเมื่อความไม่สบายปรากฏขึ้นมาเมื่อความโกรธปรากฏขึ้นมาเมื่อความโลภปรากฏขึ้นมาอยู่ในรถอยู่บนรถก็ปฏิบัติมันตรงนั้นแหละสอนมันตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าที่ปฏิบัติอยู่วัดต้องประพงขอจะอำนวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจดีแล้วตั้งเจตนาดีแล้ว มาถวายผ้าป่าในวันนี้ขอส่วนคุณงามความดีอันนี้จงปกปักรักษาญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธามีจิตนาวันนี้ผลที่สุดนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจนมีส่วนขอแห่งพระนิพพานในอนาคตการข้างหน้าโน้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: สมัยท่านเป็นหนุ่มทราบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมากการสั่งสอนก็เผ็ดร้อนมากพร้อมทั้งประจิตวิชาคือรู้วาระจิตของผู้อื่นด้วยแม้แต่ท่านมีอายุมากย่างเข้า72ปีซึ่งเป็นระยะที่ผู้เขียนไปอบรมกับท่านยังรู้สึกว่าเผ็ดร้อนอยู่เลยไปอยู่และฟังท่านอบรมทีแรกแทบตั้งตัวไม่ติดเพราะกลัวมากแต่เคารพเลื่อมใสท่านมากยอมจำนนต่อความจริงทุกขั้นที่ท่านแสดงออกทุกระยะหาที่ค้านไม่ได้เวลาท่านแสดงธรรมเกี่ยวกับวิธีทรมานใจนั้นยิ่งน่ากลัวมากทั้งเสียงก็ดังและกังวานทั้งมือก็ชี้ได้ว่าโน่นน่ะป่าโน่นน่ะเขาอันเป็นที่เหมาะกับจิตดวงดิ้นรนกวัดแกว่งทรมานยากอย่ามัวมามั่วสุมอยู่กับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักนิสัยของตัวรู้วิธีการทรมานตัวถ้าไม่รู้นิสัยของตัวแม้ทำความเพียรไปจนถึงวันตายก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเวลาใจดื้อต้องเด็ดทางความเพียรและทรมานให้หนักมือใครกลัวเสือให้เข้าไปอยู่ในป่าในเขากับเสือใครกลัวผีให้เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับผีตาชนิดต่างๆจนใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผีแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าจิตยอมตัวต่อการทรมานผู้ที่อยู่ในป่าถ้าใจยังไม่กล้าต่อเสืออะไรอย่ายอมออกมาจากป่าผู้ที่กลัวผีถ้าใจยังไม่กล้าต่อผีก็มายอมออกจากป่าช้าจงถือเอาป่าและเขาเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวเสือและถือเอาป่าช้าเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวผีถ้ายังไม่หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวอย่าออกมาให้ความกลัวมันหัวเราะเย้ยหยันอย่าอายตัวเองไปตลอดวันตายไม่มีทางแก้ตัวให้หายได้ถ้าเห็นแก่ตัวและพระศาสนาด้วยใจจริงแล้วอย่ายอมให้ความกลัวต่างๆขึ้นนอนขับถ่ายอะไรๆลงลดหัวใจได้รีบฟ้ามันลงมาเหยียบย่ำทำลายด้วยความเพียรที่เต็มไปด้วยความทรหดอดทนใครกลัวตายคนนั้นจะได้แต่ความตายติดตัวภายในภพชาติต่างๆไม่มีวันจบสิ้นใครกลัวเสือไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ภาพเสือมาหลอกให้กลัวอยู่ตลอดไปใครกลัวผีก็เช่นกันไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่ภาพผีลักษณะต่างๆมาหลอกจนถึงกับอยู่กินหลับนอนไม่ได้แม้ใบไม้ร่วงจากกิ่งตกลงมาก็จะคิดหลอกตัวเองว่าเป็นผีมาหลอกอยู่ร่ำไปเราเป็นคนไม่จริงและขี้ขลาดหวาดกลัวเสียคนเดียวไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ต้องพบแต่ความขี้ขลาดหวาดระแวงด้วยความกลัวที่จิตคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละไม่พบของจริงได้เลยแม้แต่น้อยใจจะกลัวถึงขนาดไหนต้องเรียนให้ถึงความกลัวด้วยวิธีทดสอบทรมานกันให้ถึงความจริงของความกลัวกลัวเสือก็เรียนให้รู้ถึงความกลัวเสือด้วยสติปัญญามีความทรหดอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังจนเกิดความกล้าหาญและโดดเข้าหาเสือได้โดยเสือไม่กล้าทำไมเลย

0: กลัวผีก็เรียนให้รู้เรื่องความกลัวของตัวและรู้เรื่องผีว่าอะไรเป็นผีกันแน่ถ้าไม่ใช่หัวใจตัวเองเป็นผีคิดหลอกตัวให้กลัวต่างหากเท่านั้นไม่มีอะไรมาหลอกผีก็อยู่กับผีเราก็อยู่กับเราไม่เห็นจุ่งกันถ้าพิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแล้วจงอยู่ให้เป็นสุขอย่าหลุกหลีกทางใจดูสิจะเป็นสุขไหมทำไมนักปฏิบัติจึงไม่รู้จิตหลอกตัวเองแล้วจะไปรู้อัตรู้ธรรมได้อย่างไรกันผมก็เคยปฏิบัติมานานพอสมควรได้ 40-50 ปีกว่าแล้วกลัวก็เคยกลัวกล้าก็เคยกล้ารักก็เคยรักชังก็เคยชังเกลียดก็เคยเกลียดโกรธก็เคยโกรธเพราะหัวใจมีไม่ใช่คนตายพระตายแต่ก็พยายามทรมานตนเต็มความสามารถไม่ท้อถอยตลอดมาสิ่งเหล่านี้ที่เคยมีอำนาจก็ทลายลงด้วยอำนาจความเพียรของผู้กล้าตายไม่มีอะไรมาแอบซ่อนอยู่ในใจได้อยู่ที่ไหนก็สบายหายกังวลไม่มีอะไรมาก่อกวนให้หลงกลัวหลงกล้าหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธอันเป็นเรื่องไฟกิเลสทั้งกองเผาใจดังที่เคยเป็นที่กล่าวมานี้จะเพราะเหตุอะไรถ้าไม่ใช่เพราะการฝึกทรมานใจให้อยู่ใต้อำนาจแห่งเหตุผลคืออธรรมทุกท่านที่มาอบรมต้องการอยากให้กิเลสชนิดต่างๆหมดไปด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ด้วยการฝึกทรมานตนด้วยความเพียรดังกล่าวมาทางสิ้นกิเลสทั้งหลายมีความกลัวเป็นต้นก็มีทางเดียวเท่านี้คือต้องฝึกต้องทรมานใจดวงกำลังขนองโลดเต้นเพ่นพยองไปตามอารมณ์ที่ตัวคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพ้นทุกข์ทั้งมวลได้ด้วยการฝึกทรมานใจทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางที่จะพอเล็ดรอดไปได้นอกจากทางนี้ทางเดียวส่วนจะคอยให้ความกลัวความขี้เกียจอ่อนแอเป็นผู้บุกเบิกทางเพื่อพ้นทุกข์นั้นอย่าพากันหวังเดี๋ยวจะตายเปล่าและเน่าเฟะเปรอะเปื้อนพระศาสนาให้เหม็นไปด้วยอย่าพากันสงสัยไปนานจะเสียการเวลาไปเปล่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมรูปคลำและหลอกลวงถ้าใครเชื่อตามเหตุผลที่ประทานไว้และปักใจลงปฏิบัติตามแบบเอาชีวิตชีวาเข้าแหลกไม่เป็นห่วงเสียดายว่าธรรมจะพาไปล่มจมป่นปี้มีแต่ตั้งหน้าปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกทำการกีดขวางใจมีความกลัวเป็นต้นผู้นั้นจะถึงฝั่งแห่งความเกษมในไม่ช้าการฝึกฝนทรมานตนด้วยธรรมนี่แหละคือทางพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่เป็นอื่นจะนับประสาอะไรกับสถานที่ที่พระขี้คลาดไปอยู่และบ่นว่ากลัวว่ากลัวกันทั้งที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถือเป็นธรรมดาไม่ได้กลัวส่วนสถานที่บางแห่งที่ผมไปอยู่บำเพ็ญชาวบ้านเขากลัวกันทั้งบ้านไม่อยากให้ผมอยู่ที่นั้นกลัวเสือจะมาเอาผมไปกินผมเองไม่เห็นสนใจกับเสือและชาวบ้านที่มาพูดให้ฟังว่าเสือดุเลยที่ไม่สนใจนั้นไม่ใช่อวดเก่งไม่กลัวเสือที่เป็นสัตว์น่ากลัวของโลกเขาผมก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวแบบหมอปราบดังพระขี้ขาดกลัวกันหากกลัวแบบนักสู้ว่าที่นี่แลเป็นที่มีภัยรอบด้านและต้องเป็นสถานที่สำคัญในการบำเพ็ญสำหรับเราด้วยจะเป็นหรือตายเรามอบไว้กับกรรมซึ่งเป็นคติธรรมดาถ้าเสือไม่มีเนื้อจะกินหรือเห็นว่าเนื้อพระหอมมีรสอร่อยกว่าอาหารที่มันเคยกินมาเป็นประจำมันต้องการก็มอบให้มันไปแต่เราต้องยึดธรรมคือความกล้าหาญความเสียสละเพื่อทำไว้ไม่ยอมปล่อยวางกระทั่งสิ้นลมหายใจจะสมศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานผู้แสวงธรรมด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงและเทิดเกียรติพระศาสนาไว้ตัดสินใจปลงไว้กับธรรมทุกอย่างแล้วก็เร่งความเพียรทางใจไม่มีลดละท้อถอยได้ยินเสียงเสือกระหึ่มไปมาแถวบริเวณใกล้เคียงเท่าไหร่ใจยิ่งประวัติสัมผัสกับธรรมหนักเข้าประหนึ่งใจกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งเวลาเข้าสู่สงครามระหว่างเสือกับธรรมที่เรามุ่งมั่นก็ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของใจของธรรมเกินกว่าจะนำเรื่องเสือมาคิดให้เสียเวลาเหมือนเด็กไม่มีความคิดอ่านก็เอามือไปจับไฟเล่นให้ไฟไหม้มือเอาคนที่ขี้คลาดหาทางออกไม่ได้ก็นำเรื่องเสือเรื่องผีมาคิดแล้วก็นำความกลัวมาเผาใจตัวเองโดยไม่รู้จักวิธีแก้ไขเช่นเดียวกับเด็กเล่นไฟฉะนั้นบางครั้งการปฏิบัติทั้งภายในภายนอกมันเกิดขัดข้องตามๆกันมาถ้าใจไม่กล้าหาญจริงๆต้องล้มละลายแบบไม่เป็นท่าคือทางใจก็ยุ่งและติดปัญหาตัวเองแก้ไม่ตกเมื่อไรกองทุกข์ก็สุมกันเข้ามาจนกว่าแก้ตกไปเป็นตอนๆความสบายใจจึงเกิดมีขึ้นมาเป็นพักๆถ้า ทางกายก็เกิดเจ็บไข้ได้ทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของใจผู้รับผิดชอบกอบกู้จะต้องพิจารณาวินิจฉัยและรักษากันไปตามเหตุการณ์บางสถานที่อากาศทึบมากจนแทบหายใจไม่ออกก็ต้องกระทบกระเทือนร่างกายจิตใจต้องทนอยู่ไปจนกว่าจะแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมกว่านั้นได้ก็ต้องทนทุกข์ไปหลายวันสมัยที่ผมกับท่านอาจารย์สาวออกปฏิบัติที่แรกโน้นใครจะไปรู้ว่ากรรมฐานเป็นอย่างไรความอดอยากกันดารทั้งหลายจึงรวมลงในตัวเราผู้เป็นนักต่อสู้นั่นแหละผู้คนเขาไม่ได้สนใจเหมือนทุกวันนี้พระอยู่กันอย่างไรหลับนอนกันอย่างไรขบฉันกันอย่างไรใช้สอยอะไรกันบ้างไม่มีใครเขาสนใจหรอกอย่าเข้าใจว่าที่มาเป็นอาจารย์คนอยู่เวลานี้ได้รับความสะดวกและสมบูรณ์พูนผลมาเป็นลำดับความจริงแล้วต้องตะเกียกตะกายปฏิบัติมาด้วยความทุกข์ยากลำบากแทบเป็นแทบตายเรื่อยมาการฉันก็ฉันแต่ข้าวเปล่าๆนั่นแหละมากกว่าจะได้ฉันกับพริกกับปลาดังชาวบ้านเขารับประทานกันชาวบ้านเขาก็มีไม่ขาดเขินในบรรดาอาหารที่เขาเคยรับประทานกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าพระกรรมฐานท่านฉันกันอย่างไรอย่างมากเขาก็เอากล้วยใส่ให้เสียใบซองใบพอเป็นประเพณีของการตักบาตรบ้างนานวันถึงจะมีห่อพริกห่อเกลือบ้างบางทีเขาก็ตำพริกใส่ปลาร้าดิบเมื่อมาถึงที่พักแก้ออกดูทราบแล้วก็นำออกเสียฉันไม่ได้เพราะไม่มีโยมติดตามพอจะใช้สอยเขาไปทำให้สุกได้โดยมากความเป็นมาของพระกรรมฐานในยุคนั้นเป็นมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนโน่นอยู่นานๆไปจนรู้นิสัยของเขาของเราดีแล้วเขามาถามจึงพอรู้เรื่องกันบ้างจากนั้นก็ไปเที่ยวบำเพ็ญที่อื่นต่อไปอีกตามอัธยาศัยที่เห็นว่าจะเป็นความสะดวกตอนไปพักอยู่ใหม่ๆก็เอาอีกเช่นที่เคยเป็นมาแล้วนั่นแหละที่พักที่หลับนอนก็จำต้องปล่อยตามความจำเป็นดังที่เคยพบมาแล้วในที่นั้นๆถ้าเป็นหน้าแล้งก็พอสะดวกบ้างเที่ยวหาหญ้าแห้งใบไม้แห้งมาปูที่นอนพอซุกหัวลงนอนหลับพักผ่อนได้เป็นพักๆบางบ้านผู้คนก็ดีอยู่บ้างพอเห็นพระไปพักแถวใกล้บ้านก็พากันออกมาไต่ถามความทุกข์สุขดิบและถามถึงความประสงค์ว่าจะไปไหนมาไหนกันมีความประสงค์อะไรจะพักอยู่ที่นี่นานเท่าไรเราก็พอพูดและบอกความประสงค์ให้เขาทราบได้บ้างเขาก็พร้อมกันมาจัดที่พักให้พอได้บังแดดบังลมบ้างทำแคร่ที่พักหลับนอนให้บ้างทำทางจงกรมให้บ้างพอเป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญไม่ว่าที่ไหนโดยมากถ้าพักอยู่นานๆไปเขามาทำที่พักอาศัยและอื่นๆให้จนเกิดความเชื่อเลื่อมใสจริงๆถึงคราวจะจากไปก็ไม่อยากให้จากบ่นอะไรเสียดายแต่เราก็มีความจำเป็นสำหรับตัวเป็นประจำจึงต้องเที่ยวบำเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะการอยู่ประจำในที่แห่งเดียวก็ไม่ดีนักความเพียรไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรการอยู่บ้างไปบ้างเป็นการปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอนั้นรู้สึกว่าดีสำหรับนิสัยผมความเพียรก็ก้าวหน้าการไปเที่ยวทุรงในที่ต่างๆโดยไม่มีจุดหมายป้ายบอกจำกัดสถานที่และเวลาเป็นเครื่องผูกมัดตัวเองมันเป็นความสะดวกใจสำหรับผมส่วนผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าเพื่อความไม่พรุงพรังแล้วก็ควรจะเหมือนกันไปเรื่อยอยู่เรื่อยตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะแก่การบำเพ็ญไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกับอะไรมีตัวคนเดียวเป็นความรับผิดชอบกายชีวิตลมหายใจอยู่กับตัวการปฏิบัติอยู่กับตัวแม้มรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงก็อยู่กับข้อปฏิบัติบำเพ็ญของตัวเป็นผู้จะทำให้เกิดให้มีขึ้นการไปการอยู่การบำเพ็ญเพื่อทำดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับเราจะแสวงหาให้เหมาะสมกับตัวที่ควรได้ควรถึงธรรมที่มุ่งหวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อแน่ใจว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเราจะทำให้เหมาะสมแล้วที่ใดเหมาะสมการบำเพ็ญหรือการฝึกทรมานอย่างไรเหมาะสมกับภาวะของตัวแม้จะไม่อยากไปก็จำต้องไปไม่อยากอยู่ก็จำต้องอยู่ไม่อยากบำเพ็ญเพราะเห็นว่าลำบากก็จำต้องบำเพ็ญไม่อยากทรมานในเวลาที่ควรทรมานก็จำต้องทรมานแม้ไม่อยากอดอยากขาดแคลนกันดารด้วยปัจจัย4ก็จำต้องขาดแคลนเพราะอยากเป็นคนดีอยากรู้อยากเห็นธรรมและอยากพ้นทุกข์ถ้าจะเอากิเลสออกหน้าให้มันพาดำเนินก็อย่างที่เห็นกันนั่นแหละเมื่อกี้นี้ก็พูดกันเรื่องความกลัวไม่อยากอยู่ในที่เปลี่ยวเพราะกลัวเสือเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเหนี่ยวรั้งไว้ ไม่อยากให้ไปในที่ที่ควรเป็นสถานที่บำเพ็ญตามเยี่ยงอย่างอริยประเพณีท่านพาดำเนินและฆ่ากิเลสประเภทเหล่านี้มาแล้วแต่อยากพาเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคนหนาแน่นเช่นที่สนุกสนานรื่นเริงโรงลิเกละครที่ขับกล่อมบำเรอต่างๆอะไรเหล่านี้นี่แลเรื่องกิเลสนำหน้ามันตวัดใจคนออกจากศีลจากธรรมได้อย่างง่ายดายและตวัดใจพระกรรมฐานให้ออกจากป่าอันเป็นสถานที่บำเพ็ญหรือไม่ให้เข้าป่าเพราะกลัวเสือเป็นต้นแล้วต้อนเข้าสู่คอกสู่โรงอะไรตามชอบใจของมันจากนั้นก็เสร็จให้มันไปเลยผลที่กิเลสเป็นผู้นำก็เห็นกันประจักษ์ตลอดมาเป็นความประทับใจดังที่กล่าวมาผมจึงได้พยายามฝืนพยายามบึกบึนและฝืนกิเลสตัวที่คอยร้อยหัวใจเราอยู่ทุกเวลาที่ได้โอกาสไปตามสถานที่ที่โลกเขาไม่อยากไปกิเลสไม่ชอบไปทำสิ่งที่โลกไม่อยากทำกิเลสไม่อยากทำและทรมานใจที่โลกรักสงวนกิเลสก็ชอบไม่อยากให้ทรมานเรื่อยมาโดยอาศัยการเที่ยวกรรมฐานไปตามสถานที่ต่างๆตามอัธยาศัยที่เห็นว่าถูกทำอำนวยผลเป็นความสงบเย็นใจและความฉลาดแยบคายพอรู้เข้าโครงของกองทัพใหญ่และทัพย่อยของกิเลสอันแท้จริงมันตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่อยมาจนสติปัญญาแกล้วกล้าสามารถทันกับมันและห้ามหันกันแบบใครดีใครอยู่ใครไม่ดีจงบันไลไม่มีการอ่อนข้อย่อหย่อนต่อกันเลยทั้งนี้ส่วนใหญ่ของภาคอุดหนุนความเพียรก็คือการเที่ยวไปและสถานที่ดังกล่าวแล้วเป็นสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้เลยผมชมเชยและเทิดทูนเสมอสำหรับท่านที่พยายามดำเนินดังกล่าวมาเพราะเป็นทางตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานอยู่ทุกสมัยแต่ผู้ที่พอจะเข้าป่าบ้างมีแต่เสือจะมากินเป็นอาหารนั้นน่าเบื่อและสลดสังเวชใจอย่างยิ่งทั้งระอาใจในการสอนไม่อยากสอนให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าประหยัดเวลาและกำลังไว้เพื่อสอนผู้สนใจและเอาจริงเอาจังบ้างทำจะได้เป็นประโยชน์แก่โลกสมกับทำเป็นธรรมชาติมีคุณค่ามากพอมองเห็นผู้เข้ามาเพื่อรับการอบรมที่มีนิสัยอ่อนแอปวกเปียกราวกับกระดูกจะหลุดออกจากร่างทั้งที่ยังมั่นคงแข็งแรงมันรู้สึกสลดใจเหมือนมองเห็นคนป่วยที่มีอาการเพียบเต็มที่ไม่มีทางหายด้วยยาขนาดใดๆฉะนั้นทำในใจที่เคยให้การอบรมมาเป็นเวลานานนับแต่ออกมาสู่หมู่คณะก็ไม่ทราบวิ่งหลบซ่อนไปอยู่ที่ไหนหมดปรากฏแต่ความรู้เฉยๆซึ่งทำประโยชน์อะไรไม่ได้คิดว่าทำก็คงกลัวอำนาจความอ่อนแอปวกเปียกนั้นเต็มประดาสุดที่จะประคองตัวอยู่ได้จึงพากันวิ่งหนีหมดคิดหาอะไรมาแสดงไม่มีเลยนั่งอั้นตู้ดูใจอยู่อย่างนั้นแลพูดอะไรไม่ออกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นหมอก็คงหมดปัญญากับคนไข้รายนั้นนี่ก็หมดปัญญากับโรคอ่อนแอปวกเปียกเกินกว่าจะถูไถกระมังทำจึงหลบซ่อนตัวเสียสิ้นไม่มีอะไรปรากฏพอได้พูดบ้างเลยบรรดาท่านที่มาอบรมอยู่ที่นี่ได้พากันคิดบ้างหรือเปล่าว่าโรคขี้กลัวเสือกลัวผีก็เป็นโรคชนิดทำกลัวเช่นกันไม่หารประจันหน้ากับโรคประเภทนี้ได้ถ้าต้องการให้ทำพอมีทางอยู่ได้ไม่หลบซ่อนวิ่งหายไปหมดก็ควรพลิกใจเสียใหม่ใจที่พลิกใหม่นั้นไม่ต้องมากอะไรก็พอจะเห็นคุณและโทษของตัวที่กำลังขี้คลาดอยู่เวลานี้ได้บ้างโดยพลิกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ดีครูอาจารย์ทั้งหลายก็ดีล้วนเป็นนักต่อสู้มาแล้วอย่างน้อยก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรากำลังกลัวอยู่เวลานี้ถ้าความกลัวนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อฝืนทรมานให้หลุดลอยออกจากใจแล้วผู้นั้นต้องตายแล้วก็ทำไมไม่เห็นท่านที่ฝึกทรมานความกลัวดังที่มีอยู่ในใจเราเวลานี้ออกจากใจแล้วตายกันเสียหมดเล่าแต่เราทำไมจึงกลัวเอานักหนาจะไม่เข้าขั้นบ้ากลัวหรือแล้วหรือเวลานี้และก็ไม่มีใครทราบได้ถ้าไม่ใช่เราทราบเราเองเท่านั้นทีนี้จะปฏิบัติจัดการกับตัวเองอย่างไรดีหรือจะฝืนเป็นคนบ้ากลัวอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือหลักฐานพยานก็พอมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์ท่านทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งองค์ท่านที่กำลังสั่งสอนเราให้ชำระความกลัวอยู่เวลานี้ท่านไม่ได้ตายเพราะเสือกินท่านเลยแม้องค์ท่านที่ปรินิพพานไปแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพราะเสือกินท่านแต่ท่านปรินิพพานเพราะอนิจจาวัฏสังขาราต่างหากส่วนเราทำไมจึงคิดแต่อย่างเดียวว่าเสือจะเป็นผู้เก็บศพให้เท่านั้นราวกับโลกนี้มีเพียงเสือเป็นผู้คอยเก็บศพ มนุษย์โดยถ่ายเดียวทั้งที่ไม่เคยเห็นเสือมาคอยเก็บศพมนุษย์ที่ตายแล้วแม้ตัวเดียวเห็นแต่คนล้วนๆมาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยวิธีต่างๆตลอดการเผาศพเก็บกระดูกมนุษย์ตายแล้วเพียงเท่านี้เข้าใจว่าความกลัวก็จะเริ่มเตรียมขนครอบครัวผัวเมียลูกเต้าเหล่ากอที่ตั้งรากฐานบ้านเรือนอยู่ในหัวใจอย่างมั่นคงมานานและขยับขยายออกไปด้วยความกลัวตัวสั่นเสียใจเพราะไม่มีทางต่อสู้กับนักรบที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและขนกันออกไปจนหมดสิ้นไม่มีอะไรมาก่อกวนลวนลามให้เกิดความกลัวอีกต่อไปการจับกิเลสแต่ละประเภทออกจากใจทำไมมีอุบายสติปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยปราบปรามเพียงแต่ความโมโหทำท่าขู่ทวารให้กิเลสกลัวควรทราบว่ากิเลสไม่ใช่สุนัขตัวโง่พอจะวิ่งหัวหมุนให้ผู้ข่มขู่ดีใจแต่กิเลสก็คือความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต่ำที่ก่อกินอยู่บนหัวใจคนคนหนึ่งนั่นเองยิ่งข่มขู่โดยไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญาให้มันกลัวบ้างแล้วก็เท่ากับทำให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินกัดกินจนใจไม่เป็นคนต่อไปได้กลายเป็นใจสัตว์ใจผีใจยักษ์ไปหมดนั่นแหละอย่าเข้าใจว่ามันจะกลัวอำนาจประปาเถื่อนอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมาขู่มันมันจึงขบขันและหัวเราะเอาทุกขณะที่ข่มขู่เพราะมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความข่มขู่นั้นก็คือตัวกิเลสซึ่งเป็นเรื่องมันดีๆนั่นเองถ้าอยากให้มันกลัวและวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาแล้วก็จงดำเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้นคือที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียรตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลยไม่ห่วงอะไรเสียดายถ้าอย่างนี้มันต้องบ้านแตกสะแรกขาดแน่ๆพากันวิ่งหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงเสียอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมาลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวซุกหัวซุนหมุนติ้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเป็นไหนผมเคยทำได้ผลประจักษ์มาแล้วใครไม่มาโกหกได้จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดักอายว่าใครจะหัวเราะหรือจะเห็นด้วยเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ได้ทำมาสอนหมู่คณะบ้างตามกำลังก็ได้จากการทำมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นจะให้ผมสอนอย่างอื่นที่ไม่เคยทำและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้จะเป็นการอุตริกันเล่นและทำคนอื่นให้เสียผมทำไม่ลงแต่อย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกันเพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยทำมาอย่างนี้และได้เห็นผลมาอย่างนี้จริงๆประจักษ์ใจใครอยากเห็นกิเลสหลุดลอยออกจากใจก็ควรพยายามทำตามแบบที่สอนมานี้ใครอยากเห็นกิเลสขนลูกล้านและทัพสัมภาระต่างๆมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำงานตลอดที่ขับถ่ายต่างๆบนหัวใจแล้วก็ดำเนินแบบวิธีหมอบราบหมอบคาบกิเลสตัวใดกระดิกตัวออกมานิดก็หมอบราบทำความเคารพมันผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติคือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจำวัฏวนไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้ตลอดอนันตกาล
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: นี่เดี๋ยวพูดถึงเรื่อง

50นาทีเป็นเวลาที่ท่านจันมั่นล่วงเสียชีวิตสิ้นลมหายใจ6โมงกับ50นาทีผมดูเป็นวันที่20หรืออะไรนั่นน่ะตั้งแต่นั้นน่ะเริ่มแสดงนะกับเราพอตื่นเช้ามาก็เราจะออกเดินทางพอสั่งแล้วรถเขาจะมาตามนั้นน่ะเราจะมารถมารับเราแล้วเราไปถึงอุดรแล้ววันหลังเราจะเอาของไปบางสกุลทอดผ้าป่ามีจักเป็นต้นที่วัดหนองกอพอตื่นเช้ากลางคืนนี่ฝนกันหนำน้ำท่วมหมดเลยนะหิดสายหูสายตาเพราะเดือนอ้ายเดือนยี่ไม่น่าฝนจะตกขนาดนั้นท่วมหมดเลยนะกลางทุ่งนา นี่รถจะไปไม่ได้แล้วก็เลยสั่งท่านถุยไปเองเป็นผู้จัดการทำหน้าที่เพื่อเราท่านไปบอกโยมอุปัชฌาย์ท่านที่วัดบ้านนาขามบอกว่ารถที่จะมารับท่านอาจารย์นี่เป็นรถเก๋งมันจะข้ามทุ่งนานี้ไปไม่ได้ให้เอารถของเราอยู่ในบ้านนี่มีสองคันไปรับท่านมาตอนฉันเสร็จแล้วให้ไปรับท่านมาแล้วมาขึ้นรถเก๋งคันนี้รถเก๋งคันนี้ให้บอกเขาว่าให้เขารออยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ให้ข้ามทุ่งนาไปมันไปไม่ได้ว่างั้นนะท่านมาสั่งเสียเรียบร้อยเป็นท่านถุยเองสั่งเฮ้ยคันเวลามาเป็นรถเก๋งมาก็ให้อยู่ที่นั่นแต่ว่าท่านอาจารย์จะเดินทางมาเองฟังที่น่ะก็ทางนี้บอกว่าให้เอารถที่บ้านของเรานี่ไปรับท่านมาขึ้นรถเก๋งคันนี้กลับอุดรมีท่านทุยสั่งแต่พวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอรถเก๋งมาบอกให้รถเก๋งรอที่นี่ท่านอาจารย์จะขึ้นรถใหม่จะเดินทางมาเองมาขึ้นรถที่นี่นั่นแทนที่จะเอารถไปรับเราขึ้นมาขึ้นรถคันนี้ต่อกลับไม่ทำนี่เสียเวลานานท่านทุยพอถึงตั้งห้าโมงเช้าแล้วคนขับรถเขาก็เดินไปเดินดูทางไปเอ๊ะนี่ก็พอจะมาได้ทำไมยังมาไม่ได้นะเขาก็เดินจนกระทั่งถึงวัดพอเขาไปก็ถามเขาก็รู้เรื่องว่ารถทางนั้นเขาไม่มารับตามที่ท่านถุยสั่งให้มารับเราไปขึ้นรถเก๋งเขาไม่มาเนี่ยกลับตลบัดแล้วนี่นะท่านทุยก็บึ่งเลยเจ้ามาบ้านนาขามมาที่นั่นอ้าวรถเราจำได้หมดนะในบ้านนั้นมีรถ7คันหายหมดไม่มีรถเหลืออยู่ในบ้านสักคันเดียวเลยออกไปตลาดปากคาดหมดเลยท่านทุยไปรออยู่ตั้ง2ชั่วโมงมันถึงได้เห็นรถ2แถวคันหนึ่งแคกๆๆเข้ามาท่านก็เลยเอารถคันนี้ไปหาเรานี่ทำให้เสียเวลาเรื่อยๆนะนี่คือท่านจันฟันนะไม่ใช่อะไรนะก็คือนี่ท่านเอียนไปจากกรุงเทพนี่แล้วไปค้างที่อุดรไปพักฉันจังหารที่อุดรฉันจังหารที่บ้านตั้งรงก็ได้ทราบข่าวท่านจันฟันเสียเมื่อคืนนี่ตามเวลานั้นนะจากบ้านตั้งรงเขาบอกนั่นแหละท่านเอียนฉันอย่างเดียวก็ไปโรงสีชมพูจึงนำเรื่องนี้ไปหาเราเรื่องราวเป็นอย่างนั้นทีนี้พอไปถึงวัดแล้วไอ้รถสองแถวไปติดเครื่องไงมันก็ไม่ติดนี่เห็นไหมฤทธิ์ของท่านจันฟันเป็นอย่างนั้นนะรถดีๆถามรถดีๆอยู่แล้วรถดีๆอยู่นี่แหละแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะแล้วติดเปิดดับปุ๊บหายเงียบอยู่อย่างนั้นมันกระเทือนใจเรื่อยแล้วก็พูดออกมาทันทีแล้วนี่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะคอยฟังเกิดแน่นอนเราบอกสามหนเนี่ยก็เทือนใจนี่วะก็พอดีรถทะเบียนเนี่ยไปจากอุดรนั่งรถไปเข้าไปวัดดงสียมพูพอไปลงรถปั๊บทะเบียนวิ่งเข้ามาหาเราเรากำลังนั่งอยู่รถติดเครื่องมันไม่ติดเราก็นั่งรอท่านยันวิ่งมาหามา

0: กระซิบว่านี่ท่านจันฟันเสียแล้วเมื่อคืนนี้วะตอน6:50ว่าไงเอาละที่นี่ได้ความแล้วก็บอกนี่ละเหตุการณ์ได้ความแล้วทีเนี้ยเอาติดเครื่องปืนมือไปเลยไม่ยากเลยออกจากนี่ปั๊บเราก็กงไปนู่นเลยไปวัดอุดมสมพรไปถึงนู่นแล้วก็มืดนั่นแหละมืดเลยไปวัดอุดมสมพรนี่แหละเรื่องท่านจันฟันท่านบังคับไม่ให้ติดเครื่องก็ไม่ติดนี่พอทราบข่าวว่าท่านเราทราบข่าวว่าท่านเสียตอนนั้นนะติดเดี๋ยวนั่นเลยไปเลยเราก็ต้องไปวัดท่านจันฟันนี่เรื่องราวเป็นอย่างนั้นเลยนี่ท่านตั้งหน้าปฏิบัติต่อเราคือจะไงต้องให้เราไปก่อนงานศพนี่ความหมายว่างั้นนี่เป็นอันเรื่องราวสำคัญอันหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากคือสร้างเจดีย์ท่านเราปัดตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่เป็นหัวหน้าเหนื่อยมากแล้วให้ครูบาอาจารย์หรือใครเป็นประธานสร้างเจดีย์นี่ประชุมกันอยู่ถึง3 ปีนั่นก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าพออันนี้ลงอันนี้ไม่ลงทะเลาะกันตลอดถึงปีที่ 3วันนั้นคณะกรรมการมาประชุมกัน5 คนหมดหวังเนี่ยก็เกี่ยวกับเราอีกแหละท่านจันฟันนะเขาก็เลยประชุมกันใหญ่เลยนะมันทางวัดกับเจ้าคณะจังหวัดทางนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจกับพ่อค้าประชาชนยกขบวนกันไปหาเราที่วัดป่าบันตาดไม่ใช่ธรรมดาไปเต็มคันรถไปก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถึงเรื่องว่าสุดสิ้นแล้วไม่มีทางการประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมีคณะกรรมการมาประชุมเพียง5 คนแล้วเจดีย์ของหลวงปู่ฟั่นนี้ถ้าไม่ใช่ท่านอาจารย์ยกแล้วไม่ขึ้นแน่นอนขึ้นอย่างนี้เลยมองหาใครไม่เห็นแล้วแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังมันสุดสิ้นก็มีแต่ท่านอาจารย์นะที่จะยกขึ้นได้เราฟังดูเหตุผลแล้วเราก็รับนั่นนะเราก็เลยรับพอรับเสียงก็ลั่นออกทันทีท่านใดในเวลานั้นถึงกรุงเทพพอเรารับเลยเจดีย์ก็ขึ้นเลยนั่นอย่างปูปักเดียวแบบปฏิหารเนื่อเป็นอย่างนั้นนะท่านจันฟั่นกับเราแบกกันอยู่มากนะเจดีย์ก็ประติดอยู่กับเราพอเรารับคำเดียวฉะนั้นพร้อมหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านมรณภาพจึงทรมานเรารถก็ติดเครื่องก็ไม่ให้ติดอะไรก็ไม่ให้ติดให้ไปไม่ได้อยู่นั่นนะจนได้ทราบข่าวว่าท่านล่วงลับไปแล้วเรื่องสะดวกหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะท่านจันฟัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เวลาอีกนะรวมแล้ว6 ล้านการหัวใจเพียง3 รายการ6 ล้านแล้วเสียงกำลังสั่งกำลังมาเดี๋ยวมีเยอะไม่ฮะแล้วการรับเงินเดือนที่มาขออยู่ก็เยอะอยู่นะอยู่ตรงนั้นเขานั่งหนุนตรงนี้เลยนะก่อนนั่งก่อนนี่การรับเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นหมื่นเงินเนาะเนาะครับหลังจากเราแก้ทานถ้าเพื่อจะมาได้ก็รับไปได้กองละหนุกองละชนิดนั่นสี่กองนี่เป็น4 ชนิดด้วยกันเอาชนิดละเล่มเป็น1 ชุดต่อครอบครัวเพิ่มมาหรือมันแล้วถูกต้มมาจะมาจุ่มมาแล้วมาเราเขาต้มเขาต้มมาห้องเสือที่ห้องแก่ห้องเสือต้องการเราอันนี้เริ่มมาเริ่มต่อครอบครัวนี่เป็นงานกว้างขวางมาหนังสือที่แจกก็คือเขามาขอ1เขามาซื้อ1 ือมาขอมาซื้อหนังสือเราเขาจะซื้อเป็นซื้อกรรมสิทธิ์มาขอไปพิมพ์แล้วมาซื้อเป็นกรรมสิทธิ์บางเล่มให้เป็นชั้นแสนคือเขาจะเอาเงินล้านอย่างนั้นจริงซื้อกรรมสิทธิ์แล้วเขาไปแจกเขาได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาเอากรรมสิทธิ์ไปแล้วเราเขาหวังเงินล้านเพราะเขาจึงกล้าซื้อเล่มแล้วเป็นชั้นแสนเราก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันโว้ยว่าเริ่มจะเล่นแสนเริ่มแล้วเป็นล้านล้านเราเข้าไม่ได้เราบอกนี่เพราะเราไม่เคยเราไม่เห็นเงินล้านมีคุณค่ามีถึงหัวใจคนว่าเราก็ไม่ให้เพราะว่าตัวมันจะแพร่หลายเร็วดำหน้าไปคือเอาว่าอย่างนี้มันจะแพร่หลายแพร่หลายไม่แพร่หลายเราจะพูดอวดโดยซ้ำไปว่าใครจะเจ็บทางมากยิ่งกว่าวัดนี้ใช่ไหมล่ะจำหน่ายมันได้เท่าไหร่อันนี้ให้ทานไปทั่วประเทศไทยกว้างไม่กว้างไม่มาที่เขาพูดเองเขาว่ามันไม่แพร่หลายเขาไม่จำหน่ายเขาว่ามันแพร่หลายหรือไม่หลายดูที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาสามแดนโลกธาตุหลายหรือไม่หลายใครจะหาเอาครูอาจารย์ที่ให้จ้างครูจ้างอาจารย์ให้ไปสอนคนสามแดนโลกธาตุได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ต้องหาข้าจ้างรางวัลที่ไหนไปสอนโลกไปสามแดนโลกธาตุทางที่กว้างไม่กว้างพระพุทธเจ้าหาอุตริพูดอย่างนี้ว่าที่เลือดมันแทบคำแทบนี่มันเหยียบคำมันเหยียบไปแบบนี้ไม่กว้างขวางง่ายใช่ไหมไม่แพร่หลายหัวจนหัวมันตันหนีสิตายมันขายเงินมันยังไม่ว่าจะแพร่หลายเลยนี่อันนี้เราไม่เอาอะไรนี่เราหัวใจคนนะแล้วเงินกับหัวใจคนอะไรมันมีคุณค่ากันเอาตอบนั่นที่เอาตรงนี้สิหัวใจคนแต่ละดวงเท่านั้นมันมีคุณค่าขนาดไหนนี่ที่เราพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลอุดรเข้าไปนั่นเลเซอร์ไม่มีโรงพยาบาลทั้งโลกก็อยู่เลเซอร์โอ้ทำไมนี่วะอย่างน้อยจะไม่ให้เมืองอุดรนี่ตาบอดกันหมดทั้งเมืองหรือว่าไม่มีเครื่องอะไรว่าคืออย่างน้อยกับเมืองอุดรทั้งเมืองทั้งทั่วจังหวัดอุดรเขามาของนั่งจังหวัดอื่นก็มาถ้ามีใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องมาอาศัยเราคือเรียกว่าอย่างน้อยจะให้ตาบอดหมดทั้งเมืองอุดรนี่เลยว่าของเขาประมาณไม่ได้หรือไม่ได้หรอเราให้เขาประมาณเราท่านเห็นไหมจะมีข้อแม่นจะสั่งที่ไหนวะถ้าสั่งเชื่อมาเร็วเราหาเงินไม่กันตอนนั้นที่เราไม่หาเงินเนี่ยมันก็พูดถึงเปล่าอุ้ยมีหาเงินไม่กันนะถ้าสั่งเชื่อมถ้าสั่งมั่งได้เอาได้วะเขาบอกเขาตักมังนอกเอาตักเลยนี่ตกมาแล้วตกมาได้สองสามวันเนี่ยเราเข้าไปดูแล้วโอ้ยดีมากเลยมันไม่ใช่น้อยนะที่มันจะสมบูรณ์เนี่ยคือบอกแล้วเอาอย่างสมบูรณ์เลยว่ะคืออันนั้นสำหรับอันนั้นอันนั้นสำหรับนั่งสีตาด้วยอันนี้สำหรับอันนั้นสำหรับอันนั้นสำหรับมันสามสี่เครื่องมาด้วยกันนี่ก็เครื่องใหญ่ๆนะสามสี่เครื่องอันนี้สำหรับก็หมอเป็นผู้แนะนำเป็นผู้อธิบายให้ฟังชี้แจงทุกอย่างอธิบายให้เราทุกอย่างเพราะหมอตาเป็นผู้รักษาอันนี้อยู่แล้วเนี่ยเครื่องอันนี้เอาไปก็หมอคนนี้ก็ทำหน้าที่เลยได้หลายแล้วตั้งแต่ตรงมานี้ไม่กี่วันตั้งหลายแล้วนั่นก็อย่างนั้นที่เราบางคนตาจะบอดก็มีอยู่ท่านเห็นไหมล่ะก็ตกกระไรครับบางคนตากำลังจะบอดก็มีช่วยนั่นอย่างนั้นแล้วก็ตกเข้ามาก็เห็นคุณค่าของมันขนาดไหนนี่เราคิดว่ามันราคาเท่าไรรวมทั้งหมดนี่เขาบอกว่า4 ล้านกว่าเอาเลยว่ะตาคนหนึ่งมันราคามากกว่าเงิน4 ล้านนั่นละว่านี่เลยนั่นเห็นไหมตาของคนเพียงตาเดียวเท่านั้นมันก็มากยิ่งกว่าเงิน4 ล้านกว่านั้นแล้วว่ะเอาเลยว่ะเป็นเดียวมันมีข้อแม้ว่ะจะจับกูเกลือหรือจะจับมึงนอกก็เรามันมีแต่หัวใจเฉยมันไม่มีเงินเงินอันนี้แต่ใจพอสั่งมังนอกสั่งเลยนี่ก็พอดีตกมาก็พอดีเงินก็พร้อมเตรียมไว้แล้วเกียรติไว้เลยถ้าอันไหนได้นั่นแล้วต้องเกียรติไว้เพราะนั่นจริงต้องว่าความช้าความเร็วก็ขึ้นอยู่กับเงินเราประกาศคำนวณไว้ให้เรียบร้อยเงินอันนี้เกียรติเอาไว้เลยไม่แตะอันนี้อย่างที่ว่าถ้าจ่ายวันก่อนวันนี้ก็จะจ่ายก็6 ล้านนั่นฟังดูพอมาพร้อมกัน3 เครื่อง 4 เครื่องอุตสาห์ฟาปีประตูก็มาแล้วโตโยต้ารถเดินคันหนึ่งก็มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วมาพร้อมกันระยะนี้จะจ่ายถึงเกือบ6 ล้านก็อย่างนั้นครับ แล้วนี่เราเกียรติไว้แล้วนี่นะที่สั่งแล้วเกียรติแล้วอีกสองสามวันนี้ก็ทางบางสามหมอก็จะมาเพราะเราไปดูแล้วเกือบจะเกิดมันเกิดก็ต้องเกือบ 80% แล้วเราไปดูแล้วไหนว่าจะไปรับเงินเป็นงวดไม่เห็นไปรับว่ะโอ้ยมันยังชุนละมุนงานอยู่หรอเขาว่านะแล้วไม่เห็นไปรับหรอเขาว่าเราไปดูเองไปดูงานตึกอะไรเรียบร้อยเกือบจะเสร็จแล้วก็ยังเหลือลาดพื้นอีกนิดหน่อยจากนั้นเขาก็อะไรทำความสะอาดแล้วก็เสร็จไม่นานอันนี้ก็ล้านห้าจะมาเออเออคนนี้จะจ่ายเวลาต้องต้องแปดน่าจะต่ำก็700,000กว่าถ้าไม่ถึงแปดก็ต้อง700,000กว่าแล้วโอ้7 ล้านกว่าเพราะอันนั้นมันก็ล้านห้าแล้วอันนี้มันก็ร่วมกำลังจะเข้า6 ล้านอยู่แล้วเป็นตัว6 ล้านอยู่แล้วอันนั้นก็ล้านห้าเต็มแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งเราคิดไปในใจยังไงไหมก็คงไม่ผิดแล้วคือตึกนี้เป็นตึกครอบทั้งหมด 100% ให้เป็นตึกครอบทั้งล้านห้องที่แรกกำหนดกันว่า4 ห้องก็เลยเอา5 ห้องเราก็ไปดู5 ห้องแล้วก็ทีนี้เครื่องมือทั้งหมดนั่นมันจะไปไหนมันก็จะต้องมานี่แหละเครื่องมือครอบทั้งหมดเลยนับแต่เตียงขึ้นไปอุปกรณ์ทั้งหมดในตึกนั้นหลังนั้นก็คงจะมาที่นี่เป็นเดียวไม่มีข้อตกลงกันเท่านั้นแต่อะไรก็ตามอะไรมันก็ไม่เหนือธรรมเนี่ยคือเรื่องทำแล้วมันไม่มีขอบเขตเข้าใจหรือเปล่าล่ะว่าจะให้เท่านี้ก็ให้เท่านั้นว่าจะขอเท่านี้ก็ขอเท่านั้นนั่นมีเรื่องทำเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นเรื่องซื้อเรื่องขายแล้วก็ไม่ได้ราคากันไม่เอาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทำเป็นอย่างนั้นมันเฉลี่ยถัวกันจนกระทั่งได้กันสมานกันปุ๊บได้เลยมันนักแคว้นเรื่องทำเผื่อที่โดยยังที่ว่าเราเวลานี้เรากำลังให้รอโรงพยาบาลต่างๆให้รอก่อนรอก่อนเรากำลังหนักมากแล้วก็บอกให้รอก่อนที่เวลามันจำเป็นเข้ามาฟังเหตุผลแล้วเขาตัดคิวให้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตัดคิวให้2-3โรงเลยเวลานี้นู่นอะไรติดต่อเขาเหม็นนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ยาขับภูมินี่ก็ยอดโดนนี่กับขั้นหนึ่งนี่ที่ตัดคิวให้นะตัดเข้ามาเลยยังไงยังไงก็ติดคุกก็ติดติดตารางก็ติดว่ะเพื่อมีเงินให้เขาเราจะโดดเข้าคุกเองเราบอกนี่ลูกศิษย์เรามีถ้าไปลากเราออกเราจะเป็นนักโทษมันตลอดชีวิตเป็นอะไรไปวะเราว่านี่นะก็ว่านี่เป็นอะไรไปเอาเลยวะมันจำเป็นเห็นอยู่นี่เราทางนั่นก็มาขอทางอะไรเอ็กซ์เรย์ทางชวนผู้หาก็บอกให้รอเหล่านี้รอทั้งนั้นเลยวะเวลานี้รอทั้งนั้นเลยวะนี่เราพูดถึงเรื่องหนังสือเขามาขอซื้อหนังสือหลวงตาบัวมาซื้อหนังสือชื่อกรรมสิทธิ์คือเราเรียกว่าเราขายหนังสือขายกรรมสิทธิ์ไปพร้อมเลยเขาซื้อเล่มละเป็นทั้งแสนบางเล่ม2 แสนเขามาซื้อบอกเลยจะให้2 แสน 3 แสนก็ว่าไปตามเรื่องของเขาเลยเขาจะซื้อกรรมสิทธิ์ของเราไปเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาหวังเอาเงินล้านจากหนังสือแต่ละเล่มละเล่มเมื่อเราขายเขาแล้วเราไม่มีสิทธิ์มีอำนาจที่จะไปแตะต้องของเขาได้เขาเป็นของเขา 100% เช่นอย่างประวัติหลวงปู่มั่น 200,000 เล่มนี้ 200,000 เลยนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาพอเขาพูดเสร็จแล้วว่าโอ๊ยอย่าว่าแต่เล่มละเป็นแสนๆเลยเล่มละเป็นล้านๆแล้วหลวงตาก็เอาไม่ได้แล้วบอกเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของเงินล้านที่หัวใจคนนั่นฟังดิพิจารณาดิท่านทั้งหลายถูกหรือถูกหรือผิดเงินล้านมีคุณค่าต้องหัวใจคนเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าสั่งสอนหัวใจคนไม่ได้สั่งสอนเงินล้านไม่ได้สั่งสอนเพื่อเงินล้านนะสั่งสอนหัวใจคนโลกธาตุที่พระพุทธเจ้าสอนหมดสัทธาเทวมนุษย์สานังนี้ที่ยังไม่ว่าเปรตานังเข้าไปมนุษย์สานังเข้าไปเข้าใจไหมล่ะสอนหมดทั้งเปรตทั้งผีทั้งยักษ์ทั้งมารสอนหมดพระพุทธเจ้าแต่ท่านเราย่นให้ท่านเช่นอย่างพวกขั้นสูงก็ดีก็เทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจนกระทั่งถึงถ้ามหาผมเรียกว่าเทวดาทั้งนั้นอันนี้รวมนี่พระพุทธเจ้าสอนหมดสอนเพื่ออะไรทำไมสอนเพื่อหัวใจคนสอนเพื่ออะไรถ้าไม่ได้สนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรสิ่งนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักใหญ่มันอยู่ที่หัวใจคนจะดีจะชั่วจะร่มจมชิบหายก็หัวใจคนจะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นก็หัวใจคนที่ได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้วนั่นมันอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายสงวนหัวใจเจ้าของให้ดีนะอย่าไปสงวนนั้นอย่าสแสวงนี้จนเกินเหตุเกินผลลืมเนื้อลืมตัวคือลืมหัวใจเจ้าของไม่ได้สังเกตสังกาว่าวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมากมันคิดเรื่องส่วนมากมันคิดแต่เรื่องต่ำๆแล้วมากที่สุดเลยเราดูถ้ามันคิดต่ำก็ยกระดับมันขึ้นมาหากห้ามมันอย่าให้มันคิดไปอย่างนั้นไม่ดี
3: คิดครั้งหนึ่งไม่ดีครั้งหนึ่งคิดที่สองที่สามไม่ดีไปเรื่อยคิดมากกว่านั้นก็ดึงเจ้าของไปล่ะทีนี้ให้ไปทำตามความคิดอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากประพฤติตัวอย่างนั้นอย่างนี้อยากหลายครั้งหลายหนมันมีกำลังมากมันก็ลากเจ้าของไปก็ทำชั่วอย่างไม่รู้สึกตัวเลยนี่เรื่องการปล่อยใจเป็นอย่างนั้นใจจึงเป็นของสำคัญมากนะเราพวกเราทั้งหลายมันสนใจแต่อย่างภายนอกไม่ได้สนใจในหัวใจเจ้าของไม่รักไม่สงวนในหัวใจเจ้าของบ้างเลยศาสนาสอนลงไปจุดนั้นทั้งนั้นนะลงไปจุดมโนบุพังคโมมโนบุพังคมาตมานมโนเสถามโนมายาไม่ว่าสิ่งใดทั้งโลกนี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำหรับสัตว์ที่มีวิญญาณครองมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจไม่ว่าดีว่าชั่วจะสำเร็จจากที่นี่ถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วตัวนี้แหละจนตัวสร้างความชิบหายให้เจ้าของเองแล้วส่วนรวมถ้าใจนี่แล้วการอบรมด้วยดีแล้วตัวนี้จะสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ตัวเองแล้วตลอดครอบครัวและสังคมต่างๆทั่วประเทศเขตแดนจะได้รับความร่มเย็นไปตามๆกันถ้าใจได้รับความเหลียวแลจากพวกเราได้ปฏิบัติรักษามันเมื่อรักษาใจแล้วเรื่องกายเรื่องวาจามันไม่ดีดไม่ดิ้นอะไรน่ะมันดีดดิ้นอยู่ที่ใจนะมันยุบยิบยุบยิบอยู่นี่หัวใจมันอยากให้พูดให้พูดอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้ส่วนมากมีแต่พูดเสียไม่พูดได้เลยพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะท่านว่าปากเป็นเอกฟังเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีท่านว่าปากเป็นเอกยกตัวอย่างเช่นปากพระพุทธเจ้าเราพูดภาษาตลาดให้รู้ทั่วกันตามศัพท์ราชาศัพท์ให้สมกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระโอษฐ์แต่นี้เราพูดให้ได้ยินให้ทราบทั่วถึงกันว่าปากเป็นเอกคือปากยังไงคือปากพระพุทธเจ้าปากพระสงฆ์สาวกท่านพูดอะไรท่านไม่มีเสียหายไม่ว่าจะพูดดีไม่ว่าจะพูดดีพูดดุพูดอะไรกิริยาการใดๆเพื่อชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งนั้นท่านไม่ได้เพื่อไปเพิ่มสิ่งสกปรกโสมมให้มันเหม็นคลุ้งมากขึ้นนะท่านดุด่าว่ากล่าวอะไรก็มีแต่ชำระทั้งนั้นชำระนั้นนี่เรียกว่าปากเป็นเอกพระพุทธเจ้าสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุปากเป็นเอกหัวใจเป็นเอกออกมาจากหัวใจพอออกจากใจแล้วก็ออกมาปากก็เป็นเอกกิริยาการแห่งการกระทำเป็นที่สองที่สามไปเรื่อยอยู่ที่ใจเป็นเอกอันหนึ่งอันดับแรกแหละเพราะฉะนั้นจึงให้พากันรักษาใจบ้าง อย่าให้มันดีดมันเดี้ยนจนเกินเหตุเกินผลแล้วมองดูหัวใจเจ้าของบ้างนะอย่ามองดูว่าอันนั้นดีอันนั้นอันนี้ดีอันนี้อันนั้นดีงั้นเราจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้เราอยากได้นั่นเราอยากได้นี่ใจพูดดิ้นกับคนมันจะตายนะใจเป็นโรงงานที่เปิดไม่มีเวลาปิดนะโรงงานเรานั้นมีเวลาเปิดเวลาปิดนะปิดเปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านั้นโรงงานต่างๆนะแต่หัวใจนี่เปิดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถ้าไม่มีนอนแล้วตายไปนานแล้วคนเรานอนนั่นแหละเป็นเวลาพักงานของใจที่คิดที่ปรุงบางทีนอนมีอารมณ์มากๆนะมีความคิดความปรุงมากๆอารมณ์ร้ายเป็นภายในจิตใจเกิดภายในจิตใจแล้วเวลาหลับไปนี่บ่นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยก็มีนั่นคือจิตมันไม่เข้าพวังความหลับไม่ได้เพราะความกังวลวุ่นวายนี่ดึงไว้ลากไว้พอหลับพอเคลิ้มเคลิ้มมันก็ฝันไปเลยแหละเนี่ยคือมันไม่ได้เข้าพวังความหลับจิตที่เขาธาตุขันธ์ที่มันลงพวังความหลับมันจริงแล้วจะหลับสนิทเลยไม่ฝันนั่นธาตุขันธ์มีกำลังมากจิตใจก็ได้รับความสุขความสบายนั่นมันหนุนกันอย่างนั้นถ้านอนหลับแล้วฝันเนี่ยเพราะความคิดมากยุ่งมากวุ่นวายมากพอจะหลับมันก็หลับไม่ได้มันก็อยู่พอคลากระซังนี่พอเคลิ้มๆไปฉะนั้นมันก็ฝันละเมอไปต่างๆนานานี่แล้วคนเราที่อยู่ได้ตรงนี้เพราะการหลับนอนนะเป็นสำคัญมากเรื่องเกี่ยวกับทางด้านจิตใจที่จะทรงท่าทรงขันไปนานเกี่ยวกับเรื่องการหลับนอนถ้าเราไม่คิดมากเราก็นอนหลับสนิทดีนั่นเวลานั้นสังขารความคิดความปรุงของเรามันก็ระงับไปตามๆกันหมดพอตื่นขึ้นมาก็คิดตลอดนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ไม่ทราบว่าคิดเรื่องอะไรๆจนกระทั่งหลับนี่เรียกว่าโรงงานนี่เปิดแล้วไม่มีปิดก็คือโรงงานหัวใจคิดปรุงนั่นเองแล้วคิดปรุงส่วนมากมีแต่คิดปรุงเรื่องมายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาเจ้าของไม่ค่อยจะคิดให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขเช่นคิดอัดคิดทำเช่นภาวนาจะคิดปรุงพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นความคิดแต่เป็นความคิดทางธรรมเพื่อใจให้สงบแต่คิดในทางโกงกันข้ามแล้วเป็นคิดเป็นภัยทั้งนั้นทำใจของเราให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นให้พากันมองดูหัวใจตัวเองบ้างรักษาใจเวลาจะหลับจะนอนก็ให้

ภาวนาบ้างดีภาวนานึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่ให้มันหลับกับพุทโธเวลานี้เราไม่เอาอะไรแล้วเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราก็คิดมาตั้งแต่เราตื่นนอนแล้วจนกระทั่งถึงจะหลับนี่ไม่เห็นมันได้ว่าเงินล้านก็ดีเงินอะไรเงินแสนเงินเป็นล้านล้านก็ดีหรือสมบัติเงินทองเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างเต็มแผ่นดินที่เราอยากได้โดยความคิดของเรามันก็ไม่เห็นได้บัดนี้เราจะพุทโธเราไม่หวังอะไรเราเวลานี้ตอนจะหลับนี่เห็นนึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นแล้วจิตสงบเย็นต่อจากนั้นก็หลับสนิทดีคนจิตไม่ฟุ้งซ่านนอนหลับสนิทดีนอนหลับตามเวลาเวลาถึงไม่หลับก็ไม่ออกคือเรื่องธาตุขันธ์มันไม่ปกตินี่มันก็ไม่หลับเหมือนกันถึงจิตจะดีขนาดไหนธาตุขันธ์ไม่ดีมันก็ไม่หลับแต่มันไม่วุ่นถึงไม่หลับมันก็รู้อยู่เฉพาะตัวเองมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตที่อิ่มตัวจิตที่พอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับจิตที่หิวโหยมีแต่ความคิดความปรุงวุ่นวายกินข้าวอิ่มแล้วจนจะตายท้องป่องขนาดนี้หัวใจไม่ได้กินอิ่มท้องป่องขนาดนี้หัวใจมันยังไม่อิ่มมันยังต้องคิดยุ่งนั่นยุ่งนี่อยู่ตลอดเวลานั่นหัวใจมันมีอาหารมันคิดแต่หัวใจที่มีอาหารคือมีธรรมพอตัวแล้วอย่างใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านมันพอตลอดแล้วคำว่าทุกข์นี่ไม่เคยมีตั้งแต่วันตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นแหละกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วทุกข์ก็ขาดสะบั้นไปตามๆกันทุกข์ในหัวใจของพระหลานของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานและตลอดอนันตกาลไม่มีทุกข์เข้าไปเกี่ยวบนเลยกับพวกเราที่หอบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนมีแต่กองทุกข์ตลอดเวลานี้เอาไปแข่งกันดูสิเป็นยังไงคนนี้ไม่มีทุกข์ตลอดนั่นแหละไม่นอกจากไม่มีทุกข์แล้วบรมสุขยังมีอีกมีสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วด้วยไม่มีทุกข์ด้วยมีสุขยอดอย่างยอดเยี่ยมด้วยกับพวกเรามีทั้งทุกข์ทางกายมีทั้งทุกข์ทางใจยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความทุกข์บีบคออยู่ตลอดเวลาเรามีคอไหมถ้ามีคอนั่นละตรงนั้นละตรงกิเลสมันบีบได้ง่ายเข้าใจไหมแล้วมีความสุขที่ตรงไหนพี่นาสินี่เรื่องความคิดความปรุงมันปรุงในขนาดนั้นนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความคิดความปรุงหาเรื่องใส่เจ้าของตลอดโลกเราจึงหาความสุขไม่ได้ถามหน้าแล้วก็ถามสิเป็นยังไงสบายดีหรือสบายตายเลยขึ้นเลยมันตอบเรื่องของเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมดีไม่ดีก็สบายตายคอยหนุนไปเที่ยวเมื่อคืนไม่มาเพิ่งมาเดี๋ยวนี้นอนรับข้อคุณนั่นว่าฟังสิน่ะเป็นยังไงสบายดีหรือไปถามผู้หญิงเขาสิผู้หญิงมันปากเปาะนี่พอมาถามเป็นยังไงสบายหรือสบายตายไงพ่อหนุนไปเที่ยวไม่ไปที่ไหนมันฮอกเพิ่งมาเดี๋ยวนี้มันนอนหลับคอกหรือยังไม่ตื่นเลยว่างที่น่ะนั่นเป็นสูงเลยนั่นเขาตอบมาเป็นความสูงเขาเลยนั่นไม่ได้สูงไอ้ผู้ชายกับมันกันถ้าผู้หญิงมันเป็นหญิงซ้ำซ้อนได้ผัวแล้วไม่พอแล้วไม่พอนี่ไม่พอคว้านู้นคว้านี้แหละนี่เอาอีกได้เหมือนกันนั่นเองถ้าเป็นหลวงตาบัวแล้วฟาดคอมันเลยขาดสะบั้นไปเลยแต่นี่ดีหลวงตาบัวไม่เคยมีเมียถ้ามีเมียหลวงตาบัวนี่คอขาดไปหมดไม่มีผู้หญิงใดจะมีหัวติดคอแล้วอ่ะเอามันขนาดนั้นแต่นี่มันดีไม่ได้บวชโอ้ไม่ได้มีลูกมีเมียไม่ได้ตัดคอผู้หญิงว่ะ นี่เราพูดถึงเรื่องความคิดความปรุงให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้มันกวนนะจริงๆนะความคิดความปรุงในเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่เราก็เคยหาแทบเป็นแทบตายนั่นแหละแต่ความคิดมันยังหมุนยิ่งกว่านั้นอีกนะอันนี้ที่มันน่าโมโหนะเราก็หาอยู่แทบเป็นแทบตายอยู่แล้วความคิดมันยังเอาจนเอาให้ได้เอานั่นให้ได้แล้วบืนจนจะตายมันก็ไม่ได้ที่มันเหลือกำลังเราจะได้ยังไงสุดท้ายก็มานอนกอดกองทุกข์อยู่นั่นกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับมันเอาพอพอนะแล้วเป็นบ้าไปเลยก็มีเยอะนะเพราะความคิดมากเขาเรียกโรคประสาทประแสดผีบ้านอะไรตั้งตุกเพราะความคิดมากอะไรใครๆเขาก็มีประสาทเหมือนกันเขาไม่เห็นเป็นบ้าเหมือนเราใช่ไหมถ้าโรคประสาทหรือเขาไม่เห็นมีอะไรประสาทเขาก็มีประสาทแต่เราคนเดียวหรือเรื่องความประสาทบ้าคนเดียวหรือเขาไม่เห็นเป็นอะไรมันเป็นอยู่ที่หัวใจพาให้เป็นคิดมากมันก็ควรประสาทสิมันเอาประสาทไปใช้นู่นใช้นี่ก็อีกด้วยความคิดอันนี้น่ะถึงต้องให้พากันระมัดระวังสร้างตัวให้ดีสร้างใจให้ดีอย่ามองข้ามหัวใจอันนี้ที่จะให้เกิดความสงบสุขให้เกิดความเย็นใจให้เกิดความมั่นใจอยู่ที่ใจของเราเอาสอดแสวงเรื่องการสอดแสวงหาการทำมาหาเรื่องชีพนี่หาแต่ให้มันอยู่ในกรอบในประมาณความพอดีพอดีอย่าให้มันเลยเถิดกิเลสมันพาให้เลยเถิดเสมอหักมันไว้ห้ามมันไว้ไม่ให้มันเลยเองความอยากมันอยากโลกล้นโลกล้นสงสารแต่เราจะไปเลยโลกเลยสงสารได้เหมือนกับความอยากมันไปไหมล่ะมันไปไม่ได้ที่มันก็แค่กำลังของเรามิ่งเต้นขวัญขวายหาอะไรหามาตั้งกำลังของเราแต่จิต

ไม่เป็นอย่างนี้มันจะได้มากกว่านี้มันจะได้มากกว่านี้มันดึงเราไปดึงไปเราจะตายเพราะมันสุดท้ายตายไม่ได้ประโยชน์อะไรความสุขนิดนึงก็ไม่ติดเนื้อติดตัวมันเกินไปพากันตั้งใจสั่งสมความดีก็ให้สั่งสมการทำอาหารเลี้ยงชีพก็ให้ทำเพราะร่างกายของเรานี่มันมีความจำเป็นตลอดนั่นแหละอยู่ที่ไหนมันก็นั่นอย่างนี้เห็นไหมใครเปลือยกายมาทุกคนมีไหมเครื่องนุ่งห่มไม่หามาได้หรือเครื่องนุ่งห่มต้องสอดต้องแสงหามาถึงได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างการอยู่เป็นอยู่ปูวายนี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละมันรอบตัวของเรามีแต่สิ่งที่เราจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายมาหาเพื่อมันอันนี้เราก็หามาส่วนจิตใจมันเดือดร้อนวุ่นวายเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเราก็ให้มองดูมันบ้างมันทุกข์มากมันจะตายใจนี่ถ้าเป็นของตายไปแล้วตายไปได้นี่คิดหายเลยจริงๆคือตายแบบร่างกายตายนะร่างกายแตกสลายลงไปนี่เขาเรียกคนตายใจมันไม่ได้แตกอย่างนั้นออกจากร่างนี้มันไปสู่ร่างนั้นสองร่างไปสู่ร่างนั้นถึงจะทุกข์ขนาดไหนใจนี่ไม่เคยคิดหายเพราะฉะนั้นจึงยอมรับทุกข์ตลอดไปตกนรกไอ้เวทีอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่ยอมคิดหายไม่ยอมไปตายในกลางนรกเหมือนคนตายในเรือนจำนะคนตายในเรือนจำนี่ไปติดคุกติดตารางเช่นอย่าง20ปีเนี่ยติดได้5ปีตายแล้วก็มีไปตายในเรือนจำส่วนสัตว์นรกนี่ไม่ได้ไปตายในนรกนะตกนรกกี่กับกี่กันมันก็ตกอยู่นั่นแหละทุกข์มากทุกข์มากขนาดไหนก็ไม่ยอมชิบหายต้องรับความทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นถ้ามันทุกข์มากมันตายซะในนรกนั่นมันก็แสนสบายจะว่างั้นใช่ไหมกูสบายสักทีนึงกูตายจากเมืองกองทุกข์นี่ว่านี่มันไม่ตายเลยสิมันบีบมันบังคับอยู่นั่นนี่แหละจึงมาใจไม่ตายจึงต้องให้ดูใจของเรารักษาใจของเราเพื่อความราบรื่นในการอยู่และในการไปข้างหน้าของเราค่อยสบายอยู่ทั้งนี้เราก็สร้างทั้งบุญทั้งกุศลมีความเลื่อนเย็นไปสู่ปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องดีงามในครอบครัวเจ้าเรือนของเราอย่าให้ได้ทะเลาะเบาแว้งหาอะไรอะไรมาหาได้มาห้ามาสิบก็ให้มันได้เห็นด้วยกันทั้งห้าทั้งสิบอย่าให้อันนี้แบ่งให้อีหนูอันนี้แบ่งให้ไอ้หนูนะอันนี้แบ่งให้เมียใหญ่อันนี้แบ่งให้เมียหลวงอันนี้แบ่งไปเมียน้อยอันนี้แบ่งไปให้เมียนอกนาท่านเป็นอย่างนั้นเราเสร็จแล้วมึงเจ้าพี่น้องจังไหมล่ะเมียนอกหน้านอกเนื้อข่อยวู้ได้มีเมียข่อยก็ว่าไปตามเรื่องของข่อยเห็นอยู่ในโลกนี้เว้ยข่อยจะมาพูดได้ยังไงข่อยว่ามีข่อยก็เห็นอยู่เนี่ยจะว่าไงนี่หามาเท่าไรก็คนเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วหามาเท่าไรมันก็เป็นความสุขอันเดียวกันเห็นกันทุกกับเห็นด้วยกันทุกบาททุกต่างระหว่างผัวเมียที่หามาลูกเต้าเราก็หามาได้เท่าไรก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาในวงเดียวกันอวัยวะเดียวกันนี้หมดมันก็เย็นอย่างนั้นนี่คนมีธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วนอกจากนั้นก็สร้างคุณงามความดีให้ทานอย่างที่เราให้เนี่ยไม่ไปไหนนะให้ทานนี่นะนี่สำคัญมากจะเป็นจะตายอันนี้เราจะเป็นเครื่องหนุนคนเราทุกข์เพราะอะไรเนี่ยทุกข์เพราะอยากขาดแคลนทานนี่ไม่พาคนอดอยากเนี่ยฟังที่น่ะไปทุกข์เพราะอะไรคำว่าทานหรือคำว่าบุญกุศลนี่เป็นแก้วสารพันนึกช่วยได้ทุกด้านทุกทางมีความจนกรอกจนมุมในท่าไหนท่าไหนบุญนี่จะเข้าช่วยนั่นจะเรียกว่าแก้วสารพันนึกคือบุญเมื่อคนมีบุญแล้วมีแก้วสารพันนึกนั่นแหละเหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าก็เป็นแก้วสารพันนึกทางโลกนี่แล้วไปไหนก็ไปเงินได้ติดตัวไปแล้วไปไหนสบายไปหมดเนี่ยถ้าไม่มีเงินติดตัวลำบากขนาดไหนเราก็รู้เองอันนี้ถ้าไม่มีบุญไปไหนมันก็ลำบากอีกเหมือนกันอยู่ในโลกนี้ก็ลำบากจิตใจก็เดือดร้อนตายไปข้างหน้าก็ยิ่งลำบากใหญ่ถ้าผู้ใดได้สร้างกรรมชั่วมากๆแล้วก็ยิ่งมีไม่ต้องหวังก็ได้นะมีท่าเดียวที่จะคอยจมเท่านั้นเนี่ยพอลมหายใจขาดปั๊บนี่ก็ปุ๊บถึงเลยเรื่องนรกไกลหรือไม่ไกลไม่ต้องบอกอำนาจแห่งวิบากกรรมจะจัดการเองพอเหมาะพอดีทุกอย่างเพราะกรรมก็ดีวิบากกรรมก็ดีเมื่อทำลงไปแล้วจะไม่ลำเอียงผลให้ทั้งที่รับที่แจ้งท่านหมดเราทราบตัวของเราตั้งแต่บัดนี้แล้วให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวเสียแต่บัดนี้ให้พยายามค้นขวายทั้งภายนอกภายในใจเป็นของไม่ตายจำให้ดีนะไม่เคยตายมาแต่การไหนไหนตายใจไม่เคยมีป่าช้าแต่มันจะต้องแสวงนั้นแสวงนี้ไปเรื่อยสูงสูงต่ำต่ำรุ่นร้อนเพราะบาปเพราะกรรมเพราะบุญไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งบุญกุศลนี่หนุนไปจนกระทั่งพอบุญนี้เมื่อเราสร้างไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พอได้ยังไงเช่นอย่างท่านที่มีนามว่าปุญญาปาปะปะหินาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันล่าเสียแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งได้แก่พระอรหันต์หนึ่งนี่แหละบุญส่งหนุนถึงที่แล้วเหมือนเราขึ้นบันไดพอถึงที่อยู่นี้แล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปนะใครจะไปกอดบันไดอยู่ล่ะมาถึงที่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนเครื่องหนุนเครื่องหนุนหนุนเข้าไปจนกระทั่งพอแล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็เป็นฝ่ายสมมติอันนั้นเป็นนิมิตแล้วผ่านไปแล้วหมดความหมายต่อเรียกว่าหมดความจำเป็นต่อกัน
นี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลส่งคนได้เป็นฉะนั้นแล้วที่เราทำวันนี้ก็เป็นเรื่องตัดย่นวัฏฏะสงสารเข้ามาเราจะเกิดจากกี่พบกี่ชาติไปตกเขาลกหมกไหมที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วการอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็ตัดย่นวัฏฏะวนคือการเกิดแก่เจ็บตายที่ยาวเหยียดนั่นให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งบุญนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเลยพี่น้องทั้งหลายจำมาไว้นะวันไหนก็เทศทุกวันทุกวันวันนี้ก็เทศวันนี้เป็นวันพระด้วยนะอ่ะเอาละพอหันไปนู่นเลยเหนื่อยแล้วเทศไปได้มาเหนื่อยโอ้ลืมจะรู้มันพลาดแล้วเนาะเนาะวางนี่เป็นจามบ้านจามบ้านอ่ะเออคนจามบ้านค่อยเอาเด้อว่ะค่อยเอามาแข้งมาเด้อเดี๋ยวใครเอามาเอามา

0: เพื่อนมันก็มากกว่าคุยแล้วมึงตายอย่างที่เห็นหรอกเพราะเห็นมันนั่งอีสีบาทลูกพิงวันได้หนึ่งพิงวันแล้วนับถือพิงวันก็พี่จิมนี่นับถือจริงๆเหมือนพี่ชายพี่สาวเนี่ยอันนี้ลูกพิงวันนั่นเนี่ยก็ร้องเขาจึงรามอีสีบาทเมื่อเห็นหลานก็เบื่อแล้วว่าอีมันตายแล้วว่าเมื่อเห็นมันในมุ่งกูเป็นกุศลนอนว่ะง้อยังความหนักเลยนั่งเลยมือมือมึงมือไม่ได้เลยตั้งกี่แล้วออกตรงนี้ก็มาแล้วมาเรื่อยอย่างนี้รับแขกคนนี้โอ้ยเขามันก้นริ่งก้นริ่งมันด่างไปเลยละนี่มันก้นคนมาด่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิอดินนาทานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิผู้รักษาที่หน้าว่าองค์ที่สามว่าการเมรสำหรับผู้รักษาศีลบริสุทธิ์ก็ว่าตามท่านทุกๆครั้งไปอาบรมจริยาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิสีลาเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิมีศีล5จบเพียงแค่นี้มีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิณัตถังยีตวาดิโตอิสุกัดัชนะมาลากันทะกิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิอุตตาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิหิมานิอัตถาสิกขาปะฏานิอัจเฉกังอรตินิวังอุโปสถวะเสนะสาธุกังอรคีตะบาลิสีเลนะสุกติญญันติสีเลนะโภคะสัมปทา สิเลนนิบุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยนี่ให้พรพร้อมกันนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังยุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วเอาละโอ้โหมันจะหนังข้างล่างก็ดีนะมีงานคือโอ้ยมันมีงานวะก็ได้เลยคนนะโซ่เหมือนมีงานนั่งใหญ่ๆก็ยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าคิดกันค่าธรรมดาฮะเดี๋ยวยุ่งร้านอะไรล่ะ
1: โลกาละย่อนนะครับเพื่อนสิริธรรม
0: เพื่อนสิริธรรมเน
1: า
0: ะ
1: ครับมารับเป็นรับหลวงปู่ถาม
0: มันต้องถามด้วยแหละมันจำไม่ได
1: ้ครับ
0: หน้าที่หลังก็ถามอีกที่ต้นต้องจำเชื่อมเดียวเนี่ยเป็นไรเท่ก็เข้าใจด้วยเท่เท่ก็เข้าใจด้วยข้างเดียว
1: เ
0: ท่ก็เท่ก็
1: เท่ฟังอยู่บ้าง
0: นั่นแหละดีตั้งเทศสอนพายสอนคารวะล่ะสอนพามให้ร้อนดิให้ร้อนก็ได้สอนพามให้ร้อนแล้วนั่นแหละเป็นการพากเข้าสู่แนวลมก็ได้เขาต้องใส่ตรงนี้ตรงนี้ให้ช่วย
1: พยายามปฏิบัติตาม
0: นั่นแหละต้องศาสตาบุตรนี่ยังท่านสมัยท่านสมัยเลยมองพระนะไอ้ปังปังปัง
1: เลยเปิดเทปน้องตาที่ว่าพ่อน้องเปิดยูทูบเลย
0: ถือว่า
1: พ่อบอกลูกสาวเป็นแรงไง
0: คนมันลายผมนับมือ
1: ลายได้ลายว่านก็ลายไม่ได้ก็ลาย
0: มันอยู่ที่ตรงไหนตรงว่านตรงม้อนที่ไหนเ
1: หร
0: อลายมันลายแล้วมันเข้ามันร้อยเจ็ดบาทคายบาทเข้าว่านมันเท่าไหร่นะว่านเท่าไหร่นะหกเป็นว่านหกสิบกว่าบาทก็ว่านสิบกว่าบาท
1: ตรงนั้น
0: ไม่หลับลำบากต้นมากตรงนี้ยิ่งเยี่ยมกว่าเอาต้นเขาแต่ต้นนี้เลยยังเบาเลยว่าเอาเขาแต่ต้นเราพันละพันอยู่กองเราแต่น้ำจะมันเขาจะเรื่องมากกว่าเราไม่ใช่ถ้าเราชั้นกันไปก็รอดูเขาจะพ่นเราคนละแม่เดี๋ยวลืมของไงดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมของนะเดี๋ยวลืมนั่นลืมนี่ยุ่งบางทีพระเก็บไว้ให้ด้วยนะเมื่อเช้าเราเดินบินตาบาดเราเห็นกระรอกเราอดคิดไม่ได้เอาบินตาบาดเมื่อเช้านี้เห็นกระรอกเขามาเต็มต้นฝรั่งอ่ะเขากำลังหิวตอนเช้าเขามาเต็มต้นนั่นอ่ะต้นฝรั่งอากาศทั้งนู้นกลางทั้งนู้นเกิดทั้งนู้นกลางนู้นมันถูกของเราเอาละเออไปเอาไปเว้ยโอ้ไปหลวงตากับเด็กยังว่าคนกำลังหลั่งไหลมันจากไหนไปมาแล้วยังมาที่นี่ที่กูถึงเคยไปอย่างนั้นแล้วมันจำไม่ได้หรอกความจำทุกวันนี้ส่วนมากเทศเป็นเทศมีข้างเข้าใจหรือเปล่าอย่างนั้นเราเทศธรรมป่าบ้งเด้งบ้งเด้งไปนั่นหนังสือท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้รับก็รับไปได้เนี่ยมาแจกทั้งอยู่ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนี่ข้างบนข้างล่างก็มีนี่เตรียมจะลุกกันนะเนี่ยว่าเลิกเตรียมจะลุกแล้วนะโอ้เหนื่อยแล้ววันนี้สิบโมงกว่าแล้วยังไม่ลุกจากที่เลยสิบโมงกำลังสิบห้านาทีแล้วทุกวันเลิกไปห้าทีเดียววันนี้ยังเหนื่อยอายเนี่ยนะฟังเลยนะตาพันตาพันตาพันตาพันตาพันเยอะบอกอะไรมันยังหมุนก็มาเลย นี่จังไหนผมโอ้ไปบอกกลางหันดาวันตัวนี้นำกับมา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นางสาวรัชดาธนาดีไรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความ

0: วนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบรีเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบรีเออร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกประสบดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
2: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
4: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ขณะที่

0: นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากฝากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: แล้วควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
0: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทางนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา34นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา32นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา27นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา50นาที
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน
13: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโลกหาที่พึ่งขอเชิญรับฟังครับ
14: นั่นเป็นละอายเห็นกล้องไม่ลงมาสลาดอย่างนี้มันเบื่อมันละอายเลยกับมนุษย์ไม่นะผู้ธรรมะโมก็ไม่ทับแสงอย่างหรอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรของการผู้ธรรมะต้องใช้สมุดเนี่ยกำลังก็เป็นสมุดกำลังถาดกำลังขันนี่พลังของใจออกมาเป็นสมุดอันนี้ใช่แต่จริงมันมีกำลังอ่อนมากที่กับถิ่นนั่นนี่ดูที่ได้ที่ตรงนี้หนึ่งแสนเกือบหนึ่งแกร่พวกก็ตัวแหลมก็เพื่อนเลยวิ่งกันได้ทุกวันร่วมหัวท่านคุณมาทั้งมาชี้ช่วงหายแสนเพื่อโรงเรียนผมก็หายพานเรื่องกระถิ่นไปโรงเรียนผมก็นับขบวนนั่นเป็นแสนเก้าหมื่นไปแปดพันสองร้อยเขาไปทั้งวันถึงแล้วโรงเรียนทั้งหมดแล้วพานกับถึงทั้งออกไปหลังโรงเรียนออกนี่ก็เป็นยาเบื่อแข็งอย่างนี้พักที่เช็คของทุกอย่างแล้วก็เล่นบวกเขาไม่อยู่ด้วยพอคำหนึ่งโรงเรียนก็มึงก็กระถิ่นเยอะแล้วเศรษฐีคำอื่นหายแล้วก็บวกเขาไม่ผมก็ไม่หมดความเงินแสงกล่องมือแปดท่านสองหมื่นแล้วก็บวกกับผู้มีเหลือมันเป็นสามแสนเท่ายุ่งยากกล่องมือแสงกล่องมือ เป็น300,000กว่าเมื่อข้างพวกกระยุกก่อนข้างดื่มออกก้อนหน่อยนะผมเก็บกระดาษหน่อยปากเลยแล้วอยู่ไว้ที่นี่ข้างกลางเงี้ยเรื่องดื่มก็ดื่มบางทีหลายวันนึงดำดำไปทีห้องงานเราก็ยุ่งด้วยสุขภาพเพี้ยนสมบูรณ์เลยคนกำลังหาที่พึ่งกันพึ่งโลกก็ไว้ใจไม่ได้มีแต่กวนบ้านกินเมืองเห็นเจ็บปากแก่ท้องเห็นเจ็บตัวทำลายส่วนรวมแล้วพร้อมกับทำลายตัวเองลงโดยไม่รู้สึกเรื่องหากินหาทำหาความสงบเย็นใจเข้าไปในงานก็คนสุจริตก็เหมือนกับถูกทับถูกถมถูกบีบถูกบี้นั่นแหละเพราะอันนี้มันมากต่อมากความสกปรกโสมมมีอยู่ทุกหย่อมย่าเวลานี้มันเป็นขึ้นกับใจของสัตว์โลกเองเวลานี้กำลังของฝ่ายต่างมันแผ่อำนาจทุกหัวใจดิ่งไปตามมันขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสิ่งกับสิ่งต่ำซานทั้งหลายอยู่ภายในใจให้รู้เรื่องของมันเลยพร้อมทำการขับไล่มันออกได้โดยลำดับที่จะให้เด่นที่สุดในสามโลกฐานนี้ก็คือว่าไล่มันออกจากใจเสียให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยแล้วจึงมาเทียบดูกับความเป็นอยู่ของตัวเองและความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ตัวใดก็ตามเถิดมันเห็นได้ชัดเจนมันน่าทุเรศน่าสลดสังเวชเพราะไม่รู้มันเข้าเป็นตัวของตัวเหมือนอย่างที่แทรกซึมอยู่นี่นะมันเหมือนกันที่เลยไม่ผิดกันนะนี่ข้างนอกกับนั่นแหละแทรกซึมอย่างนี้ข้างในมันเป็นเหมือนกันกับข้างนอกไม่ผิดกันสวมรอยกันสวมรอยกันเข้าไปเลยอย่างนั้นแหละข้างนอกก็เอาศาสนาเป็นโลกสวมรอยกันเข้าไปทำลายศาสนาเอาศาสนาเป็นโลกแล้วก็ทำลายศาสนาภายในตัวข้างในนี่ก็เหมือนกันเอาธรรมเป็นโลกเพราะความโง่ของเรามันไม่ทันความฉลาดของสิ่งนี้มันจึงแทรกซึมมือมันเหยียบสวมรอยไปสวมรอยไปทั้งๆที่ยังประกอบความภาคเพียรเพื่อจะชำระจะปราบปรามมันให้สิ้นซากไปเรากลับจะสิ้นซากไปซะแล้วเพราะกลอุบายวิธีไม่ทันมันนี่ที่จะทำให้มันทั้งสลดสังเวชอะไรต่ออะไรเฉพาะอย่างยิ่งหมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยทำไมจึงไม่มีวี่แววสอนก็สอนเต็มไม่เต็มเหมือนสอนลงเต็มสติกำลังความสามารถของผมทุกแง่ทุกมุมนะทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มลงจนไม่มีอะไรเหลือฝ่ายผลก็เปิดให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีปิดบังลี้ลับอะไรเลยเพื่อให้เป็นกำลังใจทั้งสองเห็นโทษก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงโทษอย่างถึงใจเห็นคุณก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงคุณอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแต่แล้วมันก็ไม่ถึงใจจะทำอย่างไรภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรข้ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะต้องเอาชีวิตใจเข้าว่าทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ไม่ถอยสำคัญที่สติปัญญาเหนียวแน่นอันนี้สำคัญมากประโยคพยายามปียาอาการต่างๆไม่สำคัญยิ่งกว่าประโยคพยายามภายในคือสติกับปัญญาอันนี้สำคัญมากทีเดียวมันแทรกมันซึมอยู่ทุกอาการเคลื่อนไหวของจิตเราไม่รู้มันเฉยๆมันแทรกมันแซงท ความอยากอย่างที่มันเป็นอันเดียวกันหมดกับใจเลยไม่ทราบว่าทำเป็นไงทำใกล้คิดไม่ได้มีแต่นิดไปออกยันออกทำลายทำออกความเพียรพอเริ่มขึ้นมันก็เตะล้มไปมันทำลายล้มไปเราก็ไม่รู้ยังถือเป็นความสบายเหมือนกับกล่องไปอีกด้วยวิญญาณแห่งการเตะของมันไม่รู้จักเจ็บปวดแสบร้อนมันเตะให้ตั้งให้เผลอให้ขี้เกียจอ่อนแอให้โลเลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจเหม่อมองไม่มีสติสตังเรานี่ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบมันนั่นสิแล้วออกทางสุดท้ายก็ให้มันให้คะแนนอีกให้มันช่วยตำหนิธรรมอีกแล้วเราวาสนาน้อยกว่าเราจะทำไงก็ต้องอุตส่าห์พยายามทำไปเนี่ยให้ได้อย่างรวดเร็วทันใจได้ยังไงมาค่อยทำไปอันไหนที่จะต่ำอะไรที่จะตัดกำลังของความภาคเพียรของตนลงมักจะเอาอันนั้นมาใช้มาใช้นั่นแหละคืออุบายของมันอีกขนาดนั้นนะที่ว่าย่าไปตรงไหนมีแต่เรื่องอุบายของกิเลสเราไม่รู้ทันมันเลยนี่สิทำไมเวลาห้ามหันนั้นกันลงไปก็รู้ไปจนกระทั่งกิเลสประเภทหยาบชนิดหลอกหยาบๆก็หมดไปสติปัญญาก็ฟื้นตัวขึ้นมาขนาดกิเลสมันหมอบเหมือนกับไม่มีอะไรเหลือในใจเลยนั่นก็คือความแยบคายของกิเลสอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันมันหมอบอะไรมันหลบเหล็กเรามันหลบหมัดเราไม่ใช่มันหมอบมันยอมเราถ้ายอมก็หมอบลงให้เราตีขาดสะบั้นไปทันทีนี่มันไม่ให้เห็นนี่มันหลบมันซ่อนมันอะไรไม่ให้เห็นตัวมันก็คุยเขี่ยขุดค้นไปนานไปเจอสักทีเอากันจนสุดท้ายก็มาเจอตัวกษัตริย์วัตจักรมันเข้าก็ยังหงายท้องให้มันเหยียบเอาแหลกกระจายแหลกแตกกระจายไม่รู้สติปัญญาขั้นขนาดนั้นยังหงายนอนหงายท้องให้มันขึ้นเหยียบเอาได้ก็น้อยหงายท้องมันที่ไปเจอเข้าไปแล้วยังว่าเป็นของดิบของดีของวิเศษวิโสของอัศจรรย์จอมวัตจักรมันไม่รู้ขนาดนั้นนะทั้งสติปัญญามันเพียงมันไกลถ้าสมมติว่าจ่อเข้าไปในขนาดนั้นมันก็แหลกไปเลยแต่มันไม่ยอมจ่อเพราะกลอุบายของเรายังไม่ทันกับอันนั้นมันเหนือกว่าท่านพิจารณาสิมันละเอียดขนาดไหนแล้วถ้ามันพังทลายลงไปหมดแล้วจะมาเห็นโทษทีหลังโอ้โหโอ้โหมันก็เหมือนกองขี้ควายกองหนึ่งนั่นเอ๊ะมันมีคุณค่าอะไรทำไมเป็นหลงขนาดนี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นว่าคือท่านว่าอัศจรรย์โดยหลักธรรมชาติแล้วกับธรรมชาติอันนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนกองขี้ควายเป็นมูลสดมูลแห้งไปเรายังไปติดมันอย่างถนัดนะดูสิตอนที่ยังไม่มีคู่แข่งกันคู่เทียบเทียมกันคือหลักธรรมชาติอันประเสริฐยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอันนี้ปิดบังไว้มันกล่อมมาซะจนได้ว่าไงพันเอาพันนอระมัดระวังรักษาว่าตัวมีสติสตังว่าตัวเพียงไกลเพียงไกลตายอะไรมันเพียงไกลรักษาของจิตไว้เห็นกองที่ควายว่าเป็นเพชรเป็นพลอยไปได้นี่แหละนี่ว่ามันละเอียดขนาดนั้นแหละนั้นถึงได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกเมื่อถูกทำลายลงไปจนแหลกละเอียดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเราจึงได้เห็นโทษของมันว่าขนาดไหนเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่ไม่มีโทษมีแต่คุณค่ามหาศาลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแล้วมันกลายเป็นขนาดไหนอันนี้เอาเรื่องความทุกข์เอามาเทียบกัน ความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรของพวกเรานี่กับความทุกข์เพื่อความวิเศษนั้นอันใดจะมีน้ำหนักมากกว่ากันทำไมจึงต้องสละความทุกข์ยอมรับทำไมจึงต้องมาเห็นความทุกข์นี้ว่าเป็นของลำบากลำบนให้ท้อถอยไปได้ไม่กลับไปเห็นว่าความทุกข์เพราะประกอบความภาคเพียรเพื่อความวิเศษโดยหลักธรรมชาติดังกล่าวว่าเป็นของสำคัญว่าเป็นของที่เราจะควรเทิดทูนแม้ชีวิตจิตใจก็มอบได้เพราะความเปลี่ยนประเภทนี้ทำไมมันไม่มันคิดขึ้นมาได้ถ้าไม่ช่วยถูกกล่อมจากธรรมชาตินั้นนี่ก็เป็นธรรมชาตินี้กล่อมเองนั่นเองถ้าสมมติว่าเราได้มองเห็นธรรมชาติที่ยิ้มมุดหลุดพ้นของท่านมาอยู่ต่อหน้าเราสมมติเรามองเห็นได้อย่างนี้ความทุกข์ที่จะพุ่งใส่ธรรมชาติอันนั้นน่ะตามันก็ไม่เคยเสียดายชีวิตมีแต่กำลังของจิตที่จะพุ่งใส่หลักธรรมชาตินั้นลืมทุกข์ไปหมดทุกข์ขนาดไหนเพราะความตะเกียกตะกายจะให้เห็นธรรมะจะให้ถึงธรรมชาตินั้นมันไม่ได้สนใจนี่ถ้ามันได้เห็นอย่างนั้นกำลังใจมันจะต้องพุ่งนี่แหละที่ว่าความเพียรไม่รู้จักเป็นจักตายยังไม่เห็นมันยังเป็นสมมติว่ามีท่านผู้ที่คือสิ่งที่เป็นไปได้นะสมมติว่ามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาให้เราเห็นนี่น่าเห็นไหมมันนอนกอดกองทุกข์เพราะเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละกองทุกข์เพราะกิเลสวางยาพิษไว้ต่างหากไม่ใช่กองทุกเพื่อเป็นปุ๋ยที่จะสนับสนุนให้ถึงมรรคผลนิพพานได้นั่นก่อนไปทำไมถ้าเกิดเนื้อแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทุกอันนี้มันก็ทุกเหมือนโลกทั่วไปนั่นถ้าเรายังไม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงความทุกนี้ไปเป็นอื่นในความจากความรู้สึกของเรานี้ไปเป็นอื่นเราก็จะจมอยู่ในความเปลี่ยนนี้ตลอดไปจนในกิเลสประเภทเหล่านี้ตลอดไปมันจะพลิกตัวไม่ได้ตัวกิเลสจะมีมากมีน้อยมีละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นขวักเป็นน้ำเป็นเสี้ยนอันละเอียดละเอียดเป็นผงเข้าตาอยู่นั่นแหละตาก็ละเอียดผงก็ละเอียดแล้วก็ความเจ็บของมันก็แสดงเห็นอย่างนั้นแหละจิตมันเป็นของละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็เหมือนผงเข้าตามันมีความสุขที่ไหนทำไมเอาจะออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะสบายจริงมันหมดความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยสามโลกธาตุไม่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจได้เลยเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองความหวังทั้งมวลที่เคยเป็นมาหวังอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องที่ออกจากเรื่องวัฏจักรมันพังทลายไปหมดพึ่งอะไรไม่พึ่งอะไรมันไม่หมายทั้งนั้นแหละหรือว่าพอตัวทำให้พร้อมก็ต้องหมายพึ่งนั่นพึ่งนี้นี่มันสบายขนาดไหนความทุกข์มากน้อยเพราะความภาคเพียรกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาหนุนตัวของเราให้หลุดพ้นได้เป็นความทุกข์ที่น่าภูมิใจสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปภูมิใจในความสะดวกสบายเพราะความท้อแท้อ่อนแอนั่นเลยจะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นสวกขาโตพระกตาธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เลยไม่มีการสถานที่เป็นความจริงตลอดเวลาที่ทรงแสดงไว้แล้วขอจะให้ดำเนินตามนั้นเถอะหนึ่งมรรคผลนิพพานก็รออยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับทางสายที่ดำเนินไปโดยสวขาธรรมนี่จะไม่เป็นอื่นมองพระเจ้าเห็นแต่กิเลสอยากย่ำทำลายทั้งเตะทั้งถีบทั้งตบทั้งต่อยพลิกแพลงกิ้งไปกิ้งมามีแต่เสียท่ากิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถ้าหลอกปลอกเปิดทั้งในท่าความเพียรทั้งในท่าอยู่ธรรมดาไม่มีท่าใดจะไม่แพ้กิเลสมีแต่ท่าแพ้ที่ท่าทางที่แพ้กิเลสทั้งนั้น ถูยืดตบต่อยมันเป็นขนาดนั้นนะเดี๋ยววางเราไม่รู้เลยว่าอาการความเป็นอยู่ของเราอาการใดก็ตามเป็นอาการที่ถูกกิเลสตบต่อยตลอดเวลาเราไม่รู้เรียนให้รู้ที่คำพูดคำนี้จะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วจะยอมรับคำพูดคำนี้จะพูดผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามสมมติอย่างผมตายไปแล้วก็ตามคำพูดนี้จะคำพูดชนิดจะสดสดร้อนร้อนขึ้นมากับท่านทั้งหลายพอไปเจอของจริงเข้าอย่างคือว่านี่มันจะไม่สดไม่ร้อนยังไงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราได้เจอธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงพบทรงเห็นที่จะเกิดทะลุนั้นแล้วมีปัญหาอะไรกับพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านนั้นปีท่านนี้เดือนนั้นคือความจริงเด่นอยู่ในหัวใจของตัวเองแล้วเป็นอาการริบูและประกอบด้วยการสถานที่ที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ที่กล่าวมานี่ถ้าสดร้อนๆแท้ๆงั้นนี่วัตถุมันเหยียบย่ำทำลายเข้ามาหลงโลกหลงสงสารนั่นเป็นเรื่องของวัฏจักรทั้งนั้นนะที่วัฏจักรมันจะไม่มีในหัวใจนะถ้าไม่ระมัดระวังให้มากค่อยกุดค่อยด้วนเข้ามาวงปฏิบัติถูกทำลายด้วยโลกามิทำไม่เข้าสิงใจได้อันนี้พูดอันนี้ก็หน่อยแล้วนะไม่ได้นานแล้วคือก็เหมือนกับยกซุ้มท่อนๆขึ้นปุ๊บเพราะมันเหนื่อยมาเหนื่อยแบบลำบากใครจะเย็บจะตัดอะไรก็ให้เย็บให้ตัดกันเสียอย่าพร่ำพร่ำเพื่อเพื่อเรียบร้อยเย็บตัดแต่อย่าใช้เสียงเอิกเกลือเพฮาเป็นเรื่องของคนขี้เล่าเมายาอยู่ในวงของภาคปฏิบัติดูไม่ได้เลยทำอะไรให้ทำเวลาปกฉันน้ำว่าน้ำชาก็เหมือนกันแล้วมาส่งเสียงที่คือผมแบบคนลืมตายทำตัวเป็นผู้เห็นภัยตลอดเวลาอันนี้มาเพียงเยียวยาธาตุขันธ์ทั่วการเวลาเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นเรื่องสัมพันธ์อะไรยิ่งกว่าความเพียรที่เป็นอยู่ภายในจิตใจผู้แต่ทำตัวพ้นจากทุกต้องเห็นภัยตลอดเวลาเห็นภัยในความพังเผยของตัวนั่นแหละจะไปเห็นภัยกับผู้หนึ่งผู้ใดจะไปเห็นโทษกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่เหมือนความเห็นโทษของตัวเองการเห็นโทษของตัวเองนี้เป็นสิ่งที่จะแก้ไขให้ถึงจุดที่ดีเด่นได้การเห็นโทษผู้อื่นเป็นสิ่งที่เพิ่มโทษขึ้นมาถ้าไม่ระมัดระวังจริงเพิ่มโทษขึ้นมาตัวเองก็เลยงุนงิดไปด้วยเกิดความขัดข้องมองใจไปด้วยนี่ก็เพราะความรู้ทันไม่เท่าทันนั่นเองอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเป็นธรรมอยากคิดนั่งคิดนี่เป็นโทษเป็นกรซึ่งกันและกันแต่ดูมองกันในแง่ผิดแง่ร้ายไม่ใช่แง่ธรรมแง่ร้ายคือเป็นแง่ของกิเลสเป็นลวดลายของกิเลสการแสดงออกของกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมให้ระมัดระวังผู้ปฏิบัติต้องเล็งเห็นทิศทางเดินแห่งธรรมโดยสม่ำเสมออย่าเอียงดูหัวใจแล้วเรานั่นแหละตัวบกพร่องอยู่ตรงนั้นดูอะไรก็สู้ดูหัวใจเราไม่ได้เราบกพร่องรู้ตัวทันทีแล้วแก้ไขสะดุดใจคนอื่นบกพร่องมองไปเห็นไม่ทำให้เกิดธรรมะขึ้นมานอกจากจะเพิ่มกิเลสขึ้นมาเพราะเขาไม่พอใจแต่เราเห็นความบกพร่องของเรานี่เราพอใจที่จะแก้และเราไม่โกรธไม่เครียดแค้นให้เรานอกจากจะพยายามแก้ไขตัวเองไปทุกวักทุกตอนเท่านั้นของดีมีอยู่ในวงปฏิบัติของดีมีอยู่ในศาสนธรรมของวิเศษมีอยู่ภายในใจทำไมจึงให้แต่ของไม่เป็นท่าเหยียบย่ำทำลายหัวใจที่ตลอดเวลามันเป็นของดีแล้วหรือสำหรับนักปฏิบัติไม่สมควรอย่างนี้เหนื่อยอ๋อแล้ววันนี้นะพูดเท่านั้นมันเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าละ
13: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโลกหาที่พึ่งในรายการแสงส่องธรรมครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับปอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่ากิเลสทำให้สัตว์ตาบอดต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนเมษายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าการเกิดคือเชื้อไฟตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่านักเกิดนักตายจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าขอชัยชนะอย่างเดียวต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าพระสมบูรณ์แบบตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ายอมตายกับความเพียรจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าของจริงมีอยู่ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าข้าศึกของพุทธศาสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนเมษายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าผ่านบัณฑิตการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบไปแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2539มีชื่อกันเทศว่าบ้าหลงสังขารไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับ
ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซ็นทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

Thank you.

0: บุญญาปัสสตังอิทัสสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายิณวาจายวจีรสาวะบุตเถกุมภะปะตังยังบุตโตปะติรันตังอัตยัตตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ถอันนมยังขัมมานุสตินยังกะโรมะเส
0: วะคะโตภะคะวะ

0: นะยังกุญญังปัสสุตังอิทัสสัมเปปิอันตรายามิมาเยสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเยนวาจายวจีตุสาวาอาเมกุขมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิกันตุอัตยันตังกาลันตะเรสังวะริตังวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุปปีนยั

0: สังฆทาสัพพิเมตุธรรมังปะทังมยายังนัมโคปฏิคันธังโสเตระังสารังตะเมสังปะริโสสังฆี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาทายะวันหะ

ฉันโตสาเวสตากรรมสักกรรมดายาดากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปกังวาตัสสะดายาดาอริสันติ

วงทรงทราบตลอดตัวถึงหมดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เป็นสัตว์ตายที่นี่พูดมันพูดยากเลยนะบรรดาพระอรหันต์องค์ไหนจะไม่รู้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงไม่ทรงห้ามอันฉันเนื่องฉันตาเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยและพูดได้เพียงเท่านั้นลึกลับกว่านั้นพูดไม่ได้รู้เต็มหัวใจพูดไม่ได้นั่นว่าไงนี่เลยมันก็สนุกออกลวดลายออกมาอวดตัวให้บริสุทธิ์ไม่ฉันเนื่องฉันตามังสวิรัตมันเป็นลวดลายของยิ่งเลยมันยิ่งเลยมันไม่ได้ละเอียดอย่างนั้นยิ่งเลยมันจะไปให้อภัยอะไรในส่วนลึกลับอย่างนั้นมันไม่รู้ยิ่งเลยไอ้จิตที่ประกอบด้วยธรรมปิดไม่อยู่ความจริงมีตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นพระแม่ครูอาจารย์พูดนิดนิดนิดนิดแต่ก่อนเราคิดนะพูดเกี่ยวกับเรื่องฉันเนี่ยฉันเนื่องฉันปราดฉันอะไรๆมันก็ไม่ได้คิดฉันเหล่านี้มันได้คิดนี่เงี้ยนี่ท่านได้คิดแต่มันสุดวิสัยที่จะแก้เนี่ยมันพูดแค่นั้นแหละในสุดวิสัยที่จะแก้สุดวิสัยที่จะหักห้ามไม่เป็นอย่างนี้ท่านแยกออกไปเพียงโลกมันเหมือนมหาน้ำมหาสมุทรมันเป็นมหาสมุทรมาดั้งเดิมอย่างนั้นใครจะไปแยกไปแยกตักตวงเอามาใช้อะไรๆก็แล้วแต่บุคคลที่ยอมมาใช้ที่ไปกั้นน้ำมหาสมุทรมันไหลมันไม่ได้ท่านพูดแยกท่านมาหลังๆมันมาเข้าใจท่านก็พูดไม่ออกท่านไม่พูดท่านรู้เหตุรู้ผลว่าการพูดออกไปมีแง่หนักเบาได้เสียขนาดไหนผู้ฟังจะไม่ฟังไปตามความจริงที่รู้ๆนั้นมันจะแหวกแนวไว้ดังที่มันแหวกแนวทุกวันออกโอ้อวดเรื่องมังสวิรัตใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความรู้ในแง่หนักเบาทุกแง่ทุกมุมไม่งั้นจะว่าคุณสัพพัญญูเหรอพวกไหนใครเป็นสัพพัญญูพวกประกาศตนตั้งๆฉันมังสวิรัตจึงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์นี่หรือพวกสัพพัญญูพวกกิเลสเหยียบหัวมันเอาลวนลายกิเลสเอามาให้เป็นเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายไม่ฉันมังสวิรัติแต่จิตมันเป็นยังไงเพียงไม่ฉันตอนนั้นจิตมันเป็นยังไงมันอยู่ที่จิตมันต่างหากนี่เอาเนี่ยมันเพียงมาอวดได้แค่กิริยาท่านพูดฉันจิตท่านบริสุทธิ์ขนาดไหนน่ะเอามาเทียบกันทีมันเข้ากันได้มาพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะมันสุดวิสัยทำไงส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นนั่นฟังสินี่แหละที่สำคัญมากส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นคือตายไม่ให้มันตายไม่อยากตายไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากใครฆ่าแต่เขาก็ฆ่ามันสุดวิสัยอันนี้โลกมันเป็นมาอย่างนี้แต่ตั้งเดิมส่วนที่ส่วนที่สุดส่วนที่ไม่สุดวิสุทธิสัยอีกแง่หนึ่งใครไม่รู้นะไม่มีใครรู้คนว่าพูดออกมาก็ไม่เกิดประโยชน์คนว่าแต่ก่อนผมไม่เข้าใจพอปฏิบัติมาปฏิบัติตามก็โดนไปแต่ว่าอวดต้องไม่อวดก็ตามมันเข้าใจนี่ว่าไงไม่มีใครบอกมันรู้มันรู้เองว่าอันไหนสุดวิสัยอันไหนไม่สุดวิสัยเหมาะควรยังไงท่านที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ท่านยังฉันเนื้อยังปลาอยู่

พราะอะไรไม่ต้องไปตั้งปัญหาอะไรให้ลำบากมันซึ้งก็ไปเลยลุกทะลุไปหมดเลยตั้งปัญหามาเป็นบ้าน้ำลายกันบนเวทีทำไมปราดท่านไม่เป็นบ้าน้ำลายสิ่งไหนควรพูดท่านก็พูดอย่างนั้นไม่ควรพูดท่านก็ผ่านนึกเก็บไว้เสียเก็บไว้เสียเพราะท่านมีความหิวโหยไม่มีความอยากอวดเนื้ออวดตัวถ้าไม่มีถ้ามีแต่ความจริงล้วนๆความจริงจะเป็นความจริงที่บริสุทธิ์ด้วยนี่มีเรื่องพูดไปเรื่อยๆนะไม่ร้อนตามของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้มีกิเลสที่จะรู้ได้ตลอดตัวถึงไปรู้ตรงไหนไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปทำงานเข้าไปทำงานเรียนทำปฏิบัติทำแต่ก่อกวนกิเลสเพราะกิเลสก็ไปทำงานอยู่ในนั้นไม่รู้นี่ละเอียดขนาดนั้นนะกิเลสนี่และอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครตักเตือนสั่งสอนเลยทรงตะเกียบตะกายด้วยลำพังพระองค์เองและเป็นสยามภูรู้โดยลำพังพระองค์เองทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่งก็ยังอดอัศจรรย์ไม่ได้อดแปลกในหัวใจอย่างถึงใจไม่ได้ท่านอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรเพราะพยานบอกอย่างนี้พยานคือยังไงเราไม่ได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านรู้เรื่องอะไรปฏิบัติยังไงรู้สิกิเลสมันเหยียบหัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เต็มหัวใจใครเห็นโทษมันนอกจากเหมือนควายให้มันจุงไปตลอดเวลาท่านทั้งหลับทั้งตื่นอาการของจิตที่คิดออกมากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องนั้นนี่จุงทั้งนั้นเพราะไม่มีเครื่องมือทดสอบไม่มีกล้องพอจะส่องเห็นตัวโรคร้ายอันนี้นี่ไม่ได้ยินได้ฟังรู้ไม่ได้ต้องเป็นแบบควายตัวหนึ่งดีๆนั่นนะคนกับคนกับคนเถอะชาติชั้นวันนั้นไหนก็เถอะว่างั้นเลยควายตัวหนึ่งดีๆชาติพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นผู้มีความแหลมหลักที่สุดบนหัวใจสัตว์แล้วพวกเราเท่ากับควายตัวหนึ่งดีๆไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ได้ยินได้ฟังอยู่มันก็ยังไม่พ้นข้างหนึ่งเป็นควายข้างหนึ่งเป็นคนหรือ 95% มันเป็นควาย 5% เป็นคนแล้วย่นลงมา 80-70 50% เป็นคน 50% เป็นควายแล้วชำระเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมันไม่ได้ยินได้ยินได้ฟังพวกเราที่นำมาชำระย่นถ้าย่นลงมาถึง50-40-30ของความเป็นควาย70ในความเป็นคนจนกระทั่งถึง 1% ในความเป็นควาย 99% ในความเป็นคนและถึงขนาดที่ว่า100 ทั้ง 100เป็นคนไม่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากคำสอนของพระเจ้าจะมาถึงความเป็นคนได้ 100% ได้ยังไงเมื่อเทียบถึงเรื่องความแหลมคมของกิเลสแล้วแหลมขนาดนั้นน่ะผมน่ะสลดสังเวชนะผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดเล่นๆให้หมู่เพื่อนฟังที่ถูกมันกล่อมมาเท่าไหร่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งจริงเวลาทั้งๆที่ได้ยินได้ฟังโอวาทครูบาอาจารย์แล้วก็ความเชื่อความสงสัยในศาสนาก็มีอยู่เต็มหัวใจเนื้อกันนอกจากนั้นความหวังมรรคผลนิพพานเป็นระดับถึงขนาดที่ว่าหวังถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นถึงขนาดนั้นยังไม่พ้นความเป็นควายให้มันจูงอยู่จากขณะเดียวเท่านั้นที่คิดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็ไม่พ้นที่มันจูงอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถของจิตที่คิดที่ปรุงออกถูกมันภายในอันกองทัพหลวงกองทัพใหญ่ของมันผลักดันออกมาเผาดันกองทัพใหญ่คืออวิชชาปัจจัยหนุนออกมาเป็นสังขารในเป็นวิญญาณความรับทราบต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปมีตั้งแต่มันหนุนให้หมุนไป
ไม่รู้นี่ถึงอาจจะจันทร์พระพุทธเจ้าเราตะเกียบตะกายแทบล้มแทบตายนั่งภาวนาบางวันไม่ลงเลยโมโหเจ้าของแทบเป็นแทบตายฟาดกันขนาดนั้นมันยังเอาไปลากจมูกไปต่อหน้าต่อตาเอาลูกเขาเสียงเขากลิ่นเขารสล้วนแน่ตั้งแต่จำพวกหมุดจำพวกขูดทั้งนั้นมันไม่รู้ว่าหมุดว่าขูดแล้วสิลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามาตลอดรอบด้านที่สัมผัสสัมพันธ์กันมันมีตั้งแต่เรื่องของหลุมหมุดหลุมขูดทั้งนั้นแต่มันก็พอใจไปเข้าหลุมหมุดหลุมขูดจากการจูงของกิเลสจนได้นะมันพอมีหลักเกณฑ์ขึ้นบ้างจิตสงบเยือกเย็นขึ้นบ้างก็เห็นความแปลกประหลาดในจิตศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งนี้แม้เราจะเชื่ออยู่แล้วนั่นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนความเชื่อโดยสัญญาอารมณ์แต่ความเชื่อที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนนี้มันเป็นความเชื่อที่ออกมาจากความจริงของตัวเองจริงๆมันก็เชื่อได้เป็นความจริงไม่เชื่อโดยการฆ่ากันเองเชื่อจากของจริงที่ได้เห็นได้รู้จริงๆในจักรวาลดังนั้นเขาค่อยมีกำลังมีกำลังถึงจะมีกำลังขนาดไหนก็ตามเถิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งธรรมของเราจะเห็นโทษของมันได้ในตามกำลังความสามารถของสติปัญญาขั้นนั้นๆ นั้นเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงสติปัญญายังไม่อย่างถึงตรงไหนตรงนั้นต้องถูกกล่อมจนได้ต้องเชื่อมันอยู่จนได้เชื่อมันอยู่จนได้อย่างนั้นจะว่าไงไปตรงไหนมันเชื่อไปตรงไหนก็เชื่อเมื่อสติปัญญายังไม่ถึงกันยังไม่พอดีกันที่จะรู้จะเห็นจะพอจะปล่อยจะวางพอจะหลบหลีกติดตัวหรือสลัดปัดทิ้งได้มันต้องเชื่ออยู่โดยดีโดยดีเนี่ยถึงมันแหลมขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นมันจึงได้ครองโลกธาตุสัตว์ตัวไหนอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ที่อยู่เหนือกิเลสมันมีสัตว์ตัวไหนมันไม่มีนี่ทุกตัวสัตว์เลยมันครอบอยู่ทุกหัวใจสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นร่างหยาบร่างละเอียดภพใดภูมิใดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนักโทษในเรือนจำของมันแต่ละห้องละห้องแต่ละประเภทของนักโทษทั้งนั้นทีเดียวมันละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแม้นักปฏิบัติมีกิเลสละเอียดแหลมคมขนาดไหนที่เลยจากความละเอียดแหลมคมของสติปัญญานั้นมันยังแหลมคมกว่าอีกกิเลสมันไม่รู้มันนั่นละตอนพวกนั้นละประเภทเหล่านี้แหละที่มันจูงอยู่ซะก่อนจูงไปเรื่อยแล้วตัดเชือกมันเรื่อยจูงเรื่อยตัดเชือกเรื่อย เข้าใจเรื่อยเข้าใจเรื่อยจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาขนาดนั้นมันยังถูกจูงจมูกเข้าไปกอดอวิชชาอยู่ได้เห็นไหมมันไปติดอยู่นั่นเนี่ยจูงจมูกเข้าไปในกองอวิชชามหากษัตริย์วัฏจักรของมันมันหลงจนได้นะมันละเอียดไหมเครื่องกล่อมของมันเราเห็นว่ามีความผ่องใสมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญมีความอัศจรรย์ไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยดวงที่สง่างามอยู่นี้อัศจรรย์อ้อยอิ่มอยู่นี่นั่นเห็นไหมสติมหาสติมหาปัญญาเลยไปต้องไปตามรักษาพระเน่าพระนอมจนได้ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วติดจนได้นี่แหละเมื่อมันยังไม่ทันกันแต่ยังไงก็ตามถึงเรื่องของมหาสติมหาปัญญาแล้วถึงจะหลงด้วนลาของกิเลสมันก็มีทางที่จะฟัดกันให้ม้วนเสือลงได้ไม่สงสัยอันนี้รออยู่เวลาการเวลาเท่านั้นที่จะเป็นไปเหมือนจิตทั้งหลายนี่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างนั้นไม่ได้จิตตรงนี้แน่นอนสติปัญญานี้แน่นอนที่จะฟันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่เหมาะกับโอกาสของมันที่จะรู้จะเห็นกันที่จะฟาดฟันกันให้แหละนั่นแหละขนาดที่มันจูง
มันละเอียดขนาดนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจนะมีพูดอย่างเปิดหัวอกให้ท่านทั้งหลายฟังระหว่างธรรมกับกิเลสนั้นมันต่างกันขนาดไหนคุณภาพกับมหันตโทษของมันหาคุณมหันตโทษเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างมันก่อมาจากโลกขนาดนั้นนี่ถึงอัศจรรย์เรามีวาสนานะจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรที่ค้านเลยสามแดนโลกธาตุก็ไม่มีอะไรที่จะมาค้านศาสนาเนี่ยเนื้อหมดเมื่อกิเลสได้ทางลงจากหัวใจด้วยอำนาจแห่งธรรมนี่ปราบตอนนั้นเนื้อหมดเลยที่นี่โทษของมันเป็นยังไงได้เห็นหมดตั้งแต่ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเครื่องสิ่งเครื่องแฝงภายในจิตคือสมมติแม้แต่วิชาก็เป็นสมมติเป็นสิ่งเครื่องแฝงไม่มีเดือดตั้งแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นประเสริฐสุดถ้าจะเสกว่าประเสริฐสุดแต่ท่านก็ไม่เสกก็ทำแล้วไม่จะทำยังคนให้ตื่นให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้อะไรให้หลงงมงายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติทรงความจริงล้วนๆผู้รู้เข้าสู่ความจริงแล้วก็จะตื่นเต้นอะไรไม่มีไม่เหมือนโลกที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีผู้แน่ผู้บอกตะเกียกตะกายโดยลำพังพงเอาจนได้ผ่านได้หนาแน่นที่สุดเลยกำแพงอันนี้หนาแน่นมากทีเดียวไม่มีกำแพงไหนในโลกอันนี้จะหนาแน่นยิ่งกว่ากำแพงของกิเลสตั้งแต่อวิชชาออกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างปิดบังอย่างมิดตัวเลยทีเดียวแล้วก็ออกสนามจูงสัตว์โลกออกสนามไปใช้งานที่ไหนสัตว์โลกจะแบกบ้าไปจากอำนาจของมันมันเที่ยวปิดเที่ยวกั้นไว้หมดเช่นมาบาปไม่มีนั่นฟังสิคำที่ว่าบาปไม่มีก็คือถ้าว่าบาปมีคนก็จะกลัวบาปสัตว์จะกลัวบาปผู้ที่รู้ภาษีภาษามันจะกลัวบาปแล้วไม่ทำบาปแม้การไม่ทำบาปก็จะต้องเสาะแสวงหาในทางที่ดีการไม่ทำบาปนั่นก็เป็นความดีแล้วเป็นธรรมแล้วนะแล้วยังจะเสาะแสวงหาทางดีอีกทางบุญทางกุศลอีกมันก็ปฏิเสธดีว่าบุญไม่มีนะเมื่อลงว่าบุญและบาปไม่มีฝังใจเชื่อตามมันแล้วใครจะไปสนใจลาบาปใครจะไปโสทะในการรับในการทำบาปฮิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีได้ยังไงก็กิเลสลบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วในการแสวงบุญจะแสวงหามาอะไรก็บุญไม่มีแสวงให้เสียเวลาเวลาเสียผลเสียประโยชน์เสียกำลังบังชารับสมบัติไปทำไมก็เท่านองไปมันเป็นฐานะมันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปฝืนทำนั่นมันเป็นสิ่งที่ตัดแต่ในขณะเดียวกันที่มันตัดไม่ให้ออกจากอำนาจของมันมันก็ลากเข้ามาสู่หน้าของมันเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสารโลกก็จะต้องเดินตามมันต้อยไม่มีสารโลกตัวใดรายใดที่จะคัดค้านต้านทานหรือฝ่าฝืนมันเลยเชื่ออย่างหลับสนิทนั้นในการทำลงไปมีแต่เรื่องผลประโยชน์ที่มันจะกอบโกยเอาจากสัตว์นี่ผลงานที่มันให้สัตว์ทำงานความคิดความปรุงอะไรให้คิดปรุงไปตามเนี่ยตามแถวของมันที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันทั้งนั้นผลประโยชน์ที่จะนอกเหนือไปจากอำนาจทั้งมันมันไม่ยอมเช่นสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีนอกจากนั้นมันยังเห็นอีกมันยังแสดงให้เห็นอย่างเต็มรวดลายของมันในหัวใจของชาวพุทธเหล่านี้เราอย่าไปว่าที่อื่นเลยมาเปรตว่าผีว่าเทพบุตรเทวดาไม่มีนั่นตั้งใจพระพุทธเจ้าสอนเทวดามาเท่าไหร่กี่พระองค์ก็สอนแบบเดียวกันหมดทำไมจึงไปลบล้างความกินความมีความเป็นทั้งหลายของภพต่างๆทั้งหมดเทวดาก็พวกเรานี่แหละเนี่ยฟังสิแล้วที่ไหนนรกก็คือพวกเรานี่
มันอยู่ในหัวใจนี่หัวใจก็เป็นหัวใจหัวใจที่เป็นนรกนรกสำหรับสวมหัวใจที่เป็นตัวรอดตัวนรกนี่ก็มีอีกนั่นตามหลักธรรมจะว่าไงผู้ต้องหานักโทษอยู่ในเรือนจำก็มีที่เขาจับยังไม่ได้มันก็มีแต่เป็นทุกข์เป็นพื้นเป็นไฟอยู่ก็มีนะมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะลงนั้นมันก็ติดตกนรกหลุมเป็นปืนเป็นไฟภายในจิตใจตนซะก่อนออกจากนี้แล้วกับอันนี้แหละที่จะไปลงไปติดคุกติดตารางขึ้นนรกหลุมต่างๆที่ท่านแสดงไว้เหล่านั้นมีปัญหาอะไรผู้ตาดีทั้งนั้นเห็นท่านสอนพวกเราในที่เห็นมันลบล้างหมดจะว่าไงนั้นปิดหัวใจของสัตว์จูงจมูกไปพวกเปรตพวกผีพวกครบต่างๆไม่มีมีเท่าที่เห็นมีเท่าที่สายตาบอกเท่านั้นเองเลยสายตาไปแล้วไม่มีเลยกระแสของหูไปแล้วไม่มีเลยจมูกไปแล้วไม่มีเลยลิ้นเลยกายไปแล้วไม่มีทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มทั้งสารมันก็ปิดมันโกหกอย่างหน้าด้านนี่เห็นไหมเราก็เชื่อมันอย่างหน้าด้านเรียกว่าโง่หรือฉลาดเอาวิจารณ์เลยทำพุทธเจ้าประกาศกลางวันโลกมานี้ประกาศกลางวันตั้งแต่ของจริงทั้งนั้นหาของหลอกลวงอย่างกิเลสตัวปิ่นตอนนี้ไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยขนาดนั้นจิตยังไม่ยอมเชื่อเห็นไหมอำนาจของมันถึงขนาดนั้นเถอะนะเราเนี่ยว่าเป็นวาสนาบารมีเกิดมาในท่ามกลางพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้ด้วยเรายังมีร่องรอยมีช่องทางมีความหวังที่จะเป็นไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่จะถึงแดนแห่งความสมบัติเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงความสมบัติอันสมบูรณ์ได้เพราะการปฏิบัติศาสตร์ศาสนธรรมของพระองค์ได้ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบแล้วเรามนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนักปฏิบัติเป็นผู้ได้เปรียบต่อสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนเลยพระผู้นี้มีหวังทั้งปัจจุบันสกลกาความเป็นอยู่ก็ได้อาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดได้แก่คุณธรรมไม่ได้เอายาพิษเป็นปืนเป็นไฟเข้ามาเผาอยู่ภายในจิตใจเหมือนนั่งที่เป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรมเนื่องจากไม่สนใจในธรรมก็ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ก็มีแต่ปืนแต่ไฟนี่จริงหรอได้เปรียบมากมายขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเองเราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามอบธรรมชาติอันประเสริฐเลิศโลกแล้วไม่สงสัยตายเมื่อไรก็ตายเถอะความภาคความเพียรให้เด็ดเดี่ยวลงไปเพื่อฆ่ากิเลสตัวเสนียดจันไรตัวเป็นยักษ์เป็นผีกล่อมจัดโลกให้ล่มจมมามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่ว่าเขาว่าเรานานแสนนานไม่ว่าเขาว่าเรามากต่อมากเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะนำมาคู่แข่งกันได้ในความมากและความยืดยาวนานเพราะการท่องเที่ยวในวัฏฏะทั้งสารซึ่งเนื่องจากกิเลสมันจูงจมูกให้ไปพบน้อยพบใหญ่ที่มีพบดีอยู่บ้างก็เพราะทำมีทำข้อแทรกในทำความดีไว้มันจูงไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยนี่ยิ่งมาบำเพ็ญทำให้เป็นความดีโดยเฉพาะทางใจแล้วมันจะได้เห็นกิเลสตัวเป็นยักษ์เป็นผีอยู่ภายในใจทุกประเภททั้งโคตรแทรกกิเลสมันจะอยู่ในใจที่ใจหมดไม่อยู่ในที่อื่นในที่ใดดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างไม่อยู่มหาสมุทรลึกแสนลึกกว้างแสนกว้างไม่อยู่ที่ไหนไหนไม่อยู่ทั้งมวลอยู่เฉพาะจิตเมื่อธรรมก็เหมือนกันไม่มีที่สัมผัสไม่มีที่สถิตธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปธรรมก็มีอยู่ทั่วไปเมื่อเราขวายคว้าเอามาเอาไปปฏิบัติแล้วธรรมก็จะสัมผัสสัมพันธ์กันที่ใจเพราะใจเป็นที่สถิตของธรรมเป็นที่สัมผัสสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของธรรมและสุดท้ายใจก็เป็นโรงงานแห่งธรรมทั้งเหตุและผลของธรรมจะเป็นขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นขึ้นที่ไหนมันเห็นหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยขอให้รู้ให้เห็นสิมันไม่รู้ไม่เห็นสิพูดแบบด้นๆเดาๆตัวเองก็ไม่แน่นอนเราจะพูดให้คนอื่นได้รับความแน่นอนให้เขาได้รับความเชื่อความไว้วางใจได้ยังไงเรายกศาสนาขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นสักขีพยานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทรงแสดงอะไรมาไม่ทรงโลกประธานเพราะแสดงอยู่เหนือโลกแล้วความรู้อยู่เหนือโลกแล้ว
แสดงความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งในโลกและเหนือโลกทรงแสดงได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระโอษฐ์ไม่ทรงโลกทานเลยไม่มีใครที่แต่คัดค้านรบล้างความเป็นศาสดาและศาสนาธรรมของพระองค์ได้นี่แหละที่ว่าเวลาพระองค์ตรัสรู้โลกธาตุหวั่นไหวก็กิเลสมันหวั่นไหวแล้วก็ธรรมผู้ที่สอดแสดงหาธรรมนั่นแหละหวั่นไหวสะเทือนสะท้านไปหมดจนยังสัตว์ดาวสัตว์มนุษย์ทราบเวสุ่งสัตว์มนุษย์ทราบเวสุ่งในธรรมจักรวรรณสูตรนี่ฝ่ายดีฝ่ายผู้มีอัตมีธรรมผู้จะหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีความปีติยินดีสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกธาตุนี่กิเลสที่มันครอบงำหัวใจของสัตว์โลกก็แสดงความน้อยอกน้อยใจเย็นหิมะอะไรสามบริพรมไม่ใช่อะไรไอ้มารนั่นลืมไปแล้วล่ะชื่อมารไอ้นี่นะนี่ซึ่งเป็นหัวหน้ามารทั้งหลายทำให้โลกสะเทือนสะท้านเหมือนกันพระองค์แสดงที่ไหนอะไรมาคัดค้านได้แล้วทรงลื้อขนสัตว์โลกไปได้ตั้งแต่วันพระองค์ตรัสรู้แล้วเรื่อยมาอยู่แล้วปัจจุบันนี้ได้มากขนาดไหนเราคิดดูสิแล้วมีใครสามารถไปลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ภัยได้ตั้งแต่เป็นกัลยาณปุถุชนกลายเป็นคนดีตั้งแต่คนที่มีกิเลสนั้นหนาจนกลายเป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นมาถึงขั้นอริยบุคคลขั้นสูงสุดมีใครแสดงได้เหมือนพระพุทธเจ้าหรือขนได้เหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดมีอำนาจสามารถที่เลือกขนสัตว์โลกแม้แต่รายเดียวให้พ้นจากทุกข์เหนื่อยมีแต่มันเหยียบลงในทุกข์เหยียบในทุกข์เรายังไม่เห็นโทษมันเหนือเอาพิจารณาเทียบมันชัดเจนเลยนักปฏิบัติสติปัญญาต้องยอกย้อนหาเหตุหาผลสติปัญญาไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนคนให้โง่สอนคนให้ฉลาดทั้งนั้นธรรมะธรรมกุศลธรรมะคือทำยังคนให้ฉลาดอาอุตสาหะมาก็คืออะไรก็คือกองทัพกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเนี่ยข้าศึกมันเป็นคู่เคียงของธรรมอยู่นั่นธรรมกับอาธรรมกิเลสสมานกิเลสสมานจะเป็นที่ไหนและเป็นอยู่ในที่เช่นไรก็เป็นอยู่ในหัวใจของสารโลกประกาศธรรมประกาศกลางวันขึ้นแล้วกันบรรดาผู้ที่พอที่จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ข้ามโลกข้ามสงสารพึ่งพังพึ่งพังพึ่งพังตั้งแต่เป็นเจ้าพีทั้งห้างเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากนั้นพระอรหันต์สักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์อันนี้แล้วเดิมล้ำต่ำสูงต่างกันต่างกันตามภูมิบัติภูมิธรรมจนกระทั่งถึงลงเป็นกัลยาณปุถุชนและได้นับถือพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใครจะทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและได้มากมายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงเห็นจริงเอาของจริงมาสอนโลกใครจะเกินพระพุทธเจ้าหนึ่งที่ได้อัศจรรย์พระองค์อุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครสอนเลยขยำผูขยำผูอันนี้ย่นเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ละองค์เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะเป็นแต่ทรงแนะแนวทางให้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นทางท่านสอนนั่นว่าตุ้มให้กิจจังอาตตังอาขาตโลตถาคตาการประกอบความภาคเพื่อยังที่เด็กให้รุ่มร้อนหรือสิ้นไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทรงจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นนะท่านชี้บอกแล้วก็ยึดองค์เงื่อนใดที่เป็นกติเข้ามาพิจารณาตัวเองจนกระทั่งผลิตผลขึ้นมาตัวเองได้ทั้งเหตุทั้งผลเกิดขึ้นภายในตนเองแล้วนั่นแหละที่นี่ก็เป็นสยามภูสยามภูย่อยๆย่อยๆอยู่ภายในของแต่ละผู้ปฏิบัติโดยได้อาศัยเงื่อนจากพระพุทธเจ้าบางเวลาจะเอากินเอาจางกินเป็นเรื่องสยามภูสยามภูของตัวเองของตัวเองนี่ในกาลามัสสูตรท่านแสดงไว้ว่าไม่เชื่อสิบประการไม่ได้ผมก็ลืมเสียไม่เชื่อตามคำบอกเล่าไม่เชื่อตามคำเล่าลือไม่เชื่อตามที่เห็นว่าคนเชื่อได้ไม่เชื่อว่านี่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่ไม่ให้เชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกจริตของตนตามความรู้ความเห็นของตนแล้วเชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้หนักฟังดิท่านตัดเอาหมดตัดเอาหมดตัดเอาหมดนี่แหละนี่เพื่อจะอะไรเนี่ยเพื่อจะให้เชื่อในสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะแม่นยำไม่มีใครที่จะแน่นอนยิ่งกว่าสันทิฏฐิโกตัดสินแม้พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็สั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสัตว์โลกแต่เวลาจะเอาจริงจังเข้าได้เข้าเข็มจริงให้เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแต่ละรายจะปฏิบัติ
ให้รู้เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาภายในตัวนี่แหละให้เชื่อนี่ต่างหากนั่นธรรมนี้เป็นธรรมสูงมากไม่ใช่ธรรมสอนสุ่ม 4 สุ่ม 5เป็นประชาชนทั่วไปไม่เชื่อยังไงไม่เชื่อครูบาอาจารย์จะเดินทางไหนนั่นในตอนนี้ต้องเชื่อซะก่อนสิไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์ยังไงเช่นอย่างเราฟังดูตำรับตำราไม่เชื่อตำราจะเชื่ออะไรไปเผาไฟสิเผาไฟก็เท่ากับเผาตัวเองไม่มีทางไปเลยจริงนะไม่มีทางออกขั้นที่ควรเชื่อต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำรับตำราเชื่อคนที่ควรเชื่อได้ต้องเอามาถือเป็นแบบเป็นฉบับเรานี้เป็นความเชื่อประเดิมลำดับดาแต่จะหนุนเข้าไปหาความเชื่อที่ว่าเป็นสัตติโกพอสุดท้ายก็ให้ปัดให้หมดถ้าเป็นสิ่งที่แน่จริงแล้วต้องตัดความเชื่อนั้นออกหมดให้เป็นสัตติโกของตัวเองเท่านั้นนั่นนั่นธรรมะบรรดาพระอรหันต์ทุกๆองค์จะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นแบบกาลามสูตรทั้งนั้นไม่เชื่อใครดังพระสารีบุตรยกตัวอย่างท่านพูดตามหลักของจริงของท่านเราเชื่อเราเองเราไม่เชื่อใครแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเราเชื่อเราท่านว่าถ้าพระพุทธทั้งหลายกันนำเรื่องราวนี้ขึ้นแต่ทูลพระพุทธเจ้าเราพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดถึงเป็นอกสาวกของขวางวิชาญการเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นศาสดาของพระสารีบุตรฟังด้วยสาอกสาวกกับศาสดาตรงสนทนาธรรมกันเพื่อโปรดสัตว์ตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราๆท่านเรียกพระสารีบุตรไปว่าไงสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราตถาคตใช่ไหมใช่พระองค์ในส่วนที่พระองค์เชื่อพระองค์เองพระองค์ไม่ได้แน่นอนในพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ข้าพระองค์ไม่ให้พระพุทธเจ้ามาเป็นภาระเป็นการกังวลวุ่นวายหนักหน่วงเลยเป็นเรื่องของข้าพระองค์รู้เองเห็นเองเรื่องสันติโกของข้าพระองค์เองใช่สารีบุตรทำแท้ต้องเป็นอย่างนั้นสารีบุตรนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นอุบายง่ายๆต่างๆเข้าไปพอถึงขั้นที่จะเข้าได้เข้าเข็มจริงก็เป็นสันติโกนำผลขึ้นมาเห็นชัดเจนเองนี่ท่านสอนในกาลามสูตรเพื่อทำขั้นนี้ต่างหากแล้วจะทำขั้นใดก็ตามมันก็เป็นมีสันติโกแนบไปทุกขั้นทุกขั้นแต่ขั้นสุดท้ายต้องเป็นอย่างว่านี้ที่กล่าวเหล่านี้เป็นทำเพื่อขั้นสุดท้ายไม่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครเชื่อสันติโกเพราะคำว่าสันติโกก็คือธรรมบูรณาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อย่างนั้นด้วยจึงได้ทรงแสดงสันติโกขึ้นมาแล้วประกาศธรรมให้สาวกทั้งหลายได้ทราบเพื่อสาวกทั้งหลายจะได้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองพูดถึงหนึ่งความละเอียดละออแหลมคมของเจริญที่มันร้ายรักหัวใจสัตว์โลกมันเป็นที่น่าอินนาราใจอย่างเต็มหัวใจเดียวแต่ยังดีเรายังมีหวังที่มีทำเครื่องแก้โลกทั้งหลายไม่มีเลยมีอยู่มากมีแต่ถูกร้อยรัดแต่ไม่มีทางออกนี่ยังมีทางออกถ้าทางออกก็คือธรรมคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่เห็นไปตามที่เหลือคือมันชี้ช่องบอกทางด้วยความคิดความปรุงในเรื่องใดก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางธรรมอารมณ์ของใจมีธรรมก็แทรกทั้งด้านหูให้มีธรรมตามรักษาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งธรรมอารมณ์ของใจมีจิตเป็นธรรมมีธรรมโอสถมีสติปัญญากันกรองกันกรองในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วก็ค่อยเลื่อนลอดออกไปได้มากได้น้อยด้วยอำนาจของการปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็ผ่านไปได้มันจะหนาขนาดไหนก็หนาถึงที่เดือดนี่พ้นอำนาจของธรรมไปนั้นล่ะขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเราถึงจะได้เห็นเรื่องมหันตโทษมหันตทุกข์เรื่องภัยของกิเลสมาเป็นขนาดไหนแล้วจะได้เห็นความแปลกประหลาดและความมหัศจรรย์ของธรรมซึ่งไม่มีอยู่ที่ไหนเลยบุเวลาปรากฏจริงๆแล้วมีอยู่ที่ใจเท่านั้นใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งเนี่ยธรรมทั้งแท่งเป็นใจทั้งดวงเลยใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันหมดปัญหาทั้งมวล
โลกจะกว้างแสนกว้างจะมีกี่จักรวาลหมื่นแสนล้านจักรวาลก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้สลัดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะสลัดสิริท่านเองคุณยังไงใจจึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากคดีต่างๆซึ่งวิเดชเป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในหัวใจทั้งพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นใจพร้อมเสมอที่จะรู้จะเห็นในธรรมทั้งหลายขอให้เจ้าของยังใช้ความพยายามสติเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของที่รักษาใจที่ชำระใจที่จะฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายให้ออกจากใจมีสติปัญญาเป็นสำคัญศรัทธาวิริยะเป็นเครื่องสนับสนุนจะตามกันมาตามกันมาเมื่อสติปัญญาทำงานได้ผลเห็นประจักษ์ตัวเองตัวเองแล้วเรื่องศรัทธาก็จะฝังแน่นลงไปวิริยะก็เป็นไปเองสมาธิมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือทั้งความแน่นหนามั่นคงของใจถ้าเกิดขึ้นมากน้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งความหมายมั่นปั้นมือแน่นปึงปึงปึงปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นแดนหนึ่งความพ้นทุกข์สว่างจ้าจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนจะเอื้อมมือถึงกันอยู่นี่มองขึ้นข้างหลังก็เห็นกองทัพเสียดเป็นพวกเสือร้ายเป็นพวกยักษ์พวกผีวิ่งตามยกมาเป็นกองพันกองพลที่จะวิ่งตามมาฆ่าเราทำก็เหมือนกับเอื้อมมือรอเราอยู่รอเราชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นก็บืนที่มนุษย์เราเห็นโทษก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นตามเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังสุดเบี่ยงทีเดียวถ้าลงกำลังของใจได้ปรากฏขึ้นแล้วเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกำลังของใจจะได้พุ่งทะลุไปเลยสุดท้ายก็พ้นพวกนั้นหมดหวังม้วนเสือทางนี้พ้นภัยถึงแดนแห่งความเกษมอย่านำคำที่ว่าลำบากลำบนเข้ามาเกี่ยวข้องนะการปฏิบัติให้ทราบวันนี้คือเรื่องของกิเลสล้วนๆไม่มีเรื่องทำข้อแทรกเลยความขี้เกียจกี่ครั้งในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอนตัวในพ้นจากทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสผูกมัดเอาไว้ทางนั้นให้รู้ถ้ารู้นี่แล้วพอฟัดกันไปถ้ายังไม่รู้นี่แล้วจะจมเพราะมันนี่แหละเราไม่หาที่ไหนไกลๆอะไรหรอกเพียงของกิเลสอยู่ตามนี่แหละตามประโยคที่เราจะประกอบความเพียรมันจะมัดแข้งมัดขาไม่ทันทีทันทีทันทีมัดตัวไว้เลยไม่ให้กระดิกได้เลยอันที่ว่าเป็นเรื่องของธรรมมัดไว้นี่แหละคือเรื่องของกิเลสเราไม่ต้องหาที่ตรงไหนมันปรากฏอยู่กับหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนี่จะต่อสู้มันเพื่อฝืนมันเท่านั้นการฝืนมันได้รับความทุกข์กับทุกข์เพราะมันทุกข์มามากต่อมากแล้วทุกข์เพราะการต่อสู้มันเพื่อถอนตนออกจากทุกข์ทุกข์ไปไม่ยอมถอยพ้นจากข้าศึกแล้วคำว่าสุขอันเกษมไม่ต้องพูดเราจะต้องการบรมสุขนั่นเราจะมาทอดถอยอะไรนะเพียงความทุกข์ยังมีเพียงเท่านี้โลกทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ได้ประกอบความภาคความเปลี่ยนเขาก็ทุกข์อย่างอื่นของเขาเขายังทนอยู่ได้เพราะความจนกรอกอันนี้เราทนอยู่ไม่ใช่ทนเพื่อความจนกรอกเราทนเพื่อความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งความเพียรแม้จะได้รับความทุกข์ลำบากยากเย็นเย็นใจขนาดไหนเรามีหวังของเราที่จะหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยอยู่แล้วความทุกข์นี้จึงเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่ามากทุกข์อะไรๆเราเคยทุกข์มาแล้วไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แก่เราแต่ทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์แก่เรามากมายเป็นทุกข์ที่มีคุณค่ามากจึงให้ตั้งอกตั้งใจตั้งมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อต่อสู้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาเถอะเราไม่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เราก็ตายทิ้งเปล่าๆรู้สึกประโยชน์อย่างนั้นเราไม่ประสงค์ต้องการให้เห็นเหตุเห็นผลในธรรมทั้งหลายจำนวนพระก็มามากมายนี่ก็ยังที่ผมเคยพูดนั่นแหละแล้วยังจะมาอีกนี่ขออนุญาตมาอีกแล้วนี่ทำยังไงผมเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงอะมากก็ได้ทนเอาอย่างนี้จะว่าไงความมีมากกับความมีน้อยความสะดวกมันต่างกันหรือความสะดวกและความไม่สะดวกต่างกันยังไงใครก็รู้แต่มันก็จำเป็นได้รับเพราะองค์ไหนรายใดก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วก็แสวงหาครูหาอาจารย์เหมือนกันเราเคยเป็นมาแล้ว
ในเรื่องเหล่านี้เราจึงเอาหัวใจนี่เทียบกับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ทนกันไปท่านของหัวใจเราของหัวใจมีมากก็มากเถอะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วไม่กระทบกระเทือนกันไม่สนใจที่จะไปคิดเรื่องเนี้ยร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้จะให้ดูตัวเองทันทีมันเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเรื่องอะไรให้ดูตัวมันกับเครื่องนี่ตัวกิเลสมันกับเครื่องออกมานี้ถึงตัวถูกก็ตามมันจะอาศัยความที่ว่าถูกนั้นแหละเป็นตัวผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้แล้วมองกันให้มองในความให้อภัยเสมอให้สม่ำเสมอทุกดวงของจิตที่ให้อภัยกันอย่าไปถือผิดถือถูกกันให้เป็นความเสมอในการให้อภัยเมตตาสงสารเพื่อนฝูงด้วยกันที่มาศึกษาอบรมความรู้มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในทางจิตใจมันไม่ได้เหมือนกันถึงว่าคนคนเหมือนกันก็ตามแต่จริตนิสัยหรืออุปนิสัยมันมีหนามีบางต่างกันต้องเอาพื้นเพแห่งความให้อภัยกันไว้วางเป็นพื้นฐานไว้นั่นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสบายแล้วผู้ที่รับฟังก็ดีหรือผู้ที่ผิดพลาดประการใดเมื่อมีผู้เตือนแล้วอย่าได้ให้กิเลสเข้ามาแทรกทำงานแทรกอย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานให้ยอมรับความจริงทันทีแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกไม่มีอะไรจะผาสุกยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมแล้วไม่มีอะไรจะเดือดร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันด้วยอำนาจของกิเลสมัดหัวใจแสดงออกใดๆก็จะมีแต่ความท้าทายความอดดีอดดีความอดรู้อดฉลาดนี่เป็นเรื่องของกิเลสอวดตัวกิเลสชอบอวดถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดยิ่งรู้ขนาดไหนละเอียดเพียงไรแล้วยิ่งความแบบอวดเนื้ออวดตัวนี่หมดไปหมดไปเห็นโทษในความทนงตนมาโดยลำดับตำนาจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีคำว่าอยากไม่มีนอกจากถึงการเวลาเหตุการณ์ที่ควรจะพูดแสดงออกหนักเบามากน้อยก็ว่าไปตามเรื่องหมดนั้นแล้วก็หาเงียบไปเลยเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเจ้าของนอกจากทำเป็นเจ้าของอย่างเดียวทำเป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทำเป็นเจ้าของไม่เคยเป็นข้าศึกต่อสิ่งใดผู้ใดแต่ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของเป็นข้าศึกทั้งนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ต้องคำว่าอัตตาตาต้องเข้าตัวเสมอเสมอเสมอก็คือเรื่องของกิเลสไม่ยอมเห็นหัวใจของใครทั้งนั้นเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสเมื่อความเห็นแก่ตัวแล้วต้องทำลายคนอื่นเพื่อมาเป็นปุ๋ยบำรุงตัวเองทั้งๆที่มันฆ่าตัวเองมันก็ไม่รู้มันไม่ยอมเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอีกชั้นหนึ่งผมจะมาขอแสดงบ่อยๆดังที่ทุกๆท่านทราบแล้วสุขภาพปีนี้แย่มากนะรู้สึกว่าทรุดลงรวดเร็วทีเดียวผิดสังเกตร่างกายก็อ่อนลงมากจิตใจขันทั้งห้านี่ก็แสดงความพิการไปมากเหมือนกับรถมันทำรุดทุดโทรมลงมากนั่นเองถ้าการทำงานอะไรก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรท่านต้องขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติในขณะที่มาศึกษาอารมณ์จากครูจากอาจารย์แล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นมงคลในการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีคำว่าอัปมงคลเข้ามาแทรกในวงปฏิบัติธรรมของพวกเราสิ่งที่เป็นมงคลคือต่างคนต่างเป็นมงคลที่อยู่ด้วยกันแล้วหมดทุกองค์ก็เป็นมงคลทั้งนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขการประกอบความภาคเพียรก็ให้เป็นสัญญาอารมณ์กับผู้ใดรายใดเรื่องใดมีจะฟัดหัวกิเลสลงไปที่มันจะเอื้อมออกมามันจะผุดออกมาเรื่องใดฟันลงไปอย่าเสียดายคำว่ากิเลสแล้วพระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากที่สุดในโลกอันนี้ตำหนิกิเลสการตรัสรู้ก็เพื่อฆ่ากิเลสช่วยสัตว์นั่นเองการแสดงธรรมเป็นมากขึ้นกว่าอย่าทำให้ถึงเหนื่อยมากวันนี้ยังไม่เหนื่อยมากห้ามหยุดเพราะระวังถ้าหาเลยไอ้ถ้าเคยถึงวันนี้ไม่ถึงรู้สึกจะชัดพอเริ่มรู้สึกก็หยุดมันทุกวันมันรู้สึกจะชัดแต่มันเหนื่อยภายในหัวใจวันนี้พอเริ่มจะรู้สึกหยุดก่อนเทไปมันความแรงไม่ได้นานนะมันขึ้นของมันเรื่อยไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าล่างไว้ไม่สะดวกแก่การพูดหยุดกันต้องปล่อยตามความสะดวกสบายของธาตุขันธ์ที่เวลามันแสดงออกนี่มันลดลงขนาดนั้นน่ะขนาดที่จะตอบกันหมายมันก็ต้องถือว่าเป็นการเป็นงานหนักหนาจริงๆได้เลยจนมาถึงหน้ากระดาษแล้วผมไม่อ่านเลยตามันก็
ว่าฟังหมดเพราะอ่านไปอ่านไปฟ้าฟังเข้าไปจะไม่มองเห็นแล้วความคิดความปรุงของจิตไปตามเครื่องหมายมันก็ต้องใช้ความคิดไม่งั้นมันเข้าใจได้ยังไงก็ฉีดน้ำหมึกไว้เฉยเราเป็นผู้ให้ความหมายเองเขียนว่ายังไงไงมันก็ต้องใช้ความปรุงอย่างดีมันก็เหนื่อยเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันทำรุนแล้วอะไรผ่านนิดนึงนิดนึงมันก็คอยแต่จะล้มเหมือนเคลื่อนย่างถูกลมพัดนิดนึงก็เอ็นลู่ไปทางนั้นลู่ไปทางนี้ทั้งที่ลมมันรุนแรงอะไรนั่นอันนี้ก็เหมือนกันงานเดี๋ยวนี้เป็นงานที่เคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่มาถึงในงานนี้แล้วมันเป็นยังไงมันถือว่าเป็นงานที่หนักมากกว่าที่แล้วต่อไปการสอนผู้สอนคนก็เสียลดลงไปเหมือนกันหมดสอนพระสอนหนึ่งอยู่โดยลำพังเหมือนรถเอาเข้าโรงซ่อมไว้อย่างนั้นมีแต่ซ่อมขับขี่ไม่ได้อย่างว่าสุดท้ายก็ทิ้งกรมเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดตามความจริงโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้เรียนให้ความจริงมันรู้เสียตั้งแต่ต้นทางเรื่องไม่ตายถึงเวลามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นไปตามที่ทำบอกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายห่วงหายห่วงนารายโยเสียตั้งแต่ยังไม่ตายต่อยกันมาแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายยังความรับผิดชอบยังมีต่อกันอยู่เท่านั้นแสนสบายเมื่อผมได้อ่านจนหนังสือเล่มที่ใครเขียนอยู่งานของศพงานศพท่านมหาปิ่นลาบุรีน่ะนั่นที่มันเอาผมไปอ้างว่าผมนี่ว่านรกเมื่อใครได้อ่านนี่เดี๋ยวว่าผมเป็นคนว่าวันนรกมีอยู่ภายในใจเท่านั้นดูปฏิในนั้นดูปฏิเสธนรกข้างนอกพระภพหรือว่าไงผมได้อ่านแล้วนะเพราะผมถึงจะจับจุดนี้ไว้อย่างนี้แหละคนมีครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นที่เคารพเรื่องสายของคนนะอันเรามันกำลังคึกขนองเอาความเห็นของเราเข้าไปใส่ปุ๊บแล้วอาศัยอำนาจของครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละมันแทรกกันอย่างนี้จะทำไงผมไม่เคยพูดท่านหลายก็จะยินไหมเรื่องลบล้างนรกสวรรค์อะไรผมเทิดทูนพระพุทธเจ้าจนหัวใจขาดผมยอมไม่ขาดไปเลยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วผมหาที่ค้านไม่ได้เลยแต่ไม่อาจที่จะพูดให้ฟังว่านี่ไงน่ะมันไม่ใช่เป็นวิสัยของตาจะเห็นกันจึงบอกว่าให้ปรับใจให้ดีปรับใจให้ดีนี่อย่างที่นี่บอกเสมออันใดที่ควรจะรู้จะเห็นมันจะเห็นหมดนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะกว้างขวางลึกซึ้งสุขุมมากยิ่งกว่าใจที่จะรู้ตามันแค่หูแค่รูปแค่ตาหูจมูกลิ้นกายมันแค่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเท่านั้นมันวงแคบๆนอกจากนั้นไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแต่ใจนี่เป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจเรื่องพิสดารเวลามันโง่โง่อย่างพิสดารเวลามันฉลาดมันก็ฉลาดอย่างพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารมันก็จะอวดขนาดอย่างพิสดารแต่เวลาฉลาดอย่างพิสดารให้เต็มที่แล้วไม่อยากอวดมันผิดกันตอนนั้นเพราะความอยากก็เป็นกิเลสกิเลสมันพังไปแล้วเอาอะไรมาอยากยังเหลือแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นคำที่เขาติกับคำที่เขาชมมันมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรเกินกันมากกว่ากันถ้าไม่ใช่กิเลสเป็นผู้พาเสกพาสันทำถ้าไม่เสกวางไว้ตามความจริงมันคอยเอาไปลงอย่างนี้มีอยู่มากที่เทวดาไม่มีอย่างนี้พระพบอื่นนอกจากพบเจ้าของร่างของนี้ปฏิเสธหมดรวมร่างหมดไม่ยอมให้อะไรมีได้ในโลกนี้แต่ทั้งที่มันก็เกลื่อนโลกอยู่นี่ที่ว่างมันจะมองด้วยตาแล้วมันก็เห็นมีสัตว์อยู่ประเภทเต็มในโลกนี้หูได้ยินเช่นอย่างโสตทิพย์นี่ก็เอาลองดูที่ไหนทำไมจะไม่ได้ยินตาทิพย์นี่ทำไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นนิสัยของตาของตาใจมีของหูใจมีทำไมมันจะไม่รู้เห็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่นั่งพูดที่เจ้านั่นเองนั่งไงท่านทรงตาที่ภูมิที่อย่างสมบูรณ์ทั้งสัพพัญญูสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทั้งปวงบางทีทั้งปวงก็ได้รู้หมด
ปิดไม่อยู่พวกเราสับพันโง่โง่ไปหมดนิวแปลว่ารู้สับพันนิวเราสับพันโง่ด้วยอะไรมากวาดเข้ามาหาความโง่ความโง่คือโง่แสดงเป็นล้างตัวออกมาว่าเป็นผู้ฉลาดนี่หัวเราจะตายไปความฉลาดของกิเลสออกมาอวดความฉลาดของธรรมทำไมอวดแต่เวลาออกกับกิเลสพังไปเลยท่านให้เราออกตรงไหนกิเลสพังไปเลยเนี่ยอันนี้กิเลสมันต้องกลัวธรรมมันไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับกิเลสกลัวกันเมื่อไหร่ความรู้ทำลงกิเลสแทรกแล้วมันไม่เสมอแล้วมันต้องเอียงเสมอเอียงก็ข้างกิเลสความรู้ที่เป็นธรรมมันล้วนไม่ได้มีอะไรมาแทรกมาแซงมาทำลายมาพัดมาผันให้เอียงเพราะนั้นเสมอพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนไปตั้งแต่อนุพิกถาเรื่อยอยู่นะพระองค์จะมีที่ตรงไหนอนุพิกถาแปลว่าธรรมที่ทรงแสดงโดยลำดับตั้งแต่พื้นของธรรมเรื่อยๆเหมือนเรือบินเหินฟ้าเนี่ยถ้าแปลออกอนุพิกถานอกจากไม่แปลมาปฏิบัติแล้วก็เลยไปแบบปฏิบัติแล้วถ้าจะแปลเป็นแบบภาษาอัฏฐบาลีนั้นผมก็แปลได้ไม่ใช่คุยผมเรียนมาแล้วนี่แต่พระเจ้าก็สอนลงมาเพื่อนี้เนี่ยจะเรียนมากเรียนน้อยก็เรียนเพื่อนี้เพื่อรู้นี่เพื่อปฏิบัติให้เห็นนี่ดึงอันนี้ไปเลยมันจะเป็นอะไรไปเอาความจริงมาเลยไม่ต้องมาขับมาแปลกันเพราะนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งก็ทราบแล้วไม่ไปกินน้ำเป็นห่วงเพื่อนกับห่วงแต่ว่าจะทำไงเรื่องการนั่งของไม่อำนวยมันก็ต้องอยู่วันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างตอนอากาศอบอ้าวมากๆดูที่เคยก็เป็นในหัวใจจมตัวอยู่นั่นแหละใครก็ควรมันขึ้นไปหามันเหมือนฆ่าสืบไปหาแล้วนะมันไม่อยากยุ่งจะหากับใครอยู่พอดีเจ้าของพอดีเดี๋ยวนั้นมันพอดีกับมันคอยโดยปกติมันคอยลดทั้งวันอยู่ลงอยู่แล้วถ้ามีภาระอะไรขึ้นไปมันไม่ยุ่งพูดหนังสือก็เป็นเครื่องถ้าจะพูดแบบโลกก็เป็นเครื่องเพลินนั่นน่ะพิจารณาเพราะดูเป็นธรรมทั้งนั้นก็เมื่อจิตไม่ไปเกี่ยวกับโลกแล้วก็จะว่าไงมันมีแต่เรื่องของธรรมก็บอกนี่ใครจะว่าบ้าก็ว่าอะไรที่เวลาลากมันกับหางดึงมาจนหางขาดมันยังไม่ยอมอยู่มันก็แสดงให้เห็นแล้วมันเบื่อใจโลกถ้าเป็นหมาก็จับหางดึงไว้ขี้น่าจะไปแล้วฟาดให้จนหางขาดมันยังไปหาขี้กันได้มันก็เคยพอแล้วนี่ว่าไงไปนี่ไล่มันไปมันไม่ไปสิว่าไงมันไม่ไปก็บอกมันไม่ไปที่นี่เนี่ยมันไม่ไปอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องโลเลอะไรธรรมดานี่เรื่องของสมมติธรรมดามันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องดูเรื่องลงธาตุลงขันดูเขาลงธาตุลงขันไปอาศัยนั่นไปเท่านั้น

นับแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของเรามีแต่กิเลสเป็นผู้มีอำนาจออกหน้าออกตาฉุดลากกวาดแกว่งกายวาจาใจของเราให้ตึงไปตามหรือไหวไปตามอยู่ตลอดเวลามีล้วนแล้วแต่อำนาจของฝ่ายต่ำซึ่งกำลังครองหัวใจอยู่เวลานี้นับแต่เริ่มแรกอุบัติขึ้นมาเราพูดในวงปัจจุบันของชาตินี้เป็นแบบนี้เราไม่เคยมีทำมาเรื่องอำนาจว่าฟันหันหลอกกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปจากใจของเราคงข้ามมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นเรื่องอำนาจบาดจิตบาดใจมีรับความกระทบกระเทือนผลที่เป็นที่รวมลงก็คือความทุกข์ร่างกายไม่เป็นทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์เป็นเรือนของทุกข์รังของทุกข์ครังของทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีบกบังผลที่กล่าวว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากกิเลสทั้งหมดไม่ได้มาจากธรรมเพราะธรรมยังไม่มีอำนาจพอที่จะขับไล่เหตุด้านจิตทุกข์นั้นให้เบาบางลงไปทุกข์จึงไม่มีวันเบาบางจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะเคลื่อนไหวไปมาในภพชาติหนึ่งด้วยปฏิกิริยาใดๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ถูกผู้ล่าเป็นผู้บังคับขู่เข็นโดยที่เราเองไม่รู้สึกตัวเลยทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรเห็นโทษของมันแล้วพยายามที่เปลี่ยนขวนขวายทางความภาคเพียรอันเป็นวิธีการต่อสู้กันเพื่อระงับดับทุกข์เป็นเนื่องมาจากกิเลสค่อยเบาบางลงไปและดับไปด้วยความภาคเพียรในด้านธรรมะของเรามีธรรมะเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้กันได้กับกิเลสพยายามกิเลสมาต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับเชื้อไฟเสริมไปให้มีกำลังลุกรุนแรงขึ้นเท่านั้นการต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทอย่าได้ทำด้วยความประมาทนอนใจอย่าเอาวันคืนปีเดือนสถานที่นั่นที่นี่อันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงให้นอนใจว่าค่อยทำเวลานั้นค่อยทำเวลานี้ค่อยไปทำสถานที่นั้นค่อยไปทำในสถานที่นี้ค่อยไปทำในวัยนั้นวัยนี้เวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลที่ฉุดลากเราออกจากทางดำเนินเพื่อปราบปรามมันโดยทีเดียวการที่จะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสเหล่านี้ได้ดีก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะพอทราบได้นอกจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้เท่านั้นมีก็เรียกว่าเครื่องมือคือธรรมจะสามารถยังทราบเรื่องของกิเลสไปได้โดยลำดับการเกิดตายแต่ละครั้งละครั้งก็เหมือนกับเอาทุกข์เผาเราแต่ละครั้งแต่ละหนหรือเอาไฟเผาเราแต่ละครั้งละหนนั่นแหละครั้งใดที่เป็นครั้งที่เราเคยชินต่อไปต่อความร้อนนั้นไม่ปรากฏเผาก็ที่ใดจุดใดอวัยวะส่วนใดต้องร้อนไปตามๆกันไม่เลือกว่าอวัยวะส่วนไหน
็นของชินชาได้เมื่อไม่มีความชินชาได้เลยขึ้นที่ว่าทุกข์แล้วเนาะการเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็คือการได้ถูกไฟเผามาแล้วทั้งนั้นไฟคือกองทุกข์ราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาเผาจิตใจเป็นหลักใหญ่มาแล้วด้วยกันจนไม่ควรที่จะนอนใจในการตะเกียกตะกายตัวเองออกจากฟืนจากไฟดังที่กล่าวนี้คำว่าพุทธังธัมมังสังฆังขอให้ทุกๆท่านคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้รื้อฟื้นธรรมให้ปรากฏกระจ่างแจ้งที่ดวงพระทัยและดวงใจด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่มีกองทุกข์ใดจะเกินกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนั่นเลยเราพึงคำนึงถึงท่านถึงปฏิปทาของท่านอยู่เสมอเป็นสักขีพยานและเป็นเครื่องชักจูงจิตใจของเราให้มีแก่ใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้เกิดกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้

ทรงสอนย่ำลงถึงจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้แก่วินิพพานนี้โดยถ่ายเดียวดังท่านสอนภิกษุบริษัทแต่พออย่างยิ่งในบทที่ท่านสอนนั้นเป็นบทธรรมชั้นเอกองค์ใดก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วสอนให้พิจารณาจุดสำคัญที่เป็นเครื่องรัดลึงของจิตและเป็นจิตและเป็นจุดที่จิตมีความรักใคร่ชอบใจสงวนมากที่สุดจิตสงวนมากเพียงไรก็คือเรื่องของกิเลสมากอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ขี้คลายให้เปิดออกในจุดที่กิเลสมันซ่อนตัวอยู่นั้นด้วยความรักสงวนจนกลายเป็นสังชาตญาณขึ้นมาว่าเตสาโลมานักขาทันตาตะโตนี่จุดที่กิเลสรวมตัวรวมอยู่ที่นี่ออกมาจากใจก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สิ่งอื่นยังพอทำหน่อสมบัติสิ่งของบริษัทบริวารญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆยังมีเวลายึดมีเวลาปล่อยวางมีเวลาหลงหลือกำไปได้ทรัพย์สมบัติเงินทองก็เหมือนกันเพราะเป็นของนอกกายส่วนร่างกายนี้มันฝังจมอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ว่าหลับตื่นลืมตาอะไรจะลึกอะไรได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ความตีกันไว้อย่างแนบสนิทติดกันจนแยกไม่ออกก็คือระหว่างอุปทานที่เกิดมาจากใจความยึดถือกับร่างกายหรือกับขันธ์ทั้ง5นี้มีติดแนบกันอย่างสนิทไม่มีเวลาพักผ่อนจากกันเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ฉายธรรมเข้าไปความมืดไม่เห็นตามความจริงนั้นคือเรื่องของกิเลสความสว่างเพื่อส่องให้เห็นตามความจริงนั้นคือธรรมเริ่มตั้งแต่พิจารณาเอสาโลมานขาทันตาตะโตจะเป็นอวัยวะหรืออาการใดก็ตามขอให้เป็นที่ถนัดใจเถิดเมื่อพิจารณาจับจิตใจแล้วจะเกี่ยวโยงกันไปหมดทั้งร่างกายอันนี้เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อจะค่อยลุกลามไปลุกลามไปเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนั้นและเข้าใจตรงนั้นเมื่อเข้าใจภายนอกแล้วก็ต้องสืบทราบเข้าสู่ภายในจนตลอดทั่วถึงเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ปิดบังลี้ลับอยู่ก็ทนสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ได้ต้องขยายตัวออกโดยลำดับลำดาความจริงก็ย่อมจะเข้าถึงเป็นลำดับเช่นเดียวกันเมื่อความยินได้เข้าถึงมากน้อยเพียงไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยกระจายตัวลงไปเหมือนกับตัดทอนกำลังของมันลงไปโดยลำดับท่านจึงสอนให้พิจารณาไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความจริงด้วยกันเป็นมากเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาให้เป็นมากถ้าให้เป็นกิเลสก็เป็นด้วยกันทั้งภายนอกภายในเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปคิดอะไรให้เป็นกิเลสเป็นขึ้นมาได้จากหัวใจดวงเดียวนี้ซึ่งเป็นผู้นายช่างเอกอันสำคัญคิดกิเลสขึ้นมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทำนี้ทำนานในหน้าที่ของตนมากด้วยเหตุนี้ธรรมซึ่งเราจะคิดขึ้นมาใหม่จึงต้องได้อาศัยความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถจนหลายครั้งหลายหนความทำนี้ทำงานก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาภายในใจในขณะที่รู้กับขณะที่จะปล่อยวางนั้นเป็นไปตามลำดับลำดาแห่งความเข้าใจของการพิจารณานี่คือดับไฟดับวัฏจักรดับที่ตรงนี้เวลานี้มีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นออกลวดลายเต็มตัวข้างหลังรอบจิตแสดงอาการออกมาอาการใดย่นแม้แต่เป็น

อาการของกิเลสอาการของธรรมแทรกมาไม่ได้เลยถูกสลัดตัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจึงต้องอาศัยความพยายามให้เต็มสติกำลังความสามารถเพื่อธรรมจะได้ฉายแสงออกมามีสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมเป็นต้นใจที่หาความสงบไม่ได้ก็เท่ากับอยู่ในกองคืนกองไฟตลอดเวลาโลกจะกว้างแสนกว้างก็ไม่มีความหมายแต่มันมาปรากฏความทุกข์อยู่ที่ดวงใจของผู้หาถามกิเลสนี้เท่านั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดที่ถูกต้องแน่นยำด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนตรงในจุดนี้อย่าไปสงสัยในโลกธาตุกว้างแคบขนาดไหนดูด้วยตื้นหนาบางนั่นเป็นอาการเป็นวัตถุความสมมุติแต่ละอย่างละอย่างถ้าจิตไม่ไปเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นภัยต่อใจของเราสำคัญที่ใจมันคิดมันผิดตัวเองอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชานี่เป็นของสำคัญผิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่คำนึงถึงความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดของผู้ผิดนั่นเลยมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจะไปคำนึงคำนวณได้อย่างไรมันสุดวิสัยด้วยเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะไปคาดไปหมายว่ามันมีความหนาแน่นมากน้อยอย่างไรมันแสดงตัวเข้ามาอยู่ได้อย่างเปิดเผยได้อย่างองอาจกล้าหาญเมื่อกำลังสติปัญญาของเรายังไม่พอจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาให้ดีอย่าปล่อยวางนี่เป็นอาวุธที่สำคัญมากความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ให้ถือเป็นจิตเป็นใจเป็นชีวิตหรือเหมือชีวิตของเราเรื่องความภาคเพียรทั้งหลายจะค่อยเป็นมาเองความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงภายในจิตใจนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลิศโลกเป็นจุดที่โปร่งบางลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่เคยมีมากน้อยซึ่งเราแบกหามอยู่ภายในจิตใจหนักมาขนาดไหนจะโล่งไปหมดอาโลโกอุดตานคือสว่างจ้าไปหมดปล่อยวางได้หมดดังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านแสดงว่าญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นไปแล้วคือญาณังญาณอันละเอียดแหลมคมที่สุดได้ทราบสร้างขึ้นแล้วภายในพระทัยของพระองค์ปัญญาได้ทราบสร้างขึ้นแล้ววิชชาความรู้แจ้งแทงตะลุได้ทราบสร้างขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาฏิความสว่างกระจ่างแจ้งได้ปรากฏขึ้นอย่างเป็นดวงแล้วภายในใจนี่เป็นที่นี่เป็นคือที่ตรงวางของกองทุกข์ทั้งมวลจะอยู่แดนโลกธาตุก็ตามมาตรงที่ตรงนี้ปล่อยวางกันที่ตรงนี้ตัดสินกันที่ตรงนี้ความเลิศประเสริฐก็มีอยู่ที่จุดนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีคำว่าเลิศมีแต่ความว่าเหลวความว่าเหลวเพราะเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเลวทรามเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเกาะจิตดวงใดเท่าจิตดวงนั้นจึงกลายเป็นจิตที่เลวเป็นจิตที่เหลวไหลเป็นจิตที่หลอกลวงเป็นจิตที่หาความจริงไม่ได้เต็มไปด้วยความจอมปลอมเพราะกิเลสหุ้มห่อด้วยความจำปลอมของตนจึงจิตทั้งดวงจึงกลายเป็นของปลอมไปตามๆกันหมดแสดงออกแต่ละอากัปกิริยาล้วนแล้วแต่เอาของปลอมออกโชว์กันหลอกกันหลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดไม่หลาบถูกกิเลสต้มตุ๋นมาตั้งแต่กับใดกันไหนธรรมพระพุทธเจ้ามาประกาศโกนว่าโซหิมานันโดนิจังปัจจัยเตสติอันนาตาเลนะโอนัทธาปฏิปังนัทเวสัทธาก็โลกสามีว่ามีเดือดร้อนไปด้วยสาราคาโทสะมหะเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายยังเพลิดเพลินหาอะไรหัวเลาะปัญหาอะไรทำไมจึงไม่แสดงไม่แสวงหาที่พึ่งขนาดนี้ก็ยังไม่ตื่นตัวธรรมท่านประกาศกลางวานขึ้นมาที่นี้ยังไม่ตื่นตัวยังไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะเป็นเห็นโทษด้วยอะไรถ้าไม่เห็นโทษด้วยของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะหวังเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนฟังให้ถึงใจ
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาให้ดีใจเป็นของสำคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้เร็วมากเพราะกิเลสตัวเร็วมากมันฝังใจใจจึงหาความวิเศษไม่ได้ทั้งที่ใจนี้พร้อมจะวิเศษวิโสด้วยการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราให้จริงให้จังนักปฏิบัติ เราอยากไปคิดสงสัยในแง่มรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนๆการเวลาใดสถานที่ใดให้ดูจุดที่กิเลสมันผิดตัวกองผิดกองทุกข์ขึ้นมามันผิดที่ตรงไหนราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ตรงไหนความเกลียดความชังความโกรธมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพอใจไม่พอใจความเครียดแค้นขุ่นมัวมันเกิดที่ตรงไหนให้พึงทราบว่ามันเกิดที่จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่แหละสิ่งที่ก่อกวนให้ได้รับความลำบากอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตลอดวันดั้งค่ำคืนยังรุ่งและอิริยาบถต่างๆไม่มีเวลาตรงวางจากฟืนจากไฟที่เผาลนตัวเองนี้ได้เลยมันอยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจงพยายามประพฤติปฏิบัติกำจัดมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงในจุดนี้จะเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมถ้าเป็นการเกาก็เกาถูกที่คันยาก็เป็นขนานที่ถูกต้องสำหรับโรคที่จะทำให้สงบและหายไปได้โดยลำดับลำดับไม่มีจุดอื่นไม่มีจุดใดไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ระงับดับทุกข์ได้นอกจากสถานที่นี้แห่งเดียวโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีนี้จุดนี้อย่างเดียวขอให้จิตนี้ได้คลายตัวออกจากสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในอันเป็นเรื่องสกปรกจอมปลอมทั้งมวลนี้ออกไปโดยลำดับเถิดจิตจะเริ่มแสดงความจริงขึ้นมาตามธรรมของจริงที่ไม่เคยปลอมมาแต่การไหนๆเวลาที่ตัวของเราปลอมทั้งตัวจิตของเราปลอมทั้งดวงปลอมเพราะกิเลสตัวปลอมๆนั้นมันทำให้ปลอมต่างหากไม่ใช่จิตปลอมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแต่มีสิ่งที่มาเคลือบมาแฝงทำให้ปลอมทำให้รุ่มให้ร้อนถ้าจะตายจริงๆก็เอาความเรื่องเดิมมันเทิงมาล่อสักนิดหนึ่งพอให้มีลมหายใจต่อไปแล้วจากนั้นก็เอายาพิษฝังเข้าไปถ้าถึงขั้นสลบสลายจะตายจริงก็มีอะไรมาล่อสักนิดหนึ่งหลอกไว้อย่างนั้นแหละนี่คือกลมายาของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสแหลมคมขนาดนี้ให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ถึงใจเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นเพียงว่าเราไม่ทราบอุบายวิธีการของมันว่ามีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรจึงได้ครอบหัวใจเราไม่เคยเห็นโทษของมันมันแสดงอาการต้มตุ๋นอาการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จะยึดถือไว้ได้เลยนอกจากปลอมล้วนมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งวิธีการที่เรานำไปปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเป็นความถูกต้องดีงามเป็นของจริงประเดิมลำดับยกตัวอย่างเช่นร่างกายกิเลสมันเกิดมันสรรตั้งยอขึ้นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้ชอบใจเป็นเราเป็นของเรานี่ทุกประโยคที่พูดขึ้นมานี้ทุกอาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมว่ามันสวยงามไหมเราพิจารณาเพียงชิ้นใดเท่านั้นในส่วนร่างกายนี้ก็ทราบว่ามันขัดกันกับคำที่ว่าสวยงามกับคำที่ว่าจีรังถาวรกับคำที่ว่าน่ารักใคร่ชอบใจเป็นไหนเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเถิดที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดที่นั้นเป็นของดีแล้วเหรอมันเต็มหมดทั้งตัวผิวหนังก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครนับถลกออกดูสิหนังภายในนั้นคลิกออกมาข้างนอกเป็นยังไงมันเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้วคนทั้งคนที่ว่าสวยว่างามนั้นพอถลกหนังคลิกข้างนอกออกมาข้างในแล้วปิดไว้ตามเดิมมันก็ตามเราดูได้ไหมนี่เอาธรรมเข้าไปจับดิคำว่าสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามเอาธรรมจับเข้าไปมันสวยงามได้ที่ไหนแล้วยิ่งดูเข้าไปในเข้าไปลึกเท่าไหร่ที่มันจอมปลอมหลอกลวงไว้นั้นว่าเป็นของสวยงามมันยิ่งเยิ้มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกตามหลักความจริงทั้งหมดเมื่อจิตของเราได้ยังลงไปสู่ความจริงด้วยปัญญาแล้วมันจะทนยึดมั่นถือมั่น
สำคัญตนประการกิเลสได้อยู่ได้อย่างไรมันต้องถอนตัวออกมาว่าถูกหลอกถูกลวงถูกต้มถูกตุ๋นมานานแล้วคราวนี้ได้ทราบความจริงไปแล้วหาความเป็นจริงดังที่กิเลสเกิดสังขารหย่อนนั้นไม่มีเลยในอายะทุกส่วนหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งที่ไม่ตายก็เหม็นคลุ้งอยู่ภายในตัวนี้อยู่แล้วจึงต้องช้าต้องล้างต้องอาบต้องสงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จะสะอาดสะอ้านเพียงไรก็ตามเมื่อร่างกายนี้ได้คลุกเคล้ากับสิ่งนั้นๆแล้วจะกลายเป็นของสกปรกโสโครกไปหมดไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยสบงกีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะต้องได้ชะได้ล้างไปหมดเพราะส่วนใหญ่นี้พาสกปรกเรายังไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวสกปรกโสมมอยู่หรือปัญญาอย่างลงไปนักปฏิบัติอย่าถอยจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่กองทัพใหญ่ของกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแปรทัพกลับอยู่แล้วกองทัพใหญ่ทัพจิตของเราอยู่ที่นี่ด้วยมันผุดขึ้นมามากน้อยเพียงไรมันก็เป็นกองทุกทัพหัวใจของเราอยู่ที่นี่ตัวกิเลสจริงๆนั่นเรียกว่าเป็นกองทัพเป็นผู้ผิดเมื่อผิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระหนักทับหัวใจลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานเป็นของดีแล้วหรือเรายังไม่เสร็จไม่หนาหรือเรื่องความทุกข์ที่เป็นขึ้นมานอกจากนั้นใจยังไม่ถูกกดขี่บังคับด้วยมาไม่มีเวลาที่จะปลดเครื่องตัวเองจากสิ่งกดขี่บังคับนี้ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วจะหาวันหลุดพ้นจากทุกข์เป็นอิสระเสรีและเป็นความประเสริฐหมดเรื่องหมดราวหมดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นที่ว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สิ้นสุดที่ติดกันลงแล้วที่จิตดวงบริสุทธิ์พุทโธแล้วเราจะได้เห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปฉายวิริยะธรรมฉายลงไปความภาคเพียรอย่าถอยพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะความเพียรไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความที่เกียจที่ช้าอ่อนแอพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยความอดความทนความบึกบึนตัวเองพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรทุกแง่ทุกมุมกองกันข้ามเป็นเรื่องของกิเลสจะมาให้สนิทติดใจฝังจมอยู่ภายในตัวเองแล้วจะกดขี่ตัวเองลงไปหาความหลุดพ้นไม่ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพ้นอย่างไรท่านสอนไม่อย่างไรการยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะให้ยึดตามหลักธรรมนั้นเป็นสำคัญหลักธรรมนั้นแลจะเป็นองค์แทนของศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยภายในจิตของเรานี่แหละ ทั้งสาเหตุที่การดำเนินก็เหมือนกับเราเหยียบย่างตามรอยพระบาทของพระองค์ไปผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็เหมือนกับจับชายจีวรของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วพระพุทธเจ้าเกิดเป็นตถาคตเป็นที่ตรงไหนอะไรเป็นตถาคตอะไรเป็นศาสดาอะไรเป็นผู้วิเศษจะหมดปัญหาลงในจิตดวงที่ปรากฏขึ้นกับเรานั้นทันทีไม่มีคำว่าการสถานที่พระพุทธเจ้าสถาพระนิพพานอยู่ที่นู่นที่นี่เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนอันเป็นเรื่องของสมมติความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เหมือนกันนี้ไม่มีอะไรสงสัยเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนเราจะไปคิดไปเสาะแสวงหาที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายที่ให้ความสุขความสบายที่ตรงไหนอีกเมื่อจิตนี้เข้าถึงขั้นพอตัวเต็มภูมิแล้วย่อมอิ่มตัวหมดความกังวลวุ่นวายใจต่างๆที่เคยเป็นมาหมดลงโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ถึงเรียกว่าเมืองพอเมื่อจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วย่อมพอสนใจกับสิ่งใดๆทั้งนั้นวันคืนมืดแจ้งเป็นเรื่องของสมมติเราไปว่ามันมืดมันแจ้งตัวมืดเองมันไม่เห็นไม่รู้เรื่องของมันตัวแจ้งตัวสว่างมันเห็นไม่รู้เรื่องของมันสถานที่การเวลามันไม่เห็นมีความหมายในตัวมันเราไปให้ความหมายเราก็หลงความหมายของเราเท่านั้นเองเมื่อทราบทั้งสิ่งเหล่านั้นทราบทั้งผู้ประทานความหมายอย่างชัดเจนรอบตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตถือบริสุทธิ์พอตัวดวงเดียวเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่บนดินฟ้าอากาศในน้ำบนบกที่ไหนมันเป็นธรรมชาติที่พอตัวที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่บนบกไม่ใช่ในน้ำไม่ใช่สิ่งสมมติทั้งมวลแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติแห่งความพอตัวแห่งความบริสุทธิ์แห่งความประเสริฐที่ผิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุนี้นะเอาที่เราเห็นที่นักปฏิบัติทำไมจะมาดูไม่เห็นธรรมมีอยู่วิธีการแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีอยู่ดำเนินไปปฏิบัติไปครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่
เราไม่ได้รูปคำคำที่ไหนมีตนมีตัวมีสักขีพยานทุกขังอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งในฝ่ายผูกมัดมัคคะอริยสัจจังฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งนิโรธความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสักขีพยานได้อย่างเต็มตัวดับสนิทก็เป็นสักขีพยานได้อย่างสนิทในความหลุดพ้นเอาให้จริงให้จังยาไปเห็นงานใดมากมีความสำคัญมากยิ่งกว่างานตะเกียกตะกายจนให้หลุดพ้นจากทุกข์งานนี้เป็นงานสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเลือกงานกระเสริฐงานอัศจรรย์แต่สามโลกไม่อยากทำเพราะกิเลสไม่ให้ทำกิเลสกีดกันทั้งหมดกิเลสมันหลอกมันลวงมันทุกแง่ทุกมุมที่ใช่พลาดจากธรรมไปสู่อำนาจของมันตามเดิมที่เคยปกครองมาแล้วด้วยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติธรรมจึงต้องเลยลบลากันกับกิเลสความขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นกิเลสความทอดแท้อ่อนแอก็เป็นกิเลสความน้อยเนื้อต่ำใจว่ามีวาสนาน้อยก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่มีวาสนาก็เป็นเรื่องของกิเลสความสำคัญว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ข้างโน้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่ข้างโน้นข้างโน้นข้างนี้ไม่มีก็เรื่องของกิเลสเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราเป็นผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสก็คือเป็นกลมายาของกิเลสให้พึงพากันทราบเดี๋ยวนี้เรานี้เป็นอุบาของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบกลของมันมันอยู่ข้างหลังเราตาเรามองไปข้างหน้าเราไม่ได้มองย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญามองย้อนหลังสติปัญญานี้ไปข้างหน้าก็ได้ย้อนหลังก็ได้เอาให้มันทันกับกลมายาของกิเลสเราจะได้เห็นเรื่องของมันเราฟาดกันลงให้มันหงายท้องขึ้นฟ้าดูสิมันนี่จะมันเอาเราหงายท้องขึ้นฟ้าไม่หงายขึ้นฟ้ายังไงล้มลงหมอนดังคลื่นคลื่นดีไม่ดีหมอนแตกแล้วเอาท้องไปไหนถ้ามันหงายขึ้นฟ้านั่นแหละที่เหลือมันฟาดเอาที่เกียจที่ความนอนทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอถ้าไม่หิวไม่อยากจะลุกจะตื่นขึ้นมาพอใจในการหลับการนอนพอใจในจมอยู่ในการต้มตุ๋นของที่เด็กก็มาโดยลำดับลำดามีวันไหนเวลาใดที่เรามีความเบื่อหน่ายมีความรู้กลอุบายของมันแล้วเข็ดหลับกิเลสไม่ทำคนให้เข็ดในกลอุบายของมันง่ายๆนอกจากทำเท่านั้นเข้าไปแทรกจึงจะเป็นคู่แข่งกันแล้วปราบกันได้โดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นท่าศึกเป็นมารของกันและกันต่อสู้กันมีเวลานี้อยู่ที่ใจของเราคำว่ามารก็คือกิเลสอยู่ที่ใจของเราธรรมก็เป็นสิ่งที่เราจะผลิตขึ้นได้ที่ใจของเราเอาผลิตขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำไมผิดธรรมขึ้นมาได้สอนธรรมเพื่อผิดธรรมท่านสอนไม่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อผิดธรรมถึงไหนทำไมจะผิดไม่ได้เราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้เราจะหวังพึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ปฏิบัติแทนเราอัตตาหิโนนาโถถึงข่าวจนเกราะเอาให้เต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิถ้าติดปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะได้เห็นผลของอัตตาหิโนนาโถว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างนี้นะอย่างรู้เวลาเข้าจนตอกจนมุมแล้วไม่ต้องไปคิดหาผู้ใดแล้วจะมาช่วยเราสติปัญญามีเท่าไหร่ต้องพัดกันลงไปพัดกันลงไปนั่นน่ะเป็นไปเองคนเราเมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วไม่ใช่จะยอมจนตายอยู่เฉยยอมจนกรอกเฉยมันนักมีอุบายวิธีที่จะคิดจะค้นจะหลบปีกปีกตัวเอาจนตัวรอดไปได้อันว่าอัตตังอิตโนนาโถให้นำมาใช้ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนผู้แนะทางให้สนับพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าตุมเฮจิตังอาตัตตังอัคขาตาโลตถาคตาความเพียรที่จะยังกิเลสให้เหงื่อแห้งไปภายในจิตใจนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายจึงต้องทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ผู้แก้กิเลสให้ท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่กับหัวใจของเราด้วยธรรมบทนี้ห่างไกลที่ไหนกับเราธรรมบทนี้กับเราห่างกันที่ไหนทำไมจะว่าพระเจ้านิพพานไปไหนมาไหนพระโอวาทองค์แทนปัจจุบันมีอยู่กลางวันอยู่กับหัวใจของเราทำไมจึงไม่นำมาแก้กิเลสแล้วกิเลสมันห่างไกลไปที่ไหนกิเลสในครั้งพุทธกาลเป็นกิเลสประเภทใดหน้าใดวรรณะใดเกิดมาจากตระกูลใดมันเกิดมาจากตระกูลของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสอันใดแสดงออกมามันเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกันหมดจะไปสงสัยอะไรที่เด็กทั้งนั้นกับทั้งนี้ว่าจะแตกต่างกันในวิธีการที่จะภาวนาจับโลกให้มีความทุกข์ความลำบากไม่มีอะไรต่างกันเหมือนกันหมดเพื่อการปิดธรรมเข้าสู่ใจ
เราจะไปหาการสถานที่ที่ไหนธรรมก็มีอยู่ที่ใจนี้พระพุทธเจ้าประกาศกลางวันไว้ภายในใจของเรานี้ทุกคนมีประจำอยู่ที่ใจวิริยะและทุกขมัชฌิติคนจะหลุดพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นใครเป็นคนแสดงไว้และใครเป็นผู้รับทราบใครเป็นภาชนะที่จะรับธรรมะเหล่านี้ไว้ถ้าไม่ใช่ใจของเราเองตัวของเราเองแล้วห่างไกลที่ตรงไหนพิจารณาสติปัญญาเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดที่ไหนสอนให้ใครเป็นผู้บำเพ็ญเราเป็นผู้บำเพ็ญเพราะเราเป็นผู้ติดทุกเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายเราเราจะแก้ทุกข์ด้วยสติปัญญาสภาวะของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไกลที่ไหนกิเลสฝังอยู่ที่นี่ธรรมก็เกิดขึ้นที่นี่ได้กิเลสกับธรรมไม่อยู่ห่างไกลกันจากจิตดวงเดียวนี้นี่จิตดวงเดียวนี้เป็นที่รับทั้งธรรมทั้งกิเลสจึงพยายามทางนำฝ่ายมรรคมาใช้ในสัจธรรมนั้นฝ่ายมรรคก็มีสองฝ่ายแก้มีสองคือนิโรธมรรคมีเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปราบปรามนี่เป็นเรื่องของมรรคทุกสมุทัยเป็นเรื่องของเสด็จเป็นเครื่องผูกมรรคก่อให้เกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณส่วนนิโรธกับมรรคนี้เป็นสิ่งที่ที่คลายขยายออกมัดแน่นเท่าไรถอดถอนแก้ไขออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจดูที่ใจดวงนี้ทั้งนั้นทั้งว่าสัจธรรมคือของจริงเอาให้จริงยาได้คำนึงคำนวณถึงเรื่องเวลาเดือนปีนาทีโมงที่ไหนกิเลสมันเหยียบหัวใจเรามันไม่มีเรื่องเวลามันหาเวลาเช้าเวลาสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้ชาติหน้าชาตินี้ที่ไหนเวลาเราหาที่เหลืออยู่เราไม่เห็นว่าเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันหนักขนาดไหนเมื่อเวลาจะประกอบความภาคเพียรทำไมเห็นว่าเป็นหนักหนาเป็นความลำบากลำบนนี่ก็แพ้คนมายางที่เหลือ ผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่องคนมายางที่เหลือนี่แล้วจะก้าวไม่ออกต้องเอาให้จริงให้จังไหนถ้ารูปความนั้นก็คือว่ารูปักขั้นโทเวทนาขั้นโทขั้นหยาขั้นโทเป็นสำคัญเนี่ยเป็นที่สร้างสมของกิเลสทั้งมวลรวมอยู่ที่ตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างแล้วก็จิตเป็นตัวการสำคัญการพิจารณาลงตรงนี้จะพิจารณาขันไหนก็ตามขอให้เป็นมรรคเป็นวิธีถอนวิธีถอนเถิดพิจารณารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลได้ทั้งนั้นขอให้เป็นอุบายของสติปัญญาเพื่อถอดถอนความรุ่งหลงของตนเป็นอันว่าไม่ถูกเราอยากให้หมู่เพื่อนรู้อยู่ให้หมู่เพื่อนเห็นสอนอะไรสอนอะไรถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงสอนเป็นสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากลำบนหรือสุขภาพไม่ดีก็ความห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนไม่เคยลดละไม่เคยด้อยลงกระทำสุขภาพไม่ดีนั่นเลยเพราะนั้นเมื่อใดโอกาสเมื่อไรพอเห็นว่าสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนนี้อบรมกันไปได้แล้วต้องพยายามไม่ลดละสมกับว่าได้รับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนเราเห็นใจของหมู่เพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วที่สอบแสดงหาครูหาอาจารย์นี่แทบล้มแทบตายที่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่ถึงจิตถึงใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้ใจตายใจได้เราจนกลายเป็นนักล่าอาจารย์ไปนี่แล้วก็เห็นใจเพราะหาที่ยึดที่ก่อนนี่เป็นของสำคัญใจไม่ได้เกาะอะไรเป็นที่นั่งต่อธรรมและต้องเกาะครูเกาะอาจารย์เกาะอัดเกาะธรรมที่ถูกต้องมีงามและใครที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องมีงามพอเป็นที่แน่ใจได้นี่เป็นสำคัญจึงต้องสอบแสวงหาคิดจะได้ดวงมีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก็เด็ดทนเอารับเอาไว้หากว่าไม่ได้อยู่ในสำนักก็ให้ได้มาพักอบรมเพื่อการเวลาแล้วผ่านไปได้คติตัวอย่างที่เคยแนะนำสั่งสอนด้วยจากหนูจากเพื่อนจากผู้ใดก็ตามอันเป็นความดีชอบดีดีงามแล้วไปพึ่งปฏิบัติเพื่อเป็นทางเดินเพื่อเป็นเครื่องมือจึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนได้รับหนูเพื่อนไว้เสมอการรับไว้รับด้วยน้ำใจเพราะฉะนั้นคำว่ารับไว้จึงมีความหมายหนักอยู่มากต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายของตนที่รับไว้นั้นโดยสม่ำเสมอหากว่าถ้าขันพอเป็นไปได้ไม่เคยละเคยปล่อยวางตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านขอให้หมู่เพื่อนจงเห็นใจตัวเองมามุ่งมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงให้นำไปปฏิบัติอย่าทำแล้วหลอกเลยแหละเหลวๆหลายๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมของจริงที่จะพาเราให้หลุดพ้นไปได้ความอันใดเป็นของจริงที่จะพาให้หลุดพ้นให้พยายามหนักเบาไม่ต้องว่าเราจะมีในกองทุกข์นี้มานานขนาดไหนแล้วความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรนี้จะไปถึงไหนทุกอันนี้ยังมีวันยุติได้เมื่อถึงการเวลาที่มันชนะกันแล้วความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ก็หมดปัญหาไปเลยกลายเป็นปุ๋ยสนับสนุนความ
ภาคเพียรจะระดับสนุนเราให้หลุดพ้นก็ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรต้องนั่นแห่งความทุกข์เหล่านี้ทุกในวัฏสงสารมันอุดหนุนเราให้เป็นคุณงามความดีให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ที่ตรงไหนแต่เราทำไมจึงไปชอบเราทำไมจึงไปตาใจกับความทุกข์เลยที่ที่เด็กมันผุดขึ้นมานั้นอันนั้นหนาไม่ยอมเห็นโทษมันแม้แต่นิดเดียวเลยแต่เวลาเราประกอบความภาคเพียรทำไมจึงที่เด็กมันหลอกแค่ว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วอำนาจน้อยวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีมันหลอกกันทั้งนวลหลอกเราเรายังจะยอมให้มันกล่อมอยู่เวลานี้ทำกังวานอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเราที่ครูบาอาจารย์และเราได้ยินได้ยินได้ฟังมาทำไมจึงไม่ให้แสดงตัวขึ้นมาบ้างเพื่อต่อสู้ต้านทานกับที่เด็กถ้ามันหมอบราบไปบ้างอย่างน้อยพอหนังถลอกก็ยังดีคราวนี้หนังถลอกคราวต่อไปเลือดเยิ้มคราวต่อไปเอาขาดสะบั้นไปเลยเดินดำดาเหมือนนักเข้าไปอยู่ในนั้นบันไลไม่มีเหลือภายในใจนั้นนะจงอัดจงทำเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มที่เต็มฐานอยู่ไหนอยู่เถอะตายเมื่อไรก็ไม่เห็นมีสำคัญอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องของสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเหมือนทั้งโลกสมมติทั่วไปอย่างละหมดปัญหาหมดคำที่ดังนั้นขอให้ทุกท่านนำมาพิจารณาปฏิบัติกำจัดเต็มจากสิ่งที่มันบีบบังคับทั้งหลายยาไปคุ้มกับสิ่งนี้ใครๆจะคุ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุ้นผู้วิเศษไม่ได้สอนให้คุ้นผู้ฉลาดไม่ได้สอนให้คุ้นคนโง่ต่างหากหลอกลวงกันประจานยถากรรมมืดบอดเพราะไม่มองไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาของดีของดีอะไรมาสอนกันทำไมต้องจะเอาเรื่องความโง่เขลาบาปัญญาความติดจมอยู่ในกิเลสนี่มาพูดมาหลอกมาลวงกันอันนั้นดีอันนี้ดีหลอกกันต่างคนต่างหลอกมันต่างคนต่างมืดบอดมันก็หลอกกันด้วยความมืดบอดทั้งตนศาสดามีอยู่ให้อาศาสดาเข้ามาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้ชี้แนวทางมาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวพูดทางธรรมสนังกระสามิเล่งอัดทำนี่ไงให้ดีเราขึ้นปฏิบัตินี่แหละเป็นความไม่หลอกเราอยู่ด้วยกับด้วยความหลอกคนมายาให้เกิดฉันอยู่มานานแล้วใครๆก็อยู่มานานไม่น่าสงสัยนอกจากเราจะพยายามตะเกียบตะกายให้เล็ดลอดออกไปได้จากบ่วงแห่งมานเสียเท่านั้นเราจะมีความผาสุกความว่าความทุกข์ความทรมานในการประกอบความเพียรจะขาดสะบั้นไปทันทีที่ขณะที่กิเลสมันขาดสะบั้นออกจากใจทุกข์ก็เพื่อความเพียรทุกข์ก็เพื่อกิเลสเป็นไรไปทุกข์เพราะกิเลสมันก็เคยทุกข์มาแล้วนี่จะเอาทุกข์เพื่อแก้กิเลสจะเป็นอะไรไปต้องเอาอย่างนี้เข้าสู้กันสติปัญญามีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองสิ่งที่เด็ดมันหลอกมาตรงไหนมันหลั่นล้อมาทางไหนเพลงมันกล่อมมาอย่างไรเพลงของคำกล่อมมันให้แหลกไปเหมือนกันถ้ามันหลับสนิทตายจมสมมุติอย่างนี้แล้วพ้นจากสมมุติไปไม่ดีเหรอนั่นอุบายของผู้ฉลาดที่จะหลุดพ้นต้องใช้นำมาใช้โดยสม่ำเสมอสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าลืมทำหรืออย่าคอยเป็นร่ำเวลาว่าให้สมาธิเป็นอย่างนั้นนี่ซะก่อนแล้วคอยพิจารณาปัญญาควรจะพิจารณาปัญญาเมื่อเอาถึงขั้นที่คนพิจารณาหรือผู้มีจิตอันสงบได้บาดได้ฐานพอเป็นความอิ่มตัวของใจแล้วอานามาพิจารณาแยกแยะดูข้างนอกข้างในเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นของสำคัญมากเอาให้แหลกละเอียดให้เป็นสนามรบอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเวทีมวยกันเลยเอาให้แหลกอยู่ตรงนั้นแล้วจิตที่เคยกังวลวุ่นวายกับเรื่องที่เดือดปัญหาราคะอะไรแบบนี้มันจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเพราะหน้าแห่งอสุภะสังซึ่งปัญญาอันวิเศษเนี่ยเป็นผู้กำจัดปัดเป่าลงประเด็นแบบจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ท่านปัญญาดีมากนะครับ

ระยะสองสามคืนไม่นอนไม่ค่อยจะหลับเพราะโรคเหล่านี้แหละมันกำเริบของมันเส้นก็กำเริบไปอีกทางหนึ่งกระดูกหลังก็ไปอีกทางหนึ่งบวกกันเข้าเลยนอนไม่ค่อยหลับนะรู้สึกว่าเวทนามันกล้าอยู่พอสมควรกระดูกหลังถึงขนาดเป็นไข้เลยเส้นเป็นเจ็บไม่หยุดตั้งแต่นู่นมาตั้งแต่อยู่เมืองชนมาไม่อาการลดลงเลยนึกเป็นมาเลยวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่ไปงั้นเนี่ยมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เห็นมีเรื่องอะไรมองไปข้างนอกก็มีแต่มืดกับแจ้งก็มีเท่านั้นดูภายในก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันกวนกันมันแสดงตัวของมันเวลาผู้รับผิดชอบมันก็ดูมันอยู่อย่างนั้นมันทำงานของมันสุดท้ายก็สลายลงไปก็ไปอยู่ที่เดิมแต่จิตดวงนี้ครับถ้าแก้ไม่ได้มันก็ไปทำนองที่มันเคยไปมาแล้วนั่นแหละกี่กับกี่กันมันหมุนมันเวียนทั้งมันอยู่ไม่มีความอิ่มพอตั้งแต่ว่ากิเลสมันมีความอิ่มพอเมื่อไหร่มันก็ทำให้จิตหมุนตัวด้วยความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความอิ่มพอเช่นเดียวกันเอาพิสูจน์สิใครอยากจะพิสูจน์ให้รู้เรื่องความจริงที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยไม่มีอยู่ที่ไหนแหละพิสูจน์ที่จิตนี่มันเห็นลงไปชัดเจนเลยดังพระพุทธเจ้าท่านทรงพิสูจน์จนได้ถึงได้ตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละนี่ของเราก็มีเนี่ยตัวหมุนเวียนอยู่ตลอดเกิดแก่เก็บตายก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตมันหมุนตัวเข้าไปสู่สิ่งนั้นสู่ธาตุนั้นขันธ์นี้ผสมกันในภพนั้นภพนี้นั่นเองมันไม่มีอะไรมีเท่านั้นตื่นภพตื่นชาติทั้งตัวเองอยู่เรื่อยมาเพราะมันไม่ทราบไปเกิดที่ไหนแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าเกิดถ้าไม่ทราบมันมาจากภพใดถ้าตายแล้วจะไปไหนอีกมันก็ไม่ทราบแต่ทั้งๆที่มันก็หมุนลงมันไปมันไม่ทราบนี่ตัวนักเกิดนักตายใจดวงนี้ถ้าอยากจะทราบชัดเจนก็ต้องปฏิบัติต่อจิตนี้ด้วยจิตภาวนาแต่ไม่สงสัยไม่สงสัยศาสดาคือไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ที่ทำกับโลกเป็นคู่กันมาโดยลำดับทำกับโลกที่จะแสดงให้ปรากฏเป็นคู่เคียงของโลกได้ใครเป็นผู้ตรัสรู้ใครเป็นผู้ค้นมาเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่ศาสดาแต่ละองค์ละองค์จะเป็นใครนอกนั้นไม่มีใครสามารถทำค้นขุดค้นได้เลยเพราะไม่ปรากฏว่าเป็นสยามภูสยามภูในบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีปรากฏแต่ศาสดาเท่านั้นที่ว่าสยามภูสยามภูคือทรงพยายามตะเกียกตะกายเองทีเดียวอันนี้ปรากฏทำดวงเลือดขึ้นที่ใจเนื้อนำอันนี้ออกมาสอนโลกและเป็นคู่เคียงของโลกด้วยมาจึงเรียกว่าธรรมว่าโลกคำว่าโลกกับธรรมนี่เป็นของคู่กันมาแต่การไหนกันไหนเรื่องโลกไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์สั้นยาวชั้นใดธรรมก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ความสั้นยาวเช่นเดียวกันนั้นระยะการเวลาขนาดไหนนับไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยที่ธรรมนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของโลกนั้นก็เพราะศาสดาแต่ละพระองค์สืบทอดกันมาเรื่อยพอสิ้นสูญไปสักระยะหนึ่งแล้วก็มีศาสดาอีกองค์หนึ่งขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นคู่เคียงของโลกดังที่เราได้พูดอยู่ทุกวันนี้ว่าโลกธรรมนะธรรมกับโลกอันหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งเป็นธรรม โลกนั่นก็คือโรคนั่นแหละจะพูดไปที่ไหนจะเป็นอะไรไปเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นภายในใจภายในกายของเรานะโรคเป็นอยู่ในหัวใจก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมก็คือยาแก้โรคนั่นจะเป็นอะไร
ในระยะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีธรรมเมื่อไม่มีธรรมแล้วก็ไม่มียาที่เรียกว่าธรรมโอสถไม่มีสัตว์โลกนี้เดือดดาลกันอยู่ตั้งแต่ความทุกข์ร้อนเพราะอำนาจแห่งโรคคือกิเลสมันเสียดแทงเหยียบย่ำจิตใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดถอนไม่มีอะไรเยียวยาคือธรรมไม่มีนี่เราก็พวกเราก็เคยพบมาแล้วเพราะเกิดมานานแสนนานท้าทายอยู่ในวัฏจักรนี้ไม่มีใครท้าทายยิ่งกว่าพวกเราแต่ละรายละลายท้าทายความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏจักรนี้ทำไมจะไม่ประสบพบเห็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล่ะต้องพบต้องเห็นเป็นแต่จำไม่ได้ไม่สามารถที่จะจำได้ความเป็นมาของตนเท่านั้นเองความจริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะหลักธรรมชาติอยู่ภายในใจมันเป็นเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นทั้งที่จำได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจบอกชัดๆในวงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวมาตื่นอะไรอีกมีอะไรที่น่าตื่นสิ่งเหล่านี้เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไอ้มืดแจ้งมืดแจ้งนี่ก็ดูสิแล้วเราจะเอาเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรามีอะไรเป็นของประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจพอจะให้ตื่นเต้นดีอกดีใจมันมีอะไรบ้างเราตื่นลมตื่นแรงกันไปเท่านั้นไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันหมดสุดท้ายมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เกิดมันก็ไม่ผิดอะไรกับเหตุมันเกิดนั่นแหละเห็ดออกก็ว่าเห็ดออกเห็ดออกก็เห็ดเกิดนั่นเลยคือตอนเช้าตอนเย็นมันก็ยุบยอดตายไปพังลงไปแล้วเห็นไหมมันแก่เขาวะตอนเช้ามันก็มองดูก็น่าดูมันเป็นตุ่มออกมาแล้วต่อไปก็บานแล้วก็ร่วงโรยลงไปก็เท่านั้นนั่นแหละให้เราเห็นได้ชัดก็คือมันรวดเร็วเห็ดมันเกิดตอนเช้าปรากฏขึ้นมาตอนเช้าออกมาตอนเช้าตอนบ่ายมันก็บานแล้วก็แก่ไปแล้วเปื่อยลงไปมีเห็นได้ชัดสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไปคาดเฉยว่ามันยืดมันยาวไปว่าเอามันไม่ได้ยืดได้ยาวแล้วมันหมุนตัวของมันไปเช่นเดียวกับเห็ดนั่นแหละความหมุนตัวของมันก็หมุนอย่างเดียวกันแล้วลงไปในจุดอันเดียวกันคือธาตุอันเดียวกันนั่นเองมันไม่มีอะไรที่จะตายอกตายใจได้แต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงมันหลอกมาอยู่ไม่ถอยจริงๆมันถึงให้ตื่นไปตามมันตายใจไปตามมันสิ่งที่น่าตื่นไปตามมันก็ตื่นสิ่งที่ตายใจไปตามมันก็ตายสิ่งที่จะมารู้สึกเนื้อสึกตัวรู้โทษรู้ภัยของมันมันไม่รู้เพราะไม่มีธรรมพาให้รู้นอกจากไม่ปรากฏนอกจากไม่ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในใจมันก็ไม่รู้ยิ่งมันซ่านไปหมดด้วยความวุ่นวายคือฟุ้งซ่านมันซ่านไปหมดด้วยความฟุ้งซ่านของจิตหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดไม่ได้เลยนั่นแหละเป็นเวลาที่วุ่นที่สุดใจรู้อยู่งั้นน่ะจับตัวไม่ได้มีแต่เรื่องความรุ่มร้อนมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์แล้วก็จิตดวงนั้นล่ะมันเป็นผู้หลอกเจ้าของมันปรุงขึ้นมาเป็นภาพเป็นพจน์ต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่มีก็มันปรุงขึ้นได้ก็เชื่อมันได้อย่างสนิทตายใจเรื่องที่เคยมีมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็ปรุงขึ้นมาให้โกหกสดๆร้อนๆให้ตื่นเต้นตกใจเสียใจไปตามมันถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เคยเสียใจก็ต้องเสียใจไปตามเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คนดีใจเพลิดเพลินหลงไหลก็เพลิดเพลินหลงไหลไปตามมันจนได้นั่นนี่มันขึ้นในหัวใจเจ้าของนั่นปรุงอยู่ในหัวใจนั่นเป็นภาพหนึ่งหัวใจเจ้าก็หลงกับภาพเจ้าของนั่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาพี่ตายพวกเราเล่นกับภาพตัวเองเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละเพราะสติปัญญาไม่มี
พอที่จะทราบวันนี้เกิดขึ้นจากอะไรมันมาจากไหนแต่ไม่พ้นเรื่องจิตตภาวนามันจะพุ่งสร้างบุญวาขนาดไหนก็จิตดวงนี้แหละผู้พยายามก็คือผู้นี้แหละรัดเหวี่ยงกันไปกันมามันหลายครั้งหลายหนมันก็พอได้เงินได้เหตุได้ผลจากกันแล้วก็พอฟัดประเหวี่ยงกันไปสุดท้ายก็ตามกันทันตามกันได้จิตไม่เคยสงบมันก็สงบให้พอสงบแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเราสังเกตดูที่เวลาจิตของเรามันไม่สงบมันเป็นยังไงนั่นแหละมันสร้างเรื่องมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องเหยิงวุ่นวายตลอดแม้แต่หลับมันยังฝันไปอีกนู่นฝันสดฝันร้อนฝันสดก็คือฝันเราอยู่นั่งเฉยๆเนี่ยมันปรุงแต่งวุ่นวายไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับนี่เรียกว่าฝันสดก็หลงทั้งสดร้อนๆนี่เวลานอนหลับไปอีกฝันไปอีกก็หลงไปอีกแบบหนึ่งอีกเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝันอย่างนี้ไปอีกสองชั้นสามชั้นมีแต่เรื่องถูกต้มถูกตุ๋นจากสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันสงบเข้าไปเรื่องทั้งหลายมันก็สงบพอจิตสงบเรื่องก็สงบเพราะมันไม่ปรุงหลอกเจ้าของนี่ยิ่งเวลามันสงบแน่วลงไปแล้วหยุดตึกเรื่องความคิดทั้งหลายเลยเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนขาดออกจากสิ่งภายนอกทางภายนอกไม่มีปรากฏในความรู้สึกเจ้าของมีแต่ความรู้สึกเจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเลยนั่นแหละเรื่องไม่มีเลยเวลานั้นเราก็ได้เห็นอ๋อพอจับเงื่อนได้ว่าที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะนี้ออกแสดงตัวต่างหากเวลาผู้นี้มาแสดงตัวออกไปก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเรื่องมันเกิดจากผู้นี้นี่พอจับได้เพียงเท่านี้ก็พอได้เงื่อนอีกเพียงขั้นสมาธิที่สงบตัวลงไปนี้ก็พอได้เงื่อนได้เหตุได้ผลบ้างนี่ต่อไปก็จะมีแก่ใจที่จะพยายามระงับดับเรื่องและถอดถอนเรื่องออกจากภายในจิตใจของตนเพราะมันเกิดขึ้นจากที่นี่นี่มันมีอะไรที่พาให้เกิดมีอะไรบันดลบันดาลมีอะไรบังคับบัญชาหนุนให้มันเกิดเรื่องต่างๆมันถึงเกิดเนี่ยค้นไปจนกระทั่งมันขาดไปโดยลำดับลำดับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับจิตใจก็ขาดจากกันนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพียงสัมผัสสัมพันธ์แต่มันขาดจากกันขาดจากกันเพราะปัญญาได้รอบตัวแล้วนี่มันก็รู้นี่แล้วจะรู้ตัวจิตตัวนี้จิตดวงนี้ดวงที่ว่านักท้าทายความเกิดแก่เจ็บตายท้าทายในสามแดนโลกธาตุนี่คือจิตดวงนี้แต่ละลายหลายนี่เนี่ยเป็นตัวการที่สุดมันไปได้หมดอย่าว่าภพนั้นไปไม่ได้ภพนี้ไปไม่ได้มันไปได้ทั้งนั้นจิตดวงนี้ที่มันครองตัวอยู่เวลานี้กับตัวเราตัวท่านจะเป็นดวงไหนแล้วเอาตรงนี้เพราะเราจะแก้จิตดวงนี้นี่เราต้องเหมาเอาตรงนี้เพราะเรื่องจิตดวงอื่นเราไม่ได้ไปรับผิดชอบเขานี่จิตของเรานี่เราเป็นผู้รับผิดชอบพบไหนมันจะไปไม่ได้จิตดวงนี้นะมันสร้างได้มันต้องไปได้มันสร้างอะไรที่จะให้เกิดในภพใดชั่วหรือดีมันสร้างเองนะมันสร้างภายในตัวของมันแล้ววิบากมันเป็นผลก็หนุนกันไปให้ไปเกิดนะทำไมมันจะเกิดไม่ได้ดีเวลาเราพิจารณาเข้าไปมันแก้เข้ามาจริงๆมันก็เห็นชัดๆด้วยภาคปฏิบัติเราอย่าคาดอย่าหมายทำบุญเจ้าไม่ใช่ทำคาดคะเนเป็นธรรมของจริงล้วนๆ 100% ถ้ามี 1,000% ก็ 1,000% เต็มที่ไม่มีบิดไม่มีบิดไม่มีปลอมมันมี 10,000% เข้าไปก็10,000ทั้ง 10,000 เลยจ้ะธรรมบุญญาที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นของจริงล้วนๆ 10,000% เอามาปฏิบัติซิตั้งแต่กิเลสมันปลอมได้เท่าไหร่ร้อยถึง 10,000% เรายังเชื่อมันสักขนาดนั้นทำไมทำเป็นของจริง 100% จะเชื่อไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์ 2% มีหรือเอาที่เอามาเพื่อปฏิบัติคือนักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงบวกลบคูณหารกันระหว่างดีกับชั่วระหว่างจริงกับปลอมไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะอย่าว่าไม่บอกนะเอามาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วมันก็จะต้องปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้เป็นตัวเหตุเป็นครั้งแห่งเหตุทั้งหลายเป็นครั้งทั้งกิเลสตัณหาทุกข์ทุกประเภทด้วยจะเป็นครั้งทั้งธรรมะตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะสูงสุดที่มุตตินิพพานจะไม่เจอที่ตรงไหนจะเจอที่ใจครั้งของธรรมจะอยู่ที่นี่ขอให้ภาคปฏิบัติดำเนินไปตามที่กล่าวนี้เถิดจะไม่ไปไหนเลยและเรื่องทั้งปวงนี่เราจะทราบ
ไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่พบไหนๆก็ตามแต่มันประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจดวงนี้นะมันจะทราบในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอันนี้เป็นหลักปัจจุบันจะกระจายไปทั่วหมดอดีตอนาคตไม่มีอะไรลี้ลับได้ลงในจิตในปัจจุบันนี้มันได้กระจ่างไปแล้วเท่านั้นนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าความขาดการที่จะมันจะขาดเป็นมัดเป็นตอนระหว่างตาหูจมูกเลี้ยงกายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพราะมันขาดที่ใจอันนี้เป็นทางเดินทางประสานต่างหากไม่ใช่เป็นตัวกิเลสรูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นทางเดินประสานหากันเท่านั้นตัวใจต่างหากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวภพตัวชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรจึงนำเรื่องอันนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกันมาประสับประสานมาพินิจพิจารณามาแยกมาแยกกันจนกระทั่งเห็นชัดเจนทั้งรูปก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตาของเราก็เป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนั้นหูเราเป็นอย่างนี้มาเทียบกันเหตุผลกันมันก็สักแต่ว่าเครื่องมือหรือว่าทางเดินของกิเลสเท่านั้นกิเลสมันเดินทางสายนี้เดินไปตามทางตาไปสู่รูปหูสู่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไปอย่างที่ว่ามาแล้วเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยแล้วสิมันไม่ปล่อยให้รูปมันเป็นอะไรก็สักว่ารูปแน่เสียงก็สักว่าเสียงก็ได้ชัดเจนมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ชัดเข้ามันนี่มันก็ขาดเนี่ยเพราะใจขาดใจเข้าใจใจรู้เรื่องใจก็ขาดจากสิ่งนั้นเพียงตอนนี้รู้แล้วนี่ที่มันจะไปติดไปต่อกับเรื่องอะไรอะไรกว้างแค่ขนาดไหนมันทราบชัดเจนแล้วตามภูมิของจิตในขั้นนี้ก็ทราบแล้วว่าจิตนี้มันขาดว่าขาดตอนในเรื่องพบใดภูมิใดพบหยาบขนาดไหนมันผ่านเข้ามามันรู้นะจนกระทั่งถึงพบละเอียดอย่างที่ท่านสอนไว้พวกอนาคามีนี่คือพบละเอียดและพบนี้เป็นพบอัตโนมัติเป็นพบภูมิที่จะก้าวไปโดยลำพังตนเองจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกถ้าเป็นผลไม้ก็มันแก่เต็มที่แล้วแต่ว่ามันห้ามไปแล้วนี่ถึงขั้นห้ามแล้วมีแต่จะสุกไปท่าเดียวจะสอยลงมาไม่สอยลงมาก็ตามจะสุกโดยท่าเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เอามาบ่มไม่บ่มก็เป็นก็สุกอย่างเดียวท่าเดียวเท่านั้นนี่แหละจิตถึงขั้นนี้แล้วยิ่งรู้ยิ่งชัดว่าไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องมีความรู้ของตัวเองเท่านั้นและติดก็ติดอยู่นี้เท่านั้นถึงติดก็ตามติดอันนี้ไม่พ้นที่จะผ่านไปได้ต้องเปลี่ยนไปได้โดยหลักอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงไม่ลงมาเกิดนี่ครับมันเห็นในหัวใจเจ้าของสิท่านสอนว่านั่นสอนอะไรสอนพวกเรานี่นะปฏิบัติให้เห็นภายในจิตใจต้องเห็นต้องรู้อย่างนั้นไม่ต้องไม่สงสัยเอาสิธรรมะเป็นของจริงสันติโกสันติโกสอนใครสอนพวกเราสอนผู้ปฏิบัติพระเจ้าพระเวทีพระวินยูหิใครจะรู้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติไม่รู้จะเป็นใครตาสีตาสาก็ไม่สนใจกับอัตกับธรรมเขาจะเอามารู้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมต่างหากจะเป็นผู้รู้เห็นถ้ามันเห็นสิธรรมมูลเจ้าของจริงมันมีการสถานที่เมื่อไหร่อากาลิโกฟังที่อากาลิโกอากาลิโกสวดอยู่ทุกวันทำปฏิบัติมันเห็นมันรู้นี่ละตัวนักท้าทายเกิดใจตายขึ้นใจดวงนี้เวลาตัดเข้าไปโดยลำดับลำดาแล้วมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้าไปจนกระทั่งถึงเหลือแต่ตัวอันเดียวตัวเชื้อแล้วก็ขนาบลงไปตรงนั้นอีกด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยที่เปลี่ยนไกลขาดสะบั้นมันเห็นประจักษ์เลยไม่ต้องไปรอพบใดแหละมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจขณะวิมุตติหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ถูกจำถูกจองไม่ใช่อะไรถูกจำจองตาหูจมูกลิ้นกายมันถูกจำจองที่ไหนใจต่างหากถูกจำจองเมื่อแก้ถึงแก้ที่ใจแก้เข้าไปแก้ไปเมื่อมันหมดที่ใจแล้วจะไปหาที่ไหนอีกพระพุทธเจ้ามีร้อยองค์ก็สาธุไม่ทูลถามท่านทูลถามทำไมสันติโกประกาศกลางวันจะเป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นนับแต่พระเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกสุดท้ายเหมือนกันหมดคำว่าสันติโกไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครแหละอนันติเสยโยปาปิโยนะมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจเจ้าของเลยทำของจริงเป็นอย่างนี้ใครรู้เขาจริงทั้งนั้นสดสดร้อนร้อนไม่ได้ล้าไม่ได้ครึล้าแต่ไหนล้าสมัยนอกจากกิเลสมันหลอกตบหัวเราเล่นเหมือนเราตกหัวสุนัขเราโง่จะตายไปให้กิเลสมันตกหัวเล่นธรรมะไม่เอามาไต่ตกหัวกิเลสบ้างได้เรื่องอะไรปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงรู้ธรรมรู้ยังไงได้ยินแต่ตำหนักตำราว่าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนั้นอย่างนั้น
ท่านบรรลุโสดาบรรลุสกิทาบรรลุอนาคามรรลุอรหัตหลานท่านบรรลุอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหลายมีอยู่กับท่านแล้วเราเป็นทรงไว้ซึ่งความสุดเอื้อมหมดหวังอย่างนั้นเหรอ ธรรมะนี่เป็นธรรมะของสัตว์ทั่วไปพระองค์ประทานไว้หมดนี่เรายิ่งเป็นมนุษย์ที่เบอร์หนึ่งด้วยที่พร้อมที่จะได้รู้ได้เห็นพร้อมทั้งโดยการปฏิบัติที่จะให้รู้เห็นธรรมทั้งหลายมีใครมนุษย์เท่านั้นเป็นเบอร์หนึ่งนี่ถ้าเราไม่ได้แล้วใครจะได้เราจะไปทิ้งความหวังให้กับผู้ใดแล้วความสมหวังเราจะมากอบโกยคนเดียวของเรามันโง่ขนาดไหนเอาสินักปฏิบัติมิวินิจฉัยกับของแล้วนะการพูดนี่พูดเพื่อให้อุบายเข้าไปวินิจฉัยเจ้าของไต่สวนเจ้าของถามเจ้าของซักเจ้าของมันโง่อะไรนักหนาให้มันฉลาดบ้างสิธรรมะเครื่องฉลาดที่จะแก้กิเลสตัวมันฉลาดแต่สอนทำเราให้โง่มันมีอยู่ด้วยกันแก้ลงไปสิเมื่อถึงขั้นทำฉลาดแล้วฉลาดไม่ต้องสงสัยอาหารไม่มีคำว่าสะทกสะท้านดวงธรรมแล้วก่อนใจดวงนี้เวลานี้มันอะไรมีแต่กิเลสสร้างตัวของมันตั้งนานนี่ก็เคยพูดแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นของสดๆร้อนๆมันเคลื่อนที่ไหนล่าสมัยที่ไหนธรรมของจริงเป็นอย่างนี้จริงๆนี่เวลานี้กิเลสมันสร้างตัวของมันอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งหลายเนี่ยธรรมชาตินี่มันจึงเป็นตัวท้าทายเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันมีการสถานที่เวลาด้วยนะวัดไม่ได้ว่าสั้นมายาวเฮ้ยเราก็สร้างธรรมขึ้นสิแทรกเข้าไปมันเกิดในจิตดวงเดียวกันนะกิเลสเกิดในจิตได้ธรรมะเกิดในจิตได้กิเลสสังหารธรรมได้ธรรมสังหารกิเลสได้ภายในจิตดวงเดียวกันเวลานี้เราจะเอาธรรมสังหารกิเลสมันได้สิเมื่อเวลาธรรมมีกำลังสร้างตัวขึ้นภายในจิตนี้แล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวในขณะที่ทำสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวไปในขณะเดียวกันจนกระทั่งกิเลสไม่หมดไปหมดไปแล้วหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือแล้วถามมาทำไมถามมานิพพานถามมาอะไรท่านว่านิพพานคืออะไรเหมือนอย่างว่าอิ่มมันถามมาที่ไหนกินลงไปให้มันรู้สิเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานใครจะบอกใครได้เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้รสเปรี้ยวหวานเค็มมันอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ในลิ้นพูดง่ายๆมันอยู่ในลิ้นในปากของเราความอิ่มน้ำพลังอยู่ในตัวของเรานี่หมดเค็มก็รู้หวานก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มสุดขีดมันก็รู้ถามกันหาอะไรไม่มีใครถามกันนี่ก็เคยพูดแล้วเรื่องสันติโกก็แบบเดียวกันนั่นไม่ผิดอะไรกับการรับทานนี่เลยนี่สดๆร้อนๆอย่างนี้จะไปคืบไปที่ไหนล่าสมัยไหนถ้าไม่ให้กิเลสมันหลอกเส้นเปล่าๆนั่นทางไปสิมันได้เห็นทีนี้จิตเมื่อเวลามันถึงขั้นเต็มที่ของมันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในนั้นขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีเหลือแล้วมันจะเกิดที่ไหนเอาใส่ไปสิไม่ว่าตายกลางค่ำกลางคืนตายเวลาไหนตายเหยียบบทใดตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรมันเป็นเรื่องภาพธาตุเรื่องขันสลายตัวไปทำไมธรรมชาตินั่นมันตายตัวแล้วท่านเรียกว่าอกุปะอกุปะแปลว่าอะไรหาความกำเริบไม่ได้นั่นพระโสดาก็ไม่กำเริบที่จะลงมาเป็นปุถุชนถ้าสกิทาก็ไม่กำเริบที่จะสลายตัวลงมาหรือว่าเสื่อมลงมาเป็นพระโสดาพระอนาคาก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาพระอรหันต์ไม่เสื่อมเป็นพระอนาคาและไม่เสื่อมมาเป็นปุถุชนนั่นอย่างนี้ว่าอกุปธรรมอกุปธรรมกุปธรรมอกุปธรรมทำไม่กำเริบไม่กำเริบโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่ว่าไม่กำเริบโดยประการทั้งปวงนั่นถ้ามันเห็นในหัวใจเจ้าของสิแล้วมันก็หาสงสัยเองจะไปสงสัยใครถ้าลงเจ้าของประกาศกลางวันขึ้นในหัวใจเจ้าของแล้วจะไปสงสัยผู้ไหนผู้ใดที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าว่างั้นเลยถ้าอรหันต์บ้ามันเป็นได้เช่นเป่าลูกหวีดปี๊ปี๊สำเร็จแล้ววันวันหลังมาเป่าปี๊ดอยู่มันไม่สำเร็จมันบ้าสองชั้นถ้ามันแบบนั้นมันเป็นได้ถ้าเป็นแบบศาสดาองค์เอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักของสวดพระธรรมแล้วเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทำของจริงมีตั้งแต่ชื่อมีแต่เสียงของธรรมอยู่เต็มอยู่คัมภีร์บาลีเต็มอยู่กับความจดความจำมันไม่ได้เต็มอยู่ในความจริงมีแต่ความจดความจำเอามาโอ้มาอวดกันเฉยแล้วกิเลสยิ่งมีกำลังมากยิ่งสนุกเหยียบหัวคนที่สำคัญตนมารู้ว่าฉลาดเพราะการศึกษาเราเรียนมามากเราหารู้ไม่ว่ากิเลสมันขึ้นเหยียบสนุกรีบกินหัวใจเราจนแหลกทั้งที่เราว่าเรามีความรู้มากนั่นแหละนี่คือความจำมันเป็นอย่างนี้
จำไม่เฉยจำไม่เพื่อปฏิบัติถ้าจำเพื่อปฏิบัติเอานั่นละกิเลสเริ่มร้อนแล้วจริงนะร้อนแม่ร้อนลูกมันไปแล้วแหละเดี๋ยวก็บ้านแตกแถลกขาดถ้าลงปฏิบัติแล้วจับเข้าไปแล้วมันเป็นความจริงจะรู้ของจริงไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งกิเลสพังพังเพราะปฏิบัติพูดอย่างนี้เราก็ยังทำให้ระลึกยับไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมยังไม่ลืมอะไรที่คิดกับท่านผมไม่ลืมตอนนั้นเรากำลังจุนมุนวุ่นวายท่านก็เป็นท่าทั้งขันทั้งก็เพียบเราทางด้านจิตใจก็เพียบมันเพียบไปคนละด้านท่านก็เพียบทางด้านธาตุขันจิตท่านไม่ได้พูดละไม่ไม้อะไรแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องตัวกิเลสมันก็ไปแทรกกันได้ผมถึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเวลาดึกดึกท่านมีลักษณะเหมือนควรเหมือนครางอีนิดนิดนิดนะไม่ได้มากนะก็เราก็อยู่นั่นนะมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนครางเบาๆนะมันก็แยบขึ้นมาแต่แยบเราระวังเวลาท่านเป็นอย่างนี้นั้นท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาเท่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนอันหนึ่งมันตีปั๊บเลยไม่ให้กำเริบยิ่งกว่านี้

นั้นนั่นถึงวันตายก็ไม่หมดเพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเราว่ากลัวเป็นหมาพวกนี้มาเพื่อปฏิบัติเพื่อหมาเลยหรือเพื่อพระหรือเพื่อหมามาเพื่อปฏิบัติเพื่อพระมันขึงขังภายในใจนะเข้าใจว่าตัวบริสุทธิ์เข้าใจว่าตัวจริงจังแต่มันกิเลสเข้าแฝงไว้นั้นเราไม่รู้เลยอันนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเราแน่ในหัวใจเราแต่ที่เราไปคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องท่านท่านมีลักษณะเวลาท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบางไม่นานนี่หมดเราแน่ใจเพราะเราระมัดระวังมากพอมันแยบทั้งเราก็รีบเหมือนกับว่าตบกันลงทันทีเลยแล้วก็ไม่ลืมขณะจิตที่มันคิดถึงท่านอย่างเวลาเรื่องของเรามันผ่านไปทีหลังแล้วมันถึงมากลับยอมไปทันทีโอ้โหทำไมถึงคิดผิดออกมากมายคิดฆ่าพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้คนมีกิเลสไปฆ่าคนสิ้นกิเลสมันฆ่ากันได้อย่างนี้เสียหรือทำไมกิเลสพายฆ่านั่นมันยอมขอพ่อประกาศปฏิญท่านประกาศขอกรรมโทษปฏิญท่านอันนี้ปรากฏว่ามันโล่งไปเลยทันทีไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกค้างแต่คำว่ากลัวว่าหมานั่งจนกระทั่งมันตายเรายอมรับอันนี้จิตของท่านขึ้นเคยแล้วหัวใจท่านมาเป็นอะไรอีกพระลงจิตบริสุทธิ์จิตเป็นถึงขนาดอรหัตภูมิบริสุทธิ์เต็มที่แล้วยังจะกลับมาเป็นปุถุชนอีกศาสนามีความหมายอะไรวะนั่นธรรมะพุทธเจ้าที่ว่าสวัสดิ์คาตบหมายความว่ายังไงนั่นสิสวัสดิ์คาตบว่าตาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วมันชอบอะไรว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกลับเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมากลับเป็นอย่างนี้มันตัดไม่ชอบอะไรถ้าไม่กิเลสมันสอมันหลอกเท่านั้นเองเออทำของจริงเป็นอย่างนั้นนี่แหละกิเลสมันสวมรอยมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเราจำไม่ลืมเลยมันสวมรอยตั้งแต่บัดนั้นผมไม่ลืมจนกระทั่งวันนี้นะนี่มันสวมรอยตั้งที่มันอาศัยเจตนาว่าดีนั่นแหละว่าเจตนาดีนั่นแหละมันสวมรอยเราเห็นติดทั้งท่านเราก็เชื่อท่านมาตั้งแต่ไปฟังเหตุฟังผลกันที่แรกถึงแน่ใจว่า 100% ขนาดนั้นนะแต่ทำไมจึงไปเย็บนั่นจะมีเวลาเผลอบ้างไหมนะเหมือนกับท่านจะเป็นผู้แบกสติแบกปัญญาไว้อย่างนี้ประคองอรหันต์ไว้อย่างนี้เป็นลักษณะนั่นเป็นลักษณะนั้นนะเหมือนว่าท่านเอามหาสติมหาปัญญานี่ประคองไว้แบกหามจิตดวงบริสุทธิ์ไว้งั้นกลัวจิตดวงบริสุทธิ์นี้จะพลาดไปจากมหาสติมหาปัญญาแล้วจะจมมันเป็นมันอย่างนั้นมันจึงต้องถามกันจึงต้องสงสัยว่าเมื่อจิตท่านมีลักษณะอาการท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบ้างไหมนะมันจึงเป็นอย่างนั้นส่วนที่ว่าพูดว่าเพราะทำไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็สงสัยบ้างเป็นธรรมดาก็ยกไปแต่เมื่อยกถึงเรื่องว่าอุปธรรมอกุปธรรมเขาแล้วสิมันค้านกันมันลบล้างกันอันนี้อย่างเต็มที่เลยว่าที่ไม่เคยรู้ก็เห็นเนี่ยเป็นธรรมไม่เคยรู้มันก็เห็นก็สงสัยบ้างแหละแล้วกุปะธรรมอกุปะธรรมใครตัดไว้นั่นน่ะก็ศาสดาองค์เอกยิ่งพูดสัตว์ไว้สวัสดิ์คาโตกตาธรรมโมใครพูดแต่ไว้ศาสดาเองเรารู้ตามความจริงนั้นแล้วมันจะไปไหนน่ะถ้ามันไม่ลงตรงนั้นมันจะลงตรงไหนนี่มันก็หมดปัญหาพอรู้กับปัญญานั้นมันก็หมดปัญหาด้วยกันนั่นแหละแล้วเอาปัญหามาจากไหนเพราะทำนั้นไม่ใช่ทำปัญหาเรื่องของปัญหาในเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าแทรกถ้าหมดกิเลสไปแล้วมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรมีพากันจริงเอาจริงเอาจังนะอย่ามาทำเล่นๆนะผมไม่ใช่หนักอยู่นะไม่ได้ทำอะไรกับหมู่กับเพื่อนนะมันหนักมันหนักแบกในด้วยความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรพันอยู่นี่แล้วก็ธาตุขันก็อย่างที่หมู่เพื่อนเห็นนี่แหละผมแบกไว้ผมพูดกองๆผมไม่ใช่ผมอวดนะผมแบกไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะเท่านั้นนะแบกท่านไปขันนี่ถ้าลำพังผมไปแล้วยังอยู่ไปทำไมไอ้แบกขันห้ากองธาตุดินสี่ดินน้ำลมไฟแบกไปทำไมจะหวังเอาอะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่หวังด้วยนะยังมีชีวิตอยู่นี่เราก็ไม่หวังเราหวังอะไรกับมันเราไม่เคยหวังนอกจากมีความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนประชาชนญาติโยมมาที่สัตว์เกิดถ้าเพศตามาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตู้เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี้เท่านั้นผมไม่มีอะไรที่จะหวังสำหรับเจ้าของหญิงก็หวังไปหาอะไรหวังอะไรมันจะเอาอะไรกับมันดินก็ทราบแล้วว่าดินเนี่ยรับตื่นลืมตามันก็ดินเนี่ยน้ำลมไฟรับตื่นลืมตามันก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยจะไปพลิกไปให้มันเป็นอะไรไปอีก

แล้วจะแบกมันหาอะไรอีกถ้ามารู้แล้วแบกหาอะไรเนี่ยมันมีเสียวิโสอะไรกับดินน้ำลมไฟนี่เท่านั้นขอให้ใจมันมีเสียวิโสเถอะมันจะทราบเองเรื่องเหล่านี้น่ะถ้ามันจริงที่นักปฏิบัติมันมาหลอกแหละนะเหมือนทำเป็นของเล่นกิเลสเป็นของจริงไปอย่างนั้นเวลาเนี่ยมันพลิกกันไปอย่างนั้นนะทำการเป็นของเล่นไปถ้ากิเลสเป็นของจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันจริงจังทุกอย่างถ้าเรื่องของทำเลวไหลเราแหละเนี่ยจะเมื่อมันเป็นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่ว่ากิเลสเป็นของจริงทำเป็นของเลวไหลยังไงเป็นนามของปลอมไงมันต้องเป็นอย่างว่าภายในหัวใจเรานั่นปากพูดออกมาว่าทำเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมว่าไปงั้นแหละกิเลสพาให้ว่าถ้าทำพาให้ว่ามันจริงตึงเลยเถอะขอให้ทำถึงใจเถอะพูดไม่พูดมันก็ถึงใจตลอดเวลาเหี้ยมมากนะพระน่ะควรจะขยับขยายก็ขยับขยายนั่นแน่นจนจะหาที่อยู่ไม่ได้แล้วทำไงแล้วท่านสุทินไปออกพรรษาพรรษาที่แล้วจำพรรษาที่นี่ใช่ไหมแล้วออกพรรษาแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยฮะโกโลโกโกโสเป็นไปไหนไปทางไหนบ้างว่าสิฮะอำเภอฝางไม่ได้ไปเที่ยวรอแหละรู้เรียกเหรอถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราอย่ามาอยู่นี่นี่นะเสียเวลาสอนแทบจมแทบตายไปเที่ยวเรียกหลายๆรู้เรียกโลกเรียกไปอย่างนั้นมันไม่คุ้มค่าที่สอนหมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายผมสอนด้วยความจริงใจจริงผมไม่ได้สอนเล่นๆนะทุกอย่างสอนหมู่เพื่อนดุก็ดีดุก็จริงดุทั้งนั้นจะดุก็ตามจะดีก็ตามจะอะไรก็ตามจริงทั้งหมดเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ดีได้ดีด้วยความดุก็เพื่อนั่นเพื่อความด้วยความดีนะก็เพราะเป็นของจริงด้วยกันแล้วสอนด้วยเจตนาด้วยกันจะเด็ดจะเดี่ยวจะดุด่าว่ากล่าวขนาดไหนเป็นไปตามความจริงเรื่องนั้นด้วยเจตนาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้รับความดีความดีจากการแนะนำคำสอนทั้งดุด่าว่ากล่าวทั้งดีทั้งดีนั่นแหละไม่ได้ทำสักแต่ว่าทำนะเอาแค่นั้นรู้สึกเหนื่อยถ้าพูดมันต้องเป็นมันเองช่วงไหนมันเป็นแล้วมันก็มากระเทือนนี่แหละใครไม่ทราบว่าใครมาจากไหนจากไหนบ้างหน้าใหม่ๆยังมีเยอะนี่มองไปเราก็ไม่ทราบว่าชื่อว่าไงทำไงเพราะเราก็ไม่ถามเราเพียงประคองธาตุขันธ์ของเรานี่มันก็พอตัวอยู่แล้วเวลานี้นี่ก็มาประคบยายุ่งอยู่ตลอดสองสามวันน่ะมันไม่ได้อยู่สะดวกสบายเนี่ยมันเป็นของมันเป็นของมันอยู่นั่นแหละในธาตุในขันธ์ยากินอันนี้กันน้ำวัดดีหัวใจรู้สึกว่าเบาไปมากเดียวถ้าไม่ใช่ยากินที่เอามาฉันคราวนี้ผมไปนานแล้วนะเพราะไอ้ที่มันหอบมันบอกชัดเจนเลยจนเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยถ้าเป็นอย่างนี้พื้นเป็นอย่างนี้จะไม่เลย7วันนู่นขนาดนั้นเพราะมันรู้ถึงขนาดที่ว่าเรานอนไม่ได้ถ้านอนมันจะไปกลางคืนนั่นมันรู้ชัดขนาดนั้นกลางวันก็ไม่กล้านอนเวลามันหอบผ้าแบบนั้นตายง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุดด้วยมันบวกกันกับโรคหัวใจมันหอบอะไรเจ้าคนเราก็ไม่เคยเป็นเวลาเป็นมันเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปหอบไปจนกระทั่งลมหายใจหายเงียบเลยนะถ้าธรรมดาคนนี่ที่ว่าคนตายนะเรามาทราบไปตรงนี้ที่ว่าคนอยู่ๆแล้วแล้วตายไปเลยหัวใจวายกระวานมันคงเป็นลักษณะที่เราเป็นนี้คือมันหอบลมหายใจหมดไปเลยมันรู้อยู่แค่ชั้นนี้ว่าลมหายใจหมดจริงๆแต่ความรู้มันไม่หมดที่ความรู้มันอยู่นี่นี่ของเรามันมีอันนี้นะที่มันต่างกันครับทั่วๆไปของเรามันรู้อยู่นี่คือนั้นมันจะหอบไปขนาดไหนเราไม่เผลอไปด้วยนี่หลักธรรมชาติของมันยืนตัวของมันอยู่รู้พอลมหมดไปแล้วความรู้มันไม่หมดมันก็อยู่ที่นั่นบังคับกันไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลมก็ค่อยมีกลับมีมาค่อยมีมานี่แล้วมันเป็นถี่เข้าไปกว่านั้นแล้วว่าไงนั่นมันเป็นแต่ละครั้งมันก็เรียกว่ามันเหมือนมันสลบไปถ้าเป็นแบบโลกก็เรียกว่าสลบไปแต่แบบของเราเราไม่ได้อยากว่าสรุปเพราะเราไม่เผลอไปตัวไปนี้นะ
เราดูเราอยู่ชักๆเมื่อมันหมดจริงลมหายใจแต่ความรู้มันอยู่ในนี้มันยังไม่ได้ออกจากร่างนี้นะมันรู้มันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติไงแล้วมันก็ประคองกันได้แล้วก็ลมหายใจกลับใหม่ทีนี้มันจะประคองไปได้ขนาดไหนนั่นสิเมื่อมันเหลือบาปพอแรงแล้วมันก็ต้องทิ้งกันได้ละมันต้องปล่อยไม่งั้นพระพุทธเจ้านิพพานได้ยังไงสาวกอรหันต์ท่านนิพพานได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อสุดกำลังแล้วก็ต้องปล่อยนี่เราก็ได้คิดแล้วโอ้มันคิดจนมันเป็นความดำริเป็นความคิดออกมาด้วยความเราเข้าใจว่าเราแน่ใจนะว่าโอ้นี่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่นานไม่เลย7วันในนานนะเพราะมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโรคชนิดนี้ไม่นานแน่ๆอย่างมากไม่เลย7วันมันชักแน่เข้าไปแล้วนะแต่พอดีได้ยาเข้ามานี่มันก็เลยระงับลงไปหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันได้ชั้นยาเขาแล้วเงียบไปเลยอันที่ว่าหอบนี่นะหอบแต่ว่ามันไม่หายไปทีเดียวนะคือมันลดตัวมันลงเวลามันลักษณะมันจะหอบเหมือนจะก่อนมันพอชั้นยาลงไปแล้วยาเขาลงไปแล้วนั้นมันปรากฏขึ้นมาพอปรากฏขึ้นมาเหมือนจะหอบละแต่มันไม่หอบเหมือนจะว่ามันขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วมันลงแต่ก่อนมันขึ้นตรงนี้มันพุ่งไปเลยอันนี้มันขึ้นมาแค่นี้มันลงแล้วต่อไปมันก็พอปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ดิบหายไปเนี่ยค่อยเบาลงแบบนั้นแหละพอปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ถึงกับหอบอย่างที่ว่าที่แรกมันขึ้นมาถึงแค่นี้แต่ก่อนมันพุ่งนะพอชั้นยาแล้วมันเหมือนขึ้นมาแค่นี้แล้วมันหยุดหายไปแล้วต่อมาขึ้นมาแค่นี้หายไปลดลงไปพอรู้สึกแล้วหายไปจากนั้นมาก็หายเงียบไม่ปรากฏเลยเราถึงได้ยังมีชีวิตถึงปัจจุบันนี้นะไม่งั้นไปแล้วคราวนี้รุนแรงขนาดนั้นแหละที่ดูกลางวันผมไม่นอน2วัน3วันนั้นไม่แน่ใจนอนไม่ได้นอนก็ไปได้จริงกลางคืนยิ่งแล้วถ้าเราไม่แน่ใจแล้วฝืนนอนไม่ได้เวลามันเป็นขึ้นมาในระยะนั้นมันก็ไปเลยละยังไปย้อนไปถึงอันนี้ก็ทำให้ประกาศอันนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้รู้เรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ไม่ใช่เราตีเสมอท่านนะพอให้มันรู้เงื่อนของท่านนะที่ท่านดุด่าว่ากล่าวดุด่าเรานี่แหละดุเราเนี่ยตัวหนึ่งสำคัญเพราะเราอยู่กับท่านในมุ้งตลอดนี่ผู้ใหญ่กว่าเรามีนี่ให้ผมไปสักคนที่ไปสักคนหนึ่งสามคืนท่านไม่นอนคืนที่สามนี่ไม่นอกจากไม่นอนแล้วท่านนั่งภาวนาเอาผมนั่งหน้าภาวนาไปทางสกลด้วยท่านใส่ปัญหาตรงขนาดนั้นมันก็โง่จะตายบรรดาลูกศิษย์ไงดินี่ที่ความรู้ไม่เหมือนท่านมันไม่รู้อย่างถึงเรื่องท่านได้สินี่จะอันหนึ่งนะแล้วก็โง่จะตายถ้าสมมติความรู้เหมือนอย่างท่านแล้วจะไปสงสัยเรื่องท่านได้ยังไงสงสัยท่านไปไหนเนี่ยท่านไม่ยอมนอนก็คือถ้านอนไปนั้นมันจะไปพูดง่ายๆเมื่อถึงขั้นนี้แล้วนอนไม่ได้ต้องบังคับกันเต็มที่ท่านนอนก็ไปเลยพอปลงใจพอได้มีรถเข้ามารับแล้วฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็ไปถึงที่หมายแล้วแน่ใจแล้วปลงใจให้เขาฉีดยาแล้วก็ไปเลยก็หลับถึง10นาทีเมื่อไหร่ฉีดยาแล้วหลับถึงวัตถุทวารเที่ยงวันพอดีพอถึง18:00กว่าท่านก็เริ่มตื่นเริ่มฟื้นออกมาจากหลับที่หลับด้วยยานั่นแหละหลับตั้งแต่ฉีดยาแล้วจนกระทั่งถึง18:00ฉีดยาก็ตอนเช้าตอนประมาณสัก8:00มั้ง8:00กว่าหรือนี่หรือ9:00นี่แหละเพราะตะวันหน้านั้นมันยังรุ่งแต่เช้านี่นะเดินพุทธิกาก็ไปที่ดูไปถึงสกลนครก็เที่ยงพอดีเถอะเพราะรถทางก็ไม่ดีด้วยท่านปล่อยท่านไปเลยพอเที่ยงคืนท่านก็ตื่นพอตื่นก็เริ่มมีอาการแปลกๆนิดๆหน่อยๆให้เห็นแล้วนั่นท่านปล่อยแล้วนั่นท่านทอดอะไรแล้วอย่างนั้นก็ทำหน้าที่เรื่อยๆไปกะตี2:23ก็หมดนั่นเห็นไหม
คือท่านทอดทุระแล้วปล่อยเลยไปเลยท่านเมิดมาถึงที่แล้วทำในร่างเนี่ยมันทำให้ย้อนไปดูเรื่องของท่านเพราะเรื่องของเรามันเป็นแทบจะเอาไว้ไม่ไหวหนึ่งที่ว่าไงมันไม่กล้านอนเวลามันเป็นสดๆร้อนๆมันเข็มชัดๆอยู่เนี่ยมันจะไปชัดๆอยู่เนี่ยบังคับกันไว้จนขนาดไหนมันรู้อยู่ขนาดนี้แล้วทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์ล่ะนี่ใครจะว่าเป็นบ้าก็ว่าไปสิก็มันเป็นอย่างนี้ในหัวใจมันรู้กันอยู่อย่างนี้อ่ะใจไม่รู้ใครจะรู้ก็ใจมันรู้อยู่นี่จะให้ว่าไงอีกมันรู้อย่างนี้ก็ให้ว่าก็ต้องว่าอย่างนี้สิถึงเวลาที่มันจะเอาไว้ไม่ไหวมันมีนี่นะนั่นนี่ทำให้วิตกมันหนักเข้าหนักเข้าใครจะไปทานไม่ได้ล่ะก็ต้องปล่อยสิอย่างพุทธเจ้าต้องปรินิพพานน่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมีนั่งก็ทำให้คิดถึงหมู่ถึงเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวของเราว่าเป็นยังไงหมู่เพื่อนเต็มมัดเต็มบาคิดไปหมดนั่นแหละผมอ่ะมันมีใครรู้เรื่องว่าเราเป็นยังไงต่อไงเพราะเราก็ไม่ได้แสดงนี่ไม่แสดงทุรนทุรายกวนกวายนั่นนี่มันเป็นอยู่กับท่ากับขันมันเป็นอยู่กับหัวใจเราหัวใจเราไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรนี่เราพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันต่างหากอาการนั้นมันเป็นยังไงก็รู้กันอยู่ในตัวของเราเองมันหนักมันเบาแค่ไหนมันรู้อยู่อย่างชัดๆแล้วก็คิดไปถึงหมู่ถึงเพื่อนองค์ที่จะรู้เรื่องของเรานั้นก็ดุนจะมีน้อยมากทีเดียวในเวลานั้นว่าเรามีอาการหนักขนาดไหนดังที่กล่าวมานี่หมู่เพื่อนจะรู้ได้ขนาดนั้นไหมนั่นสิหมู่เพื่อนกันให้สนใจตัวเองนะให้เคารพตัวเองอย่ามาคอยเคารพครูบาอาจารย์รับหน้ารับหลังทำอยู่กับตัวอยู่ในหัวใจตัวเองดูตัวเองนั่นความเคลื่อนไหวอะไรๆอย่าด่วนตำหนิใครยิ่งกว่าการตำหนิตัวเองไว้ก่อนนี่เรียนมันอยู่ในตัวเองนะมันอยู่กับเรามันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนที่จะคนอื่นจะออกมันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนให้ดูเรานะ

ันลุกไม่ขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยวางเนี่ยถ้ามันก็นั่นก็รู้เรื่องมันอยู่แล้วมันลุกไม่ขึ้นก็ทราบมันธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหมือนแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นอาการของการทำนี่แสดงอาการอย่างนี้เนี่ยถ้าจะทำมันหนึ่งก็สติปัญญาหรือพิจารณาของมันเป็นอย่างนี้ก็รู้เนี่ยถ้าจะทำมันหนึ่งก็ทุกการทุกข์ใกล้หรือป่วยไม่สะดวกสบายการมันก็เป็นการทำมันถ้าจะทำอันนั้นผมไม่รู้การทำนี้มันก็ดูด้วยกันนะมันขาดสติก็มาจริงจริงนั่นมันไม่ตื่นคือเรารักษาเรื่องของโลกมันคือกันไม่บางนิดหนึ่งยุ่งใหญ่นะคนจะมายุ่งเราหนึ่งทีเราลำคาญมันเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องหนักมันมาช่วยกันให้ตายไม่ใช่มาช่วยกันให้หายจากโรคของใครผมนั่งเพื่อกันแบบนั้นของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นงานหลวงพ่อเป็นงานอาจารย์เป็นงานนี่มีแต่ควรทางนั้นใครมาเราต้องได้พูดด้วยนั่งด้วยพูดด้วยคนนั่งเนี่ยนั่งคุยเนี่ยคนมาหาคนทำไงถ้าคนนั้นมาคนนี้มาคนนั้นคนนั้นนาทีคนนี้คนนี้นาทีบวกกันเท่าไหร่เราคนเดียวคือนั่งเนี่ยคือว่าเหมือนกับลืมเพื่อนแล้วระวังนั่นต่างต่างนั่งพังเลยว่าเราสบายไม่ไหวไม่อะไรคงจะไม่สบายเหมือนไปไม่ได้ของไม่ไปแบบเราเองแบบธรรมดาแบบธรรมดาแบบปกติตามเรื่องของความจริงเป็นลูกไม่เกิดหรือลูกลุกขึ้นลุกได้ก็ลุกนะมันทำไม่ได้ก็ไม่ไปมันกินไม่ได้ก็จะกินเวลากินได้ก็กินนะมันทำไม่ได้มันจะไปก็ไปเพราะมันทำไม่ได้มันต่อติดไม่ได้แล้วรู้มันรู้มันอยู่นั่นเป็นปกติมันต่อติดศึกษามาจากไหนความจริงมันบอกตลอดเวลาความจริงกับความจริงมันลุกขึ้นตลอดเวลาไม่ทราบอะไรจะสงสัยอะไรมันไม่มีสงสัยนี่มันก็เป็นปกติเพราะมันจะเป็นอะไรหลายอย่างนี่แบบมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมันเดินอย่างนั้นเราก็ทุกนิ้วกำลังปกติของมันเป็นปกติของความจริงเรามันระวังเรื่องการนอกเราวุ่นเราวายโลกมันไม่หาความพอดีไม่ได้มันมีความสงบเมื่อไรมันวุ่นมันเหนื่อยมันมาหาเรานี่มาดูเจตนาบางดีเถอะความจริงแล้วมันก็คือวุ่นมันก็เพิ่มความไม่สะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับมันเมื่อวันคืนเมื่อวันไหนเอาปัญญากันมาเราไปใช้ไปเลยไปกวดมันละเอียดรอที่โรงพยาบาลของกรมฐานนะเดินสั่งเขาให้จัดห้องจัดอะไรอะไรนี่ร้อยแล้วประมาณมารับทำตรวจตรวจไปเช็คให้ละเอียดรอว่าโน่นนี่อะไรมันปกติดีเส้นก็มันเป็นเรื่องอะไรทั้งปกติเคยเช็คมาหลายครั้งแล้วคือเกี่ยวกับโรคหัวใจถ้ามันแสดงงั้นต้องได้แน่ๆครับขณะที่มันกำลังเป็นนั่นมันต้องได้ไม่สงสัยโรคอันนี้มันเวลามันปกติมันก็เหมือนไม่มีอะไรมันธรรมดาธรรมดาเวลามันจะเป็นก็ปุบปับมันขณะที่มันปุบปับเนี่ยเอาเกิดอะไรได้ทั้งนั้นรู้เลยแต่เรายังรู้ความไม่สะดวกของการต้องการที่มันแสดงตัวมันเป็นยังไงขนาดมันควรจะล้มทั้งยืนมันไม่เป็นมากมันขนาดจะล้มมันจะล้มได้ไหมอย่างนั้นมาถามไปถึงนี่เราไม่รู้เลยว่าอะไรขัดข้องอย่างวันที่เจ็ดที่วานนั่นมาถามไปเวลาปกติมันก็เหมือนคนนอนหลับมันนี่อย่างที่เอาอะไรมาถามในเรื่องบนมันนั่นหมอโรดพาไปฉายทะเลไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วผมนี่เป็นอะไรให้เราหวังส่วนเอวนี่ใครก็รู้ที่ว่ามันกระดูกมันงอกออกไปชนกระดูกข้างบนมันจะทับเส้นนะเราเองไม่ใช่หมอเราก็รู้ดูทะเลมีกระดูกงอกขึ้นไปชนกระดูกข้างบนกระดูกที่ข้างนะอันนี้มันชนเขาบอกว่ามันมีเส้นนี่ตรงนี้เวลามันกระทบกันนิดหนึ่งเท่านั้นมันก็เคลื่อนย่อได้ครับทุกอันนี้เราไม่เสียงมองดูในเช็ดโอ้ในเอ็กซ์เรย์ที่ประสานมาแล้วมันก็เห็นได้ครับเขาก็อยากให้ผ่าตัดเนี่ยตัดตรงนี้ออกหายเราถือว่าเราไม่ปวดตัดมันทำไมตัด
มันดื้อลองไปโรงพยาบาลดูไปผ่าตัดที่มันจะลุมยืนโรงพยาบาลยุ่งหมดเลยนะเรื่องนั้นมันเรื่องใหญ่กว่าเรื่องนี้ตื่นมาอยู่นี่ก็มายาคนใหม่สามยาอะไรก็จนลำคาญทีดุคนเจอยาใหม่เด็กคนเราไม่ใช่นะกินยาแล้วนะสนใจทำไมเรื่องนั้นมันรู้จะทำทุกขังมันเรียกสัจจังมีใครเรียกสัจจังทุกทางกายอย่างทุกทางใจอย่างทุกทางกายมันก็มีสมุทัยของมันแต่ไม่ใช่สมุทัยที่เป็นที่เลวคือเป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นสาเหตุที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นเจ็บท้องถ่ายท้องอะไรเป็นต้นเหตุมันเราจะเรียกว่าสมุทัยมันก็ได้เช่นฉันอาหารเสลงมันก็เป็นสาเหตุที่จะให้ถ่ายท้องได้แต่นี่ไม่เป็นที่เลวท่านจึงไม่เรียกว่าสมุทัยมันก็ไม่เรียกว่าธรรมชาติมันก็บอกอยู่นะสมุทัยทางกายสมุทัยทางจิตสมุทัยทางจิตก็คือนันทิราคะตาราตาตะตะจายนันหูเพื่ออยู่ที่ดังกล่าวมาตัณหาพอตัณหานี่สมุทัยทางใจสมุทัยทางร่างกายก็คือเป็นอย่างนี้ผมโก้งเก็บใบไม้เป็นสาเหตุถ้ามันขัดยอกนั่นก็เรียกสมุทัยสมุทัยประเภทนี้ไม่จัดว่าเป็นที่เดือดที่มันเกิดขึ้นสมุทัยที่สาเหตุให้เกิดขึ้นที่หมอกสาเหตุให้เกิดเนี่ยสาเหตุให้เกิดที่เดือดแสดงความทุกข์ขึ้นมาครับเหตุให้ขาดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เหมือนกันนิโรธคือความดับถ้าแก้ถูกมันเมื่อแก้ถูกมันก็ดับแก้คือมาทางให้ดับทางให้ทุกข์นั้นดับก็ต้องตัดไปก็ต้องแก้กันท่านพูดอะไรว่าเป็นที่เหลือท่านจะพูดมาท่านชาติที่ดูขาจะรับดูขานนี่จะเกิดมาจากไหนเนี่ยชาติคือเป็นความทุกข์ชราก็คือความทุกข์ตาก็คือความทุกข์ทุกข์ก็ความตายหลังอันนี้เป็นต้นนั่นมาจากที่ไหนทั้งนั้นท่านที่เจอปัญจปาระนะท่านที่เจอปัญจปาระนะท่านถ่ายดูข้างสรุปแล้วขันธ์ห้าเป็นทุกข์ท่านแสดงทุกอย่างทุกข์และอริยสัจธรรมจักรกับพระองค์ผมแสดงที่มาทำที่ทำโคตรนักก็คือไม่ได้ดูอันเยอะแต่ตายดูสภาพอยู่แล้วกันถ้าอยากเชื่อเชื่อแล้วดูขาข้างเชื่อถ้าดูตัวตาข้างข้างดูสภาพอยู่แล้วกันถ้าอยากเชื่อเชื่อแล้วดูอันนี้เป็นทุกข์อันว่านี่เป็นอันนี้เป็นภาษาที่โดยดังพวกกันก็คือลุกขับมือเดียวเรียกสุขังยาลันตันห้าปุโนคุยการมันที่ร่างกายการกระดาษกระตัดกระจายมันมีเพื่อที่ดังการของเราวิพัฒนาเนี่ยหมอนี่เป็นสมุทัยยังพวกกันก็คือลุกขับนี่เราโทรเรียกสุขังดูตะข้าเยอะทำผ้าแล้วเสื้อตีลาแบบนี้เราโผล่จากโกลปนิสิต

0: แสดงมากผมลงมาทำไมถึงมาทำกระโปงแล้วที่แสดงเหล่านี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายในจิตของเรานี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้เรียนธรรมจึงเรียนที่นี่ทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่ที่นี่ผู้เรียนเพื่อต่างๆทั้งคนนี้ให้เกิดอยู่ที่นี่นี่ว่าความดับทุกข์ก็ดับกันที่นี่ดับทุกข์ด้วยวิธีการใดนักวิธีการนั้นคือมรรคก็ดับด้วยวิธีการนั้นซึ่งก็อยู่ที่นี่นี่แหละเรียนทำแท้ให้เรียนที่ตรงนี้ให้สังเกตพิจารณาตัวเองเราจะไปดูนอกเราทุกข์มาจากไหนจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสอันนี้ไปโดนอันนั้นเข้าก็เอาจับเรื่องนั้นเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดความวุ่นวายเป็นสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นแล้วก็ผลทุกข์ขึ้นมาเราพิจารณาเรื่องเข้ามาเรื่องเข้ามาที่ท้ายเห็นเข้ามาโดยไหนนั่นก็ขาดไปขาดไปขาดไปผลอุท่ามันก็เหลือนั่นแหละความแล้วจะกัดสะพานเข้าไปดูเรียนที่นี่ให้ดูที่นี่อย่าดูที่อื่นแม้จะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าลืมว่าที่ทำงานแท้ๆคือที่นี่สถานที่นั้นเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการงานของเรางานของเราแท้คือพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่เจตสารมานะขาทันตาตัดจบนี่คืองานแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานให้ทำให้งานนี้สำเร็จถ้างานนี้สำเร็จแล้วผลเป็นเครื่องตอบแทนของงานนี้ก็คือความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งปวงล้วนแล้วตั้งแต่เรียนจบอริยสัจซึ่งมีอยู่ในการจิตของตนทั้งนั้นจึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกให้ได้ด้วยความกล้าหาญและสามารถยังสื่อให้เข้าใจตามได้โดยไม่มีความสงสัยเลยเพราะทำเป็นของจิตทุกข์มันเกิดที่ไหนก็เดินที่ไหนมันเกิดมาจากอะไรตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่าไปเห็นว่างานใดจะประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่างานที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้งานนี้แหละงานที่ทำพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐได้เพราะงานเหล่านี้พระสงฆ์สาวกปกติดั้งเดิมมานั่งเดิมก็เป็นผู้ที่ต้องแบกกองทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสติดขึ้นมาเช่นเดียวกันกับพวกเราท่านๆแต่ท่านก็วิเศษเลิศโลกได้เพราะงานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้นั้นมีเจตสารมาแล้วฐานกาตะโตเป็นต้นจึงเรียกว่างานชิ้นเอกผู้ใดเป็นผู้สนใจทำงานเหล่านี้เรียกว่าผู้ต้องการความเป็นเอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งได้จึงเรียกว่าเอกคืออันเดียวเราคนเดียวไม่มีอะไรมาแข่งได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีท่านองค์ใดจะแข่งใครเพราะมีสภาพเหมือนกันหมดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาแข่งอะไรเพราะเหมือนกันหมดแล้วจะแข่งกันหาอะไรถ้ายังไม่แน่ใจก็ต้องแข่งกันเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแข่งกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงเช้าว่าองค์สุดท้ายนัตติเตอร์โยปาติโยความยิ่งและหย่อนแห่งความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเลยหนักฟังเลยออกจากงานชิ้นเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นงานชิ้นจึงเป็นงานชิ้นเอกและทำได้ยากความยากนั้นเป็นเรื่องของงานยาจับถือว่าความพ้นทุกข์พ้นก็ได้ด้วยงานเหล่านี้มันจะพ้นทุกข์ได้ด้วยงานที่จิตมันชอบมันนุ่นขอความมุ่นวายตนอยู่เวลานี้มีแต่สิ่งที่กิเลสชอบเราไม่มีอำนาจเหนือกิเลสกิเลสเป็นสุดลากเราไปให้ชอบ นะเคลื่อนเคลื่อนตามมันไปเนื่องจากเห็นเป็นเคยเป็นศาสตราจารย์ของโลกมานานใครจึงไม่เห็นว่าที่เหลือที่เป็นข้าศึกต่อตนแม้จะเป็นข้าศึกอย่างไรก็ตามในทุกส่วนตัดก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเป็นข้าศึกจิตมันก็ไม่ชนะมันก็ไม่สะดุดเมื่อไม่สะดุดแล้วก็เป็นความลืมตัวตลอดไปท่านจึงเรียกว่าโมหะโมหะคือความหลงกับสิ่งเหล่านี้แหละหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าโมหะมันหลงตลอดเวลาเรียกว่าโมหะทางเข้าใจเมื่อได้ทำเข้าไปก็เหมือนกับได้เครื่องสองทางเครื่องพิสูจน์ทำก็มีสติปัญญาเป็นต้นเข้าไปสอบสองดูสิ่งเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเราก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยดังธรรมท่านสอนไว้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยแล้วจิตใจก็สะดุดเมื่อสะดุดแล้วก็หาทางต่อสู้กันเช่นเราทำความเพียรเพื่อละกิเลสก็คือการต่อสู้กับกิเลสนั่นเองการต่อสู้กันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการกินมันต้องใช้กำลังวังชาเต็มความสามารถเหมือนกันเช่นเขาเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทไหนถ้าลงแข่งกันต่อสู้กันแล้วถึงจะเป็นคำว่าเล่นก็ตามบางทีถึงสลบตาได้ก็อย่างนี้มันหนักในขนาดนั้นมันลำบากไหมมันเป็นทุกข์ไหมเพราะการต่อสู้กันนั้นแต่การต่อสู้ประเภทเหล่านั้นไม่เห็นมีความพิเศษที่สุดอะไรโลกยังชอบโลกนั้นนิยมกันนี่แหละคือกิเลสมันให้นิยมหนาหาสาระไม่ได้เลยแต่มันให้นิยมยังไงก็ต้องเป็นปัญหาเขาจะหาสาระไม่ได้มันต้องมองเห็นว่าหาสาระไม่ได้เพราะกิเลสมันเกาะแต่ความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกนี้กลับมาถือเป็นความลำบากการถือเป็นความลำบากเพราะข้อความหลงที่เหลือจึงมาถือการประกอบธรรมเพื่อแก้ที่เหลือนั้นมาเป็นความลำบากนี่มันแทรกซ้อนกันอย่างนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็อ่อนแอได้คนเราเพราะความเชื่อในที่เหลือมันฝังจากความเชื่อในธรรมเลยน้อยทีนี้เมื่อความเชื่อในธรรมมีมากขึ้นเพราะการสั่งสมการพยายามอยู่เสมอซึ่งเห็นผลไปเดิมดับมีมากแล้วก็จะเห็นภัยของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งแม้มีนิดนึงก็เห็นความยากความลำบากเลยไม่ถือเป็นอะไรเลยเช่นเดียวกับเขาเล่นกีฬามีแต่ต้องการจะชนะท่าเดียวล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันกึ่งตัวก็ได้เพราะกำลังของใจจะเอาชนะอันนี้กำลังของใจที่จะชนะกิเลสมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเอาทุกข์ยากลำบากแค่ไหนไม่มีถอยหลังสุดท้ายก็ว่าขอให้รู้ขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องจะความทุกข์ความยากความลำบากแค่ไหนไม่เห็นมีความสำคัญอะไรเลยตายก็ตายถวายชีวิตไว้กับความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อชัยชนะนี้เท่านั้นขออย่างเดียวคือต้องการชัยชนะขอชัยชนะอย่างเดียวไม่ต้องกลับขึ้นมาให้ที่เหลือมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในภพชาติต่างๆดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้อีกเลยนี่อำนาจของธรรมเมื่อเราสั่งสมเข้ามามากย่อมมีพลังเมื่อธรรมมีพลังมากเป็นไรกิเลสย่อมอ่อนกำลังลงไปและยิ่งเห็นภัยของกิเลสขึ้นโดยลำดับและเห็นคุณค่าของธรรมหาปริมาณไม่ได้จนขนาดชีวิตก็มอบได้เลยนี่คือการชำระความหลงแต่ต่างที่เหลือความหลงที่เหลือโมหะเพราะความหลงหลงอะไรก็หลงอาการที่เหลือที่แสดงขึ้นกับตัวนั่นเองเห็นรูปก็หลงได้ยินเสียงก็หลงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสสัมผัสนี่ก็หลงไปตามมันทั้งนั้นความหลงมันก็แสดงตลอดเวลาเรายังไม่ทราบความหลงคืออะไรอยู่หรือแล้วความรู้ไม่รู้เท่าตามเรื่องที่มาสัมผัส
1: มันเกิดขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สัมผัสกันกับสัมผัสกันถ้าสติปัญญามีจะต้องเป็นอย่างนั้นอันไหนที่ติดปัญญายังไม่พร้อมหรือยังไม่นั่น ก็ทราบไหมจะตามกันพิจารณาแก้ไขกันหลายครั้งแล้วผมก็ขาดจากกันไปได้ด้วยอำนาจของความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรประเภทเหล่านี้แหละคือความเพียรเพื่อความเป็นผู้เลิศเพื่อความเป็นผู้เหนือจิตทางพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วมีเตียสารุมานขาต่างๆตะโตเป็นต้นนี่คืองานชิ้นเอกของนักโทษเราจะพึงเรียนจะพึงทำให้สำเร็จเมื่อสำเร็จงานนี้แล้วเป็นเอกไม่มีอะไรแข่งแล้วในโลกนี้ที่เหลือตายไปแล้วจะอะไรมาแข่งการแข่งก็เรื่องของที่เหลือมันมีที่เหลือแข่งอยู่ถ้าที่เหลือหมดไปแล้วมันก็มีอะไรแข่งเอโกธรรมโมนี่ธรรมดวงเดียวคือใจที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นนะพูดถึงเรื่องหลักธรรมชาติจริงๆแล้วคำว่าใจบริสุทธิ์ก็ยังเป็นสมมติอันเดียวเลยจากนั้นก็ไปให้เป็นสมมติยิ่งเข้าไปตรงนี้ก็คือว่าเป็นธรรมอันเดียวมาทำเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปว่าอะไรอีกถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วมาทำอย่างพอแต่เมื่อธาตุขันธ์ก็เป็นสมมติอยู่แล้วเช่นนี้จิตที่ต้องยกขึ้นมาเทียบเคียงกับสมมติเหล่านี้ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เช่นพระอรหันต์ตนนะก็คือว่าพระอรหันต์ต่างจากคนธรรมดาเพราะมีธาตุมีขันธ์มีเครื่องสมมติเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเทียบเคียงกันธรรมะอรหันต์จึงต้องยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงกับโลกว่าอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้มันจิตของพระอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายอย่างนี้อะไรแบบนั้นสมมติปัญหาของสมมติมีขันธ์เป็นต้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปเป็นงานเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำสำเร็จสาวกทั้งหลายทำสำเร็จท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราและเคยหาฐานที่เด็ดมาเป็นกำลังเช่นเดียวกับเราเห็นได้เราที่ทำไม่ได้ท่านทำได้ทำไม่ได้เพราะเห็นหลักจะทำไม่ได้เพราะหน้าที่เหลือมันเหนือหัวเราเราเคารพที่เหลือมากกว่าทำถ้าเคารพทำมากพอๆกับที่เหลือหรือเหนือที่เหลือแล้วที่เหลือจะอยู่ไม่ได้เลยไม่มีที่อยู่ขาดกระเด็นไปหมดนี่ก็เพราะเรานับถือมันเมื่อขาดความนับถือแล้วยังสาบแช่งดีด้วยทำลายกันด้วยแล้วมันอะไรมันจะยกครอบครัวมาจากไหนไม่พอใจที่จะมาสร้างบ้านเรือนถึงใจกันต่อไปมันหนักแน่นลงไปดินักโทษตั้งหูตั้งตาทุกอย่างเจอขาลงมานะขาตัดกระโจมเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราพิจารณามันไม่ถึงความจริงกับผิดก็เพราะพิเรศพาพิจารณาทำพาพิจารณาจริงแต่พิเรศมันถูกไว้ถูกไว้เวลาเราตั้งท่าพิจารณาแล้วพอตั้งท่าเหยียบมันก็ตั้งท่าแล้วเหลือมันก็ลากไปใช่ไหมส่งนั้นส่งนี้ต่อยงานไปใช่ไหมงานเจสาก็มาสับเป็นยังไงโยมานะขาทำตาตะโจไม่สับเป็นยังไงวิญญาณเรื่องทุกขังอายะทุกขังมีจังหน้าตาก็ไม่เลือกไปเสียอะไรก็ไม่เลือกไปเสียเพราะกิเลสมันไม่พาให้เดือดนอกจากทำเท่านั้นจิตพาให้เดือดเรื่องความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งกายทั้งจิตเป็นความจริงทั้งนั้นแต่เรื่องของกิเลสและลูกคำตายเกิดตายเกิดตลอดเวลานี่ไม่มีอะไรได้สาระอะไรถ้าทำยังไปตรงไหนมันก็เห็นความจริงขึ้นมาที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจึงสามารถผ่านพ้นไปได้เอาให้จริงให้จังเลยมันดูหมู่ดูเพื่อนมันก็เราหนักใจมันไม่ค่อยจริงค่อยจังทางละหนึ่งเป็นหนึ่งไม่ประสานกับอยากพูดสั่งเสียอะไรกับอย่างมันนั่งเคลื่อนนั่งคลาดไปเลอะเทอะไปนี่เป็นการสอนให้ถึงความจงใจความจริงใจของผู้มาปฏิบัติของผู้มาอุปศึกษากับเราอย่างชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดความมีนาราใจว่าอะไรฟังมันถึงใจเพราะพูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำสั่งเสียอะไรนี่พูดออกมาอย่างถึงใจกำหนดทุกระยะที่พูดด้วยเหตุนี้เองจึงไม่หวั่นเกี่ยวกับโลกยกตัวอย่างเป็นเหล็กกระเทียมเขาว่าหลวงตาบัวหรืออาจารย์หมาบัวนี่ดุลั่นโลกนะครับเราไม่เคยสนใจเพราะเหตุอะไรเขาว่าจะดีก็ดีจะดุก็ดีเราพร้อมไปเหตุผลทุกอย่างแล้วที่ควรจะดุที่ควรจะดีการพร้อมและเหตุผลด้วยเหตุผลนั่นคือธรรมดีงามแล้วเราจะเป็นไหวกับธรรมไปตามเรื่องของการตำหนิติเตียนของโลกซึ่งเป็นโลกธรรมหาอะไรได้ แล้วเชื่อธรรมก็พิจารณาตามหลักธรรมโดยเหตุโดยตามเหตุตามผลนะที่ดำเนินตามทางเหตุตามผลแล้วมันจะผิดไปที่ตรงไหนเขาตีเหล็กปังๆๆนั่นถึงมาวันท่านอะไรเขาถามว่านั่นเขาตีเหล็กเขาตีอะไรนะจนตั้งต้องมาตั้งหักต่อไม่ทราบบางคนไม่ทราบบางคนเขาตีเหล็กนั่นแหละเรายกออกมาสอนคนเห็นไหมน่ะเหล็กที่เรียกมันเป็นเหล็กแข็งเหล็กท่อนนั่นเขามาตีฉับล้มเกิดตายดีไหมมันปึ้งตั้งปึ้งตั้งนั่นจนจะหมดกำลังตายเลยเนี่ยเมื่อมันคือเขาอุตส่าห์ไปลงขนาดนั้นนี่แต่เรื่องขวัญแต่เรื่องต้องผ่านนายช่างมาอย่างโชคทนมันถึงมากลายเป็นมีดเป็นขวานขึ้นมาใช้การใช้งานได้เหล็กทั้งท่อนเอามาเป็นมีดเป็นขวานได้อย่างไรมันต้องผ่านนายช่างมาก่อนผ่านคืนผ่านไฟสองนั้นมันชุกมันตีมันยุ่งไปหมดแล้วเราจะสอนคนให้เป็นคนทั้งคนแต่ละคนทั้งคนแต่ละคนละคนทำไมจะไม่มีเสียงแต่เขาตีเหล็กยังมีเสียงเขาถักไม้มาทำบ้านทำเรือนเขายังมีเสียงใช้กบมันก็ยังมีเสียงตีตะปูมันก็มีเสียงแม้ที่สุดผสมปูนมันก็ยังมีเสียงเขาจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนน้อยใหญ่มันมีเสียงทางนั้นเหตุใดเราจะสร้างคนให้เป็นคนสร้างพระให้เป็นพระทั้งคนทั้งองค์มันก็มีเสียงเสียงดุเสียงด่าว่ากล่าวสั่งสอนต่างๆนั่นแหละคือเสียงที่ทำคนให้ดีเหมือนกับนายช่างเขาตีนี่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีเสียงเสียงก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นติดเป็นด้านขึ้นมาด้วยความสวยงามและมั่นคงนี่คือเสียงการแนะนำสั่งสอนพระเจ้ากังวลทั่วโลกดินแดนนี่ขหะตักขหะการสรรเสริญยินยอกับการดูด่าว่ากล่าวถูกเขียนหรืออัปเปหิเป็นของคู่กันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะให้แยกไปไหนถ้าไม่ไปตามหลักธรรมนี้ควรดีต้องดีควรถูกต้องถูกด้วยเหตุผลนะจะเรียกไปไหนอีกถ้าจะตำหนิก็ตำหนิไปที่ถ้าจะชมก็ชมไปปากของเขาลิ้นของเขาเรื่องหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมให้เดินหน้าตามธรรมนี่นี่คือหลักดำนะแล้วเราก็เหมือนการผู้ปฏิบัติแต่ละองค์ละองค์ให้ถือหลักธรรมเป็นเกณฑ์อย่าเอาโลกมาเป็นประมาณนั้นนะถ้าปราศจากเหตุผลแต่สิ่งใดที่เป็นเรื่องเหตุผลให้ถือก็มาเป็นธรรมะเป็นคติเครื่องเตือนใจตนให้ได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกจากภายนอกหรือภายในในอารมณ์ของใจเองก็ตามมันคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องดีก็เป็นมากไปถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นสมุทัยแก้กันเอาดิคิดว่าพุทธเจ้าประเสริฐเพราะอะไรคิดก็สาวกอรหันต์ท่านประเสริฐเพราะอะไรธรรมจักรเพราะความเพียรความเด็ดเดี่ยวอาหารวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอินทรีย์5พละ5พละแปลว่ากำลัง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกรู้ตัวความไม่เผลอสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อหน้าที่การงานอันเป็นต้นจากนั้นก็เป็นสมาธิตัวผลขึ้นมาคือความมั่นคงของจิตและที่เป็นเหตุก็มีความมั่นคงทางด้านปฏิบัติคือหน้าที่การงานทั้งหมดภาคเพียรเต็มที่เป็นเต็มแรงด้วยความมั่นคงของใจอันนี้เป็นสมาธิฝ่ายหนึ่งสมาธิฝ่ายผลก็คือความมั่นคงของใจที่ตั้งแนวอารมณ์ไม่ก่อกวนได้อย่างง่ายเหมือนแต่ก่อนมาเนี่ยปัญญาที่จะน้ำทะลุปุกผงไปหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ใครโง่นะศาสนาไม่ได้ออกมาจากคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่คนที่ฉลาดที่สุดแหลมคมที่สุดสามารถเป็นครูได้ในโลกทั้งสามไม่มีใครจะสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคนโง่จะสอนโลกได้ทั้งสามเลยที่ไหนสอนโลกได้ขนาดสามโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นเราไม่สามารถไม่ได้สอนตัวเองยังไม่ได้เรื่องที่มีมันผุดกันไหมกับพระพุทธเจ้านั่นแหละธรรมที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมจะตัดที่เหลือได้ชำระได้เพราะอำนาจของสติปัญญานี่เท่านั้นเป็นสำคัญถ้าคำนี้ถือข้อหนักแน่นในสติปัญญาอย่านอนใจภาวนาพอจะให้จิตสงบให้จิตสงบเป็นด้วยความขี้เกียจหาความสงบไม่ได้นอกจากรับครอบๆนะความสงบด้วยอำนาจของความเพียรก็ต้องมีสติประคับประคองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บงการอย่างนั้นจิตจึงจะมั่นคงได้ปัญญาพอระมัดระวัง
0: มันก็เป็นสมาธิได้มียิ่งทางปัญญาแล้วพิจารณาสอดส่องมองทะลุไปไหนได้หมดด้วยอำนาจของความเปลี่ยนของเราที่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็มีความคล่องตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ต้องรับมือทุกครั้งเพราะไม่ชำนาญจะทำหลายครั้งหนึ่งไปก็ชำนาญคล่องตัวคำว่าปัญญาแล้วหมุนติ้วเลยเนี่ยที่ตระหนักปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็ออกจากความรู้มือทุกครั้งในเบื้องต้นซะก่อนมาพิจารณาไปพิจารณาไปคล่องตัวกับคล่องตัวแล้วก็หมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองเรียกว่าอัตโนมัติหรือ automatic นี่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วที่เหลือตัวไหนมันมีแต่พอที่จะพังลงทั้งนั้นเมื่อสติปัญญานี้เข้าถึงจุดไหนจุดไหนเป็นทางลงไปทางลงไปสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่กวาดล้างเนี่ยสติปัญญาที่กวาดล้างคือคิดที่สติปัญญาประเภทนี้นะครับจำไว้แค่นี้ก่อนเอาท่านปัญญาที่บ้านหนึ่งเพื่อนฟัง

ระครั้งพุทธกาลที่บวชต่อพระพักของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อความจดจ่อต่อมรรคต่อผลจากนั้นก็ตั้งนาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจไม่ได้มีข้องมีแวะกับสิ่งใดด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นของท่านมีกำลังกล้าสามารถที่จะคุมอำนาจในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาจากทางโลกให้เข้าสู่วิถีแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวทั้งๆที่ท่านมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่พลังของใจที่มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีกำลังมากจึงสามารถกำจัดปัดเป่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาในทางคารวาสของท่านได้ไม่รบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านพระพุทธเจ้าทรงที่แนวไว้อย่างใดไม่ว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญบรรดาพระในครั้งนั้นตั้งใจจดจ่อต่อพระโอวาทด้วยความเต็มใจเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่ในที่ซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ประกาศธรรมสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พระตั้งแต่องค์แรกเช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นผู้พร้อมแล้วที่จะออกจากกองทุกข์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจคอยแต่ผู้จะแนะนำสั่งสอนหรือชี้แนวทางโดยถูกต้องเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อกังวลใดๆกับท่านเหล่านั้นมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมมีธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเพียงเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ทุกๆองค์ในเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นนี่เพราะพร้อมแล้วทั้งอุปนิสัยพร้อมแล้วทั้งความตั้งจิตตั้งใจทุกแง่ทุกมุมรวมอยู่ในจุดธรรมที่จะกระโดดข้ามพ้นไปเสียจากของทุกทั้งมวลเท่านั้นถัดมาเป็นลำดับลำดาก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันการปฏิบัติจึงเป็นไปจึงเป็นความหนักแน่นทั้งในธรรมในวินัยสถานที่อยู่ที่อาศัยการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนข้อมีแต่ความเข้มแข็งไปโดยถ่ายเดียวองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นผลของท่านปรากฏขึ้นมาว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตัดกิเลสออกจากสันดานถึงปรินิพพานสดๆร้อนๆภายในใจท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสมัยทุกวันนี้เขาเรียกเปอร์เซ็นต์ว่า 100% นั้นเป็นความสูงสุดตามสมมตินิยมของโลกแล้วถ้าลงเลยถึง 100% แล้วเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรดาพระสาวกเชื่อพระพุทธเจ้ามีความเชื่อด้วยสักขีพยานที่ตนได้รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์กับพยานจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งตนนำมาปฏิบัติตนได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจจึงเชื่ออย่างฝังใจอย่างถึงใจเช่นเดียวกับหมอที่ศึกษาวิชา แขนงต่างๆทั้งฝ่ายอยู่ฝ่ายยาทั้งเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆหมอย่อมมีความเชื่อในยาและโรคพอๆกันเชื่ออย่างฝังใจหมอเชื่อโรคและเชื่อยาสำหรับแต่โรคอย่างฝังใจชั้นใดบรรดาพระสาวกทั้งหลาย
ที่ได้ศึกษาบำเพ็ญมาจากพระพุทธเจ้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อธรรมทั้งหลายอย่างฝังใจเช่นเดียวกันกับหมอนั่นแหละนี่จึงเรียกว่าเป็นความเชื่อแท้ อย่างหมอเชื่อว่าเชื่อในโรคชนิดต่างๆมีเชื้อโรคชนิดนั้นชนิดนั้นอย่างนี้ก็เป็นความจริงจึงได้ค้นและพิสูจน์มาแล้วพร้อมทั้งอยู่ยาที่จะนำมารักษาจึงมีความเชื่ออย่างฝังใจนี่ท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติจะว่าบาปบุญคุณโทษกิเลสประเภทใดๆแยกออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านก็ประจักษ์ในหัวใจนี้เสียทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องกิเลสตัวใดนับตั้งแต่กิเลสหยาบๆเข้าไปจนถึงขั้นกิเลสอันละเอียดละเอียดสุดท่านก็ได้รู้ได้เห็นและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงแล้วกับประจักษ์ใจของท่านเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นความเชื่อที่ฝังลึกไม่มีวันถอนเพราะใจของท่านเองเป็นประจักษ์สักขีพยานไม่มีอื่นสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดมาแย้งให้ท่านหมุนความเชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันตรัสไว้แล้วอย่างใดความจริงความมีความเป็นตามที่ตรัสไปแล้วนั้นนั้นย่อมเป็นความมีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสิ่งใดบกพร่องแม้แต่น้อยเลยว่าได้คลาดเคลื่อนจากศาสนธรรมที่ตัดไปนี้ไปเพราะตัดจากสิ่งที่รู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นหรือทรงผ่านมาแล้วทุกประการการนำธรรมมาสั่งสอนจึงนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าภายนอกทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าภายในพระทัยหรือกิเลสที่ฝังอยู่ในพระทัยก็รื้อถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเป็นเช่นนั้นการประกาศสอนธรรมจึงประกาศได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากไม่มีใครเกินศาสดาแต่รับพระองค์ไปได้เลยการประกาศธรรมนี้ก็ประกาศด้วยความมีความเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาผู้ปฏิบัติตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมตักตวงเอาถึงมรรคถึงผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงนิพพานหลุดพ้นโดยไม่มีทางสงสัยหรือไม่มีทางเป็นอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมแท้ผู้รู้ก็รู้แท้เห็นแท้นำมาสอนก็สอนโดยความเป็นธรรมแท้ไม่เป็นอย่างอื่นมีพระเมตตาเป็นฐานสำคัญประกาศธรรมสอนโลกไม่เคยปราศจากพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเลยเพราะที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณนั้นก็เพราะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กับพระทัยของพระพุทธเจ้าในแดนโลกธาตุนี้จนหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าความสุขความทุกข์ทุกประเภทใดจนถึงขั้นมหันตทุกข์ถึงกับจะหาเวลาหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วสุขก็ทรงแต่สุขพื้นจากการบำเพ็ญความดีของผู้เป็นเจ้าของแห่งความดีทั้งหลายนั้นได้รับอย่างไรพระองค์ก็ทรงผ่านมาโดยสิ้นเชิงแม้พระองค์เองก็ทรงเป็นองค์ขพยานอยู่แล้วในพระทัยว่าได้ทรงเป็นมาแล้วอย่างนั้นและได้รู้ได้เห็นได้สิ่งที่สัตว์สิ่งทั้งหลายที่เป็นแล้วอย่างนั้นมาโดยสมบูรณ์ทั่วแดนโลกธาตุทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นสิ่งที่จะเหมือนกับเป็นที่ให้พระองค์มีแก่พระทัยที่จะเกิดความเมตตาสั่งสอนสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์ก็ทุกข์มากถึงพระทัยผู้ได้รับความสุขถึงขั้นสุขบรมสุขก็ถึงพระทัยพระองค์ทั้งสองอย่างนี้มีพลังมากฝังอยู่ภายในของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่ได้สั่งสอนแบบธรรมดาเหมือนคำบอกเล่าทั่วๆไปที่โลกทั้งหลายเคยเล่าเคยได้ยินต่อๆกันมาแต่เป็นสิ่งที่นำออกมาจากความสัตย์ความจริงท
ที่เป็นอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุได้เสวยกันอยู่นั้นเสวยอย่างไรสิ่งที่ให้เสวยนั่นคืออะไรเป็นมาจากไหนมีพระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงคำว่าความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นตกนรกอเวจีในหลุมต่างๆเป็นมาจากอะไรก็ทรงทราบว่าเป็นมาจากวิบากกรรมของผู้สร้างผู้ทำเสียเองนะไม่มีใครจะแยกแยะให้เป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากผู้ทำเท่านั้นเป็นผู้เสวยจะแยกให้ผู้ใดก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ใช่ฐานะจะมีได้รับวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองและสัตว์แต่ละลายละลายนี้มีจำนวนมากขนาดไหนที่กองกันอยู่ในกองทุกข์ความทรมานทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุซึ่งพวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนั้นมีจำนวนมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นไปเสียโดยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกวิทูหรืออาโลโกอุตปาลิสว่างจ้าไปหมดทั้งพระทัยก็สว่างจ้าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกาศจังหวะอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนไม่มีความลี้ลับจึงเข้ากันได้สนิทกับพระญาณที่ทรงอย่างทราบนั้นนั่นแหละที่นำมาสั่งสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพูดถึงเรื่องความสุขตั้งแต่ความสุขพื้นๆก็ไม่พ้นจากวิบากกรรมของสัตว์ผู้นั้นเป็นผู้ทำซะเองซะเองนั่นแหละจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นเรื่องคำว่า

์ทรงพระเมตตาสงสารสงเคราะห์ตลอดทั่วถึงไปหมดเพราะฉะนั้นงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นงานที่หนักมากไม่มีโลกใดผู้ใดที่สามารถที่จะบำเพ็ญหรือทรงดำเนินได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะความรู้ก็ไม่เหมือนความสามารถก็ไม่มีอุบายวิธีการที่จะแนะนำสั่งสอนก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เองพร้อมกันทั้งหมดไม่มีอะไรบกพร่องนี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นรากเหง้าข้อมูลแห่งธรรมทั้งหลายที่จะประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเรื่อยมาไม่ได้ออกจากที่ไหนพอออกจากพระทัยที่ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมล้วนๆไม่มีสิ่งใดเข้าเกี่ยวปนเลยเวลาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเรื่องทรงสั่งสอนด้วยความแจ้งชัดตัดมนทินทั้งหลายออกโดยไม่มีสิ่งใดมัวหมองพอให้สัตว์ทั้งหลายได้สงสัยในพระโอวาทนั้นเลยแยกมาเรื่องการมาสอนมนุษย์เราก็แยกประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นให้พอเหมาะพอดีกับสมมุตินิยมที่โลกทั้งหลายจะพอเข้าอกเข้าใจได้เป็นถ้อยเป็นคำเหมือนอย่างท่านประกาศกลางวานมาในครั้งพุทธกาลแล้วได้จดจารึกมานี้นี่เป็นท้อยเป็นธรรมเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เหมือนที่สอนพวกสัตว์ประเภทต่างๆที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ซึ่งไม่มีประโยคนั้นประโยคนี้ผู้เป็นเข้าผู้รู้เข้าผู้เกี่ยวข้องรู้เองเห็นเองเป็นเองระหว่างใจกับใจที่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสัตว์ทั้งหลายต่างคนต่างสัตว์ก็รับเองแต่มาสอนมนุษย์จะสอนอย่างนั้นไม่ได้ต้องสอนเป็นถ้อยเป็นความเพราะมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่หยาบ การทำเห็นอยู่ด้วยตาการพูดได้ยินอยู่ด้วยหูวิทยาแสดงออกทุกแง่ทุกมุมปิดหูปิดตาซึ่งกันและกันไม่ได้นี่นอกจากหัวใจที่เป็นความคิดความปรุงต่างๆทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันไปส่วนมากมีแต่ชั่วเป็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมีมนุษย์ของเราเป็นสำคัญแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยประกาศพระศาสนามาตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานก็เป็นเวลา45ปีนี่สอนทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์โลกยกมนุษย์เป็นต้นเหตุหรือยกมนุษย์เป็นหลักฐานยืนยันที่จะรับยอมรับศาสนาโดยความเปิดเผยมีพวกเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุบริษัทได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นแต่การปฏิบัติของนักบวชเราไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลได้ตั้งแต่ขั้นศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมรรคผลนิพพานไม่ได้มีธรรมบทส่วนใดเข้ามาแทรกสิงภายในจิตใจให้เป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆบ้างเลยนี้รู้สึกว่าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกแต่เพราะอย่างยิ่งนักปฏิบัติคือนักบวชแล้วก็เป็นนักปฏิบัติอย่างเราๆท่านๆที่นั่งฟังกันอยู่เวลานี้ไม่สามารถที่จะได้ครองสมบัติทั้งหลายเหล่านี้บ้างเลยแล้วก็รู้สึกว่าพวกเรานี่มันหยาบเสียเหลือประมาณเหตุของเรานั่นแหละที่พาให้หยาบคงเป็นความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยน้อยใจความไม่เอาไหนเป็นเครื่องทับถมมรรคผลทั้งหลายที่พึงจะได้เสถึงเสียมากต่อมากในวันคืนหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งมักจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ปกปิดกำบังไว้เสียจนไม่ทำไม่หรือยับยับยับยับเลยจะพูดถึงเรื่องสมาธิก็หาความสงบเย็นใจไม่ได้แม้แต่น้อยทั้งที่ท่านประกาศกลางวานอยู่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรคำสอนเป็นคำสอนที่แน่วแน่ต่อความเป็นสมาธิของผู้บำเพ็ญแล้วเราบำเพ็ญสมาธิเป็นอย่างไรทุกวันนี้จิตสงบบ้างไหมเพราะอะไรมันจึงไม่สงบนี่ที่สำคัญแล้วทำไมเพราะอะไรจึงไม่สงบก็เพราะกิเลสมันก่อมันกวนดุ้งอยู่ตลอดเวลาบีบบังคับ

0: ป็นอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้ตรงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจะนำผลเป็นมรรคว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาจากที่ไหนพอให้ใจของเราได้รับความร่มเย็นนี้ไม่ได้นี่ละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้เราปฏิบัติศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงเหมาะทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนที่สุดแห่งธรรมไม่มีอะไรบกพร่องแต่เราปฏิบัติทำไมจึงปฏิบัติเพื่อความบกพร่องเสียทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาตัวนี่รักษาประเภทไหนการบำเพ็ญตนรักบำเพ็ญประเภทใดผลที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามแนวทางของธรรมที่สอนไว้จึงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดปัดเป่าให้ห่างไกลจากใจของเราออกไปโดยลำดับลำดาแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นที่ซ่องสุมของธรรมของกิเลสในหัวใจตรงนี้กลายเป็นคลังกิเลสไปทั้งหมดคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีเลยในหัวใจนี้มันเกินไปนักบวชเราพิจารณาตัดสินใจเจ้าของพิสูจน์เจ้าของให้ดีเราอยากกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อกับแย่งเมื่อกับแย่งไปวันนั้นวันนี้เอามาเป็นมรรคเป็นผลไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความเพียรเพราะกิเลสไม่ใช่มืดกับแย่งไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของสัตว์อย่างน้อยทำลายให้หาความสงบไม่ได้มากกว่านั้นทรมานบีบคั้นเอาจนกระทั่งถึงทุกข์จนถึงเป็นบ้าไปเลยมีมากเพราะอำนาจของกิเลสนี่มันไม่ใช่วันคืนเดือนปีกิเลสต้นกิเลสมันอยู่ที่จิตของเราการระงับดับกิเลสแล้วดับด้วยวิธีใดแก้ไขกันด้วยวิธีใดจิตใจมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องของกิเลสนั้นออกง่ายๆออกง่ายๆเพื่อหาผลประโยชน์สำหรับมันเองแต่ธรรมนั้นออกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรทั้งที่เราก็เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่ครูบาอาจารย์หรืออัตธรรมท่านก็แนะนำสั่งสอนไม่โดยถูกต้องหาที่สงสัยไม่ได้แล้วมันบกพร่องที่ตรงไหนถ้าไม่บกพร่องที่ตัวของเราจะไปบกพร่องที่ตรงไหนนี่คือสำคัญเป็นปัญหาที่เราจะควรคิดให้มากให้หนักแน่นเข้าไปในทางความภาคเพียรไม่อย่างนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดนะเราเห็นว่าอะไรเจริญเวลานี้ที่โลกไม่ว่าโลกไหนอยู่กันเวลานี้เมืองไหนประเทศใดก็ตามคำว่าโลกเอาหมายถึงโลกมนุษย์เราตอนนี้พอให้แคบอย่าเอากว้างขวางมากมายเลยและโลกไหนที่ว่าเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นมันมีโลกไหนถ้าไม่มีธรรมก็แทรกแล้วโลกไหนก็โลกเกิดมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำไม่มีอะไรใครรายใดที่จะขึ้นอยู่เหนืออำนาจของความเป็นฟืนเป็นไฟที่เกิดจากกิเลสเป็นผู้ปกครองนี้ได้เลยเพราะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นเช่นอย่างใจของเรามันรุ่มร้อนอะไรมาทำให้รุ่มร้อนดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำปนให้รุ่มร้อนเพราะนั้นไม่ใช่กิเลสแต่มันทำความรุ่มร้อนสำหรับในตัวของเรานี่เองไม่รู้จักวิธีรักษาแต่วิธีส่งเสริมขึ้นนั้นพอตัวคล่องไม่มีอะไรตามทันแหละนี่แหละที่ทำให้จิตเกิดความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่นักบวชเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายนะไม่มีนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่โอ้อวดที่ท้าทายเป็นมาแล้วร้อนจนเป็นปืนเป็นไฟจะเป็นจะตายก็เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยเป็นมาแล้วและเคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเต็มหัวใจไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อเป็นคติทุกสิ่งทุกอย่างสมกับว่าเราเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองเวลาที่เด็ดมันแสดงฤทธิ์เดชของมันขึ้นมาเป็นยังไงทำนี่ไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดไม่มีเหลือภายในใจไม่งี้แต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนถ้าจะหลับก็งีบหนึ่งเท่านั้นพอละงับฟืนไฟพอตื่นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่ตลอดนี่อำนาจของกิเลสเราไม่เข็ดไม่หลับมันที่หัวใจเราจะไปเข็ดไปหลับที่ตรงไหนนี่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วทำไมการระงับดับสิ่งเหล่านี้มันทำไมระงับไม่ได้สติเป็นของสำคัญมากนะในภาคปฏิบัติแล้วถ้าจะทำให้สติมีความเหนียวแน่นมั่นคงตั้งระงับขึ้นไปก็ต้องหาอุบายวิธีการที่จะระงับดับมันจนได้เช่นร่างกายก็เคยพูดแล้วว่ามันมีกำลังมากนี่กิเลสตัวนี้คึกขนองมากนะตัวราคะตัณหายิ่งสำคัญมากที่สุดอาศัยร่างกายที่มีกำลังบังชานี่แหละมันดิบมันดิ้นได้ง่ายบังคับไม่อยู่พอตั้งสติพับตกพลอยตกพลอยตกพลอยอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่าตั้งสติเป็นยังไง คิดเรื่องปัญญาเป็นยังไงมันมีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดพอแยบออกมากิเลสเอาไปใช้แล้วตรงเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดคำว่าเครื่องมือของธรรมคือสติคือปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ปรากฏเลยนี่เวลามันมีกำลังมากมันมีอย่างนั้นมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนักปฏิบัติไม่รู้จุดนี้จะไปแก้กิเลสได้ยังไงต้องรู้จุดที่ควรแก้ซะก่อนแล้วอุบายวิธีการใดที่ควรจะแก้จะปลดเปลื้องมันเราต้องได้เสาะได้แสวงหามาเอาจนกระทั่งจะเป็นจะตายก็เคยมาแล้วนี่หาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบมันให้อยู่ในเงื้อมือจึงต้องได้ใช้สติปัญญาทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีการต่างๆจนกระทั่งร่างกายจะเป็นจะตายก็ต้องได้ยอมรับกันเพื่อแก้กิเลสเพื่อระงับกิเลสตัวมันเป็นฟืนเป็นไฟให้สงบตัวลงพอประมาณหรือพออยู่ได้ถึงต้องได้ทำหลายแง่หลายทางสตินี้จะวิธีใดก็ตามต้องตั้งเสมอตั้งสตินี้เป็นภาระถ้าจะพูดถึงแบบโลกๆแล้วหนักมากทีเดียวตั้งจนกระทั่งไม่มีเวลาให้มันเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะทุกข์ก็ทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายเราตั้งสติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความสงบสุขเย็นใจแต่ต่อเราไม่ใช่เป็นความเสียหายเอาตั้งลงไปเคยตั้งแล้วและเคยได้ผลมาแล้วด้วยจึงแนะนำอุบายวิธีการนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วอย่าอยู่ลอยๆไปเฉยการตั้งสติก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนการปล่อยให้เป็นไปตามกิเลสนั้นเป็นยังไงผลของมันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงเลือดเลืออะไรบ้างไม่มีอะไรเลือดเลอเลยอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งหาหลักหาเกณฑ์ในใจไม่ได้เป็นยังไงนักปฏิบัติเรามันไม่เลวจนเกินเลวแล้วเหรอให้ถามตัวเองอย่าให้คนอื่นถามเรื่องอย่างนี้ถามตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงมันอย่างน้อยดัดแปลงนอกกว่านั้นฟาดกันให้มันเต็มเหนียวนั่นเอากิเลสไม่ตายเราตายเท่านั้นนั่นเมื่อตั้งปัญหาถามตัวถูกจุดสำคัญของกิเลสที่ควรจะฟาดกันแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เรื่องจิตใจนี่กำลังขึ้นมาเองทีเดียวตั้งปัญหาก็ตั้งด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งด้วยแบบโลกแบบกันแบบกิเลสพาตั้งนี้นะเราตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของเพื่อจะฆ่ากิเลสตรงไหนที่มันสะดุดในหัวใจตึกตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เราจับได้แล้วที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสเป็นก็เป็นตายก็ตายมันต้องฟาดกันเลยทีเดียวนี่แหละจิตมันถึงจะมีความสงบได้แต่จอนมากก็เคยพูดให้ฟังแล้ววิธีกรรมฐานแต่เราเรียนตั้งแต่ปริยัติเรียนเฉยๆมันไม่รู้วิธีทำหนาไม่ใช่ประมาทปริยัตินะท่านบอกไว้โดยถูกต้องแต่เราที่นำมาปฏิบัติที่มันไม่ถูกละสิมันไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจึงต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์ผู้ท่านพาดำเนินและวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีทดสอบกันให้เลยเหตุได้ผลกันที่ตรงนี้แล้ววิธีใดที่จิตจะสงบได้หามาสิมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบไม่ได้ต้องทำวิธีนี้ต้องเอาเด็ดลงไปหนักลงไปทุกทีนั่นแหละที่ว่าผู้ที่จะเอาตัวให้รอดให้ได้ผลได้ประโยชน์ได้ครองอัดครองทำตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงมีมุดหลุดพ้นต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังทำเล่นเล่ยๆร่อนๆล่อๆแล้วแหละดูไม่ได้นะเพราะผู้สอนไม่ได้สอนอย่างนั้นทำมาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเวลาสอนจะสอนอย่างนั้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็สรุปสามหนนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็เคยบอกแล้วว่าเดินตายมาในการแนะนำสองในการอบรมเจ้าของไม่เราไม่จักว่าเพียงอบรมนะมันถึงขั้นมันผ่าผลมันเอาจริงๆมันจะเป็นจะตายจริงๆนั่นมันถึงได้เห็นได้เหตุเห็นผลกันนั่นแหละจึงว่าขึ้นเวทีก็รู้กันในการปฏิบัติเพียงเราเรียนมาจดจำมาเฉยๆไม่ได้เป็นภาคปฏิบัตินี้ยังไงท่านเหมือนเราเหล่าเหมือนท่านนั่นแหละกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเรียนจังตั้งแต่สมาธิถึงขั้นปัญญาปัญญาขั้นไหนก็ตามจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นมันก็จำได้ตั้งแต่ชื่อสมาธิว่าชื่อปัญญาชื่อวิมุตติหลุดพ้นแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่เรามันได้แต่ชื่อของกิเลสมันได้แต่ชื่อของอัตของธรรมอัตธรรมจริงๆไม่ได้ครองในหัวใจด้วยการจดจำนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงนำการจดจำที่ภาคปริยัติออกเป็นภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัตินำออกมาที่คลายขยายลงไปเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนเฉยๆเต็มห้องบ้านห้องเรือนมันก็เป็นแต่แปลนเท่านั้นแหละเมื่อนำออกไปที่คลายขยายออกไปปลูกบ้านปลูกเรือนตามแบบแปลนแผนผังนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เราเอาไปที่คลายขยายออกในภาคปฏิบัติเอาวิธีการใดที่จิตใจจะรับความสงบเย็นใจนี่เป็นภาคปฏิบัติทำลงไปในจุดนั้นจุดนั้นในวิธีการนั้นนั้นนั่นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความลำบากอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนั่งนั่งก็นั่งเพื่อภาวนานั่งท่าต่อสู้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนั่งนานมันก็ต้องเหนื่อยยืนนานต้องเหนื่อยเดินนานต้องเหนื่อยนั่งนานต้องก็เหนื่อยอดหลับอดนอนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ตลอดถึงผ่อนอาหารอวดอาหารมีแต่เรื่องเหนื่อยเรื่องเพลียเรื่องจะเป็นจะตายทั้งนั้นถ้าพูดถึงทางธาตุทางขันธ์แล้วจิตใจของเราเป็นยังไงผลที่เรามุ่งหวังจริงๆคือสุดทรมานร่างกายนี้เพื่อระงับดับกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญที่มันแทรกอยู่ภายในนี้มีกำลังมากแล้วมันดีดมันดิ้นให้ตั้งสติไม่อยู่นี่เวลาเราลดเราผ่อนลงไปเพื่อกำลังทางส่วนร่างกายนี้อ่อนเพื่อให้สติตั้งขึ้นได้เป็นยังไงสติของเราดูสิต้องดูอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติอย่ามาท้อถอยอ่อนแอไม่ได้แล้วตายทิ้งเปล่าๆนะถ้าตายไม่มีมากมีผลติดตัวบ้างเลยแม้แต่ความสงบไม่มีนี้เราไม่อยากไปกุศลาให้นะเพราะสอนเวลานี้สอนกุศลาคือเพื่อความฉลาดของผู้ฟังนั่นเองกุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดพิจารณาเราตัวของเราสิผู้สอนนี่ก็สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่เง่าเต่าตุ่นเพื่อความไม่เอาไหนนี่เหตุใดผลมันจึงมีแต่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนทั้งนั้นมันเป็นยังไงอันนี้ที่น่าทุเรศนะวิธีการปฏิบัตินี่แหละเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นพลิกถึงพลิกถึงขิงซึ่งกันและกันในเรื่องระหว่างที่เด็กกับธรรมถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านว่าเราแหละตำรับตำราก็มีเต็มตู้เต็มหีบอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะไม่นำมาใช้เหมือนอย่างศาสตราอาวุธมันมีกองเท่าภูเขามันก็กองเท่าภูเขาอยู่เฉยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไม่นำมาใช้นี่ก็เหมือนกันเราเรียนมามากน้อยมันก็มีอยู่ในความจำได้ความจำใครก็จำได้เรียนทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามมันจำได้ด้วยกันนั่นแหละทางโลกก็เรียนเฉยๆไม่มีภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ทางธรรมก็มีแต่เรียนเฉยๆจำได้ชื่อนามของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมันก็จำได้เพียงเท่านั้นกิเลสไม่ถลอกปอกเปิกมันเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นมีปฏิบัตินั่นปริยัติปฏิบัตินี่เมื่อมีปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆแล้วปฏิเวทาคือความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจจะค่อยปรากฏขึ้นไปปรากฏขึ้นไปจนกระทั่งปฏิเวทานี้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลยบรรดากิเลสนี้ผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดนั่นเรียกว่าปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงทะลุนี่แทงไปไม่ทะลุก็แทงไปแทงไปหยุดทุกวันทุกวันไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวมันก็ทะลุเองนี่แหละมันจะหนามันยิ่งกว่าภูเขาไปไหนวะมันอยู่ในหัวใจนี่หัวใจขนาดไหนกิเลสขนาดนั้นธรรมก็ขนาดนั้นอยู่ด้วยกันฟัดกันทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องอัดเรื่องทำเห็นแต่สอนหมู่สอนเพื่อนมามันนานแสนนานแล้วนะมันเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ควรจะได้มันไม่ได้ไม่เห็นนี่แหมมันเหมือนกับศาสนาที่เป็นกระดาษเศษดีเฉยน่ะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับมีแต่ลมปากเฉยไม่เห็นมีอัดมีทำอะไรเข้ามาพอที่ชโลมหัวใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ได้มีความสงบร่มเย็นให้มีแก่ใจในการปฏิบัติอะไรบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงเวลานี้ศาสนาจะมีแต่เศษกระดาษแล้วเหรอจะมีแต่อยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์โบราณมันจะไม่มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบ้างเหรอเป็นยังไงคำว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาอันเป็นความจริงอันเป็นตัวจริงนั่นมันไม่มีหรือผู้เจ้าสอนเข้ามาในหัวใจนี้แต่แท้สมาธิเนี่ยความสงบใครสงบถ้าไม่ใช่ใจสงบจะเป็นอะไรสงบปัญญาใครฉลาดใจไม่ฉลาดอะไรจะฉลาดวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจเพราะใจเป็นผู้ติดผู้คล้องนั่นก็อยู่ที่ตรงนี้สอนเข้ามาตรงนี้นะปริยัติทั้งหมดถ้าไม่สอนไปต้นไม้ภูเขาเลยแม้แต่อยู่ในตู้ก็ไม่ได้สอนตู้อยู่ในหีบไม่ได้สอนหีบอยู่ในบันลานก็ไม่ได้สอนบันลานสอนหัวใจของชาวพุทธเราผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตามนั้นเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจมันไม่อยู่ที่ตู้ที่หีบที่คัมภีร์บันลานอะไรที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกคือหัวใจเรานี่แหละดูที่ท่านเรียนมาจำมาบ้านยังไงเอาเข้ามาส่องดูนี่สิมันจะเห็นตัวจริงมันอยู่ที่นี่ที่นี่หมดเมื่อควรจะได้ครองและทำใดจะเป็นขึ้นมาภายในจิตใจไม่เคยรู้ก็เถอะถ้าลงเล่นนำธรรมพุทธเจ้าเขาจับเข้าไปจับเข้าไปแล้วจิตไม่เคยสงบก็สงบแล้วปัญญาไม่เคยมีทำให้เกิดปัญญาทำไมเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าภาษาโลกทั้งหลายท่านเกิดได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เราก็ดำเนินในทางเดียวกันทำไมมันจะไม่เป็นนอกจากไม่ทำเท่านั้นเองปัญญาประเภทใดก็ตามจนกระทั่งวิมุตติพ้นสอนลงที่ใจนี้ทั้งนั้นทำไมมันถึงไม่รู้ไม่เห็นเราก็บวชมาก็นานมาปฏิบัติมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดูไปเฉยไปเฉยมันได้เรื่องอะไรธรรมะเป็นของคือของล้าสมัยถึงขนาดนั้นเท่าเหลือได้รู้ไหมว่ากิเลสมันกล่อมขนาดไหนว่าธรรมเป็นของคือของล้าสมัยแต่งของทันสมัยตั้งแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงติดถึงพันในร่างหนาไม่มีวันจืดจางเลยถ้าว่าธรรมเป็นพอที่จะคือพอที่จะทันสมัยบ้างฟึดขึ้นมาที่ถ้าเห็นว่าศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมแล้วนำมาประยุกต์กันเกี่ยวกับกิเลสฆ่ากันสังหารกันที่ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ผลที่ ที่ควรจะได้รับมีอยู่จากมีอยู่กับธรรมนั้นแท้ๆอ้าวสติธรรมวิริยธรรมเป็นของสำคัญสติกับปัญญาแยกไม่ออกนะถ้าความเพียรตั้งแต่พื้นสติเป็นสำคัญมากนั่งตลอดเลยไม่ได้มีการสถานที่เวลาเวลาที่จะไม่ตั้งสติเพราะกิเลสมันมีอยู่ในนั้นตลอดพอสติเบาลงไปกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วนั่นพอสติห่างนิดนึงกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วแล้วสติหมดไปเหมือนกับว่าตายแล้วว่าพูดยังไงกิเลสเหยียบแหลกหมดเลยเป็นยังไงพวกเราเป็นยังไงเวลาเนี่ยทำความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันธ์คมที่การปฏิบัติต่อกิเลสต่อกิเลสหรือเรียกว่าความภาคความเพียรเพราะทำสอนคนให้ฉลาดฉลาดให้ฉลาดเหนือความโง่ของตัวเองที่อยู่มีกิเลสครอบอยู่นั่นแหละกิเลสนั่นละพาคนโง่แต่กิเลสมันฉลาดเราจึงต้องอาศัยธรรมซึ่งเป็นของฉลาดฟัดลงไปช้าลงไปล้างลงไปกระจายไปภายในจิตใจนั่นสิคำว่ามรรคผลนิพพานกับขั้งพุทธการกับขั้งนี้ผิดที่หัวใจนี่ไปตรงไหนอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำมีจอกมีแหนปกคลุมอยู่เท่านั้นข้างนั้นก็ถ้าลงจอกแหนปกคลุมหุ้มน้ำไปแล้วน้ำก็ไม่มองไม่เห็นข้างนี้ก็เหมือนกันเมื่อจอกแหนปกคลุมไปแล้วน้ำก็มองไม่เห็นน้ำคือธรรมจอกแหนคือกิเลสเปิดออกสิเปิดออกสิพระพุทธเจ้าท่านก็เปิดออกงั้นเปิดด้วยความเพียรเปิดด้วยวิธีการของธรรมเนี่ยสาวกทั้งหลายต้องก็เปิดออกเราก็นำมาเปิดวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายคือเป็นการเปิดจอกเปิดแหนออกจากหัวใจของเราเนี่ยแล้วน้ำอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ใต้จอกใต้แหนน่ะจอกต่อแหนปกคลุมอยู่มันไปอยู่ในทวีปไหนธรรมน่ะธรรมนั้นท่านไปอยู่ในทวีปไหนมันก็อยู่ในหัวใจของเรานี่แต่เป็นกิเลสมันปกคลุมไม่เท่านั้นจึงมองไม่เห็นแล้วเลยให้กิเลสมันหลอกซะว่าจะทำนี่เป็นของคือของล้าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีมันจะมีอะไรให้มีแต่กิเลสเหยียบหัวคนอยู่นั่นเราไม่ได้เห็นโทษของกิเลสมันทันสมัยหรือไม่ทันสมัยเรื่องกิเลสเราไม่ได้เห็นโทษของมันเลยมีแต่คล้อยตามมันหลงตามมันเทินตามมันโลกอันนี้โลกเทินไปตามกิเลสแล้วที่ไหนมันมีความเจริญดูสิดูตามหลักความจริงดูไม่ลำเอียงเห็นตามหลักความจริงดังธรรมที่ท่านสอนเอาไว้มีจะไม่ได้ทรงอะไรเลยนี่ทำไงมีแต่ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีไม่อดไม่อยากอัตธรรมที่เป็นของล้นค่าภายในจิตใจซึ่งควรจะได้จะถึงมันไม่มีจะทำยังไงมีแต่นานๆตั้งแต่กลับจากกรุงเทพมาแล้วรู้สึกว่ารู้ไม่ได้เทศนิเทศก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เทศเพราะความเหนื่อยนั่นเองถ้าขันไม่อำนวยเทศก็หลงหน้าหลงหลังตามธรรมดาแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นให้ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ดูสินี่ก็จะไม่ได้อยู่ถึงจะลำบากขนาดไหนก็ต้องถูถ่ายลงมาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติอย่านอนใจนะประหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากังวานอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยด้วยความภาคเพียรของเราจะเป็นแง่ใดมุมใดก็ตามนั่นแหละศาสดาอยู่ตรงนั้นเพราะทำอยู่ตรงนั้นทำไปดวงใจศาสดาไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาแทนทำท่านแทนครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราที่จะระมัดระวังรักษาตัวเพื่ออัตถะธรรมให้มีความเข้มงวดกวดขันเป็นอากาลิโกอย่ามีที่แจ้งที่รับให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อการชำระสสารจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือผู้เชื่ออัตเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของเราแต่เตือนน้ำก็เหนื่อยอย่างว่าละเอาละพอตอนนี้อะไรผมก็สอนหมู่เพื่อนหมดแล้วเอาแจ้งสอนว่าไงเกี่ยวกับสิ่งภายนอกหรือสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สอนหมดแล้วไม่ทราบจะให้สอนอะไรเทศมานานไม่เหนื่อยครับคนที่เจอเทศจะค่อยเป็นบังคับไม่เป็นประจำมันก็ไม่ได้เทศมันจะเป็นชาติเป็นเรือเป็นยังไงมันก็เป็นแบงค์มันเองถ้าไปที่ไปมันก็เหนื่อยนี่เวลาเราไม่อยู่ก็มีหัวหน้าอยู่นะมีธรรมมีวินัยด้วยมีผู้เป็นหัวหน้าอยู่ด้วยมันทนงตัวไม่ได้นะถ้าจับได้แล้วยังไงก็ไม่ได้อยู่บ้องกงเพราะสอนนี่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอนเต็มพุงแล้วเรื่องนั้นเรื่องหยาบๆเห็นไม่ได้ว่างั้นเลยออกทันทีอยู่ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้กับการแนะนำสั่งสอนที่สอนทุ่มลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรเสียดายเลยเรากำลังวังชาเรามีขนาดไหนแล้วก็ทุ่มลงเพื่อหมู่เพื่อคณะผลเป็นจับเป็นผีขึ้นมานี่โหไม่ได้เลยนะนี่เข็ดต้องเข็ดนี่เข็ดมาแล้วก็เคยพูดกันหมู่เพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ เราเพื่อให้ท่านเป็นความผาสุกเย็นใจไม่ให้มีอะไรไปกระทบกระเทือนท่านนี่คือที่เราหนักก็ตรงนี้เองคอยควบคุมคอยดูแลสอดส่องหมู่เพื่อนให้อยู่ในความสงบเพื่อให้ท่านเป็นร่มโพล่มใจสะดวกสบายเพราะต่างคนต่างมาเองนี่นะท่านไม่ได้ไปขันตีนิมนต์ที่ไหนมามันมาเองมาเองท่านหนักอกหนักใจไม่ลืมเนี่ยเพราะมันหนักมากกับหมู่เพื่อนเรามันเป็นเหมือนกับบอยกลางเดือนจะว่าอะไรถึงจะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของหมู่เพื่อนอย่างลับๆหนึ่งก็ตามแต่มันก็เป็นเหมือนบอยของหมู่เพื่อนอยู่ในฉากเดียวกันนั่นแหละมันเร็วมันเร็วเนี่ยพระโอ้อุจจัดนะดูได้เห็นมันแล้วมันก็เข็ดวัดหนองผืนเป็นวัดโล่งลานวัดโล่งถึงแม้กว้างมันก็โล่งแต่ที่ทางโกงพานจริงอยู่ในป่าเพราะมันป่ามันกว้างนะทางกรมในป่าป่ากว้างสำหรับทางกรมเราเนี่ยโอ้ยอยู่ลึกนะนิสัยผมเป็นอย่างนี้ท่านมหาคือนิสัยอาภัพพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นนะมันที่จะมาเดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างเปิดเผยให้หมู่เพื่อนเห็นนี่ผมมันไม่ลงใจที่จะทำนะมันไม่สนิทอย่างน้อยไม่สนิทมากกว่านั้นมันไม่ลงใจที่จะทำเพราะงั้นจึงไม่เดินจงกรมให้เห็นให้ใครเห็นง่ายๆนะเป็นยังไงนิสัยแปลกอยู่นะกลางวันก็หนุนไปอยู่ในป่าเงียบเลยคนเดียวลึกตอนเย็นหมู่เพื่อนเดินยังคงตอนห้าโมงหมู่เพื่อนเดินยังคงเพราะมันวัดมันโล่งถ้าเดินยังคงอยู่ในบริเวณวัดที่โล่งมันมองเห็นกันอย่างนี้เราไม่เดินนะถ้าเราจะดูเพื่อนเผินเหมือนว่าผมนี่ไม่ทำความเพียรก็ได้นะถ้าเป็นทำเพียรในท่าจังคมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาเดินให้ใครเห็นง่ายๆมันเหมือนกับว่าผมไม่ทำความเพียรด้วยท่าเดินยังคงก็ได้ไม่สนิทใจที่จะมาเดินในหมู่เพื่อนนี่มันเป็นนิสัยอย่างนั้นว่ะแปลกถ้าอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหฟัดกันเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยประหนึ่งว่าเป็นเดินมีคนอยู่ใต้ดินมันเหมาะที่สุดเลยไม่ให้ใครเห็นเลยนะสนุกนี่มันทำไมเป็นงานนิสัยแต่มันต้องคันที่ทางยงกลมสิมันมองเห็นแล้วมันสะดุดตาทันทีมันจะเป็นร่องไปเลยไม่ร่องถ้าเป็นดินดีๆมันก็เลื่อมปับทางขมดินที่มันเป็นดินดีไม่เดินกันหนักมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอแต่เห็นมันเห็นทางขมนั่นที่ไม่เห็นคนเดินสิกลางคืนฟอดนี่กี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจอ่ะพอหมู่เพื่อนขึ้นหมดแล้วเงียบมันก็ยิ่งลงนะที่นี่ลงนี่เป็นนิสัยนี่ไม่อยากให้ใครเห็นแล้วเราไปประกอบความภาคเพียรหรือไปเที่ยวทุดงกรรมฐานจริงไม่เอาใครไปเป็นไงนิสัยของไม่สนใจไปที่ไหนคนเดียวเรียนกรมทั้งวันเนี่ยก็เมื่อเราเรียนทางไปคนเดียวนั่นขาดเมื่อเราความเพียรเรียนไปงั้นความเพียรตลอดเลยเราพักไหนก็พักเหนือก็อยู่อยากอยู่อยากกินก็กินไม่อยากกินก็ตีวันสร้างมันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนิสัยอย่างหวังเนี่ยมันขนาดถ้ามีเพื่อนฝูงไปมันก็เหมือนน้ำไหลบ่ามันหนักคนมาเรามันก็มีสัญญาสื่อยานเกี่ยวโยงกันไม่ว่าท่านเราไปด้วยกันมันทำให้ขึ้นหรอกเรื่องนี้มันก็ไม่สนิทใจคือเหลืองหือเวลาเราอยู่ร่วมกันคือในบรรดาต้องอยู่นั่นพอเดือนมิถุนาเขากลับมาเมื่อกลับมาเวลามากราบท่านหากมีอุบายพ่อแม่ครูอาจารย์รู้สึกกันกับเมตตาอยู่มากสำหรับผมนะไม่เคยคุยนะใครๆก็รู้อะไรธรรมดาท่านมันจะมาพูดการรบถึงใครง่ายเฉยธรรมดาแต่กับเราท่านจะออกเรื่อยท่านหามเห็นมาหลายวันนั่นนะปัญหาจะฆ่าจะปล่อยอยู่ไหนนะอย่างนั้นท่านมีงานแย่งกันอยู่นั่นท่านก็รู้ว่าเราไม่เคยคดเลยจริงจังขนาดไหนท่านมองดูมันรู้แล้วไม่งั้นท่านจะกล้าเอาอะไรไปใส่บาตรผมหรือบาตรผมมันคล้องเหมือนนั้นผมมันตัดอะไรกับของท่านก็ยังรู้เวลามันนั่งฉันนั่นแหละท่านเอาตอนนั้นนะท่านอยู่ในนู่นท่านก็ไม่เอามีละท่านจะบาลีขึ้นนะท่านมักจะขึ้นบาลีนะพ่อแม่ของฉันมั่งมักจะเกิดเป็นบาลีขึ้นมาเวลาท่านแปลท่าปฏิบัติที่โกงแน่เลยนะ เพราะท่านไม่ระวังศัพท์ระวังแสงใช่ไหมล่ะพวกเรานี่ระวังทั้งศัพท์ทั้งแสงทั้งธาตุที่ฟัดปัดใจวาจกลุ่มไปหมดมันเป็นนอนแท้กระดาษพวกเราใช่ไหมหมาละเอียดละเอียดธาตุที่ฟัดปัดใจแล้วกว่าตัวดีภาษาแย่ทั้งภาษาหนังสือเห็นเอาอย่างไรที่เหลือไม่อยู่ในธาตุอะไรที่ฟัดปัดใจยาตกต่างมันที่เหลือมันอยู่ในหัวใจนี่แปลเอาความปึ๋งเข้าไปใส่หัวกิเลสปึ๋งเลยนั่นอันนี้แปลว่าถูกทรัพย์ถูกแสงก็ถูกกระสับกระแสงที่มันไม่ถูกกิเลสที่เหลือหัวล่ออะไรที่ผมพูดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผมไม่ถ้าผมไม่ได้เรียนพระเจ้าก็จะว่าผมนี่ดูถูกปริยัติใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ดูถูกผมก็เรียนมาเหมือนกันแน่เรื่องยืนยันถึงเวลาภาคปฏิบัติมันถึงได้เอาไปเทียบกันได้สิมันมีภาคปฏิบัติอะไรไปเทียบเวลาเรียนมาผลเป็นยังไงก็เอามาพิจารณาเมื่อเราปฏิบัติผลเลยไงนั่นมันเข้าประยุกต์กันที่นี่เทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเลยมันก็พูดได้เลยที่พ่อแม่ครูอาจารย์ขึ้นเป็นบาลีผึ่งเลยนะบางทีท่านวันนี้บาลีขึ้นแล้วมันว่างั้นนะไม่แปลคำหามาจะแปลเนี่ยท่านจะลบอยู่เรื่องแล้วก็ผมคำหามาก่อนจะแปลนั่นแหละพอมาแล้วแบบท่านบาลีท่านขึ้นผึ่งเลยอ่ะแปลใครเป็นมหาท่านก็ว่าอยู่เลยอะแต่ใครเป็นมหาแล้วก็นิ่งอยู่มันทำดีนะอ้าวแต่มหาโอ้ยมันคุณแม่กูจัดเมตตาแล้วมันก็ใส่ปังเลยนี่เราไม่เคยแปลหรอกท่านยกอะไรมากผมไม่เคยแปลผมแปลได้ผมก็แปลก็จะแปลอย่างของคนเราเป็นช่างผ่านไม่ใช่ใช่ไหมล่ะท่านก็ผ่านไปเฉยไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาถามเราแต่สิ่งไหนที่ตั้งใจถามกับบุเองคนเรานะอันนี้พูดเป็นทางผ่านเฉยๆมันก็ผ่านไปก็ว่าไปเฉยเหมือนว่าเราเป็นบทเป็นบาทที่จะก้าวก็ได้นะท่านมักเป็นบาลีของแม่ของฉันมันเรื่องอุบายโอ้ยขึ้นเรื่อยมากเท่งเรื่อยก็อุบายนะบทแฝงท่านมันเกิดไม่หยุดไม่สิ้นว่านี่นะเนี่ยที่ผมยอมรับจริงๆผมอยู่ที่นั้นมันก็เกิดทั้งว่างนี่โอ้เวลามันเลยเปิดแล้วทั้งว่ามันยอมจริงอันนี้ผมไม่มีค้านนะถ้าตัวเท่าหนูก็ตามมันยอมก็บอกว่ายอมสิเวลามันเลยเปิดแล้วมันเปิดก็จะต้องมาพูดให้ใครฟังล่ะนั่นพอมันเป็นพันมันรู้เองคนเป็นนั่นรู้เองยอมเองในหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติถ้าไม่รู้จะมาพูดนี่โอ้จะพูดได้ยังไงนอกจากมันยับขนเผยมันเผยเท่านั้นขึ้นใบขึ้นท่านขึ้นบ่อยใบเมื่อเราเรียนก็ขึ้นอุบายขึ้นมาเป็นภาษาไทยพวกนี้เป็นภาษาเราเนี่ยมันขึ้นเรื่อยเปิดเรื่อยขึ้นมาเป็นเรื่อยขึ้นมาไงดูสิท่านอยู่ท่าพนมการที่มาจากอุบลผมลืมอะไรงั้นแหละผมไม่ลืมแล้วเป็นเรื่องของท่านแล้วมาท่าอยู่วัดองแจได้ผ้ามาก็ให้พระไปเย็บมันไม่มีจับนัดให้ไปเย็บในบ้านเขาก็ยมลูกศิษย์ท่านนั่นแหละเย็บที่บ้านเขาที่ท่าพนมขอนิมนต์ไปท่านก็เลยไปเยอะท่านก็อยู่วัดบางที่ธรรมดาก็จะเห็นแต่ท่านเห็นนั่นนี่จะว่างอ่ะมาพอกลางคืนแล้วก็ไม่ว่าอะไรพอตื่นเช้ามาเฮ้ยไปเย็บผ้าไงกันล่ะวะเอาอย่างนี้นะขึงขังเลยนะท่านก็พูดสั่งเย็บผ้าไปอย่างนั้นนั่นนะข้างคนผ่านไปมาร่วงไปหมดนั่นแหละทำไมไม่ปิดประตูอย่ารู้โหเปิดเผยครับเหมือนร้านว่าจริงคุณนั่งกันย่อมแล้วย่อมนั่งคนมาแล้วมันมีวันขั้นทางเขาผ่านไปมาคือครัวไปรถครัวนี่ไปนั่นไปเนี่ยเปิดประตูไว้เราเย็บผ้านี่ไม่มีผ้าไม่ได้คล้องจีวรอยู่นั่นอยู่ในห้องเราแหละแต่มันทางเปิดทางนู้นมันก็เป็นหน้าต่างให้ดูกันมันเห็นนี่ที่ไม่ถูกทั้งว่างเนี่ยเหมือนท่านต้องไปเห็นในดวงตาของท่านแล้วพูดเวลาถามคนนั้นพูดก็โกงแต่งเลยนั่นไม่ลงได้ยังไงอยู่ๆนั่นก็ว่ามาเมื่อคืนนี่พอมานั่งพิจารณาไปเมื่อคืนนี่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปเห็นลงมาอย่างนั้นว่าว่างี่เลยท่านสั่งที่รถเช็ดไม่เช็ดก็จ้างมันว่างเนี่ยจะไปอีกนะนั่นมันเด็ดขนาดนั้นนะแล้วก็พอดีมันก็ยังเหลือเล็กนิดหน่อยก็เลยเยอะถึงว่ามันยังไม่มากอะไรนิดหน่อยคือมันคำว่าพอสายๆลงไปไม่ใช่ไปแต่เช้ามันยกตัวอย่างอย่างนั่งเป็นต้นผมเมื่อเราไปเห็นจริงๆท่านพูดขึ้นไหนพูดแบบไม่สงสัยเลยนะผมไม่รู้มีความสงสัยเกือบปนเลยปริยาของพูดมาดังขึงขังเลยนะยังตั้งให้ทำนั่น เอานี่เลย
1: มันยังคิดว่าบุหรี่ตาไก่แล้วนั่นเห็นไหมล่ะแต่ข้านท่านท่านใส่เปลี่ยงเลยนั่นแน่ไหมล่ะผมมาเอาไปให้บุหรี่ครับเนี่ยของร้ายเจ้าไงวะนี่ไม่บริสุทธิ์นะทั้งนี้ก็งงที่แรกก็ไม่รู้เรื่องราวต้องคอยไปถามก็ที่แรกก็บอกประกาศเรียนท่านว่าไม่ได้ขอให้เจ้าของกับผมมือคนเดียวแล้วให้วงเขาต้องการมานั่นแหละของเราใจในนั้นน่ะหัวนี่นะเอาไปนั่นแหละตรงที่หลักท่านอ่อนกับเราเมื่อไหร่ข้อความรู้ท่านแน่วพอแล้วเนี่ยคราวนี้ที่ข้าท่านเด็ดนั่นแหละของเราใจในนั้นน่ะเอาไปไม่บริสุทธิ์หัวนี่อีกอ่ะเขาไม่เคยไม่กล้าจะเถียงที่ไปจึงว่าจะสอบถามหมู่เพื่อนอะไรนี่โยมเขาก็ไม่ว่าของการของการเสร็จเหลืออะไรแล้วเขาคว้ามาซื้อนั่นมาหมดนี่เวลาไปถามเป็นความจริงไงสิพระองค์นั้นแล้วไปถามไปเลยนั้นถูกต้องหมดเลยจึงได้มาแจ้งให้หมู่เพื่อนทราบว่าของอะไรที่เสร็จเหลืออะไรนั่นโยมก็ได้เสื้อนั่นมาแล้วว่าต่างองค์เมื่อทราบแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็กราบขอโทษท่านแล้วก็ถวายใหม่ท่านไม่ว่าอะไรท่านก็สูบเนี่ยอย่างนั้นแล้วทีแรกอันที่ผมลองดูอยู่ดีวะเรื่องพ่อแม่อาจารย์โอ้ยเอาจริงเลยผมอ่ะมันเหมือนกับอัดเทปไว้ยังบอกแล้วใครจะไปแม่นยำนี่กับท่านพูดเรื่องอะไรนี่โอ้ยแม่นยำมากผมนั่งภาวนาท่านขนาบผมนี่ผมก็ไม่ลืมก็เป็นไข้มาลาเรียนี่วะแล้วหนาวมันเหมือนโอ้โหมันสะบั้นเอาอะไรมาห่มก็ไม่อยู่แล้วธรรมดาแต่ผมไม่ห่มผมเคยมันแล้วเนี่ยหนาวหนาวมันหนาวไปว่างฟาดเลยคนนี้ใส่อันนี้นี่ห่มเพียงผ้าสังกาติผืนเดียวพับครึ่งแล้วห่มหนาวขนาดไหนก็อ้าวหนาวไปมันจะถึงไหนวะแล้วเวลามันเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนผมก็ไม่เอาออกผ้าฟัดกันอยู่นั่นพิจารณาค้อนมันก็เราก็เคยพิจารณาทั้งทุกเวทนามามากต่อมากแล้วนี่เวลาเอากันมันเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็เป็นจังหวะที่ท่านกำหนดมาละสิตอนที่คุยเขี่ยฟัดกันอยู่นั่นตอนนั้นท่านไม่ได้กำหนดจิตมานะมาตอนที่ต่อกันอยู่นี่มาจังหวะนั้นพอดีกลางวันนะท่านบอกท่านนั่งภาวนาพอขึ้นไปทำไมทำงั้นล่ะภาวนาว้าเราก็กลุ่มมันเคยลวกกับเหยื่อมันเคยกลัวกันพอแล้วนี่จะไปตอบได้ง่ายเลยต้องฟังไว้ก่อนเลยทำไมทำงั้นล่ะภาวนาน่ะพูดแบบขู่ๆเนี่ยแล้วก็นิ่งก็นั่งอยู่นี่แล้วเห็นไม่ฉันยังหันเมื่อเช้านี้ท่านว่าเพราะมากราบเรียนท่านมาวันนี้จะไม่ฉันยังหันมันเริ่มจับไข้แต่เช้าก็บอกงั้นแล้วท่านก็ว่าอะไรนั่งก็ฟัดกันเลยละอ๋อใครมาเรียนมันเล่นเมื่อไหร่มันฟาดทั้งวันมันต้องเป็นตายจริงมันซัดกันพอแล้วกันเหนื่อยแล้วก็เลยจ้องดูเวทนาที่นี่นะกำหนดดูเนี่ยตอนนี้ตอนจ้องนี่แหละคือตอนพิจารณาคุ้นคว้าฟาดกันแล้วท่านคงไม่กำหนดไปตอนนั้นพอมาถึงมาจุดนี้จุดต่อกันท่านกำหนดไปตรงนั้นที่ก็มันเอาเลยขนาดเลยเนี่ยนั่งอยู่นี่แล้วก็เป็นยังไงทำอาหารเนี่ยมาเป็นไข้พิจารณาเวทนาพิจารณาไงกันว่างั้นนะแล้วกำหนดไปดูทั้งว่างี้อ่ะโหชัดขนาดไหนวะแล้วกำหนดไปดูทั้งว่างี้นะไปดูเลยจ้าเขาอยู่อย่างนี้ว่านั่นเห็นไหมฟังดีนะทุกเวทนากับใจนะจ้านี่ทำแบบฤาษีแบบหมากัดกันผมลืมนะอันแบบฤาษีแบบหมากัดกันมันได้สติปัญญาที่ไหนหัวว่างนี่นะอันนี้สัตว์เจาะงั้นเหรอหัวปัญญาเนี่ยเหรออันนี้สัตว์ที่แก้สมุทัยนะว่างนี่โอ้ยยอมเลยผมก็มันเป็นจริงตอนนั้นหรือว่าเอาจริงเพราะเราก็ทำจริงๆนี่นะท่านก็ใส่เราตรงจุดนั้นแหละอันนี้แล้วข้านท่านได้มาแล้วมันมากำหนดไปดูท่านว่างเนี่ยมันเป็นยังไงจะมาหาเนี่ยเห็นว่าชอบไม่ฉันยังหันว่าคุณไข้แต่เช้าตอนกลางวันเงียบท่านนั่งภาวนานี่แล้วมันเป็นยังไงการไข้ของตำหานี่เป็นยังไงแล้วกำหนดไปดูไปแล้วต่อกันอยู่อย่างนี้ว่านี่นะโถเอาทั้งตัวผู้ร้ายเอาทั้งของกลางมาตีหน้าผากเราวะก็ยอมเลยอยู่กับท่านโอ้เย็นถ้าพูดถึงเรื่องเมตตาท่านเมตตามากอยู่กับผมนะ
0: เอะอะกับเรานี่แหละมีตอนท้ายตอนท่านป่วยหนักๆเข้ามานี้มันอย่างนี้ผมก็ไม่ลืมแต่ธรรมดาก็ไม่น่าจะพูดเพราะมันเป็นการโอ้อวดแต่มันก็เป็นความจริงที่ท่านพูดจริงๆมาอันนี้ผมไม่ได้ฟังอยู่ในนั้นหรอกพระนวดเส้นถวายท่าน2องค์3องค์นะครับเวลาท่านนวดเส้นแล้วใครก็ลงไปได้แล้วท่านไปพักของท่านสบายอยู่ข้างนอกทั้งนั้นมันก็พูดกับพระบางเล็กน้อยธรรมดาอันเราก็ไม่รับละบางคืนอย่างนั้นถ้าการกลางวันนี่ท่านไปพักข้างในห้องเสียท่านพูดเป็นลักษณะเอะใจเป็นกังวลกับหมู่เพื่อนนะเป็นลักษณะเอะใจพูดอันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปที่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะว่าท่านบอกไว้แล้วว่าการไข้นี่ไข้ครั้งนี้แหละท่านบอกไว้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแต่ยังนั่นที่ผิดไปไหนล่ะไข้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็อยู่กับอันนี้แหละอันว่าไม่มีหายใช่ไหมแต่มันมาตายง่ายนะว่าโรคกว่านี้เขาเรียกว่าโรคคนแก่อะไรท่านว่างั้นแต่ใครจะไปหาอะไรมายุ่งนะนี่ฟังที่ท่านสั่งมันจะเป็นของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเลยมันก็ย่างก็80มันก็บอกไว้หมดแล้วทีนี้เวลานวดเส้นถวายท่านพูดเป็นลักษณะเอะใจขึ้นมาว่าเออมันว่างั้นนี่เวลาผมตายจะทำไงพวกท่านจะพึ่งใครล่ะมันว่าพระนั้นมาเล่าให้ผมฟังเรื่องท่านพูดเกี่ยวกับผมเรื่องอะไรพระจะต้องมาเล่าให้ฟังฮะพระก็เคารพผมเนี่ยกลัวก็กลัวเป็นองค์ที่สองงั้นเถอะใครมาทึ่งผมได้เมื่อไหร่อยู่นั่งก็ดีเหมือนนกกระเหยี่ยวนั่นแหละเราก็ไม่ตั้งท่าจะเป็นมันจะเป็นเองอยู่ในนั้นน่ะเพราะเราจริงจังทุกอย่างเราไม่เล่นเล่นทั้งอย่างนี่ว่าท่านก็เอ๊ะขึ้นมาแล้วเวลาผมตายพวกท่านจะพึ่งใครล่ะมันว่างี้แล้วเดี๋ยวท่านก็ตอบเองพึ่งธรรมหานะว่าเวลาผมตายพึ่งธรรมหานะธรรมหาสำคัญอยู่นะว่าทั้งภายนอกภายในพร้อมหมดนะว่าเท่านั้นแหละไม่พูดมากแล้วให้พึ่งธรรมหาธรรมหาสำคัญอยู่นะทั้งภายนอกภายในนี่ว่าก็ตอนนั้นกับปัญญาไม่ออกเท่าไหร่แล้วหนูนั่นมันเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยตอนท่านป่วยมันเป็นอยู่ก่อนนั้นแล้วนี่อันนั้นมันหมุนอยู่ติ๋วติ๋วตลอดแล้วอะไรเราก็เคยพูดกับท่านแล้วเนี่ยเพราะงั้นเวลาท่านเพียบทางร่างกายเราก็เพียบทางใจจริงไม่ว่าเวลามันเป็นขึ้นมานี่จะไปถามใครก็มีครูบาอาจารย์ทนโทษอยู่นั่นว่าไปถามเสียไปรอให้มันเสียเวลาอะไรถ้าไม่มีผู้ที่ปรึกษาแต่ถามมันก็ต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันจนสุดขีดนะแต่นี่เมื่อมีอยู่ก็เหมือนอย่างพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลที่เข้ามาทูลถามปัญหาพระเจ้าใช่ไหมล่ะนั่นเมื่อมีอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ใครจะไปทำให้มันเสียเวลาอยู่เปล่านอนตายเฉยมันขัดข้องอะไรก็ไปทูลถามนี่ก็เหมือนกันมันเป็นขึ้นมานี่แต่เดชานะสำหรับผมปะท่านไม่เคยที่ท่านจะห้ามผมเลยนะอยู่องค์เดียวกันครับท่านนอนไม่กี่ตานะผมขึ้นได้ทุกเวลาเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมขึ้นด้วยความหวังพึ่งจริงๆท่านก็รู้นี่มันไปกราบเรียนท่านนอนอยู่นะบางทีท่านนอนมันไปกราบเรียนเหมือนท่านหลับท่านไม่ได้หลับนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้แหละที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นอยู่เรื่อยเนี่ยเวลากลับไปกราบเรียนท่านแล้วท่านเปิดพึบทันทีเลยนะมันเร็วที่สุดนะเนี่ยของผู้ผ่านไปแล้วกับผู้ที่เป็นบ้าอยู่นั่นมันต่างกันนะเพราะเราเป็นยังไงกราบเรียนท่านใส่ตัวมาทีเดียวมันอย่างนี้เลยนะพอเสร็จกราบก็มาไปเลยไม่รอนานนะพอเข้าใจแล้วไปเลยถ้าอย่างไรยังไม่พอใจฟังซะก่อนเดี๋ยวท่านซ้ำอีกท่านก็รู้นี่ว่าเรายังไม่แน่ใจเพราะเรานิ่งเราไม่กระดุกกระดิกนี่ถ้าเราแน่ใจแล้วเราจะกราบทันทีเลยท่านก็รู้กราบแล้วไปเลยมันเกิดอยู่เรื่อยเนี่ยปัญหาว่าไงในหัวใจเพราะมันถึงในน้ำตาล่วงอยู่เฝ้าศพท่านอยู่โอ้เวลาท่านเป็นนักต่อไปนี้เราจะปรงกับใครปัญหาของเรามันอยู่มีไม่ว่ากลางวันกลางคืนมีอยู่ตลอดเวลาเพราะปัญญามันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาว่าไงเนี่ยขึ้นเมื่อไรก็ได้สำหรับผมเองไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเวลาผมจะพูดธรรมะเฉพาะกับท่านผมองค์เดียวขึ้นเลยขึ้นเลยกราบเรียนเรื่องมันเป็นอย่างนั้นของภาคปฏิบัติล้วนๆมันเป็นในใจล้วนๆพอแยกไว้ในท่านจับต่อปุ๊บทันทีเลยท่านนี่ก็โหแตกกระจายเลยเข้าใจปุ๊บลงไปเลยนี่แหละปัญหาทางใจนี่
1: มันสำคัญผู้ที่ตอบนะมันไม่รู้มันอย่างภูมิกันทันทีนะถ้าสมมติว่าองค์นั้นไม่เป็นองค์นี้เป็นไปถามองค์นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามนะพอถามท่านนั้นตอบมาสุ่มสี่ห้ามันสั่งไม่ได้แล้วนั่นมันเป็นการอะไรวัดภูมิมันในตัวถ้าทางนั้นตอบมาถูกต้องปั๊บแสดงว่านี่ผ่านไปแล้วนั่นมันบอกนั่นนะบอกในตัวเพราะอันนี้มันอะไรให้พูดไม่ถูกนะมันเป็นช่องเดียวจะไปแยกไปไหนไม่ได้ต้องตอบให้กงแน่นี่ตอบไม่กงไม่เอานอกจากไม่เอาแล้วยังดูถูกอีกนะอย่างนี้มันสามารถสอนเราได้วะนั่นน่ะมันเรียกว่ามันหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขาได้เขาเข็มปัญหาในภายในใจของผู้ปฏิบัตินี้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติด้วยกันนี่จะยกปริยัติมาหมดทั้งหีบก็หดเถอะไม่ได้เรื่องว่างไม่ได้ประมาทเป็นงั้นก็เหมือนยกยาทั้งหีบเอาหมอเถื่อนไปรักษาโรคเขาเป็นอะไรมาก็ยกยาทั้งหีบทุ่มกันเลยได้เหรออันไหนที่มันถูกหมอผู้ที่เรียนมาแล้วเข้าใจทันทีหยิบปั๊บมาเท่านั้นไม่มากอันนี้ก็เหมือนกันท่านตอบปั๊บเดียวเท่านั้นมันแตกกระจายไปเลยแตกกระจายไปเลยนั่นเคยได้มากับท่านเท่าไหร่แล้วนั่นเมื่ออยู่อย่างนั้นจิตมันก็ลงอยู่ในนั้นหมดเลยที่ผมเราไม่ทราบจะไปถามใครหันไปไหนมันก็ไม่รับจิตก็มีแต่ท่านองค์เดียวเท่านั้นปัญหามันเกิดโอ้ยไม่มีวันมีคืนนะเพราะมันทำงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้หยุดเมื่อไหร่หมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดติ้วติ้วติ้วเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นบ้าๆไม่ได้เป็นน้ำเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นเขามันก็รู้เองไม่ได้ถามกันหรอกเรื่องนี้นี่อ๋อภาวนามยปัญญาความเพียรมันเลยความเพียรแต่มันพูดไม่ถูกนะถ้าว่าความเพียรก็คือมันมีเพียรพยายามถ้าเราว่าเอาความเพียรเป็นกลางๆไปธรรมดาเป็นภาคพื้นหนึ่งของผู้ชำระกิเลสก็พอพูดได้ว่าความเพียรนะเป็นพื้นฐานของผู้ชำระกิเลสนะแต่ในน้ำใจนั้นมันเลยเพียรไปเลยมันอะไรก็ไม่สู้มีแต่ฟาดก็มีแต่จะตายจะเป็นมันไม่ได้เพียรมันยังเป็นมันเดิมอยู่ว่าไงมันไม่ได้เพียรเนี่ยเดินล่างไว้เนี่ยเพียรอะไรจะเดินล่างเอาไว้เดินขนาดนั้นเวลามันอยู่ทุกมันก็เอาอีกแหละไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านต้านทานกันนะว่าผิดว่าถูกประการอะไรนี้ไม่มีพอเวลายุติก็ยุติเงียบไปเลยทั้งนี้ก็พอเหมาะพอดีกันว่างั้นเถอะนะเวลาปัญญาเพื่อนนี่ยุติมันก็พอดีกันอีกแหละมันไม่มีอะไรที่จะท้านกันนะนี่แหละเรื่องทางใจเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นตอบไม่ได้ว่ามันตอบคำตอบมันไม่ได้มีในคัมภีร์เพราะความเป็นก็ไม่มีในคัมภีร์มันเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่มันของผู้ปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาต่างหากเราจะไปคว้าลงคนนี้มาไม่ทันแม้แต่ผมเรียนเองผมยังเอาแก้มาแก้ไม่ได้ว่ะจะว่าไงเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ปุ๊บเดี๋ยวมันลงทันทีเลยนั่นอย่างนั้นมันผิดกันอย่างนั้นนะเราก็เรียนมาทำไมไม่เอามาแก้ล่ะถ้ามันมีในคัมภีร์ทุกอย่างมันไม่มีเนี่ยว่าไงเขาก็เรียนมาแต่มันไม่มีเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหาคัมภีร์ไหนมาเทียบมันก็ไม่มีเนี่ยแล้วเวลาไปเล่าถวายท่านใส่ปุ๊บเดี๋ยวท่านเอาคัมภีร์มาจากไหนมันลงเลยลงเลยมันได้อัศจรรย์พระแม่อุจจารมั่นเนี่ยโอ้อัศจรรย์จริงผมมันลงขนาดนั้นนะพิจารณาไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนเป็นสิ่งที่ท่านบอกแล้วสอนไว้แล้วเหมือนธรรมพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนั่นเองที่ท่านพูดกันตอนนั้นเวลาเราไม่เป็นมันไม่ค่อยนานนะแต่มันพอจำได้อยู่นี่เวลาปฏิบัติไปสัมผัสพอเรื่องนี้มันขึ้นปั๊บมันก็วิ่งเอาเรื่องนั้นมาสัมผัสกันปั๊บมาประยุกต์กันมาเล่าเข้ากันปั๊บเลยลงเลยอย่างนั้นนะมาเวลาจิตของเรามันยังไม่เป็นไปนี่ท่านพูดอะไรก็ฟังไปมันจำได้ของมันอยู่ในนั้นแหละเหมือนกับจำไม่ได้นะแต่เวลาไม่เป็นขึ้นมาภายในใจอันนั้นเราออกมาทีนี้นั้นออกมาเหมือนคำพีนั้นออกมาคำพีนี้ออกมาที่ว่าระหว่างปริยัติกับปฏิบัติวิ่งถึงกันนั้นตนเองนั่นแหละทุกมันวิ่งรับกันป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปนี้มันจะไม่มีนั่นนี่ก็คนเดียวพูดบ้าอยู่เฉยเหมือนว่าทำศาสนาคำพีที่ท่านแสดงไว้เหมือนเป็นกระดาษเศษไปแล้วนั่นไงในชาพูดเราไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกประหลาดอะไรเลยมันกำลังจะเป็นแล้วนะเพราะอำนาจของกิเลสมันมากต่อมากหนักต่อหนักมันครอบไว้หมดไม่หมดเลยเรื่องของกิเลสที่สำคัญนั้นเรื่องของธรรมไม่มีอะไรสำคัญอ๋อศาสนาเสื่อมอย่างนี้เองอย่างนี้เองเนี่ยมันเป็นให้รู้อยู่นั่นแหละเอาละนะเลิกกันออก

ความโลภความโกรธความหลงเป็นที่ของกิเลสในคำพี80,000อยู่พระธรรมขันธ์ที่นับได้พอประมาณมีตั้งแต่ที่ของกิเลสของธรรมนั้นตัวกิเลสและธรรมจริงๆอยู่ภายในใจของสัตว์โลกเมื่อเราเรียนจำได้คือดูเสียงได้คือของกิเลสปัญหาอาสวะและคือของมันของธรรมและประวัติตัวได้ตัวรู้ตัวฉลาดมันตั้งที่ได้เกิดขึ้นกิเลสไม่ได้หาแท่งประทับตัวเดียวในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงต้องเป็นคู่เคียงกันเสมอไปศาสนาถ้าขาดทั้ง3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้จะมีแต่ชื่ออย่างที่เขาเขียนจดหมายมาตอนหลังจากเขาได้อ่านประวัติท่านจันมั่นแล้วมีจำนวนมากที่เขียนมาคล้ายคลึงกันเขาบอกว่าหลังจากอ่านประวัติท่านจันมั่นจบลงแล้วเหมือนเขาเกิดชาติใหม่เขามีหวังว่าเกิดมาในแดนพุทธศาสนานี้ซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้หรอกจนเป็นความแน่ใจหมดหวังเพราะเห็นว่าศาสนามีแต่ตัวหนังสือพระเนรมีแต่ผ้าเหลืองก็ว่าหาผู้ที่สมมติสมผลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีแต่ตัวหนังสือไม่มีใครทรงมรรคผลเป็นความจริงยังไว้พอได้อ่านประวัติท่านจันมั่นแล้วเป็นการสร้างความหวังให้เต็มหัวใจมีจำนวนมากนะที่เขียนมาต่อมาหลังจากได้รับหนังสือที่เราส่งไปให้แล้วกล้าคืนเป็นอย่างนี้มีมากไม่นึกว่าจะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังท่านจันมั่นและบรรดาลูกศิษย์นะลูกศิษย์สายท่านสันมั่นนี่เลยคุณผ่านวันนี้ได้อ่านอย่างถึงใจแล้วเต็มตื้นภายในหัวใจเหมือนเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในท่ามกลางชาติเก่าๆที่มีอยู่นี่ก็มีเขาพูดอย่างนั้นมาจนมาเพราะฉะนั้นเราผู้นักเป็นนักปฏิบัติขอให้ถือตามคำสัตย์คำจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างใดซึ่งมีสวดคาถาธรรมเป็นเครื่องประกันคุณภาพความถูกต้องดีงามทุกอย่างไว้โดยสมบูรณ์แล้วการแสดงออกในโลกเห็นทัศน์ก็คือนิยานิกธรรมซึ่งออกไปจากสวดคาถาธรรมที่กล่าวไว้ชอบแล้วธรรมนิยายเป็นเครื่องนำออกซึ่งโทษทั้งหลายที่มีภายในใจของสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ท่านพระวาจาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระวาจาที่มีสัจมีจริงมีฤทธาสัตดานุภาพมากเหนือกิเลสทุกประเภทเมื่อได้นำพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนี้ไปประพฤติปฏิบัติกิเลสขนาดเป็นไรก็ต้องเบาบางลงไปตามกำลังแห่งการปฏิบัติของรายนั้นๆและหมดขึ้นไปเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นเต็มภูมินี่เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปอีกเป็นเวลานานจนกว่าจิตใจของสัตว์โลกจะหมดความเยื่อใยหมดความพึ่งพึงธรรมของพระพุทธเจ้าหันเหไปในนอกลู่นอกทางไม่ถือธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วนั่นแหละศาสนาจะหมดตรงนั้นคือหมดโดยไม่มีสัตว์ตัวใดผู้ใดสามารถจะนำตัวที่ปฏิบัติได้ไม่มีผู้ใดสนใจเพราะจิตใจอยากเกินกว่าจะสนใจในธรรมทั้งหลายได้ถือโยงว่าศาสนาถ้าคิดประทานไว้ 5,000 ปีนั้นก็ตามอุปนิสัยของสัตว์จิตใจของโลกผู้ถือ
พุทธหรือธรรมคือสงฆ์นี้จะมีไปได้เพียงแค่นั้นจากนั้นความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมนี้ทั้งนั้นในขณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมก็มีความผัวพันในโลกแล้วก็ปลดโสมมันเรียกว่าเป็นทางผิดทีนี้ก็เป็นการเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเมื่อไม่มีศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนสัตว์เพราะบาปไม่มีบุญไม่มีภายในจิตใจหาความยุติหรืออุปตปะไม่ได้ก็เป็นเหมือนสัตว์อันมีอำนาจก็กดขี่คนถึงที่ไถกันกินตีกันกินเหมือนสัตว์ป่าความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศาสนาภายในจิตใจมีโทษธรรมถึงขนาดนั้นทั้งที่โลกยังพออยู่พอเป็นพอไปแม้จะร้อนแล้วอุ่นอยู่ทุกแห่งทุกฝนอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีที่ตรงว่ายังมีที่ความสงบยังมีที่วัดที่ดวงอยู่บ้างเพราะจิตใจคนยังหาความเป็นธรรมเอออะก็ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมยังหาความเป็นธรรมอยู่จิตใจยังใฝ่ธรรมผู้ที่จะวินิจฉัยไต่สวนให้ได้เหตุได้ผลเพื่อความเป็นธรรมก็ยังมีอยู่ผู้ขอร้องความเป็นธรรมก็มีธรรมยังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในหัวใจของโลกอยู่โลกถึงแม้จะร้อนก็ยังมีที่เย็นเป็นน้ำแม้ในมหาสมุทรก็ยังมีเกาะมีรองพออยู่พออาศัยได้นี่เราพูดถึงภาพทั่วไปจิตใจถ้าขณะใดโลกเข้าย่ำยีขณะนั้นก็เดือดร้อนตั้งตัวไม่ได้ละสังละสายวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะไม่มีสติอำนาจของสติปัญญาไม่พอสู้กำลังของที่ที่ขับดันจิตใจให้ฟุ้งซ่านไม่ได้ความเกลียดพุ่งจิตที่จะพุ่งสร้างแต่นั้นก็เพราะอาศัยอารมณ์อดีตเป็นสำคัญเจอไปเห็นไปได้ยินสิ่งใดแล้วนำเรื่องนั้นเข้ามาเผาตนเองจิตใจก็ถือนั้นเป็นอารมณ์หรือถือนั้นเป็นงานงานนั้นเป็นไฟผลของงานที่เป็นไฟก็เผาผลาญจิตใจเกิดความเดือดร้อนมีขณะไม่มีสติเป็นอย่างนี้ด้วยกันไม่ว่าคารวะไม่ว่านักบวชไม่ว่านักปฏิบัติเราจงทำความสังเกตสอดรู้ตนอยู่เสมอสมกับเราเป็นผู้รักษาเรารักษาใจอย่าให้สิ่งใดมาย่ำยีได้อย่าให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจได้คำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มารบกวนนั้นหมายถึงจิตใจเป็นผู้ไปคิดวาดภาพเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเข้ามาคุ้นคิดเครื่องคิดภายในจิตใจให้ว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ภายในนี้ผลก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อมีสติคอยกำกับรักษาคอยขัดคอยขืนคอยต้านทานกันอยู่เหมือด้วยสติด้วยปัญญาเพราะเราทราบแล้วว่าอารมณ์เช่นนั้นเป็นของเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นความผิดผลต้องเป็นผิดในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่บ่อยจึงต้องอาศัยการต้านทานหรือต่อสู้กันเรื่อยๆคำว่าปะทะปะทะนั้นคือมีการต่อสู้จึงมีการปะทะหากจิตใจของเราเลื่อนลอยสติไม่มีปัญญาที่จะค้นคิดมันเป็นศาสตราอาวุธสำคัญไม่มีคำว่าปะทะก็ไม่ปรากฏเรียกว่าราบเรียบไปเลยถ้าคำมีปะทะก็คือยังมีการต่อสู้กันทั้งเขาทั้งเราต่อสู้กันเรียกว่าปะทะถึงปะทะก่อการร้ายอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเราก็สู้เขาก็สู้ต่างคนต่างสู้กันเรียกว่าปะทะกันกิเลสก็เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาประเภทใดๆซึ่งเป็นทั้งพ่อแม่ของกิเลสลูกเต้าแล้วก็ของกิเลสมันเป็นข้าศึกทั้งนั้นเหล่านี้เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจมีสติก็ต่อสู้ต้านทานซึ่งกันและกันจนเอาชัยชนะหรือทั้งหมดกันลงได้แม้ยังไม่ชนะก็ยังพอมีเงื่อนมีเคราะห์

คารพพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจอย่าเชื่อสิ่งใดยิ่งกว่าในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยู่ภายในจิตใจและแทรกซ้อนกันอยู่กับธรรมส่วนมากพวกนั้นมีกำลังมากจะมีกำลังมากกว่าเสมอแล้วคอยทำลายให้เอียงให้เอียงโดยตนเองก็ไม่รู้สึกว่าได้เอียงเอียงไปยังไงทั้งๆที่เอียงเอียงอยู่แล้วเนื่องจากไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็พอคาดพอเหวี่ยงกันไปเห็นความลำบากของพระพุทธเจ้านำมาเป็นสักขีพยานแก่ตนเองการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์รู้สึกว่าหนักมากยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วเพราะความเป็นสัพพัญญูเป็นสยามภูทรงปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นผู้ที่จะบุกเบิกทางเดินให้สัตว์ทั้งหลายไปด้วยความราบรื่นในขั้นต้นแห่งการบุกเบิกเพื่อความเป็นทางอันราบรื่นคือความเป็นศาสดาและเบิกทางอันลาบลื่นเบิกพระโอวาทนี้เป็นความลำบากในการบุกเบิกขนาดไหนเพราะทางไม่เคยเดินเป็นสยามภูจะต้องปฏิบัติโดยลำพังพระองค์สุขทุกข์ลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องทรงบำเพ็ญไม่ทรงลดละท้อถอยตามที่เราทราบว่าทุกข์ถึงขนาดสลบพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้พอหลบไปถึงสามผลจะฟื้นกลับมาฟังเลยนี่การที่จะข้ามกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญพาให้จัดตรงอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้หาการสถานที่ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ไม่ได้ถ้าไม่ทุ่มเทกันลงถึงขนาดว่าเอาตายก็ตายสลบก็สลบเมื่อไม่ฟื้นจะตายไปก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้โดยใจชนะถ้าจิตไม่มีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็ต่อสู้กิเลสไม่ได้เราพึงนำมาเทียบถึงเรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องแบกไปตั้งแต่บัดนี้และแบกมาแล้วก็นับไม่ถ้วนจนมาได้ถึงปัจจุบันนี้และยังจะแบกจะหามภพชาติที่เป็นกองทุกข์ไปทุกภพทุกชาติตลอดไปนี้เรายังจะมีความสามารถมีความพอใจแบกหามไปอยู่หรือแต่การประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนสิ่งเป็นเชื้อให้ก่อภพก่อชาติซึ่งเท่ากับก่อกองทุกข์ทั้งหลายให้เราแบกหามนั้นทำไมเราจะไม่มีความสามารถทำไมจึงจะไม่มีกำลังต่อสู้ทำไมจะไม่มีความอุตสาห์พยายามทำไมจึงจะไม่อดไม่ทนอดทนอุตสาห์พยายามเพื่อจะข้ามเชื้อแห่งภพทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจออกให้หมดสิ้นไปแม้จะตายในชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติเดียวไม่ต้องตายดำซ้ำซากซากหลายครั้งหลายหนเกินหาประมาณไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ตายเราตายด้วยความเพียรไม่มีความสุขมีดีกรีมีศักดิ์ศรีเหนือกิเลสอยู่มากเราจึงควรตายด้วยความภาคเพียรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อให้ถึงใจพระองค์ทรงดำเนินอย่างใดเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพศของพระเพศของพระเป็นเพศที่มีความอุตสาห์พยายามที่สุดพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเป็นเพศที่มีความอดความทนต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในตลอดถึงโลกธรรมทั้งแปดทั้งภายนอกโลกธรรมทั้งแปดทั้งภายในต้องอดต้องทนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความพ้นโลกของตนนักก็ต้องสู้ต้องทนเพราะทางเดินอยู่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เดินหากมีทางอื่นเป็นที่ราบรื่นดีงามไปได้ด้วยความสะดวกสบายและถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยอยู่แล้วทำไมจะไม่ประทานทางสายนั้น

ไม่ใช่โลกทั้งหลายได้ดำเนินก็เพราะมันไม่มีพระพุทธเจ้าเองจึงต้องทรงลำบากแล้วการประกาศพระศาสนาก็ต้องประกาศตามร่องรอยที่ทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องนั่นแหละเกี่ยวกับโลกยากลำบากก็ต้องดำเนินไปทางสายนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่หลบหลีกปลีกออกไปซึ่งเมื่อปลีกออกไปแล้วเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามใครจะมีความกล้าหาญต่อขวากต่อหนามเราทางที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาวิเลศมันดุดันขนาดไหนมันดื้อด้านขนาดไหนผิดมัชฌิมาปฏิปทาคือสมาธิคือสติปัญญาขึ้นให้เต็มที่ให้ถึงกันพันกันให้เหมาะกับความเป็นมัชฌิมาที่จะแก้ที่เด็ดได้ที่เหลือประเภทดื้อด้านมีมัชฌิมาประเภทที่จะต่อสู้ที่เหลือชนิดนั้นก็ต้องมีเรียกว่ามัชฌิมาพอเหมาะพอสมเช่นเดียวกับนำไม้มาปลูกบ้านปลูกเรือนไม้ที่หยาบอยู่ควรจะตัดจะฟันจะถากเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มกำลังวังชาก็ต้องถากให้เต็มฝีมือเต็มกำลังเหมือนกับฟันทิ้งถากทิ้งหมดทั้งต้นเสาต้นนั้นๆแต่ความจริงเขาถากในส่วนที่หยาบที่คดที่งอออกให้หมดเหลือไว้แต่ส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนได้นั่นแหละเครื่องมือมีหลายประเภทการสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีเครื่องมือที่จะสร้างจิตใจหรือเครื่องมือปราบกิเลสก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมานี่ความหมายถึงกิเลสประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตใจชนิดใดหนาเพียงไหนดื้อด้านขนาดไหนต้องนำหลักมัชฌิมาให้ถึงขนาดกันเรียกว่าเครื่องมือให้ถึงกันเข้าปราบกรามหรือถากถางจึงจะเป็นความเหมาะสมกับการแก้กิเลสประเภทนั้นๆแต่ได้หากกิเลสหนาแต่เราจะทำแบบรูปคำคำก็เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกับไม้ที่จะนำมาเป็นต้นเสาทั้งต้นซึ่งยังไม่ได้ถากได้ฟันอะไรแล้วเอากบไปสายไม้ทั้งต้นมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนได้อย่างไรต้องเอาขวานถากหรือฟันเข้าไปเมื่อถึงขั้นที่จะใช้กบมันก็มีเมื่อได้ถากลงอย่างเที่ยงเจ้าดับที่คดที่งอให้ตรงไปโดยลำดับเรียบร้อยจนหาที่ถากไม่ได้เพราะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็นำกบเข้ามาใส่เครื่องมือชนิดนี้มีอีกเรื่องของกิเลสก็เหมือนกันอย่างยาบเวลานี้มันเต็มอยู่หัวใจของพวกเราเราจะทำแบบรูปๆคำๆมันไม่ทันกันเรียกว่ามัชฌิมาอันนี้ไม่จัดเป็นมัชฌิมาคืออ่อนกว่ากิเลสกำลังไม่เพียงพอกับกิเลสก็นำมาแก้กิเลสไม่ได้กิเลสหยาบสติปัญญาก็ต้องเอาให้หนักหนึ่งให้ทันกันเฮ้ยกิเลสละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดตามไปตามไปจนกระทั่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญาฉลาดแหลมคมตามต้อนฟาดฟันกันจนแหลกแต่กระจายไปหมดนี่แหละดักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าไปเสมออยู่ธรรมดาธรรมดาควรหนักก็ต้องหนักมัชฌิมาแปลว่าความเหมาะสมหรือท่ามกลางท่ามกลางก็คือความเหมาะสมนั่นเองความพอดีจะพอดีกับกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาความเพียรก็ให้กล้าแข็งจนแกร่งไปเป็นหินเป็นเหล็กไปสติปัญญาก็ตั้งไม่หยุดไม่ถอยปัญญาพิมิตพิจารณาไม่ละไม่วางอยู่กับตัวของเราเองนี่เรียกว่ามัชฌิมาสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทและแต่ละการและสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสู้กันไปเช่นนั้นจิตที่ยังไม่สงบก็พยายามทำด้วยความให้เป็นความสงบมีสติคอยรักษาหรือควบคุมงานอย่างการภาวนาของตนเราเคยส่งเคยคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆมาตั้งแต่วันเกิดแล้วจนกระทั่งบัดนี้เราเสียดายความคิดอะไรอีก
ความคิดเหล่านั้นถ้าอยากจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์แล้วมันก็ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์มานานแล้วแต่ส่วนมากมักมีแต่ความทุกข์เพราะความคิดไปตามกระแสของกิเลสซึ่งเคยเป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรายังเสียดายความคิดประเภทนั้นอยู่ก็ยังว่าเรายังเสียดายหัวหนามที่มันตัดหรือทิ่มแทงอยู่ภายในท่าของเราไม่สนใจที่จะถอนมันออกมีเวลานี้เราจะถอนหัวหนามถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้าถอดกิเลสออกจากจิตใจจึงไม่ควรที่จะไปเสียดายอารมณ์อะไรในขณะที่ทำความภาคเปลี่ยนนั่นเป็นยิ่งเป็นสำคัญคิดมามากแล้วเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุดินแดนมันเป็นเรื่องของจิตใจเราไปเที่ยววาดภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเรื่องราวแล้วก็หลงภาพมโนภาพของตนหลงอารมณ์ของตนคุ้นคิดในอารมณ์ของตนดุ้งในอารมณ์ของตนจนหาที่ไปที่มาไม่ได้เหมือนตามดูรอยวัวในคอกนี่แล้วก็ได้มันอารมณ์แห่งธรรมซึ่งจะทำให้เรามีความสงบเย็นใจบังคับจิตลงในสู่อารมณ์แห่งธรรมเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้ลมทุเรียของลมอย่าเสียดายความคิดอย่าให้ความคิดใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทำงานนั้นความคิดคือสังขารมันคอยจะแทรกเสมอสังขารเป็นตัวสำคัญออกนั่งสัญญามันก็ยื่นตัวออกไปอย่างละเอียดละเอียดเราตามรู้ได้ยากจิตธรรมดาสามัญนี้ตามรู้ได้ยากถ้าว่าจิตคือละเอียดแล้วก็รู้กันได้เร็วหรือจิตผู้บริสุทธิ์แล้วนั่นไม่มีปัญหามันหมดปัญหานอกบัญชีไปแล้วบัญชีของวัฏจักรบัญชีของที่เหล็กมันหมดนอกบัญชีนี้ไปแล้วการพิจารณาร่างกายจะเป็นร่างกายข้างนอกข้างในก็เอาให้จริงให้จังยาตัดแต่พิจารณาผ่านไปเฉยว่าได้เท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งเท่านั้นรอบเท่านี้รอบอันนั้นนับเอาก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะการพิจารณาด้วยความเจาะจงโดยมีสติปัญญาเป็นผู้ทำงานด้วยเจตนาจริงเป็นปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนชัดแจ้งพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปนั่นแหละเมื่อชัดในสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัยคือหายสงสัยหมดนะเอาจริงเอาจังเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรเชื่อทำท่านจัดไว้แล้วอย่างดำเนินตามนั้นเสียดายธรรมมากกว่าเสียดายอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับโลกมานานซึ่งไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไรเป็นคติตัวอย่างของพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมในบรรดาสาวกอรหันต์ที่เราเปล่งวาจาถึงท่านและลึกน้อมทางด้านจิตใจว่าทั้งขันธ์นังกระฉามนี้อย่าเพียงลึกถึงท่านเป็นชนะของจิตเพียงเท่านั้นเราลึกถึงปฏิปทาของท่านที่ดำเนินมาเพื่อเป็นคติตัวอย่างของเราจะได้กล้าเดินตามท่านแม้ไม่ได้แบบท่านทุกกระเบียดก็ตามนี้ก็ยังดีเป็นลูกศิษย์ที่มีขื่อนี่เรียกเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมและเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจของโลกได้อย่างสนิทสนมได้อย่างเคลิบเคลิ้มหาเวลาที่จะเห็นโทษของมันได้ยากถ้าไม่นำสติปัญญาเข้าไปจับเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปพิจารณาเราจะมาเห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษต่อจิตใจของสัตว์โลกนี่เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องมีความพอใจในความโลภในความโกรธในความหลงความรักความชังอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจของโลกชอบกันทั้งนั้นแต่เรื่องของธรรมซึ่งเป็นเครื่องที่แก้กิเลสไม่ค่อยชอบกันเพราะนี้ต้องมีศึกษาต้องมีพิธีรีตองประพฤติปฏิบัติตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเรื่องของธรรมส่วนกิเลสตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเพราะมันมีอำนาจมีกำลังมากเคยบังคับบัญชาหรือเชื่อมสอนจิตใจของโลกมาเป็นนานแล้วจนกระทั่งถึงโลกกับมันนั้นเป็นอันเดียวกันเรากับกิเลสเลยเป็นอันเดียวกันไม่ทราบอะไรเป็นกิเลสมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นเป็นอวัยวะอันเดียวกันเลยถ้าไม่แยกแยะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อนี้
มีสติปัญญาเป็นสำคัญจะหาทางรู้โทษของกิเลสไม่ได้โลภ ก็พอใจโลภคนเราเพราะกิเลสทำให้พอใจไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นภัยไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นความผิดโลภผู้อื่นโลภได้แต่เขาโลภเราไม่ชอบนี่ฟังโกรธเขาให้โกรธได้ดุด่าเขาด่าได้แต่เขาด่าเราไม่ได้นะหนึ่งเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจว่าเจ้าของถูกต้องเสียทุกอย่างจะเข้าใจว่าเจ้าของผิดนี้มีน้อยมากเรื่องของกิเลสถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจับแล้วจะไม่เห็นว่าตนเป็นคนผิดเลยมีแล้วโลกจึงแก้ไม่ตกจะอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมักเอารัดเอาเปรียบให้ได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอหาความสงบมาได้ก็เพราะอำนาจของกิเลสมันครอบงำหัวใจหากมีธรรมะเป็นเครื่องทดสอบทีนี้พิจารณาพิจารณาแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันได้ยอมรับความจริงเราเองก็ยอมรับความจริงของเราตรงไหนผิดเราก็ยอมรับว่าผิดและพยายามแก้ไขตรงไหนถูกก็ส่งเสริมสิ่งนั้นโดยลำดับเข้าไปเอาธรรมเท่านั้นมีธรรมเท่านั้นเป็นคู่แข่งของกิเลสหากไม่มีธรรมเลยเราจะไม่เห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษเป็นคุณอะไรต่ออะไรกับตัวของเราและโลกทั่วไปจะเห็นแต่เป็นคุณทั้งนั้นทั้งที่มันเป็นโทษแต่เมื่อได้นำธรรมะเข้ามาเทียบเคียงแล้วมันก็มีของสองสิ่งของสองสิ่งย่อมแข่งกันย่อมเป็นคู่แข่งกันเสมอเช่นดีกับชั่วเนี่ยมีสองคนก็เป็นคู่แข่งกันอันเดียวไม่อาจจะแข่งกับใครอย่างนี้มันมีแต่กิเลสอันเดียวอย่างเดียวภายในหัวใจหาคู่แข่งไม่ได้จึงไม่ทราบว่าเป็นความผิดเป็นความไม่ดีให้โทษแก่ตนอย่างไรบ้างทุกขนาดไหนก็ยอมรับกิเลสพาให้คิดให้ปรุงให้พูดให้กล้าให้กระทำประการใดทำไปได้หมดด้วยความเต็มใจเพราะมีอันเดียวมีแต่กิเลสเป็นผู้บงการเมื่อนำธรรมเข้าไปวินิจฉัยหรือได้ยินได้ฟังอัตธรรมได้อ่านเรื่องอัตเรื่องธรรมเข้าไปก็มีข้อเทียบเคียงฝ่ายผิดฝ่ายถูกทีนี้ก็พยายามแยกแยะกันออกได้ธรรมเป็นอย่างนี้กิเลสเป็นประเภทนี้ความโลภเป็นอย่างนั้นการไม่โลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนั้นการไม่โกรธเป็นอย่างนี้การความหลงเป็นนั้นความไม่หลงเป็นนี้ค่อยเข้าใจกันไปโดยลำดับนี่ก็หาวิธีหาอุบายแยกเข้าไปในเบื้องต้นต้องหนึ่งอาศัยกำลังบังคับบัญชากันถูไถกันไปเพราะยังไม่เคยเห็นผลของงานเอาเช่นเดียวกับเด็กทำงานนั่นผู้ใหญ่ต้องคอยบังคับบัญชาครับรับตาผู้ใหญ่เด็กก็ทะเลถลายเราก็เหมือนกันเมื่อยังไม่เห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจบ้างเลยก็ขี้เกียจต้องอาศัยความบังคับบัญชาตัวเองสติเป็นของสำคัญเมื่อใจได้รับความสงบเย็นลงไปนี่เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งพอใจได้รับความสงบพระองค์แห่งการพระองค์แห่งภาวนาจะเป็นภาวนาบุตรใดก็ตามเมื่อใจสงบแล้วมันเย็นทราบซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็ในขณะนั้นเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายหาที่ใจหาความสงบสุขไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายเข้ายุ่งควรจิตใจอยู่เสมอหาจนกระทั่งหาเวลาพักผ่อนหย่อนจิตไม่ได้เลยจิตจึงหาความสงบไม่ได้ปัจจุบันนี้จิตได้รับความสงบแล้วเพราะอำนาจของธรรมเนี่ยธรรมกับที่เด็กที่นี่ก็เป็นคู่แข่งกันเมื่อใจได้รับความสงบเพราะอะไรก็สงบเพราะสมาธิธรรมภาวนาธรรมมีทางที่จะต่อสู้กับกิเลสเรื่อยๆไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่เสมอไม่ละความพยายามจะต้องมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นวันละเล็กน้อยเช่นเดียวกับความเติบโตของเด็กที่รับการบำรุงจากผู้เลี้ยงดูจิตใจก็ได้รับการบำรุงจากการเลี้ยงดูการรักษาของเราการบำรุงด้วยอัตถิธรรมคือการเจริญภาวนาสมัครกำลังรักษาอย่าให้มันเคลื่อนค่ะเกิดความเดือดร้อนที่เห็นว่าเป็นความเสียหายความผิดพลาดรักษาตนไปด้วยความสม่ำเสมอโดยความมีสติจิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ
จนเราไม่ทราบเลยว่าเบื้องต้นจิตเป็นอย่างนั้นและจิตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันค่อยเป็นค่อยไปส่วนที่จะทราบชัดในเป็นขณะขณะนั้นได้แก่จิตตภาวนาเวลาจิตมีความสงบในขณะนั้นทราบได้ชัดว่าขณะนี้สงบเพราะเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนจิตใจค่อยเปลี่ยนโล่งลงไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปนี่ตอนนี้สังเกตได้ยากคือเปลี่ยนเก่าลงไปเรื่อยๆมีรากฐานมั่นคงลงไปเรื่อยๆอันนี้สังเกตได้ยากแต่เพราะอาศัยการอบรมเสมอจิตสงบแล้วสงบเล่าหลายครั้งหลายหนก็เป็นการสร้างฐานขึ้นภายในจิตเองให้มีความแน่นหนามั่นคงพอมีความสงบบ้างอ้าวที่นี่พิจารณาทางด้านปัญญาค้นดูเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยค้นแน่แต่ธาตุแก่ที่ตรงนี้ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีแต่ธาตุล้วนๆอยู่ภายในร่างกายนี้เราหาเป็นเราที่ตรงไหนมีถ้าว่าดินก็มีแต่ดินล้วนๆน้ำก็มีแต่น้ำลมก็มีแต่ลมไฟมีแต่ไฟเราไปเจอสรรปั้นยอเอาสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ละอายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างหรือถ้าเขามีวิญญาณเขาพูดได้เขาจะหัวเราะเราด่าเราวันทั้งค่ำโดยไม่รู้สึกตัวแต่นี่เพราะเขาเป็นดินเขาเป็นน้ำเขาลมเป็นไฟเราจะถือหรือไม่ถือเขาก็คือดินน้ำลมไฟอยู่เช่นนั้นแต่ความถือเป็นความหนักหน่วงของจิตใจเราความทุกข์ความลำบากเพราะอุปทานก็เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยสติปัญญาพิจารณาลงให้มันชัดทีเดียวร่างกายพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งทั้งจริงด้วยกายคตานี้อารมณ์ทั้งหลายตรงนั้นกันสติปัฏฐาน4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อริยสัจ4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ฟังให้ดีนะอริยสัจ4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกจากอริยสัจความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกสติปัฏฐานอีกทีอันนี้เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นี่ได้พิจารณาเห็นชัดหายสงสัยกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายในกายนอกอธิบายได้ไงสติปัฏฐานสูตรเกิดเรื่องอุบายวิธีของเราที่จะพิจารณากายและกตาและสิ่งหาที่ซึ่งสิ่งมาได้แล้วแต่ถนัดตรงไหนที่จะมาให้เป็นอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบหมดทั้งตัวนี้มันก็เป็นได้ถ้ามันเป็นป่าช้าผีดิบอยู่แล้วพิจารณาทางภาคอสุภะก็เป็นอย่างนี้แต่พิจารณาทางเรื่องธาตุเรื่องขันมันก็เป็นธาตุอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเป็นความจริงของตัวเองแต่ละอย่างละอย่างมันตรองอยู่ที่ใจดวงเดียวที่เกิดสรรปัญญาเขาบอกเป็นอย่างนั้นแบบนี้ใจเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจริงได้แต่ทุกข์เพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยู่เป็นสุขมันก็ไม่มีทุกข์เอื้อมไปนู้นนึกคิดนี่ตรงนั้นสำคัญนั่นหมายถึงอยู่อย่างนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาแยกแยะเรื่องสัญญาอารมณ์ออกเป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาธาตุขันธ์ให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของธาตุของขันธ์เราจะพิจารณาให้มันแตกกระจายลงไปมันก็แตกเป็นธรรมนิธรรมนานอะไรมันพิจารณาว่าธาตุมันก็เป็นธาตุพิจารณาว่าขันธ์กับขันธ์ก็แปลว่าหมวดแปลว่ากองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณก็อยู่ในกายในใจนี้เนี่ยธาตุขันธ์ธาตุแปลว่ากองแปลว่าหมวดกองตั้งแต่พื้นเท้าถึงบนศีรษะเนี่ยมันกองสูงขนาดไหนกองขันกองรูปก็คือรูปกายกองเวทนาก็มีตั้งแต่พื้นเท้าจนบนศีรษะตรวจศีรษะเนี่ยกองสัญญาก็จำได้หมดตรงไหนจำได้หมดกองสังขารก็ปรุงแต่งได้ทั้งภายในภายนอกกองวิญญาณก็คือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสเข้ามาถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอารมณ์ขึ้นมาขณะที่รับทราบว่านั่นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั่นท่านเรียกว่าวิญญาณพอผ่านไปแล้วความรับทราบนี้ก็ดับไปพร้อมๆกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปแต่อารมณ์ที่นำมายึดว่าใจนี้มันเป็นธรรมารมณ์อาศัยอารมณ์อดีตที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินในสังแล้วนั้นเข้ามาหมักดองอยู่ภายในจิตใจคลุ้มคิดอยู่ที่นี่เป็นอารมณ์อยู่ที่นี่สร้างกิเลสอยู่ที่นี่เพราะไม่มีสติปัญญาแก้ไขเราพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงเช่นนี้พิจารณาอันใดให้มันเห็นชัดเราอย่าคาดคะเนอย่าเดา
ให้เห็นตามความจริงมันแสดงขึ้นมายังไงให้ดูตามความจริงตามนี้มีปัญญาพิจารณามีปัญญาขั้นต้นอุบายวิธีของปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดขอให้พิจารณาให้ปัญญาออกเถอะแต่ยังไม่เฉยจะให้ปัญญาออกนี่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เคยเชื่ออย่างฝังใจมาแล้วว่าท่านว่าสีระปริภาวิโตปัญญามหาปโลโหติมหานิสังสารโดยสีระปริภาวิสีระปริภาวิโตสมาธิมหาปโลโหติมหานิสังโซสมาธิอันศีลอบรมแล้วยังมีผลมากมีในผลมากสามสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปโลโหติมหานิสังสารปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วยังมีผลมากมีในผลมากปัญญาปริภาตปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสวิมุจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะสังเกตชาวก็มีศีลอยู่แล้วเป็นที่อุ่นอยู่แล้วสมาธิก็เร่งเข้าไปศีลเป็นศีลสมาธิเป็นสมาธิเราอยากเข้าใจว่าศีลจะหนุนให้เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิจะหนุนให้เป็นปัญญาไปโดยลำดับอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วจะหนุนแก้กิเลสไปได้หมดถ้าไม่นำไปช้ามันก็ไม่เกิดผลอะไรเช่นอย่างมีดอย่างขวานเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาทำงานถ้าไม่เอาไปช้างานมีดก็เป็นมีดขวานก็เป็นขวานสิวก็เป็นสิวกบเป็นกบเรื่อยเป็นเรื่อยอยู่อย่างนั้นสมาธิก็อยู่อย่างนั้นมีศีลแล้วไม่ทำสมาธิให้เกิดด้วยจิตภาวนาสมาธิก็ไม่เกิดนั่นอยากให้สมาธิเกิดต้องทำภาวนาเมื่อภาวนาขึ้นเป็นสมาธิแล้วถ้าอยากให้ปัญญาเกิดต้องคิดค้นทางด้านปัญญาปัญญาถึงจะเกิดไม่ใช่สมาธิจะไปหนุนให้ปัญญาเกิดได้เองถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครติดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆเป็นปัญญาไปปัญญาก็หมุนตัวไปให้จิตหลุดพ้นเลยแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นตามความจริงความจริงก็คือว่าสมาธิต้องทำให้เกิดเมื่อมีสมาธิพอจิตมีความสงบร่มเย็นบ้างไม่หิวโหยในอารมณ์อะไรมากไปเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยได้สมาธิแล้วก็นำจิตนั้นออกพิจารณาในแง่ต่างๆของภาพของขันจิตไม่หิวโหยก็ตั้งหน้าทำงานให้เรานะพูดง่ายเมื่อทำงานให้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้แจ้งในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมานี่เป็นผลแล้วทีรู้ที่ตรงไหนหาสงสัยตรงนั้นรู้ตรงไหนหาสงสัยนั้นปัญญาค่อยขยับตัวขึ้นไปตั้งแต่ปัญญาขั้นหยาบๆเรื่อยไปเรื่อยไปจนเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วก็กลายเป็นปัญญาขั้นละเอียดไปโดยลำดับนะแก้กิเลสแก้กิเลสที่พัวพันทางจิตเมื่อในแก้กิเลสด้วยอำนาจของปัญญาทั้ง3ขั้นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดหรือขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดได้แก่อวิชชาเมื่อพอเหมาะพอสมกันแล้วเป็นมัชฌิมาเมื่อมัชฌิมานี้ได้หมุนตัวเข้าไปตรงไหนกิเลสพังทลายไปไม่มีเลยนั่นวิธีแก้กิเลสเป็นอย่างนี้พากันเข้าใจอย่าเข้าใจว่าสมาธิจะเป็นปัญญาปัญญาจะแก้กิเลสทั้งหลายไปโดยแต่เดียวต้องนำไปใช้เหมือนเครื่องมือของเราคือขึ้นมามันง่ายทำมีสมาธิแล้วก็เหมือนกันกับเครื่องครัวที่เราจะมาปรุงอาหารชนิดต่างๆเครื่องครัวมีพร้อมแล้วถ้าเราไม่ปรุงมันก็เน่าเฟะไปเฉยไม่เกิดเป็นอาหารขึ้นมาได้สมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้นดีไม่ดีเน่าเฟะที่ติดสมาธิก็เน่าเท่านั้นเองมาติดแล้วก็จมกลับอยู่ตรงนั้นแหละไปไม่รอดที่ต้องพิจารณานี่เคยเป็นมาแล้วติดสมาธิผมเคยพูดนั่นเหมือนกันฟังหลายคนเรื่องสมาธินี่ทำนานพูดได้อย่างอาถรรพ์ผมเป็นสมาธิมาถึง 5-6 ปีแล้วกำหนดเมื่อไรได้ตรงนั้นมันเป็นสมาธิตลอดเวลาจิตมันเป็นเหมือนหินมีความมั่นคงแต่หินก็หินกิเลสหินสมาธิไม่ใช่หินความหลุดพ้นเมื่อเวลาปัญญาได้เยอะแยะเข้าไปเยอะๆเข้าไปเห็นคุณค่าของปัญญาที่ก็ไปใหญ่ถอดถอนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่ไหนๆก็ไม่พ้นปัญญาปัญญาเป็นผู้แก้กิเลสสมาธิเป็นทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขได้ง่ายแก้กิเลสได้ง่ายฟาดฟันกิเลสได้ง่ายเพราะมันไม่สร้างไปหมดปัญญาก็สนุกฟาดฟันลงไปหมดกิเลสเมื่อสิ้นสุดลงไปพร้อมหน้าของปัญญาแล้วนั่นแหละคือคุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมคุณค่าของใจเด่นดวงเต็มที่ไม่มีอะไรเสมอในโลกทั้งสามจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจธัมโมปฏิโปก็หมายถึงความ
สว่างกระจ่างแจ้งของใจและธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะว่าใจก็ได้จะว่าธรรมก็ได้ธรรมคือใจใจคือธรรมไม่ขัดไม่ฟ้องเพราะนอกจากสมมติที่เขาตั้งกันไปแล้วโดยอัตโนมัติของตนเองนั่นแหละธรรมแท้อยู่ที่จิตธรรมแท้คือจิตจิตแท้คือธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหาสงสัยนี่คุณค่าของการปฏิบัติธรรมทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะได้ของประเสริฐขึ้นมานี่เราต้องยอมทนถ้าเราเชื่อตถาคตว่าพระองค์เป็นผู้มีเหตุผลตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเป็นผู้มีเหตุผลดำเนินตามหลักตถาคตที่ทรงสั่งสอนไว้ผลที่จะพึงได้จะไปไหนจะพ้นจากนี้ไปไม่ได้เพราะศาสนาธรรมของพระเจ้าก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ดีๆนี่แล้วขอให้ผู้นั้นดำเนินกิจการค้าของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมของพระเจ้าเถอะผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาไม่ต้องสงสัยเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แหละทำแสดงบทธรรมบทใดขึ้นมาก็คือธรรมของพระองค์พระองค์เป็นผู้แสดงอย่างนี้อย่างนี้ออกมาจากความจริงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อรู้เห็นความจริงภายในจิตใจแล้วก็เหมือนรู้เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าสงสัยไปที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาฏฐานกฎหมายอันนี้เองเอาละแสดงตรงนี้ให้ท่านปัญญาที่มา

การปฏิบัติอาจจะปฏิบัติขั้นไหนแบบใดก็ตามเป็นความเคยชินของนิสัยแล้วก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายสำหรับปฏิปทาขั้นนั้นเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติตนด้วยความสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นความพอดีของตัวเองแต่พอก้าวไปสู่สำนักของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเคร่งครัดก็เป็นการทำให้อึดอัดในจิตใจมีเกิดความรำคาญท้อใจนะอย่างนั้นก็มีผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งยิ่งกว่านั้นท่านก็ถือเป็นความสะดวกสบายเพราะเป็นความชินต่อนิสัยมาแล้วไม่ทราบว่าเคร่งหรือไม่เคร่งหากเป็นความสะดวกสบายเนื่องจากความเคยชินเป็นความสบายในขั้นนั้นผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งครัดมาเป็นลำดับลำดาไม่ลดละท่านก็มีความสะดวกสบายไม่ทราบว่าเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนเพราะความเคยชินท่านก็สบายมีทั้งสามขั้นเมื่อเข้ามาค้าเข้ากันแล้วมันจะต้องมีอะไรอันหนึ่งขึ้นภายในความรู้สึกของแต่ละฝ่ายละฝ่ายผู้ที่เคยปฏิบัติมาด้วยความสะดวกสบายแม้จะถือว่าเป็นเคร่งครัดเป็นการเคร่งครัดสำหรับผู้อื่นก็ตามแต่ท่านของไม่มีความรู้ผู้อื่นจะมีความรู้สึกมีผู้ย้อนยิ่งกว่านั้นเข้ามาแฝงเข้าในสำนักนั้นก็จะกลายเป็นนักเกะระกะไปไม่น่าดูมีการเป็นคนเป็นความอ่อนแอไปอีกก็จะมีความรู้สึกขึ้นในฝ่ายที่ท่านเคยชินมาต่อทางปฏิบัติที่คนอื่นเข้าใจว่าเคร่งครัดจริงเป็นความลำบากนี่ก็เคยอนุโลมมาเป็นลำดับลำดาบางหมู่เพื่อนที่มาอยู่ที่ไม่เคยก็พยายามอนุโลมลงไปหมู่เพื่อนก็ต้องอนุโลมลงด้วยไม่ใช่เพียงว่าจะอนุโลมโดยเฉพาะหัวหน้าแม่หมู่เพื่อนจะต้องมีอนุโลมลงไปมีความรู้สึกที่เป็นปกติก็จะเคลื่อนคาดหรือมีความรู้สึกอะไรหนึ่งขึ้นมาไม่สบายเหมือนกันผู้ปฏิบัติต่างฝ่ายต่างมีความเคยชินต่อปฏิปทาของตนแล้วที่จะมาค้าเข้ากันให้เป็นความสนิทกลมกลืนกันนี้รู้สึกมันก็ลำบากเหมือนกันมีเป็นเหตุหนึ่งที่ให้มีความคิดต่างๆเกี่ยวกับการนับไม่ว่าชาติท่านมันหน้าใดถ้าผู้ที่เคยสมบุกสมบันมาแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างผู้ไม่เคยเลยนี่รู้สึกจะลำบากลำบากทั้งผู้ที่ก้าวเข้ามาดีลำบากทั้งผู้ที่จะให้การรวมสั่งสอนต้องอบรมปฏิโลมกันไปทั้งที่ไม่สบายว่าจะไม่สะดวกก็ได้ทำคิดดูผลประโยชน์ที่จะเกิดก็ไม่เห็นเท่าไหร่นี่มันก็พอให้ลำคาญนี่แหละยิ่งเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยแล้วไม่เป็นท่าเลยเท่าที่ได้ปฏิบัติมาตามกำลังของเจ้าของก่อนมันความรู้สึกมันจะเป็นยังไงไม่ทราบไปสำนักสำนักไหนก่อนมันจะอดดูไม่ได้แม้เราจะเจออย่างที่สุดก็ตามแต่นั้นก็ชอบของดีไปสำนักใดก็ต้องคอยสอดส่องดูปฏิปทาของท่านเป็นยังไงคำพูดคำจาของท่านขอปฏิบัติกลมกลืนกันไหมต้องมันอดไม่ได้ต้องดูว่าขอปฏิบัติเป็นอย่างคำพูดเป็นอย่างไม่กลมกลืนกันแล้วมันก็เป็นให้หายศรัทธาที่จะมีความมุ่งมั่นเหมือนกันถ้าได้ยินสำนักไหนว่าเคร่งครัดปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญใจมันก็ชอบเช่นได้ทราบวิธีจับที่คุณของท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินมาเป็นลำดับลำดาไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันในเรื่องปฏิปทาจิตมันชอบเพราะอย่างนี้เวลาประทับอยู่ที่จังหวัดหนองคายนี่ทราบจากพระองค์หนึ่งมาจากสำนักบรรณามนซึ่งเป็นสำนักของท่านอาจารย์มั่นเราก็พอดีกับ
เราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปหาท่านแต่ยังไม่ถึงวันที่จะไปเท่านั้นก็สอบถามดูเวลานี้มีพระอยู่กับท่านจำนวนมากน้อยเท่าไหร่และปฏิปทาของท่านเป็นอย่างไรบ้างพระองค์นั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าพระอยู่กับท่านในราว9องค์10องค์เท่านั้นท่านไม่รับพระมากแล้วท่านเด็กอยู่อาหารมากใครไม่เอาจริงเอาจังอยู่กับท่านไม่ได้แล้วท่านดุเก่งกว่าเพียงเท่านั้นมันถึงใจเลยรู้สึกถึงใจทันทีไม่ลืมคำว่าท่านรับท่านน้อยนี่คงไม่เป็นเจตนาของท่านจะรับเพียงเท่านั้นก็คงจะเลือกเฟ้นได้ขนาดนั้นพอที่จะรับได้คิดไปอย่างนั้นแล้วการดูเฉยๆจะมาดุกันนี่แล้วกิติศักดิ์คุณของท่านก็ล่ำลือมานานไม่ใช่ล่ำลือเพราะการดุคนแต่ล่ำลือเพราะการประพฤติปฏิบัติดีของท่านต่างหากเห็นได้ท่านจะมาเที่ยวดูด่าว่ากล่าวคนโดยไม่มีเหตุมีผลนี้คงไม่ใช่แล้วคำว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวนี้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนอกจากสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นนี้เท่านั้นจึงจับยังไงก็จะต้องขอไปดูให้ได้เอาไปจริงๆไปก็มีคุณพระ9องค์อยู่กับท่านแล้วเสียงท่านจริงอย่างว่าเหมือนกับเสียงฟ้าร้องแล้วเนื้อความหมายแห่งคำพูดที่แสดงออกมานั้นเป็นเนื้อธรรมะล้วนๆหาที่จะคัดค้านท่านไม่ได้เลยพูดอะไรออกมาเป็นที่จับจิตจับใจเหมือนกับว่าจะไม่มีวันลืมเพราะพูดถูกอัดถูกทำถูกเหตุผลทุกด้านไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าท่านจะพูดธรรมดาหรือท่านจะดุด่าว่ากล่าวหาคำที่ดุนั่นไม่มีเห็นแต่ความจริงล้วนๆอ๋อนี่เองที่คนว่าท่านดุยังไงก็คงเป็นเพราะเหตุนี้เองเป็นเพราะเสียงเท่านั้นแต่ผู้ฟังอาจจะลืมเนื้อของเสียงนั้นเป็นยังไงมั้งฟังแต่เสียงรสชาติของเสียงนั้นเป็นยังไงคงจะไม่พิจารณามันเป็นเหตุให้คิดไปอย่างนั้นแต่ในพิจารณาอยู่ตามกำลังของตนแล้วรสชาติที่ออกมาจากเสียงนั้นเป็นธรรมล้วนๆแล้วท่านเด็ดเดียวจริงถ้าจะพูดตามเรื่องของคนที่อ่อนแอนะแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะเด็ดเดียวยิ่งนอกไปจากหลักธรรมวินัยที่ท่านดำเนินก็เป็นปฏิปทาเรียกว่ามัชฌิมาอยู่โดยดีแต่พอเราไม่เคยดำเนินอย่างนั้นแล้วเห็นว่าท่านเคร่งครัดหลักที่ท่านพาปฏิบัติมาไม่มีทำอื่นแฝงมาเลยนอกจากเป็นปฏิปทาที่ชอบตามหลักพระธรรมวินัยซึ่งเราก็เห็นอยู่ด้วยกันแล้วบรรดานักเรียนที่ได้เรียนผ่านมาก็ต้องได้เห็นท่านดำเนินตามทางสายนั้นทางนั้นยังหาที่เคร่งไม่ได้ขอเป็นเหตุให้ได้กำลังจิตใจไปอยู่ที่นั่นรู้สึกมีความร่มเย็นมองดูหมู่ดูเพื่อนก็เป็นอัตเป็นธรรมมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันประหนึ่งว่าอวัยวะอันเดียวกันมีอะไรได้อะไรมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนี่เป็นเหตุที่จับใจมากนี่สมลูกสถาคตจริงๆไม่มีที่จะจับผิดจับถูกกันอะไรเลยนอกจากจะเตือนกันก็เตือนด้วยความเมตตาสงสารผู้ผิดก็ยอมรับด้วยความเห็นโทษและเห็นคุณของผู้สอนจริงๆนี่ก็เป็นที่จับใจท่านสอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่รักพระนิมมากอาจจะมีผู้ขัดแย้งอะไรให้เป็นความไม่สะดวกสำหรับท่านแล้วเป็นการกดถ่วงท่านให้ลำบากท่านจึงเลือกเป็นอย่างนี้เป็นเหตุให้คิดไปอีกเหมือนกันพูดไม่ได้พูดย่อหย่อนไม่พูดให้เสียกำลังของผู้ตั้งใจมาศึกษานอกจากจะเป็นพูดให้กำลังใจทั้งนั้นมีแต่พูดเด็ดเดี่ยวอาจหารวิธีปฏิบัติยังไงตลอดถึงความรู้ความเห็น
ปฏิบัติแบบไหนมีความรู้อย่างไรบ้างท่านอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแบบท่านมันเป็นผลที่พึงพอใจสำหรับท่านและเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ไปศึกษาที่ได้ยินจากท่านเพิ่มกำลังศรัทธาเพิ่มกำลังความอุตสาห์พยายามขึ้นอีกมากมายผลที่พูดออกมาตามหลักความจริงปฏิบัติจริงทำจริงเป็นผลให้เกิดประโยชน์แต่ผู้ได้ยินได้ฟังและผู้ปฏิบัติตามไม่มีอะไรเสียหายแต่การเอารวมนี้ยังไม่เคยเห็นผลอะไรบ้างหนึ่งสิจึงเป็นเหตุให้คิดอยู่มากเหมือนกันผู้นี้มาก็เอารวมคนนั้นมาก็เอารวมลายไหนมาก็เอารวมและผลที่จะได้จากเอารวมมีอะไรบ้างมันไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็ยังจะฝืนเอารวมกันมันก็หนักมีอันหนึ่งเรื่องที่ใหญ่พิจารณามากการปฏิบัติด้วยความตั้งหน้าตั้งตาสมกับเป็นนักพรตสมกับเป็นนักรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมะหรือกิเลสกับเราจริงๆนั่นมันถ้าพูดถึงเรื่องพึงปรารถนาก็ปรารถนาอย่างยิ่งถ้าพูดถึงผลก็เป็นผลอย่างยิ่งผู้ที่จะทำอย่างนั้นมันก็มีแต่งานน้อยมันจังหาได้ยากการชาติชั้นวรรณะมีมาคอยถือเป็นสำคัญถือสำคัญความประพฤติอัธยาใจอัธยาศัยใจคอที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติเอาจริงเอาจังไหมหรือจะพอให้เสียเวลาเวลาในการสั่งสอนหรือเป็นการกดถ่วงหมู่เพื่อนลงให้ลำบากหนักใจเปล่าเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนภูเขาภูเขาตั้งงานอยู่ตรวจฟ้าก็ตามไม่มาทับบนศีรษะคนแต่คนที่มีความย่อหย่อนหรือคนที่ขวางโลกนี่ไปอยู่ที่ไหนมันนั่งทับบนศีรษะเอาความสุขเฉพาะตัวแล้วเอาความทุกข์ให้คนอื่นโดยนั่งบนศีรษะเขาไม่รู้สึกตัวนั้นมันลำบากอย่างมามองดูผลที่เกิดขึ้นจากการอารมณ์นี้ก็ไม่เห็นมีอะไรสมมติว่าเราจะอารมณ์อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาผู้มาศึกษาก็จะเป็นความสะดวกสบายเป็นความนอนใจไปแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปสอนคนนอกจากสอนตนไม่ได้ผลประโยชน์แล้วจะเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปสอนโลกนะครับไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นผลตอบแทนขึ้นมาจริงว่าไม่เป็นผลประโยชน์ทั้งสองอย่างผู้อารมณ์ตัวเองก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะเอาเรื่องอันรวมของตัวเองไปสอนคนให้ได้รับประโยชน์มันก็ไม่เป็นประโยชน์หมายถึงภูมิของพระนะภูมิของพระเราเป็นอย่างนั้นคนมีนิสัยใจคออัธยาศัยหรือว่าอำนาจวาสนาต่างกันนั่นยกให้คนที่ไม่เคยรู้จักศาสนาเราก็สอนเขาเพื่อให้รู้นั่นเป็นประเภทหนึ่งคนที่รู้แล้วพอจะปฏิบัติตนให้ขยับขึ้นไปแค่ไหนนั้นก็ค่อยเลื่อนธรรมะขึ้นเป็นลำดับๆ นี่เป็นประเภทนี้มันได้เกี่ยวกับธรรมของพระหรือวินัยของพระโดยตรงแต่พระที่มุ่งหน้าเข้ามาปฏิบัติแล้วนั้นจะเห็นว่านั่นยิ่งเกินไปเคร่งเกินไปโดยถือว่าเจ้าของเป็นความพอดีอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาศึกษาจากครูจากอาจารย์เพราะความพอดีภายในตัวก็พออยู่แล้วจะเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อการปฏิบัติเพื่อความดียิ่งขึ้นไปก็ควรจะเห็นความเด็ดเดี่ยวหรือความเคร่งครัดที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติอย่างระมัดระวังหรือความราบรื่นนั้นมาเป็นของดีและมีแก่จิตใจที่จะขยับตัวของเราให้ก้าวขึ้นเป็นลำดับๆโดยความเข้มแข็งขึ้นไปทุกวันทุกวันนั่นจะเป็นที่น่าอนุโมทนาและเป็นเหตุให้เปิดทางสำหรับหมู่เพื่อนที่จะมาตามภายหลังไม่ต้องลำบากเพราะเห็นผู้มาอยู่ก่อนแล้วเป็นที่ราบรื่นหรือเป็นที่สะดวกสบายเป็นที่ส่งเสริมหมู่เพื่อนและเจริญตัวสำหรับตัวเองตลอดถึงครูบาอาจารย์ก็รับความเยือกเย็นใจเป็นที่เบาอกเบาใจแต่ตรงข้างก็เป็นการตัดหนามทึบทางคนอื่นมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นการสั่งสอนคนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสั่งสอนพระสั่งสอนเองหากว่าเกิดความบกพร่องเกิดความเสียหายขึ้นมาเราจะตำหนิว่าท่านไม่ดีเสียทีเดียวก็ไม่ถูกเราก็อาจจะมีส่วนบกพร่องไม่รอบคอบหรือให้ความร่มเย็นแต่ท่านไม่เพียงพอ
แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้นี่มันจึงเป็นเรื่องลำบากการที่ไม่พอจะรับมากก็เนื่องจากไม่ไว้ใจตัวเองความรู้ความฉลาดก็ไม่เพียงพอที่จะรับภาระให้มากหากว่าเกิดเรื่องรายได้เกิดรายได้ขึ้นมาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ทั่วกันไปหมดทั้งวัดทั่วไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอีกเหมือนกันมันเป็นเหตุให้คิดมากดูคนที่มาอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งคือพระด้วยกันมีระเบียบหลักธรรมในอันเดียวกันถ้ามีก้าวก่ายแล้วจะต้องขัดแย้งกันทันทีเพราะไม่เหมือนโลกมีหลักธรรมในอยู่เสมอกันแต่มาก้าวก่ายกันเสียนี่มันไปให้ขัดข้องชั้นละหมู่มากไม่สะดวกสบายมันก็พยายามอนุโลมหมู่เพื่อนมาถ้าจะปฏิบัติตามลัทธิของตัวเองที่เคยดำเนินมาแล้วหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยไม่ได้มันทำไมเป็นอย่างนั้นการนำอุบายวิธีต่างๆมาสอนหมู่เพื่อนนั้นไม่ลงแบบที่ตัวเองสอนตัวเองแล้วทรมานแก่ตัวเองสอนแล้วคำพูดคำจาแล้วแต่ท่านผู้ใดจะประพฤติปฏิบัติมีความสามารถแค่ไหนก็สอนเติมกำลังความสามารถแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมแล้วไปดัดแปลงตัวเองได้แค่ไหนก็คอยสังเกตผลกันไปเท่านั้นแต่ส่วนตัวเองสั่งสอนตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นสอนอย่างนี้ด้วยให้ทำอย่างนี้ด้วยบางทีขีดเส้นตายให้เลยเอาถึงไหนถึงกันเอาสถานที่ใดกลัวสถานที่นั่นแลเป็นที่ตายของเราถ้าไม่เก่งก็ตายสถานที่ใดแล้วแค้นกันดานสถานที่นั่นแลจะเป็นที่ทรมานเราสำหรับคนหยาบๆอย่างเรานี้นะแล้วทำอย่างนั้นด้วยไม่เพียงว่าว่าเฉยมือคว้าถึงพร้อมเถอะไม่เพียงแต่ปากพูดมีกำหนดเดินจงกรมก็มีกำหนดนั่งภาวนาก็มีกำหนดบังคับภายในจิตมีอุบายสอนตนภายในจิตแล้วก็บังคับพร้อมเลยต้องทำอย่างนี้เคลื่อนคลาดจากนี้ไปไม่ได้แต่สอนหมู่เพื่อนไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่ที่ว่าหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลำบากถ้าเอาแบบตัวเองทรมานตัวเองแล้วเพราะตัวเองมันหยาบจริงเราก็จะเอาแบบหยาบๆนี่สอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนที่ละเอียดก็มีแย่ที่ทำไงมันก็เดือดร้อนสิเนี่ยเหตุที่หมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลำบากนะเคยสังเกตมาวิธีปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมก็ต้องสังเกตผลมาเป็นลำดับผลปรากฏขึ้นในวิธีใดบ้างจากวิธีใดบ้างโดยมากเขาเกิดขึ้นจากวิธีที่มัดมือชกมัดมือตีเอาเลยเป็นอย่างนั้นทำเอาจนกล่องนั้นมันไม่เกิดความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายหาทางออกไม่ได้นี่จึงได้นำธรรมะเป็นบางแง่บางกระทงมาสอนหมู่เพื่อนมาปัญญาน่ะเกิดในเวลาจนกรอกนะถ้าอยู่เฉยมันก็กลายเป็นหมูขึ้นเขียงแต่มันไม่มีปัญญาอะไรเอาให้มันจนกรอกนั่นแหละมันต้องจะยอมจำนนจิตก้นไล่มันจนกรอกจนมุมไม่จนมุมมันไม่ยอมนี่แล้วเคยได้ผลมาอย่างนี้ด้วยตายก็ไม่มีใครเห็นไม่ทราบป่าชาติอยู่ที่ไหนเวลาเอาจริงเอาจังถ้าอดจะอิ่มจะเป็นยังไงไม่คำนึงขอจะให้สมใจในธรรมะที่เรามุ่งนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วจะขาดไปวันไหนก็ไปทั้งเรื่องชีวิตเกิดกับตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่อย่างไรในระหว่างชีวิตที่มีสืบต่ออยู่นี้กับความตายที่จะมาถึงข้างหน้าซึ่งยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วขอให้เต็มได้บำเพ็ญอย่างเต็มใจดำเนินอย่างนั้นแล้วความรู้ที่แปลกประหลาดก็ชอบจะเกิดในเวลาจนกรอกจนมุมอย่างนั้นที่กลัวครัวก็เกิดปัญญาก็เกิดความฉลาดขึ้นมาที่โอยาขาดแคลนก็เกิดความฉลาดขึ้นมาได้ที่ทุกข์ทรมานเต็มที่ด้วยทุกข์เต็มที่เพราะการทรมานตนเองก็เห็นอุบายขึ้นมาเมื่อมีอุบายขึ้นมาอย่างนั้นก็แสดงว่าวิธีที่เราทำไปนี้ไม่เป็นโมฆะเป็นผลนำออกมาสอนหมู่เพื่อนบ้างเท่าที่หมู่เพื่อนจะปฏิบัติได้แค่นั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนหยาบทำอย่างนอนๆไปมันไม่ค่อยได้เลยนี่เบื้องต้นที่จะทำจิตให้ได้หลักเกณฑ์
พอเป็นที่ทรงตัวได้เป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเราจะพยายามหาต้นทุนมาไว้ให้เป็นหลักเนี่ยมันยากอยู่พอเมื่อมันเป็นหลักแล้วนั้นมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่เรื่องนิสัยที่เคยเป็นมายังไงแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเคยเข้มแข็งเคยเร่งรีบเคยบึกบึนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นด้วยการถูไถไปอย่างแบบที่เราทำเบื้องต้นหากเป็นไปด้วยความดูดดื่มภายในจิตใจตัวเองที่เกี่ยวกับธรรมะผลก็เกิดอย่างนี้ด้วยมันไม่ได้เกิดด้วยการอนุโลมการค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปความเป็นอยู่อย่างเหลือเฟือมันไม่เคยได้ประโยชน์อะไรการอยู่การฉันก็เหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยก็สะดวกสบายไปอยู่ไหนก็ห้อมล้อมด้วยหมู่ด้วยเพื่อนญาติโดยรวมมันไม่ได้ประโยชน์ไปแบบตัดศีรษะไปเลยตายไม่มีปัจฉาคนง่ายเพื่อตัดศีรษะไปเลยเพื่อตายไม่มีปัจฉาไม่กำหนดขออย่างเดียวแต่ว่าให้สมใจในสิ่งที่เรามุ่งเป็นที่พอใจเท่านั้นนี่จิตมันก็จนกรอกอันนั้นจะไปที่ไหนอาศัยใครปัจจุบันไหนก็อาศัยเข้าไปเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อความเพียรได้สะดวกเท่านั้นจิตมันก็ชอบได้อุบายต่างๆมีกำลังขึ้นในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นไปอยู่ในสถานที่เลือกเพื่อมีคนนับถือมีหน้ามากอาจจะเลกล่ามากตายเป็นหมูขึ้นเขียงอยู่เปล่าในเวลาดำเนินกำลังเล่นความภาคความเพียรอยู่จะอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะนี่มันคนกำหนักนะพอไปสถานที่ใดบ้านใดมีคนเคารพนับถือมากห้อมล้อมแล้วต้องหาอุบายปิดนี้กันได้และรู้ตั้งแต่ต้นทางด้วยว่าสถานที่นี้จะอยู่ไม่ได้นานจะเป็นไปเพื่อความไม่สะดวกสำหรับความเพียรเพราะถูกรบกวนเสมออยู่ให้พอไม่เสียความงามแล้วหาอุบายไปที่ไหนก็ไม่สนใจบิณฑบาตจะได้อะไรก็แล้วแต่มีอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนอกสนใจนี่แหละให้เขาทรมานช่วยเราอย่างนี้ก็ดีเพียงตัวเราเองเราทรมานตัวเองมันไม่ค่อยได้ผลให้คนอื่นช่วยบ้างอ่ะคนหยาบต้องหาคนอื่นช่วยสถานที่นั้นดีไม่มีที่อาศัยจะอาศัยอะไรที่ไหนเป็นตายก็อยู่กับตัวอย่างหนึ่งต่างว่าเสือไปกินก็เขาจะเห็นซากก็เห็นก็ไม่รู้เพราะการบินสบายก็ไม่แน่นอนอยากไปวันไหนเราก็ไปไม่อยากไปกี่วันแล้วก็อยู่เมื่อเราตายไปเขาก็จะว่าโอ้ท่านมาบินสบายเขาจะว่างั้นก็อาจเป็นได้แค่กี่วันที่จะเห็นซากก็ไม่รู้มันก็ชอบไปอุบายอย่างนั้นจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยอัดด้วยธรรมสบายมองดูอะไรลื่นเลงไปในทางอัดทางธรรมทั้งนั้นมองดูลมหายใจก็เห็นชัดรู้ชัดกำหนดดูเรื่องความคิดความปรุงที่มันเคยผูกมัดรัดลึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เห็นชัดคำว่าทุกข์มันก็เห็นภายในตัวคำว่าทุกขังคำว่าอนิจจังมันแปรยังไงบ้างอะไรมันแปรบ้างมันก็เห็นความแปรภายในตัวทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือส่วนร่างกายภายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวภายในก็หมายถึงที่ในจริงๆก็หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับจิตคืออาการทั้ง4พอเวทนาพอสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณมันไหวตัวไปไงมันก็เห็นชัดนี่พอสติกับปัญญามันจดจ้องอยู่ที่นั่นเมื่อตั้งหน้าตั้งตาดูอะไรทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่ทั้งโลกนี่นอกจากเรามันปลอมเท่านั้นเองปลอมทั้งความภาคความเพียรปลอมความตั้งอกตั้งใจปลอมทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงเราจะเป็นแต่ความขี้เกียจมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็เห็นแต่ของจริงคือขี้เกียจมันเป็นของดีก็เป็นของจริงเท่านั้นเนี่ยถ้าไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นจิตมันอาหารเดินเห็นเหตุเห็นผลเห็นอักเห็นธรรมเห็นโทษก็เห็นจริงๆตามหลักความจริงของพระญาติสอนไว้ไม่มีโกหกเราโกหกเรานี่มันสักกี่ขับกี่กันไม่รู้เพิ่งมาเห็นความจริงแค่นี้แค่นี้มันก็ยิ่งเชื่อเข้าไปคนเราถ้าเห็นทุกข์แล้วมันก็มีทางคิดถ้ามีแต่ความสุขบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาทุกข์มาถูกต้องเล็กน้อยก็เดือดร้อนไปนี่ไม่ได้เอาทุกข์นั้นมาพิจารณาเราตั้งใจพิจารณาแล้วทุกข์มันก็เป็นของดีอันหนึ่งเป็นหินรับสติปัญญาของเราให้คงกล้าหาทาง
ปีกตัวออกให้พ้นจากมันจนได้แล้วถ้าคิดมันต้องหาทางออกได้อุบายวิธีที่จะได้มันได้โดยวิธีนี้อย่างนั้นทั้งนั้นแหละอ้าวพอเป็นต้นทุนมีความสงบเยือกเย็นใจแล้วจะนั่งแทนได้นานเท่าไหร่สิสมาธิกำหนดพอจะกำหนดให้ลงเท่านั้นเราไม่ต้องกำหนดว่ากี่นาทีเพียงกำหนดพับมันก็ลงได้เลยเพราะความคล่องแคล่วที่ความชำนาญของจิตที่รับการฝึกมาจนพอตัวในทางสมาธิกำหนดพับลงไปเลยเอาจะให้อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ต้องมายุ่งกับอะไรทั้งนั้นดูเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสดูตามเรื่องของเขาความสงบสุขภายในตัวเองมีความรู้สึกอยู่จำพัวตัวเท่านั้นโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรมาเป็นอารมณ์เครื่องเสริมจิตเราก็อยู่อย่างนั้นสมาธิหันสมาธิสมาธิทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่นเบิกบานจิตใจกำหนดสมาธิเมื่อไรให้จิตอยู่เมื่อไรก็อยู่พูดถึงขั้นสมาธิพูดถึงขั้นปัญญาพอจิตได้ก้าวทางปัญญาแล้วเป็นธรรมจักรหมุนรอบตัวทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็รู้เห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ท่านเรียกว่าเรียนธรรมะหรือฟังธรรมะฟังเทศน์อยู่ตลอดเวลาคือฟังในหลักธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังได้ยากเมื่อถึงขั้นจะฟังได้อย่างง่ายได้แล้วอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันระหว่างสิ่งต่างๆกับจิตต้องสัมผัสกันเมื่อจิตกับสิ่งต่างๆมาสัมผัสปรากฏความรู้สึกขึ้นมาสติกับปัญญาก็ต้องวิ่งตามอันนี้มาจากอะไรเรื่องอะไรเป็นเพราะเหตุอะไรวิ่งตามไปนะพอเข้าใจแล้วปล่อยพับปล่อยพับปล่อยพับปล่อยเฮ้ยเฮ้ยหมุนตัวเองอย่างนี้ท่านปัญญาธรรมจักรถ้าจิตถึงขั้นนี้แล้วมันก็ยิ่งจะมีความขยันหมั่นเพียรมากกลางวันกลางคืนไม่ได้กำหนดเวลาเวลามีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์ที่จะต้องพิจารณากันอยู่เหล่านั้นเป็นประจำเดือนปีนาทีโมงไม่คำนึงไม่ทราบวันไหนเป็นวันพระไหนเป็นวันพระมันไม่ค่อยจะสนใจจะสนใจแต่หน้าที่การงานที่เป็นประจำและจำเป็นอยู่สำหรับตัวเท่านั้นมันจะทนไปได้ยังไงจิตเมื่อรับการฝึกฝนอารมณ์ซักฟอกอยู่ตลอดเวลามันจะไม่สะอาดได้ยังไงมันก็ต้องสะอาดสะอาดบางเล็กบางน้อยสะอาดขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเหตุเห็นผลเหมือนกระจกเงาที่เราขัดไว้ดีมองเห็นเงาของเราก็ชัดถ้าปล่อยให้ฝุ่นกบไปหมดมันก็ไม่เห็นมองอะไรก็ไม่เห็นปัญญานี่จิตใจของเราปัญญานี่ยิ่งจนกว่านั้นถ้าขัดให้ดีด้วยความเพียรนะมองเห็นเหตุเห็นผลทุกด้านที่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ที่คงไหนนี่จะไม่มีที่ค้านเลยยอมจำนนกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเถอะจะกราบด้วยหลักความจริงที่ตนเห็นขึ้นกับเรื่องพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้ากับความจริงเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทธิ์ที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของเราจากความเพียรอันเข้มแข็งนี่มันเป็นความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธ

ผลอบรมเป็นอย่างนั้นทั้งยากบ้างนะยากพอช้างไม่เป็นไรยากเพื่อเราลำบากเพื่อเราผลประโยชน์สำหรับเราไม่มีอะไรเสียหายปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นเวลาเราพิจารณาย้อนหลังเกิดความปีติรื่นเริงไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรคิดย้อนไปหมดกลับมาเป็นความภาคภูมิใจวิธีปฏิบัติเวลามันแคบพอจริงๆก็เหลือแต่ความรู้กับเจตสิกธรรมที่สัมผัสกันกระเพื่อมเยอะๆเยอะๆมันกระเพื่อมขึ้นมาจะไปสัมผัสกับสิ่งใดเนี่ยสติมันรู้ทันซะแล้วมันยังไม่ทันจะไปสัมผัสกับอะไรเพราะสติรู้ทันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเป็นเพียงความปรุงเหมือนกับแสงห้อยก็ไม่ได้ยับออกมาก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมหาที่ต่อไม่ได้หนึ่งที่ต่อไม่ได้เพราะปัญญาตัดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้ขาดไปหมดแล้วสองสติทันกับความกระเพื่อมของจิตอีกนี่หมายถึงปฏิปทากำลังดำเนินในขั้นธรรมะที่ละเอียดเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นภัยรูปเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในโลกนี้ไม่สูญหายไปไหนรู้ชัดสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรก็คือความคิดของตัวเองไปเที่ยวก่อเหตุทำร้ายป้ายสีแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วผลจะได้ก็คือความทุกข์มาเผาตัวเองหาได้เผากับสิ่งที่เราตำหนิเขาว่าไม่ดีไม่แต่มันกลับมาเผาตัวเองแล้วมันก็มาเห็นโทษของตัวเองผู้ไปปรุงไปคิดไปหาเรื่องใส่สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองจิตมันก็ย้อนเข้ามาความคิดออกทุกระยะมันเห็นว่าเป็นโทษทั้งนั้นเป็นโทษเกิดจากความคิดของตัวเองไม่ใช่โทษจากสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคือความคิดของตัวเองที่ไม่รอบตัวเองแก้ความคิดของตัวเองไม่ได้แก้กลมายาของจิตตัวเองไม่ได้จิตนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมากมายกายกองพอปัญญาทันเท่านั้นแหละจะไม่สามารถทำได้อย่างนั้นพอกระเพื่อมออกมาก็รู้ก็รู้ดับไปดับไปนอกจากนั้นยังสามารถยังเข้าไปอีกถึงฐานที่มันกระเพื่อมมันกระเพื่อมออกจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันกระเพื่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้มาแล้วทุกอย่างก็ว่าไม่มีโทษแล้วอะไรมีโทษเวลานี้ถ้าว่าความคิดเป็นโทษเหตุที่เกิดขึ้นจากความคิดคืออะไรเหตุที่จะให้จิตที่คิดออกมามีอะไรขัดกันออกมาอะไรเป็นสาเหตุมันก็ย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงรู้ตัวผลักดันอย่างเต็มที่มันก็ถอนกันได้นะถอนได้แล้วอะไรจะปรุงไม่ปรุงมันก็หมดปัญหามันเป็นขันธ์เฉยๆเพราะสิ่งที่มันเป็นพิษได้ถูกถอนออกแล้วนั่นแหละตัวภัยของข้างในตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้น่าจะเกิดมาจากความอ่อนแอเกิดมาจากการตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดมาจากความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัตินั้นหากว่าธรรมะจะเกิดขึ้นมาจากความอ่อนแอเกิดมาจากความอารมณ์เกิดมาจากความเอาตามใจของหมู่ของเพื่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมู่เพื่อนเอาตามชอบใจตัวเองไม่ต้องมีศาสดามาสอนกันเท่าที่มีศาสดามาสอนก็คือศาสดาคือแบบของโลกนั่นเองความรู้ความเห็นของสัตว์ไม่มีแบบไม่มีขอบเขตใครอยากคิดยังไงอยากทำมันก็ทำไปงั้นตามแบบของตัวเองแล้วผลก็จะรับตามแบบของตัวเองอีกนี่แล้วเราจะไปตำหนิใครว่าไม่ดีนอกตำหนิตัวของเราถ้าหากมันมีผลประโยชน์ที่จะให้รับมากๆนี่ก็อยากจะรับมากๆอยู่เพราะอยากพบอยากเห็นเหลือเกินคนดีมากๆในเมืองแผ่นดินเรานี่ถ้ารับมาพอเป็นความหนักอกหนักใจแล้วหากไม่อยากรับอยู่เฉยๆมันก็สบายดีกว่าที่จะแบกหามสิ่งไม่เป็นประโยชน์ไว้บนบ่าให้หนักเปล่าๆเขาแบกฟืนเขาก็สำหรับใส่ไฟยังเป็นประโยชน์แบกถ่านเขาก็สำหรับมาทำไฟก็เป็นประโยชน์แบกคนไม่เป็นประโยชน์จะเอาไปใส่ไฟก็ไม่ได้จะไปหุงต้มก็ไม่ได้

ไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แต่หนักอยู่บนบ่ากระเป๋ามันก็ไม่อยากจะแบกวางถ้ามีมากๆเข้ามาแล้วอยากเข้าใจว่ามาเสริมนะมีมากมาเท่าไหร่แล้วมาก็เหมือนอุปมาเหมือนว่าโดดขึ้นบนบ่าค่อยกดกันลงถ่วงกันลงกดกันลงมาด้านนี้กระโดดขึ้นบนบ่ามาด้านนั้นกระโดดขึ้นบนบ่าคนนั้นกระโดดขึ้นบ่าคนนี้กระโดดขึ้นบนบ่าจมที่แต่เรือใหญ่ตัวใหญ่ของบรรทุกมากๆมันก็จมได้ไหนเพียงเราคนเดียวองค์นั่นก็จะโดดขึ้นบนบ่าองค์นี้ก็จะโดดขึ้นบ่าปัดองค์นี้ลงองค์นั้นโดดขึ้นมาปัดองค์นั้นลงองค์นี้โดดขึ้นมามันก็จมว่าไงยังเห็นอยู่แล้วนี่นะจดหมายนี่จะขึ้นบนบ่าแล้วนี่วางไงว่าง่ายๆนี่แหละเราจะต้องสอนทุกเนี่ยทุกมุมดีไม่ดีผู้ไม่เคยก็เขาไม่เอาใจใส่ก็มีบางทีก็เกิดความหนักอกหนักใจก็เป็นความลำบากจากตัวเองและหมู่เพื่อนอีกนี่ยุ่งไปอีกเนี่ยว่าเอาจริงเราจังนี่พอใจเหลือเกินการสอนอยากเห็นคนดีคนดีอยากเห็นพระดีจะได้ทำประโยชน์แก่โลกแก่สงสารนอกจากทำประโยชน์แก่ตัวเองให้สมบูรณ์แล้วแต่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่อยากจะสอนอยู่เฉยๆมันก็สบายลมหายใจหายใจไปฟอดฟอดวันหนึ่งสบายสบายไปในเอียบทมันก็พอแล้วก็จะหาเอาแล้วเศรษฐีเขาก็มีแล้วในโลกนี้คนทุกคนจนก็มีเต็มโลกแบบนี้ไม่มีอยู่แบบนี้สบายดีมันก็สบายนี่แล้วเป็นเหตุที่ให้คิดมากเรารับมามากโดยที่เราไม่ตั้งอกตั้งใจจะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนแต่ก็อยู่กันนานหมู่เพื่อนก็มีมากขึ้นมากขึ้นรายนี้มาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งรายนั่นเข้ามาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งหลายคนหลายลูกก็จะอะไรก็ยิ่งมีหลายนิสัยคนคนเดียวจะสามารถตลาดรอบรู้ในนิสัยของคนนะวางยาคือการสอนให้ถูกต้องในทุกรายยังไงมันก็ต้องเป็นความลำบากอยู่เป็นธรรมดาของผู้การของผู้สั่งสอนและผู้มาอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องทุกข์อันนึงเรียนตามความเห็นเป็นอย่างนั้นเพราะก็ได้เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมานานแล้วที่ออกมาเกี่ยวกับสังคมก็ได้11ปีนี่11 12ปีแต่ก่อนอยู่ในป่านั้นเขาแม้จะมีหมู่เพื่อนมีเล็กๆน้อยต่อมาก็มาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยิ่งจะได้เห็นไปมีเป็นนอนมากเท่าไรเรื่องอัธยาศัยใจคอความรู้ความฉลาดความโง่เขาความมีปัญญาความดีความชั่วมันก็มาด้วยกันมันก็ต้องได้เห็นเป็นธรรมดาเห็นเท่าไรมันก็ยิ่งจะเป็นบทการศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆในพัฒนามันควรจะผ่อนหนักผ่อนเบากันแค่ไหนมันก็ควรจะหาทางพิจารณาทำให้เป็นประโยชน์จะฝืนทำไปก็ไม่ทราบจะทำไปเพื่ออะไรมันก็ต้องคิดไงมีสรุปความลงแล้วการอันโลนลงไปมีผลอะไรบ้างมันก็ไม่ควรจะเห็นนอกจากให้ผู้ที่เคยปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายหนักใจไปด้วยเท่านั้นนี่อันหนึ่งใครมาจากไหนก็ไม่ก็เป็นคนมีกิเลสจะเป็นชาติไหนก็เป็นคนกิเลสมีกิเลสต้องมาหวังอาจหวังทำของบริจาคแล้วมันก็ต้องมีคนมีคนชั่วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ต้องมีผู้ดีทำให้หนักใจเบาใจเป็นการกระทบกระเทือนกันอยู่โดยดีเมื่อต้นเหตุมันมีอย่างนี้มันก็จะต้องพิจารณาเวลาทุ่มทีทุ่มห้าเวลาไม่ดีไม่งามขึ้นมาก็จะตำหนิว่าคนนั้นไม่ดีนั้นคนนี้ไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับความสะเท่าของเราเองเพราะงั้นทางที่ถูกกับตัวจะโง่ขนาดไหนมาตามเรามีความโง่ขนาดไหนตาไม่แหลมคมตาผ่าๆฟังๆก็ตามขอให้ได้ดูเต็มสติกำลังความสามารถแล้วรับไว้หากเกิดความเสียหายขึ้นมามันจะไม่หาทางออกเพราะตามปกติของคนเรามันชอบหาทางออกเอาเรื่องป้ายคนอื่นแล้วหาทางออกอย่างสบายคือเป็นการเข้าตัวเสมอแล้วก็จะหาว่าเป็นกับคนนั่นเป็นเพราะคนนี้คนนั่นมันดีคนนี้มีตัวไม่ดีไม่ได้ว่าเมื่อเราได้ดูให้เต็มหูเต็มตาเต็มจิตเต็มใจแล้วแม้จะเกิดความเสียหายขึ้นมาก็เป็นเพราะเรานี่แหละเพราะเรามันตาฝ้าตาฟางความรู้ความฉลาดไม่เพียงพอมันจึงเป็น
เหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะไม่ได้หาทางออกไม่ได้เอาเรื่องอะไรป้ายใครมันจนกลับเป็นมุมเพราะตัวเองเป็นผู้เลือกเป็นเองแล้วความผิดมาเป็นของตัวเองเองแล้วก็ไม่มีทางออกยอมรับติดคุกก็ยอมติดอย่างนั้นทำดีอย่างนั้นเรียนตามความจริงหนูเห็นใจอยู่หมู่เพื่อนมาอารมณ์ศึกษาก่อนมาเอาจริงเอาจังไม่ว่านะยินดีถึงไหนถึงกันมาก็ให้หนักอกหนักใจหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่หนักอกหนักใจผู้ให้ผู้ว่าทางสอนมันหนักมากแล้วมันเป็นให้ละอาต่อผู้ที่จะมาในวาระต่อไปถ้าจะเห็นแก่คนศาสนาก็จมถ้าเห็นแก่ธรรมศาสนาก็ตั้งอยู่ได้นะมันหลักใหญ่ไปอยู่ที่นี่อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เห็นแก่ธรรมถ้าเห็นแก่คนมากเป็นโมกขุลกนะเห็นแก่หน้าแก่ตากันแล้วไม่คำนึงถึงธรรมแล้วก็เสื่อมแต่ความเห็นใจกันนั้นโลกกับธรรมนี่แยกกันไม่ออกมีอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าถึงกับว่าเลยเถิดแห่งธรรมะไปก็แล้วกันแบ่งเป็นโลกแบ่งเป็นธรรมไม่พอสม่ำเสมอเงินรายที่ว่ามันเลยมันมาอยู่ไปทุกแห่งทุกหนอย่างนั้นนี่หาดำไรดำนาเขาหาฐานลูกไทยแหละอะไรก็ไม่รู้ล้มป่าล้มโลกเขาตามมาส่งยุ่งไปหมดมาพลังมาให้อยู่ก็เอาอาจารย์นี่โกรธเพราะอย่างนั้นที่จะทำไงก็ใช่ทำตามทุกอย่างพอเรามาศึกษาก็ควรจะทำตามแบบของวัดของวาของพระของเนรของครูของอาจารย์ตามฐานะของเราที่เป็นฆราวาสมาอาศัยท่านแต่เราก็เอาตามแบบของเราอย่างเต็มเป้าความเสียหายไม่คำนึงขอให้ทำอย่างใจก็แล้วกันนะอันนี้มันจะไม่หนักมันจะทำไงมันก็หนักมันเสียทั้งประเทศชาติบ้านเมืองเลยหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในวัดนี้ไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์นี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรับผิดชอบที่มีความเกี่ยวข้องกันนี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่ไม่รับไม่ให้อยู่ก็เพราะเห็นเอง

0: หลักของพระพุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจพึ่งตนเองได้โดยลำพังเราไปไม่รอดต้องมีเครื่องเหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องนำเดินคือธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านจึงให้นามว่าสวดคาถาธรรมเราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นคือว่าสวดคาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของจิตของธรรมล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยหากผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี้พบนั้นจะไม่เหลวไม่เลวในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งพบนี้และพบหน้าพบไหนไหนและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะการทำถูกทำดีเครื่องช่วยตนเองให้ทุกข์น้อยลงภพชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้นความจริงแล้วตัวเราเองเป็นทาสต่อธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นทาสเพราะมีการขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละรายละลายไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระว่าเนียนผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทแห่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกทั้งหลายนะเราอยากคิดตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสพาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลายมันขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมากไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของคิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยคิดปรุงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสสร้างภพสร้างชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะกิเลสแหลมคมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหละค่าศึกของศาสนาค่าศึกของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเชื้อของมันฝังอยู่ที่ใจแขนงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านสาขาดอกไปของกิเลสอันเป็นตัวเชื้อใหญ่นั้นทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอรหันต์ท่าน นั่นปิดไม่อยู่เรื่องกลมายาของจิตแม้จะไม่มีในหัวใจของท่านเพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอากัปกิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดาเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในจิตใจและเคยฟัดเคยเหยียงกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ต้องใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้สิ้นซากลงไปนี่เรื่องค่าศึกของพระพุทธศาสนาค่าศึกของเราผู้ปฏิบัติธรรมะเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้อย่าดูสิ่งใดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจากจะเป็นโทษจะมากกว่าโดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพลาดนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษยกกรกันอย่างนี้นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วนะถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างใดมีค่าศึกต่อธรรมและต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียรความเพียรเพียรดูเพียรดัดแปลงเพียรแก้ไขเพียรรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรโดยชอบหรือความเพียรชอบสติตั้งไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าสติชอบปัญญาที่พิจิตรพิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนะดูตรงนี้ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละค่าศึกอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่ใจทางเดินของข้าศึกนี้ก็อาศัยร่างกายนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคำพูดคำจากิริยามารยาทเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกำจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ความชราค่ําคร่าเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดัดแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังค่ําก็ด้วยแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราค่ำคร่าหรือแตกดับพังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลายให้พึงพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั้งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือสิ้นหายจากจิตใจของสัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระซักฟอกในสังหารมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักฟอกทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสกิเลสจึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าค่ำคร่าชราลงไปได้ด้วยการถูกทุบถูกตีโดยทางความเพียรในแง่ต่างๆเราอยู่เฉยๆจะให้กิเลสค่อยเบาบางจางลงไปนี่นั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เพียรสอนให้มีธรรมธรรมคือเครื่องต่อสู้ธรรมคือเครื่องกำจัดสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นหากไม่มีธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้จะแผ่พังพานออกเต็มกำลังความสามารถของมันโลกนี้จะมีแต่พื้นแต่ไฟทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคก็คอยแต่วันตายเพราะของแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่อยู่ยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้ทางเดียวเท่านั้น กิเลสมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีตั้งแต่ของแสลงแห่งธรรมแต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าคำฆ่าชะลาลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรมธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อโลกเอื้อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้นี่แหละคือมาประกาศสอนธรรมเพื่อชำระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุ่นง่ายมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมโดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านแต่ละองค์ละองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเทียบกันกับหมอโลกจึงพอบรรเทาพอเป็นไปได้พอมีความสงบบ้างเพราะมียาคือธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากมีมาเรื่อยๆก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำกับถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกหรือชำระล้างกันแล้วจะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม้ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกไปได้จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกไปโดยลำดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติมีอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาประทานพระโอวาทสั่งสอนก็เท่ากับมียามีหมอมารักษาโรคของคนไข้ก็ย่อมมีทางหายได้อย่างน้อยก็พอบรรเทาเบาบางเรื่องของความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากโรคนั้นๆไม่คอยจะตายโดยถ่ายเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษามีโรคภายในจิตใจของสัตว์ไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนั่นท่านสิ้นสุดยุติแล้วในเรื่องทุกข์ทางใจที่จะหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบั้นลงไปเนี่ยธรรมของท่านที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากใจของพระสาวกแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมันแล้วก็แตกแขนงออกไปไม่มีประมาณและกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังบีบบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วช้าละมก โดยมีความหลอกลวงกลอุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมให้เราแสงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำเพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการทำความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วนการทำชั่วนั้นนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชำนิชำนาญคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเยี่ยมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจทำความชั่วช้าละมกต่างๆจนไม่มีประมาณโดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สัตว์โลกรายนั้นๆก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทำไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางที่เหลือไม่ได้ลืมไปทางอัตต่างๆนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นละเหมาะที่สุดเนี่ยมันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรายละรายไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนมันก็แตกแขนงของมันไปเองยิ่งมีผู้มาแนะนำสอน แล้วยิ่งเอาอย่างได้อย่างรวดเร็วเราเห็นไหมทุกวันนี้จะพออย่างยิ่งราคะตัณหากำเริบสืบสานเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนอกในเมืองแม้ที่สุดติดกระเป๋าไปคือวิทยุโทรทัศน์วีดีโอมาจากไหนเนี่ยมาจากความพอใจของราคะตัณหาให้ผิดให้สร้างขึ้นมาแล้วให้ดึงให้ดูดจิตใจให้ติดให้พันยิ่งกว่ายาเสพติดแล้วความเสียหายของสิ่งเหล่านี้ก็มากเช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นรายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตำหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกันมีการส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ต้องถูกบีบบังคับแล้วผู้ดูผู้ชมก็ติดอกติดใจไปตามการตามกันสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะเร่ร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจจะพังทลายถ้าไม่ได้ไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปเยี่ยมสอนไปเพ่งกล่อมกล่อมไปดูสิเป็นยังไงทุกวันกับแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนพวกราคะตัณหาเป็นต้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเหมือนกับไฟนะมันมีอยู่ในเตาเพียงไม่ให้ขาดเตามันก็มีของมันเมื่อไม่มีเชื้อใสเข้าไปมันก็ไม่แสดงเปลวแต่เมื่อมีเชื้อใสเข้าไปมากน้อยไฟที่มีอยู่เพียงนิดเดียวในภายในเตานั่นแหละมันจะแสดงเปลวขึ้นเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งไหม้บ้านไหม้เรือนไปได้ชิบหายไปปวงไม่โดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของราคะตัณหาซึ่งมันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจนสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันบ้างก็ต้องต่างคนต่างพยายามรักษาไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไหม้บ้านไหม้เมืองไม่สัตว์ไหม้บุคคลเต็มโลกเต็มสารไปทิศดังที่เป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะต่างคนต่างยินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้มันเดินจนกระทั่งถึงโลกกับวินาศคือขาดสะบั้นไปตามๆกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟราคะตัณหานี่มันเผาผลาญโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละรายแม้ที่สุดสมณะคือนักบวชเราที่เว้นจากอย่างนี้ก็ยังถูกมันตัดคอได้ขาดสะบั้นไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความหลวมตัวเพราะความไม่ทันคุณอุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่มันเป็นภัยมันเป็นอยู่ในหลักธรรมชาติของมันแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบเบื่อหน่ายไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมุติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอิจฉาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ำๆซักๆเป็นเดินไปสักไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดินไปแล้วรับอะไรนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับทั้งกันไม่เพียงเป็นแต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้นมันน่าจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะมันแสดงโทษอยู่ตลอดเวลาในฉากเดียวกันกับความชอบใจของเราที่ดำเนินตามหรือเดินตามมันแต่ทำไมยังไม่มีใครเห็นโทษของมันไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอมันไม่มีใครตำหนิเลยว่ามันเป็นเดินมาแล้วตั้งกับตั้งกันเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันนักหนาอย่างนี้มันมีไหมล่ะเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีมีแต่การส่งเสริมไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงจะหาวันดับไม่ได้นอกจากจะแสดงเปลวขึ้นทั้งโลกทั้งสารไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ ติเตียนกันไม่ได้ให้แต่ชมกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งผิดก็ชมส่วนถูกไม่ต้องพูดกันจะเอาความถูกต้องมาจากไหนผิดมากผิดน้อยชมทั้งนั้นดูไม่ดีว่าคนนี้เด็ดขาดเนี่ยดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมมากเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ำพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมันขุดทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีคำที่ว่ามันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญความผาสุกเย็นใจให้บ้างมีไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้กระจายไปที่ตรงไหนแล้วจะเดือดร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละเหตุที่ธรรมของปราชญ์ท่านจึงมีอยู่ในโลกก็เพราะปราชญ์นั้นฉลาดกว่าสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้ทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติตนเพิ่นสร้างความดีทั้งหลายมาโดยลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อได้ถึงขั้นตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมแล้วย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครเกินท่านผู้ที่เหนือจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์ท่านเหล่านี้น่ะนำธรรมลึกธรรมโอสถมาเยียวยารักษาพวกเราทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่ในแดนนรกทั้งเป็นอันนี้ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความมองเห็นบาปเห็นบุญมองเห็นคุณเห็นโทษเชื่อนรกสวรรค์เชื่อบุญเชื่อทานการกุศลตามทางของนักปราชญ์ที่ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนด้วยจากการบำเพ็ญของท่านเนี่ยเราจึงได้พอบำเพ็ญถ้าธรรมนี้ไม่มีในโลกแล้วโลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหูหนวกทั้งตาบอดทั้งง่อยเกลี้ยเสียแข้งเสียขาอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนมีเท่าไหร่ก็ใช้งานไม่ได้เท่ากับอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาพอประทังได้บ้างแล้วจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของกิเลสมันพาให้เป็นเช่นนั้นล่ะพิจารณากันแล้วก็ไม่มีใครที่จะอิ่มพอเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันเป็นเด่นเลยเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเข้าไปจับเข้าไปจะไม่เห็นเคล็ดลับของมันเลยมันมีเคล็ดลับอยู่ทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกมาเพราะแสดงออกมาจากเคล็ดลับภายในแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับภายนอกนอกไปเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความเป็นเคล็ดลับเล่ห์กลของมันตลอดไปสัตว์โลกจึงลุ่มหลงล่มจมไปไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่มันเป็นเช่นนั้นเมื่อปราชญ์ทั้งหลายแต่ละยุคละสมัยที่ท่านตรัสรู้ประกาศสอนธรรมท่านละโลกพอมีเกาะมีดอนถ้าเป็นคนไข้ก็จุดนั้นมีหมอจุดนั้นสถานที่นั้นมียาคนผู้ที่อยากจะหายจากโรคจากภัยของตนก็ต้องสอบแสวงหาหมอหายาลุมกันเข้าไปหาหมอหายาดังคนทั้งหลายมีความสนใจใคร่ต่ออัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาประกาศธรรมสอนโลกเวลาท่านแสดงธรรมนี้ปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นแหละคือผู้ที่หายจากโรคจากภัยเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านหาอย่างนั้นวันนี้โรคได้บรรเทาเพราะยาขนาดนี้คือธรรมเทศนาของท่านอ้าวรายนั้นรายนั้นรายนั้นมีจำนวนมากน้อยค่อยเปลี่ยนแปลงฐานะของตนขึ้นสู่ธรรมอันละเอียดสู่จิตอันละเอียดเป็นลำดับตำดาแล้ววันนี้หลุดพ้นวันหน้าก็หลุดพ้นรายนั้นไม่หลุดพ้นวันนี้ขยับขึ้นมาก็หลุดพ้นหลุดพ้นสุดท้ายก็คนจำนวนมากมายทำไมจะไม่หลุดพ้นล่ะก็เพราะรับยาอยู่ด้วยความโผกพอใจคือใจเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วกับธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆก็เข้ากันได้ง่ายบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วดังประเภทอุคติกันอยู่นี่ถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้ววิปจิกันอยู่ก็เช่นเดียวกันเนยยะเป็นโรคที่อยู่ในกึ่งกลางถ้าไม่มียาก็ตายได้จริงๆถ้ามียาเจ้าของอุตสาห์พยายามรับมีทางหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากโรคที่อย่างสมัยทุกวันนี้เขาเรียกประเภท ICU อันนี้ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพอส่งเข้าในโรงพยาบาลแทนที่จะไปหาหมอกลับเข้าห้อง ICU ดูแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นนี่เป็นประเภทหนึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมาตรัสรู้ มีคุณค่าแก่โลกมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปี 70,000 ปี 40,000 ปีจนกระทั่งถึงมาระยะปัจจุบันนี้เพราะพระชนของท่านไม่สม่ำเสมอกันดังธรรมที่ท่านกล่าวไว้แล้วมุ่งทีนี้แต่ละพระองค์นั้นน่ะท่านมาประกาศสอนธรรมเช่นท่านเสด็จออกทรงผนวดเมื่ออายุ 40,000 ปีและบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั้นอยู่อีก 40,000 ปีการตรัสรู้ของท่านส่วนมากมักตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นอันมากทีเดียวแต่จะเร็วหรือช้าก็ตามแต่ละพระองค์ที่ประกาศธรรมสอนโลกล้วนแล้วแต่ธรรมโอสถที่หาสิ่งเปรียบสิ่งประมาณไม่ได้กิเลสหมอบราบเพราะธรรมโอสถของท่านเมื่อสัตว์ทั้งหลายก็จำเจอยู่กับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากแล้วถึงการที่ควรจะเป็นไปได้เพราะความดีก็สร้างความชั่วก็มีความดีย่อมจะหนุนให้ได้สมมักสมหมายในวันหนึ่งให้เบาบางไปในวันหนึ่งนั่นแหละการแห่งความดีหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปหรือการแห่งความดีได้เข้ามาประชิดตัวต่อมรรคผลนิพพานแล้วย่อมสำเร็จไปได้เรื่อยเรื่อยนี่คือผู้สร้างความดีมาแข่งกันกับความชั่วมาเพราะความดีกับความชั่วย่อมมีในหัวใจอันเดียวกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมเรื่อยๆแล้วเราลองนับดูสิว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นอายุพระชนของท่านมีมากขนาดไหนท่านทำประโยชน์ได้มากเพียงไรประทานพระโอวาทแต่ละครั้งละหนนี้พุทธบริษัทบรรลุธรรมเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเทวบุตรเทวดาก็เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่ละวันละคืนนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนที่ลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะกันดานทั้งหลายในแหล่งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายที่โลกทั้งหลายหมุนเวียนกันอยู่นี้ท่านไม่หลุดพ้นไปท่านเหล่านั้นได้หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปมีจำนวนมากขนาดไหนนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ทำประโยชน์ให้โลกมากเพียงไรแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ลองคิดดูสิประกาศพระศาสนาอยู่45พระพรรษาแล้วจนกระทั่งถึงมาถึงนี้เป็นกี่พันปีธรรมะนี้เป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเรื่อยมาไม่เคยเป็นภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละเรื่องธรรมะมีความจำเป็นต่อสัตว์โลกผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานหรือว่าโรคเต็มหัวใจได้ค่อยเบาบางลงไปจากธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตนนี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเทียบกันกับว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยสวัสดิธรรมที่ตรัสให้ชอบแล้วนี้ให้เราทั้งหลายได้ดำเนินเดินตามอัตตามธรรมนี้ด้วยความจริงอกจริงใจอย่าล้อแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราซึ่งพร้อมที่จะรับความหลายอยู่แล้วและพร้อมที่จะรับความประเสริฐเลื่อนเลิศทั้งหลายอยู่แล้วเช่นเดียวกับใจที่เคยพร้อมในการรับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ได้เห็นวันหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้ไม่มีธรรมะบทใดที่เก่าค่ำคร่าหรือล้าสมัยไปแล้วเพราะได้หลายปีหลายเดือนเนื่องจากธรรมะนี้เป็นอากาลิโกการสถานที่หรือล่ำเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่เป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปนี่แหละเราดำเนินตามนี้จะไปไหนล่ะขอให้เดินดำเนินตามสวัสดิธรรมอย่าคล้องอย่าแวะอย่าดื้อด้านหารสู้ด้วยความสำคัญของกิเลสตัณหาเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาต่อสู้กับธรรมก็แล้วกันเราพระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างไรให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นเถิดกิเลสอย่าให้เข้ามาแทรกได้ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกอันนี้น่าสงสัยอันนั้นน่าข้องใจอันนี้ล้วนแล้วแต่กิเลสเข้าไปแทรกทำขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดลี้ลับในบรรดาความจริงทั้งหลายที่จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจึงสอนไว้โดยถูกต้องแน่นดำนอกจากกิเลสเท่านั้นคอยที่จะแทรกจะแซง ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมทั้งหลายอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็นข้าศึกน้ำลายกันอยู่โจมตีกันนั้นโจมตีกันอยู่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสมันเข้าแทรกเข้าสิงภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะให้เกิดความสำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดว่าถูกต้องดีงามไปเสียทุกอย่างแล้วคัดค้านต้านทานเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นนี่สุดท้ายก็กลายเป็นข้าศึกในวงพุทธศาสนาขึ้นมาในวงแห่งพุทธบริษัทนี้เรื่อยมาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ต้องถามใครแล้วเรื่องอย่างนี้เห็นรู้กันอยู่แล้วนี่แหละที่เรียกแทรกทำแทรกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาแทรกหัวใจของเราผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เคารพนักนบน้อมต่อพระโอวาทที่เป็นสวดคารธรรมนี้ท่านประทานข้อใดไว้อย่าดื้อดึงฝ่าฝืนโง่ก็โง่ยอมโง่ไปเถอะโง่ไปตามผู้ฉลาดดีกว่าฉลาดแต่ตามคนโง่ธรรมชาติที่หลอกลวงเป็นนั่งไหนเอามาให้จะเป็นจะตายจะล่มจะจมเพราะพระโอวาทของพระเจ้านี้ให้เห็นในตัวของเราเองเพราะพระโอวาทนี้ไม่เคยทำความล่มจมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนโลกไม่เคยทำโลกให้ล่มจมมาแม้พระองค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตุใดพระโอวาทของพระเจ้านี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระโอวาทที่เป็นโจรเป็นมารสังหารสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมเพราะการสั่งสอนอธรรมมีไหวมีเหรอไม่มีนี่แหละให้เราเชื่อพระโอวาทอันนี้เราอย่าไปเชื่อผู้อื่นใดยิ่งกว่าพระโอวาทของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนอกจากนั้นมีแต่ความมีกิเลสจึงแทรกขึ้นมาเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดสำคัญมาตนดีเด่นกว่าใครๆทั้งนั้นแล้วก็เอาความที่สำคัญมาดีเด่นมาสอนโลกเป็นธรรมเป็นความเลวทรามสุดท้ายก็เลวไปหมดนี่ให้ระวังให้ดีอย่าให้เข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราว่าอันนี้พระพุทธเจ้าจัดไว้ไม่ถูกอันนั้นจัดไว้ไม่ถูกถูกหมดที่ไม่ถูกก็คือตัวกิเลสนั่นแหละเข้าไปขัดธรรมถ้าเกิดภายในใจของเราก็เรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าให้ระมัดระวังให้เคารพเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาให้จริงให้จังโลกอันนี้ดังที่เห็นมาแล้วนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้ผิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเจ้าความประเสริฐเลิศเลอมาจากไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเกิดพบใดชาติใดมีแต่ความหมุนเวียนการที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากนั่นแหละชาติปิทุขาว่ายังไงชราปิทุขามานำปิทุขังมีสุขที่ตรงไหนแทรกอยู่ในนั้นมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานตลอดมาเพราะความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพาให้เป็นไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ติดแนบกันไปอย่างนี้มันมีเสียที่โสทั้งอะไรที่ไหนพอที่จะให้ตื่นเต้นเป็นบ้าเป็นหลังไปอะไรกับเขาที่เคยเป็นและเราก็เคยเป็นมาแล้วตื่นอะไรเอาให้จริงให้จังในอัตในธรรมทั้งหลายปฏิบัติตนให้แน่ตามพระโอวาทใครจะว่าอะไรก็ตามเถอะพุทธังสนังกัจฉามินี้สามินี้เป็นหัวใจของเราปากเป็นปากตายกับท่านแล้วธรรมังสนังกัจฉามิทั้งขังสนังกัจฉามินี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่ปากเป็นปากตายได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่เหมือนกับลมปากที่เต็มไปด้วยความสกปรกของกิเลสฟุ้งออกมาแล้วหลอกท่านั้นหลอกท่านี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้แล้วเมื่อเชื่อไปตามก็เหลวทั้งเถอะไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเหลวมาแล้วเพราะเคยถูกต้มมาจากกิเลสนานแสนนานมากต่อมากแล้วให้พากันจดจำเพราะว่านี้ไม่เคยต้มใครเนี่ยเอานี้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันเพราะว่าของพระพุทธเจ้าของเรานี้โดยปัจจุบันที่เราปฏิบัติกับท่านอย่างนี้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นับพอประมาณแล้วไม่เคยมีพระโอวาทบทใดบาทใดต้มจัดทั้งหลายให้ล่มจมทิพหายผลที่ไม่เคยมีเลยแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเกิดความทิพหายเอาให้เห็นต่อหน้าต่อตาให้มันได้รู้เสียทีว่าศาสนาพระเจ้านี้พาโลกให้ล่มจมมีเราเป็นอันดับหนึ่งให้รู้อย่างนี้อันนี้มันมีตั้งแต่กิเลสมันพาให้ล่มจมทิพหายเพราะความหลอกลวงของมันเราก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบเราไม่เข็ดไม่หลาบยังเดินต้อยๆตามที่เหลือและถลอกปอกเปิดไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีจิตมีใจที่จะพอทำแทรกเข้าได้นะจะเป็นไปตั้งแต่กองที่เหลือเต็มไปหมดในหัวใจของเราให้พากันตั้งใจเดินจงกรมเดินมันจะเมื่อขนาดไหนนี่คือทำงานนั่งสมาธิเอานั่งลงไปพิจารณาถ้าว่าจะให้เป็นความสงบก็เอาใ
1: อารมณ์แห่งสมถะคือพุทโธหรือธรรมบทใดก็ตามให้ความรู้แน่วอยู่นั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่ความรู้กับคำบริกรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ยับเท่านั้นและจิตไม่ยอให้คิดให้ปรุงไปทางไหนเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยหลอกลวงเราด้วยความคิดนี้มาแล้วนี่ก็ควรจะเข็ดธรรมไม่เคยหลอกลวงใครความปรุงของธรรมกับความปรุงของกิเลสมันต่างกันความปรุงของธรรมเช่นอย่างพุทโธนี่ปรุงเพื่อความสงบเพื่อความเย็นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเลิศเลอสำหรับหัวใจเราไม่ใช่เพื่อความเลวทรามไม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทรมานดังกิเลสพาปรุงพาแต่งไปมันผิดกันที่ตรงนี้ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังพิจารณาจริงๆดังที่เคยพูดแล้วกรรมฐานเที่ยวในสกลกายของเราทั้งภายนอกภายในเชื้อสาโลมานาคาตันตาตะโจเลื่อยไปถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณามันไปให้เห็นตามความจริงของมันที่มีอยู่อย่าไปเสกสรรปัญญาให้เป็นอื่นไปนั่นเป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เกิดสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจมันน่ารักใคร่ชอบใจอะไรถ้าเป็นกระดูกแล้วก็ดูที่กระดูกอยู่ข้างถนนเป็นยังไงกับกระดูกของเรามันผิดกันตรงไหนกระดูกของหญิงของชายใดมันก็เหมือนกันเป็นเนื้อเป็นหนังก็เหมือนกันเน่าเฟะเกลื่อนถนนนั่นเห็นไหมมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนั่นแหละกิเลสมันเสกว่าวิเศษที่กิเลสมันเสกว่าน่ารักน่าชอบใจเมื่อหลงประจำมันแล้วก็พันคอเจ้าของนั่นมันจะไปไหนส่วนธรรมท่านเป็นอย่างนั้นคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่เสกไม่สันปัญญาเลยความจริงไปความจริงท่านพูดถึงว่าอสุภะอสุพังมันตัวก็ปกจริงๆนี่นะท่านหลอกที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอนิจจังจริงๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจริงทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเอาสาระเกี่ยงสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเกิดมาก็มายึดมาถือชั่วการชั่วเวลาแล้วก็สลายลงไปพังลงไปได้ประโยชน์อะไรนี่ความทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันไม่ได้สลายนั่นสิมันลำบากนะไปเกิดในภพใดชาติใดหาบตั้งแต่ทำชั่วด้วยความพอใจในการทำความไม่ดีของตนผลก็เป็นวิบากอันทุกข์อันเดือดร้อนมหันต์ทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจตามวิบากของตนที่ทำไม่มากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรนั่นแหละไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะไปทำงานแทนได้ไปรับบาปรับกรรมรับความทุกข์แทนเราที่ทำนั้นได้เราต้องเป็นผู้เสวยกรรมท่านจึงว่ากรรมสะโกมหิกรรมดายาดุกรรมเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่ยึดที่อาศัยมีกรรมเป็นทายาทนะท่านก็บอกไว้แล้วกรรมสะโกมหิกรรมดายาดุกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมปฏิยังไงมีกรรมเป็นเดิมเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำดีกรรมดีก็ให้ผลแก่เราถ้ากรรมเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปเรื่อยๆตามแต่วิบากแห่งกรรมดีนั้นมีมากมีน้อยกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันมีให้ผลไปทางความทุกข์ความลำบากมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมชั่วที่ตนทำไว้มากน้อยเท่าไหร่นะไม่มีใครที่จะแบ่งสรรปันส่วนจากกันและกันได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังเรื่องความไม่ดีกรรมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำเรามีอำนาจแห่งการทำกรรมแต่กรรมเมื่อเราทำแล้วก็มีอำนาจที่จะให้ผลแก่เรานี่มันเปลี่ยนเรื่องกันเรียกเรามีอำนาจทำกรรมเวลาทำกรรมลงไปแล้วกรรมก็มีอำนาจวิบากแห่งกรรมนั่นมันก็มีอำนาจให้ผลแก่เราเช่นยกตัวอย่างเอากลางๆนะไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นเรารับทานลงไปรับทานลงไปเรื่อยๆเป็นมันก็ให้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความอิ่มแล้วบังคับให้มันเลยกว่านั้นมันเป็นไงทีนี้มันดีไหมมันไม่ดีเมื่อถึงความอิ่มพอแล้วก็ฟังแต่ว่าพอนั่นเถอะนี่ก็เป็นอย่างนั้นท่านท่านรับมากๆแล้วก็เหมือนชูชกเห็นไหมเขียนเป็นประวัติไว้นั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความโลภความไม่รู้จักประมาณความไม่มีเมืองพอให้ได้รู้เรื่องรู้ตัวให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสุขสมกับอาหารหล่อเลี้ยงโลกมานานแสนนานไม่รู้กี่ขับกี่กันแล้วอย่าให้มาเป็นภัยแก่ตนเพราะความโลภไม่ถูกต้องอะไรเลยนี่แหละข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้การปฏิบัติตัวให้เข้มให้มีความเข้มแข็งให้มีความจริงใจต่อทุกสิ่งอย่าเลาะแหละนิสัยเลาะแหละนี้ไม่ดีเลยหลักพุทธศาสนาไม่ใช่หลักทำแห่งความเลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หล่อแหละทำจริงไม่ใช่ทำหล่อแหละพอที่จะสอนคนให้หล่อแหละทำอะไรให้มีความจริงความจังมีสติมีปัญญาสอดแทรกอยู่ทุกระยะ การและทุกหน้าที่การงานของตนที่ทำลงไปนั่นแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัตินักบวชเป็นนักไข้ครวญเป็นผู้อดทนก็อยู่ที่นี่ความอุตสาห์พยายามความพินิจพิจารณาความมีสติอยู่ที่นี่อยู่ที่นักบวชถ้านักบวชไม่มีแล้วใครจะมีในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องทรงมรรคทรงผลแท้ถ้ามีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีความอุตสาห์พยายามมีความจงใจในทางความดีแล้วความดีนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงจังในการกระทำทุกอย่างมาพากันจำมองคำว่าธรรมเพียงเท่านี้เป็นคำที่เหมาะมากแล้วคือจะแปลให้มากยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรจะเหมาะจะถูกต้องดีงามเลยถ้าเราอยากจะทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรแล้วขอให้ปฏิบัติใจของตนเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเถอะธรรมเป็นอย่างไรอ๋อนี่ธรรมเป็นอย่างนี้แขนงของธรรมคืออะไรเช่นอย่างจิตเป็นสมาธินี่ก็สมาธิธรรมนะฟังดูแยกเป็นประเภทสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนะเป็นยังไงที่นี่เขาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเหมาะสมกับผู้ที่ทรงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคำว่าธรรมแต่จะพูดออกมาว่าธรรมแปลว่างั้นแปลว่านี้แปลวันยั่งค่ำก็กลายเป็นลมเป็นแรงหาที่สุดยุติไม่ได้เลยนั่นเราพูดได้ให้เหมาะที่สุดก็คือว่าธรรมเช่นขอความเป็นธรรมธรรมะธรรมนี้ครอบไว้หมดทั้งเหตุทั้งผลความยุติธรรมเนี่ยธรรมที่กล่าวนี้อะไรจะเป็นธรรมเป็นผู้ทรงแล้วอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้อะไรจะเป็นผู้รับรสรับชาติแห่งธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้ทรงหายสงสัยล่ะก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ทราบทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าทำละหล่อแหละนะทำมวยเจ้าไม่เด็ดพาพวกเราให้หล่อแหละเรามันหล่อแหละเองถูกกิเลสมันจุดมันลากทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหลวไหลสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยู่กับครูกับอาจารย์ไปองค์ไหนก็ไปแต่ความเลาะแหละนั่นน่ะมันเหยียบหัวไปนั่นสิให้หัวคำมำลงไปมันเงยหน้าขึ้นไม่ได้ถูกทำทั้งหลายไม่ได้นี่เป็นแต่ความเลาะแหละของใจเพราะหน้าของกิเลสนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใดหรอกถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนองค์ปรากฏชื่อหรือนามโด่งดังขนาดไหนก็มีแต่ท่านตัวเราเองก็ไม่เป็นท่าเพราะเราทำแบบไม่เป็นท่าจะเอาอะไรมาเป็นท่าล่ะนี่มาศึกษามาเพื่ออะไรดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่ที่นี่มาเพื่ออะไรผมก็ได้จะให้การแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆเท่านั้นแต่การประกอบความภาคเพียรที่จะให้ดีให้เด่นมากน้อยอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเข้ามาสู่ตนเต็มสติกำลังความสามารถจนเป็นถึงขั้นมุดบุดพ้นธรรมของพระเจ้าไม่ได้กีดกันเปิดทางให้ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าลำเอียงขอให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติถ้าอยากทรงมรรคทรงผลทรงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงและไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระสาวกเป็นอย่างไรที่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านบริสุทธิ์อย่างไรเราจะเอาได้เอาใจของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันเลย 100% จะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความบริสุทธิ์ของท่านไม่สงสัยความเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างนี้นั่นอาการเสียงทำก็ยังมาสมควรรู้สึกเหนื่อยเพราะปกติเหนื่อยอยู่แล้วเวลาเราไม่ไปเราไม่อยู่ให้เคารพตนนะดังที่เคยพูดแล้วอย่าให้มีอะไรๆกันผู้ปฏิบัติธรรมให้เด่นในธรรมความเด่นในธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันความเป็นธรรมต่อกันไม่มีการขัดกันแย้งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมแห่งความประพฤติของพระการปฏิบัติของพระถ้าสิ่งตรงข้ามได้แทรกขึ้นมาให้แสดงอากัปกิริยาเป็นแบบตรงข้ามแล้วนั่นคือเรื่องของกิเลสออกสงครามหรือขึ้นเวทีแล้วเมื่ออันนี้ขึ้นอันนี้ไปที่ตรงไหนแล้วจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยร้าวรานอย่างน้อย นอกจากนั้นก็แตกกระจัดกระจายนี่แหละเรื่องของกิเลสไปไหนมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำไปไหนเย็นไปเลยนี่มันเป็นคู่แข่งกันอย่างงานการอะไรอย่ายุ่งมากนะเราไม่ได้เห็นงานการและไม่ชินกับงานนะเพราะทำพุทธเจ้าไม่ให้ชินทำนั่นทำนี่ยุ่งตลอดเวลาไม่ดีให้ทำตรงนี้บอกแล้วว่ากิเลสเลอะอยู่นี่อยู่ในหัวใจเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆในจิตนี้เพราะงั้นเราถึงไม่ให้พาทำอะไรเวลาเราประกอบความภาคเพียรเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะไม่เคยได้ก่อสร้างอะไรเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งมาถูกเกิดสรรให้เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งหมู่เพื่อนมาตลอดทุกวันนี้เราต้องได้ระวังเสมอจะทำอะไรก็ทำแต่ได้ต้องระวังให้มีขอบมีเขตไม่ใช่จะทำแบบซุ่มสี่ซุ่มห้ายังกลายเป็นนิสัยของพระชอบก่อสร้างหัวใจไม่มองมองแต่งานเคยข้างนอกเราทำความเพียรกับอยู่นี่เราลองไปทำงานดูเวลามาทำความเพียรมันจะรู้สึกนิดนิดอย่างน้อยซะก่อนต้องเป็นนิดนิดอย่างน้อยนิดนิดซะก่อนมากกว่านั้นก็เหลวเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ให้งานมันขาดนักขาดตอนงานไปไหนให้ติดต่อกันโดยลำดับอุบายวิธีช่วยงานของเรามันก็มีหลายแบบดังที่เคยพูดแล้วอดนอนผ่อนอาหารอะไรแบบนี้ก็เคยพูดแล้วเนี่ยอุบายช่วยความเปลี่ยนของเราให้คล่องตัวมันไปนี่ไงมันจริงเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ให้ความเปลี่ยนมันเด็ดมันเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้สถานที่มันถูกถากถูกทางเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนของคนที่ภาวนาที่สงบเงียบเหมือนแต่ก่อนนึกเปลี่ยวเหมือนแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทางภาคอีสานนี่ไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วไปที่อื่นมันก็มีไปอย่างเราผ่านไปชัยภูมิออกไปอะไรคลองละลายเลยนี้หลับละลายมีแต่สวนที่เขา

สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรออกสองออกซากทางแล้วเป็นแล้วเป็นความเพียรแล้วเป็นป่าแล้วเพราะเราบุกป่าไปนี่ไปไหนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นมันสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีน้อยมากทุกวันอันนี้ก็เพราะอะไรความโลภมันก็มากไม่มีเจริญพระเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอกความโลภมันใหญ่กว่าปากกว่าท้องมันจึงพาคนให้ทุกข์ร้อนมากมายไม่มีใครว่าสะดวกสบายคนนั้นก็ว่างานมากอันนี้งานมากจิตงานมากกว่าฝึกซ้อมก่อนนะก่อนที่จะบวชบวชเป็นผีถึงห้าไม่ได้นะสักแต่ว่าไม่เอาความสะเพร่ามักง่ายมันเต็มอยู่ในโลกนี้นะเข้ามาในธรรมก็ไม่พ้นเราก็เห็นได้ชัดศีลาเป็นอาจารย์หมอน้อยเมื่อไหร่บวชจากวัดสัปปทุมเรื่อยมาแล้วก็มาหาเรานี่มาขอนิสัยเราพูดอะไรไม่ถูกต้องเลยเราก็เลยโดดนี่นี่มันสนหน้ากันยังไงกันวะบูชาบวชยังไงบวชสุ่ม 4-5 ยังไงทำได้เหลวไหลนี่วะโหไม่ไหวนะทำอย่างนี้นะวะมันเหลวไปหมดนั่นน่ะทั้งวัดก็เหลวอย่างนี้ทำไงวะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เราก็พูดกวงเลยนะผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเห็นแต่ธรรมเนี่ยไม่เห็นแต่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ว่าเหนือธรรมนะก็เราเข้าสู่ธรรมเพื่อความถูกต้องดีงามก็ต้องให้ธรรมเดินหน้าบ้างสิจะให้ความเอากิเลสมาเดินหน้ามันเหมาะสมที่ตรงไหนส่วนหน้าเพียงให้นิสัยเสียงกระเละเปะปะฟังไม่ได้สับได้แสงเลยมันหน้าดุก็ดุแล้วมั่งเลยไม่เอาไหนก็ถือว่างานมันมากงานทางโลกมากก่อนเราจะไปปฏิบัติธรรมงานทางธรรมไม่มันเป็นของเล็กน้อยเหรอเราจะก็จะมาบวชเป็นฝ่ายเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันก็ต้องให้เป็นธรรมดิให้มาโลกมันเหยียบอยู่ตลอดเวลาไงไหนก็ไม่พ้นอ่ะที่ว่ากิเลสออกหน้าเนี่ยนี่อันนี้แหละโอ้โหมันน่าละอายจริงนะมองไปแทบอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ตาฟ้าฟ้าฟังฟังเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะเนี่ยที่เรียกว่าหมู่เพื่อนเสมอตามองไปมันก็ขวางแล้วนี่ฟังมันก็ขวางมันออกมาด้วยวิธีใดออกมาด้วยความพิจิตรพิจารณาด้วยความมีเป็นธรรมหรือเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันบอกชัดๆอยู่ในกิริยาที่แสดงออกเอาเปรียบอันนี้อันละเรื่องอะไร

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าพระสู่ตรัสรู้ปริตัดขันธ์ปรินิพพานทั้งสามครั้งตรงกับวันนี้พร้อมพระสู่งานเราทั้งหลายก็คงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติในพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้จิตได้ตรัสรู้ธรรมมะอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็เลยมาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดเป็นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายที่สลายลงตามสภาพของส่วนผสมที่โลกหรือธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันดีมีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัว

0: ลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับภาคหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาขี่กับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตื้นหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามพระเดชพระพุทธเจ้าทันท่วงทีที่เรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามพระเดชพระพุทธเจ้าทันจากนั้นก็ตามพระเดชไปเรื่อยๆอยู่สำเร็จพระโสดาสกิทาพระอนาคาพระเดชเดินตามพระเดชพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมุติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่งที่นี้อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่ตรัสรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่เสด็จไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นที่ถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์ความแห่งความบริสุทธิ์นี่เลยเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านๆมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี้ใจก็มีกิเลส คำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเศร้าโศกให้เพลิดให้เพลินให้อยู่เหลืองต่างๆที่เกิดจากความกระพริบในทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระพริบให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดพระชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สัตว์โลกเราเรียกว่าตายถ้าพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆหลอนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบหลอกๆหลอนๆ นั้นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงเท่านั้นถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียง ดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดีนอกจากคนเสียจักขุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมากี่กับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสขาตธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุให้เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้อง เป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแผนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ปลีกและไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เยาวชาติทั้งสัพพยัญชนะเจวละปริปุณังปริสุทธังธรรมจริยังประกาเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจริงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัคขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,511 ปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่หรือคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสวัคขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลเพื่อโลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เหตุที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบไหว้ของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กราบไหว้เพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกนิยานิโกหรือนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลดุ้งเดิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายก่อป่วยเอาทุก
1: มาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกข์สอนแก้ความโง่เขลาบาปปัญญาของตนทางนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยเท่านั้นนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยตะเลิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ให้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันตรัสรู้วันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความรู้ถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์สาสให้แก่ลูกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงรื้อถอนไปตามพระพุทธเจ้าศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวดขาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โลดโผนคำว่าสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายเนื้อหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเพศพระเพศเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมมาให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยคิวหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านๆซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรม หัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังข้อพิเราะสนอตุมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากฉุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกนี่ธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั่นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์คำพีทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คำพีไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่ไหนนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากหรือความสุขความสบายก็คือคนประพฤติตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นฉะนั้นเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังพาจิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าคิดโฉบุมนุษย์สัพพติลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยสมผู้ที่จะนำมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะปลูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระต๊อบเท่านั้นข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแลจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจทั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่พอเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกอย่างไร ไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งจะเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นชั้นมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์นั้นมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาติเรชานูไปทีในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั่นกลายเป็นสัตว์ติเรชานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมยากประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือว่าเป็นเปรตเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ดิบฉานไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไว้ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์เทโวคือกายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าจริงได้ถูกจริงได้ผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อจริงได้ถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลที่บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นจะได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อเลื่อมใสต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างแห่งมนุษย์นี่แหละหูเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่คือว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับตรับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่ม4กลุ่ม5ยิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากคือความประพฤติดีอย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันฉะนั้นนี่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกจิตดีทั้งนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกจิตคนนั้นไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูบาอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราวันนี้แสดงธรรมะก็รู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลาย และวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากหน่วยต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยที่ว่าเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสก็หนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยก็หายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถอันหนึ่งซึ่งมองข้ามไปไม่ได้อาตมาสายใจคออบอ้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดีมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายแต่คนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายแต่ก็เป็นสุดวิสัยของผู้นั้นเองเนี่ยท่านที่ทุกท่านที่มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทำดีต่อผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีกุศลกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโตดได้ใคร่ควรกันกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบสุ่ม4สุ่ม5เมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นมักเรื่องของกรรมให้เลือกเป็นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับตำหนักวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะควรให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังนี่ตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นท่านโปรดได้นำพากันนำไปพินิจพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็โปรดได้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้และขออํานวยพรให้แก่บรรดาทั้งหลายทุกๆท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ถ้าพูดเรื่องนี้มาตลอดทั้งเรื่องนั้นเราเราต้องเกี่ยวโลกทำงานเพื่อโลกอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้คิดได้ยังไงทุกอย่างลำบากทุกวันนี้เพราะเกี่ยวกับโลกนั่นเองแต่ตัวลำพังเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คุยนะวันหนึ่งไม่ได้เจอใครไม่อยู่กับใครเราสบายทรงแต่ธาตุขันธ์นั่นคือของไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้เป็นน้ำหนักกดถ่วงกันว่าสบายมันต้องดูหรือเข้ามาจะโดดเข้าปากเขาลงเราไม่ได้หวังอะไรกับใครพูดมันเต็มหัวใจผมมันพอทุกอย่างแล้วพิจารณาจนพอนั่นแหละธรรมท่านว่าพอโลกมันหาเมืองพอเมื่อไหร่หัวใจมันเต็มไปด้วยความหิวความโหยอะไรมันทับมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงขึ้นเต็มฤทธิ์เต็มเดชมาพูดนี่หัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกข์คนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมตินิยมมันไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลภมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตัวนี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาเนี่ยทำลายคนอื่นเราจะไปเข้าใจว่าคนที่มีสมบัติมากๆเขาจะมีความโลภน้อยลงไปคนมีความรู้มากกิเลสน้อยลงไปความโลภความเกลียดความหลงน้อยลงไปยาถ้าเข้าใจอย่างนั้นผิดร้อยทั้งร้อยเดียวมีมากเท่าไหร่นั่นแหละตัวโลภมากยิ่งเพิ่มตะพัดตะพือความโลภมันมีเมืองพอเมื่อไหร่นั่นไอ้ที่ดีเสริมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกำลังตะพัดตะพือขึ้นไปนั้นเราพูดให้เต็มปากตามหลักความจริงเลยว่ามั่งมีเท่าไหร่ยิ่งตัวโลภมากคือโลภจนกระทั่งตายนั่นมันตายจะไม่มีลดหย่อนเลยถ้าผู้ไม่มีมันก็ไม่กระตือรือร้นพอที่จะดิ้นรนวุ่นวายทำความเดือดร้อนจะหายแก่ผู้อื่นมากมายเหมือนคนประเภทนี้แล้วโลกสมมุตินิยมนิยมมากตรงนี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมายมันทำอะไรมีแต่กดขี่บังคับรีดไถถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจนะเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมแรกในหัวใจและมีธรรมภายในใจคำว่าแทรกกับมีที่ต่างกันแทรกมีเพียงเล็กน้อยมีในหัวใจนี่มีมากพอที่จะทำประโยชน์ให้มากให้โลกได้มากมายด้วยความรู้ความฉลาดของตนด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ของตนด้วยสมบัติเงินทองเข้าของของตนด้วยอุบายวิธีต่างๆสติปัญญาของตนโลกได้รับความต้องการถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจและมีธรรมภายในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจด้วยแล้วจะไม่มีอะไรเสียหายให้แก่โลกเลยแสดงออกกิริยาท่าทางใดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเพราะจิตนั้นทรงไว้แล้วซึ่งมหาคุณอันอุดมอวดอุดอยู่ที่หัวใจนะยาเข้าใจแล้วมันอยู่อะไรอยู่กับอะไรความเสียหายก็ดีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์สงบสุขก็ดีมันอยู่ที่หัวใจกลายเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่เราพูดเรื่องโลกเรื่องธรรมเทียบกันให้เข้าใจการวิ่งตามกิเลสนี้เมื่อไรมันจะทันก็เคยเห็นไหมคนวิ่งตามความโลภวิ่งตามความโกรธความหลงวิ่งตามราคะตัณหามีรายไหนบ้างในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าข้าพอแล้วเพราะการวิ่งตามกิเลสประเภทต่างๆไม่เคยมีมีแต่เพิ่มตะพัดตะพือวิ่งเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นที่จะให้ลดหย่อนผ่อนผันลงมาเพราะการวิ่งตามวิเลศคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้ไม่มีหวังตายก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละเราจะว่าเราฉลาดที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้พิษให้ร้ายต่อหัวใจของโลกแท้เรายังไม่ได้เห็นคุณเห็นโทษของมันเลยมีแต่เห็นคุณกล้าของมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวหันหลังให้ศาสนาคือความจริงหันหน้าเข้าสู่ความจำต่อมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนทั้งมันทั้งคืนเราจะไปหา
ปรารถนาอะไรมันเป็นความสุขความเจริญถ้าลงหัวใจยังได้ดิ้นอยู่กับอำนาจของกิเลสตัวหลอกลวงนี่แล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความสบายหวังเท่าไรก็ตายทิ้งหมดเปล่านั้นนี่คือหลักความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกจะพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดสามารถใครมีความฉลาดเทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีนะบายใดที่ทรงสอนมาแล้วผิดที่ตรงไหนที่ว่าผิดก็คือเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงเท่านั้นมันไม่ได้ผิดแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงต่างหากกิเลสมันตัวจอมปลอมมันต้องเป็นฝ่ายค้านเสมอฝ่ายที่จะเห็นตามไม่เคยมีเรื่องของกิเลสนี่เรียกว่าเป็นค่าศึกของธรรมนั่นล่ะผู้ที่ย่อยเห็นภัยท่านเห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์พระไทยภัยก็เห็นอย่างถึงใจคุณก็เห็นอย่างถึงใจสลัดออกจนได้หลุดพ้นโผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วผู้นี้แหละผู้มีกำลังสามารถนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแม้อยู่ในครอบครัวก็เป็นความมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาป้องกันตัวและครอบครัวสังคมต่างๆให้มีความสงบเย็นใจต่อกันนอกจากต่อตัวเองแล้วผู้นี้เป็นผู้สามารถนี่แหละฉลาดอย่างนี้เขาจะเรียกว่าปัณฑิตานันทเสวนาเสวนาจะว่าหนังก็หมายถึงความฉลาดฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายมารของศาสนาที่ว่าเสวนาจะว่าหนังอยากพบคนพาลเท่านั้นอยากคนใดที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติขัดแย้งต่อศาสนธรรมขัดแย้งต่อหลักความจริงจะมีความรู้มากน้อยขนาดไหนก็คือมีพิษมีภัยมากขนาดนั้นต่อศาสนธรรมเป็นมารของศาสนธรรมเมื่อคบกับใครก็เป็นมารของผู้นั้นท่านจึงห้ามไม่ให้คบคนประเภทนี้นั่นหมายถึงผ่านภายนอกผ่านภายในก็อยู่ในหัวใจของเราแต่ละหลายหลายมันคิดขึ้นมาในวันหนึ่งหนึ่งเวลาหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมันคิดแต่เรื่องพานทั้งนั้นเรื่องทำลายเจ้าของเรื่องทำลายศาสนธรรมที่เจ้าของกำลังอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญและยังในความรู้สึกของเจ้าของที่ว่ากำลังบำเพ็ญอยู่นั่นแหละก็ถูกมารมันทำลายอยู่ตลอดเวลาพาลาความเข่าหรือว่าไอ้กิเลสจริงๆมันไม่ได้เข่านะมันทำเราให้เข่าต่างหากถ้ากิเลสเป็นตัวพานตัวเข่าแล้วมันจะได้ครองโลกอย่างไรเล่าผู้ใดเป็นผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นหัวหน้าแม้แต่สัตว์จะสัตว์ฉลาดก็สัตว์ได้เป็นหัวหน้าคนฉลาดก็เป็นหัวหน้าคนจนกระทั่งถึงทั่วประเทศอาศัยคนฉลาดเป็นผู้นำกิเลสถ้ามันโง่แล้วมันจะนำสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายกันมาตลอดจนปัจจุบันนี้และต่อไปข้างหน้าเป็นอนันตกาลหาที่สุดไม่ได้นั่นได้อย่างไรคำว่าพันคนพันคือว่าถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสปิดหูปิดตากิริยาการที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นประเด็นเรื่องความเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนพันถูกกิเลสมันฉลาดมันครอบหัวคนนั้นให้เป็นคนพันได้ให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองแล้วก็เป็นค่าศึกต่อส่วนรวมไปท่านไม่คบคนผ่านประเภทนั้นทีนี้ความคิดของเราในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องประเภทนี้มากเท่าไหร่ทั้งๆที่เราก็เป็นนักบวชนักปฏิบัติอยู่เช่นนี้แหละขณะที่เราคิดเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแก้จะถอดถอนที่เหลือนั้นมันมีสักเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5% ก็ไม่ได้ใน 100%มีขั้นตะเกียบตะกายขั้นอุตสาห์พยายามของเราในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้แม้แต่ขั้นสมาธิมันก็ยังเป็นอย่างนี้เราไม่กล่าวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอันนั้นไม่กล่าวเพราะนั้นพลังของธรรมมีเต็มเกือบว่าเต็มที่แล้วถึงขนาดที่ว่าอัตโนมัติหมุนตัวไปแล้วอันนั้นไม่นับเข้ามา
ในวงนี้นอกนั้นมีแต่เรื่องคนผ่านหัวใจผ่านทั้งนั้นให้น้องเขามาคิดแยกนอกแยกในที่นักปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงทำสอนให้คนฉลาดไม่ได้สอนให้คนโง่ต้องสอนให้เจ้าของฉลาดนี่สำคัญใครจะโง่จะฉลาดขนาดไหนก็ยังไม่ได้เป็นสมบัติอันแท้จริงของเราต่อเมื่อความโง่หรือความฉลาดมันมีอยู่กับเรานั่นแหละเราจึงจะได้รับผลทั้งดีทั้งชั่วตามความโง่ความฉลาดนั้นแต่พออย่างยิ่งความฉลาดผิดขึ้นมาสิความฉลาดนี่แหละจะแก้ความโง่ของตัวเองเพราะความถูกกล่อมของกิเลสได้มันทำงานให้ครบอย่าครบคนผ่านให้ระมัดระวังความคิดความปรุงของเจ้าของในขณะหนึ่งมันคิดได้อย่างคล่องตัวลื่นไม่มีอะไรเสมอความรวดเร็วของจิตที่เป็นมารของศาสนามันอยู่ภายในตัวของเราเดินจงกรมอยู่มันก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าเราเดินจงกรมมารของเราไม่มีเราทำความเพียรและภาคภูมิใจในความเพียรเราของทั้งที่หาสติตัวต่ำไม่ได้ถูกที่เหลือไปเหยียบย่ำทำลายแหลมอย่างนั้นเหลือความเพียรภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเหลือนักปฏิบัติต้องฝืนต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้กำลังของกิเลสมากเราจะไปทำอ่อนแอทอดแท้เหลวไหลอยู่ทำภาษีภาษานั้นภาษีภาษาเป็นเรื่องของกิเลสเหยียบคนต่างหากนี่นะไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องการประคองตนด้วยธรรมตามภาษีภาษาก็คือคำว่าภาษีภาษาคือคนโง่เง่าเต่าตุนไม่มีทะเบียนบัญชีอะไรเป็นที่รับรองหรือยอมรับกันเลยนั่นแหละภาษีภาษานั่นเหลือจะเป็นสมบัติของพวกเราผู้ตั้งใจเพื่อความเฉลียวฉลาดด้วยอริยธรรมของพระเจ้าเพราะการปฏิบัติของตนต้องการความตามภาษีภาษาดังเหนือต้องฝืนที่นักปฏิบัติไม่ฝืนไม่รู้ไม่ฝืนผ่านไปไม่ได้ถึงขั้นฝืนต้องฝืนถึงขั้นฟัดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเต็มที่เต็มฐานเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อถึงเวลาที่ควรจะตะลุมบอลกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของการประพฤติปฏิบัติเอาดำเนินไปท่านทั้งหลายจะเห็นจะรู้เองขอให้ความมุ่งมั่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องอัตเรื่องธรรมให้เต็มหัวใจเถอะความมุ่งมั่นนี้แหละจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามทุกยากลำบากขนาดไหนมันก็บืนเพราะความมุ่งมั่นมีมากให้พึงทราบเสียว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตั้งแต่การไหนการอะไรมาแต่ขั้นพุทธการกระเทือนพระทัยของพระพุทธเจ้ากระเทือนพระใจของสาวกจนถึงเป็นอรหัตอรหันต์ประกาศธรรมสอนโลกกังวานไปทั่ว3แดนโลกธาตุล้วนแต่ทำออกเวทีคนที่นับถือพุทธศาสนามีความเชื่อความนับถือหนักเข้ามากน้อยเพียงไรก็หลุดไปพ้นไปนั่นแหละคือความมุ่งมั่นนั่นแหละขนาดตลาดอนุพงศ์ผ่านกังวานตั้งแต่สมัยโน้นมาสมัยนี้มีแต่ตลาดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะตลาดแห่งความชั่วช้าเลวทรามเลวไหลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหัวใจของสัตว์จึงแสดงออกมาตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาหลนกันเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาอันเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอันเป็นตลาดแห่งความสุขความเจริญความเย็นใจความแน่ใจความมีหลักมีเกณฑ์ภายในตัวเองตลอดถึงหน้าที่การงานการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระดำเนินไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์การคงที่ก็แน่นหนามั่นคงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งเป็นทางดำเนินของข้าด้วยแล้วมีแต่การฆ่าที่เหลือซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นฆ่าสื่อของใจและของศาสนาธรรมที่จะเกิดขึ้นและมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแหละท่านว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้าสมัยที่ไหนก็ทำของพระพุทธเจ้าสวดคาถาธรรมจับที่ชอบแล้วอ่านไปในบทใดคำพีใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าเป็นศาสดาแทนเราตถาคตดูเอานะนั้นถือนะฟังให้ถึงใจอ่านให้ถึงใจนะเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งท่านตรัสกับพระอานนท์ธรรมและวินัยนี่ที่เราตถาคตมันจัดไว้แล้วหรือสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราผ่านไปแล้วคือหมายความว่าเราตายแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเกี่ยวบูชาเราถาคตนะ
ผลจากการปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี้ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสาโคตเห็นที่ตรงไหนเห็นธรรมถ้าไม่เห็นตามหลักธรรมที่สอนไว้นั้นให้ดำเนินตามหลักธรรมคือสอขาธรรมให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติของตนและให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเถิดก็ชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะหรือบูชาพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ถึงองค์จริงของท่านคือองค์ไหนคำว่าศาสดาคือองค์ไหนพระอุปโฉมเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เป็นเรือร่างของศาสดาแท้ศาสดาองค์เอกได้เกิดพระจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นดวงที่ประเสริฐไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนั่นแหละพุทธะแท้การปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงนี้นั่นแหละคือการก้าวเดินตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นเพียงว่าคนผู้ถือศาสนาไม่ได้สนใจเท่าที่ควรและไม่ได้สนใจเท่านั้นจึงไม่ปรากฏผลขึ้นมาให้ได้ตัวเองได้ภาคภูมิใจบ้างแม้เล็กน้อยการให้ทานก็สักแต่ว่าทานไปหรือปู่ย่าตายายเพราะว่าให้ทานในบุญทำไปเพราะมันไม่ได้ถึงใจแม้ที่สุดการภาวนาเช่นอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายนักบวชทั้งหลายนี่แทนที่จะถืองานนี้เป็นสาระสำคัญทั้งเทเลสลายไปเรื่องงานนอกงานนางานโลกการสงสารงานที่เดือดตัณหาไปเสียจะเอาธรรมมาจากไหนนี่นาสิตลาดมรรคผลนิพพานธรรมะตลาดผลนิพพานก็คือธรรมะธรรมะปฏิปันโนนี่ตลาดปฏิบัติตามนี้ตามคำสอนนี้ผลจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับต่างๆชนิดไหนมีหมดตั้งแต่กัลยาณปุถุชนขึ้นไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาอนาคาอรหัตตมรรคอรหัตผลหลุดพ้นไปเลยไม่นอกเหนือไปจากสารธรรมที่เป็นว่ามัชฌิมามัชฌิมานี่เลยพอเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะของธรรมานุธรรมปฏิปันโนอยู่เสมอไปหลักธรรมท่านในสังฆคุณก็ประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของเราทุกวันไม่ใช่เหรอได้สวดอยู่ไม่ใช่เหรอพระสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามกิปฏิปันโนนั่นนี่แหละผู้ทรงมรรคผลนิพพานท่านก็บอกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี่ก็ตรงหลักธรรมหลักที่นายนั่นเองญาญะกับปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบรู้ปลอมเห็นปลอมนี่รู้ปลอมเห็นปลอมเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษโดยสายเดียวเท่านั้นสามีกิปฏิบัติสมควรจะทำปฏิบัติด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อตัวเองก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเองทำไมคนอื่นเขามีหูมีตามีหัวใจทำไมเขาจะไม่ทราบว่าใครปฏิบัติดีน่ากราบไหว้บูชาเคารพนับถือเขาก็ต้องรู้เหมือนกันปฏิบัติจตารีบุริสัตยุการิอัฏฐบุริสัตบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คือบุคคลทั้งแปดท่านแยกเป็นบุคลาธิฐานต่างหากต่างหากจะได้จะคู่สี่บุรุษสี่ที่ไหนมาก็ตัวของเรานี่เองตัวของหญิงของชายผู้สุปฏิอุชุญาญาสามีกี่นี่แหละจะเป็นที่ไหนไปคู่แห่งบุรุษสี่ก็คือคู่แห่งธรรมมรรคสี่ผลสี่นั่นเองผู้ใดเป็นผู้ครองก็ผู้นั้นเป็นผู้หญิงครองก็ผู้นั้นผู้ชายครองก็ผู้นั้นครองด้วยการปฏิบัติถูกต้องของตนนะจะไม่มีหญิงชายที่ไหนมาแต่พร้อมมาช่วยเอามาผลนิพพานอันนี้เป็นคู่บุรุษสี่บุคคลแปดจำพวกไปก็คือผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้าแยกประเภทออกไปถ้าเป็นผู้เป็นคู่เป็นสี่คู่ทำมรรคผลมรรคผลมรรคผลนะโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลนะก็เป็นคู่หนึ่งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลก็เป็นคู่หนึ่งนะสองคู่แล้วอนาคามรรคอนาคามีผลก็คู่หนึ่งเป็นสามคู่แล้วอนาคตมรรคอรหัตผลคู่หนึ่งเป็นสี่คู่แล้วใครจะบรรลุในธรรมที่กล่าวมานี้ก็ดำเนินมากเนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นคู่สิพอผลปรากฏขึ้นมาก็รับกันเพราะเหตุกับผลเดินไปตามร่องรอยอันเดียวกันเหตุเป็นที่เกิดของผลจนกระทั่งถึงอรหัตผลใครจะเป็นคนครองก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละอยู่ไหนอยู่ในวงของสวัสดิธรรมที่จัดไว้ชอบนี้ไม่นอกเหนือจากนี้
ความมั่นใจเลยลงในมีในจุดนี้แล้วการปฏิบัติให้ตามจุดนี้แล้วไม่ต้องสง

ขาตธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้แล้วอยู่ในวงของสุปฏิปันโนอุทุญาณสามิติปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เน้นหนักลงไปตรงนี้การปฏิบัติธรรมอย่าตื่นข่าวกับใครพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิได้สละชีวิตกับท่านแล้วแล้วไม่ได้สละชีวิตกับชาวบ้านชาวเมืองที่มูลาที่มาแห่งที่ไหนเพราะว่าเป็นสรณังคัจฉามิไม่หลงอะไรตื่นเงาตื่นปากที่มีกิเลสปากสกปรกปากก็บริจาคปากสะอาดเพราะใจสะอาดแสดงออกมาถูกต้องทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกจะเอาอะไรมาผิดเมื่อเห็นแล้วทำไมพูดฟังได้ยินแล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นกระจัดแล้วนำมาพูดผิดที่ตรงไหนเมื่อแต่เราตาสร้างฟังด้วยตาเนื้อนี้ไปเห็นอะไรแล้วมันยังชัดเจนยังประจักษ์ตัวเองหายสงสัยได้ทำไมตายานซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านี้ทำไมจะไม่ชัดยิ่งกว่านี้ไปอีกร้อยเท่าพันตวีเล่าท่านมีในกล่าวถึงเรื่องทานเรื่องบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ฉลาดฉลาดโดยธรรมไม่ใช่ฉลาดแบบโลกโลกนั่นฉลาดแบบคนผ่านกล่าวให้ได้พูดให้ฟังแล้วพยายามระมัดระวังกำจัดสิ่งเหล่านี้มีเวลามีมากมากมันเร็วมันไหลเข้าไปนะผมอกจะแตกตอนนั้นอย่าว่าไม่บอกพูดอยู่เสมอเวลามีมากมากมันดีเมื่อไหร่มันกดถ่วงกันลงไปกดถ่วงกันลงไปมันมีเจตนาก็ตามนักก็ต้องเป็นหนักผิดต้องเป็นผิดอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือไม่เจตนาผู้มาก็ให้ตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่ามาเร่ร่อนร่อนเร่ร่อนด้านขีดขวางหมู่เพื่อนหรือเฉยให้ดูตามีให้ดูข้อวัดปฏิบัติการคุยปฏิบัติของหมู่ของเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงหูมีให้ฟังแล้วนำไปคิดเพื่อทำสมกับตนที่มาศึกษามาอบรมนั้นจะเกิดประโยชน์มันเพียงแพร่เฉยใครทำก็ได้ไอ้ผมโกนก็ได้โกนก็ทั้งมันเอาทั้งหนังออกยังเหลือแต่กระโหลกที่สามก็ได้แต่มันไม่เป็นมากเป็นผลที่ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีความสนใจอันนี้เป็นเพศประกาศให้โลกเขารู้ว่านี่คือเพศนักบวชเราเองก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชได้ปล่อยวางมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจมันเป็นยังไงมันบวช ด้วยไหมกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจนั้นมันบวช ด้วยไหมมันปล่อยวางไหมมันไม่ได้ปล่อยนะต้องได้ต่อสู้กันอีกทีหนึ่งต้องบวชมันอีกทีหนึ่งฆ่ามันอีกทีหนึ่งจะได้อันนี้เป็นเพียงเพศเป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่านี่คือเพศของนักบวชเพศไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้ใดเป็นเพศที่ร่มเย็นเป็นเพศที่ไว้วางใจได้เป็นเพศที่สงบเป็นเพศที่เย็นใจนั่นประกาศไปอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเย็นใจไหมเราเป็นเพศนั้นแล้วเราเย็นใจไหมถ้าไม่ฆ่ากิเลสออกได้เมื่อไรใจก็หาความเย็นไม่ได้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะต้องฆ่ามันตรงนั้นสิสละสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากทางโลกทางสารออกมาบวชนั่นสละตั้งแต่กายหัวใจไม่สละมันคว้านู่นคว้านี้ทั้งอดีตอนาคตคว้าลมคว้าแรงจริงไม่จริงมันคว้าไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรจะมาเป็นมรรคเป็นผลเพราะมีแต่กิเลสมันมาทำงานอยู่บนหัวใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาผู้จะกำจัดกิเลสที่เองไม่ทำไงไม่ว่าจะกำจัดกิเลสไม่มีแต่ความคิดเดียวที่เห็นว่าจะกำจัดแต่ผู้มันกำจัดเราคิดหรือไม่คิดมันก็กำจัดเราอยู่ตลอดเวลาทำลายอยู่ตลอดเวลาเราทราบมันไหมถ้าอยากจะทราบก็เอาข้อวัดปฏิบัติเฉพาะอย่างที่คือการภาวนาพิจารณาค้นคว้าถึงระยะที่ค้นคว้าถึงการที่ค้นคว้าคว้าลงไปค้นลงไปถึงเวลาที่จะบีบบังคับกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตะล่อมเข้ามาสู่สมาธิให้มันสงบเมื่อกิเลสสงบความฟุ้งซ่านสงบจิตก็เป็นสมาธิจิตก็สงบเท่านั้นแหละเอาให้ได้ตอนนี้ก็ดีทำอะไรทำให้จริงให้จังอย่าละหล่อเลยแหละความละหล่อเลยแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความจงใจมีความตั้งอกตั้งใจทำอย่างแข็งแรงอย่างเอาจริงจังเหมือนกับว่าเรามุ่งผลต่อสิ่งนั้นจริงๆดังนั้นถึงจะเกิดประโยชน์เห็นไหมทำละหล่อเลยแหละเจ่งก้างต่างมันขวางหูขวางตาเทวทัตมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจเรายังไม่ทราบกิเลสมานนั้นมันเป็นมานของเรามันขวางหูขวาง

0: พื่อนไปได้หมดนั่นแหละที่โดยที่เหลือมันไม่เคยล่องมันไม่เคยทำใครให้ดีนี้จะเป็นพิษเป็นภัยน้อยกว่าตามมากกว่าตามถึงไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจกับมันได้สติปัญญามีเท่าไหร่ให้พิจารณาเอาให้เห็นดูที่ว่าจิตดวงนี้ที่มันเคยโง่เขลาบ่ปัญญาไม่นึกไม่คาดไม่ฝันเลยว่ามันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันมีแต่รู้เฉยๆรู้ก็รู้แบบกิเลสบังคับขับใสไปกิเลสถือมังเหียนเคี่ยนตีไปตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะออกนอกอำนาจของกิเลสแต่มันเป็นความรู้ที่ถูกกิเลสขับใสความรู้อันนี้มันเป็นอย่างนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนอ้าวที่นี่ประพฤติปฏิบัติทำเข้าไปเลยธรรมพระพุทธเจ้าที่ว่ากลางวันมาได้ 2,500 ปีเนี่ยกลางวันในหัวใจของพระพุทธเจ้ากลางวันในหัวใจของสาวกประกาศเป็นกระแสเสียงมาให้โลกทั้งหลายได้ทราบแต่มันยังไม่เคยกลางวันในหัวใจเราเลยสิมันถึงหาความสุขความสบายหาความแปลกประหลาดหาความอัศจรรย์ไม่ได้ความฉลาดไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าลงทำได้เข้ากลางวันในจิตใจแล้วความฉลาดจะแตกกระจายไปแตกกระจายไปไม่มีความฉลาดใดจะเหนือจิตไปได้จิตเป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวตานี่จะมองเห็นแต่เพียงรูปเพียงสีแสงเท่านั้นเป็นนิสัยของตานอกจากนั้นไม่สามารถเนี่ยมันมีวงแคบของมันมันมีวงจำกัดของมันหูก็เหมือนกันอยู่ในนิสัยที่จะฟังได้ด้วยหูนี่ก็ฟังได้เท่านั้นมากกว่านั้นก็มีเครื่องช่วยบางเล็กๆน้อยๆจมูกลิ้นกายมีเป็นใช้ตามหน้าที่ตามที่เรียกว่าเครื่องมือของจักรก็ใช้ได้แค่นั้นเท่านั้นแต่ตัวของใจเองไม่ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้แต่อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือทีนี้พิจารณาลงไปมันจะกังวานไปหมดสะเทือนไปหมดความรู้ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นพิจารณาไม่มีอะไรเกินหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาทำเข้าบรรจุในหัวใจเต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มจิตเต็มใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะประมาณเรื่องความฉลาดความรอบคอบรอบรู้ของจิตความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของจิตไม่มีอะไรจะเกินในโลกนี้นี่แหละสิ่งที่พิสดารมากแต่พิสดารไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับให้อยู่ในวงจำกัดของมันนี่เวลาทำเข้าเบิกเข้าทำลายวงจำกัดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นออกไปโดยลำดับแบบความรู้นี้จะกระจายกระแสของตนออกไปความสว่างสวายออกไปเรื่อยไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นเลื่อยไปตั้งแต่ขั้นรู้หยาบจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดจนกระทั่งถึงละเอียดคือพระนิพพานหมดพระนิพพานอันไหนเป็นนิพพานเมื่อจิตมันพุ่งทะลุไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้แล้วไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันมาแล้วถามาทางนิพพานแต่ว่ารู้กว้างรู้แคบก็มันก็ครอบไปหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นที่เรียกว่ารู้อะไรเป็นผู้รู้กระจายดวงนี้เนี่ยดวงที่เคยถูกครอบงำต่ออำนาจของกิเลสอยู่นี่เลยเมื่อปาดกิเลสออกทั้งหมดธรรมก็เลยครองหัวใจเต็มที่แล้วโลกวิถีที่เราเคยอ่านในตำหนักตำราจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจดวงนี้อ๋อโลกวิถีเป็นอย่างนี้เที่ยวเหลือนั่นแต่ก่อนไม่เคยคาดเคยฝันว่าจิตนี้จะได้รู้ขนาดนี้จะได้เห็นขนาดนี้จะได้ละขนาดนี้แล้วแต่ประหลาดและอัศจรรย์ขนาดนี้ได้เป็นแล้วหรือได้เป็นแล้วหรือเป็นเพราะอะไรน่ะก็เป็นเพราะธรรมเป็นเพราะข้อปฏิบัติเพราะปฏิบัติมาจากไหนมาจากสวคาธธรรมมาจากศาสนธรรมเนี่ยมันก็ลงในนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานจะนานปีเท่าไหร่และปรินิพพานกี่พระองค์มาแล้วนับเป็นล้านล้านก็ตามสงสัยที่ไหนนะเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวันอยู่แล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นั่นนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตเห็นตรงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เมื่อเริ่มเห็นธรรมก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อยเข้าไปเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งเห็นธรรมเต็มดวงใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงแล้วนั่นแหละคือศาสดาเต็มองค์เห็นแล้วถามหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนไม่ถามตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วไปหาความปลอมทั้งอะไรตะคุบหาอะไรเงานะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบหน้าชาติหน้ามีไหมถามมาอะไร เรื่องภพลงชาติประกาศทั้งวันอยู่ในจิตนี้แล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิไปแล้วเหยียดเข้าไปโดยลำดับรู้เรื่องภพลงชาติของตัวไปโดยลำดับแล้วเชื้อของภพของชาติละเอียดเข้าไปกิเลสเดี๋ยวก็เรียกว่ากิเลสละเอียดเข้าไปเชื้อของภพของชาติคือกิเลสปัญญาก็จะละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฟาดตัดกันขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งเอาขาดสะบั้นออกหมดจากหัวใจแล้วดูดออกจากโลกสมมุตินี้ทั้งที่จิตก็อยู่กับร่างนี้แหละแต่ดูดกันออกจากสมมุติอยู่ภายในนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนขึ้นมาแล้วเกิดที่ไหนทีนี้เชื่อมีมากน้อยก็เห็นกันอยู่ตักกันอยู่ฟันกันอยู่โดยลำดับลำดาแม้จะไปเกิดพรหมโลกหรือสุทธาวาส5ชั้นไม่มีเชื่อไปเกิดได้ยังไงนั่นมันก็เห็นกันชัดอยู่ภายในจิตเวลาทำลายเชื่อหมดแล้วไปเกิดที่ไหนหมายจริงหรือไปเกิดที่ไหนหมดเชื่อแล้วนั่นท่านว่าชั้นที่โกชั้นที่โกสดสดร้อนร้อนมันนานเมื่อไหร่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกรายไปอยู่ที่ตรงสันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองนั่นเองพระเจ้าทรงเลยบวินยูหิท่านผู้ทั้งหลายรู้จำพ่อตนก็ใครกินใครคนนั้นก็อิ่มนะสิคนไม่กินมันหิวทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องของเขาหิวนี่เราเป็นผู้กินเราเป็นผู้อิ่มเราไม่ได้หิวมันก็รู้จิตสัญชาตญาณในตัวเจ้าของเขาว่าความอิ่มไม่มีก็เพราะเขาหิวก็เราอิ่มเต็มตัวอยู่แล้วหลงบ้าไปกับเขาอะไรนั่นธรรมพุทธเจ้าเป็นของจริงบรรจุเต็มหัวใจแล้วตื่นบ้าไปกับโลกที่เดือดสันหาสวะโลกมืดตัวบอดหาอะไรการแน่นั่นก็เท่านั้นนี่การปฏิบัติผู้แนะนำต่างสอนที่จะให้เป็นอัดเป็นที่สุดเพื่อพยุงจูงใจนี่มันลำบากนะทุกวันนี่นะขอท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจอย่านอนใจการอยู่ด้วยกันเป็นของไม่แน่นอนนะมีการพับผ้าขันแปรอยู่เสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุตินี่เมื่อเป็นสมมุติแล้วจะนอกเหนือประจักษ์กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงมันต้องแปรสภาพไปอยู่เสมอในขณะที่เป็นการอันควรอยู่นี้ให้พยายามตักตวงอย่านอนใจยังไงก็ให้มุ่งต่อศาสดามุ่งต่อความหลุดพ้นเป็นหลักใหญ่แล้วความเพียรจะได้ค่อยคืบคลานไปตามๆนั้นความอุตสาห์พยายามก็จะเป็นไปการอยู่ในโลกนี้เคยอยู่มาแล้วดูปัจจุบันธาตุขันธ์อันนี้ก็แล้วกันใจดวงนี้ที่เป็นอยู่ในวงของสมมติอยู่ในวงกงจักรนี้เป็นยังไงวิเศษอะไรบ้างคิดวันหนึ่งคิดยิ่งกว่ากงจักรมันได้ความวิเศษอะไรจากความคิดเหล่านี้เสียดายอะไรคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสเรื่องอดีตอนาคตธรรมารมณ์ที่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรมาเอามาเป็นธรรมารมณ์ยุ่งอยู่จนภายในหัวใจนี้วิเศษวิโสอะไรทีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อตัดฟันความคิดที่เป็นกงจักรนี้ออกทำไมจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วจะก้าวได้ยังไงมันก็จะเป็นหมูขึ้นเขียงอย่างนั้นสิจนได้เอามีดเอาพลาดเขี่ยลงมันก็จะไม่ยอมลงเราไม่ใช่หมูนี่ธรรมพุทธเจ้าจะเทือนโลกอยู่เรื่อยมาทำไมเราจึงจะไม่ตื่นถึงใจก็ในธรรมท่านแสดงไว้ว่าโกดุห้าโซ่ชิมานันโดนั่นแม้ถึงใจมากนะสะเทือนใจมากเลยนิจังปัจฉิเตสติอันธการเลนะโอนัตถาปฏิปังนักเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนไฟเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนนั่งนอนหาเวลาเย็นไม่ได้นี้พวกท่านทั้งหลายหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งแต่นอนใจอยู่อะไรประมาทอยู่ทำไมนะตื่นกันหาเรื่องอะไรถึงใจท่านพูดอะไรท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนำมาพูดเหมือนกับว่าเอามรรคผลนิพพานมาเปิดให้เราดูต่อหน้าต่อตาแล้วเอาฟืนเอาไฟมากให้ดูอีกต่อหน้าต่อตาให้เห็นทั้งโทษให้เห็นทั้งคุณประจักษ์ถ้าลงใจไม่ยอมรับแล้วมันก็หมดท่าเหมือนกับคนไข้เมื่อมองหน้าหมอไม่รับยานั่นแหละมีแต่ทานแต่ฟืนมาเผากันไปเกิดประโยชน์อะไรนี่เราบวชมาเพื่อทรงมรรคทรงผลทรงอัตทรงธรรม มันจะทรงตั้งแต่กิเลสตลอดไปอย่างนี้หาความวิเศษอะไรเคยทรงมานานเท่าไหร่แล้วกิเลสครอบหัวได้เกิดอะไรจะแก้กิเลสปัญหาชีวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างทำไมสร้างความท้อแท้อ่อนแอต่อตัวเองอันเป็นเรื่องของกิเลสแท้พาให้เป็นพาให้ทำพาให้ขัดขวางการดำเนินที่ถูกต้องดีงามของตนจะต้องคิดเรื่องเหล่านี้ระยะนี้จะยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ดำเนินตามที่แสดงนี้เถอะจะค่อยทราบไปโดยลำดับในเรื่องของกลมยางกิเลสนี้แหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้พ้นไปจากนี้ไม่ได้เพราะทับกิเลสไม่ได้เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสสร้างธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหธรรมขันติธรรมขึ้นให้มากเถอะยังไงก็จะต้องทราบได้ดูหน้าดูตามันฆ่ากิเลสล้มทั้งหลายเห็นประจักษ์ต่อใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยหรอกธรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าถ้าเรานำมาฆ่าจิตที่ถูกเผาอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟราคะตัณหาคือราคะกินาโทสักกินาหมอกินามันร้อนขนาดไหนจิตที่หลุดพ้นออกไปหลุดลอยไปจากฟืนจากไฟนี้แล้วเย็นขนาดไหนท่านก็บอกไว้แล้วว่าปรมังสุขขังน่ะมีสุขอะไรที่จะเสมอเหมือนได้ปรมังสุขขังมันมีอะไรเสมอแล้วนัตถิสันติปรังสุขขังน่ะความสงบใดจะเสมอเหมือนความสงบที่ที่เรียกตายอย่างราบไปหมดแล้วนั้นความสุขใดที่จะนอกเหนือไปจากความสุขที่ที่เรียกหมอบราบตอนที่เด็กเป็นตัวอันเป็นตัวข้าศึกหมอบราบไปหมดแล้วนั่นแหละปรมังสุขขังหมายถึงอันนี้ผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบเรื่องเหล่านี้ในที่เด็กปรมังสุขขังมีไหมล่ะเราก็เห็นไหมไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาปรมังสุขขังมีที่ไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสก็เป็นไฟทั้งนั้นราคะกิเลสเนี่ยไฟคือราคะโทสะกิเลสไฟคือโทสะโมหะกิเลสไฟคือโมหะนี่เป็นแต่ไฟแต่ไฟแล้วเอาอะไรมาเย็นคำว่าไฟมันจะเผาลงไปเผาลงไปจนเป็นเท่าเป็นฐานนี่เราเป็นเท่าเป็นฐานมากี่ภพกี่ชาตินับได้หรือเรื่องภพเรื่องชาติของเราที่ถูกกิเลสเหล่านี้ผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดขึ้นมาแล้วเผาคือพบผิดชาตินั่นแหละขึ้นมาแล้วเผาอยู่นั่นตลอดผิดพบผิดชาติได้ของวิเศษอะไรมาพอที่จะนิ่งนอนใจกับมันอยู่ตลอดไปเริ่มหลับไปกับเพลงกล่อมของมันทำเข้าถึงใจไม่ได้เอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติถ้าจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนจะพ้นที่ถูกจองจำอยู่นี่คือจิตดวงถูกจองจำอยู่เวลานี้จะพ้นที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้สลัดผู้นี้เป็นผู้ปัดผู้นี้เป็นผู้ชำระเป็นผู้ฟาดฟันกันกับกิเลสผู้นี้เป็นผู้เผากิเลสจะเป็นผู้ใดเป็นผู้รับผลอันดีและดีเลิศจากการกระทำดังที่กล่าวเหล่านี้ก็คือจิตดวงนี้เองพากันตั้งอกตั้งใจงานนิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นล่ะโลกอันนี้อย่าไปตื่นอันมืดแจ้งนี้เคยมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่ายังไงแล้วตื่นอะไรอีกวันคืนปีเดือนออกไปจากมืดกับแจ้งนี้ว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยสุขว่าไปชั่วจะรู้ขันธ์ท้องลงมาเสียงว่ากันไปตามขั้นสมมุติที่ใช้กันอยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่ผู้หลงแล้วก็ไปใหญ่อันนี้จะเป็นไฟได้แต่ผู้รู้เท่าแล้วมันมีอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นมันตายเกิดนี่มันอัศจรรย์อะไรมันก็อยู่ในตัวของเรานี่อยู่แล้วถ้าจะถึงวันนี้พาประเสริฐก็ควรจะประเสริฐกันมากไปหมดแล้วในโลกธรรมนี้มันไม่ประเสริฐนั่นเลยท่านจึงสอนมันเป็นปืนเป็นไฟทางนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะคิดจะค้นให้มากให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเดินยังใจของตนให้หลุดลอยออกไป แล้วเสวยวิมุติสุขท่านว่านั่นฟังสิวิมุติสุขคือหลุดพ้นแล้วจากเครื่องจองจำทั้งหลายปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังก็หมายถึงใจนั่นเองที่ดับสนิทแล้วในบรรดาเชื่อทั้งหลายเป็นปรมังสุขขังเอาละแสดงเป็นคนนี้รู้สึกมีแปลกๆขึ้นมาภายในเนี่ยตรงนี้แหละพูดทุกวันนี้มันเหมือนแต่ก่อนพอพูดไปพูดไปมันคอยจะนั่นเป็นอุปสรรคอยู่เรื่อยๆมันเป็นไปตามนิสัยอะไรนี่เสียงดังเขาดังเขาเข้มข้นเขายิ่งไม่ได้ระวังอันนี้แล้วมีปลายใหญ่เลยรีบด่วนหาเหตุหาผลไม่ได้มีการรับไหวทำดุจทิ้งเสียคลิกก็เวลานั้นเป็นเวลาวิทยาศาสตร์แต่ช้าเร็วก็กำหนดให้มันพอดีของงานเร็วไปเพื่ออะไรถึงเวลามันคนเร็วมันก็เหลือมันเองถึงเวลาคนช้ามันก็ควรจะรู้ตัวของเองทำไมจึงต้องให้สอนให้พูดถึงเรื่องนี้ผมไม่บีบบังคับหมู่เพื่อนถ้าต้องให้ทำอย่างนั้นผมสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยต่างหากเพราะสอนหมู่เพื่อนให้แบบแนววิญญาณการกระทำเช่นที่ตำหนิมานี้มันเป็นเรื่องแบบแนวของธรรมของวินัยของความสงบเป็นอย่างความพอดีของมันหรือจบวิจารณ์ก็หมู่เพื่อนหรือจบมากนะมันจะค่อยร่อยหล่อไปร่อยหล่อไปปากที่เหลือมันปากกว้างนะมันจะคืนเอาคืนเอาทั้งหมดสุดท้ายกรรมฐานก็จะไม่มีที่เหลือมันจะคืนเอาคืนเอาคืนโลกคืนทั้งสามจะหมู่มากลากไปสุดท้ายก็ไม่มองคำเลยอันนี้แหละนี่ตกมากนะคนนี้ไม่ได้คุ้นกับอะไรเนี่ยมองอะไรมองด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้คุ้นกับอะไรเลยมันทำเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นทำไมมันจะไม่รู้เมื่อจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติปิดไม่อยู่มันต้องรู้เนี่ยแบบรับหูรับตาก็ไปดูอย่างนี่ไม่ได้หลับในหัวใจนี่มันหลับอะไรเป็นของมันในหลักธรรมชาติปฏิบัตินี้หมู่เพื่อนความพูดตรงนี้อย่าลืมนะผมตายแล้วยังจะกราบศพผมอยู่นี่หรือกราบชื่อผมอยู่นี่ถ้าปฏิบัติไปอย่างที่ว่านี่อย่างที่สอนนี่นะมันจะไปไหนถ้ามันเป็นลงรอยเดียวกันแม้นั้นสาวกพุทธบริษัทไหนเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจได้ยังไงถ้าไม่ลงความจริงอย่างเดียวกันเมื่อลงความจริงเดียวกันหาที่ค้านกันได้ยังไงนะเมื่อค้านไม่ได้เห็นแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่ได้จากพุทธเจ้าทั้งนั้นมันก็กราบราบเท่านั้นเลยอันนี้มันไม่เห็นนั่นสิมันไม่เข้าถึงใจถึงต้นถึงดาวถึงคาดนู่นคาดนี่เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มไปเสียมันตั้งไม่ได้เห็นเล่นดูหลับทำหลับที่ไหนยิ่งกว่าจะดูอะไรการจิตการชมจะของโลกธรรมจะเข้ามายุ่งให้ดูโลกธรรมภายในตัวเองแก้โลกธรรมภายในนี้เสร็จเรียบไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในท่ามกลางโลกธรรมมันก็แม้กระทบกระเทือนก่อนถ้าจิตของเราไม่เป็นก็เองหนูตกวิจารณ์ก็หมดกับเพื่อนครูอาจารย์ที่คอยที่ให้อาจให้ทำคอยนักวันร่อยหล่อไปร่อยหล่อไปผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้จริงๆฝากเป็นฝากตายได้ในธรรมะปฏิบัติตลอดมรรคผลผ่านร่อยหล่อไปเรื่องกับลำนานนี่ที่ต้องที่น่าตกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดความมุ่งมั่นจริงๆจะหาหลักยึดไม่ได้พอเป็นแนวทางเดินให้ด้วยความสะดวกมันไม่ได้นี่คือความตั้งใจมีอยู่แต่ผู้พรำเนินมันไม่มีผู้ความเนี่ยเหตุเนี่ยผลเนี่ยอนัตธรรมในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่มีนี่มันก็ทำให้ล่าช้าดีไม่ดีเสียไปได้เนี่ยนั่นคือความตั้งใจดีด้วยการพึ่งปฏิบัติดีด้วยแล้วความรู้ความเห็นในทางด้านสมาธิก็ดีท่านปัญญาทางด้านปัญญาก็ดีก็เป็นไปด้วยไปเลยด้วยมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยนั่น มันก็เหมาะมันรวดเร็วเพราะการปฏิบัติทางใจไม่เหมือนอย่างอื่นมันเป็นเหมือนแบบพิมพ์จ้ะเข้ากันได้กับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นไปแล้วเท่านั้นสั่งสอนมันถึงจะลงได้ใจมาสอนถึง 4-5 กันสอนไม่ได้นะเอ้ายังยกตนเป็นอาจารย์ความรู้ในทางภาคปฏิบัติไม่มีพันอาจารย์เลยแต่บรรดาลูกศิษย์ที่มารับการอบรมศึกษามีความรู้มีภูมิอัตภูมิธรรมสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิแล้วจะมาลงใจได้ไงจะยึดเอาหลักจากครูอาจารย์องค์มารู้ภาษีภาษาได้ไงนะครูอาจารย์ก็เป็นผู้รู้ผู้ทรงระยะซึ่งทำเหล่านี้แล้วมันก็คล่องใจสิจิตใจไม่ต้องบอกแล้วเรื่องฝากเป็นฝากตามันเป็นของมันเองยิ่งจิตของเราได้ทรงมรรคทรงผลกับอะไรเท่าไรแล้วเรื่องครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องบอกจะใกล้ชิดสนิทเข้ามาสนิทเข้ามารวมอยู่ที่ใจเลยนักนี่เราพระกรรมฐานที่มากฝากเป็นฝากตาครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์เคารพจริงเคารพอย่างนี้เองครูอาจารย์องค์ไหนที่เป็นหลักเป็นเจนเป็นอัตเป็นธรรมเป็นภูมิของท่านแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนิมนต์หรอกกรรมฐานไปเองลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลไปไปอยู่ภาคไหนก็ไปเถอะติดได้ไม่อยู่อ่ะก็หวังพึ่งทางใจนั่นพึ่งการรับการอบรมสอนจากท่านด้วยความจัดกำจริงความถูกต้องแม่นยำใครจะไปเหลวๆหลายๆจะไปลูกคำคำมั่งใครจะอยากเป็นอย่างนั้นท่านพูดออกมาคำไหนถูกทุกคำเพราะท่านรู้แล้วเห็นได้ทุกอย่างนี่คือภาษาของใจความรู้ของใจมันต่างกันหนูมากนะเพราะนั้นจังหวะใจในพิสดารมากรู้เกินสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในวัยวะของเราเนี่ยจนหาประมาณไม่ได้นั่งที่พูดแต่สิ่งนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่รู้ตามวิสัยของตนนี่แค่นั้นแหละไม่เลยนั้นแต่ใจนี่พิสดารมากเพราะนั้นใจจึงควรจะทำทั้งหลายทำละเอียดขนาดไหนใจถึงหมดนั่นเมื่อถึงขั้นถึงก็ถึงหมดเลยอย่างที่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่อะไรไปจับธรรมมีอยู่นั่นน่ะอย่างที่ท่านว่าธรรมมีอยู่เป็นอนันตการธรรมมีอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรไปจับธรรมที่มีอยู่ให้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาว่าธรรมนี่มีอยู่จริงอย่างนี้ด้วยความสัมผัสของเรานี่เอาตาไปดูมันก็เห็นแต่รูปแต่สีแต่แสงแต่เสียนะเอาหูไปฟังก็ได้ยินแต่ลมของธรรมกระแสของธรรมที่แสดงมาซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมจริงนั่นเสียนะยิ่งเอาจมูกไปดมแล้วไม่ได้เรื่องอาการเราจะมาสัมพันธ์ทำได้ยังไงสมาธิทำนี่สมาธิท่านบอกไว้ตำดำตลับตำลางนั่นเป็นชื่อของสมาธิวิธีการของสมาธิถ้าจิตไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงพอจิตเริ่มเป็นสมาธิท่านเข้าใจนานเริ่มเป็นสมาธิขั้นไหนเข้าใจละเอียดขนาดไหนเข้าใจนานใจนั้นเป็นผู้สัมผัสสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มแรกปรุณาวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ผ่านตรงนี้ไปก็หลุดพ้นก็ใจเท่านั้นเป็นผู้หลุดพ้นใจเท่านั้นผู้สัมผัสใจเท่านั้นเป็นภาชนะรับธรรมทั้งหลายละเอียดขนาดไหนถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเต็มภูมิแล้วเลยสมมุติไปแล้วพูดละเอียดไม่ได้ก็ใจเท่านั้นเป็นผู้จะรู้เอาอะไรมารู้นี่ที่จึงต้องปฏิบัติถ้ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้รู้ธรรมของพุทธเจ้าตามที่ว่าธรรมมีอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติเรียนมาจบก็กลายเป็นดกแบกคัมภีร์ก็หลังหักที่นี่เฉยเนี่ยเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเรียนเป็นมหาบาลีมันแต่มันก็แบกตั้งแต่ความสำคัญมั่นหมายของนี่มันไม่ได้แบกอัดแบกธรรมมันแบกแต่กิเลสเขาแค่ว่าตัวเรียนรู้อย่างนั้นเรียนอย่างนี้อันนั้นท่านนี้กิเลสไม่ถลอกปอกเปิ่งแม้นิดหนึ่งเลยนี่จะพอกมันขึ้นเรื่อยๆพอกภูมิมันขึ้นด้วยความสำคัญมั่นหมายจะก้าวออกไม่ได้หนักความรู้มันหนักความรู้ตายแล้วมันหนักกิเลสที่ถือมานะความสำคัญมั่นหมายต่างหากมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งอย่างรู้ปฏิบัติเข้าไปสิพอปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสิ่งนี้จะค่อยกระจายออกกระจายออกพังลงไปพังลงไปพังลงไปสุดท้ายสลัดปุ๊บเลยไม่มีเหลืออ๋อเนาะทรงแต่ความจริงล้วนๆความจำผ่านไปหมดแล้ว ลอยหมดทีนี้ทรงความจริงสมาธิก็จริงในใจปัญญาทุกขั้นจริงในใจวิมุตติหลุดพ้นจริงที่ใจจริงหมดที่ใจอ๋อที่ว่าทำพระพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เองหรือเป็นผู้รับทราบกันเป็นผู้ส่งนั่นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์โมฆะเท่าหรือเหมือนตุ๊กตาเท่าหรือพระพุทธเจ้าทั้งองค์ศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นตุ๊กตาเท่าหรือทำไมไม่ให้เข้ามากระเทือนหัวใจเราบ้างเราจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าเรียนเงินไปคล่องกันไปบ่นกันไปถือกันไปแบบโลกๆแบบกิเลสพาถือนั่นไม่ใช่แบบธรรมพาถือมันก็แบกเอาแต่กิเลสเลยสิถือแบบธรรมนี่แบบศาสนาธรรมสอนเนี่ยถือเพื่อแก้ถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองรู้มันเห็นแล้วที่นั่นจะไปตื่นอะไรสิเมื่อความจริงมันเห็นมันหมดแล้วสามแดนโลกธาตุมาหลอกก็ไม่ตื่นถ้าลงเข้าถึงความจริงเต็มตัดเต็มส่วนแล้วเอาอะไรมาตื่นอยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นนี่นาเทศจนเริ่มมาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมานี่เป็น30ปีกว่าแล้วแหละเห็น30ปีกว่าแล้วนะพ่อแม่ครูอาจารย์มาภาพไปก็ได้30กว่าปีแล้วก็ตั้งเริ่มแบกภาระนั้นมาตั้งแต่โน้นแหละผมพอพ่อแม่ครูอาจารย์มานับภาพปุ๊บนั้นหมู่เพื่อนก็เกาะเพิบเลยเต็มไปหมดแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใครแล้วพอมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นร่มโพร่มไทรและช่วยเราด้วยยังจะไปเที่ยวที่ไหนพอขึ้นไปหาท่านนี่ฮะไปที่ไหนที่ก็คลองผ้าขึ้นไปถ้าไปหาอุบาสกถ้าไปปรึกษาปารภนั่นก็ไม่ได้คลองผ้าหรอกเป็นธรรมดาคือก่อนจะไปที่ไหนคุยกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปรึกษาปารภท่านซะก่อนเราไม่เคยลาจะไปท่านไปเลยทีเดียวท่านให้โอกาสแล้วนั่นแหละที่นี่เวลาจะลาจะขึ้นคลองผ้าฮะจะไปไหนที่นี่ท่านก็ว่าไปกี่องค์ไปกับใครไปองค์เดียวเออนั่นดีท่านช่วยทันทีนะใครจะไปยุ่งสมานะสมาไปองค์เดียวสนุกดีท่านพูดอย่างนั้นใครจะไปกล้าล่ะแล้วก็ท่านเป็นร่มโพล่มชายอยู่นั้นแล้วแล้วก็ไปสะดวกสบายไม่ได้คิดว่าใครจะจดจ้องมองดูเราสังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ไหนแล้วก็ไปตามภาษาของเราพอท่านล่วงภาพเท่านั้นแหละลมเลยตั้งแต่นู้นมาจนปัจจุบันนี้คิดดูเลยขโมยนี้ไปไหนมันก็ลุ่มผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ผมขโมยนี้จมูกจากเพื่อนเพราะอัธยาศัยของผมเป็นอย่างนั้นอยู่สบายสบายวันทั้งวันไม่ได้พบใครก็ตามพบแต่เจ้าของเท่านั้นมันพอใจแล้วไม่สนใจเราอะไรเลยพูดถึงว่ามันปล่อยขนาดนั้นเพราะเรียนมันพอปฏิบัติมันพอรู้จะทำมันเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้วางนั่นเลยขโมยเพื่อนลุมไปขโมยหนีขโมยขัดเป็นตรงนรกแล้วผมเนี่ยจมตรงนู้นแหละใต้ก้นเทวทัตขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนตั้งแต่เริ่มแรกนี่อยู่ไม่สบายหนึ่งมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่นั้นตามสัญชาตญาณหนีมากเข้าไปแต่ละก็ต้องมีความรับผิดชอบมากหนักมากเข้าไปขโมยหนีมันก็ไม่พ้นมาอยู่ไม่กี่วันนะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วลุมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็มอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นตะลุมบอลด้วยแล้วโอ้โหเข้าไม่ติดแม้แต่หมู่เพื่อนวิ่งตามไปด้วยนี่ไล่กลับยังไงก็ไม่ยอมกลับนี่ต้องไล่ไปอยู่โน้นนั่นมาอยู่เห็นตัวกันเลยเหมือนกับไปอยู่องค์เดียวจริงบอกเวลาผมอยู่ที่นี่อย่ามานะมันบอกขนาดนั้นนะบอกว่าอย่ามาเป็นอันขาดนะถ้าผมอยู่ในร้านนี้อย่าเข้ามานะมางั้นเลยถ้าจะมาทำข้อว่าปฏิบัติอะไรนี่ตอนผมไม่อยู่ค่อยมานั่นแหละไม่เห็นกันขนาดนั้นแหละเอาขนาดนั้นนะเรียนสบายก็ถ้ามีสองบ้านก็ไปสักคนละบ้านนะถ้ามันจำเป็นก็มีบ้านเดียวไปด้วยกันก็จะพบกันก็ระยะเวลาจากนั้นมาก็เงียบเลยพอจิตของเรามันหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้วมันทำงานตลอดเวลามันจะไปเสียเวลากับใครนอกจากเอาเวลาทุ่มกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นมันเองโห ูดมันเต็มไม่เต็มหน่อยสมมติเราพระนิพพานมันก็อยู่ในเอื้อมมืออยู่กับทั่วเอื้อมเหมือนอย่างนั้นหมุนมันนะที่นอนไม่สากมันรับไม่ไรไม่หลับเมื่อไหร่มันขนาดนั้นนะเวลามันเป็นกลางวันกลางคืนมันจะตายแล้วก็บังคับกันสักทีนึงมันไปหมดนิดหมดเด็ดหมดกำลังมันช้างมันแล้วไม่ได้บอกมันอยู่เองฮะมันตึงนี่เลยที่นี่วะเนี่ยหมุนเหมือนกงจักรแต่ก่อนเป็นยังไงนี่หายหน้าถ้าเราจะมาคิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าฮะอย่างนี้เลยที่นี่เป็นอย่างนี้เลยจะฆ่ากับอะไรสู้กับอะไรรู้อย่างนั้นจะว่าไงสันติโกเต็มภูมิของมันแล้วมันจะไปไหนอีกดิ้นไปไหนสู้กับอะไรมันไม่เวลาสิ้นสุดได้นะงานของทางศาสนานี่ไม่ว่าธรรมมีเมืองพอธรรมมีความพอไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมมีความพอประจำตนทั้งนั้นเมื่อพอแล้วหยุดสมาธิธรรมเมื่อเต็มภูมิแล้วเท่านั้นก้าวไม่ออกอะไรอีกไม่ได้เนื่องกับก้าวทางปัญญามันก็รู้จะเอาขนาดไหนมันก็อยู่แค่นั้นไม่เลยนั่นรู้แล้วมันพอปัญญาเวลามันเริ่มออกจนกระทั่งมันหมุนติ้วติ้วเหมือนกับมันจะไม่มีเวลายับยั้งพักตัวเลยถึงระยะที่มันพักก็จะหายเงียบไปเลยพอตัวของมันแล้วปัญญาพอที่เหลือก็ตายหมดสู้กับอะไรปัญญาที่หมุนติ้วๆเป็นธรรมจักรจะสู้กับอะไรแน่เครื่องมือเครื่องต่อสู้มันก็กดต่อกันลงไปเองโดยหลักธรรมชาตินั่นผมว่าพอสมาธิก็พอสมาธิธรรมก็พอปัญญาธรรมก็พอวิมุตติธรรมก็พอถ้าเรื่องของธรรมมีความพอเรื่องของโลกนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายก็ไม่มีเมืองพอสมบัติทั้ง3แดนโลกธาตุให้เป็นของคนเดียวก็ยังไม่พออีกยังจะไปหาเอาโลกไหนอีกมารู้กิเลสมันเคยสร้างความพอให้คนไหนไม่เคยมีเพราะฉะนั้นใครดิ้นกับกิเลสมีแต่ดิ้นตายทั้งนั้นแหละคนเราต้องจะหาความเป็นอยู่การครองชีพให้เหมาะสมต้องมีธรรมกับมีความสุขมันพอต้องควรแล้วมันก็มีธรรมเตือนก็พอแล้วพอนั่นแหละไม่ได้ดิ้นก็สบายแล้วปล่อยให้กิเลสฉุดลากแล้วโอ้จนตายไม่มีวันพอแม้แต่ขณะที่หลับเท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีหลับแล้วเสร็จเลยแล้วมนุษย์เหล่านี้นะแต่มีเวลาพักหลับเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยหมดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นหลับสนิทนะการเวลาสถานที่ไม่มีสกลนากายอะไรไม่มีเอียบทไม่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองเข้าของมืดแจ้งสว่างอะไรไม่มีเวลานั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีได้เวลานั้นเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วตะลุมบอลกันแล้วกิเลสนั่นแหละมันตะลุมบอลสับลงเราได้สับกิเลสเมื่อไหร่มันว่าอะไรก็ดีไปหมดว่าอะไรก็ดีไปหมดตื่นลมตื่นแรงตื่นแดดตื่นฝนมาไม่ได้คิดสะดุดใจว่ากิเลสเหยียบหัวใจนี่แล้วใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มันจะดิ้นตายอย่างนั้นเอาความฉลาดมาจากไหนเอาอะไรมาอวดโลกมาอวดว่าฉลาดกองทุกมันโตยิ่งกว่าภูเขาแต่แล้วคนละคนแต่ละหลายๆเราไม่ได้พูดประมาทนะเราพูดตามหลักความจริงมีใครมีความสุขสบายกว่ากันในโลกนี้เอาว่ามาดิเอาหลักความจริงจับกันว่ากันมีธรรมเป็นพยานเอาหลักความจริงนี้เอานี่เข้าไปวินิจฉัยด้วยไปถามด้วยในโลกนี้ไม่ว่าทวีปไหนล่ะที่ว่าแดนมันที่อยู่ของมนุษย์ไปถามด้วยใครจะว่าบอกว่าข้ามีความสุขแล้วเพราะข้ามีสมบัติมากข้ามีลูกมากข้ามีเมียมากข้ามีความเฉลียวฉลาดมากข้ามีความสุขไม่เคยมี ข้ามีมากแล้วข้าพอแล้วข้าพอแล้วไม่มีคำว่าพอพอลงเรื่องของกิเลสแล้วคำว่าพออย่ามายุ่งถ้ามาอยากหงายว่างั้นเลยนั่นถ้าเป็นธรรมแล้วพอจำมันเถอะนี่แหละคือความจริงเขาพูดให้ความจริงให้ฟังก็เมื่อมันหาความพอมาได้มันหิวมันโหยตลอดเวลาคนหิวโหยเป็นความสุขเหรอเพียงหิวข้าวมันก็จะตายอยู่แล้วนี่หิวน้ำก็จะตายหิวด้วยอำนาจกิเลสปัญหามันยิ่งลึกยิ่งล้ำเข้าไปยิ่งกว่าอะไรมันยิ่งแผดยิ่งเผาเข้าไปยิ่งให้ทำให้ดิ้นให้หล่นดิ้นดูดูสนุกดูสิให้มีธรรมเครื่องดูมนุษย์ดูสัตว์เถอะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิถูมันเห็นหมดเหมือนคนตาดีดูคนตาบอดนั่นสิเดินง่วงง่ามต้มเตี่ยมไปไหนชนนั่นโดนนี่คนตาดีดูรู้อยู่โอ้มันจะไปชนนั่นเนี่ยชนจริงโตมเนี่ยคนตาดีไม่โดนแต่คนตาบอดมันโดนเอาโดนเอาล้มถูกตามตามหน้าผากแตกเนี่ยใจบอดมันก็อย่างนั้นแหละที่หาแต่ความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขโดนแต่ทุกข์โดนแต่ทุกข์อยู่นั่นตลอดเวลาว่าไงหรือไม่เรียมยังหันหน้ามากับศาสนธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐด้วยอำนาจของกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่แล้วก็มาให้คะแนนธรรมะศาสนาบ้างมาตัดคะแนนศาสนาบ้างนั่นอำนาจของมันพอๆหัวใจแล้วมันกัดไปหมดนั่นแหละกัดตะไปเลยเหมือนกับสุนัขบ้านี่มันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรานี่แหละเราไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงมันซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วดั้งเดิมทีนี้พระใหม่เป็นยังไงฝึกซ้อมได้ยังขอได้ใส่อ้าวว่าองค์นั้นยังไม่ให้ละองค์นั้นอ่ะองค์นี้ว่าดูก่อนองค์นั้นควรยังไงค่อยพิจารณาทีหลังเพราะบวชมาหลายปีนั้นนี่เพิ่งบวชใหม่อย่างเดียวกันผิดอย่างเดียวกันก็ตามความหนักเบาต่างกันผู้ที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรๆในการบวชถึงต้องอารมณ์ผ่อนผันและแนะนำสั่งสอนรู้เรื่องผู้ที่บวชมาตรงนุ่มนานๆไม่ได้เรื่องในลานั้นไม่ควรที่จะอบรมสั่งสอนนอกจากมีแต่ขนาบเพียงเท่านั้นโทษมันหนักเบาต่างกันอย่างนั้นไปไงมาไงขอนิสัยไม่เป็นนั่นน่ะถ้าเป็นนั้นจึงนิสัยแต่บ่ได้บวชปัจจุบันจะพรรษาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันได้3พรรษาแล้วเนี่ยอยู่ยังไงตอนไหนไม่ได้นานหลังขอนิสัยก็ไม่เป็นเลยมันอะไรกันก็ไม่รู้นี่เรายังไม่ให้นิสัยไม่ได้แน่ใจยิงไม่ให้นิสัยเพราะมันเป็นอาบัตินี่ถ้าเป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงกันทั้ง2ฝ่ายไม่ให้ปราบอาบัตินะทั้งอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ผู้น้อยก็มาหามาดูครูอาจารย์ว่าเป็นที่แน่ใจแล้วแต่ยังไม่เป็นแต่ยังไม่ขอนิสัยก็เปล่าอาวัตแต่ยังรออยู่ดูซะก่อนควรจะให้นิสัยเราได้หรือไม่อาจารย์ตรงนี้เป็นที่แน่ใจหรือยังการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในหรือเปล่าการรออยู่นั้นไม่เป็นอาบัติทั้งฝ่ายผู้น้อยทั้งฝ่ายอาจารย์ต่างคนต่างสังเกตดูกันตามหลักภายในท่านให้ขนาดนั้นนะความรอบคอบนะแล้วเป็นยังไงล่ะภาวนาไปอยู่บ้านน้องให้ไก่ให้เกยน่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิดียุ่มดียังไง
1: ก่อนจะอยู่นี่มาคือพระองค์มาอยู่แต่ท่านก็ฉันสองข้าวฉันอยู่ทั้งหลายทั้งหมดนี้มา
0: ฉันสองข้าวแล้วฉันจะข้าวสามตีอืมเดี๋ยวฟาดสามนั่งสูอะไรหรือสามแล้วเนาะสักสูอะไรสามออกซีซี่วันมันขึ้นฟาดอีกวันมันมีอย่างเทวทัตมีตัวติดประเด็นฉันต้องขับสามขับคือข้าเข้าไปพอลิ้นพอปากนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายธรรมเห็นแก่ลิ้นแก่ปากไม่เห็นแก่จะทำความอยากมันก็รุนแรงไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กระวนกระวายจะตายนั่นที่เหตุมันทำลายจะของเป็นไงล่ะภาพบทใหม่มาอยู่วัดป่าบรรดาแล้วมีความรู้สึกไงบ้างอ่ะบวชมาเวลาบวชก็ทำประโยชน์ให้มันถึงประจักษ์ในตัวเองเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาโมฆะแล้วอย่างผมเทศน์ในวันนี้เข้าใจหรือเปล่า มันก็เหมือนกันกับเทปนี่แหละไม่ผิดกันอะไรเนี่ยถ้าฟังเทปเข้าใจก็ฟังนี่ก็เข้าใจการขบการฉันก็เหมือนกันยาฉันมุมมัมฉันให้เรียบร้อยเป็นข้อวัดของการฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้มีกฎมีระเบียบของธรรมวินัยเป็นเครื่องบังคับอยู่เสมออย่าให้เรื่องของกิเลสตัณหามันแทรกมันแซงดิ้นแซงปากแซงกิริยามารยาทได้ท่านอยู่นี่ก็ได้ฟังแค่อยู่บ่อยเนี่ยหรือ
2: ฟังอยู่ครับ
0: แค่เทศสารภาคก็รู้สึกเข้มข้นเทศสารประชาชนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเที่ยวเก่งๆนั้นมันเป็นป่าโดยสมบูรณ์อยู่แต่ก่อนจากนั้นมาละป่าที่ไหนก็รุ่งไปหมดเลยก่อนไปไหนก็เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นอยู่สบายเสือก็มากสัตว์ป่าก็มากไปที่ไหนมีแต่สัตว์ป่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือป่าครับนะมากผมเที่ยวมากสกลมากกว่าเพราะอยู่ทั้ง8ปีเที่ยวอยู่ตลอดเพราะผมมาของจันทร์ตั้ง8ปีผมก็ไปอยู่กับท่านตั้งแต่ปีแรกจนไปจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือนะเสือโคร่งเสือดาวเต็มไปหมดที่ไหนเสือมันช่วยไม่เราประมาทนะแต่ก่อนมันจะกลัวเสือผมแต่แบบนี้นะกลัวตรงไหนเข้าตรงนั้นมันอะไรก็ไม่รู้นะคือมันได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจใจเราไม่ประมาทถ้าไปอยู่ไหนที่กลัวแล้วมันตั้งท่ามันความตั้งท่ามันเป็นสติกี่วันก็ไม่ได้พบคนถ้าไม่ฉันได้กี่วันก็อยู่นั้นมีแต่เราพบแต่เราหมูตัวใหญ่ๆมันก็มาผมขาอามผมคำก็มองดูมันก็ไม่เห็นนั่นแหละมันอยู่ในถ้ำนะมองดูมันก็ไม่เห็นเดินง่ายๆนะมันอะไรใกล้ผู้เสียงดังแต่อันนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนแหละเสียงดังมากหมูไปไหนตั้งแต่เราเป็นคารวะเหมือนกันเดินนั่งห้างหมูมาเหมือนเสียงช้างนะที่แรกหลงกลมันนี่มันไม่ใช่เป็นกลหรอกมันเป็นเสียงมันอย่างนั้นหมูฝูงน่ะมาเสียงลั่นช่างลงมากินน้ำเลยยิงหัวช่างนะวันนี้ทำไมใกล้มันไม่ใส่ช่างมันเป็นหมูโอ้หมูเสียงโคมพระอามคำอุ้ยนู่นขนาดทางแยกได้ยินเสียงแล้วนะเพราะเราอยู่สงัดสงัดได้ยินแล้วนะเสียงมันมาเป็นฝูงๆหน้าแรงเนี่ยเสียงดังลั่นเลยจนที่แรกสงสัยช่างมาเลยเพราะช่างมันเต็มไปในป่านี่มานี่ก็ยิงหัวมันเลยวะนานยิงน้ำอ่อมหมูเสียงดังมาตัวเดียวก็เสียงดังลั่นมันนะฟานเก่งเนี่ยไม่ดังนะผิดกันนะเก่งกับหมูผิดกันมากหมูเสียงดังมาตัวเดียวก็ดังแต่มันทำไมมันรักษาตัวมันได้ใจขนาดนั้นนะเสียงดังขนาดนั้นหน้าเสือจะได้ยินนั้นหน้าเสือจะแอบกัดมันได้นะแต่หมูเสือยังมีขยะมันอยู่นะมันรวดเร็วความกำลังมันก็แรงมันก็เสือถ้าไม่เอาเวลามันเผลอสู้หน้ากันนี้ไม่ได้นะก็หมูถ้าเจอกันนี่เสือจะเอามันไม่ได้ถ้าเป็นหมูทอกหมูโทนนะถ้าเป็นหมูตัวเมียก็เป็นอย่างถ้าเป็นหมูโทนนี่โอ้ยเชี่ยวนี่เร็วยิ่งกว่าอะไรพูดนี่ก็เราเลือกได้สิ อะไรอาจารย์อะไรนี่ไปอยู่ท่านชั้นเจล่ะอยู่ที่ภูทางภูข้อภูข้อทางนั้นท่านไปอยู่นานโอ้คือยาภูสอนคนทางบ้านพี่อ้นพันอ้นทางนั้นตามเพื่อนอาจารย์น่ะแถวนั้นน่ะบ้านท่านผมจำไม่ได้แล้วลืมแต่ก่อนจำได้ท่านอยู่ท่านท่านมีทางขึ้นจากบนเขาเป็นช่องเล็กๆนี้อ่ะมีแต่ภูเขาสูงๆมันเป็นช่องเล็กพอไปได้หินแตกกว้างพอประมาณขึ้นไป ขึ้นตามช่องนี้แหละขึ้นไปบนเขาขึ้นไปหลังเขาพระเอิญยังไงมาช่างนึกเสือโคร่ง ก็ลงมาหมูก็ขึ้นไปพอดีก็ฟาดกันในนั้นแหละในซอกนั่นคือไม่มีทางไปสู้กันตายทั้งสองนะหมูตายอยู่กับที่เสือคืบคลานขึ้นไปตายบนหลังเขาพุงนี่ทะลุหมดเลยนั่นนั่นเนี่ยเสือจะตายอยู่กับที่นั่นเสือคงใหญ่นะเพราะงั้นจึงว่าเจอหน้ากันซึ่งหน้านี้โอ้ไม่ได้เสือไม่กล้ามันต้องเอาตอนเผลอถ้าเวลาเผลอใหญ่ขนาดนั้นมันก็ได้ทั้งนั้นแหละเสือถ้าลงซึ่งหน้ากันแล้วเสือนี่กลัวนะกลัวหมูนะเพราะความรวดเร็วแล้วความกำลังวังชามันพอๆกันมีตาทั้งสองเลยเสือโครงใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะหกศอกเจ็ดศอกหมูก็หมูใหญ่เขี้ยวพ่นขนาดนี้โอ้ยพุงทะลุหมดเลยหมูก็ฟังว่าขาดหมดแถมเอากันมันอยู่ในเนี่ยมันออกไม่ได้นี่มันก็ต้องเสียท่าทั้งสองเลยเสียท่าทั้งหนึ่งกันได้เพราะมันเจอกันทุกๆหน้ามันก็ตั้งท่าด้วยกันหมูก็ตายอยู่กับที่นั้นแต่มันลอยมันเอากันถึงนู่นนะถลากถลายไปนู่นนู่นมันก็ว่านะแต่มันตายอยู่ในบริเวณนั้นหมูมันถลากถลายกันไปนู่นไปนู่นเอากันขึ้นลงนั่นกับเสือแต่เสือมันคืบคลานไปเหนือตายข้างบนแทนที่จะลงไปตายข้างล่างมันตายบางตายข้างบนพอขึ้นไปก็ไปโคตรนั้นนั่นก็ตายตายอยู่ที่ตากทางที่ขึ้นตายตรงนี้ได้ทั้งสองซากมาเลยเสือไปที่ไหนรู้สึกมันชุ่มมากแต่ก่อนเพราะเนื้อก็ชุ่มพวกเกี้ยงพวกหมูนี่เต็มไปหมดกวางมีแต่ว่าทุกคนถ้าตรงไหนมีเนื้อมากเสือมันก็มากไปหาเป้านาก็ไปหาที่อย่างนั้นคือมันเสียงมันร้องโอ้น่ากลัวมากนะเสือเสียงมันน่ากลัวยิ่งกว่ามันเถื่อถ้าอันนี้เวลามาคิดจริงแล้วนะเสือมันร้องมันยังได้ยินอยู่ในย่านนั้นย่านนี้นะเวลามันร้องอยู่ทันทีมันน่ากลัวมากไม่ทราบมันจะมาเมื่อไหร่มันกลัวตรงนี้ที่ขยับความเพียรอะไรนั่นก็แปลกอยู่นั่นแหละเวลามันหานี่ไม่ผมเคยดับกันดานคุณเอากันได้สดๆนอนต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันกล้าเลยกล้าพูดโอ้โหเวลามันหันมันหันยิงนะมันไม่เคยจะตกท่านเลยในอะไรสามแดนโลกท่านนี่ในขณะนั้นเหมือนกับว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยทำเราไม่ได้เลยแต่ตามความจริงจะเป็นแค่ไหนเราไม่ทราบนะแต่ความแน่อยู่ในใจนั้นแน่จริงๆว่าไม่มีอะไรทำได้เลยถึงจะอ้าปากนี่เดือดเข้าปากเขาเลยมาก็มาที่เดินก็ไปหามันเลยขนาดนั้นนะมันไม่ได้เป็นอย่างขณะก่อนที่กลัวจนตัวสั่นโบราณมันกล้าหาญด้วยการฝึกประมาณเจ้าของผมเป็นแล้วนั่นนี่เวลามันกล้าหาญปัญหาอะไรเนี่ยก็มันดับสัญญาณที่เดือดทางห่างนานกลับมาเสียสมาธิโดยมีกรมตั้งแต่นั้นมาเราโหยเข็ดนะพอมันรู้สึกมันมีกลัวได้ในวาระหลังน่ะแต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องบังคับกันเฮ้ยวันนี้จะเอากันอีกเหรอโอ้โหหมอกเอาก็อยู่หรือวันนี้ว่ะนั่นเพราะเคยฟัดกันแล้วมันรู้เรื่องกันกลัวจนตัวสั่นเคยมีหรือทีนี้โบราณมันกล้าหาญมันก็แบบเดียวกันอยู่ไม่มีกลัวอะไรเลยเวลานั้นสมมติว่าเสือเดินเข้ามานี่มันจะเดินไปรูปคำหลังมันได้เลยถ้าว่าอ่อนมันก็นิ่มไปหมดจิตถ้าว่าแข็งมันก็พูดไปถูกอยู่แหละมันแน่ใจอยู่ตั้งแต่ว่าเสือจะทำอะไรอะไรก็ตามทำอะไรไม่ได้วางกันเลยนะเวลานั้นคือจิตนี่รู้สึกมันแต่งถ้าพูดถึงแต่งเลยอะไรพูดไม่ถูกถึงเมื่ออะไรก็ตามถ้าเราเคยได้ดัดมันได้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงมันไปมันรู้ทางเลยไม่เคยเลยนี่มันก็ไม่รู้อย่างความกลัวนี่ผมก็เคยดัดแล้วได้เห็นตัวกันได้เพราะถึงว่ามันเวลามันแสดงขนาดนี้เอาเหลือวันนี้หมอบเลยทุกเวทนาเหมือนกันวันนั่งนานๆพอมันฟัดกันได้เป็นที่เป็นฐานรู้เหตุรู้ผลกันแล้วมันไม่ได้กวน นี่จะคอยจะเอาความอัศจรรย์ด้วยความจริงจากนั้นเท่านั้นนะมันไม่ถอยนี่ถอยไม่ได้มันบอกงั้นเลยตายก็ตายไปเลยความถอยไม่มีสำคัญที่ความถอยไม่มีคือหมายก็ว่ามันเพิ่มกำลังแรกมันรู้แล้วที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไงก็สู้ตายกันพอมันได้เหตุได้ผลในขั้นนั้นแล้วในคราวนั้นแล้วอ้าวคราวนี้มันขยับเลยสุดท้ายมันมีอะไรตายลงถึงขนาดนั้นนะกดค้นดูถึงฐานลำพันธ์ธาตุสีน้ำมันไฟอะไรมันตายมันตายว่าตายมันตายไล่ลงไปไล่มันไม่มีอะไรตายกลัวว่าจิตมันตายจิตมันยิ่งเด่นเวลานั้นเจออะไรมาตายมันเด่นโกหกกันเวลาทุกข์ขนาดนี้มันที่ประติวนี่นะเวลาทุกข์ถึงขั้นจะตายมันจะหนักมากกว่านี้แล้วจะเอาอะไรไปสู้กันเอานี่ให้มันรู้กันนี่มันควรจะตายในวันนี้กันมันเห็นเรื่องอะไรตายก่อนตายหลังน่ะเราต้องการแต่ความจริงเท่านั้นความตายความเป็นอะไรเราไม่นั่นเอาจะไม่เห็นความจริงวันนี้อะไรจะแสดงออกพิจารณาไปจริงๆว่าไม่มีอะไรตายถ้าสีดินน้ำลงไฟกระจายไปก็เป็นธาตุเดิมเขาเยอะอะไรตายดูจิตเลยผู้กลัวตายมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นมันกลัวหาอะไรกลัวลงกลัวแรงอะไรมันบ้าเนี่ยวะโกหกกันเนี่ยเรารู้สถานะต้องเป็นดังนั้นมันแล้วมันความตายมันก็มีปัญหามันจะสร้างปัญหาขึ้นมาไม่ได้แต่ทุกอันนี้กับเวลาจะตายมันก็ทุกหน้าเดียวกันนี่มันจะเอาหน้าไหนไปหลอกเราอะทุกหน้านี้เราก็เห็นมันอยู่ชัดๆนี่แล้วก็คือสัจธรรมล้วนๆแล้วทุกเวลาจะตายมันไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรจิตนี่ก็ไม่ตายนั่นมันเลยไม่ถูกทุกข์ท้าในเรื่องความเป็นความตาย

านเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นนั้นขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความ

วาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นยอมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้และรากเหง้าแห่งการละการถอนทุกๆประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเครื่องปัญญาที่จะปลดเครื่องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เป็นอริยสัตว์ประเภทหนึ่งอริยสัตว์ทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วๆไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะ
ประหัต

ประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องผัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัตว์จนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้งสี่ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัยอันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์
ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้มีโปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกจุดทุกหยาบและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรานี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกังวานอยู่ณภายในกายภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกข์สมุทัยเป็นต้น
ใครเห็นแจมแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกท่านความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิมาตรทั้ง4เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอกเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่ตรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุกข์สมุทัยเกิดที่ไหนทุกข์ย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกลับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถตั้งกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเอื้องนิทธาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียญญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้ว
ก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกาย
นับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแจ่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญา
เพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นหน้าอย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบคอบและปล่อยวางในอาการทั้ง4นี้โดยทางปัญญาจัดเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปประขันและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้ง5นี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้ง5นี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งคือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึง3ระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวร
นี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุทัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัตว์หรือมรรคสัตว์ก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัตว์จะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัตว์จะทำทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัตว์จะทำทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างใดเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดีนี่ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องหลักแห่งอริยสัจที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจจากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัจนั้นได้ด้วยณบัดนี้อริยสัจเป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลายทุกท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเราเราจะหายสงสัยในเรื่องพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกพระองค์แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเล่าจะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆณภายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงทวงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการกระทำหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งค
ุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาของตน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอาระ

0: So akato
1: bhagavata dhammo dhammang namasami.
0: So patay

ังสาสมณพราหมณ์ลิงปัจฉังสเดวะมนุสังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวะปเวเรสิโยธัมมังเรเสสิอานิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังสาทังสัพพยัญชนะเกวะระปริปุณังปริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: sirasa naman.
1: Buddho susutho karuna mahanavo.

พุทโธอัมโมจเนสิโกนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขะ

0: วัสสะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัจจิตังตัสมิงภควติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ตัมปฏิเสวามิเนวะดวายะนะมะดายะนะมะดานายะนะวิภูสนายะยาวะเดวะอิมัสสะกายัสสะทิฏฐิยายะปะนายะวิหิงสุขะระติยะธัมมะจริยานุ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปะสิริงสัพพะสัมภะ

0: กัมมังกะริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

มันไม่ทราบมันเมื่อยแบบไหนเพียคือปกติมากสุดมีสบายได้40 บาทมันเพียแบบอะไรพูดไม่ถูกนะคนกวนเอาแล้วเกินนี่ขึ้นจะขึ้นมานี่ไปวิ่งมาขอกราบนี่ปีนึงแล้วก็เราเดินผ่านนี้มาเลยแล้วรำคาญขนาดนั้นไหมเดี๋ยวนี้รำคาญคนมากจริงๆนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะมองคนนี้ไม่อยากถามไม่อยากมองเลยนะมันออกละอาขนาดนั้นนะมันเป็นของมันเองนะมันปล่อยมันวางไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรมันปล่อยให้จริงๆนะปล่อยเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็มาปล่อยเรื่องโลกเรื่องสงสารเกี่ยวกับประชาชนผู้คนญาติโยมมันทั้งที่มีเมตตาอยู่มันก็หมดกำลังของมันที่จะนำขันนี้ไปใช้ต่อประชาชนมันหมดเราชวนเข้ามาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่แบบไหนผมทนแสนทนนะทนหมู่ทนเพื่อนทนมาก

คนมีกิเลสเป็นอย่างนั้นมันพานจึงได้แก้ยากสิพอป้าเข้าไปมันติดแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วติดแล้วนั่นเรื่องปรุงออกมาหลอกเจ้าของมันเร็วแต่เรื่องสนใจจะแก้มันหรือว่าจะเห็นโทษของมันไม่เห็นนั่นสิอันนี้ที่มันนี่มันไม่ทันกันอย่างนี้แหละระหว่างกิเลสกับธรรมพิจารณาสิจิตทั้งท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านทันหมดมันปรุงขึ้นมายังไงท่านก็ทันหมดไม่ตั้งใจจะทำให้ท่านรู้ว่ามันดีดมันดิ้นยังไงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงมันต้องว่าอัศจรรย์ท่านเหรอสิพวกเราพวกหลงพวกบ้าพวกตื่นลมตื่นแล้งเจ้าของตื่นวาดภาพลมๆแล้งๆปรุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เชื่ออยู่ทั้งวันเอาอารมณ์นั้นมาเป็นเครื่องเล่นอยู่นั่นแหละเล่นแล้วเล่นติดด้วยนี่นะไม่ใช่เล่นธรรมดานี่มันติดด้วยนี่นี่เราเรียกสังขารขันเป็นขันล้วนๆถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วสังขารขันนี่ก็เป็นขันล้วนๆขันไม่มีเจ้าของถ้ามีสมุทัยคือมีกิเลสอยู่นั่นแล้วนี่แหละเครื่องมือสำคัญของกิเลสพวกสังขารพวกสัญญานี่แหละตัวนี้ตัวสำคัญตัวสังขารตรงอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ควรมากที่สุดในบรรดาขันธ์ทั้งหลายนะตัวนี้ควรมากที่สุดหลอกมากที่สุดต้มตุ๋นตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่เป็นปกตินี้แต่เวลาต้มตุ๋นเจ้าของหลอกลวงเจ้าของอยู่ตลอดจำให้ดีฟังให้ถึงใจนะตัวนี้เองควรอยู่เฉยๆคนเดียวนี่มันก็ควรของมันอยู่นั่นนั่นนะถ้าลงมีสมุทัยอยู่ในนั้นแล้วมันควรเอาจริงเอาจังด้วยนะให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะมันจริงๆนะนอกจากมันหมดเชื่อของมันจะไม่มีอะไรมันกระพุ้งของมันปรุงเท่าไหร่จะให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่ปรุงภาพมันกระดับไปฟ้อมปากไปฟ้อมเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องในราวอะไรจริงเทียบเหมือนกับหางจริงเหรียญขาดตัวมันวิ่งเข้าไปป่าในป่าแล้วหางมันยังดูดิบดูดิบหางขาดหางมันยังกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไม่มีความหมายนะหางจริงเหรียญนะอันนี้ขันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันนะมันกระดุกกระดิกของมันอยู่อย่างนั้นเหรียญมันเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเราไม่ทราบจะห่วงทางไหนต่อทางไหนโอ้โลกนี้มันมืดจริงๆนะแหมได้มาเห็นโทษของมันอ๋อมืดจริงๆมืดทั้งสีตาใสแจ๋วอยู่เหมือนตาแมวเลยนะแต่มันก็มืดจริงๆสิ่งที่มืดมันปิดอยู่ในหัวใจน่ะมันไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเห็นภาพติดปุ๊บนั่นสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรนี่แต่เรื่องติดนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นอย่างนั้นดูโลกชัดแบบที่นี่ดูใช่พอเมื่อมีขันอยู่อย่างนี้เครื่องมือดูโลกมันไม่มีความหมายอะไรดูแล้วเอาขันนี่แหละซึ่งเป็นสมมติเหมือนกันกับโลกทั่วไปแหละดูสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรตัวขันเองที่มันดูมันก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรของมันมีแต่ใจเท่านั้นที่นี่ใจก็ไม่ดูไม่หลงตัวเองใช่แล้วนั่นที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกใจไม่หลงตัวเองแค่อย่างเดียวเท่านั้นใจเป็นตัวของตัว 100% แล้วเสร็จนะมันสนุกดูยินดีตัวโลกกังโลกว่างโลกเป็นของว่างเปล่ามันว่างอยู่ในหัวใจคือโลกเขาว่างเขาอยู่แล้วเราไปหมายต่างหากไปคิดนั่นคิดนี่เพราะตัวนี้ไม่คิดไม่ยุ่งนะมันก็ว่างหมดเลยว่างหมดแล้วด้วยเมื่อว่างหมดแล้วมันก็ว่างไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ผมเทศหมดไส้หมดพุงนะเทศให้เฉพาะอย่างยิ่งพระเราฟังเทศกันไหนเจ้าของไปเปิดดูนี่แหมเลยเลือกไม่ได้จับกันไหนวางไม่ลงจับกันไหนวางไม่ลงมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันมันไม่อำนวยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเทศที่หมุนติ๋วติ๋วอย่างนั้นแต่ก่อนมันเป็นหมุนติ๋วติ๋วมันก็อัศจรรย์เรื่องอำนาจของธรรมอำนาจของจิตที่ออกทำงานเต็มที่ที่มีธาตุมีขันธ์เป็นเครื่องสนับสนุนได้อย่างเต็มพอ
พอตัวหรืออย่างเต็มที่

นี่แสดงมันก็ออกได้ออกได้อย่างเต็มที่เวลาฟังมันเพลินนะผมฟังของผมทุกคืนนั่นน่ะนอกจากในระยะนั้นมีงานอะไรจำเป็นจริงๆผมถึงงั้นผมฟังทุกคืนฟังกันไหนก็วางไม่ลงวางไม่ลงจะเลือกว่ากันไหนดีกันไหนดีเลือกไม่ได้ไม่ได้ยกยอเจ้าของนะเจ้าของฟังธรรมเจ้าของแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าธรรมนี่เป็นของเราเป็นผู้แสดงนะมันอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟังอย่างถึงใจเลยสิธรรมมาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทพเราเป็นเจ้าของของธรรมอะไรความเป็นใหญ่อยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็สนุกฟังเลยสิแหมฟังกันไหนหมุนติ่วติ่วมันน่าถึงใจอันหมู่เพื่อนนั่นน่ะความหมายความว่าอย่างนั้นนะเราเองแท้ๆนั่นฟังอย่างนี้ยังเพลินนะทุกวันนี้เพลินคล้อยตามมันเป็นเครื่องประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นเครื่องรื่นเริงพูดไม่ถูกนะว่ารื่นเริงก็ดีมันเป็นเครื่องประสานกันให้ซึ้งอย่างอื่นมันเข้ามามันยุ่งไม่ได้เราพูดให้มันเต็มยศเหนือเรื่องอารมณ์ของโลกแต่ก่อนมันเป็นบ้าจำหางดึงไว้ขี้นะขี้นะมันยังดิ้นบืนไปจนหางขาดเหมือนหมาที่นี่ตีให้มันไปมันก็ไม่ไปถ้าเรื่องของโลกมันปัดปั๊บในทันทีไม่เอาเลยนะมันจะว่ามันเบื่อก็ว่าได้จะว่าอะไรก็ว่าได้แล้วมันพอของมันพูดง่ายๆมันพอไม่เอาไหนแล้วมันพอของมันเรื่องของธรรมนี่มันซึ้งนะนั่นแหละท่านว่าเป็นอะไรธรรมโอสถในทิฏฐธรรมธรรมะเวลายังขันกับจิตยังคลองกันอยู่อาศัยอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องสโลมเป็นเครื่องประสานกันมีฟังเพลินฟังกันไหนก็พอๆกันมันน่าจะถึงใจหมู่เพื่อนนั่นน่ะเทศมันออกมาจากหัวใจจริงๆพุ่งออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงๆไม่ได้ไปค้นไปคว้าไปรูปไปคำที่ไหนมาเทศออกจากนั่นสดๆร้อนๆเหมือนน้ำพุพุ่งออกมาใจเป็นธรรมทั้งดวงแล้วมันก็ออกตั้งแต่ธรรมล้วนๆเลยพี่ออกมามีเท่านั้นแหละเอาละนะพอละมีเท่านั้นเทศไปว่าพันเหนื่อยไปเรื่อยๆมันไม่ถอยความเหนื่อยนะเทศแทนที่จะเพลินไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เพลินไปนะความเหนื่อยมีกำลังมากกว่ามันกระโดดของมันไว้ซะเรื่องขัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นี่เป็นน้ำอะไรตัวน้ำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรละเฉยในวันเมื่อเช้านี่ก็ฉันได้ทานมาแล้วนะแต่ว่า อาการของหวานรู้สึกว่าจะมีลักษณะลดลงลดลงเพราะการไอก็ไม่กวนมากและน้ำมูกไม่ค่อยรบกวนวันนี้รู้สึกน้ำมูกสงบสงบตอนเย็นนี่คุณเฉลียวคุณภาวนาก็เอาหมอมาจะมาให้น้ำเกลือเราบอกไม่เอาเราว่าอย่างนี้น้ำเกลือมันคงเล่นมาเลยใส่เข้าไปนี่กี่ชั่วโมงก็จะเสร็จนะนั่นแล้วจะมาทรมานอยู่นี่พวกนี้ขึ้นไม่ได้เลยน้ำเกลือยังไม่เสร็จภาษาหวัดแน่กับน้ำเกลือสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงจะเสร็จไม่เอาเราหนักเราบอกคงเลยหาอะไรก็มันจะหาอยู่แล้วนี่ให้กับหมอมาด้วยนะมาให้น้ำเกลือแล้วก็มาวัดความดันวัดอะไรปกติอะไรหัวใจทำงานดีทุกอย่างฉะนั้นไม่ได้น้ำเกลือแล้วก็เมื่อเช้าวัน ที่จะไปวัดโสก็อะไรหมอมาฉีดเขาเรียกอะไรกูโคตรหรืออะไรเนี่ยก็บำรุงเหมือนกันนี่นะแต่มันมีจะมียาอะไรไม่ทราบนะวันนอนมาจากวัดโสนี่เข้านอนเลยไม่หลับตลอดจนกระทั่งสามสี่โมงอีกเข้าไปพักนอนไม่หลับตลอดจนกระทั่งวันนี้วันนี้เรียกว่ากลางวันไม่หลับเลยแต่ก็ไม่เห็นเพียนะมันไม่หลับจิตของเรามันก็ไม่หลับอยู่แล้วนี่เออถ้าขันมันจะระงับของมันก็ระงับไปมันไม่ระงับเงียบๆก็เงียบไปจิตของเราเงียบอยู่ตลอดนั่นนี่ดูว่าอาการจะค่อยดีขึ้นนะตัวคุณจะเหยียวจะโกงหรือว่าเนี่ยไอ้เรื่องโรคนี่ มันก็เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวธรรมดาเหมือนโรคทั่วไปก็เป็นนั่นแหละว่าแต่ไอ้เรื่องความตื่นเต้นความอะไร โฆษณากันดิ้นลั่นหมดเหมือนโรคของหลวงตาบัวนี่มันพิลึกพิลั่นเยอะเกินว่ามันนี่ก็จะมาให้น้ำเกลือหรอกไม่เอาว่างั้นเลยต้องทำยาเขาบอกอย่างก็ไม่เห็นมีอะไรมันไปไม่ได้ก็ไม่ไปแง่ก็เครื่องใช้การขันมีอยู่ได้อยู่ไปพอใช้อะไรใช้ไปแต่บางครั้งอย่างจริงๆปัดเพียวไปเลยแง่ก็มีสองอย่างนี่ค่อยๆมันสี่วันเต็มเลยนะสี่วันเต็มวันสี่วันวันไหนที่ว่าตอนเช้าตอนเย็นเทศแม่เลยนั่นแหละวันเริ่มแรกนะรู้รู้ตั้งสี่วันนี้แหละที่อยู่ในวันนี้ตอนเช้าตอนเย็นไปจะเทศเนี่ยไม่ออกไปคิดอยู่เลยคือห่างกันสี่ชั่วโมงฉันยาถ้าทำแม่ยากไหมท่านคงจะกำหนดเวลาให้พอดีข่าวมาเราเท่าไรม้วนขาดกหมดเลยตั้งแต่ไม่เอามาให้เอามาให้ใส่ไปใส่ไปนึกจากประมาณถ้าต้องคอยรู้จากประมาณบางทีแล้วก็ดุข้าวยาควรจะเอามาให้ทำไมไม่เห็นเอามาให้ดุคือมึงความรู้ความเห็นไปคนละทางข้างนั่งกับเรามากกว่ายานี่มีคุณมีโทษอย่างไรนายท่านพี่นายเรามีจะฟาดวัดมันดับอยู่เอามาเลยนะเลยเคาะกันเลยถ้ากันก็จะลำบากเราเรียกว่าจะยาคือเรามันก็เมื่อเราฉันยาไปมันเกิดแล้วจะแก้หวัดเนี่ยคราวนี้รู้สึกว่าเป็นเอาการอยู่คือหวัดคราวนี้มันปวดหมดกระดูก กามประโยชน์กามเมื่อกามตัวตัวมันประโยชน์นะไม่มีกำลังอ่อนตลอดเมื่อโสพวกนี้แต่ว่าแค่ตัวคงไปมั้งก็ยืนว่าทางวิทยุก็ประกาศว่าแค่บ่ายสามโมงผมคิดว่าจะเป็นเงาแช่หรือยังไงไม่รู้เราไม่สนใจก็แช่แล้วในจุดสำคัญตอนเย็นเมื่อวานจะแช่ที่ว่าอย่างดูรายการก็ไม่เห็นมีอะไรจำเป็นธรรมดาก็มีแช่กันอย่างแช่ก็ใครแช่ก็ได้ก็ไม่เห็นระบุส่วนที่จำเป็นจึงระบุก็คือยังเพื่อไปแช่ทางนั้นแล้วไปตามระบุคือผู้เชิดเขาบอกไอ้เชิดฮะเป็นบ่ายสามโมงวันนี้เพราะว่าสามโมงกรรมยาไม่ถึงบอกนะเราดูรายการนอกจากนั้นถึงเป็นกรรมยาละไปบอกข้างทองเถิดมันจะกลับแล้วด้วยเหตุผลมันควรจะกลับไปแล้วไม่คืออะไรท่านจะเห็นว่าไงเอาเหตุผลมาท่านก็ยอมแล้วเราก็เลยมาก็ทำนี่ก็อยู่ข้างทองกันบ้างแหละเคยประจำพรรษาอยู่วัดป่าพรรษาข้างทองตั้งแต่เป็นพระอายุพรรษาย่อยๆนะประจำพรรษาที่วัดป่าพรรษาอยู่ปี04หรือ05เราจำไม่ได้แต่ย่านั่นอยู่ท่านปัญญาก็เพิ่งไปใหม่ๆอาจจะเป็น05 06เพิ่งท่านปัญญาท่านฝึกหัดพูดภาษาไทยคุยกันไปคุยกันมาเขายิงฝนตกออกมาท่านปัญญาฝึกหัดพูดภาษาไทยท่านก็ออกภาษาไทยว่าฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วฝนกำลังตกอยู่ว่าอะไรจ้างทองว่าอะไรนั่นแล้วฝนหยุดแล้วฝนกำลังตกอยู่คือจ้างปัญญาจ้างตั้งสุดผัดก็จำบางอย่างก็ไม่มีอะไรไอ้พวกคนไทยมันบ้าไงไม่ว่าใครก็เรียนเหมือนกันอดหัวเราไปก็พูดถึงไปวงไหนฝนตกแล้วฝนกำลังหยุดอยู่นี่จำได้ว่าถึงขั้นทองอาจจะไปปี06หรืออะไรไปอยู่ที่ไหนมาก็เลยว่าให้บ้างมันไม่มีเหตุมีฝนอะไรเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าวาดในวาดแล้วไปนิมนต์เรามาเราตั้งใจมาสงเคราะห์เลือดอยู่เนี่ยฐานะเราเป็นอาจารย์ขั้นทองก็ได้ไหมวะ
2: เราจะเอาเขาละคุณเข้าถึงมา
1: หมอบมาคานอยู่จามมาแก้ปัญหาถูกเราขยับวันนั้นเนี่ยตอนฉันจะหันด้วยกันเราให้ไปก็ไม่ไปอย่างนั้นอาจารย์จะไปเอาย่ามเราไปไว้ที่รถนั่นคือแก้ปัญหาเนี่ยถูกใจเราที่ก็รู้สิเราความเรียบร้อยยังไงสูงต่ำดำขาวมันรู้กันอย่างนี้ทำไมท่านตอนจึงปฏิบัติอย่างนี้วะมันตั้งคืนดึกแล้วเนี่ยตั้งแต่เรามานี่จนกระทั่งเทศจบประมาณนี้จนกระทั่งตอนเช้านี่ยังไม่เห็นท่านทองมาเลยมันเป็นยังไงท่านทองวะท่านทองเป็นเจ้าภาพควรที่จะวิ่งเต้นขนขวายอยู่นั่นอยู่นี่อยู่ตลอดถึงจะถูกความเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบระหว่างนี่เป็นง่ายๆเทศก็ไม่เห็นเอาแล้วนะไปอยู่ที่ไหนวะเจ้าภาพนั่นน่ะว่างั้นแล้วนี่หรือจะทำวัดจะเริ่มรุ่งเรืองจะเริ่มแบบนี้หรือว่ามันดูผู้ทำอย่างนี้มันขัดมันขวางตาอยู่นะวะแต่ว่างั้นแหละผู้บังคับมาอย่างง่ายก็ต้องมาพบกับผู้หนึ่งไปไหนก็ไม่ว่าโดยมารยาทครูอาจารย์กับลูกศิษย์ท่านทองเป็นลูกศิษย์ย่านนี้เราพรรษามากกว่าสักหลายหลายที่ได้ประจำพรรษากับเราไปศึกษารวมอยู่ที่นั่นอย่างนี้เวลามาเราไปงานนี้ไม่เห็นท่านทองเลยมันก็แปลกตาเราเอ๊ยยังไงกันเนี่ยเป็นเจ้าว่าเป็นเจ้าภาพแล้วงานใหญ่ด้วยนี่มวลเราไปเราอุตส่าห์ไปให้เกิดความมนุษย์เคราะห์ไปแล้วไม่เจอจนกระทั่งประเทศก็ไม่เห็น กลับมาแบบค่ำค่ำกลางคืนก็เงียบไปเลยผมนึกว่าเอาบ้างมีข้อหนึ่งที่ว่าท่านชองคราวนี้ว่าเหนื่อยจะเอาออกซะบ้างแหละนี่เวลาเทพปัญหาการเกิดแล้วนี่คือความไม่รอบคอบคือความสุขเอาเขากินตามนิสัยนั่นไม่เป็นนิสัยไข้ควรนี่มีครูบาอาจารย์ไปยิ่งจะใช้ความคิดความอ่านมากอันนี้กลับไม่ใช่แล้วขวางหูขวางตาตลอดนี่ยังไงกันวะพอใช้จบลงมาแล้วยับเงินยับฟองแล้วนี่ที่เงินได้เท่าไรจำนวนเท่าไรแล้วนี่ก็มอบให้ท่านทองของเราก็หมดสิไปแล้วความรับผิดชอบทุกอย่างไปมอบให้ท่านทองท่านทองต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขณะที่เราสละให้เรียบร้อยแล้วสมัยเป็นผู้รับผิดชอบการเงินการทองทุกอย่างนี่กลับมาให้คุณชายปั๊มเรานี่แหละให้เอาเงินนี่ไปเข้าบัญชีชื่อที่กรุงเทพเลยไปเข้าเขานี่เราฟาดท่านทองอีกนั่นเนี่ยมันยังไงท่านทองนี่นะมันจะเอาหลวงตาใหญ่ๆหลวงตาบัวพ่อแต่มันว่างั้นเรามาเป็นลูกศิษย์มันวิ่งตามมันเหนือเนี่ยว่าไม่รู้หรือว่าเรามาช่วยมันด้วยความเมตตานี่นะว่าเงินจำนวนเท่าไรตรงนี้ให้แล้วยังจะให้แบกเงินนี้มามอบธนาคารกรุงเทพมันเข้ากันได้หรือท่านทองกับเราซึ่งเป็นเนี่ยซึ่งไปเนี่ยมอบให้แล้วยังต้องเป็นภาระของเราก็คณะของเราไปใช่ไหมมามอบให้อย่างนั้นมันคือนี่ก็ใส่เปี้ยงเปี้ยงเลยไม่ควรทำอย่างนี้ขอให้คิดต่อไปนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผิดว่าการปกครองวัดปกครองว่าต้องใช้สติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างจะยิ่งมีพระมีเงินมากจะมาแบบทำแบบนี้ไม่ได้นะผมว่างั้นนะ
2: แล้ว
1: บุญ
2: สกันเช้ามาเยอะรายการดูรายการเรียบร้อยแล้วบอกเห็นไม่มีเลยจำเป็นก็เลยเล่าให้ฟัง
1: เนี่ยดูรายการนี้ความจำเป็นก็ผ่านไปแล้วสำหรับผมเองว่าตอนนี้ก็เป็นรายการธรรมดาธรรมดาการเทศบ่ายสามโมงให้เทศก็ได้ไม่ได้ระบุอะไรนี่ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงสมควรให้ผมกลับแล้วผมป่วยเทศก็อยู่บนธรรมะกับป่วยอยู่โน่นว่าให้ผมกลับหรือให้ผมมาอยู่ทรมานนี่เลยก็ว่างั้นนะท่านก็เลยยอมทันทีแล้วก็เล่นมาเหตุผลตรงนั้นล่ะ
2: ทุกอย่างต้องมีเหตุผลจะทำถูกดีมากเลยเราไปช่วยเราช่วยจริงๆเราไม่ได้เหมือนใครนี่ว่าทุ่มยังเลยทุ่มเลยเรื่องของเราเราไม่สนใจเราไปช่วยนั่นมีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงทุ่มลงทุ่มลงเลยเรื่อยเรื่อยการเทศผ่านไปเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งล้านแปดแสนนี่ก็ฟาดจะต้องสองล้านสี่แสนใช่ไหมล่ะนั่นมันก็ได้มาจากลูกศิษย์ลูกหาให้มาหยุดไม่ถอยให้เรื่อยๆเราเป็นผู้ควบคุมกำกับอยู่ตลอดเวลาในงานเงินนี่นะนั่นมีน้ำซ้ำยังจะให้เราเอามาฝากธนาคารให้เข้าบัญชีให้ทางนี้โหยล้างมือเปิบมันอะไรมันฟังไม่ได้นะฟังความโง่ของคนที่แสดงมาต่อครูต่ออาจารย์มันฟังไม่ได้เลยนะอย่างเราพูดจริงๆถึงเราจะโง่แสนโง่เราก็ทำไม่ได้อย่างนี้เราเคารพขนาดไหนเคารพครูอาจารย์ไม่ไปทำอย่างนั้นมันเคารพอะไรนั่นเป็นคนรับใช้ไปอีกตลอดเวลาแล้วไปจนกระทั่งถึงวันจะกลับก็ยังไม่เห็นหน้าท่านทองมาแล้วเวลาได้เงินมาจำนวนแล้วก็ถึงทุ่มเงินให้เราอีกให้เราเอานำมาฝากที่ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ใส่เปี้ยงเลยไม่เอาไปเอาเท่านั้นแหละท่านต้องเอาทองทองรับผิดชอบเองเราหมดสิทธิ์ทุกอย่างแล้วเราให้แล้วอ่ะเอาแบนเราอะไรก็แล้วแต่นะว่างั้นเลยถึงบอกสายปลาไม่เป็นมอบให้เลยไม่รู้ตัวผิดขนาดไหนนั่น ผู้สารทุกอย่างเลยว่าอะไรเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่รอดเลยนะ
1: ถ้าว่าช่วยอะไรช่วยจริงนี่ขนขวายมานี่เราไม่เคยสนใจเรื่องของเราก็เราไปช่วยมีอะไรทุ่มลงทุ่มลงนอกจากมันมีเหตุจำเป็นที่เขาแยกเขาแยะเราก็ปฏิบัติตามนั้นเสียถ้าธรรมดาเราทุ่มลงทุ่มเลยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากพอสมควรพูดอย่างนี้ก็ถึงท่านจันลีโอ้ตาแหลมคมนะท่านจันลีจับติดเลยกับเรานะตาแหลมคมมากเลยนะกับเรานี่ทะเลาะกันเลยนั่นแหละถ้าเราในความสนิทในความเคารพนั่นแหละไม่ใช่อะไรท่านมักจะทำเราปึงปังทุกทีนะตอนนี้ก็ใส่กัน
3: ใครท่านก็เดินผ่านยิ้มยิ้มหน่อยผ่านไปมาอีกเอาอีกเอาเราเนาะท่านนี้ก็ใส่อีกไปอีกตรงนั้นติดพันกันดีจ้ะนะติดดีคนไปนอกเขาไม่รู้ละภายในนี่จะรู้ว่าท่านอาจารย์ลีมีเมตตาเรามากพูดง่ายตั้งแต่งาน 2,500 นั้นตั้งแต่เราไปถึงปั๊บเลยจับปุ๊บเลยมาบัวไปไหนไม่ได้นะถ้างานนี้ยังไม่เสร็จนะจับแล้วเวลามีเหตุการณ์อะไรก็เรียกใช่เราน่ะใช่เราเพราะวันนี้นั่นงานใหญ่โตดีงานที่แรกก็เพียง2อาทิตย์ยังไม่ถึงอาทิตย์ดีพวกแม่ครัวแม่ครัวอะไรทะเลาะกันยุ่งไปหมดท่านก็เป็นหัวหน้า ท่านก็รู้สึกจะหนักใจทำไมลูกศิษย์ลูกหาไม่มีความพร้อมเพียงจะมาขี่กันเวลาครูอาจารย์อาศัยในงานเช่นนี้จะไม่ได้เรื่องเวลามาทะเลาะบอกแย้งกันต่อหน้าต่อตาครูอาจารย์ท่านจะคงจะคิดอย่างนี้ว่าได้ยินเรื่องข้างในมันมีแต่เขาโค้งๆนะมันไม่ลงกันง่ายๆนะ แล้วนี่มันว่าไงก็ว่าเถอะโค้งก็โค้งก็หนาว่างั้นเข้าใจไหมไอ้นี่อ่ะไอ้โค้งก็โค้งก็หนาว่างั้นท่านก็สั่งให้อาจารย์เจียนมาให้มาบัวไปชำระเรื่องนี้ในครัวห้ามไม่เปลี่ยนตัวเอาจะไปชำระอะไรเรื่องอะไรนะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นท่านสั่งอย่างเด็ดขาดมาเลยเนี่ยให้มาบวชเป็นคนไปชำระเรื่องในครัวตกลงเราก็ไปกับอาจารย์เทียนนั่นแหละพอไปก็โอ้ยมันเป็นจริงๆพอคนหนึ่งแยบคนหนึ่งทะเลาะกันปุ๊บมาแป๊บปั๊บต่อยกันต่อหน้าต่อตาเราอาจารย์เทียนก็ไปด้วยสองไปสององค์ก่อนแล้วมันไม่ฟังเสียงกันไม่มีเหตุมีผลใครจะเอาตามใจของใครของพรรคของพวกใดให้เป็นตามพรรคตามพวกของตนตอนนั้นไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามผลเอาจากนั้นมาเขาก็เถียงกันในเถียงกันมาแล้วก็บอกให้หยุดนั่นนี่จะขึ้นเวทีแล้วนะให้หยุดทั้งสองฝ่ายให้พูดฝ่ายไหนพูดให้พูดเฉพาะฝ่ายนั้นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งให้ฟังให้ปฏิบัติตามนี้เอาพูดเรื่องราวนี้มีอย่างไรเอาเล่ามาว่างั้นเลยแล้วให้ทางฝ่ายนี้เล่าเหตุผลกลไกอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราฟังหมดแล้วก็เอาที่นี่ฝ่ายนี้ขึ้นฝ่ายไหนต่อมายุ่งไม่ได้นะขันลงได้ขึ้นเบสีแล้วอย่างนั้นนั่นฝ่ายนี้ก็ขึ้นเต็มเหนียวเต็มเหนียวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนี่บทเวลาจะเอานะนี่ท่านทั้งหลายมานี่มาในนามลูกศิษย์ของท่านพ่อนะมานึกว่าจะมาเชิดชูคุณงามความดีความเมตตาของท่านพ่อให้มีความเย็นอกเย็นใจต่อลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วทำไมจึงมากัดกันเหมือนหมาอย่างนี้ล่ะนั่นเอาแล้วนะนี่มันลักษณะหมานี่กัดกันไม่มีความหมายอะไรเลยใหญ่โตขนาดไหนใหญ่ด้วยทิฏฐิมานะเหยียบหัวครูบาอาจารย์ท่านพ่อลีเป็นพาดประเภทใดจริงๆไม่เคารพยำเกรงท่านยังมาทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาให้งานนี้เ ล่าฉานไปได้นี่วะเอาสมมติอย่างนี้นะเอาฟังใครจะแก้ปัญหานี้ละตั้งปัญหาไปเลยเวลานี้ท่านยังไม่ออกปฏิบัติแบบนี้นะถ้าเป็นท่านจะออกแบบนี้แล้วบอกฟังกันนะวะเวลาท่านจะเป็นนะผู้ปั้มนี่ท่านจะเตรียมบาตรบริขารแปดของท่านสะพายบาตรออกต่อหน้าต่อตาของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายจำนวนเป็นหมื่นหมื่นออกเดินเฉยไปอาตมาจะไปละไม่มีวาสนาอาศัยลูกศิษย์ลูกหาก็แสดงถึงวาสนาของตนว่าเป็นคนอาภัพอยู่นี่ไปก็หนักวัดหนักว่าจะไปละแล้วเวลาท่านก้าวเดินออกไปจากวัดแล้วเอาใครในจำนวนเหล่านี้นะจะติดตามเอาท่านกลับมาได้มีไหมเอาออกมาพูดว่าเงียบเลยเอาต่อมาว่าไม่มีเลยนี่ละขั้นเวลาท่านยังไม่แสดงนั่นใครก็มีแต่ทะเลาะกันอย่างนี้มาเหยียบครูบาอาจารย์ไม่มีคุณค่าอะไรครูบาอาจารย์เพียงอาศัยลูกศิษย์ลูกหาในการงานที่ควรแก่ตนแล้วนี่ก็ใช่ไม่ได้แล้วเพียง เท่านี้ก็ใช้ไม่ได้ละท่านเตรียมของไว้นี่ใครจะติดตามเอาท่านมาได้ไหมบอกไม่มีใครตอบเลยลังลาก็ตอบมาว่าไม่ได้ไม่ได้ไปทำไงให้ได้เวลานี้เรื่องอย่างนี้ยังไม่เกิดเราบอกถ้าต่อนี้แล้วเรื่องนี้จะเกิดแล้วใครจะเป็นตามแก้ไขได้ไอ้เรื่องนี้สงบดีขึ้นมามีไหมไม่มีไม่มีก็ตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติดีต่างคนต่างมานี่มาไม่ได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านนี่นะวะมาแนะนำลูกศิษย์ลูกหาทางนั้นว่าการทำครัวมันไม่พอไม่พอไม่พอกับลูกศิษย์ทั้งหลายนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาช่วยเหลือกันทางนั้นไม่ได้มานอนกินนี่นะวะติดต่อโรงไหนโรงไหนก็ได้การทำครัวนี่วะใส่เปี้ยงเปี้ยงเลยเพราะฉะนั้นคนนี้จะไปโรงนั้นก็ไม่ไปโรงนั้นพอไปทำร้านน่ะไม่นานนะคือใส่เปี้ยงเปี้ยงกับเขาโค้งให้พอดีกันเลยเขาโค้งมันต้องมีทั้งศอกทั้งเขางัดกันเข้าใจไหมอย่างนั้นไม่ได้นะพอกลับมาประมาณ2 ทุ่มประกาศแม่ครัวขึ้นอีกเท่านั้นร้อยเท่านั้นร้อยพอ3 ทุ่มขึ้นอีกถึง300นั่นเห็นไหมล่ะท่านก็คงจะฟังเราออกมาแล้วคงว่าได้ผลนะว่าบ้าตัวนี้มันเอาจริงแหละถึงว่ากันเพราะนิสัยท่านกับเราสนิทกันผมว่าบ้าตัวนี้มันคงเอาจริงแล้วดังนั้นมันก็เรียบเลยเพราะเรานี่เราพูดจะย่อนั่นเนี่ยเอาเหตุเอาผลจับเข้าจับเข้าจับเข้าให้แก้ให้แก้แก้มาได้ให้ปฏิบัติยังไงให้ปฏิบัติอย่างนั้นงานตัดเลยพอเมื่อ

เริ่มเย็นแม่ครัวก็มากขึ้นมากขึ้นผมบอกแล้วว่าใครก็มาในนามลูกศิษย์ท่านคอยที่จะรับใช้ท่านทั้งนั้นทำไมจะติดต่อกันไม่ได้ล่ะคนนั้นก็จะไปโลกนั้นคนนี้จะไปโลกนั้นเราก็บอกทันทีเลยแล้วไม่นานคนที่มาทำครัวก็โอ้ยเป็นร้อยร้อยขึ้นไปถึงตั้งสามทุ่มหรือมันตั้งสามร้อยแล้วเก้าโมงเช้าประกาศมาอีกก็เป็นตั้งสามร้อยกว่าหลังนั้นก็เรียบมาโดยลำดับลำดาแต่ไม่ได้นะไปเจอเราทีไรมาบัวไปไหนไม่ได้นะอยู่งั้นนะจับจ่อกับเราเป็นงั้นละคือท่านคงจะเห็นเรื่องอย่างนี้แล้วเวลากินจังจำเป็นจริงๆนะมักจะเป็นเราเข้าไปแก้นะอย่างที่ประชุมงานใหญ่วัดโสกรามพระทะเลาะกันอยู่ในวันจันทร์มันอาจจะเป็น เดชะอะไรก็ไม่รู้นะท่านอาจารย์ลีท่านก็นั่งอยู่นั้นนะพระเถระผู้ใหญ่นั่งเป็นเล่าเรื่องให้พระที่มีทะเลาะกันเอามาชำระเหตุผลกลไกมันเป็นยังไงมันเล่ากัน มันเล่ากันเลยถกเถียงกันเรื่อยครูบาอาจารย์ลงไหนพูดขึ้นก็ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นกันแล้วสุดท้ายเนี่ยนี่แหละบทสุดท้ายเอาที่ไหนก็พูดมาหมดแล้วครูบาอาจารย์พูดมาหมดแล้วเอาที่มหาบัวขึ้นพูดว่างั้นเลยบอกที่เลยเอามหาบัวพูดนั่นเราก็เริ่มซัดกันเลยเอาเลยแล้วเรียบเลยก็คงจะเป็นเดชะเพราะนิสัยเราเป็นนิสัยประสานไม่เคยมียุ่ยแย่ก่อกวนให้เกิดความแตกร้าวนี่เป็นนิสัยของเรามาดั้งเดิมประสานประสานท่านยังไม่ดีประสานให้ดีไม่ดีแล้วเสริมให้ดีขึ้นเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรียบพูดเลยเราล่ะเป็นคนตัดสินสุดท้ายเพราะที่ไหนอาจารย์อะไรพูดไปก็เถียงกันยุ่งไปหมดสุดท้ายก็อีตาบัวขึ้นไปซะเลยแต่ตอนนั้นยังหนุ่มอยู่นะ อายุดูมัน40 40กว่ามั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วธาตุขันธ์ทุกอย่างมันพร้อมหมดใจไม่ต้องพูดนั่นมันก็ออกอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วไปเลย เราพูดอย่างนี้นำมาเป็นเดชาบารมีอยู่มักจะได้ไปประสานให้เรื่องราวใหญ่ๆโตนี้สงบเงียบสงบเงียบลงได้ลงได้ไม่ใช่น้อยๆนะนี่อันหนึ่งมันก็คงเป็นนิสัยวาสนาเราเป็นนิสัยชอบประสานไม่มีคำว่ายุ่ยแย่ก่อขวนให้แตกร้าวกันเราไม่มีมีแต่ประสานประสานมีเวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมาเรามันเมื่อมันไปที่ไหนไม่ได้ก็มาถึงเราแหละเมื่อมาถึงเราก็เหมือนว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้วขึ้นกับเวทีก็ต่อยหรือไม่ต้องยกครูไหนคู่ต่อสู้อยู่ไหนไม่ถามต่อยด่าไปเลยเป็นอย่างนั้นก็เดชะทุกครั้งโอ้ยมากนะที่เราได้จำละเรื่องเราใหญ่ๆอย่างนี้มีวันนี้มันสัมผัสอันนี้เราก็พูดให้ฟังเรื่องราวใหญ่ๆไม่น่าจะสงบลงได้ลงได้ด้วยอาธรรมนะคำพูดคำจาเหตุผลกลไกมันหักมัดกันในตัวยอมรับกันในตัวเมื่อยอมรับกันแล้วด้วยเหตุผลแล้วจะเถียงกันไปได้อีกล่ะเถียงไปเขาก็บ้าๆล่ะสินั่นเป็นเรื่องเราเรื่องผ้านี่ไปที่ไหนแตกที่นั่นก็มีนะแตกเลยนะไอ้ผ้าเนี่ยเป็นเหมือนหมาบ้าก็มีไปที่ไหนแตกที่นั่นไปที่ไหนแตกที่นั่นนี่แหละนิสัยอันนี้มันเป็นอยู่ในใจมันต้องมีฟืนมีไฟเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจพอแสดงออกที่ไหนเผาไปกระเทือนกันแล้วก็ทะเลาะกันเกิดเรื่องนั่นอันนี้มันขึ้นเกี่ยวกับนิสัยวาสนาของแต่ละลายละลายโอ้ยนั่งกันลำบากวันนี้พอพูดได้บ้างนิดหน่อยครูบานี่ก็ไปเทศที่วัดอโศกก็เท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องไรราวอะไรบืนไปเพียง36นาทีเลยหยุดมันไปไม่รอดไข้ก็ขึ้นพร้อมกันวัดก็ขึ้นไข้ก็ขึ้นพร้อมกับเราขึ้นธรรมะเอาเป็นกันเป็นไหนเป็นกันนะเป็นเพียงว่าเรียนในบรรดา

0: พี่น้องหลายผู้ฟังนั้นทราบเท่านั้นว่าเวลานี้เอารถโปเคออกน้ำนะมันจะไปถึงไหนก็ไม่ทราบแล้วก็บอกเพราะเวลานี้กำลังไข้กำลังกำเริบแล้วบอกวัดกำลังกำเริบและเทศในขณะนี้ด้วยมันจะถึงไหนก็คอยฟังกันแล้วกันนาวอย่างนั้นก็เริ่มไปได้35-36ทีหมดกำลังไปไม่ได้ อย่างนี้แหละครับมันหมดกำลังธาตุขันธ์นี่เป็นกำลังเป็นเครื่องมือใช้ถ้าเครื่องมือนี้ไม่ดีการแสดงออกของธรรมก็ต้องเอาเครื่องมือนี้ใช้มันก็ไม่สะดวกถ้าเครื่องมือไม่ดีถ้าเครื่องมือดีมันก็ดีแต่สมัยหนุ่มมันโอ้ยเป็นจริงล่ะตั้งสมัยหนุ่มอายุ40ปียานี่แหละทุกอย่างรวดเร็วจ้ะคล่องตัวไปเลยถามมาปั๊บต่อปุ๊บถามปั๊บต่อปุ๊บต่อปุ๊บต่อปุ๊บที่ไปค้นคว้านู่นนี่มาตอบไม่ทันถามแต่นู่นออกคราวนี้ลาบกันลาบกันลาบกันเรื่อยๆการเทศก็เหมือนกันแต่ก่อนมันธาตุขันธ์ดีเทศเนี่ยมันไหลไปเลยนะไม่มีคำว่าอื้อว่าอ้าไหลไปเลยนี่แก่ทุกวันนี้มันเป็นคนละโลกนะคนคนเดียวกันเทศ สเปะสปะป้าอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้คล่องตัวนี่ก็เพราะธาตุขันธ์มันไม่อำนวยอย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเข้าในศีลในธรรมนะจะมีความสงบร่มเย็นมีเกาะมีดอนเป็นที่พึ่งอาศัยซุกหัวนอนได้นะเราจะพึ่งโลกโดยแต่เดียวชิบหายด้วยกันหมดฟังเสียงธรรมนี่คือเสียงธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครนะพูดออกมาคำไหนจริงคำนั้นคำนั้นจึงเรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไปชอบเรียบร้อยแล้ว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
2: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชญาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
4: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าครองชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือน